0: happy too. Thank you, everyone. Good morning, teachers and students who are watching on the LTV2. Welcome to English class with me, Miss Gao Ta Chit Pet. You can call me Teacher Gao. สวัสดีไปยังคุณครูปลายทางนักเรียนปลายทางรวมถึงนักเรียนในห้องนี้ทุกคนนะคะคุณครูชื่อว่าคุณครูแก้วตาชิดเพชรหรือจะเรียกว่าคุณครูแก้วก็ได้ค่ะเอาละค่ะนักเรียนวันนี้นะคะเราจะมาเรียนกันในเรื่องอะไรครูแก้วอยากให้ดูภาพหน้าปกของเรื่องนี้ก่อนค่ะนักเรียนคิดว่าเป็นเรื่องเกี่ยวกับเรื่องอะไรคะ
1: Family
0: จากภาพเป็นอย่างไรคะ
1: Family
0: เกี่ยวกับครอบครัวใช่ไหมคะต่อไปนะคะนักเรียนครูแก้วมีกิจกรรมเล็กๆน้อยๆค่ะให้นักเรียนปลายทางนะคะดูไปพร้อมๆกับพวกเราในห้องเรียนเลยค่ะพร้อมไหมคะ
1: พร้อมค
0: ่ะ Are you ready
1: Yes I am
0: Are you ready
1: Yes I
0: ดีมากค่ะเด็กๆมาดูที่ข้อที่1นะคะดูที่ข้อ1 look at the picture look at the picture เป็นภาพอะไรนะเกี่ยวกับสมาชิกในครอบครัวใช่ไหมคะนักเรียนสังเกตไหมเอ่ยว่ามีอะไรหายไปคะมีตัวอักษรที่หายไปเพราะฉะนั้นนะคะเดี๋ยวครูแก้วจะให้แต่ละกลุ่มแต่ละกลุ่มช่วยกันคิดว่าตัวอักษรที่หายไปคือตัวอะไรบ้างได้ไหมคะแล้วก็บอกคำศัพท์คำนั้นออกมานะคะนักเรียนปลายทางนะคะช่วยกันคิดว่าตัวอักษรที่หายไปของคำว่าอะไรนะคะเพื่อน
1: father
0: father นั่นก็คือ
1: ค
0: ุณพ่อมีตัวอักษรอะไรบ้างได้ไหมคะลองคิดเลยค่ะกลุ่มไหนพร้อมมีเสียงจากกลุ่ม4กลุ่มที่4ล่ะคะอยากตอบไหมคะมีตัวอะไรหายไปคะตัวอักษรตัวไหนคะตัวแรกใช่ไหมคะ letter A ต่อไปขออีก letter อะไรนะคะพูดเลยค่ะ
2: A
0: letter Aเด็กๆ เห็นด้วยไหมคะเห็นด้วยไหมคะต่อไปต่อไปletter อะไร letter ต่อไป F A ถูกต้องนะคะปรบมือให้เพื่อนด้วยค่ะคำว่า father F A letter ต่อไป letter T F A T ต่อไป letter ตัวถัดไปค่ะตัวอะไรคะ
1: E
0: ใช่ไม่ใช่ F A T อะไรเอ่ยคุ้นคุ้นไหมคะครูแก้วขอให้คะแนนกลุ่ม4ก่อนนะคะ F A T ต่อไปยังไม่ใช่ตัวอะไรคะคุ้นคุ้นมีเสียงแววแววมาไหนใครมั่นใจS อย่างไร S หรือว่า H
1: S
0: S ใช่ไม่ใช่คะใช่ไม่ใช่คะเพื่อนๆปลายทางยังไม่ใช่อีกหนึ่งตัวกลุ่มวันกลุ่มที่หนึ่งกลุ่มที่หนึ่ง
1: H
0: H H ใช่ไม่ใช่คะใช่ไม่ใช่คะใช่นะคะเพราะฉะนั้นกลุ่มไหนจะได้คะแนนไปกลุ่มที่หนึ่งนั่นเองอีกกี่ตัวอีก1 F A T H ต่อไปอีก1ตัวค่ะกลุ่ม4กลุ่มที่4 letter อะไรหายไปตัวอะไรหายไปคะ
2: ค
0: ่
2: ะ
0: letter E ปรบมือให้เพื่อนด้วยค่ะดีมากนะคะเพราะฉะนั้นข้อที่1ก็จะได้แบบนี้ค่ะเด็กๆลองสะกดเลยค่ะfather ถูกต้องไหมคะเพื่อนๆกลุ่มที่

0: ่ตอบถูกต้องไหมคะถูกต้องไหมคะไหนถ้าใครบอกว่าถูกต้องกดไลค์ให้ดูหน่อยค่ะนักเรียนปลายทางกดไลค์ให้เพื่อนกลุ่มที่4หน่อยค่ะเป็นอย่างไรบ้างคะเด็กๆจะต้องจดจำคำศัพท์คำนี้ให้ได้นะคะต่อไปค่ะมาที่ข้อที่เท่าไหร่คะเพื่อนข้อที่2คำว่าอะไรมาดูคำศัพท์กันก่อนคำว่าอะไรคะเด็กๆ ดูซิครูแก้วจะต้องใช้คำว่าอะไรอ่ะกรุ๊ป5กลุ่มที่5ปณิดาปณิดาลองตอบนะคะภาพที่2จะต้องเป็นคำศัพท์คำว่าม
1: าเจ
0: อ Again please
1: มาเจ
0: อดีมากปรบมือให้เพื่อนค่ะนั่นก็คือคำว่าอะไรนะคะเพื่อนๆคำว่าอะไรนะคะนักเรียนปลายทางนักเรียนปลายทางนักเรียนที่นั่งอยู่ในห้องเรียนคำว่าดีมากนะคะฝากคุณครูปลายทางช่วยฟังคำตอบของนักเรียนด้วยนะคะเพราะฉะนั้นกลุ่มไหนหน้าที่จะได้หัวใจไปคะกลุ่มที่5นั่นเองนะคะเด็กๆคราวนี้อย่าเพิ่งยกมือค้างไว้นะคะมือลงค่ะข้อที่2เด็กๆสังเกตไหมเอ่ยมีอะไรหายไปอีกแล้วคะยังใจเย็นๆนะคะกี่ตัวอักษรที่หายไป4ตัวอักษรใช่ไหมคะเด็กๆคิดว่าตัวแรกก่อนตัวที่1ครูแก้วขอสุ่มได้ไหมคะแล้วให้ตัวแทนของกลุ่มนะคะสามารถช่วยกันได้นะคะขอเป็น number 2group 4มาที่ letter ตัวแรกนะคะที่หายไป letter อะไรคะ
2: O ครับ
0: O ใครเห็นด้วยบ้างกดไลค์ใครเห็นด้วยบ้างถูกต้องนะคะ letter O นั่นเองต่อไป letter อะไร group 5
1: T
0: ตัวอะไรนะคะ
1: T
0: M O T ถูกต้องนะคะต่อไป H มีอยู่แล้วและอีก2ตัวขอ1คนเลยพูด2ตัวอักษรเลยค่ะ
1: E R
0: ปรบมือให้เพื่อนด้วยค่ะดีมากนะคะเพราะฉะนั้นคำนี้ก็จะได้ว่าอย่างไรคะเพื่อน
3: Mother
0: นักเรียนและนักเรียนปลายทางนะคะช่วยกันสะกดคำศัพท์คำนี้หน่อยค่ะ
3: mother
0: brother หรือว่า mother นะคะ
3: mother
0: เด็กๆลองพูดให้ชัดๆอีกหนึ่งรอบค่ะ
3: mother
0: นั่นก็คือคุณแม่นั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นกรุ๊ปไหนกับกรุ๊ปไหนจะได้ไปคะกรุ๊ปไหนกรุ๊ป5ใช่ไหมกลุ่มที่5และกลุ่มที่เท่าไหร่นะกลุ่มที่1ใช่ไหมเพราะเมื่อกี้กลุ่มไหนตอบคะกลุ่มที่1นะคะดีมากค่ะต่อไปเด็กๆวันนี้นะคะเราก็จะเรียนกันในเรื่องของ Happy Family เป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรนั่นเองคะเพื่อนอะไรนะครอบครัวสุขสันต์ได้นะคะเรามาดูจุดประสงค์การเรียนรู้ในวันนี้นะคะวันนี้นักเรียนก็จะต้องบอกคำศัพท์และประโยคสมาชิกในครอบครัวได้นะคะรวมถึงมีการพูดให้ข้อมูลนะคะเราจะมาดูกันว่าวันนี้ประโยคที่จะใช้ในการพูดให้ข้อมูลนะคะมีอะไรบ้างนั่นเองค่ะรวมถึงวันนี้นะคะคุณครูก็ได้มีกิจกรรมนะคะมาให้นักเรียนทำหวังเป็นอย่างยิ่งว่านักเรียนจะสนุกกับการทำกิจกรรมในวันนี้นะคะเอาละค่ะต่อไปเด็กๆมาดูที่แผนภาพ family tree มาดูแผน9คนแสดงว่ากรุ๊ป1ตอบถูกต้องไหมคะถูกต้องนั่นเองเป็นครอบครัวใหญ่ใช่ไหมคะเพื่อนเป็นครอบครัวใหญ่มีทั้งคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายด้วยใครที่มีคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายยังอยู่ครบเลยบ้างคะยกมือหน่อยค่ะดีมากนะคะแล้วนักเรียนปลายทางล่ะคะเป็นอย่างไรบ้างคะเด็กๆเรามาอ่านคำศัพท์ทบทวนพร้อมกันนะคะเริ่มตั้งแต่คุณอะไรคะดูดีๆคุณปู่ใช่ไหมคะคุณ

0: ู่เราจะใช้คำศัพท์คำว่าอีกรอบค่ะ
1: grandfather
0: ต่อไปต่อไปนะคะจะมาดูฝั่งของคุณแม่ใช่ไหมคะฝั่งของคุณแม่คำแรกนั่นก็คือคุณตาเก่งมากค่ะคุณตาก็จะใช้คำศัพท์คำว่า
1: grandfather
0: ต่อไป
1: grandmother
0: คือใครคะ
1: ค
0: ุณยายนั่นเองนะคะต่อไปมาดูลำดับถัดไปนั่นก็คือ
1: father
0: ต่อไปอีกหนึ่งคน
1: mother
0: และต่อไป
1: brother
0: sister และต้องมีอย่างแน่นอนค่ะอีกหนึ่งคำ
1: me
0: คือใครเอ่ยตัวฉันนั่นเองนะคะนักเรียนปลายทางเป็นอย่างไรบ้างคะเข้าใจศัพท์แล้วก็การออกเสียงคำศัพท์ไหมคะเด็กๆต่อไปนะคะต่อไปให้นักเรียนมาดูที่ภาพนี้ค่ะ look at the picture look at the picture คุณปู่คนนี้มีชื่อว่าอะไรนะเด็กๆจำได้ใช่ไหมคะคุณปู่ทีมนั่นเองนะคะเอาละค่ะเรามาดูที่ประโยคในวันนี้นะคะเด็กๆคุณไม่เอ่ยไหนใครสามารถพูดประโยคนี้ได้บ้างใครสามารถพูดได้กรุ๊ป3กลุ่มที่3ให้นักเรียนปลายทางลองฟังคำตอบของเพื่อนนะคะแล้วช่วยกันคิดนะคะว่าใช่หรือไม่ค่ะ
2: He is my grandfather
0: ใช่ไม่ใช่คะเพื่อนขอพูดดังๆกว่านี้อีกหน่อยค่ะลูก
2: He is my grandfather
0: เก่งมากประมือให้เพื่อนค่ะดีมากนะคะคำว่า he ในที่นี้คือแทนใครคะแทนคุณปู่ทิมนั่นเองใช่ไหมคะเพราะคุณปู่ทิมเป็น
3: ผ
0: ู้ชายนะคะเด็กๆอ่านประโยคนี้พร้อมกันอีกรอบค่ะเขาคือคุณปู่ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นกลุ่มไหนที่จะได้หัวใจไปคะกลุ่มที่เท่าไหร่คะกลุ่มที่3นั่นเองนะคะฝากคุณครูปลายทางนะคะฝากคุณครูปลายทางช่วยจดประโยคนะคะลงบนกระดานให้นักเรียนดูอีกหนึ่งรอบนะคะเอาละค่ะเรามาดูกันอีกหนึ่งประโยคนะคะอีกหนึ่งประโยคจำได้ไหมเอ่ยคุ้นไหมคะกรุ๊ปไหนกรุ๊ปไหนอยากตอบกรุ๊ปวันดาเนียลองดูนะคะที่ประโยคต่อไปและเพื่อนๆช่วยกันฟังคำตอบของเพื่อนนะคะ
2: His name is Tim
0: Again please
2: His name is Tim
0: His name is Timใช่ไหมดีมากปรบมือให้เพื่อนค่ะเด็กๆสังเกตไหมเอ่ยเราจะใช้คำว่า his ขึ้นต้นเพราะว่าชื่อของเขาเขาเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายคะ
1: ผ
0: ู้
1: ชาย
0: เป็นผู้ชายนั่นเองนะคะนักเรียนปลายทางลองอ่านประโยคที่สองให้ฟังหน่อยค่ะเพื่อนๆในห้องเรียนคิดว่านักเรียนปลายทางอ่านได้ไหมคะอ่านได้นะคะปรบมือให้นักเรียนปลายทางหน่อยค่ะขอดังๆกว่านี้หน่อยค่ะต่อไปนะคะเด็กๆมาดูที่ภาพถัดไปบ้าง Look at the picture จำได้ไหมเอ่ยท่านชื่อว่าอะไรนะชื่อว่าอะไรนะคะกรุ๊ป2
4: นาครับ
0: ชื่อ
4: นา
0: ลองมาดูนะคะว่าใช่หรือไม่ใช่ไม่ใช่คะ
1: ใช
0: ่แสดงว่ามีความจำดีมากปรบมือให้เพื่อนค่ะดีมากนะคะเด็กๆจำประโยคได้หรือยังวันนี้ประโยคที่ใช้กลุ่มที่4ล่ะคะลองค่ะ
2: She is my grandmother
0: ดีมากค่ะปรบมือให้เพื่อนด้วยค่ะประโยคก็จะได้ว่า
1: she is my grandmother
0: เ She is my grandmother. ท่านคือคุณย่าของใครคะของฉันนั่นเองเพราะฉะนั้นกลุ่มได้หัวใจไปจะมี2กลุ่มคือกลุ่ม2 and กลุ่ม4ถูกต้องไหมคะดีมากนะคะเด็กๆลองอ่านประโยคอีกหนึ่งรอบให้ฟังหน่อยค่ะ
1: She is my grandmother
0: อีกรอบขอดัง
1: ๆ She is my grandmother
0: ดีมากนะคะต่อไปอีกหนึ่งประโยคใครจำได้บ้างกลุ่ม1กลุ่มที่1เพื่อนๆลองฟังคำตอบของกลุ่มที่1นะคะว่าจะพูดว่าอย่างไรคะ
2: Her name is Na
0: Again please
2: Her name is Na
0: ถูกต้องไหมคะเพื่อน
1: ๆ
0: ถูกต้องนะคะก็จะได้ประโยคว่า
1: Her name is Na
0: Her name is Na ดีมากชื่อของท่านคือชื่ออะไรคะคุณย่านานั่นเองนะคะเก่งมากค่ะกลุ่มไหนจะได้หัวใจไปคะ
1: wow.
0: กลุ่มไหนคะ
1: wow.
0: กลุ่มที่1นั่นเองนะคะต่อไปมาดูภาพนี้กันบ้างค่ะเด็กๆ look at the picture ให้เด็กๆลองทายสิคะว่าบุคคลในภาพน่าจะเป็นใครได้กรุ๊ป 2ทายเล่นๆนะคะลองทายดูนะคะ
2: Daddy
0: Daddy มีความเห็นอย่างอื่นอีกไหมกรุ๊ป 1กลุ่มที่1กลุ่มที่1ลองตอบซิว่าเป็น
2: Father
0: Father กับ Daddy ก็คือคุณพ่อนั่นเองมาดูนะคะว่าคุณพ่อท่านชื่อว่าอะไรใครอ่านได้บ้างจ๊ะใครอ่านได้บ้างอ่ะนักเรียนปลายทางลองฝึกอ่านชื่อนะคะลองดูชื่อนี้ค่ะแล้วก็อ่านฝากคุณครูปลายทางนะคะช่วยฟังคำตอบว่านักเรียนจะออกเสียงว่าอย่างไรนะคะจะพูดออกมาว่าอย่างไรค่ะในใครสามารถอ่านได้บ้างมี letter อะไรขึ้นต้น J A C K อ่ะ group 5มั่นใจมากใช่ไหมคะวันใหม่อ่ะลองตอบเลยค่ะคุณพ่อชื่อว่าคุณพ่ออะไรคะ
2: เจ
0: Again please
2: เจ
0: ชื่อเจเจใช่ไม่ใช่คะยังไหนใครได้บ้างขออีกหนึ่งชื่อว่าอะไรนักเรียนปลายทางลองคิดนะคะกลุ่ม5ลองตอบอีกรอบอยากตอบอีก1รอบใช่ไหมคะแดนตรายเ
2: จ
0: Again please
2: เจ
0: ยังไม่ใช่กลุ่มที่3กลุ่มที่3
2: เจม
0: Again please
2: เจม
0: ยังไม่ใช อะไรนะคะแจ็คแจ็คปรบมือให้เพื่อนค่ะวันใหม่ลองพูดโดยใช้ไมค์อีกรอบสิคะคุณพ่อชื่อว่าคุณพ่ออะไรคะ
2: แจ็ค
0: คุณพ่อแจ็คนั่นเองเก่งมากนะคะเพราะฉะนั้นกลุ่มไหนจะได้หัวใจไปคะกลุ่มที่5นั่นเองนะคะเอาละค่ะมาดูที่ประโยคแรกใครจำได้บ้างกลุ่มที่3มั่นใจมาก
2: He is my father
0: เก่งมากค่ะประมือให้เพื่อนค่ะประโยคนี้ก็จะดังไรนะคะเพื่อนอีกรอบขอชัดๆค่ะประโยคก็จะได้ว่า He is my father เขาคือคุณพ่อของฉันเขาคือคุณพ่อของฉันนั่นเองนะคะคุณครูปลายทางรบกวนจดประโยคนี้ลงบนกระดาษให้นักเรียนดูอีกครั้งนะคะเอาละค่ะอีกหนึ่งประโยคใช่ไหมคะอีกหนึ่งประโยคกลุ่มที่หนึ่งดาเนียอยากตอบนะคะดาเนียอยากตอบ

0: name is Jack.
1: Again, please.
0: His name is Jack.
1: His name is Jack. ใช่ไหมคะ His name is Jack. ชื่อของเขาคือชื่อว่าแจ็คนั่นเองถูกต้องไหมคะถูกต้องปรบมือให้เพื่อนค่ะเพราะฉะนั้นกรุ๊ปที่ได้หัวใจไปคือกรุ๊ปไหนบ้างคะกลุ่มที่กรุ๊ป3 and กรุ๊ป1นั่นเองนะคะดีมากค่ะต่อไปมาดูนะคะชื่อว่าอะไรคะกลุ่มที่สามอยากตอบอ่ะพูดเลยค่ะ
0: คิง
1: จินอะไร
0: จินนี
1: ่ again please
0: จินนี่
1: เก่งมากประมือให้เพื่อนค่ะครูแก้วต้องเดินไปฟังใกล้ๆเลยนะคะคุณแม่ชื่อว่าอะไรนะคะ
2: จินนี่
1: นั่นเองประโยคนะคะที่เราจะเรียนกันวันนี้ประโยคแรกใช้ว่าอย่างไรคะกรุ๊ป4กลุ่มที่4ยกมือก่อน
0: She is my mother
1: Her name is Jinny อีกรอบค่ะดังๆค่ะเธอมีชื่อว่าอะไรนะคะ
2: จ
1: ินนี่นั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นกลุ่มที่จะได้หัวใจไปสำหรับข้อนี้มีกลุ่มไหนบ้างคะมีกลุ่มที่4กลุ่ม4กลุ่มไหนอีกปั่นแล้วก็กลุ่มไหนอีกกลุ่มที่3ใช่ไหมกลุ่ม3มี3กลุ่มเลยนะคะเป็นอย่างไรบ้างคะเพื่อนๆเป็นอย่างไรบ้างคะเรามาดูซิว่าวันนี้กลุ่มไหนที่ได้หัวใจเยอะ
2: ว้า
1: ตั้งแต่เรียนมานะคะกลุ่ม1กลุ่มที่1นั่นเองสำหรับเรื่อง family ใช่มั้ยคะสำหรับเรื่อง family วันนี้กลุ่มที่3เป็นอย่างไร
2: ต
1: ื่
2: นแล้ว
1: ตื่นมั้ย
2: ตื
1: ่
2: นแล
1: ้วเริ่มตื่นแล้วนะคะต่อไปอีกหนึ่งภาพดีกว่านักเรียนคิดว่าภาพนี้น่าจะเป็นใครได้กลุ่มที่3
0: brother
1: ใช่ไหมคะ brother มาดูนะคะชื่ออะไรง่ายๆ very easy กลุ่ม5กลุ่มที่5เพื่อนๆเอามือลงเพื่อนๆเอามือลงลองพูดนะคะตอบได้1ครั้งนะคะ
0: J
1: Again please
0: J
1: ยังไม่ใช่กลุ่มที่4
3: เจ
1: มนักเรียนปลายทางลองคิดดูนะคะว่าจะต้องใช้คำว่าอะไร
0: Jude
1: Again please
0: Jude
1: ใช่ไม่ใช่คะเพื่อนปลายทางใช่ไม่ใช่คะเพื่อนในห้องเรียนกลุ่มที่1อยากตอบมากเลย
0: โจ
1: ชื่ออะไรนะลูก
0: โจ
1: บอกเพื่อนๆปลายทางดังๆสิว่าคนนี้เขาชื่อว่า
0: โจ
1: โจเก่งมากปรบมือให้เพื่อนค่ะโจนั่นเองนะคะต่อไปประโยคที่เราจะเรียนกันวันนี้ประโยคกลุ่ม4กลุ่มที่4กลุ่มที่4นักเรียนปลายทางลองฟังคำตอบของเพื่อนนะคะ
0: Hey isMy brother.
1: อีกรอบค่ะ Again please.
0: Her name is my brother.
1: ใช่ไม่ใช่คะเพื่อนๆ ยังไม่ใช่กลุ่ม5กลุ่มที่5กลุ่มที่5วันใหม่นักเรียนทุกคนลองช่วยกันฟังคำตอบนะคะว่าใช่หรือไม่นะคะ
0: He is my brother.
1: เก่งมากปรบมือให้เพื่อนค่ะประโยคก็จะได้ว่า
2: he is my brother
1: ใช้คำว่า she หรือคำว่า he คะ
2: he
1: อีกรอบพูดชัดๆค่ะ
2: he is my brother
1: ประโยคก็จะได้ว่า
2: he is my brother
1: ได้ยินเสียง she อีกแล้วใครเป็นคนพูด

0: ไหนนะเราจะต้องขึ้นต้นว่า he is my brother จะได้ประโยคแบบนี้นะคะเอาละค่ะต่อไปอีกหนึ่งประโยคอีกหนึ่งประโยคขอสุ่มเลขที่นะคะขอสุ่มเลขที่ดีกว่าเป็นเลขที่22 22 22 22ใบพลูใช่ไหมเอ่ย
1: His name is Joe
0: เก่งมากปรบมือให้เพื่อนค่ะประโยคจะได้ว่า His name is Joe
2: His name is Joe
0: His name is Joe
2: His name is Joe
0: ชื่อของเขาชื่อว่าอะไรคะ
2: Joe
0: ชื่อว่าอะไรคะเพื่อนๆปลายทางคุณครูปลายทางรบกวนฟังคำตอบของนักเรียนด้วยค่ะเอาละค่ะเพราะฉะนั้นสำหรับข้อนี้กรุ๊ปไหนจะได้หัวใจไปบ้างคะ
2: 1
0: กรุ๊ป1กรุ๊ปไหนอีก
2: 1
0: กรุ๊ป1กรุ๊ป4แล้วก็มีกรุ๊ปไหนอีกคะ
2: 4
0: กลุ่มที่เท่าไหร่กลุ่มที่1ใช่กลุ่มที่1และกลุ่มไหนอีกกลุ่มที่4และกลุ่มที่ดีมากนะคะกลุ่มที่5นั่นเองเก่งมากต่อไปอีก1ข้อคิดว่าภาพนี้น่าจะแทนกรุ๊ป5เพื่อนๆลองฟังมีคนกรี๊ดออกมาด้วยให้กำลังใจใช่ไหมคะให้กำลังใจเพื่อนใช่ไหมคะให้กำลังใจกลุ่มที่5นะคะลองตอบเลยค่ะ
1: sister
0: sister คือพี่สาวหรือน้องสาวนั่นเองนะคะมาดูกันนะคะว่าเขาชื่อว่าอะไรนักเรียนปลายทางลองดูคำศัพท์คำนี้นะคะดูว่าน่าจะออกเสียงว่าอย่างไรฝากคุณครูปลายทางช่วยฟังด้วยใช่ไหม
1: Jamie
0: ยังไม่ใช่กลุ่มที่3กลุ่มที่3อยากตอบใช่ไหมคะเพื่อนๆลองเงียบดูนะคะแล้วฟังคำตอบค่ะ
1: Jean
0: ยังไม่ใช่กลุ่มที่4
1: Jess
0: ว้าว Amazing มากค่ะอีกรอบค่ะ
1: Grace
0: ชื่อ Grace ใช่ไหมคนนี้ปรบมือให้เพื่อนค่ะเพื่อนคนนี้นั่นเองที่เป็นอย่างไรคะตอนแรกกรี๊ดนั่นเองให้กำลังใจกลุ่มที่5เพราะตัวเองรู้คำตอบนะคะเอาละค่ะประโยคแรกนะคะก็จะได้ว่าอย่างไรลองอ่านพร้อมกันเลยค่ะ
2: He is my sister
0: และอีกหนึ่งประโยคค่ะอีกหนึ่งประโยคค่ะจะใช้ว่าอย่างไร His หรือ herHis หรือว่า her กรุ๊ป 5ลองตอบเลยค่ะ
1: Her name is Grace
0: Her name is Grace Her name is Grace เก่งมากปรบมือให้เพื่อนด้วยค่ะเอาละค่ะเด็กๆสำหรับข้อนี้นะคะมีกรุ๊ปใดบ้างที่ได้ไปคะ
2: Four.
0: กลุ่มที่เท่าไหร่
2: Four.
0: กลุ่มที่ 4 and 5นั่นเองนะคะดีมากค่ะเอาละค่ะเด็กๆต่อไปนะคะมาดูกิจกรรมสำหรับวันนี้ค่ะมาดูกิจกรรมสำหรับวันนี้นักเรียนก็จะต้องทำกิจกรรมใบงานที่2นะคะแล้วก็มีอีกหนึ่งกิจกรรมเด็กๆก็จะต้องวาดภาพนะคะฝากคุณครูนะคะช่วยอธิบายการทำใบงานแล้วก็การทำกิจกรรมเพิ่มเติมถ้าหากว่านักเรียนมีข้อสงสัยหรือไม่เข้าใจนะคะเรามาดูกันที่ใบงานที่2กันก่อนค่ะใบงานที่2นะคะเด็กๆก็จะต้องค้นหาคำศัพท์ค้นหาคำศัพท์ที่ซ่อนอยู่ในตารางนั่นเองจะมีทั้งแนวตั้งและแนวแนวนอนนะคะจะมีทั้งแนวตั้งและแนวนอนนะคะกิจกรรมนี้สนุกมากเลยนะคะจะเป็นคำศัพท์เกี่ยวกับอะไรคะเพื่อนๆเกี่ยวกับfamily members เกี่ยวกับเกี่ยวกับครอบครัวนะคะเกี่ยวกับสมาชิกในครอบครัวนั่นเองนะคะเอาละค่ะมาดูกันนะคะครูแก้วจะยกตัวอย่างให้ดูเด็กๆให้ดูที่หน้าจอก่อน look at the screen โอเคไหมคะอย่างเช่นครูแก้วเจอคำว่า จอคำว่าครูแก้วเจอคำว่าอะไรคะเพื่อน
2: sister
0: ครูแก้วก็วงคำศัพท์ล้อมรอบแบบนี้นะคะแบบนี้นะคะนักเรียนปลายทางทันไหมเอ่ยให้ทำแบบนี้นะคะนักเรียนเข้าใจไหมคะถ้านักเรียนเข้าใจแล้วไปเริ่มได้เลยค่ะใบงานที่สองของหน่วยที่สองอยู่ที่หน้าที่เท่าไหร่คะเพื่อนหน้าที่หน้าที่36นั่นเองนักเรียนปลายทางเปิดไปที่หน้าที่เท่าไหร่คะ36นั่นเองฝากครูปลายทางช่วยดูนักเรียนด้วยนะคะว่าทำใบงานได้ถูกต้องตรงกับหน้านั้นหรือเปล่าค่ะสามสิบเท่าไหร่36นั่นเองช่วยกันได้หรือยังได้1คำแล้วคำถัดไปคำว่าอะไรคะซิสเตอร์ต้องวงให้ครบทุกตัวอักษรนะคะต้องวงให้ครบทุกตัวอักษรเป็นตัวอย่างเด็กๆลองดูตัวอย่างของนันทวัฒน์นะคะเด็กๆลองดูตัวอย่างของนันทวัฒน์นะคะเป็นอย่างไรคะนันทวัฒน์ได้กี่คำแล้วลูก2คำแล้วนะคะเป็นคำเป็นคำศัพท์มีทั้งแนวตั้งและแนวนอนฝากเด็กๆเพิ่มเติมนะคะเด็กๆสังเกตไหมเอ่ยว่าด้านล่างของตารางจะมีอะไรคะจะมีให้เติมคำศัพท์สังเกตไหมเอ่ยถ้าลูกศรเป็นแนวนอนแบบนี้ให้นักเรียนเติมคำศัพท์ที่เป็นอย่างไรคะ
1: แนวนอน
0: เด็กๆฉลาดมากนะคะเด็กๆจะต้องนำคำศัพท์ที่เด็กๆ circle วงกลมมาเติมให้ถูกต้องสัมพันธ์กันทำได้ไหมคะเพื่อนๆทำได้นะคะลงมือทำต่อได้เลยค่ะอย่าลืมนำคำศัพท์มาเติมตรงนี้ด้วยได้ไม่ได้เก่งมากค่ะทำได้ไหมเอ่ยวงกลมใช่ไหมคะวงกลมแบบนี้ค้นหาคำศัพท์ให้เจอนะคะค้นหาคำศัพท์ให้เจอแล้วก็นำมาเติม

0: อย่าลืมนำคำศัพท์มาเป็นอย่างไรด้วยลูกได้ไหมเอ่ย
1: ได้สามค่ะ

าดูอีกหนึ่งตัวอย่างค่ะมาดูอีกหนึ่งตัวอย่างลายมือเป็นอย่างไรคะลายมือเป็นอย่างไรคะผูกเป็นยังไงคะสวยงามมากนะคะของคนนี้ประภัสราใช่ไหมคะเจอคำศัพท์สองคำเขาก็เป็นอย่างไรคะนำมาเติมในลักษณะแบบนี้นะคะเพื่อนๆ นะคะช่วยหาคำศัพท์ให้เจอนะคะแล้วก็นำมาเติมได้เลยอย่าลืมเขียนคำศัพท์ลงไปด้วยนะคะเก่งมากค่ะประภัสรา

เด็กลองคิดทบทวนนะคะว่าวันนี้เราเรียนคำศัพท์เกี่ยวกับคำว่าอะไรบ้างนะคะแล้วก็ลองหาคำศัพท์เลยค่ะมีเพื่อนบอกว่าได้4คำแล้วได้5คำแล้วนะคะนักเรียนปลายทางได้กี่คำแล้วคะดีมากค่ะ

คุณครูให้เวลาอีก2นาทีนะคะคุณครูให้เวลาอีก2นาทีเร่งมือได้เลยค่ะเจอคำไหนละบ้างเจอสามคำต้องหาคำศัพท์ที่เป็นแนวนอนบ้างสิว่าเจอคำไหนบ้างคะ

เดี๋ยวเราจะมาเฉลยพร้อมกันนะคะหนูดูซิคำนี้อ่านว่าอะไรวงเกินไหมวงเกินหรือเปล่าคำนี้คือ grandmother ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเราวงแค่ครบยังครบยังนำมานำมาเขียนนั่นเองอะไรนะคะเราวงกี่คำคะเราวงกี่คำคะเด็กๆให้เวลาอีก1นาทีนะคะให้เวลาอีก1นาทีนะคะเริ่มได้เลยค่ะมีนักเรียนบางคนบอกว่าเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วลองดูอีกรอบนะคะว่าวงครบทุกคำหรือไม่ค่ะ

0: เด็กๆหมดเวลาค่ะเรามาเฉลยพร้อมกันนะคะนักเรียนปลายทางเป็นอย่างไรบ้างคะทําเสร็จเรียบร้อยไหมคะเอาละค่ะเรามาเฉลยพร้อมกันนะคะเด็กๆเราจะมาดูที่คำศัพท์ในอะไรคะในตารางนั่นเองนะคะว่าคำศัพท์ใดที่ซ่อนอยู่บ้างมาดูที่คำแรกครูแก้วหาเจอคำว่าอะไรนะคะ
1: Sister
0: นั่นเองไหนใครเจอคำนี้บ้างดีมากนะคะกดไลค์หน่อยค่ะกดไลค์ค่ะกดไลค์ให้ดูหน่อยค่ะต่อไปคำถัดไปนะคะที่เจอคือคำว่า
1: grandfather
0: นักเรียนปลายทางเจอคำศัพท์คำนี้ไหมคะ
1: เจอ
0: คำศัพท์คำนี้อยู่ในแนวตั้งหรือแนวนอนคะเพื่อนแนวนอนนั่นเองนะคะฝากนักเรียนปลายทางนะคะจะต้องเติมคำศัพท์ลงไปให้ถูกต้องด้วยนะคะเอาละค่ะคำศัพท์ถัดไปที่เจอนะคะนั่นก็คือคำว่า
1: grandmother
0: คุณย่าหรือคุณยายนั่นเองนะคะต่อไปอีกหนึ่งคำคำว่าอะไรคะ
1: father
0: และต่อไปคำว่าอะไรคะ brother ใครเจอคำนี้บ้าง brother พี่ชายหรือน้อง

ายนั่นเองนะคะต่อไปค่ะต่อไปคำว่าอะไรคะคำว่า mother ในใครเจอคำศัพท์คำว่า mother บ้างมีหลายคนเลยนะคะที่เจอนักเรียนปลายทางเจอคำศัพท์คำนี้ไหมคะ very good ดีมากนะคะเอาละค่ะเด็กๆต่อไปนะคะต่อไปเราจะมาทำกิจกรรมถัดไปเด็กๆชอบจะต้องชอบเป็นอย่างยิ่งนะคะนั่นก็คือกิจกรรมวาดภาพนั่นเองค่ะเราจะมาวาดภาพอะไรนะคะให้เด็กๆ look at the screen look at the screen ให้ดูที่อะไรคะดูที่หน้าจอนะคะนักเรียนจะต้องวาดภาพของ family members คนใดก็ได้นะคะยกตัวอย่างเช่นครูแก้ววาดภาพอะไรคะ grand อะไรเอ่ย grandmother ครูแก้ววาดภาพของ grandmother และครูแก้วจะใช้ประโยคบรรยายที่เราเรียนกันในวันนี้ประโยคแรกที่ครูแก้วจะต้องเขียนลงไปนั่นก็คือเขียนว่าอะไรคะใครจำได้บ้างคุณย่าคุณนี้นะคะชื่อว่าแอนนาตั้งชื่อให้ด้วยว่าแอนนาประโยคแรกที่เรียนนั่นก็คือ she is my grandmother และอีกหนึ่งประโยค her name is Anna her name is Anna ให้นักเรียนนะคะวาดภาพวาดภาพแล้วก็เขียนชื่อลงไปด้วยนะคะว่าชื่ออะไรหลังจากนั้นให้ฝึกใช้ประโยคที่เป็นอย่างไรคะที่เรียนมาในวันนี้นะคะนำมาแต่งประโยคให้สมบูรณ์กรุ๊ปไหนคิดว่าตัวเองทำได้แน่นอนกดไลค์หน่อยค่ะกดไลค์ค่ะกดไลค์หน่อยค่ะดีมากนะคะและนักเรียนปลายทางทำได้ไหมคะเอาละค่ะนักเรียนถ้าหากว่าพร้อมนะคะเราไปเริ่มกิจกรรมนี้กันได้เลยนะคะเริ่มเลยค่ะคุณครูนะคะจะมีใบงานในลักษณะแบบนี้นะคะให้นักเรียนทุกคนนะคะในการใช้ทำกิจกรรมวาดรูปแล้วก็เขียนประโยคที่เรียนมานั่นเองค่ะฝากนักเรียนปลายทางนะคะถ้าหากว่าไม่มีใบงานนะคะสามารถที่จะใช้สมุดนะคะในวิชาภาษาอังกฤษทำได้เช่นเดียวกันเลยค่ะนักเรียนพร้อมที่จะทำกิจกรรมไหมคะเดี๋ยวคุณครูนะคะจะแจกใบงานให้นั่นเองค่ะเด็กๆรับคนละ1อะไรคะคนละ1แผ่นนะคะแล้วก็แจกให้เพื่อนนั่นเองค่ะและสามารถที่จะเริ่มทำได้เลยนะคะรับคนละ1แผ่นนั่นเองนะคะคนละเท่าไหร่คะคนละ1แผ่นนั่นเองค่ะเด็กๆอันนี้นะคะก็จะคือตัวอย่างมีให้ดูแล้วนะคะบนจอนั่นเองนะคะแต่เด็กๆจะต้องคิดนะคะว่านักเรียนจะวาดสมาชิกคนใดนะคะชื่อนะคะสามารถใช้เป็นชื่อภาษาไทยสามารถเขียนเป็นภาษาไทยได้นะคะชื่อของสมาชิกในครอบครัวสามารถเขียนเป็นภาษาอะไรได้คะแล้วก็จะได้ประโยคในลักษณะแบบนี้นะคะไม่ยากเลยค่ะนักเรียนเป็นการทบทวนความรู้ที่เรียนมาในวันนี้นั่นเองค่ะทำได้ไหมเอ่ยคุณย่าของชินภัทรชื่อแอนนาเหมือนกันเหรอคะเปลี่ยนเป็นชื่อแอนอย่างเดียวได้ไหมแอนก็จะมี letter A N N เขียนลงไปป้าแอนมีชื่อคุณย่าชื่อว่าย่าแอนใช่ไหมก็สามารถเขียนไปได้เช่นกันค่ะทำได้ไหมเอ่ยอะไรนะเขาไม่เป็นไรไม่เป็นไรฝากคุณครูปลายทาง

0: างนะคะช่วยเดินดูนักเรียนด้วยนะคะว่านักเรียนสามารถปฏิบัติกิจกรรมได้เป็นอย่างไรคะถูกต้องหรือไม่นะคะวาดพี่ brother พี่ชายวาดอะไรนะคะเดี๋ยววาดสิวาด
1: brother
0: ดีมากนะคะโอเคน้องสาวชื่ออะไรชื่อปานดีมาก
2: มือใหญ่กับม
0: ือ
2: เล็ก
0: เด็กๆ เป็นอย่างไรคะใครเสร็จแล้วบ้างเอ่ยนักเรียนนะคะคนใดที่ยังไม่เสร็จนะคะให้เร่งมือปฏิบัติกิจกรรมค่ะต่อไปนะคะนักเรียนปลายทางเป็นอย่างไรบ้างคะทำเสร็จเรียบร้อยไหมคะดีมากค่ะเด็กๆไปที่ถัดไปเลยนะคะถัดไปเราก็จะเป็นการสรุปความรู้นั่นเองนะคะเราก็จะเป็นการสรุปความรู้นะคะเด็กๆบุคคลสมาชิกในครอบครัวเด็กๆลองอ่านคำศัพท์พร้อมกันอีกหนึ่งรอบค่ะ
3: แก้ม
0: มาต่อไป
3: แก้ม
0: มา
3: แก้มมาน
0: ี่ก็คือจะเป็นลำดับชั้นของคุณปู่คุณย่าคุณตาและคุณยายนั่นเองต่อไปมาดูค่ะคำศัพท์คำนี้คือ father และอีกหนึ่งคนค่ะ mother ต่อไปค่ะ brother และรวมถึงฉันค่ะตัวฉันเองมีนั่นเองนะคะเด็กๆไหนใครที่จดจำคำศัพท์ได้หมดทุกคำบ้างยกมือค่ะดีมากนะคะและนักเรียนปลายทางล่ะคะนักเรียนปลายทางสามารถจดจำคำศัพท์ได้หรือไม่คะต่อไปนะคะนักเรียนมาดูที่ภาพนี้อีกหนึ่งรอบนะคะsister น้องสาวคนนี้มีชื่อว่าอะไรนะคะชื่อว่า Grace ใช่ไหมคะประโยคแรกที่เราเรียนกันในวันนี้นั่นก็คือประโยคว่าอย่างไรคะMy sister ดีมากนะคะประโยคแรกนั่นก็คือ she is my sister และอีกหนึ่งประโยคล่ะคะเป็นการบอกชื่อนะคะเราก็จะได้ประโยคที่ว่า her name is Grace her name is Grace ชื่อของเธอก็คือชื่อว่า Grace นั่นเองนะคะเป็นอย่างไรกันบ้างคะไหนใครเข้าใจประโยคที่เรียนในวันนี้กดไลค์ค่ะกดไลค์ให้ดูหน่อยค่ะส่งมินิฮาร์ทไปให้นักเรียนปลายทางเป็นอย่างไรบ้างเข้าใจไหมคะวันนี้ดีมากนะคะเป็นกำลังใจให้กันและกันนั่นเองเอาละค่ะสำหรับบทเรียนในครั้งถัดไปเราก็จะเรียนกันในเรื่องของ Happy Family Happy Family 2เรียนเป็นครั้งที่2นั่นเองนะคะสามารถดาวน์โหลดใบงานนะคะและสื่อต่างๆได้ที่ www.dltv.ac.th ค่ะสำหรับวันนี้เวลาได้หมดลงแล้วไว้เจอกันใหม่ในครั้งถัดไปค่ะ
4: Class Lady

0: สวัสดีครับวิตามินข่าววันนี้เรายังพูดคุยต่อเนื่องเรื่องของศัลยกรรมครับเราเคยสงสัยไหมครับว่าทำไมคนเราถึงชอบทำศัลยกรรมศึกษาได้จากข่าวเหล่านี้ครับเผยคนไทยนิยมทำศัลยกรรมเพิ่มความสมบูรณ์แบบเนื่องจากความไม่พึงพอใจในรูปลักษณ์ของตนเองจึงต้องการจะเปลี่ยนแปลงให้รูปร่างหน้าตาดูดียิ่งขึ้นหรือข่าวนี้กระแสสังคมทำวัยรุ่นเห่อทำศัลยกรรมผลวิจัยทางจิตวิทยาเผยว่าวัยรุ่นไม่พึงพอใจรูปลักษณ์ของตนเองจึงต้องการจะเปลี่ยนแปลงให้รูปร่างหน้าตาดูดียิ่งขึ้นครับตามข่าวบอกเราว่าการทำศัลยกรรมนั้นมาจากความไม่พอใจไม่ภูมิใจในตัวเองทำไมความรู้สึกพอใจในตัวเองรู้สึกภูมิใจในตัวเองจึงเป็นสิ่งที่สำคัญสำหรับทุกคนวันนี้วิตามินข่าวมีคำตอบครับทุกคนบนโลกใบนี้เกิดมามีความแตกต่างกันนะครับทั้งในเรื่องรูปร่างและความสามารถบางคนผิวคล้ำบางคนอ้วนบางคนผอมสูงบางคนทำอาหารเก่งหรือบางคนเล่นกีฬาเก่งการที่เราแตกต่างไปจากคนอื่นและคนอื่นแตกต่างไปจากเรานั้นไม่ได้หมายความว่าเราไม่ดีหรือคนอื่นไม่ดีแต่เป็นเพราะว่าเราทุกคนล้วนมีความแตกต่างกันครับ
1: โอ้ผมชอบไฟโฟครับ
0: ฮะอะไรนะ
1: แตงโมคร
0: ับ แตงโมเพราะอะไรครับ
1: แต่มันดูจะอ้วนกลมนะครับแล้วก็ดูสีไม่สวยไม่น่ากินแต่เนื้อในมันเนี่ยหวานหอมอร่อย
0: นี่คือแตงโมที่ผู้ชอบนะครับถึงแม้ว่าจะมีรูปร่างไม่สวยอ้วนกลมแต่แท้จริงแล้วนะครับข้างในของเขานั้นหอมหวานอร่อยแล้วก็เป็นที่ชื่นชอบของหลายต่อหลายคนครับ
1: ครับพี่สุครับแสดงว่าแตงโมอันอ้วนกลมเนี่ย
0: ครับ
1: มันก็เหมือนพวงสิครับ
0: เหมือนยังไงครับ
1: กลมแต่ว่าเต้นเก่งกลายเป็นหล่อไปเลยล่ะค่ะ
0: ส่วนพี่ซุ้มนะครับชอบเจ้าเงาะนี่แหละครับเงาะเนี่ยถึงแม้ว่ารูปร่างภายนอกจะดูไม่สวยมีขนนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยข้างในเขาเนี่ยโอ้โหหอมหวานแล้วก็อร่อยมากนะครับเจ้าเงาะเนี่ยก็จะเปรียบได้กับคนที่มีผมหยิกฟูนะครับซึ่งนั่นเป็นเพียงแค่รูปร่างภายนอกแต่เนื้อในจิตใจเขาแล้วอาจจะเป็นคนดีที่น่าคบก็ได้นะครับหรือแม้แต่ทุเรียนนะครับดูรูปร่างภายนอกเนี่ยโอ้โหมีหนามแหลมคมจับแล้วโอ้โหเจ็บมือมากนะครับแต่ว่าเจ้าทุเรียนเนี่ยเป็นที่ยอมรับของคนทั่วโลกนะครับโดยเฉพาะชาวต่างชาติบอกว่านี่คือราชาแห่งผลไม้ครับเพราะว่าแม้ภายนอกก็จะไม่สวยงามแต่ภายในเนี่ยหอมหวานอร่อยแล้วก็เป็นที่ถูกปากของคนหลายคนครับพี่ภูกินตรงนี้เลยเหรอลูก
1: ตัวนี้ก็ดูไม่น่ากินหนามแหลมไม่น่าจับแต่จริงๆเนื้อในเขาอร่อยมากเลยนะครับผมเคยกินครับ
0: นอกจากผลไม้แล้วนะครับพี่ซุ้มยังมีสุนัขน่ารักน่ารักมาให้เลือกกันด้วยนะครับ
2: วันนี้ชื่อสุนัขพันชิสุค่ะ
0: เพราะอะไรครับ
2: เพราะว่าสุนัขพันชิสุเป็นสุนัขที่อึดแล้วก็มีความอดทนสูงค่ะและพี่ซุ้มล่ะคะชอบสุนัขพันอะไร
0: พี่ซุ้มชอบสุนัขพันพุดเดิ้ลครับเพราะว่าสุนัขพันพุดเดิ้ลตัวเล็กน่ารักแล้วก็เขาเป็นสุนัขที่เชื่อฟังง่ายแล้วก็ฝึกสอนได้ไม่ยากครับส่วนเจ้าสุนัขตัวใหญ่ตัวนี้นะครับก็คือพันร็อตไวเลอร์ครับมีหน้าตาที่ดุร้ายน่ากลัวแต่เป็นที่ยอมรับกันว่าเหมาะสมอย่างยิ่งครับในการช่วยเหลือภารกิจของเจ้าหน้าที่ตำรวจในการค้นหายาเสพติดแล้วก็ดมหากับระเบิดครับความแตกต่างของคนแต่ละคนเป็นสิ่งที่ธรรมชาติกำหนดมาให้ครับนี่คือเอกลักษณ์ของเราครับไม่มีใครมีสิทธิ์มาตัดสินว่าดี

เจียจังเพียงแค่เราค้นหาตัวเองให้เจอว่าเราชอบอะไรถนัดอะไรแล้วก็ลงมือพัฒนาความสามารถของเราอย่างเต็มกำลังสิ่งนี้ต่างหากครับที่คือสิ่งที่สำคัญครับ

0: ท่านผู้ชมสามารถติชมรายการและชมรายการย้อนหลังพร้อมทั้งร่วมสนุกกับกิจกรรมดีๆของวิตามินข่าวได้ผ่านทาง Facebook ของเรานะครับเพื่อลุ้นรับเสื้อยืดวิตามินข่าวทุกสัปดาห์เลยครับ
1: สวัสดีครับ

0: สวัสดีครับวันนี้เราจะมาคุยถึงศัพท์ยากๆคำหนึ่งนะครับก็คือคำว่าเครดิตบูโรศัพท์คำนี้นะครับฟังดูแล้วเป็นศัพท์ฝรั่งเลยดูฟังดูแล้วไกลตัวแต่บอกจริงเลยนะครับมันเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวและโดนทุกคนโดยเฉพาะคนที่มีหนี้อยู่นะครับเครดิตบูโรคืออะไรเครดิตบูโรนะครับก็คือสถาบันหรือองค์กรนึงนะครับก็คือบริษัทข้อมูลเครดิตบริษัทนี้จะทำหน้าที่เก็บรวบรวมข้อมูลภาระหนี้สินของแต่ละคนไว้เลยไม่ว่าเราจะไปผ่อนบ้านผ่อนรถผ่อนมือถือผ่อนอะไรก็ตามนะครับเมื่อไหร่ก็ตามที่เราเป็นหนี้ไม่ว่าจะเป็นหนี้แบงค์หรือหนี้บริษัทที่มันไม่ใช่แบงค์ก็ตามอันนี้ข้อมูลนี้จะโดนเก็บรวบรวมอยู่ในเครดิตบูโรทั้งหมดเพราะฉะนั้นจะเห็นนะครับว่าเครดิตบูโรเนี่ยเกี่ยวข้องกับพวกเราทุกคนที่มันเกี่ยวข้องกับพวกเราทุกคนนะครับเครดิตบูโรมันจะบอกอะไรเราบ้างอันที่1เลยนะครับมันจะบอกเราว่าสถานะของเราณวันนี้เนี่ยเราเป็นหนี้แบบไหนบ้างมันจะมีตัวเลขอยู่4ตัว10นะครับแปลว่าเป็นหนี้แบบปกติ
1: okay.
0: ก็คือเรามีการจ่ายหนี้มาแบบปกติไม่มีอะไรเกิดขึ้น11แปลว่าเรามีการปิดบัญชีเรียบร้อยแล้วไม่มีหนี้ค้าง
1: okay.
0: นะครับ12แปลว่าเรามีการพักชำระหนี้ตามนโยบายของรัฐบาล20นะครับแปลว่าตัวเราเองมีสถานะเป็นหนี้ค้างเกิน90วันทีเมื่อเรามามองดูตรงจุดนี้นะครับคำถามเลยเครดิตบูโรนะครับหรือข้อมูลเครดิตตัวนี้สำคัญยังไงบ้างถ้าเราเปลี่ยนนะครับเราเอาตัวเราไปอยู่ในมุมของแบงค์คำถามเลยเวลาแบงค์จะปล่อยกู้นะครับเขาจะปล่อยกู้กับคนที่มีสถานะหนี้แบบไหน10 11 12หรือ20คำตอบเลยนะครับเขาปล่อยกู้ได้ทั้งหมดละนะครับแต่ที่ยังไม่อยากจะปล่อยกู้เลยก็คือเบอร์12กับ20เพราะ12แปลว่าเราอยู่ในโครงการพักชำระหนี้20คือเรามีหนี้ค้างอยู่เพราะฉะนั้นสถาบันการเงินจะไม่ปล่อยเราในจุดนี้คำถามเลยแล้วอย่างนี้เราควรต้องตรวจสอบเครดิตบูโรไหมควรอย่างยิ่งและมันเป็นประโยชน์ของเราเหมือนกับทุกๆปีที่เราไปตรวจสุขภาพอันนี้เหมือนกันตรวจสุขภาพหนี้นะครับลองดูสวัสดีครับ

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
1: ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: เด็กๆรู้ไหมประธานาธิบดีจีนทูลกล้าถวายเครื่องอิสริยาภรณ์รัฐมิตราภรณ์ในโอกาสเฉลิมฉลองครบ70ปีการสถาปนาสาธารณรัฐประชาชนจีนแด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี
1: หมายความว่าอะไรล่ะครับปู
0: ่ก็แปลว่าประเทศไทยและจีนเป็นมิตรกันมายาวนานมากน่ะสิเมื่อผู้นำทั้งสองประเทศมีความสัมพันธ์แน่นแฟ้นแบบนี้ประชาชนไทยและจีนก็เลยได้ประโยชน์จากความร่วมมือต่างๆมากมายเลยล่ะ
2: จริงด้วยหนูเองก็มีเชื้อสายจีนจากอากงของหนู
1: คุณตาผมก็เป็นคนจีน
0: สายสัมพันธ์ไทยจีนนั้นย้อนไปตั้งแต่สมัยเจ้านครอินทร์สมัยอยุธยาโน่นนะเพราะท่านเดินทางไปยังนานกิ่งเมืองหลวงของจีนในสมัยนั้นด้วยพระองค์เองไทยกับจีนจึงได้เริ่มทำการค้ากันสมัยนั้นสินค้าจีนเป็นที่นิยมในอยุธยามากโดยเฉพาะอาหารจีนเครื่องเรือนและเครื่องถ้วย
1: อาหารจีนผมชอบอาหารจีน
2: ฮะอยากจะไปลองชิมอาหารจีนละสิ
1: ปิ๊งปองปิ๊งปอง
0: โอ้โหเล่นอะไร
1: ดีมากตะวันเอ้าไปกันเลยไก่แก้ว
3: ตลาดใหญ่ท้ายพระนครย่านในไก่พุทธศักราช1963รัชกาลสมเด็จพระนครินทราธิราช
1: เราโผล่มาที่ประเทศจีนหรือเปล่าตะวันภาษาจีนเต็มไปหมดเลย
2: ไม่รู้สิแม่อ่ะดูนั่นมีคนกินข้าวอยู่เราไปถามพวกเขากัน
4: ไอ้ย่าเสียงท้องร้องดังอย่างเงี้ยหิวใช่หรือเปล่าล่ะมาๆมาหาอะไรกินกันก่อนนะอาหารจีนของข้าขายดีที่สุดในอยุธยาเลยเชียวนา
1: อร่อยอร่อยจริงๆต้นตำรับจากจีนแท้ๆเลย
2: พวกพี่มาทำอะไรที่เมืองไทยเหรอคะ
4: กงของข้าน่ะตามเรือจากนครอิงกลับมาจากเมืองจีนต้องแรกก็ว่าจะกลับนะแต่ก็เพราะเจ้านครอินทำไมคนจีนอยู่อยุธยาได้อย่างสุขสบายข้าเลยตัดสินใจอยู่ที่นี่สนองพระเดชพระคุณพระเจ้าแผ่นดินไทยแทน
1: ถ้าไม่มีพวกพี่ชาวจีนเข้ามาไทยก็คงไม่ได้กินอาหารจีนอร่อยๆแบบนี้ในไทย
4: ที่นี่เราไทยจีนได้อยู่กันอย่างพี่น้องค้าขายด้วยกันช่วยเหลือซึ่งกันและกันมาตลอดตั้งกงของข้าแล้วละ
2: กันแล้วล่ะค่ะ
1: ขอบคุณสำหรับอาหารนะครับ
4: ไอ้ยะยังมีของอร่อยอีกเยอะเลยนะ
2: เฮ้ยเราเข้าแม่เดี๋ยวไม่ทัน
1: ตะวันให้เราเข้ามาดีๆก็ได้ไม่เห็นต้องผลักกันเลย

0: เมฆไปนอนทำอะไรที่พื้นน่ะรีบลุกขึ้นมาเร็วๆจะได้ไปกินข้าวเย็นกัน
1: เมฆกินต่อไม่ไหวแล้วครับ
0: อะไรของเขาเนี่ย
2: เจ้านครอินเดินทางไปประเทศจีนตั้งแต่สมัยอยุธยาทำให้ชาวจีนเข้ามาอยู่ในไทยค้าขายได้อย่างมีความสุขเพราะพระมหากษัตริย์ไทยสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับจีนมายาวนานจนถึงปัจจุบันชาวไทยและชาวจีนจึงเป็นมิตรที่ดีต่อกันจนถึงวันนี้

0: กองทัพเมฆไปพร้อมโจมตีบุ้มบุ้มทำอะไรนะตะวันถามได้ก็จะไปดูที่กรุงศรีอยุธยานะสินายนะแอบไปคนเดียวใช่ไหมมาพังสิเมฆนี่เราอยู่ที่ไหนกันเนี่ยแย่แล้วรีบหนีกันเถอะ
1: หรือจะเป็นไส้ศึกรีบไปตามจับ
0: รีบไปกันเถอะ

0: ักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีค่ะเด็กๆสวัสดีคุณครูปลายทางและเด็กๆปลายทางที่น่ารักทุกคนเลยนะคะเด็กๆในห้องนี้ก็น่ารักเหมือนกันนะคะวันนี้พบกับคุณครูพรณภาผ่ำบนหรือว่าครูแหม่มค่ะเด็กๆในรายวิชาภาษาไทยระดับชั้นประถมศึกษาปีที่2นะคะวันนี้ค่ะเด็กๆเด็กๆจะเห็นว่าคุณครูมีอุปกรณ์เสริมนั่นก็คืออะไรคะแป้งนั่นเองนะคะซึ่งวันนี้เด็กคนไหนจะโดนแป้งนี้โดนทานะคะต้องติดตามชมนะคะเด็กๆปลายทางเดี๋ยวทำกิจกรรมไปพร้อมๆกันด้วยนะคะคุณครูปลายทางรีบไปหาแป้งนะคะมาทำกิจกรรมให้กับเด็กๆเลยนะคะซึ่งกิจกรรมแรกของเรานะคะเด็กๆก็คือกิจกรรมที่มีชื่อว่าเกมใบระเบิดนั่นเองนะคะซึ่งเกมใบระเบิดนะคะเดี๋ยวเราจะส่งแป้งนี้ไปเรื่อยๆเด็กๆออกท่าทางออกสเต็ปได้เลยเพลงหยุดอยู่ที่ใครให้เด็กๆถือกระป๋องแป้งนี้ไว้นะคะแล้วเดี๋ยวคุณครูจะให้กระซิบบอกเด็กๆว่าคุณครูจะให้เด็กๆใบท่าทางหรือบอกลักษณะของที่อยู่ในห้องแสดงว่าหนึ่งเลยเด็กๆจะต้องรู้จักเพื่อนทุกคนในห้องนี้รู้จักลักษณะของเพื่อนและเจ้าตัวที่คุณครูนะคะให้ใบชื่อเนี่ยหนูก็จะต้องรู้ตัวเองว่าเพื่อนเนี่ยพูดถึงเราหรือเปล่าเข้าใจไหมคะเด็กๆปลายทางเข้าใจไหมคะพร้อมหรือยังเอ่ยถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราจะเริ่มที่กลุ่มแรกเลยนะคะเด็กๆปลายทางปฏิบัติกิจกรรมด้วยนะคะถือไว้เลยถ้าพร้อมแล้วเริ่มที่กลุ่มแรกได้เลยค่ะไปเลยส่งไปเลยไปเลยไปเลยค่ะไปเลยไปเลยไปเลยค่ะส่งต่อตอนนี้นะคะแป้งของเราหยุดอยู่ที่น้องปณิดาเดี๋ยวคุณครูจะกระซิบบอกน้องปณิดาว่าจะให้ใบชื่อใครเด็กๆปลายทางด้วยนะคะทำกิจกรรมด้วยนะคะโดยที่น้องปณิดาจะต้องใบลักษณะท่าทางหรือพูดลักษณะท่าทางของเพื่อนภายใน10วินาทีคนที่หนูจะต้องพูดถึงเขาหรือใบท่าทางเขาก็คือห้ามหันไปมองนะคะห้ามมีพิรุธใบท่าทางได้เลยค่ะใช้ไมค์ค่ะพูดถึงคนคนนี้ได้เลย

0: 10
1: มีเป็นคนที่ตัวใหญ
0: ่ตัวใหญ
2: ่ใครเอ่ย
0: อะไรอีกคะขออีกค่ะ
1: เขาชอบตอบ
0: ชอบตอบ
1: เป็นผู้ชาย
0: เป็นผู้ชายตัวใหญ่ชอบตอบเป็นผู้ชายใครอีกคะ9 8 7
1: ผมน
0: ้อง6
1: ผมนะผมไม่ยาว
0: ผมไม่ยาว5ใครตอบได้แล้วบ้าง4ใครคะน้องปลื้มถูกต้องหรือไม่ถูกต้องไหมคะ
3: ถ
0: ูกต้องปรบมือให้ป่านิดานะคะโหในรอบนี้นะคะยังไม่มีใครที่โดนแกล้งเลยนะคะเดี๋ยวรอบต่อไปขอให้เด็กๆพูดลักษณะท่าทางที่เร็วชัดเจนกว่านี้นะคะพร้อมไหมคะเดี๋ยวส่งไปให้กลุ่ม2นะคะ1 2 3ไปเลยไปเลยค่ะไปเลยค่ะไปเลยค่ะไปเลยค่ะไปเลยค่ะหยุดหยุดอยู่ที่น้องจิตติพัฒน์ใช่ไหมคะหยุดที่น้องเกียร์ไนท์นะคนที่น้องเกียร์ไนท์จะได้บอกใบ้ลักษณะท่าทางก็คือพูดเลยห้ามมองนะคะตอนนี้เราจะไม่มีพิรุธ
4: ตัวอ้วนตัวอ้วนครับ
0: ตัวอ้วนเพียงคำใหม่ค่ะพูดว่าตัวใหญ่
4: ตัวใหญ่ครับ
0: 9 8เป็นผู้หญิง7 6 5 4
4: ชอบตอบครับ
0: ชอบตอบ3ใครคะใครเอ่ยวันใหม่ถูกต้องไหมคะ
3: ถูกต
0: ้
3: อง
0: ถูกต้องเอากระเบือให้เพื่อนต่อไปเตรียมตัวทรง1 2 3ไปได้เลยค่ะส่งไปกลุ่มส่งไปกลุ่มหยุดอยู่ที่น้องชายฟังเด็กๆฟังให้ดีว่าคุณครูจะเลือกใครฟังให้ดีนะคะห้ามองไม่มีพิรุธไม่มีพิรุธ
1: เป็นผู
0: ้10
1: เป็นผู้ชาย
0: 9 8
1: ผมกัน
0: 6 5
1: อยู่กลุ่มกี
0: ่3 2ไม่มีใครตอบได้เลยค่ะไม่เป็นไรนะคะเป็นจะระเบิดพี่น้องเจ้านายเดี๋ยวถามน้องเจ้านายก่อนน้องเจ้านายแพ้แป้งไหมคะไม่แพ้เพราะฉะนั้นรับนะคะเลยถามนี่เลยโอ้โหจัดระเบียบตัวเองได้เลยนะคะน้องเฉลยหน่อยค่ะว่าคนที่ครูแหม่มให้ใบ้คือใครคะ
1: จักรพรรดิครับ
0: จักรพรรดินี่ไม่มีใครตอบไม่ได้เลยอ่ะคุณเราสัญญากันไว้ว่าถ้าเจ้าตัวไม่รู้ชื่อตัวเองจะทำจะเป็นอย่างไรคะโดนแป้งแพ้แป้งไหมคะไม่แพ้1ข้าง2ข้างนี่ใส่นี้ให้ด้วยนะคะไปมองกล้องหน่อยค่ะนี่เลยต่อไปคนสุดท้ายเตรียมตัวส่งแป้งนะคะ1 2 3ไปเลยไปเลยค่ะส่งเลยค่ะส่งเลยส่งไปเลยหยุดที่น้องประภัสรานะคะนี่มือคุณแหม่มยังมีแป้งอยู่เลยนะคะน้องประภัสราจะได้บอกใบ้ท่าทางของคนที่ชื่อว่าห้ามมองนะคะเมื่อกี้น้องเจ้านายเนี่ยมีพิรุธโดยการมองไปที่น้องจักรพรรดินะคะห้ามมองนะคะประภัสราคนที่หนูจะได้ใบ้ท่าทางก็คือใครเอ่ยนะ10
1: นั่งอยู่กลุ่ม3
0: 9 8 7
1: 6
3: อันค่ะ
0: 3 2ถ้าเปียผู้หญิง1หมดเวลาม
5: าแพ้แป้งไหมคะเอาแบบน่ารักน่ารักหรือว่าเอาแบบโหดร้ายอ่าน่ารักน่ารักค่ะมองเพื่อนหน่อยค่ะนี่เลยฝั่งนี้ค่ะเอาละค่ะเมื่อสักครู่นี้คุณครูให้น้องใบ้ท่าทางของใครคะใช้ไมค์ตอบได้เลยค่ะออร์แกนใครเอ่ยออร์แกนออร์แกนก็โดนด้วยนะคะเพราะว่าไม่รู้จักลักษณะท่าทางของตัวเองนี่เลยแพ้แป้งไหมคะแพ้ไม่แพ้แป้งนะคะนี่เลยหนึ่งนับหากอีหนึ่งสี่เรียบร้อยแล้วค่ะเอาละค่ะเด็กๆประเมินให้ตัวเองค่ะและนี่ก็คือกิจกรรมใบระเบิดนั่นเองนะคะซึ่งกิจกรรมของเรานะคะเด็กๆนอกจากที่จะให้เด็กๆเนี่ยเรียกว่าได้ใบคำแล้วเดี๋ยวคุณครูขอตัวแทนคนที่เพื่อนใบออกมานะคะมีชื่อใครบ้างเมื่อสักครู่นี้นะคะน้องปลื้มออกมาเลยค่ะมีใครอีกคะน้องกมลรัตน์มาค่ะใครอีกคะน้องจักรและสุดท้ายใครเอ่ยมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด3คนนี้นะคะ3คนนี้เดี๋ยวจะให้เด็กๆเขียนชื่ออเดี๋ยวจะให้เด็กๆเขียนชื่อทีละคนแล้วเด็กๆลองดูว่าชื่อของเขาเนี่ยมีอะไรที่เหมือนกันบ้างนะคะคนแรกค่ะนี่มายืนตรงนี้เลยนะคะมายืนข้างๆตรงนี้นะมาค่ะวันใหม่มาค่ะแสดงว่าวันใหม่ไม่รู้ตัวเองนะคะว่าคุณครูเรียกไม่เป็นไรนะคะ4คนนี้เป็นคนที่เพื่อนเนี่ยบอกใบลักษณะท่าทางนะคะเดี๋ยวเริ่มที่คนแรกเลยคนแรกน้องวันใหม่ชื่ออะไรคะธัญรัตน์ค่ะธัญรัตน์ธัญรัตน์ชื่อธัญรัตน์นะคะธัญรัตน์คนแรกธัญรัตน์คนต่อไปชื่ออะไรคะคนต่อไปชื่ออะไรเอ่ยกมลรัตน์ผู้หญิง2คนนะคะคนที่2ชื่อว่ากมลรัตน์นะคะกมลรัตน์ต่อไปคนที่3ค่ะชื่ออะไรคะจักรพรรดิจักรพรรดิจักรพรรดิเด็กๆลองดูนะคะใครที่สังเกตเห็นเพื่อนทั้ง3ชื่อเนี่ยมีคำว่าอะไรบ้างนะคะดูนะจักรพรรดิจักรพรรดินามสกุลอะไรคะ
6: ฤทธิ์คำรบครับ
5: นามสกุลฤทธิ์คำรบ

0: จักรพรรดิฤทธิ์คำรบ
1: ต่อไปคนสุดท้ายชื่ออะไรคะน้องปลื้มณัฐวัฒ
0: น์เด็กๆต้นทางและเด็กๆปลายทางลองสังเกตนะคะว่าชื่อของเพื่อนเนี่ย4คนนี้มีลักษณะอย่างไรใครตอบได้มีรางวัลให้ด้วยนะคะเด็กๆออกเสียงค่ะคนแรกค่ะออกเสียงชื่อของน้องธัญรัตน์เด็กออกเสียงค่ะธัญรัตน์
2: ธ
0: ั
2: ญร
0: ั
2: ตน
0: ์ธัญรัตน
2: ์
0: คนที่สองค่ะกมลรัตน
2: ์
0: กมลรัตน
2: ์
0: คนที่สามจักรพรรดิฤทธิ์คำรบ
2: ค
0: นที่สี่
2: ณ
0: ัฐวัฒน์เด็กๆลองดูว่าชื่อของเพื่อนทั้ง4คนนี้มีลักษณะอย่างไรมีอะไรกันบ้างคะเด็กๆลองตอบพร้อมกันค่ะเด็กๆบอกว่ามีการันที่เหมือนกันยอดเยี่ยมมากๆเลยนะคะเด็กๆซึ่งวันนี้นะคะบทเรียนของเราก็คือในเรื่องของการันทันตคาตนั่นเองนะคะก่อนอื่นค่ะนี่เลยคุณครูนะคะเห็นเด็กๆ2คนที่อยู่หน้าห้องยืนเหงาไม่มีแป้งทาเหมือนเพื่อนทำยังไงดีคะเดี๋ยวให้น้องวันใหม่ก่อนนะน้องวันใหม่เดี๋ยวให้โอกาส1เดี๋ยวนะคะน้องวันใหม่1 2 3น่ารักมากมากและคนสุดท้ายน้องปลื้มของเรามาเลยค่ะ1 2 3แล้วค่ะเด็กๆปรบมือให้ตัวแทนของเราคนนะคะนี่เลยเป็นน้องปลื้มชุบแป้งทอดไปแล้วนะคะแล้วค่ะเด็กๆสำหรับวันนี้นะคะในเรื่องการันทันตคาตในชั่วโมงที่1ที่เราจะได้เรียนรู้กันในวันนี้นะคะเด็กๆก็จะต้องบอกลักษณะของการันได้อ่านและเขียนคำที่มีการันได้รวมทั้งเห็นความสำคัญของการอ่านและเขียนคำที่มีการันนั่นเองนะคะนี่ก็คือจุดประสงค์นะคะก็คือสิ่งที่เด็กๆเนี่ยถ้าสมมติว่าเรียนในชั่วโมงนี้เสร็จแล้วนะคะเด็กๆก็จะต้องทำสิ่งเหล่านี้ได้นั่นเองนะคะเอาละค่ะมาดูการันเด็กๆเอาเสียงค่ะการัน
2: การ
0: ัน ไหนใครรู้จักการันบ้างไหนใครจะตอบได้บ้างว่าการันคืออะไรไหนใครอยากตอบคะเด็กๆปลายทางตอบคำถามด้วยนะคะใครอยากตอบคุณแม่น้องเปรมมี่น้องเปรมมี่บอกคุณแม่หน่อยว่าการันคืออะไรคะ
3: วันอายุค่ะ
0: การันคือวันอายุยังไม่ถูกค่ะน้องจักรพรรดิค่ะน้องจักรพรรดิตัวการันคืออะไรคะ
4: ตัดเสียงของตัวพยัญชนะออกครับ
0: คืออะไรนะคะ
4: ตัดเสียงของพยัญชนะตัวนั้นครับ
0: คืออะไรนะคะ
4: ไม่ออกเสียงพยัญชนะ
0: ไม่ออกเสียงพยัญชนะเด็กๆเพื่อนตอบว่าการันคือไม่ออกเสียงพยัญชนะตัวนั้นใช่ไหมคะเดี๋ยวเรามาเรียนรู้กันว่าใช่หรือเปล่าเด็กๆลองเขียนตัวเด็กๆลองเขียนการันกลางอากาศสิคะเขียนอย่างไรการันเด็กๆบอกว่าการันเขียนแบบนี้ส่วนใหญ่นะคะที่คุณแม่ดูในห้องเขียนลักษณะแบบนี้ใช่ไหมคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าสิ่งนี้ที่เด็กๆเขียนกลางอากาศเนี่ยเรียกว่าการันหรือไม่เลยนะคะเด็กๆลองดูการันเนี่ยจะไม่เหมือนกับทันตคาตวันนี้มีคำศัพท์ใหม่คำว่าทันตคาตเด็กๆลองเอาสิทันตคาตทำไมตัวการันทำไมการันถึงไม่เหมือนกับทันตคาตเด็กๆลองดูการันเด็กๆเอาเสียงค่ะการันการันส่วนคำนี้นะคะจะออกเสียงว่าทันตคาต
2: ท
0: ัน
2: ตคาต
0: การันเนี่ยคือตัวอักษรไม่ใช่สิ่งที่เด็กๆ เขียนกลางอากาศไปเมื่อสักครู่นี้เด็กๆจำใหม่นะเราจะเพิ่มความรู้ใหม่วันนี้นะคะการันคือตัวอักษรที่ไม่ออกเสียงซึ่งจะมีหมายทันตคาตกำกับอยู่ด้านบนของพยัญชนะส่วนทันตคาตเนี่ย คือเครื่องหมายสำหรับค่าตัวอักษรที่ไม่ต้องการออกเสียงเอาใหม่นะคะเด็กๆฟังใหม่วันนี้เราจะมาเรียนรู้เพิ่มเติมความรู้ใหม่การันคือตัวอักษรที่ไม่ออกเสียงซึ่งมีหมายคันธคาตหรือสิ่งที่เด็กๆเขียนกลางอากาศอยู่เนี่ยกำกับอยู่ด้านบนเราจะไม่ออกเสียงส่วนทันธคาตก็คือชื่อเครื่องหมายที่สำหรับค่าตัวอักษรที่เราไม่ต้องการออกเสียงอ่ะมาดูกันเด็กๆลองดูคำนี้ออกเสียงว่าอะไรคะ
2: ย
0: ัก ษ์เด็กๆลองออกเสียงค่ะยักษ
2: ์
0: ยักษ์
2: ย
0: ัก
2: ษ
0: ์อ่ะใครตอบได้บ้างคำว่ายั

0: การันคือตรงไหนให้ปณิดาออกมาชี้ค่ะคำว่ายักษ์การันอยู่ตรงไหนเอ่ยดูนะปณิดาบอกว่าการันคือตรงนี้ค่ะคุณแม่มถูกต้องไหมถูกต้องไหมแต่การันคือตัวอักษรนะตัวการันคือการันคือตรงไหนเอ่ยเพื่อนยังยืนยันว่าการันคือสิ่งที่อยู่ด้านบนไหนใครคิดต่างบ้างคนอื่นไหนใครคิดต่างบ้างน้องวันใหม่น้องวันใหม่คิดว่าการันคือตัวไหนคะ
1: คือตัวสอหรือสีค่ะ
0: ตัวสอหรือสียังไม่ถูกต้องนะคะตัวการันหรือว่าการันเนี่ยก็คือตัวสอหรือสีนี้นะคะที่มีเครื่องหมายไม้ทันตคาตหรือทันตคาตกำกับอยู่ด้านบนนั่นเองนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูกันค่ะเด็กๆว่าการันเนี่ยสามารถปรากฏอยู่ที่ตำแหน่งไหนของคำได้บ้างนะคะเรามาดูนี่เลยการันก็คือ1เลยสามารถเขียนพยัญชนะท้ายพยางค์2เขียนพยัญชนะมีสระกำกับและ3เขียนพยัญชนะที่อยู่กลางคำนั่นเองมาดูเด็กๆลองดูต้นไม้ต้นแรกของเราคือต้นไม้การันที่เขียนพยัญชนะที่ท้ายพยางค์คำแรกค่ะเด็กๆเสียงประดิษฐ
2: ์
0: ประดิษฐ
2: ์
0: คำนี้ค่ะใครอ่านได้บ้าง
2: สัตว์ป่า
0: เด็กๆเสียงค่ะสัตว์ป่าร ถเมย
2: ์
0: รถเมย์คืออะไรใครได้ทราบบ้างรถอะไรคะรถประจำทางเก่งมากค่ะวันใหม่คำนี้ค่ะ
2: มน
0: ุษย์ได้ดาวเสียงค่ะมนุษย
2: ์
0: มนุษย์คืออะไรคือคนคือสัตว์เขาเรียกว่าสัตว์ที่แบบว่ามีการใช้เหตุผลแบบนี้นะคะไม่เหมือนกับสัตว์ที่แบบว่าเป็นสัตว์เลี้ยงของเราใช่ไหมคนเนี่ยแตกต่างจากสัตว์ตรงที่คนเนี่ยสามารถใช้ความคิดในการแก้ปัญหาต่างๆได้นะคะต่อไปคำนี
2: ้สวรรค
0: ์ไหนใครอยากไปสวรรค์ไม่มีใครอยากไปสวรรค์นะคะยังไม่ถึงเวลาคำนี้ค่ะเดี๋ยวเอาเสียงหนึ่งครั้งสวรรค์ต่อไปคำนี้ใครอ่านได้บ้างอาทิตย์เดี๋ยวเสียงค่ะอาทิตย์คำอะไรบ้างที่สามารถรวมกับคำว่าอาทิตย์แล้วมีความหมายวันอาทิตย
2: ์
0: ดวงอาทิตย์เก่งมากๆค่ะต่อไปคำนี
2: ้
0: เดี๋ยวเสียงค่ะ
2: โทรทัศน์
0: เก่งมากๆเลยค่ะเดี๋ยวคุณครูจะขอตัวแทน2คนผู้หญิงกับผู้ชายมาขีดเส้นใต้แข่งขันกันขีดเส้นใต้สิ่งตัวกาสิ่งเดี๋ยวให้เด็กๆนะคะ2คนแข่งขันการออกมาขีดเส้นใต้การันแต่ละคำเนี่ยมีการันกี่ตัวตัวไหนบ้างมือจับหวยค่ะ1 2 3น้องจัญญวัฒน์ผู้หญิงได้แล้วค่ะต่อไปผู้ชายมาเลยมือจับหู1 2 3น้องชัยพฤกษ์มาค่ะน้องชัยพฤกษ์มาเลยเดี๋ยวก่อนที่จะขีดเส้นใต้ได้เด็กๆต้องยันยิงยาวปากกระเป๋ายิงฉุบกัน1 2 3ปากยิงฉุบเรียบร้อยแล้วเอาละค่ะมาดูว่าทีมผู้หญิงจะขีดเส้นใต้การันถูกต้องทุกคำหรือเปล่านะคะมาดูคำแรกประดิษฐ์นะคะคำที่2สัตว์ป่าคำที่3รถเมย์คำที่4มนุษย์คำที่5อาทิตย์คำที่6สวรรค์คำที่7โทรทัศน์ทีมผู้หญิงบอกครูแม่มหน่อยค่ะประดิษฐ์อะไรเป็นการัน
3: ทอฐานการันค่ะ
0: สัตว์ป่าอะไรเป็นการัน
3: วอแหวนการันค่ะ
0: รถเมย์อะไรเป็นการัน
3: ลอลิงการันค่ะ
0: มนุษย์
3: ยอยักษ์การันค่ะ
0: เก่งมากค่ะอาทิตย
3: ์ยอยักษ์การันค่ะ
0: สวรรค์
3: คอควายการันค่ะ
0: และสุดท้ายโทรทัศน
3: ์นอหนูการันค่ะ
0: ซึ่งเด็กๆจะเห็นว่าการันที่ทีมผู้หญิงขีดเส้นใต้นะคะเวลาที่เราอ่านออกเสียงเราก็จะไม่ออกเสียงตัวนั้นนั่นเองค่ะปรบมือให้น้องจัญญาวัฒน์และทีมผู้หญิงด้วยนะคะยอดเยี่ยมมากๆทีมผู้ชายไม่ต้องเสียใจนะคะต้นไม้ต้นหน้ายังมีโอกาสนะคะนี่ก็คือ

0: ต้นไม้การันที่เขียนพยัญชนะที่ท้ายพยางค์เด็กๆเห็นไหมเป็นตัวสุดท้ายของคำหรือว่าพยางค์นะคะการันจะอยู่ด้านท้ายนะต่อไปนะคะต้นไม้ต้นที่สองเด็กๆมาดูนี่เลยเขียนการันไว้ที่พยัญชนะท้ายพยางค์เหมือนต้นเมื่อสักครู่นี้เลยมาดูกันว่ามีคำว่าอะไรบ้างคำนี้ใครออกเสียงได้บ้างเด็กๆออกเสียงค่ะสัญลักษณ์ในต้นไม้ต้นนี้มีการันมากกว่า1ตัวเด็กๆลองดูนะต่อไปค่ะคำนี้เอาเสียงว่าเด็กๆออกเสียงค่ะเวทมนต์ต่อไปดวงจันทร์ต่อไปสายศิลป
1: ์
0: สายศิลป์คืออะไรคือได้ที่ไว้สำหรับทำพิธีกรรมต่างๆนะคะต่อไปคำนี้ค่ะคณิตศาสตร์หรือคณิตศาสตร์ออกเสียงได้2แบบค่ะเด็กๆออกเสียงคณิตศาสตร
1: ์
0: คณิตศาสตร์ต่อไปคำนี
1: ้
0: เรียกเสียงค่ะพระอินทร์ต่อไปคำนี้ค่ะ
1: ภาพยนตร์
0: ภาพยนตร์เรียกเสียงค่ะ
1: ภาพยนตร์
0: คืออะไรคะเด็กๆคือภาพที่ฉายด้วยเครื่องสามารถเคลื่อนไหวได้นั่นเองค่ะต่อไปตัวแทนผู้หญิง1 2 3ผู้หญิงค่ะแสดงว่าน้องทีทันไม่ได้ฟังเอาใหม่ผู้หญิงเตรียมตัวยกมือนะ1 2 3น้องชนาการค่ะผู้หญิงต่อไปผู้ชาย1 2 3น้องทีทันมาเลยค่ะเตรียมตัวยันยิงยาวปักกระเป๋ายิงชุบของผู้ชายแล้วนะคะให้น้องขีดเส้นใต้การันแต่ละคําเลยนะคะคําแรกค่ะเวทมนต์นี่เลยขีดเส้นใต้เลยค่ะตัวไหนเป็นการันต่อไปดวงจันทร์ตัวไหนเป็นการันคะผู้ชาย
2: ทรการันค
0: ่ะเก่งมากสายศิลป์ตัวอะไรเป็นการันคะ
2: จนการันค่ะ
0: แล้วเราออกเสียงตัวที่เป็นการันมั้ยคะ
2: ไม่ครับ
0: ไม่เก่งมากค่ะต่อไปคณิตศาสตร์ต่อไปค่ะพระอินทร์ตัวอะไรเป็นการันคะ
2: ทรการันครับ
0: ภาพยนตร์ค่ะ
2: ตรการัน
0: และสุดท้ายค่ะสัญลักษณ
2: ์กนการัน
0: สนการันนะคะเอกลองดูว่าทีมผู้ชายยังขีดการันไม่ครบคำไหนคะเวทมนต์เก่งมากอ่ะทีมผู้หญิงจะสติลแล้วนะทีมผู้หญิงตัวอะไรเป็นการันคำว่าเวทมนต์ตัวอะไรคะ
3: ตอรอการันค่ะ
0: เก่งมากค่ะนี่เลยตอรอการันยอดเยี่ยมมากๆเลยค่ะแสดงว่าทีมที่ชนะคือทีมผู้หญิงปรบมือให้ฝ่ายหญิงและฝ่ายชายค่ะยอดเยี่ยมมากๆเลยต่อไปค่ะเด็กๆเหลืออีกหนึ่งคำเด็กๆตอบพร้อมกันค่ะอีกหนึ่งคำคำว่าภาพยนตร์ตัวอะไรเป็นการันคะสองตัวคือต่อเต่ากับรอเรือเป็นการันนั่นเองนะคะต่อไปต้นไม้ต้นต่อไปคือต้นไม้การันที่เขียนพยัญชนะมีสระกำกับอยู่ด้วยมาดูกันคำแรกค่ะเดี๋ยวเสียงเปรมปรี
1: เปรมปร
0: ีเปรมปรีแปลว่าอิ่มอกอิ่มใจเด็กๆลองดูคำว่าเปรมปรีตัวนี้มีอะไรเป็นการันมีอะไรเป็นการันคะเปรมปรีในดอเด็กรอเรือค่ะมีสระกำกับอยู่ด้วยนะดอเด็กกับสระอียอดเยี่ยมมากๆเลยคำศัพท์คำต่อไปค่ะเด็กๆพันไม้
1: พ
0: ัน
1: ไม
0: ้เด็กๆเสียงค่ะพันไม
1: ้
0: เด็กๆเห็นไหมพันไม้มีการันก็คือตัวอะไรคะ
1: ทอธง
0: ทอธงกับ
1: สระอ
0: ูต่อไปศักดิ์สิทธิ
1: ์
0: ศักดิ์สิทธิ
1: ์
0: ต่อไปค่ะต้นโพ
1: บริส
0: ุ
1: ทธ
0: ิ์รามเกียรติ
1: ์
0: รามเกียรติ์คืออะไรคือวรรณกรรมเรื่องหนึ่งที่ พระรามกับทศกัณฐ์ทำศึกเพื่อแย่งชิงนางสีดานั่นเองนะคะอ่ะมาดูกันคำสุดท้ายค่ะเด็กๆกาฬสินธ
1: ุ์
0: กาฬสิน
1: ธ
0: ุ์เดี๋ยวให้เด็กๆเหมือนเดิมตัวแทนผู้หญิงเอามือจับหมูไว้1 2 3อ่ะน้องเปรมมี่ผู้ชาย1 2 3น้องเจ้านายอ่ะน้องเจ้านายมาเป่ายิงฉุบกันยันยิงยาวปักกระเป๋ายิงผู้ชายได้นะคะเดี๋ยวให้ขีดไปทีละคำคำแรกค่ะเปรมปรีตัวไรเออต่อไปคำที่สองพันไม้เพื่อนเพื่อนชายต้องช่วยกันด้วยพันไม้ตัวอะไรเป็นการันคะทอทงสระอูอาคีต่อไปศักดิ์สิทธิ์บอกเพื่อนหน่อยศักดิ์สิทธิ์มีอะไรบ้างดูให้ดีนะคะระวังผู้หญิงจะขโมยคะแนนต่อไปกาลสินต่อไปรามเกียรติ์ต่อไปต้นโพเพื่อนๆช่วยให้กำลังใจเพื่อนค่ะตัวอะไรเอ่ยพระธงสระอีแต่ใครเห็นบ้างทีมผู้หญิงเห็นไหมคะน้องเปรมมี่เห็นอะไรน้องเปรมมี่บอกครูแหม่มหน่อยน้องเปรมมี่เห็นอะไรคำว่าอะไรคะคำว่าอะไรคะ
4: ศ
0: ักดิ์สิทธิ์ทำไมเอ่ย
4: ดอเด
0: ็กสระอีเป็นการันแต่เพื่อนผู้ชายยังไงคะลืมขีดผู้หญิงสติลคะแนนได้เลยเรียบร้อยแล้วคำว่าศักดิ์สิทธิ์มีการันทั้งศักดิ์และสิทธิ์นะคะแสดงว่าในต้นไม้ต้นนี้ทีมผู้หญิงสามารถขโมยคะแนนไปได้ประมือให้ทีมผู้หญิงและทีมผู้ชายค่ะต่อไปค่ะเด็กๆสุดท้ายแล้วก็คือการันเขียนพยัญชนะที่กลางคำเขียนพยัญชนะกลางคำส่วนใหญ่จะเป็นคำที่มาจากภาษาต่างประเทศคำแรกใครอ่านได้บ้างออกเสียงว่าอะไรคะ
1: ช็อก
0: เดี๋ยวออกเสียงค่ะช็อก
1: ช็อก
0: ช็อกนี้ไม่ได้หมายถึงช็อกแงกแงกแงกหรือว่าหมดสติไม่ใช่นะคะช็อกนี้หมายถึงอะไรช็อกที่ไว้เขียนกระดานในสมัยก่อนใช่ไหมคะต่อไปคำต่อไปคำนี้อ่านออกเสียงว่าเสิร์ฟเดี๋ยวเสียงค่ะเสิร์ฟ
1: เส
0: ิ
1: ร
0: ์
1: ฟ
0: ต่อไปสุดท้ายคำนี้ออกเสียงว่า
1: คอนเส
0: ิ
1: ร์ต
0: เดี๋ยวเสียงค่ะคอนเสิร์ต
1: คอนเสิร์ต
0: ทีมหญิงหรือชายจะได้ออกมาขีดนะผู้หญิงเต็มตัว1 2 3น้องค่ะน้องมาเลยต่อไปผู้ชาย1 2สามจักรพรรดิมาค่ะจักรพรรดิออกมาหรือยังยังไม่ได้ขีดนะยันยิงยาว1 2 3ยันยิงยาวปักกระเป๋ายิงไม่เป็นไรนะคะทีมผู้ชายรอสติลคะแนนนะคำแรกค่ะคำว่าเสิร์ฟผู้หญิงบอกคุณแม่หน่อยตัวอะไรเป็นการันขีดได้เลยค่ะคำที่สองค่ะช็อกอะไรเป็นการันรอริงต่อไปคอนเสิร์ตอะไรเป็นการันรอเรือเด็กๆจะเห็นว่าการันที่เด็กขีดเส้นใต้ที่กลางคำนะคะเวลาที่เราอ่านออกเสียงเราก็จะไม่อ่านออกเสียงนั่นเองค่ะแสดงว่าทีมที่ชนะคือทีม
1: ผ
0: ู้หญิงปรบมือให้ผู้หญิงและให้กำลังใจผู้ชายด้วยนะคะเด็กๆนี่ก็คือการันที่สามารถเขียนได้อยู่ตำแหน่งหลากหลายตำแหน่งของคำเลยนะคะเด็กๆเอาละค่ะต่อไปเดี๋ยวคุณครูจะพาเด็กๆมาร้องบทร้องเล่นการันพร้อมไหมพร้อมแล้วนั่งตัวตรงสุดหายใจเข้าออกเข้าออกมาดูกันมาเดี๋ยวเรามาร้องกันนะคะเด็กๆเดี๋ยวใส่ทำนองลงไปด้วยวันศุกร์เอากระปุกใส่กระเป๋า
1: วันศ
0: ุ
1: กร์เอากระป
0: ุ
1: กใส่กระเป
0: ๋
1: า
0: วันเสาร์เอากระเป๋าใส่กระปุก
1: วันเสาร์เอากระเป๋าใส่กระปุก
0: วันอาทิตย์สนุกสนุก
1: วันอาทิตย์สนุกสนุก
0: วันจันทร์เป็นศุกร์ไปโรงเรียน
1: วันจันทร์เป็นศุกร์ไปโรงเรียน
0: วันอังคารชื่นบานพันไม
1: ้วันอังคารชื่นบานพันไม
0: ้วันพุธสบายใจอ่านเขียน
1: วันพุธสบายใจอ่านเขียน
0: วันพฤหัสบดีมีโขนรามเกียรติ์ทุกวันภาคเพียรตัวการัน
1: ทุกวันภาคเพียรตัวการัน
0: เดี๋ยวเราจะมาร้องการพร้อมไหมคะ
1: พร้อมค่ะ
0: ถ้าพร้อมแล้ว1 2 3วันศุกร์เอากระปุกใส่กระเป๋าวันเสาร์เอากระเป๋าใส่กระปุกวันอาทิตย์ทุกสนุกวันจันทร์เป็นสุขไปโรงเรียนวันอังคารชื่นบานพันไม้วันพุธสบายใจอ่านเขียนวันพฤหัสบดีมีโขนรามเกียรติ์ทุกวันภาคเพียรตัวการันประมือให้ตัวเองค่ะยอดเยี่ยมมากๆเลยเอาละค่ะเด็กๆเดี๋ยวให้เด็กๆช่วยครูแหม่มค้นหาการันจากในบทนี้หน่อยเพื่อความรวดเร็วนะคะเดี๋ยวให้เด็กๆต้นทางและเด็กๆปลายทางบอกครูแหม่มเลยตั้งแต่คำแรกตั้งแต่คำแรกมีคำว่าอะไรบ้างที่มีการันคำแรกค่ะ
1: โ
0: ศกตัวอะไรเป็นการันรอเรือต่อไปคำว่าเสาตัวอะไรเป็นการันรอเรือต่อไปอาทิตย์อะไรเป็นการัน
1: ย
0: อยักษ์ต่อไปค่ะ
1: ว
0: ันจันทร์ตัวอะไรเป็นการันตัวอะไรคะ
1: ทอ
0: ทหารกับรอเรือนี้มีการัน2ตัวยอดเยี่ยมมากๆเลยหมดหรือยังคะสไลด์นี
1: ้
0: หมดแล้วต่อไปวันอังคารชื่นบานพันไม้คำว่าอะไรคะพันไม้ตัวอะไรเป็นการัน
1: ท
0: าทงกับสาระอูต่อไปวันพุธสบายใจอ่านเขียนมีไหมคะไม่มีต่อไปวันพฤหัสบดีมีโขนรามเกียรติ
1: ์
0: รามเกียรติ์ในรามเกียรติ์ตัวการันคือ
1: ต่อเต
0: ่าสาระอีต่อไปหมดหรือยังคะคำว่าการันตัวอะไรเป็นการันต่อเต่ายอดเยี่ยมมากๆเลยนะคะต่อเต่าเป็นการันนี่ก็คือบทร้องเล่นของเรานะคะยังไม่หมดค่ะเด็กๆวันนี้นะคะเรายังมีกิจกรรมดูให้ดีมีการันซ่อนอยู่เด็กๆต้นทางและเด็กๆปลายทางดูให้ดีนะคะเดี๋ยวให้เด็กๆแต่ละกลุ่มเล็งไว้เลยให้แต่ละกลุ่มยังไม่ไปไหนนะคะให้แต่ละกลุ่มไปหยิบผลไม้ที่มีการันซ่อนอยู่นะคะเมื่อหยิบมาแล้วไว้ที่โต๊ะของตัวเองกลุ่มไหนหยิบได้มากที่สุดยังไม่ไปนะคะทุกคนต้องนั่งอยู่ติดเก้าอี้นะคะเด็กๆปลายทางพร้อมไหมคะ
1: พร้อม
0: เด็กๆต้นทางพร้อมไหมคะ
1: พร้อม
0: ถ้าพร้อมแล้วไปเลยค่ะนับ5 4 3 2 1หมดหรือยังคะ
5: ย
0: ัง เ
5: หลือ
0: 2นา
5: ท
0: ีแล้วนั่งที่ค่ะตอนนี้เด็กๆปลายทางทำกิจกรรมค้นหาผลไม้ของเราเสร็จหรือยังคะไหนกลุ่มที่1ได้ผลไม้กี่ชนิดกลุ่มที่2ได้ผลไม้กี่ชนิดไม่ได้ไม่เป็นไรนะคะกลุ่มที่3ได้กี่ชนิดคะ4กลุ่มที่5ได้กี่ชนิดคะกลุ่มที่4ได้กี่ชนิดคะ1กลุ่มที่5ได้กี่ชนิดคะไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูแต่ละคำนะคะคำแรกค่ะเด็กๆคำนี้น่าจะต้องเด็กๆฟังให้ดีนะแต่ละกลุ่มจะต้องนำการันออกมาตีคุณครูจะยังไม่บอกว่าคำนั้นเป็นอะไรคำแรกใครที่มีการันอยู่ที่มือตรงกับคำนี้ที่หายไปออกมาติดได้เลยค่ะกลุ่มไหนเอ่ยมาเลยค่ะคำนี้น่าจะเป็นคำว่าอะไรคะเด็กๆ คณิตศาสตร์ตัวการันที่หายไปอยู่ที่กลุ่มใครเอามาติดได้ผลไม้นี่เลยเด็กๆออกเสียงคำนี้ค่ะคณิตศาสตร
1: ์
0: คณิตศาสตร
1: ์
0: ถูกต้องกลุ่มที่3รับ1คะแนนประมือให้กลุ่มที่3ค่ะต่อไปคำนี้น่าจะเป็นคำว่าอะไรคะ
1: พระจันทร์
0: พระจันทร์การันอยู่ที่ใครเอ่ยที่หายไปมาติดได้เลยเด็กๆลองดูพระจันทร์ตัวทอทหารเป็นการันถูกต้องไหมยังไม่ถูกกลุ่มที่4ลบ1คะแนนค่ะออกมาติดผิด นะคะอยู่ที่ใครเอ่ยมาติดได้เลยค่ะพระจันทร์ตัวอะไรเป็นการันคะพระจันทร
1: ์
0: ทอรอได้เดียวเสียงค่ะพระจันทร
1: ์
0: พระจันทร
1: ์
0: กลุ่มที่3รับ1คะแนนนะคะแต่ว่าออกมาติดช้านะต่อไปคำนี้คือคำว่าอะไรการ์ตูนอะไรเป็นการันหายไปเอ่ยมาเลยค่ะใช่หรือเปล่าเพื่อนๆรอดูด้วยนะเด็กๆออกเสียงค่ะคำนี้ออกเสียงว่าการ์
1: ต
0: ู
1: น
0: กลุ่มที่5รับ1คะแนนต่อไปรถยนต์การันที่หายไปคือมาเลยค่ะรถยนต์เด็กๆตอบหน่อยค่ะการันที่หายไปคืออะไรเอ่ยต่อเต่าถูกต้องค่ะเด็กๆออกเสียงคำนี้ค่ะรถยนต์
1: รถยนต
0: ์กลุ่มที่5รับเพิ่มอีก1คะแนนค่ะต่อไปคำนี้แปลว่าสัตว์ที่เป็นเจ้าป่าราชสีห์การันอยู่ไหนเอ่ยราชสีห์การันอยู่ไหนเอ่ยมาเลยค่ะถ้าเด็กๆอ่านนิทานเนี่ยเด็กๆก็จะคุ้นชินกับคำนี้นะคะนี่เลยทุเรียนราชสีห์ชอบกินทุเรียนไหมคะไม่ชอบนะคะไม่เป็นไรประมือให้กลุ่มที่3รับ1คะแนนต่อไปคำนี้ค่ะประดิษฐ
1: ์
0: ประดิษฐ
1: ์
0: การันอยู่ไหนเอ่ยการันอยู่ที่ใครเอ่ยมาเลยค่ะยอดเยี่ยมมากๆเลยนะคะเด็กๆออกเสียงคำนี้เด็กๆออกเสียงคำนี้นะคะประดิษฐ์
1: ประด
0: ิ
1: ษฐ์
0: ประดิษฐ์ถอฐานเป็นการันยอดเยี่ยมมากๆต่อไปวันอังคารชื่นบานพันไม้ตัวอะไรเป็นการันเออน้องเบิ้ลตัวอะไรคะ
5: ทอธงสระอ
0: ุเป็นการันนะคะเด็กๆออกเสียงค่ะพันไม
1: ้
0: กลุ่มที่รับเพิ่ม1คะแนนนะคะต่อไปค่ะรถเมล์ตัวอะไรเป็นการันเอ่ยตัวอะไรเป็นการันคะติดได้เลยรถเมล์เดี๋ยวเด็กออกเสียงค่ะรถเมล
1: ์
0: รถเมล
1: ์
0: กลุ่มที่3รับเพิ่ม1คะแนนค่ะต่อไปคำนี้คำศัพท์เดี๋ยวเสียงค่ะคำศัพท
1: ์
0: ตัวอะไรเป็นการันคำศัพท์มาเลยค่ะเด็กๆลองดูเพื่อนบอกว่าคำศัพท์ตัวสอหรือสีเป็นการันถูกต้องไหมคะไม่ถูกต้องนะคะคำสาบสอหรือสีไม่ใช่ตัวการันกลุ่มที่1ลบ1คะแนนค่ะตอนนี้แต่ละกลุ่มเหลือตัวอะไรบ้างไหนลองยกมือขึ้นมาสิคะกลุ่มที่4ช้าลบ1คะแนนนะคะคำศัพท์ตัวทหารเป็นการันเด็กๆเอาเสียงค่ะคำศัพท
1: ์
0: ปรบมือให้กลุ่มที่4นะคะไม่ได้คะแนนนะคะคำนี้นะต่อไปคำสุดท้ายอนุ
1: ร
0: ัก
1: ษ
0: ์เด็กๆเอาเสียงค่ะอนุ
1: ร
0: ัก
1: ษ
0: ์ตัวอะไรเป็นการันเอ่ยมาเลยค่ะตัวนี้คือตัวอะไรคะดาเนีย
6: สอฤาษีค
0: ่
6: ะ
0: สอฤาษีเป็นการันเด็กๆเอาเสียงค่ะอนุ
1: ร
0: ัก
1: ษ์
0: อนุรัก
1: ษ
0: ์ยอดเยี่ยมมากๆเลยค่ะปรบมือให้ตัวเองค่ะต่อไปนะคะเป็นกิจกรรมของเด็กๆต้นทางและเด็กๆปลายทางแล้วก็คือใบงานที่5เรื่องการันนะคะนี่ก็คือหน้าตาของใบงานให้เด็กๆเขียนคำอ่านของคำเช่นคำแรกคำว่าสัตว์อ่านว่าอะไรคะ ่านว่าสัตว์เวลาเขียนคำอ่านจะต้องเขียนคำว่าอะไรคะไหนลองสะกด

0: ังหน่อยค่ะ
1: สออาโตส
0: ะสออาอะไรเป็นตัวสะกดคะดอเด็กเพราะตอเต่าเป็นตัวสะกดที่อยู่ในมาตราก
1: ด
0: เราก็จะต้องเขียนดอเด็กแบบนี้นะคะเอาละค่ะถ้าพร้อมแล้วลงมือทำค่ะให้เวลา3นาทีพอไหมคะให้เวลา3นาทีก่อนนะคะเท่าไหนเท่านั้นเขียนเลยค่ะเด็กๆเด็กๆปลายทางทำกิจกรรมด้วยนะคะเขียนเสร็จคนแรกแล้วยกมือคำว่ายักษ์เขียนยังไงคะคำอ่านคำว่ายักษ์

0: าละค่ะเด็กๆระหว่างนี้นะคะให้เด็กๆเงยหน้ามาดูเฉลยของครูแหม่มนะคะเอาละค่ะคำแรกเดี๋ยวให้เด็กๆออกเสียงพร้อมกันคำแรกคือคำว่า
1: ส
0: ัตว์คำที่สองค่ะยักษ์คำที่สามค่ะ
1: มน
0: ุษย์คำที่สี่ค่ะคำนี้ออกเสียงว่า
1: โ
0: พเพราะว่าเราไม่ออกเสียงทอทงกับสระอีที่เป็นการันนะคะเด็กๆออกเสียงค่ะโพเวลาเขียนคำอ่านก็เขียนแค่ว่าพอโอโพต่อไปค่ะคำที่5คือ
1: สายส
0: ินสายสินก็จะเขียนคำอ่านแบบนี้นะคะต่อไปข้อที่6ค่ะคำนี้ออกเสียงว่า
1: พระร
0: ักเดี๋ยวเสียงค่ะพระรัก
1: พระร
0: ัก พระรักเวลาเขียนคำอ่านก็เขียนแบบนี้นะคะต่อไปพันไม้
1: พ
0: ัน
1: ไม
0: ้เขียนคำอ่านก็เขียนแบบนี้นะคะไม่ยากต่อไปข้อที่5ออกข้อที่8ออกเสียงว่า
1: สตาง
0: เวลาเขียนคำอ่านแบบนี้นะคะข้อที่9ค่ะออกเสียงว่าม
1: ห
0: ัศจรรย์เก่งมากค่ะเขียนคำอ่านแบบนี้นะมหัศจรรย์แบบนี้นะคะและข้อสุดท้ายข้อที่10ออกเสียงว่า
1: ปาฏิหาริ
0: ย์เก่งมากค่ะเดี๋ยวออกเสียงค่ะปาฏิหาริ
1: ย
0: ์ปาฏิหาริย์เก่งมากๆเลยค่ะต่อไปนะคะเด็กๆให้เด็กๆวางดินสอเดี๋ยวเราจะมาสรุปบทเรียนกันนะคะวางดินสอนะซึ่งบทเรียนของเราในวันนี้ก็คือการันและทันตคาตนะคะเดี๋ยวคุณครูมีให้เด็กๆเนี่ยมีเขาเรียกว่าเป็นเกมอักษรไขว้เด็กๆลองดูบางแถบก็จะมีพยัญชนะมีสระอยู่แล้วใช่ไหมคะบางคำเนี่ยก็จะมีพยัญชนะอาจจะเป็นพยัญชนะที่หายไปอาจจะเป็นสระหรือว่าตัวสะกดที่หายไปเด็กๆมาช่วยคุณแหม่มเติมหน่อยข้อละ1คันใน1กลุ่มข้อแรกค่ะสีเหลืองแนวตั้งแบบนี้หมายถึงเครื่องมือเครื่องใช้เครื่องช่วยเครื่องประกอบคำว่าอะไรคะน้องปลื้มคำที่มีการันที่แปลว่าเครื่องมือเครื่องใช้คำว่าอะไรคะ
2: อุปกรณ์ครับ
0: เก่งมากปรบมือให้กลุ่มที่5ค่ะรับไปเลย1คะแนนอุปกรณ์ตัวอะไรเป็นการันคะอุปกรณ์น้องปลื้มนอนเนมเก่งมากค่ะอุปกรณ์นอนเนมเป็นการันนะคะต่อไปข้อที่2สีเขียวแนวนอนเลยนะคะมีกอไก่ที่ใช้เชื่อมกับคำว่าอุปกรณ์ด้วยข้อที่2หมายถึงเทศกาลเนื่องในการขึ้นปีใหม่ของไทยกลุ่มที่4ค่ะคำว่า
3: สงกรานต์ครับ
0: สงกรานต์นะคะตัวที่หายไปคือตัวอะไรคะสงกรานต์งองูอะไรอีกคะเก่งมากค่ะรอเรืออะไรอีกคะสระอาเก่งมากค่ะสระอานะคะสงกรานต์นะคะต่อไปข้อที่3สีแดงหมายถึงยานพาหนะที่ขับเคลื่อนด้วยรถยนต์มี4ล้อคำว่าอะไรคะกลุ่มที่4ค่ะคำว่าอะไรเอ่ยกลุ่มที่5คำว่าอะไรคะ
4: รถค่ะ
0: รถยังไม่ถูกกลุ่มอื่นกลุ่มที่1คำว่าอะไรเอ่ย
5: รถยนต์ค่ะ
0: เก่งมากรถยนต์ตัวที่หายไปมีตัวอะไรบ้างรอเรือรอโอทอรถยนต์ล่ะคะ
5: ยอยักษ์นอหนู
0: ยอยักษ์

0: นอหนู
1: นอหนูคำว่ารถยนต์มีอะไรเป็นการันต่อเต่าการันเก่งมากค่ะต่อไปข้อที่4แล้วนะคะสีฟ้ามาแล้วคำแรกคำว่าพระหมายถึงคำใช้แทนชื่อเรียกภิกษุสงฆ์พระอะไรเอ่ยเดี๋ยวมือจับหวยพระอะไรคะ1 2 3กลุ่มที่5ค่ะพระอะไรเอ่ย
2: พระสงฆ์ค่ะ
1: พระสงฆ์เก่งมากตัวที่หายไปคืออะไร
2: สอเสือค่ะ
1: ตัวสอเสือตัวอะไรเป็นการันคะพระสงฆ์
2: คอระฆังการัน
1: คอระฆังเก่งมากค่ะคอระฆังนะคะต่อไปคำสุดท้ายมีมาให้แล้วเด็กๆลองเดาว่าน่าจะเป็นคำว่าอะไรสีม่วงคำว่าสาวแต่คำนี้ยังไม่สมบูรณ์หมายถึงชื่อวันหรือชื่อดาวเคราะห์ตัวอะไรที่หายไปใครตอบได้บ้างมือจับหวย1 2 3เด็กๆตอบพร้อมกันค่ะตัวที่หายไปคือตัวรอเรือการันหายไปยอดเยี่ยมมากๆเลยนะคะเอาละค่ะเด็กๆปรบมือให้ตัวเองค่ะวันนี้ของเรานะคะก็คือในเรื่องของการันและทันตฆาตซึ่งทั้ง2ตัวนะคะไม่เหมือนกันนั่นเองนะคะการันก็คือตัวอักษรที่ไม่ต้องการออกเสียงซึ่งมีไม้ทันตฆาตกำกับอยู่นั่นเองนะคะส่วนทันตฆาตก็คือชื่อเครื่องหมายสำหรับค่าตัวอักษรที่เราไม่ต้องการออกเสียงนั่นเองค่ะสำหรับบทเรียนในครั้งต่อไปนะคะเด็กๆยังอยู่ในเรื่องของการันทันตฆาตในชั่วโมงที่2สิ่งที่จะต้องเตรียมก็คือใบความรู้ที่6เรื่องการันและไม้ทันตฆาตใบงานที่6เรื่องการันหรรษานะคะคุณครูสามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.dltv.ac.th นั่นเองนะคะสำหรับวันนี้นะคะในเรื่องของการันทันตฆาตนะคะเรียกว่าอาจจะเป็นเรื่องที่ใหม่นะคะสำหรับเด็กๆป.2นะคะเด็กๆก็จะต้องกลับไปทบทวนนะคะแล้วก็เรียกว่าพยายามอ่านหนังสือเยอะๆจะได้มีคลังคำศัพท์เยอะๆนะคะรวมทั้งนำไปใช้อ่านและเขียนได้อย่างถูกต้องนั่นเองนะคะวันนี้คุณครูลาไปแล้วค่ะแล้วเดี๋ยวเราจะมาพบกันใหม่ในชั่วโมงหน้าสวัสดีค่ะ
3: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
4: ขอบคุณค่ะคุณครู
1: สวัสดีค่ะ

0: นภัยกับเราแล้วใช่ไหมพร้อมไหม
1: ไปตะลุยโลกดึกดำบรรพ์กับพวกเราวิตตี้ผจญภัยโลกไดโนเสาร์
0: พี่แว่นหินพวกนี้ลายสวยจังเลย

0: ักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีค่ะ

ักเรียนปลายทางและคุณครูปลายทางทุกคนด้วยนะคะวันนี้มาพบกับคุณครูสุดารัตน์ปัญญาดีหรือครูแนนเช่นเคยนะคะวันนี้เรามาพบกันในรายวิชาประวัติศาสตร์นะคะวันนี้เราก็จะมาเรียนรู้กันในเรื่องของเส้นเวลาลำดับเหตุการณ์นั่นเองนะคะเส้นเวลาคืออะไรมีความสำคัญอย่างไรนะคะการเขียนเส้นเวลาเขียนยังไงเดี๋ยวเราจะมาเรียนรู้กันนั่นเองนะคะหลังจากที่เรา

0: นะคะเด็กๆอาจจะงงว่าเส้นเวลาคืออะไรเดี๋ยวเรามาดูความหมายกันเลยนะคะเส้นเวลาคือหมายถึงเครื่องมือที่แสดงให้เห็นสภาพการที่เกิดขึ้นในแต่ละช่วงเวลานั่นเองนะคะเราจะทำเป็นกำหนดเป็นช่วงเส้นเวลาเพื่อให้เราได้เขียนเหตุการณ์ที่สำคัญที่เกิดขึ้นกับตนเองนะคะอย่างเช่นเหตุการณ์ใน1วันมีเหตุการณ์ที่สำคัญอะไรบ้างเราก็จะสามารถเรียงเป็นเส้นเวลาลำดับการได้นั่นเองค่ะหรือเมื่อปีที่แล้วเส้นเวลาชีวิตของเรามีเหตุการณ์ที่สำคัญที่เกิดขึ้นมีเหตุการณ์อะไรบ้างเราก็สามารถนำมาเขียนเป็นเส้นเวลาเรียงลำดับเหตุการณ์เพื่อให้เราเข้าใจถึงการเปลี่ยนแปลงหรือสิ่งที่เกิดขึ้นกับชีวิตของเราได้เป็นอย่างดีนั่นเองนะคะคุณเนี่ยจะสอบถามเด็กๆว่าในชีวิตที่ผ่านมาของนักเรียนมีเหตุการณ์ใดบ้างที่ทำให้มีความสุขกลุ่มที่5ค่ะเหตุการณ์อะไรบ้างที่ทำให้เรามีความสุขคะ
1: ไปเล่นสวนน้ำค่ะ
0: ไปเล่นสวนน้ำต่อไปเลยค่ะเหตุการณ์อะไรบ้างที่ทำให้เรามีความสุข
1: ไปเที่ยวกับครอบครัวค่ะ
0: ไปเที่ยวกับครอบครัวเดี๋ยวกลุ่มที่1ค่ะ
2: วันเกิดค่ะ
0: หนูมีความสุขในช่วงที่เป็นวันเกิดนะคะทำอะไรคะเด็กๆไปทำอะไรคะ
2: เป่าเค้กค่ะได้ของขวัญ
0: ได้เป่าเค้กและมีของขวัญ นะคะเป็นเหตุการณ์ที่น้องนาเดียนะคะมีความสุขนั่นเองต่อไปคุณแนนขอกลุ่มที่3ค่ะเหตุการณ์อะไรที่ทำให้หนูมีความสุขบ้างคะ
3: เล่นกับเพื่อนค
0: ่
3: ะ
0: เล่นกับเพื่อนๆถือว่าเป็นเหตุการณ์ที่มีความสุขแล้วต่อมาค่ะกลุ่มที่2
4: ไปเที่ยวกับพ่อแม่ค
0: ่
4: ะ
0: ได้ไปเที่ยวกับคุณพ่อคุณแม่กลุ่มที่4มีไหมคะกลุ่มที่4มีเหตุการณ์อะไรที่ทำให้มีความสุขบ้างคะ
5: ไปเล่นกับพ่อแม่ค่ะ
0: ไปเล่นไปเที่ยวกับคุณพ่อคุณแม่ใช่ไหมคะ
6: ได้เจอเพื่อนไม่ได้ที่ไม่ได้เจอนานครับ
0: ไปอะไรนะคะ
6: ได้เจอเพื่อนที่ไม่ได้เจอนานคร
0: ับอ๋อได้เจอเพื่อนๆนะคะในช่วงปิดภาคเรียนเรามาเจอกันใช่ไหมคะตอนเปิดภาคเรียนเราก็มีความสุขประทับใจนั่นเองเห็นไหมคะว่าเหตุการณ์ในชีวิตของเรานั้นมีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเยอะแยะมากมายเป็นเหตุการณ์ที่เราประทับใจมีความสุขนั่นแหละค่ะเราก็สามารถนำมาเขียนเป็นเส้นเวลาได้ว่าในช่วงปีนี้ปี2567ปี2566เรามีเหตุการณ์อะไรที่เราประทับใจและมีความสุขเราก็สามารถนำมาเขียนเป็นเส้นเวลาลำดับเหตุการณ์ได้นั่นเองค่ะเราก็จะเห็นถึงความเปลี่ยนแปลงจากอดีตจนถึงปัจจุบันเห็นถึงกิจกรรมหรือวิถีชีวิตที่เราดำเนินอยู่นั่นเองนะคะว่าเป็นอย่างไรนั่นเองต่อมาค่ะในแต่ละวันนักเรียนทำกิจกรรมอะไรบ้างทำอะไรบ้างคะกลุ่มที่4ค่ะในแต่ละวันเราทำกิจกรรมอะไรบ้างคะ
7: วิ่งเล่นครับ
0: มีวิ่งเล่นทำกิจกรรมอะไรอีกคะ
8: เดินเล่นกับเพื่อนๆ
0: เดินเล่นกับเพื่อนๆนักเรียนปลายทางล่ะคะทำกิจกรรมอะไรบ้างลองบอกคุณครูปลายทางได้เลยนะคะว่า1วันเรามีกิจกรรมอะไรบ้างกลุ่มที่5ค่ะนักเรียนมีการทำกิจกรรมอะไรบ้างคะในแต่ละวัน
9: วาดรูปกับเพื่อนครับ
0: วาดรูปกับเพื่อนๆ นะคะกลุ่มที่3ค่ะ
10: ระบายสีกับเพื่อนครับ
0: ระบายสีกับเพื่อนๆ นะคะกลุ่มที่2ค่ะทำกิจกรรมอะไรคะ
11: ตีแบดกับพ่อแม่
0: ตีแบดหรือออกกำลังกายกับคุณพ่อคุณแม่ใช่ไหมคะต่อไปค่ะกลุ่มที่1
12: เล่นกับเพื่อนค
0: ่
12: ะ
0: เล่นกับเพื่อนๆ นะคะนี่แหละค่ะกิจกรรมของเราในแต่ละวันนะคะก็มีกิจกรรมเยอะแยะมากมายเส้นเวลาเราก็สามารถทำออกมาเป็น1วันได้ซึ่งเป็นการจดหรือลำดับเหตุการณ์เรื่องราวที่เราทำในแต่ละวันนะคะซึ่งเป็นการเรียงลำดับเหตุการณ์ตามลำดับของการเกิดเหตุการณ์เกิดขึ้นก่อนหลังนั่นเองนะคะอย่างเช่นเลยนักเรียนตื่นนอนอาบน้ำแปรงฟันนะคะพับผ้าห่มพับที่นอนให้เป็นระเบียบต่อมา มาเรียนหนังสือ

0: ทำการบ้านหรือออกไปเล่นกับเพื่อนๆ นะคะนี่กิจกรรมใน1วันซึ่งเยอะแยะมากมายเลยเราก็สามารถนำมาทำเป็นเส้นเวลาได้นะคะเพื่อเห็นภาพรวมของกิจกรรมที่เราได้ทำนั่นเองนะคะอย่างเช่นเลยครูแนนขอยกตัวอย่างเส้นเวลาลำดับเหตุการณ์เด็กๆสังเกตเห็นไหมคะว่าเส้นเวลาครูแนนก็จะทำเป็นเส้นเวลาและเขียนออกมาโยงเส้นออกมาว่าในช่วงนี้ฉันทำอะไรซึ่งครูแนนกำหนดเป็นวันที่เท่าไหร่คะ
1: 3 มิถุนายน 2525
0: ครูแนนทำเส้นเวลานะคะ1วันเท่านั้นเองนะคะคือ3มิถุนายน2567นั่นเองมีอะไรเกิดขึ้นกับครูแนนบ้างคะครูแนนทำอะไรบ้างครูแนนมีการทำภารกิจส่วนตัวก็คือ 6:30 น.ต่อมาเลยค่ะ 7:00 น.ครูแนนรดน้ำต้นไม้8:30 น.ทำความสะอาดห้องซักผ้า12:00 น.ไปทานอาหารและซื้อของกับเพื่อนๆ16:00 น.เล่นน้ำทะเลกับเพื่อนๆและ19:30 น.ทานอาหารเย็นและดูละครนะคะนี่ก็คือเส้นเวลาลำดับเหตุการณ์ของครูแนนกี่วันคะ1วันเท่านั้นนะคะนั่นเองนะคะคือเราสามารถนำมาทำเป็นเส้นเวลาได้นั่นเองนะคะต่อไปค่ะเราจะไปทำกิจกรรมเส้นเวลาลำดับเหตุการณ์ซึ่งเด็กๆก็จะได้ฟังและเรียงลำดับเหตุการณ์นำไปติดในเส้นเวลาลำดับเหตุการณ์ด้วยนั่นเองนะคะครูเนมขอชี้แจงกิจกรรมนะคะเราจะไปฟังเหตุการณ์ของปลายนะคะและเราไปดูค่ะว่าเหตุการณ์ในครอบครัวของปลายนั้นมีอะไรเกิดขึ้นบ้างนะคะซึ่งมีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งหมด15เหตุการณ์นะคะเดี๋ยวเราไปทำกิจกรรมกันได้เลยค่ะตอนนี้นะคะเราก็มาอยู่ในช่วงของการทำกิจกรรมของเส้นเวลาลำดับเหตุการณ์นั่นเองค่ะเด็กๆมองเห็นเส้นที่อยู่ด้านหลังของครูแนนไหมคะเห็นนะคะเป็นเส้นเวลาลำดับเหตุการณ์ซึ่งในวันนี้นะคะเราก็จะมาเรียงลำดับเหตุการณ์ในเส้นเวลาของเรานะคะซึ่งมีเหตุการณ์ทั้งหมด15เหตุการณ์นั่นเองนะคะโดยครูแนนจะให้เด็กๆได้จับกันเป็นคู่นะคะจับกันเป็นคู่นักเรียนปลายทางนะคะสามารถคุณครูสามารถเล่าเรื่องราวเหตุการณ์ต่างๆที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันของนักเรียนหรือของคุณครูเองก็ได้เลยนะคะและให้นักเรียนจับกันเป็นคู่และฟังเหตุการณ์จากคุณครูและเราจะมาเรียงลำดับเหตุการณ์ว่าเหตุการณ์ใดเกิดขึ้นก่อนเกิดขึ้นทีหลังและเหตุการณ์ที่คุณครูเล่าให้ฟังนั้นมีอะไรเกิดขึ้นบ้างนะคะซึ่งการทำเส้นเวลานะคะก็จะเป็นเหตุการณ์ที่สำคัญในชีวิตของเรานั่นเองนะคะในวันนี้ครูแนนจะให้เด็กๆจับกันเป็นคู่ใช่ไหมคะแต่ละคู่นั้นก็จะมาหยิบเหตุการณ์1คู่ต่อ1เหตุการณ์นั่นเองนะคะครูแนนมีทั้งหมด5เหตุการณ์หลังจากที่แต่ละคู่เดินออกมาจับเหตุการณ์แล้วนักเรียนเดินเข้าแถวเป็นที่เรียบร้อยใช่ไหมคะเราก็จะมาฟังเรื่องราวจากครูแนนก่อนอื่นเลยครูแนนจะให้เด็กๆบอกก่อนว่าคู่นี้คู่ของวันใหม่ได้เหตุการณ์อะไรนะคะเดี๋ยวจะให้บอกก่อนและหลังจากนั้นเราก็จะมาฟังเหตุการณ์ทั้งหมด15เหตุการณ์นี้จากครูแนนและหลังจากที่ครูแนนเล่าเหตุการณ์ให้ฟังแล้วเด็กๆจะต้องเดินออกมาเรียงอยู่หน้าชั้นเรียนนะคะโดยที่ครูแนนเล่าถึงเหตุการณ์ของคนใดแล้วคู่นั้นจะต้องเดินออกมาเรียงตามลำดับของการเกิดเหตุการณ์นั้นเข้าใจไหมคะเข้าใจนะคะเด็กๆจะเดินออกมาพร้อมกันทั้งหมดเลยไหมคะไม่พอครูแนนเล่าไปถึงเหตุการณ์ของตนเองให้คู่ของตนเองนั้นเดินออกมาเรียงกันเป็นแถวนะคะเรียงตามลำดับได้เลยนะคะเด็กๆพร้อมหรือยังคะพร้อมแล้วครูแนนจะให้คู่ที่หนึ่งนะคะคู่ของวันใหม่มาเลือกเหตุการณ์ได้เลยค่ะเลือกหนึ่งเหตุการณ์นะคะค่ะเชิญเข้าที่ค่ะคู่ที่สองค่ะคู่ที่สอง

0: มาเลยค่ะเลือกหนึ่งเหตุการณ์นะคะค่ะพอจับเหตุการณ์ได้แล้วเด็กๆลองอ่านนะคะคู่ที่3ค่ะคู่ที่4ค่ะค่ะคู่ที่5ค่ะต่อไปคู่ที่6ค่ะสองคนนี้หยิบคนละอันได้ค่ะเพราะว่าเพื่อนไม่มาเนาะเชิญค่ะต่อไปคู่ต่อไปเลยค่ะมาเลยนะโมมาเลยค่ะคู่ต่อไปเลยต่อไปค่ะคู่ไหนคะต่อมาเลยค่ะคู่ไหนคะต่อมาเลยค่ะคู่ไหนอีกค่ะเชิญเลยต่อมาเลยค่ะคู่ต่อมาเลยนะคะเหลืออีกทั้งหมด3เหตุการณ์ค่ะสองคู่สุดท้ายค่ะเดินมาเลยค่ะเหลือ2เหตุการณ์เชิญนะคะทีนี้นักเรียนปรบมือ1ครั้งปรบมือ1ครั้งเรียบร้อยแล้วนะคะหลังจากที่เราได้เลือกเหตุการณ์แล้วทีนี้นักเรียนตั้งใจฟังนะคะว่าเพื่อนของเราได้เหตุการณ์อะไรไปแล้วบ้างนะคะเชิญคู่ที่1ค่ะได้เหตุการณ์อะไรคะให้บอกเหตุการณ์กับเพื่อนก่อนนะคะ
1: จบปริญญาตรีค่ะ
0: จบปริญญาตรีนะคะต่อไปค่ะคู่ต่อไปน้องได้เหตุการณ์อะไรคะ
2: เรียนจบมัธยมค่ะ
3: ศึกษา
0: ค่ะเพื่อนบอกว่าเรียนจบมัธยมศึกษาในโรงเรียนประจำจังหวัดนะคะที่มีชื่อเสียงของจังหวัดเชียงใหม่นั่นเองนะคะพูดต่อไปเลยเพื่อนได้เหตุการณ์อะไรคะ
2: แต่งงานกันในปีพุทธศักราช2556
0: ถูกต้องค่ะต่อไปเลยได้เหตุการณ์อะไรคะปลายเกิดในวันที่1นะคะในครอบครัวของเกษตรกรเกิดในวันที่1มกราคม2530เด็กๆจำเหตุการณ์ของตัวเองไว้นะคะ
2: ครูสอนในโรงเรียนประจำตำบลที่อยู่ใกล้หมู่บ้าน
0: ได้อะไรนะคะเป็นครูสอนในโรงเรียนประจำตำบลที่อยู่ใกล้หมู่บ้านนะคะต่อไปค่ะ
2: น้องอารินน้องอารินลูกสาวคนแรกเกิดในปีพ.ศ. 2558ค่ะ
0: โอเคค่ะต่อไปเลย
2: ในปีพ.ก.ของ1566คุณพ่อแก่ชีวิต
0: เยี่ยมมากเลยค่ะนะคะต่อไปฝั่งนี้ค่ะฝั่งนี้ได้เหตุการณ์อะไรบ้างคะ
4: ทำงานได้1ปีพบรักกับนายทหาร
0: ทำงานได้1ปีพบรักกับนายทหารนะคะต่อไปเลยคู่ต่อไปเลยนะคะต่อไปเลย
5: พุทธศักราช2561ซื้อบ้านและย้ายไปอยู่ตัวเมืองเชียงใหม่ครับ
0: พ.ศ. 2561ซื้อบ้านและย้ายไปอยู่ในตัวเมืองเชียงใหม่นั่นเองนะคะเด็กๆจำเหตุการณ์ของตัวเองไว้นะคะได้เหตุการณ์อะไรคะ
4: ปีพ.ศ. 2562
3: ไปเที่ยวสวนสนุก
4: ไปเที่ยวสวนสนุก
3: ครั้งแรกของเด็ก
4: ๆครั้งแรกของเด็ก
3: ๆไปเที่ยวสวนสนุกครั้งซึ่งเป็นครั้งแรกของเด็กๆนะคะต่อไปเลยอะไรคะ
2: น้องกล้าเป็นน้องชายนุ
3: น้องกล้าเป็นน้องชายอายุน้อยกว่าน้องอลิน1ปีนั่นเองนะคะต่อไปได้อะไรคะ
2: ในปี2549เข้าเรียนในระดับมหาวิทยาลัย
3: ในปี2549เข้าเรียนในระดับมหาวิทยาลัยในจังหวัดพะเยานั่นเองนะคะต่อมาเลย
5: ย้ายมาสอนในโรงเรียนประจำจังหวัดเชียงใหม
3: ่ย้ายมาสอนในโรงเรียนประจำจังหวัดเชียงใหม่นะคะสองคู่สุดท้าย
2: ปลายปีพ.ศ2562ไปเที่ยวทะเล
3: ปลายปี2562ไปเที่ยวทะเลนะคะสุดท้ายเลยคู่สุดท้าย
6: เริ่มเรียนในระดับประถมศึกษาในหมู่บ้านที่ตนเองอาศัยอยู
3: ่เริ่มเรียนนะคะในระดับประถมศึกษาในหมู่บ้านที่ตนเองอาศัยอยู่เก่งมากๆเลยค่ะทีนี้เด็กๆปรบมือ1ครั้งปรบมือ1ครั้ง1ครั้งทีนี้ล่ะค่ะเราจะมาฟังเรื่องราวเหตุการณ์ซึ่งนักเรียนต้องจำเหตุการณ์ของตนเองไว้นะคะว่าได้เหตุการณ์อะไรทีนี้ครูแนนจะเล่าเหตุการณ์ให้ฟังถ้าถึงเหตุการณ์ใดแล้วให้เด็กๆ เดินออกมาเป็นคู่เดินออกมาที่หน้าชั้นเรียนเข้าใจไหมคะเข้าใจไหมคะเข้าใจแล้วนะคะทีนี้พร้อมจะฟังหรือยังคะพร้อมแล้วส่งสัญญาณมือทีนี้พร้อมแล้วนะคะนักเรียนยืนตัวตรงนะคะครอบครัวนี้นะคะเหตุการณ์ที่เด็กๆได้เป็นเหตุการณ์ของครอบครัวปายนะคะปลายซึ่งเกิดในปีพ.ศ. 2530ในครอบครัวเกษตรกรนะคะครอบครัวเกษตรกรนี้ปลายทำสวนผลไม้ที่จังหวัดเชียงใหม่นั่นเองนะคะไหนใครได้เหตุการณ์ของเดินออกมาเลยค่ะเดินออกมาเลยนะคะครอบครัวของปลายประกอบอาชีพเกษตรกรเป็นชาวสวนนะคะเป็นชาวสวนปลูกผลไม้ทีนี้ปลายเริ่มเข้าเรียนระดับประถมศึกษาในหมู่บ้านของตนเองนะคะใครได้เรียนเชิญเลยค่ะพอเรียนในระดับประถมศึกษาในหมู่บ้านของตนเองแล้วนะคะในระดับมัธยมศึกษาปลายก็ได้เข้าไปเรียนในตัวจังหวัดเชียงใหม่นั่นเองนะคะจบมัธยมศึกษาตอนปลายที่จังหวัดเชียงใหม่นั่นเองใครได้คะหลังจากที่เรียนจบมัธยมศึกษาปีที่6ที่จังหวัดเชียงใหม่แล้วปลายก็ได้เข้าไปเรียนในมหาวิทยาลัยที่จังหวัดพะเยานั่นเองค่ะใครได้ไปเรียนที่มหาวิทยาลัยในจังหวัดพะเยาหลังจากนั้นนะคะปลายก็เรียนจบปริญญาตรีคณะครุศาสตร์ในจังหวัดพะเยานั่นเองนะคะเดินมาเลยค่ะใครได้ต่อไปนะคะปลายเรียนจบในระดับมหาวิทยาลัยแล้วปลายก็ได้ไปสอนนักเรียนที่โรงเรียนในตำบลของตนเองเพื่อที่จะกลับไปดูแลคุณพ่อคุณแม่นะคะคู่นี้เชิญมาด้านนี้เลยค่ะหลังจากที่ทำงานได้1ปีนะคะปลายก็ได้พบรักกับนายทหารคนหนึ่งนายใครได้พบรักคะถือไว้เลยถือเหตุการณ์ของเราไว้เลยนะคะปลายได้พบรักกับนายทหารคนหนึ่งและหลังจากคบหาดูใจกันได้สักพักหนึ่งก็ได้แต่งงานกันค่ะโอ้แต่งงานกันแล้ว ก็มีลูกสาวน่ารักน่ารักนะคะหลังจากแต่งงานได้2 ปีก็มีลูกสาวชื่อว่าน้อง

รินนะคะน้องอรินอรินอรินนะคะถูกต้องค่ะหลังจากแต่งงานได้2ปีก็มีลูกสาวชื่อว่าอรินใช่ไหมคะและเดี๋ยวน้องยืนรอก่อนค่ะเพราะว่าเราได้คนละเหตุการณ์เนาะหลังจากแต่งงานกันได้2ปีมีลูกสาว1คนชื่อว่าน้องอะไรนะคะน้องอรินนะคะและก็มีน้องชายที่มีอายุน้อยกว่าอริน1ปีนั่นเองชื่อว่าน้องกล้านะคะเหลือกี่คู่คะต่อไปนะคะน้องอรินและน้องกล้าก็เริ่มเติบโตนะคะพร้อมที่จะเข้าไปเรียนในโรงเรียนปลายก็เลยตัดใจย้ายโรงเรียนเพื่อไปสอนที่ในตัวเมืองจังหวัดเชียงใหม่ค่ะพอย้ายโรงเรียนแล้วก็ต้องไปซื้อบ้านใหม่นะคะที่จังหวัดเชียงใหม่เพื่อที่จะให้ครอบครัวไปอยู่ด้วยนั่นเองนะคะต่อไปไปคู่นั้นเลยค่ะไปฝั่งโน้นเลยพอย้ายบ้านเข้ามาอยู่แล้วนะคะเกิดอะไรขึ้นอีกเด็กคิดว่าเกิดอะไรขึ้นอีกคะเกิดอะไรขึ้นอีกหนูคิดว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นอีกคะไม่น่าจะใช่นะคะหลังจากนั้นครอบครัวก็ได้พากันไปเที่ยวนะคะไปเที่ยวที่สวนสนุกนะคะซึ่งเป็นครั้งแรกของเด็กๆนั่นเองต่อมาปลายปีพ.ศ. 2562ครอบครัวก็ได้พากันไปเที่ยวที่ทะเลอีกครั้งหนึ่งและสุดท้ายค่ะเป็นเหตุการณ์ในชีวิตของปลายที่น่าเศร้ามากๆเพราะว่าเหตุการณ์นี้เสียคุณพ่อไปนะคะคุณพ่อของปลายได้เสียชีวิตลงนั่นเองค่ะทีนี้เราได้ครบทุกเหตุการณ์หรือยังคะครบแล้วหลังจากที่เราได้ฟังเรื่องราวเหตุการณ์ของปลายนะคะชีวิตของปลายมาเรียบร้อยเราก็เดินออกมาเรียงลำดับตามเหตุการณ์ใช่ไหมคะทีนี้ล่ะค่ะครูแนนก็จะให้เด็กๆแต่ละคู่เดินออกมาติดลำดับเหตุการณ์บนเส้นเวลานั่นเองนะคะคู่ที่1มาเลยค่ะเหตุการณ์ที่1ติดเลยค่ะต่อไปเหตุการณ์ที่2ไปอยู่ที่เดิมค่ะเหตุการณ์ที่2ตรงไหนคะถูกต้องค่ะต่อไปเหตุการณ์ที่3ตรงนี้ใช่ไหมคะต่อไปเหตุการณ์ที่4ตรงนี้ค่ะค่ะต่อไปเหตุการณ์ที่5เหตุการณ์ที่6เหตุการณ์ที่7เหตุการณ์ที่8ค่ะติดเลยเหตุการณ์ที่9ค่ะเหตุการณ์ที่9ต่อไปเหตุการณ์ที่10ค่ะเหตุการณ์ที่10ออกมาเลยต่อไปเหตุการณ์ที่11ค่ะ11ออกมาเลย12ค่ะดูนะว่าเราติดถูกไหมค่ะต่อไปเหตุการณ์ที่13ค่ะ13ออกมาเลยต่อไปเหตุการณ์ที่14ค่ะเหตุการณ์

การที่14นะคะและก็สุดท้ายค่ะเหตุการณ์สุดท้ายเลยเหตุการณ์ที่15นะคะเหตุการณ์ที่15ค่ะต่อไปนี้นะคะเราก็จะมาเรียนเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เราติดไปแล้วนะคะว่าเราเห็นอะไรบ้างทีนี้นักเรียนทุกคนนั่งลงก่อนค่ะค่ะนักเรียนปลายทางคะหลังจากที่เราได้เห็นเพื่อนๆ นะคะออกมาติดกิจกรรมบนเส้นเวลาแล้วเด็กๆมองเห็นเหตุการณ์อะไรขึ้นเกิดที่เกิดขึ้นบ้างคะซึ่งครอบครัวนี้นะคะก็คือครอบครัวของปลายนะคะเหตุการณ์ทั้งหมดนี้มีทั้งหมด15เหตุการณ์การที่เรานำมาเขียนหรือนำมาเรียงกันเป็นลำดับขั้นตอนในเส้นเวลาก็จะทำให้เราได้เห็นภาพรวมของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในชีวิตของเรานั่นเองค่ะซึ่งอย่างเช่นตัวอย่างของเหตุการณ์ของปลายใช่ไหมคะทั้งหมดนี้เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในชีวิตของปลายที่สำคัญทั้งนั้นเลยค่ะซึ่งเริ่มจากเหตุการณ์แรกก็คือปลายบอกว่าปลายเกิดในวันที่1มกราคม2530ในครอบครัวเกษตรกรใช่ไหมคะหลังจากนั้นพอปลายเข้าสู่เรียนระดับประถมศึกษานะคะก็เรียนในที่หมู่บ้านของตนเองเพื่อสะดวกต่อการที่คุณพ่อคุณแม่ไปรับไปส่งใช่ไหมคะต่อไปค่ะเรียนมัธยมที่ไหนคะเรียนมัธยมที่ตัวจังหวัดเชียงใหม่นั่นเองค่ะหลังจากนั้นนะคะปลายก็จบจากมัธยมศึกษาปีที่6แล้วปลายก็เข้าไปเรียนในมหาวิทยาลัยในจังหวัดพะเยานั่นเองค่ะหลังจากนั้นชีวิตปลายเป็นยังไงคะจบการศึกษาระดับปริญญาตรีคณะครุศาสตร์ก็จะเรียนเกี่ยวกับวิชาชีพครูค่ะจบมาแล้วก็จะมาสอนเด็กๆนะคะเหมือนครูแนนเลยค่ะหลังจากนั้นก็จบในปีพ.ศ. 2553หลังจากที่ปลายจบแล้วไปเป็นอะไรคะก็ไปเป็นคุณครูสอนอยู่ที่โรงเรียนใกล้บ้านของตนเองเพื่อที่จะมาดูแลคุณพ่อคุณแม่นะคะหลังจากนั้นค่ะปลายทำงานได้กี่ปีเป็นอะไรคะเนี่ยก็ได้พบรักกับนายทหารคนหนึ่งนะคะหลังจากนั้นคบหาดูใจกันชีวิตของปลายเป็นยังไงอีกคะปลายก็ได้แต่งงานนั่นเองในปีพ.ศ. 2556นะคะหลังจากที่ปลายแต่งงานแล้วปลายมีน้องตัวเล็กๆนะคะชื่อว่าน้องอะไรคะน้องอาลีนซึ่งเป็นลูกสาวคนแรกนะคะที่เกิดในพ.ศ. 2558หลังจากนั้นค่ะน้องอลินก็มีน้องอะไรคะน้องชายนะคะซึ่งมีอายุห่างกันเพียงแค่1ปีนั่นเองหลังจากนั้นเป็นอะไรคะปลายก็ได้ย้ายมาสอนในโรงเรียนในตัวเมืองจังหวัดเชียงใหม่นะคะแล้วก็ครอบครัวก็ย้ายมาอยู่ด้วยนะคะซื้อบ้านที่จังหวัดเชียงใหม่นะคะก็เพื่อที่จะให้เด็กๆได้ไปเรียนในตัวเชียงใหม่นะคะในตัวเมืองนั่นเองหลังจากนั้นเป็นยังไงคะครอบครัวไปไหนเอ่ยไปเที่ยวสวนสนุกนั่นเองนะคะเป็นครั้งแรกของเด็กๆทั้งสองคนใช่ไหมคะและเหตุการณ์ต่อมาคือทุกคนนะคะก็พากันไปเที่ยวทะเลกันนั่นเองและสุดท้ายคือเหตุการณ์สุดท้ายที่เป็นเหตุการณ์ที่น่าเศร้าก็คือเหตุการณ์คุณพ่อของปลายนะคะก็ได้เสียชีวิตลงนะคะจากเหตุการณ์บนเส้นเวลานะคะก็จะทำให้เรามองเห็นภาพรวมหรือเราได้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงของชีวิตของใครคะชีวิตของปลายนั่นเองซึ่งการทำเส้นเวลาชีวิตของเราก็ทำได้เราทำได้ไหมคะทำได้ซึ่งตั้งแต่ตอนเด็กๆจนถึงปัจจุบันเรามีเหตุการณ์ที่สำคัญอะไรบ้างเราก็สามารถทำได้นั่นเองนะคะซึ่งมันจะทำให้เราเห็นถึงการเปลี่ยนแปลงของชีวิตเราจากอดีตจนถึงปัจจุบันมีเหตุการณ์อะไรที่เกิดขึ้นบ้างนะคะเส้นเวลาของเราทำได้ทั้งเป็นวันเป็นเดือนเป็นปีซึ่งเหตุการณ์ช่วงเวลานี้นะคะก็มีเหตุการณ์เยอะแยะมากมายเลยที่เกิดขึ้นกับเราเราสามารถทำออกมาเป็นเส้นเวลาให้เราเห็นถึงการเปลี่ยนแปลงได้นั่นเองค่ะเดี๋ยวเราจะไปสรุปกิจกรรมกันนะคะเป็นอย่างไรกันบ้างคะหลังจากที่เราได้ไป

0: ทำเส้นเวลาลำดับเหตุการณ์ของครอบครัวปลายแล้วนะคะซึ่งครอบครัวปลายนั้นก็มีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเยอะแยะมากมายเลยทั้งหมด15เหตุการณ์เลยที่คุณแนนนำมาเล่าให้นักเรียนฟังนั่นเองนะคะซึ่งนักเรียนก็สามารถทำเส้นเวลาของตนเองได้โดยอาจจะเริ่มจากการที่ตนเองทำเส้นเวลาลำดับเหตุการณ์ใน1วันนะคะมีเหตุการณ์ที่สำคัญอะไรเกิดขึ้นกับเราบ้างเพื่อที่จะให้เราได้ทบทวนตัวเองว่าใน1วันนั้นฉันทำอะไรไปบ้างมีเหตุการณ์ที่น่าประทับใจหรือไม่ประทับใจอย่างไรนะคะก็เพื่อเป็นการทบทวนตัวเองไปด้วยนั่นเองนะคะคุณเนนอยากจะถามเด็กๆว่าการที่เราได้เรียนรู้เส้นเวลาแล้วนักเรียนเห็นอะไรได้เรียนรู้อะไรเกี่ยวกับเหตุการณ์ในเส้นเวลาบ้างคะคุณเนนขอถามอีกรอบหนึ่งนะคะนักเรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในแต่ละช่วงเวลาของการดำเนินชีวิตของตนเองอย่างไรคะเรียนรู้อย่างไรหลังจากที่เราผ่านเหตุการณ์ต่างๆมาแล้วเรียนรู้อะไรบ้างคะเราได้เรียนรู้อะไรเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในชีวิตของตนเองคะ
1: รู้สิ่งที่เราทำครับ
0: เรียนรู้สิ่งที่เราทำใช่ไหมคะเหมือนการได้ทบทวนตัวเองด้วยว่าเราทำดีหรือไม่ดีอย่างไรหรือการกระทำของเราในวันนั้นส่งผลในปัจจุบันอย่างไรนะคะก็เป็นการทบทวนของเราและการทำเส้นเวลาก็เหมือนการได้เห็นภาพรวมวิถีชีวิตหรือการดำเนินชีวิตของเราด้วยนะคะว่าเป็นอย่างไรบ้างใน1เดือน1วันหรือ1ปีนะคะเราก็สามารถกำหนดออกมาเป็นเส้นเวลาได้ให้เราเห็นเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นในชีวิตของเราได้เป็นอย่างดีนั่นเองนะคะต่อมาค่ะเราจะมาทำใบงานนะคะคุณแนนขอชี้แจงกิจกรรมของนักเรียนนะคะให้นักเรียนเขียนแสดงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในชีวิตของตนเองโดยใช้คำบอกช่วงเวลาลำดับเหตุการณ์นั่นเองนะคะรบกวนคุณครูไปทางแจกใบงานที่8เรื่องเส้นเวลาของฉันนะคะโดยอธิบายกิจกรรมในใบงานทบทวนความรู้เกี่ยวกับการเขียนเหตุการณ์ลำดับเหตุการณ์ตามเส้นเวลาต่างๆหรือใช้คำบอกช่วงเวลานั่นเองนะคะใบงานที่8เรื่องเส้นเวลาของฉันนะคะคุณแนนก็จะมีเหตุการณ์ของฉันนะคะโดยแบ่งออกเป็นอดีตปัจจุบันและอนาคตนะคะโดยให้นักเรียนเขียนเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีตเราสามารถใช้คำบอกช่วงเวลาลำดับเหตุการณ์ได้ต่อมาในปัจจุบันหรือในอนาคตนะคะเด็กๆสามารถเขียนลำดับที่เกิดขึ้นในชีวิตของตนเองได้เลยนะคะเดี๋ยวเราจะมาเฉลยใบงานพร้อมๆกันทีนี้นักเรียนต้นทางของเรานะคะเตรียมใบงานขึ้นมาเลยเด็กๆเปิดไฟหน้าที่61นะคะนักเรียนต้นทางเปิดไปที่หน้า61ส่วนนักเรียนปลายทางของเราสามารถเขียนลำดับเหตุการณ์ลงบนสมุดได้หรือใบงานที่ดาวน์โหลดใน DLTV ได้เลยนะคะค่ะตอนนี้ให้นักเรียนลงมือทำใบงานได้เลยค่ะหน้า61เรื่องราวในอดีตของเราเกิดอะไรขึ้นบ้างคะเรื่องราวในอดีตที่เป็นเหตุการณ์ในอดีตที่มันสำคัญกับเราลองบอกมา1เหตุการณ์ก็ได้ค่ะหรือเป็นเหตุการณ์สำคัญที่เกี่ยวข้องกับชีวิตเราในเรื่องของการเรียนก็ได้นะคะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีตมีอะไรบ้างคะที่เกิดขึ้นในอดีตที่ผ่านมาแล้วเขียนลงไปเราใช้คำบอกช่วงเวลาที่คุณแนนสอนไปได้เลยนะคะเมื่อปีที่แล้วเมื่อ2ปีที่แล้วเราสามารถนำมาใช้ในการลำดับเหตุการณ์ได้หนูไปไหนคะไปเที่ยวที่ไหนฉันไปเที่ยวสระเอมีสระเอด้วย สระเอพอทั้งเออสระอีไม่เอสระอีไม่เอยอยักษ์ลบเขียนใหม่ก็ได้ลูกลบเขียนใหม่ยอยักษ์วอแหวนนะค่ะทำเลยค่ะทำเลยอันไหนคะไปเที่ยวยอยักษ์วอแหวนหนูจะเขียนว่าอะไรนะคะไปเที่ยวที่ไหนฮะที่ไหนนะมันคือที่ไหนอะลูกอยู่ตรงไหนน้ออ่านลองเขียนซิเขียนได้ไหมเป็นเหตุการณ์ในอดีตนะคะคืออดีตคือผ่านมาแล้วนะเหตุการณ์ในอดีตคือผ่านมาแล้วนะคะ61ค่ะลูก

0: หตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีตมีเยอะแยะมากมายเลยเราลองเลือกมา1เหตุการณ์นะคะอันนี้คืออะไรลูกวันเกิดของหนูดีใจที่อะไรล่ะลูกที่อะไรเหรอคะโอเคค่ะคะปัจจุบันคือเหตุการณ์ที่กำลังดำเนินอยู่ณตอนนี้ก็ได้ลูกปัจจุบันมีคำบอกช่วงเวลาอะไรบ้างนะคะ
1: เราเรียนอยู่ชั้นประถมศึกษา
0: ตอนนี้เราเรียนอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่2ก็ได้ตอนนี้ฉันเรียนอยู่ที่โรงเรียนวังไกลกังวลก็ได้นะคะใช่ได้ไหมคะอดีตเกิดอะไรขึ้นต่อไปปัจจุบันแล้วหรอคะปัจจุบันหนูอยากเล่าเรื่องอะไรที่กำลังเป็นอยู่ในวันนี้ก็ได้หรือในปีนี้ฉันเรียนอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่2ได้ค่ะเขียนได้เลยกำลังเรียนหนังสือกับเพื่อนๆได้คะวันใหม่จะเขียนว่าอะไรคะ
2: ไปเล
0: ่
2: น
0: ไปเที่ยวออฟแก่งกระจานหนูบอกว่าไปแก่งกระจานออฟแนนก็เคยไปแก่งกระจานนะต่อไปปัจจุบันละคะปัจจุบันค่ะคะแก่งกระจานคุณเองก็เคยไปแก่งกระจานมีเยอะไหมคะเยอะหรอคุณเองก็เคยไปแก่งกระจานไปดูผีเสื้อเหมือนกันหรอคะตอนที่หนูไปเยอะไหมออกมาเยอะไหมเยอะชัยกรไม่มีไม่ได้ลูกไม่มีไม่ได้เพราะว่าเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นในชีวิตของเราอดีตมีเรื่องราวเยอะแยะมากมายเลยใช่ไหมคะใช่เอา้าดินสอทำไมแท่งเล็กจังดีมากๆเลยแสดงว่าใช้ได้คุ้มค่ามากชยากรเขียนได้เลยลูกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีตมีอะไรบ้างมีอะไรคะมีอะไรคะอดีตมีเรื่องราวเหตุการณ์เยอะแยะมากมายเลยไม่มีเป็นไปได้ไหมไม่ได้เหตุการณ์ในอดีตผ่านมาเรื่อยๆเรื่อยๆอย่างเมื่อวานเหตุการณ์ในเมื่อวานผ่านมายังผ่านมาแล้วนะคะค่ะได้ไหมคะเร็วๆลูกอย่าเร็วเร็วไม่กี้ยังไม่ได้สักข้อเลยลูกโอเคบางคนก็ทำได้หลายข้อแล้วนะคะได้หลายเหตุการณ์แล้วกลุ่มที่5กลุ่มที่หน้าเสร็จหรือยังคะ

ร้อยหรือยังเอ่ยเรียบร้อยหรือยังคะเก่งมากเออเก่งมากเลยหนูจะเขียนคำว่าอะไรลูกสวนสนุกหนูได้คำว่าสวนแล้วใช่ไหมสนุกสอเสือสอเสือนอนหนูเออเนี่ยไม่ถามวันใหม่ได้เออเก่งมากเออใช่ไหมถามเพื่อนได้ลูกว่าจะเขียนคำไหนไหนลูกไปเที่ยวเก่งกระจานโอ้ดีไหมไปเล่นสวนสนุกหรอสวนน้ำหรอคะโอเคไปเที่ยวทะเลโอเคจะฉันเออได้ไม่ต้องเขียนชื่อก็ได้ลูกไปเที่ยวทะเล

0: มีหลายคนทำเรียบร้อยแล้วนะคะเก่งมากเลยปัจจุบันมีเหตุการณ์อะไรบ้างคะตอนนี้ก็ได้ลูกตอนนี้ค่ะหลายคนเก่งมากค่ะหลายคนทำงานเรียบร้อยแล้วนะคะปรบมือหนึ่งครั้งปรบมือหนึ่งครั้งหนึ่งครั้งเอามือวางไว้ที่ผมช่างน่าชมน่าชมจริงๆเอามือวางไว้ที่บ่าช่างสง่าสง่าจริงๆเอามือวางไว้ที่ตักช่างน่ารักน่ารักจริงๆทีนี้นั่งนิ่งๆ นะคะเราจะมาเฉลยใบงานกันนะคะคุณแนนเฉลยใบงานเป็นแนวทางให้นักเรียนเท่านั้นนะคะถ้านักเรียนทำไม่เหมือนคุณแนนผิดไหมคะไม่ผิดนั่นเองเนาะเฉลยใบงานที่8ของเรานะคะกลุ่มที่5กลุ่มที่5คะกลุ่มที่4คะกี่นิ้วคะ1นิ้วทีนี้เงียบนะคะเงียบเดี๋ยวฟังครูแนนนิดนึงครูแนนจะเฉลยใบงานให้นะคะเหตุการณ์ของฉันอดีตอย่างเช่นเมื่อปีที่แล้วฉันเรียนอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่1โรงเรียนเขาน้อยต่อมาปัจจุบันปีนี้ฉันอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่2โรงเรียนวังไกลกังวลและอนาคตจะไปเรียนที่โรงเรียนอุดมศึกษานั่นเองนะคะเด็กๆปรบมือ1ครั้งปรบมือ1ครั้ง2ครั้ง2ครั้ง2ครั้งทีนี้นะคะเป็นเพียงการเฉลยใบงานที่เป็นแนวทางให้นักเรียนได้ทำใบงานนะคะแต่นักเรียนทำไม่เหมือนครูแนนไม่เป็นไรเลยนะคะรบกวนคุณครูปลายทางตรวจสอบให้นักเรียนด้วยนะคะในวันนี้เราก็ได้เรียนในเรื่องของอะไรคะเด็กๆกลุ่มที่4คะเราได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องอะไรคะ
1: เส้นเวลา
0: ลำดับเหตุการณ์นะคะซึ่งเราได้ทำกิจกรรมอะไรบ้างคะเราทำกิจกรรมอะไรบ้างคะ
2: เขียนเหตุการณ์ในอดีตปัจจุบันอนาคตครับ
0: เขียนเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวันของเราใช่ไหมคะอดีตปัจจุบันและอนาคตเราทำกิจกรรมอะไรอีกบ้างคะ
3: เรียงลำดับเส้นเวลาของปอยครับ
0: เราได้เรียงลำดับเส้นเวลาของปลายนั่นเองนะคะกิจกรรมในวันนี้เป็นการเรียงลำดับเหตุการณ์ในเส้นเวลานะคะเพื่อให้เราได้เห็นการเปลี่ยนแปลงของวิถีชีวิตของเราหรือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นของชีวิตเรานะคะว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างนั่นเองนะคะในชั่วโมงต่อไปเราก็จะมาเรียนรู้ในเรื่องเส้นเวลาในชีวิตเราสิ่งที่เราต้องเตรียมใบงานที่9เรื่องเส้นเวลาในชีวิตเรานั่นเองนะคะเดี๋ยววันนี้คุณครูแนนขอฝากบทเรียนไว้เพียงเท่านี้นะคะเดี๋ยวลากันไปก่อนนะคะเด็กดีอยู่ไหนเด็กดีอยู่ไหน
4: อยู่ที่ครับอยู่ที่ครับ
0: เด็กดีอยู่ไหนเด็กดีอยู่ไหน
4: อยู่ที่ครับอยู่ที่ครับ
0: สุขสบายดีหรือไรสุขสบายดีหรือไรไปก่อนนะสวัสดีบ๊ายบาย

0: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 นถึง 10:40 น
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200
2: ตอนที่5เพลงแม่ก้นเพลงโตขึ้นอยากเป็นอะไร
3: เด็กๆโตขึ้นอยากเป็นอะไรกันบ้าง

อาหารทั้งวันต้องขยันเพื่อไปสู่

ารทั้งวันต้องขยันเพื่อไปสู่

0: ว้าวเป็นยังไงบ้างเพื่อนๆร้องเพลงแล้วเต้นไปด้วยกันสนุกไหม
1: ไม้โทสนุกมากเลยเรามาช่วยทบทวนกันอีกครั้งนะคำว่าสอนเรียนการ์ตูนเต้นฝันฟันบินจันวันขยันเซียนที่อยู่ในเพลงเป็นคำที่อยู่ในแม่อะไรและเพราะอะไรนะ
0: แทนไทยขอตอบว่าแม่กลเพราะมีตัวนอนหนูเป็นตัวสะกด
1: ใช่แล้วเก่งมากทุกคน
0: เย้แล้วเจอกันใหม่นะทุกคนฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องมหิดลคิดส์ของพวกเราด้วยนะบ๊ายบาย

0: ความรู้ทำให้ทุกอย่างเป็นไปได้มหาวิทยาลัยมหิดลปัญญาของแผ่นดิน
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ที่การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ
2: ์ในช่วงชีวิตหนึ่งของคนเราคุณจะมีความทรงจำดีๆที่เกิดขึ้นสักกี่ครั้งให้กับคนที่คุณเพิ่งรู้จักกับสถานที่ที่คุณเพิ่งเคยมาและจะเปลี่ยนความรู้สึกของคุณไปตลอดกาลคุณครูแลกเปลี่ยนภาษาคนนี้คือแซนลี่เธอยังคงจำความรู้สึกในวันแรกที่มาถึงที่นี่ได้เป็นอย่างดี

0: Thank you, please. Kapun ka. Oh, how much?
1: Oh, no.
0: Oh, thank you, Kapun ka.
2: บางครั้งความสุขในชีวิตของเธอและผู้คนที่นี่ก็เกิดขึ้นท่ามกลางวิถีชีวิตเรียบง่ายโอบล้อมไปด้วยธรรมชาติและผู้คนที่ใจดีสิ่งที่เธอรับรู้ได้คือศิลปะวัฒนธรรมที่งดงามเหล่านี้ถูกถ่ายทอดปลูกฝังแทรกซึมลงจนเป็นกิจวัตรประจำวันของผู้คนไปแล้วจากรอยยิ้มที่จริงใจนำไปสู่มิตรภาพที่พบเจอได้บ่อยจนเหมือนเราเป็นญาติของพวกเขาจริงๆ

0: teacher teacher spider
1: thank you
2: มันไม่ใช่สไปเดอร์มันคือสไปซี
1: ่ okay so students this is the end of our class for today
3: teacher.
1: thank you so much
4: gift for you
1: oh my gift oh this is so cute oh thank you so much
5: ความทรงจำดีๆมักผ่านไปไวเสมอแต่สิ่งที่เธอสัมผัสได้จากผู้คนที่นี่คือรอยยิ้มความมีน้ำใจความละเอียดอ่อนทางภาษาความประณีตทางศิลปะวัฒนธรรมและมิตรภาพที่เธอจะไม่มีวันลืม

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชั่น
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีค่ะเด็กๆสวัสดีเด็กๆท่านต้นทางและเด็กๆปลายทางรวมถึงคุณครูที่อยู่ปลายทางด้วยนะคะวันนี้เป็นประจำเช่นเคยค่ะพบกับคุณครูพรณภาผ่ำบนหรือว่าครูแหม่มค่ะในรายวิชาภาษาไทยนะคะระดับชั้นประถมมาศึกษาปีที่2เป็นประจำเช่นเคยเลยนะคะวันนี้ค่ะเด็กๆต้นทางและเด็กๆปลายทางอาจจะสังเกตว่าครูแหม่มคะมีไข่ทองคำมาอีกแล้วเหรอคะวันนี้ครูแหม่มมีไข่ทองคำมาฝากเด็กๆซึ่งในไข่ทองคำวันนี้สัญญาเลยค่ะว่ามีของรางวัลนะคะมาให้เด็กๆด้วยนะคะนี่เลยของรางวัลโดยที่เด็กๆคนไหนตั้งใจเรียนและเด็กๆคนไหนตอบคำถามได้

รับไปเลยไข่ทองคำ1ฟองดีไหมคะเดี๋ยวเรามาลุ้นกันว่าไข่ทองคำเนี่ยข้างในจะมีอะไรให้เด็กๆได้ทำบ้างเอาละค่ะสำหรับกิจกรรมแรกใครตอบได้ใครตอบดีรับไปเลยไข่ทองคำนะคะเด็กๆลองดูครูแหม่มจะมีเรียกว่ามีภาพมาให้แล้วเด็กๆต้นทางและเด็กๆปลายทางดูว่าวันนี้เนี่ยเรายังอยู่ในเรื่องของการันทันตฆาตให้เด็กๆสังเกตในภาพนี้มี

0: ลุ่มที่5ค่ะกลุ่มแรกเด็กๆเห็นอะไรเอ่ย
1: หนังสือพิมพ์ค่ะ
0: หนังสือพิมพ์ออกมาวงกลมหนังสือพิมพ์ได้เลยค่ะประมือให้กลุ่มที่5ค่ะมาเลยค่ะไปแล้วนะคะเด็กๆปลายทางสังเกตเห็นไหมคะว่าคำว่าหนังสือพิมพ์เนี่ยมีการันด้วยนะคะนี่หนังสือพิมพ์นะคะนี่เลยไปแล้วนะคะภาพแรกหนังสือพิมพ์ค่ะกลุ่มที่5ตามสัญญาเลยเด็กๆกลุ่มไหนที่ได้รับไข่ทองคำแล้วสัญญาของเราก็คืออย่าเพิ่งเปิดได้ไหมคะอย่าเพิ่งหยิบด้านในมีอะไรเดี๋ยวเราจะมารอลุ้นพร้อมกันนะคะหยิบ1ฟองค่ะแล้วกลับไปที่กลุ่มตัวเองได้เลยค่ะต่อไปค่ะภาพต่อไปใครเห็นแล้วเอามือจับหัวไว้1 2 3กลุ่มที่4ค่ะกลุ่มที่4เห็นอะไรคะกลุ่มที่4เห็นอะไรเอ่ย
2: สัตว์ครับ
0: เห็นสัตว์มาวงกลมได้เลยค่ะด้านในเนี่ยเห็นสัตว์อะไรบ้างคะน้องที่ทันเห็นสัตว์อะไรบ้างคะ
3: สุนัขกับแมว
0: สุนัขกับแมวเก่งมากค่ะวงกลม2ตัวได้เลยต่อไปเหมือนเดิมสัญญาของเราจับ1ฟองค่ะกลับไปนั่งได้เลยประมือให้กลุ่มที่4ค่ะเด็กๆปลายทางสังเกตคำที่มีการันเหมือนเพื่อนๆที่อยู่ต้นทางหรือเปล่าคะถ้าสังเกตเห็นคำไหนนะคะสามารถบอกคุณครูได้เลยนะคะต่อไปกลุ่มไหนจะได้ไข่ทองคำนะ1 2 3กลุ่มที่2ค่ะ
1: โทรศัพท์ค่ะ
0: โทรศัพท์ออกมาวงกลมได้เลยค่ะเด็กๆกลุ่มไหนที่ได้ไข่ทองคำไปแล้วนะคะให้เด็กๆนำไข่ทองคำเนี่ยไปฟักไว้ในตะกร้าก่อนนะแล้วเดี๋ยวมันจะออกลูกมาเป็นอะไรเดี๋ยวมาดูนะคะนี่เลยโทรศัพท์เรียบร้อยค่ะรับไข่ไปแล้ว1ฟองประมือให้กลุ่มที่2ค่ะต่อไปกลุ่มที่จะได้ออกมาเหลืออีกเยอะไหมคะเด็กๆอีกเยอะเลยใครจะตาดีนะ1 2 3กลุ่มที่3ค่ะมาเลยค่ะกลุ่มที่3ค่ะน้องมองเห็นอะไรคะ
1: โทรทัศน์ค่ะ
0: โทรทัศน์ออกมาวงกลมได้เลยค่ะโทรทัศน์นะคะเอาละค่ะกลุ่มที่3จับไข่ทองคำได้เลยกลับไปนั่งได้เลยค่ะต่อไปผ่านไปแล้ว4ภาพภาพต่อไปคืออะไรเอามือจับหัวไว้ค่ะ1 2 3กลุ่มที่1ค่ะมาเลยกลุ่มที่1ค่ะ
1: รถยนต์ค่ะ
0: รถยนต์ออกมาได้เลยค่ะวงกลมรถยนต์ได้เลยค่ะหยิบไข่ทองคำ1ฟองค่ะเก่งมากๆค่ะต่อไปหมดหรือยังเอ่ย
4: ย
0: ังไม่หมดกลุ่มไหนจะได้รับไข่ทองคำนะมือจับหวยค่ะ1 2 3กลุ่มที่3ค่ะ
1: ดวงอาทิตย
0: ์ดวงอาทิตย์เก่งมากค่ะออกมาได้เลยค่ะนี่ก็คือดวงอาทิตย์ของกลุ่มที่3นะคะรับไปเลยไข่ทองคำ1ฟองค่ะประมือให้กลุ่มที่3ค่ะหมดหรือยังคะเด็กๆตอนนี้แม่ไก่เป็นยังไงคะหงายหลังไปแล้วนะคะแจกไข่เด็กๆไปเยอะนะคะเอาละค่ะยังไม่หมดใช่ไหมคะเด็กๆเหลืออีกกี่อย่างเอ่ยที่เป็นการันห้าหนึ่งอย่างในเด็กปลายทางเห็นไหมคะว่าอะไรที่ยังหลงเหลืออยู่ในภาพนี้เด็กๆต้นทางจับหัวไว้ใครจะได้โบนัสไข่ฟองสุดท้าย1 2 3กลุ่มที่5ค่ะ
1: ไดโนเสาร์ค่ะ
0: ไดโนเสาร์เก่งมากค่ะปรบมือให้ป่านิดามาเลยค่ะตัวแทนของกลุ่มที่ทับวงกลมก่อนค่ะไดโนเสาร์ยอดเยี่ยมมากๆเลยนะคะป่านิดาจับไข่1ฟองค่ะเด็กๆปรบมือให้กลุ่มที่5นะคะกำไข่ให้ดีๆอย่าให้

ใหญ่ของเราแตกนะคะแล้วนี่ก็คือรูปภาพที่เด็กๆบอกแล้วว่าเป็นคำที่มีการันปรากฏอยู่ในคำศัพท์แต่ละภาพนะคะยอดเยี่ยมมากๆประมือให้ตัวเองค่ะเอาละค่ะเด็กๆเดี๋ยวต่อไปเราจะมาเขียนคำศัพท์กันนะคะคำศัพท์ของเรานี่เลยมีคำว่าอะไรบ้างมาดูอย่างแรกหนังสือพิมพ์เด็กๆสะกดคำว่าหนังสือพิมพ์ให้คุณแหม่มฟังหน่อยค่ะ

0: เก่งมากค่ะซึ่งคำว่าหนังสือพิมพ์ก็จะมีพอการันนั่นเองค่ะต่อไปค่ะเอาภาพอะไรดีคะดวงอาทิตย์ด้านบนอาทิตย์เด็กๆสะกดคำว่าอาทิตย์ค่ะนะคะก็จะมียอการันนั่นเองค่ะยอดเยี่ยมมากๆต่อไปค่ะเด็กๆปลายทางสะกดด้วยนะคะขอสิ่งที่เด็กๆน่าจะชอบนะคะคืออะไรคะ
1: โทรท
0: ั
1: ศน์
0: โทรทัศน์ใครสะกดคำว่าโทรทัศน์ได้บ้างเก่งมากค่ะทรโอโทท
1: รโ
0: อ
1: ท
0: ั
1: ศน์
0: เก่งมากค่ะตัวอะไรเป็นตัวการันตัวพอพานยังไม่ถูกค่ะใครตอบถูกบ้างนอหนูการันถูกต้องค่ะเก่งมากโทรทัศน์ต่อไปขอด้านล่างค่ะนี่เลยเป็นของเล่นที่เป็นรถยนต์เก่งมากค่ะสะกดคำว่ารถยนต์

0: ซึ่งรถยนต์ก็จะมีตอการันนั่นเองค่ะต่อไปขอนี่เลยค่ะน้องบอกว่ามีสุนัข กับแมวเราเรียกว่าเป็นอะไรคะ
1: สัตว์
0: สะกดคำว่าสัตว์ค่ะ
1: สอสอตอสัตว
0: ์สอตอตัวอะไรเป็นการันคะ
1: ว
0: อการันนั่นเองนะคะยอดเยี่ยมมากค่ะต่อไปนี่เลยค่ะไดโนเสาร์เด็กๆสะกดค่ะ

0: มากค่ะซึ่งคำว่าไดโนเสาร์นะคะก็จะมีรอการันนั่นเองค่ะต่อไปภาพสุดท้ายแล้วค่ะเด็กๆโทรศัพท์สะกดค่ะโทรศัพท์นะคะแต่ว่าเวลาเด็กๆสะกดเด็กๆก็จะต้องทรอโอโทรออะระสออะพอสับแล้วก็มีตัวอะไรคะตัวอะไรเป็นการันทอทหารนะคะโทรศัพท์โทรศัพท์เด็กๆออกเสียงอีกหนึ่งครั้งค่ะหนังสือพิมพ์
1: หนังสือพิมพ
0: ์อาทิตย์
1: โทรท
0: ั
1: ศน
0: ์
1: รถยนต
0: ์
1: ส
0: ั
1: ตว
0: ์ไดโนเสาร
1: ์
0: โทรศัพท์เด็กๆเห็นไหมคะว่าทุกคำเป็นคำที่มีการันนะคะอยู่ตรงไหนของคำใครตอบได้บ้างกลุ่มที่5ค่ะ
2: อยู่พยางค์หลังของพิมพ์ค่ะ
0: อยู่ที่ไหนเอ่ย
2: ท้ายพยางค์
0: ท้ายพยางค์มารับใครอีก1ฟองค่ะกลุ่มที่5มาเลยนี่เลยนะคะประมือให้กลุ่มที่5เดี๋ยวใครตอบได้อีกรับไปอีก1ฟองเด็กๆอย่าเพิ่งเรียกว่าอย่าเพิ่งหมดกำลังใจนะคะเอาละค่ะเด็กๆซึ่งวันนี้นะคะบทเรียนของเราก็คือในเรื่องของการันทันตฆาตในชั่วโมงที่2นั่นเองนะคะสำหรับจุดประสงค์การเรียนรู้ในวันนี้นะคะเด็กๆก็จะต้องบอกลักษณะของการันได้อ่านและเขียนคำที่มีการันได้รวมทั้งท้ายที่สุดเลยก็คือการนำไปใช้เขียนและการอ่านคำได้อย่างถูกต้องนั่นเองนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวเราจะมาทบทวนในเรื่องของการันอีกหนึ่งครั้งนะคะเอาละค่ะเด็กๆการันนะคะคือตัวอักษรที่เราออกเสียงหรือเปล่าไม่ออกเสียงซึ่งมีเครื่องหมายอะไรกำกับอยู่ด้านบนคะทันตฆาตกำกับอยู่ด้านบนนั่นเองนะคะแล้วทันตฆาตคืออะไรคะเด็กๆลองออกเสียงทันตฆาต
1: ทันตฆาต
0: ทันตฆาตคืออะไรคือเครื่องหมายที่เราใช้ค่าตัวอักษรที่เขียนไว้บนการันเพื่อกำกับไว้ว่าตัวการันหรือพยัญชนะตัวนั้นเนี่ยจะไม่ออกเสียงนั่นเองนะคะซึ่งเด็กๆบอกครูแหม่มหน่อยว่าการันมี1ตัวได้ไหมคะ
1: ได
0: ้ได้มีมากกว่า1ตัวได้ไหม
1: ได
0: ้มีมากกว่า2ตัวได้ไหมได้นะคะเดี๋ยววันนี้เราจะมาเรียกว่าทบทวนอีกหนึ่งครั้งว่ามีอะไรบ้างนะคะนี่เลยการันเขียนบริเวณไหนได้บ้างของคำหนึ่งเลยเขียนพยัญชนะท้ายพยางค์สองเขียนพยัญชนะมีสระกำกับสามคือเขียนพยัญชนะกลางคำนั่นเองนะคะซึ่งเดี๋ยวเราจะมาดูต้นไม้ของเราว่าแต่ละต้นเนี่ยการันปรากฏอยู่ในตำแหน่งไหนบ้างนะคะเตรียมตัวแจกไข่นะคะคุณครูปลายทางใครตอบได้คุณหมายตอบได้ยกมือเลยมาดูนะคะต้นไม้ต้นแรกให้เด็กๆออกเสียงค่ะประดิษฐ
1: ์
0: ประดิษฐ
1: ์
0: สัตว์ป่าร
1: ถเม
0: ล
1: ์
0: มนุษย
1: ์
0: คำนี้ล่ะคะสวรรค์โทรทัศน
1: ์
0: สตางค์เด็กๆลองดูต้นไม้ต้นแรกมีการันปรากฏอยู่ที่ไหนเอามือจับหวยค่ะ1 2 3กลุ่มที่2ค่ะกลุ่มที่2ปรากฏอยู่ตรงไหนเอ่ยน้องต้นหอมค่ะ1 2 3หมดเวลาค่ะกลุ่มอื่นเตรียมตัวสติลเอามือจับหวยก่อนที่จะยกเด็กๆจะเรียกว่าต้องคิดทบทวนก่อนว่าเราจะตอบคำถามว่าอย่างไรนะคะจะได้มีจุดมุ่งหมายในการตอบเอาละค่ะ1 2 3กลุ่มที่1ค่ะ
3: ท้ายพยางค์ค่ะ
0: การันปรากฏอยู่ที
3: ่ท้ายพยางค์ค่ะ
0: ท้ายพยางค์เก่งมากออกมารับไข่ได้เลยค่ะมาเลยรับไข่ทองคำ1ฟองค่ะตอนนี้ไข่ทองคำเหลืออีกเพียงแค่1ฟองเท่านั้นเด็กๆต้นทางและเด็กๆปลายทางนะคะเตรียมตัวไว้เลยต่อไปต้นไม้ต้นที่2เด็กๆออกเสียงค่ะเวทมนต์
1: เวทมนต์
0: ดวงจันทร
1: ์
0: สายศิลป
1: ์
0: คณิตศาสตร
1: ์
0: พระอินทร์ในดาวเสียงขับพระอินทร
1: ์
0: ภาพยนตร์และสุดท้ายค่ะ
1: ส
0: ัญลักษณ์เด็กๆลองดูต้นไม้ต้นนี้เป็นต้นไม้ที่มีการันอยู่ที่ไหนตอบพร้อมกันค่ะ
1: ท้าย
0: พยางหรือท้ายคำเก่งมากๆเลยนะคะซึ่งเด็กๆสังเกตดูต้นไม้ต้นนี้มีการันมากกว่า1ตัวใช่ไหมคะซึ่งการันเนี่ยสามารถมีได้มากกว่า1ตัวนั่นเองนะคะนี่เลยเป็นต้นไม้ที่การันเนี่ยเขียนพยัญชนะที่ท้ายพยางนั่นเองนะคะต่อไปต้นไม้อีก1ต้นค่ะเด็กๆออกเสียงค่ะเปรมปรีคำนี้ค่ะ
1: พ
0: ัน
1: ไม้
0: พันไม
1: ้
0: ต้นโพ
1: ศักด
0: ิ์สิทธิ
1: ์
0: รามเกียรติ
1: ์
0: บริสุทธิ
1: ์
0: คำนี้อ่านว่าอะไรคะกาลสินเก่งมากในดาวเสียงค่ะกาลสินกาลสินคืออะไรเก่งมากค่ะคือจังหวัดของประเทศไทยเรานั่นเองนะคะเด็กๆลองดูตอบพร้อมกันในเด็กต้นทางและเด็กๆปลายทางต้นไม้ต้นนี้เป็นต้นไม้ที่มีการันปรากฏที่ไหนเอ่ยปรากฏอยู่ที่ไหนคะมีอะไรเอ่ยเก่งมากค่ะก็คือการันเขียนพยัญชนะมีสระกำกับอยู่เด็กๆลองดูอย่างคำว่าเปรมปรีเนี่ยก็มีการันก็คือดอเด็กซึ่งมีสระอีกกำกับอยู่ด้านบนแล้วก็ด้านบนสุดเลยก็มีเครื่องหมายทันตคาตเพื่อฆ่าเสียงตัวนี้ไม่ออกเสียงนั่นเองนะคะต่อไปค่ะเด็กๆออกเสียงค่ะต้นไม้ต้นนี้คำแรกออกเสียงว่าคำนี้ออกเสียงว่า
1: เส
0: ิร์ฟเด็กๆออกเสียงค่ะเสิร์ฟ
1: เส
0: ิ
1: ร
0: ์
1: ฟ
0: ช็อก
1: ช็อก

0: เดี๋ยวเสียงค่ะคอนเสิร์ต
1: คอนเสิร์ต
0: เอาละค่ะต้นไม้ต้นนี้มีการันปรากฏอยู่ที่ใดเอามือจับหู1 2 3กลุ่มที่3ค่ะ
2: กลางคำ
0: ปรากฏอยู่ที
2: ่กลางคำ
0: กลางคำเป็นคำตอบที
1: ่
0: ถูกต้องค่ะปรบมือให้กลุ่มที่3รับไปเลยไข่ฟองสุดท้ายค่ะมาเลยค่ะเอาละค่ะเด็กๆเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วนะคะเรียกว่าการันของเรานะคะไหนใครได้ไข่1ฟองใครได้ไข่2ฟองใครได้3ฟองโอ้โห3ฟอง3ฟองขอแบ่งให้เพื่อนได้ไหมคะให้น้องเลือกว่าจะแบ่งให้กลุ่มไหนคะกลุ่มที่ได้1ฟองไหนกลุ่มไหนได้1ฟองบ้างยกมือมีกลุ่ม4กับกลุ่ม2น้องจะแบ่งให้กลุ่มไหนคะ
1: 4
0: ไหนใครจะแบ่งให้กลุ่ม2ยกมือใครจะแบ่งให้กลุ่ม4เพราะฉะนั้นประชาธิปไตยของเรากลุ่มที่3จะเสียสละเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ให้เพื่อนๆกลุ่มที
1: ่
0: 2ไปมอบให้ได้เลยค่ะนี่เลยกลุ่มที่2พอได้รับแล้วเราทำอย่างไรคะไม่ต้องไหว้ค่ะแค่พูดเอ่ยคำว่าขอบใจนะหรือขอบคุณนะก็พอนะคะยอดเยี่ยมมากๆนี่ก็คือเรียกว่าการแบ่งปันให้กับผู้อื่นนั่นเองนะคะเอาละค่ะเด็กๆต่อไปเราจะมาสู่กิจกรรมไข่ปริศนาไหนใครอยากเปิดไข่แล้วยกมือเด็กๆคะยังไม่เปิดนะตอนนี้นะคะในไข่ปริศนาจะมีคำศัพท์และรางวัลให้กับเด็กๆให้เด็กๆ เปิดแล้วนำมาเขียนแบบนี้แต่ละกลุ่มได้การันตัวไหนเด็กๆปรบมือค่ะ1ครั้ง1ครั้ง1ครั้งเด็กๆคะถ้าเด็กๆเปิดไข่มาแล้วได้การันตัวไหนให้เขียนการันอยู่ข้างบนแล้วก็คิดคําที่เป็นที่มีการันตัวนั้นนะคะนําไปเขียนให้ได้จํานวนมากที่สุดถ้าพร้อมแล้วลงมือทําได้เลยค่ะกลุ่มนี้ได้ไข่กี่ฟองคะกลุ่มนี้ได้ไข่3ฟองทําไมไม่ยกมือบอกคุณแมมแบ่งให้เพื่อน1ฟองค่ะไปแบ่งให้เพื่อนกลุ่ม4ค่ะดูว่าได้ตัวอะไรเขียนลงเลยช่วยกันคิดเลยเขียนลงได้เลยค่ะเขียนลงได้เลยค่ะเขียนลงได้เลยเขียนลงได้เลยค่ะใครเป็นคนเขียนเอิดให้เวลา10วินาทีเขียนคำลงในกระดาษค่ะเพื่อนแบ่งให้ค่ะเป็น2ฟองใช่ไหมคะได้2ฟองใช่ไหมนี่เลยแบ่งให้เพื่อนนะคะแบ่งกันนะแล้วเขียนคำลงไปเลยค่ะให้เวลา5นาทีในการเขียนคำให้เสร็จนะคะเด็กๆเขียนคำลงไปเลยค่ะเขียนหรือยังกลุ่มไหนยังไม่เขียนเอ่ยเกมไปเมื่อสักครู่นี้คืออะไรคำว่าอะไร

ูเป็นการันค่ะหรือยังคะกลุ่มที่1เสร็จหรือยังคะกลุ่มที่2เสร็จหรือยังคะ

เสร็จหรือยังคะกลุ่มที่3เสร็จหรือยังคะกลุ่มที่4เสร็จหรือยังคะกลุ่มที่5เสร็จหรือยังคะเดี๋ยวคุณครูจะต่อเวลาให้อีก2นาทีเขียนคำให้ได้มากที่สุดนะคะลงมือเลยยังเขียนไม่ถูกค่ะ

0: เด็กๆอย่าลืมซ้อมซ้อมด้วยเอาคนที่ไม่ค่อยได้ออกมานะคะออกมาบอกคำศัพท์เพื่อนนะซ้อมด้วยว่ามีคำว่าอะไรบ้างนะคะมาเลยค่ะน้องกุลอ่านได้ไหมกลุ่มที่หนึ่งไปซ้อมก่อนนะคะให้เพื่อนนำเสนอซ้อมให้เพื่อนนำเสนอว่าคำนี้ว่าอะไรบอกเพื่อนนะคะเด็กๆซ้อมนำเสนอมาด้วยว่าแต่ละคำอ่านว่าอะไรให้คนที่ไม่ค่อยได้ออกมาออกมานำเสนอนะคะกลุ่มที่4เสร็จหรือยังกลุ่มที่4เหลือเวลาอีก10 9 8 7 6 5 4 3 2 1หมดเวลาค่ะมาเลยเดี๋ยวน้องเดี๋ยวคุณครูเรียกแต่ละกลุ่มนะคะกลุ่มที่2ค่ะเด็กๆปรบมือให้ตัวเองค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวคุณครูจะสุ่มเด็กๆนะคะแต่ละกลุ่มที่ได้ออกมาเด็กๆเลือกคนไว้หรือยังคะว่าจะเอานำใครออกมานำเสนอให้คนที่ไม่ค่อยได้ออกมานะคะนำเสนอเอาละค่ะนั่งตัวตรงเอามือจับหูไหล่ขอเด็กๆต้นทางและเด็กๆปลายทางคนที่ไม่ค่อยได้มีโอกาสออกมาด้านหน้านะคะเตรียมตัวไว้เลยกลุ่มแรกที่จะได้ออกมาคือแทนกลุ่มที่3ค่ะมาส่งกลุ่มแรกเลยมาเลยค่ะนำไมค์มาด้วยนะคะมาเลยค่ะน้องของหนูกลุ่มไหนเอ่ย
1: กล
0: ุ่ม3กลุ่ม3แผ่นนี้ใช่ไหมคะอ่ะเด็กๆลองดูออกเสียงด้วยนะคะตัวแรกที่เป็นการันที่กลุ่มที่3ได้ก็คือต่อเต่าเป็นการันนะคะเป็นตัวการันนะนั่นแก่คำว่า
2: สงกราน
0: ออกเสียงให้ถูกค่ะ
2: สงกราน
0: เดี๋ยวเสียงค่ะสงกราน
3: สงกราน
0: สงกราน
3: สงกราน
0: มีคนยังไม่ออกเสียงนะคะต่อไปตัวพอพานเป็นการันได้แก่คำว่า
4: หนังสือพิมพ์
0: ค่ะเดี๋ยวออกเสียงค่ะหนังสือพิมพ
3: ์หนังส
0: ือ
3: พ
0: ิ
3: มพ์
0: เก่งมากๆกลุ่มที่3รับ2คะแนนค่ะต่อไปปรบมือให้กลุ่มที่3ก่อนค่ะต่อไปกลุ่มที่จะได้ออกมาคือกลุ่มที่1ค่ะมาเลยกลุ่มที่1นะคะวันนี้ตัวแทนของเราคือน้องกุลนะคะมาเลยค่ะน้องกุลการันที่หนูได้ก็คือทรการันนะคะได้แก่คำว่า
5: วันจันทร์
0: เดี๋ยวออกเสียงค่ะวันจันทร
3: ์ว
0: ัน
3: จ
0: ัน
3: ทร
0: ์วันจ
3: ัน
0: ทร
5: ์พระอินทร์
0: พระอินทร์ต่อไปตอรอเป็นการ

0: ได้แก่คำว่า
1: คณิตศาสตร์
0: คณิตศาสตร
2: ์
0: คณิตศาสตร
1: ์วิทยาศาสตร
0: ์วิทยาศาสตร
2: ์
0: โอ้โหมาทั้งวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์เลยนะคะรับไปเลยกลุ่มนี้4คะแนนค่ะประมือให้กลุ่มที่1ต่อไปกลุ่มที่จะได้ออกมาคือกลุ่มที่5ค่ะมาเลยตัวแทนกลุ่มที่5ค่ะอ่ะประมือให้เมเมหน่อยแล้วมาเลยค่ะน้องเมเมนะคะน้องเมเมอันนี้กลุ่มนี้ของน้องเมเมใช่ไหมคะอ่ะเด็กๆลองดูกลุ่มของน้องเมเมวอแหวนเป็นการันได้แก่คำว่า
1: สัตว
0: ์เด็กๆเสียงขัดสัตว
2: ์
0: สัตว
2: ์
0: สัตว
2: ์
0: ต่อไปยอยักษ์เป็นการันได้แก่คำว่า
1: อาทิตย
0: ์ได้เอาเสียงค่ะอาทิตย์
2: อาท
0: ิ
2: ตย
0: ์กลุ่มนี้รับไปเลย2คะแนนปรบมือให้น้องเมเมและกลุ่มที่5ค่ะต่อไปเหลือกลุ่มไหนบ้างที่ยังไม่ได้ออกมาอ่านั่งตัวตรงนะคะเด็กๆปลายทางออกมานำเสนอด้วยนะคะกลุ่มที่จะได้ออกมาคือกลุ่มที่4ค่ะมาเลยกลุ่มที่4นะคะเอาคนที่ไม่ค่อยได้ออกนะคะให้เพื่อนออกมานะคะกลุ่มนี้เลือกแล้วน้องอีฟออกมาเลยค่ะประมือให้น้องอีฟมาดูของน้องอีฟกลุ่มที่4นะคะตัวรอเป็นการันน้องอีฟเขียนคำว่าเสาไฟที่มีตัวรอเป็นการันแบบนี้ถูกไหมคะไม่ถูกเสาไฟก็คือสอเอาเสาฟอไอไฟคำนี้ผิดนะคะคำนี้ไม่มีการันนะต่อไปคำนี้ออกเสียงว่า
1: วันเสาร
0: ์ได้เดาเสียงค่ะวันเสาร์
2: วันเสาร์
0: วันเสาร์นี้ถูกต้องนะคะต่อไป
1: ไดโนเสาร
0: ์ได้เดาเสียงค่ะไดโนเสาร
2: ์ไดโนเสาร
0: ์เก่งมากค่ะต่อไปต่อเต่าเป็นการันได้คือคำว่าอะไรคะคือคำว่าอะไรคะอันนั้นคืออะไรเอ่ยคืออะไรคะกลุ่มที่4อันนั้นคืออะไรเอ่ยคะอันนั้นคืออะไรคะตอบพร้อมกันค่ะกลุ่มที่4อันนั้นคืออะไรคะชื่อใครเอ่ยชื่อหรือนามสกุลคะนามสกุลอันนี้เป็นคำที่เป็นชื่อเฉพาะเจาะจงนะคะกลุ่มนี้รับ3คะแนนปรบมือให้กลุ่มที่4ค่ะและสุดท้ายกลุ่มที่จะได้ออกมาคือกลุ่มที่2นั่นเองค่ะออกมาได้เลยค่ะกลุ่มที่2ค่ะเอาเลยค่ะได้ปรบมือให้กลุ่มสุดท้ายค่ะกลุ่มที่2กลุ่มที่2นอนหนูเป็นการันได้แก่คำว่า
1: โทรทัศน
0: ์เด็กๆลองดูเพื่อนเขียนคำว่าโทรทัศน์ถูกต้องหรือไม่นั่งตัวตรงค่ะเพื่อนเขียนคำว่าอะไรคะ
3: โทรท
0: ัศน์ยังไม่ถูกนะคะโทรทัศน์ต้องเป็นทอรอโอโทรโทนี่ถูกต่อไปทัศน์จะต้องเป็นททหารไม้หันอากาศตัวอะไรเป็นตัวสะกดโทรทัศน
2: ์
0: สอสาราและมีตัวนอหนูเป็นการันโทรทัศน์ยังไม่ถูกนะคะต่อไปยอยักษ์ได้แก่คำว่า
1: อาทิตย์ค่ะ
0: อาทิตย์ได้เดาเสียงค่ะ
2: อาท
0: ิ
2: ตย
0: ์ประมือให้กลุ่มที่2ยอดเยี่ยมมากๆเลยนะคะต่อไปค่ะเด็กๆเราจะมาทำกิจกรรมไข่การันนั่นเองนะคะซึ่งกิจกรรมนี้นะคะคุณครูต้นทางและคุณครูปลายทางเรียกว่าแจกไข่ที่เป็นไข่แบบนี้นะคะให้เด็กๆเขียนคำศัพท์ที่เป็นการันนะคะอยู่ในคำศัพท์แต่ละคนจะต้องเขียนคำศัพท์ไม่เหมือนกันกลุ่มแต่ละกลุ่มห้ามเขียนคำศัพท์ที่ซ้ำกันนะคะพร้อมทั้งระบายสีพอเสร็จแล้วนำมาติดในแม่ไก่แบบนี้นะคะเด็กๆนี่เลยติดในแม่ไก่แบบนี้นะคะถ้าพร้อมแล้วลงมือทำได้เลยค่ะกลุ่มไหนเสร็จแล้วออกมาติดได้เลยค่ะเขียนคำศัพท์ระบายสีให้สวยงามเขียนคำที่เหมือนกันนะคะทุกคนช่วยกันได้แต่ห้ามเขียนคำซ้ำกันถูกต้องค่ะนุ้ยเขียนคำว่าอะไรสวรรค์เก่งมากเขียนให้เต็มบรรทัดค่ะ คุณครูทำเส้นบรรทัดให้ต้องเขียนให้เต็มบรรทัดเด็กๆเขียนให้ตัวใหญ่ๆเต็มบรรทัดพร้อมทั้งระบายสีให้สวยงามนะคะแต่ละคนต้องดูว่าเขียนคำเหมือนกันหรือเปล่าลองดูว่าคนไหนจะเอาคำไหนเขียนให้เต็มบรรทัดค่ะเขียนให้เต็มบรรทัดทุกคนต้องช่วยกันนะคะถ้าเพื่อนเขียนไม่ได้เด็กๆต้องบอกเพื่อนนะอีบอกเพื่อนหน่อยค่ะคำว่าอะไรเพิ่มเอาคำว่าอะไรดีคะที่จะไม่ซ้ำเพื่อนช่วยกันคิดนะคะมีคำว่าอะไรอีกคนอื่นช่วยกันคิด
4: พันไม้
0: เอาเขียนเลยพันไม้คนละกลุ่มค่ะไม่เป็นไรค่ะบอกเพื่อนหน่อยเร็วจักรพรรดิพันไม้เขียนอย่างไรคะบอกชัยพฤกษ์หน่อยคิดช่วยชัยพฤกษ์คิดคำหน่อยเร็วคำว่าอะไรดีมนุษย์มนุษย์ได้ค่ะเขียนเลยให้เวลา5นาทีนะคะ5นาทีค่ะ5นาทีเขียนให้เต็มบรรทัดค่ะนี่ไม่เต็มบรรทัดเลยไม่มาคนนึงใช่ไหมคะไม่เป็นไรค่ะหนูอยากเขียนไหมเขียนเลยเสร็จแล้วระบายสีค่ะไวเลยเพื่อนกลุ่มอื่นระบายสีแล้วระบายสีก่อนติดค่ะไม่อย่างนั้นมันจะเป็นรอยนะคะเด็กๆเอาอะไรมาทับค่ะเอาอะไรมารองนะคะเอาหนังสือมารองได้2นาทีเท่านั้น2นาทีค่ะเร่งมือเลยโทรทัศน์เขียนอย่างไรเอ่ยยังไม่ถูกค่ะสองนาทีเท่านั้นนะคะ2นาทีนะเดี๋ยวจะให้เด็กๆออกมานำเสนอทั้งกลุ่มแล้วก็มีท่าทางด้วยแม่ไก่เอาซ้อมไว้เอกเอกเอกไว้เลยค่ะไว้เลยค่ะ

ใดสละอายไม้อะไรเอ่ยโทรทัศน์บอกเพื่อนหน่อยค่ะเด็กๆช่วยเพื่อนหน่อยเร็วโทรทัศน์คำว่าโทรได้แล้วต่อไปทัศน์ตัวอะไรต่อไปคะทออะไรคะทอทหารอะไรอีกคะก่อนค่ะตัวอะไรเป็นตัวสะกดคะสอสลาเก่งมากค่ะกล้าแล้วตัวอะไรเป็นการันน้องกมลรัตน์น้องต้องตอบแล้วล่ะค่ะน้องกมลรัตน์โทรทัศน์นอนหนูเหลือเวลาอีก1นาที1นาทีเท่านั้นพระอินทร์ยังไม่ถูกค่ะพระอินทร์กลุ่มนี้ช่วยบอกหน่อยเร็วพระอินทร์ตัวอะไรเป็นการันมี2ตัวตัวอะไรคะตัวอะไรเป็นการันคำว่าอินทอรอเก่งมากค่ะการ์ตูนยังไม่ถูกค่ะการ์ตูนอะไรเป็นการันการ์ตูนอะไรเป็นการันเด็กๆบอกครูแม่หน่อยคำว่าการ์ตูนมีอะไรเป็นการันคะเก่งมากค่ะรอเรือการันนะคะทอรอเป็นการันค่ะ

0: เสร็จแล้วติดได้เลยค่ะเสร็จแล้วติดได้เลยเสร็จก่อนติดก่อนนะคะเลยค่ะกลุ่มที่5อ่ะกลุ่มที่5ย้ายมาฝั่งนี้ค่ะกลุ่มที่5อ่ะกลุ่มที่5นำเสนอก่อนนะคะอ่ะมายืนตรงนี้ค่ะมายืนนะยืนเลยกลุ่มที่5มายืนค่ะยืนฝั่งนี้ค่ะยืนฝั่งนี้ค่ะ2แถว2แถว2แถวอ่ะตัวเล็กอยู่ข้างหน้าอ่ะกลุ่มที่5พร้อมนำเสนอเอ็กซ์อีกเอ็กซ์1 2 3
1: เอ็กซ์อีกเอ็ก
0: ซ์แม่ไก่ออกไข่แล้วค่ะเด็กๆดูกลุ่มที่5นะคะระหว่างทำนะคำแรกค่ะ
2: วันเสาร์วอ

0: กลุ่มได้เลยค่ะต่อไปแม่ไก่ตัวที่2กลุ่มที่1มาได้เลยแม่ไก่กลุ่มที่1นะคะยืน2แถวนะคะเอกอีกเอก1 2 3
1: เอกอีกเอกเอก
0: แม่ไก่ออกไข่แล้วค่ะ
1: แม่ไก่ออกไข่แล้วค่ะ
0: มาดูคำแรกค่ะกลุ่มนี้คำแรก
2: ยาว
3: ยาว

0: กลุ่มได้เลย
1: เอ้ยเอ้ย
0: ต่อไปกลุ่มที่จะออกมากลุ่มไหนเสร็จแล้วมาเลยค่ะเด็กๆปลายทางกลุ่มไหนเสร็จแล้วออกมาได้เลยหมดเวลาเหลือเวลาอีก10 9 8 7 6 5 4 3 2 1วางสีค่ะทุกกลุ่มติดลงในแม่ไก่ค่ะมาเลยกลุ่มที่3มาเลยค่ะกลุ่มที่3มาทั้งกลุ่มค่ะกลุ่มที่3ออกมาทั้งกลุ่มค่ะเด็กๆลองดู

0: ไก่น่าจะยังไม่ตื่นค่ะขอใหม่1 2 3เอกอีเอกเอกแม่ไก่ออกไข่แล้วค่ะอ่ะมาดูคำแรกกลุ่มนี้ไข่ฟองแรกคำว่า
1: ไดโนเสาร์ไอไดโซโนสอเอารอกรันเสาไดโนเสาร์สวรรค์สวรรคอกรัน
0: สวรรค์โทรทัศน
1: ์ทรโอทรสออะพอสารัน
0: สับโทรศัพท
1: ์หนังสือพิมพ์หอนออะงอหนังสออือสือพออิงอพอการัน
0: พิม
1: หนังสือพิมพ์โทรทัศน์ทรโอทรทออะสอนอการัน
0: ทัศน์โทรทัศน
1: ์สตาง
0: สอทออางอตอกันสตางกลุ่มที่3ค่ะเอเอียกก็ไปได้เลยต่อไปกลุ่มที่จะได้ออกมาคือกลุ่มที่4มาเลยค่ะกลุ่มที่4มาค่ะเตรียมตัวนะคะขอยืมไมค์กลุ่มที่3ค่ะขอยืมไมค์กลุ่มที่3นะพร้อมไหมคะกลุ่มที่4หันไปข้างหน้าพร้อม1 2 3เอกเอกเอกแม่ไก่ออกไข่แล้วค่ะไข่ฟองแรกค่ะคำว่า
2: วันอาทิตย์ครับ
0: สะกดค่ะ
2: วออานอวันออาอะทออิตอยอกลันทิตอาทิตย
0: ์วัน
2: อาทิตย์วันศุกร์วออะนอวันสออุกรกรันสุก
0: วันสุก
2: วันเสาร์สอวออะนอวันสอเอารอรันเสาร์วันเสาร์มนุษย์มอนอุสอนนอกรันมนุษย์ดอยโนเสาร์ดอไอได
0: โนโอโน
2: สออารอการันสาวพอไอโนสาวพอไม้พออะนอทอสอุกลันทุพันมอไอไม้ไม่โทไม้พันไม
0: ้ปรบมือให้กลุ่มที่4เอกเอกกลับไปเก่งมากๆเลยนะคะและกลุ่มสุดท้ายกลุ่มที่2มาได้เลยค่ะยืนแถวตรงค่ะดูเพื่อนๆที่อยู่ต้นปลายทางด้วยนะคะกลุ่มที่2 1 2 3เอกเอกเอกแม่ไก่ออกไข่แล้วค่ะคำศัพท์คำแรกค่ะเด็กๆออกเสียง
3: การ์ตูน
0: ก
3: ออารอการันกาตออูนอตูนการ์ตูน
0: สตาง
3: สอตออางอคอการันสตางสัตว์สอ

0: พระอินทรอะพระออินทรการันอินพระอิน
1: เก่งมากๆกลุ่มสุดท้ายกลุ่มที่สองปรบมือให้กลุ่มที่สองเอกเอกลับไปได้เลยค่ะเอาละค่ะเสร็จสิ้นไปแล้วนะคะสำหรับกิจกรรมของเรานะคะซึ่งวันนี้นะคะกิจกรรมใบงานของเด็กต้นทางและเด็กปลายทางก็คือใบงานที่6เรื่องการรันหันสานะคะเด็กๆ เดี๋ยวคุณแม่จะให้เวลา2นาทีนะคะเพราะว่าเราใช้เวลาในการทำกิจกรรมก่อนหน้าเนี่ยเป็นจำนวนมากนะคะวันนี้ลองดูลองทำสักข้อก่อนนะคะเด็กๆเปิดเลยเด็กๆลองดูวันนี้กิจกรรมของเราก็คือให้เด็กๆเนี่ยเขียนคำศัพท์ให้สัมพันธ์กับความหมายเช่นคำแรกคำนี้สออะตอยออะตัวสออะตอตัวการันหรือการันหายไปที่แปลว่าความจริงคำว่าอะไรที่แปลว่าความจริงคะ
2: สัตว
1: ์เก่งมากอีกคำหนึ่งสัตว์ที่มีอะไรเป็นการันคะยอยักษ์การันยอดเยี่ยมมากๆเลยนะคะสัตว์แบบนี้นะคะแล้วคำอ่านล่ะคะคำอ่านคำว่าสัตว์อ่านอย่างไรเอ่ยสออะดอสัตว์นั่นเองนะคะแปลว่าความจริงยังมีอีกหนึ่งคำสออะตอการันยังไม่ได้เติมแปลว่าสิ่งมีชีวิตที่แตกต่างจากพันไม้คืออะไรคืออะไรคะสัตว์ที่มีอะไรเป็นการันวอแหวนการันหนูก็เขียนไปได้เลยคำอ่านก็คือสัตว์แบบนี้นะคะเอาละค่ะในชั่วโมงนี้ทำไม่ทันไม่เป็นไรนะคะเด็กๆสามารถนำกลับไปทำเป็นการบ้านนะคะหรือว่ากลับไปทำในชั่วโมงว่างได้เลยนะคะเอาละค่ะเด็กๆต้นทางและเด็กๆปลายทางมาดูนี่เฉลยใบงานคำแรกนะคะสัตว์นะคะแปลว่าความจริงนะคะต่อไปคำที่สองสัตว์ที่มีวอแหวนเป็นการันแบบนี้นะคะหมายถึงสิ่งที่มีชีวิตนั่นเองต่อไปข้อที่สามรถยนต์อะไรเป็นการันต่อเต่านะคะเป็นการันนะคะหมายถึงพาหนะอีกหนึ่งคำนะคะภาพยนตร์ตัวอะไรเป็นการันตอรอนะคะเป็นการันแบบนี้นะคะต่อไปข้อที่ห้าสัมพันธ์ที่หมายถึงผูกพันเกี่ยวข้องตัวอะไรเป็นการันคะทอทงนะคะเป็นการันแบบนี้นะคะต่อไปพันธุ์ที่หมายถึงพวกพ้องเชื้อสายหรือว่าเชื้อนะคะก็คือตัวทอทงสระอุเป็นการันนั่นเองต่อไปวันจันทร์ตอบเสียงดังฟังชัดอะไรเป็นการันทอรอนะคะเป็นการันดอกจันนะคะตัวทอนอเป็นการันนะคะบริสุทธิ์ตัวทอสระอิเป็นการันนะคะและสุดท้ายเปรมปรีตัวอะไรเป็นการันคะดอเด็กนะคะแล้วก็มีสระอินะคะอยู่ข้างบนนั่นเองนะคะเอาละค่ะเด็กๆสำหรับวันนี้นะคะในเรื่องของการันและทันตคาตนะคะสรุปแล้วการันคืออะไรคะใครตอบได้บ้างสรุปแล้วการันคืออะไรน้องจักรพรรดิค่ะการันคืออะไรคะน้องจักรพรรดิน้องปลื้มค่ะการันคืออะไรคะน้องปลื้มค่ะ
3: พยัญชนะครับ
1: พยัญชนะที่เราออกเสียงหรือไม่ออกเสียงคะ
3: ไม่ออกเสียงครับ
1: การันคือพยัญชนะที่เราไม่ออกเสียงซึ่งมีอะไรกำกับอยู่ด้านบนคะไม้ทันตคาตกำกับอยู่ด้านบนนั่นเองนะคะเอาละค่ะสำหรับบทเรียนในครั้งต่อไปนะคะเปลี่ยนเรื่องใหม่แล้วค่ะเด็กๆก็คือในเรื่องของรอหันสรรสร้างความรู้ในชั่วโมงที่1 นะคะสิ่งที่จะต้องเตรียมก็คือใบความรู้ที่7เรื่องรอหันและใบงานที่7เรื่องคำที่มีรอหันสามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.dltv.ac.th นั่นเองนะคะเอาละค่ะเด็กๆสำหรับในเรื่องการันทันตคาตนะคะเราก็ได้เรียนรู้ไปแล้วนะคะให้เด็กๆนะคะนำไปใช้ได้อย่างถูกต้องนะคะก็จะทำให้เด็กๆเนี่ยเรียกว่าถ้าเขียนถูกเด็กๆก็สามารถอ่านถูกนะคะแล้วก็สามารถนำไปใช้ถูกต้องนะคะฝากเด็กๆกลับไปทบทวนอีกหนึ่งครั้งนะคะจะได้มีความแม่นยำในเรื่องนี้นั่นเองค่ะวันนี้นะคะเด็กๆครูแมมนะคะขอตัวลาเด็กๆที่น่ารักเพียงเท่านี้แล้วเดี๋ยวเราจะกลับมาพบกันใหม่ในชั่วโมงหน้าวันนี้ลาไปแล้วสวัสดีค่ะ
4: ต ักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
5: ขอบคุณครับคุณครู
1: สวัสดีค่ะเด็กๆออกมาชมผลงานเพื่อนได้เลยนะคะมาชมผลงานเพื่อนได้เลย

0: ้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังแห่งความคิดด้วย
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 6:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 6:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 นถึงเวลา 6:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th
1: ตอนที่4เพลงแม่กบเพลงเล่นท้ายคำ

0: ว้าวเป็นยังไงบ้างเพื่อนๆร้องเพลงแล้วเต้นไปด้วยกันสนุกไหม
1: ไม่โทสนุกมากเลยเรามาช่วยทบทวนกันอีกครั้งนะคำว่าหลับขับจับหยิบสิบบีบกบลบจบที่อยู่ในเพลงเป็นคำที่อยู่ในแม่อะไรและเพราะอะไรนะ
0: แทนไทยขอตอบว่าแม่กบเพราะมีตัวบอใบไม้เป็นตัวสะกด
1: ใช่แล้วเก่งมากทุกคน
0: เย้แล้วเจอกันใหม่นะทุกคนฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องมหิดลคิดส์ของพวกเราด้วยนะบ๊ายบาย

0: ความรู้ทำให้ทุกอย่างเป็นไปได้มหาวิทยาลัยมหิดลปัญญาของแผ่นดิน
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: สวัสดีคุณครูปลายทางนักเรียนปลายทางและนักเรียนต้นทางที่น่ารักทุกคนนะครับวันนี้มาพบกันอีกเช่นเคยนะครับในรายวิชาคณิตศาสตร์ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่2กับคุณครูพีรพงษ์เย็นสวงหรือวัดครับ
1: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
0: สวัสดีครับมาพบกันอีกเช่นเคยนะหวังว่าเด็กๆทั้งต้นทางและปลายทางคงสบายดีนะครับสบายดีไหมครับ
2: สบายด
0: ีสบายดีนะจากครั้งที่แล้วเราเรียนรู้ไปเรื่องอะไรครับใครตอบคุณครูได้บ้างตะวันลูกครั้งที่แล้วเราเรียนรู้ไปเรื่องอะไรครับ
3: การตั้งรูปแบบมีกระจายครับ
0: เยี่ยมมากเอาประมือให้ตะวันหน่อยเยี่ยมมากจากครั้งที่แล้วเราเรียนรู้ไปในเรื่องของการหาผลลบของจำนวนที่ตัวตั้งไม่เกิน 1,000 โดยการตั้งลบมีการกระจาย2หลักใช่ไหมครับเราจะนำความรู้ในเรื่องของการหาผลลบของจำนวน2จำนวนแบบมีการกระจายและที่ไม่มีการกระจายนักเรียนก็ได้เรียนรู้ไปแล้วนะครับเราจะใช้ความรู้ในส่วนนั้นมาใช้ในวันนี้นะครับนั่นก็คือในเรื่องของการหาผลลบของ

เรียนจะต้องทำได้นะครับนั่นก็คือหาผลลบของจำนวน3จำนวนที่ตัวตั้งไม่เกิน 1,000 โดยการตั้งลบได้นะแก้ปัญหาได้และสามารถที่จะสื่อสารและสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์ได้ออกมาพูดออกมาอธิบายออกมานำเสนอหน้าชั้นเรียนได้นะครับก่อนอื่นเรามาทบทวนในเรื่องของการหาผลลบของจำนวน3จำนวนที่ตัวตั้งไม่เกิน100กันก่อนนะว่านักเรียนยังจำได้ไหมครับมาอ่านสถานการณ์พร้อมกันลูก1 2 3

0: เด็กๆคิดว่าสิ่งที่โจทย์ถามคืออะไรครับวันใหม่ลูกโจทย์ถามอะไรลูก
1: ตูนเหลือเงินกี่บาท
0: ตูนเหลือเงินเท่าไหร่เหลือเงินกี่บาทนั่นเองอ่ะปรบมือให้วันใหม่นอเยี่ยมมากและโจทย์บอกอะไรเราลูกโจทย์บอกอะไรเรานโมครับโจทย์บอกอะไรเราครับ
2: ตูมีเงินอยู่25บาทครับซื้อของเล่นไป8บาทซื้อขนมไป5บาท
0: เยี่ยมมากอัปประมือนโมหน่อยแสดงว่าเราอ่านเรียบร้อยแล้วเข้าใจเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับว่าใครลูกใคร
1: ต
0: ูนเขาทำอะไรลูกอ๋อเขามีเงินอยู่25บาทใช่ไหมแล้วเขาเอาเงินนี้ไปทำอะไรครับ
1: ซ
0: ื้
1: อของเล่นอ๋อ
0: ซื้ออะไรซื้อของเล่นแล้วก็ซื้ออะไรอีกลูก
1: ขนม
0: อ๋อซื้อขนมนะแล้วเราจะหาคำตอบได้อย่างไรว่าตูนเหลือเงินเท่าไหร่ใครตอบคุณครูได้บ้างเจ้านายลูกเราจะหาคำตอบได้ยังไงอะลูก
2: 25งบ8งบ5
0: เยี่ยมมาอัปประมือเจ้านายหน่อยนะเดี๋ยวมาดูกันนะครับแนวคิดแรกเราอาจจะนำเงินทั้งหมดของตูนนะนั่นก็คือ25บาทใช่ไหมครับลบด้วยราคาของเล่น8บาทจากนั้นนำเงินที่เหลือไปลบด้วยราคาของขนม5บาทนะซึ่งสามารถเขียนประโยคสัญลักษณ์ได้อย่างที่เจ้านายบอกเลยนั่นก็คือเท่าไหร่ลูก25ลบด้วย
1: 8
0: ลบด้วย8และลบด้วย
1: 5
0: เท่ากับจำนวนใดในลักษณะนี้นะครับเอ๊ะเราหาผลลบได้อย่างไรลองใช้กระดานประจำกลุ่มสิลองช่วยกันหาผลลบสิครับว่า25ลบด้วย8ลบด้วย5เท่ากับจำนวนใดทางต้นทางและปลายทางเลยนะครับได้คำตอบเท่าไหร่จะดูว่ากลุ่มใดเสร็จก่อนได้เท่าไหร่ลูกกลุ่มที่5เสร็จเรียบร้อยแล้วเยี่ยมมากเลยกลุ่มที่5ได้คำตอบเท่าไหร่ลูก
2: 12ค่ะ
0: 12ใช่ไหมครับเยี่ยมมากอันไหนกลุ่มที่5ออกมานำเสนอก่อนเรานำจำนวนใดลบด้วยจำนวนใดก่อนลูก
2: 25ลบ8
0: 25ลบด้วย8เหลือกลุ่มที่5 25ลบด้วย8เหลือ25ลบด้วย8เหลือเท่าไหร่ครับ
2: 17ค่ะ
0: 17เยี่ยมมาก17นะแล้วนำ17ไปลบด้วย5ใช่ไหมครับชี้เพื่อนดูแล้วนำ17ไปลบด้วย5เหลือเท่าไหร
2: ่เหลือ12ค่ะ
0: เยี่ยมมากเอาปรบมือให้กลุ่มที่5หน่อยเยี่ยมมากนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะจากเมื่อสักครู่นี้นักเรียนก็ต้องทราบก่อนว่า

0: นวนใดเป็นตัวตั้งลูกใครตอบคุณครูได้บ้างเอามือจับหูจับแขนจับไหล่ยกทีทัศน์ลูกจำนวนใดคือตัวตั้งลูก
1: 25ครับ
0: คือจำนวนใดนะ
1: 25ครับ
0: 25ถูกต้องนะครับเยี่ยมมากเอาประเมินทีทัศน์หน่อยเยี่ยมมากนะแล้วจำนวนใดเป็นตัวลบจำนวนใดเป็นตัวลบประภัสราลูกประภัสราจำนวนใดเป็นตัวลบครับ
2: 8กับ5ค่ะ
0: 8และ5นั่นเองนะครับเยี่ยมมากเอาประเมินประภัสราหน่อยแล้วดูยังไงลูกว่าจำนวนใดเป็นตัวตั้งจำนวนใดเป็นตัวลบครับเราดูยังไงจำนวนใดเป็นตัวลบลูกใครบอกเพื่อนได้บ้างนโมลูกเราทราบได้ไงว่า8กับ5เป็นตัวลบลูก
2: เพราะ25อยู่ข้างหน้าเป็นตัวตั้ง8กับ5อยู่ข้างหลังตัวลบจะเป็นตัวลบครับ
0: อยู่ข้างหลังอะไร
2: เครื่องหมายตัวลบครับ
0: เยี่ยมมากเอาประเมินให้นโมหน่อยจำนวนที่อยู่ด้านหลังเครื่องหมายลบเราเรียกว่าตัวลบนั่นเองนะครับแล้วจะหาคำตอบได้อย่างไรนั่นก็คือเราต้องทำยังไงลูกอาจจะนำ25ใช่ไหมนำเงิน25บาทลบด้วยราคาของเล่นนั่นก็คือ8บาท25ลบด้วย8เหลือเท่าไหร่ลูกใครตอบคุณครูได้บ้าง25ลบด้วย8ปลื้มลูก25ลบด้วย8
1: 17ครับ
0: 17แสดงว่าในส่วนนี้ถ้าตูนนำเงิน25บาทไปซื้อของเล่นใช่ไหมก็จะเหลือเงินเท่าไหร่ลูกเหลือเงิน17บาทนั่นเองนะครับและถ้าเรานำเงินที่เหลือ17บาทนี้ไปลบด้วยราคาของขนม5บาทตูนจะเหลือเงินกี่บาทตะวันลูกตะวันจะเหลือเงินกี่บาท
2: 12บาทครับ
0: 12บาทเยี่ยมมากเอาประเมินตะวันหน่อยนะจะเหลือเงินนั่นก็คือคิดจาก17ลบด้วย5นะครับเท่ากับ12นั่นเองนะหรือเราอาจจะเขียนขั้นตอนการลบจำนวน3จำนวนได้ในลักษณะต่อไปนี้นะครับขั้นแรกเราก็นำอะไรลูกนำ25ลบด้วยลบด้วย8ก่อนนะครับซึ่งจะได้เท่ากับ17ใช่ไหมครับแล้วนำผลลบที่ได้นั้นลบด้วยจำนวนที่เหลืออยู่นั่นก็คือนำไปลบด้วย5ก็จะได้เท่ากับ12นั่นเองดังนั้นจึงสามารถบอกได้ว่า25ลบด้วย8ลบด้วย5เท่ากับ12นะหรือแนวคิดที่2ครับแนวคิดที่2นักเรียนคิดว่าถ้าเราไม่คิดแบบเมื่อสักครู่นี้เรามีวิธีการคิดแบบอื่นไหมที่ไม่ใช่25ลบด้วย8ลบด้วย5นโมลูกนโมคิดว่าคิดแบบใด
2: 25ลบด้วย5ครับ
0: แล้วก
2: ็8และลบด้วย8ครับ
0: นำ25ลบด้วย5และลบด้วย8ใช่ไหมเยี่ยมมากเอาประเมินนโมหน่อยนั่นก็คืออะไรอาจจะนำเงินทั้งหมดของตูน25บาทใช่ไหมครับลบด้วยราคาของขนมก่อนก็ได้ใช่ไหมลบด้วยราคาของขนมก่อน5บาทนะครับจากนั้นนำเงินที่เหลือลบด้วยราคาของเล่น8บาทนะเขียนประโยคสัญลักษณ์ได้อย่างไรใครออกมาเขียนให้ครูได้บ้างมือจับหูจับไหล่ยกดาเนียลุกมาดาเนียเขียนให้ครูดูหน่อยนำ25ลบด้วย5แล้วลบด้วยอะไรเอ่ยลบด้วย8เท่ากับจำนวนใดใช่ไหมครับเยี่ยมมากเลยนะปรบมือให้ดาเนียหน่อยแสดงว่าประโยคสัญลักษณ์นะครับที่ได้นั่นก็คือ25ลบด้วย5ลบด้วย8เท่ากับจำนวนใดนั่นเองนะและเราจะหาผลลบได้อย่างไรแน่นอนว่าเราต้องทำยังไงลูกใครบอกคุณครูได้บ้างต้องทำยังไงพูดให้สอดคล้องกับสถานการณ์นะวันใหม่ลูก
1: 25ลบ
0: 25คือจำนวนเงินของอะไร
1: ตูน
0: จำนวนเงินของตูนลบด้วยอะไรครับ
1: ลบด้วย5ลบด้วย8ค่ะ
0: ลบด้วย5ก่อนแล้วค่อยลบด้วย8ใช่ไหมครับอ่ะปรบมือวันใหม่หน่อยจะเห็นว่าเราก็นำเงิน25บาทลบด้วยราคาของขนม5บาทก่อนใช่ไหมครับซึ่งจะได้เท่าไหร่ลูกอ่ะช่วยกันคิด25ลบด้วย5เหลือเท่าไหร่ปณิดาลูกปณิดาตูนจะเหลือเงินเท่าไหร่ถ้าซื้อขนมไปก่อน
1: 20ค่ะ
0: เยี่ยมมากอ่ะปรบมือให้ปณิดาหน่อยแสดงว่าในส่วนนี้ตูนจะเหลือเงิน20บาทนะครับจากนั้นนำเงินที่เหลืออยู่ไปลบด้วยอะไรเอ่ยลบด้วยลบด้วย8นั่นเองนั่นก็คือราคาของเล่นนะครับซึ่งจะเหลือเท่าไหร่ลูก20ลบด้วย8
3: 12
0: กลลูกกล20ลบด้วย8เหลือเท่าไหร
1: ่12ครับ
0: เหลือ
1: 12ครับ
0: เยี่ยมมากอ่ะประเมยคุณหน่อยนะจะเหลือเงิน12บาทนะครับหรือแล้วอาจจะเขียนได้ในอีกลักษณะหนึ่งนั่นก็คือขั้นที่1นำอะไร25ลบด้วย5ใช่ไหมครับเท่ากับ20แล้วนำ20ลบด้วย8นะครับผลลบที่ได้ลบด้วย8จะได้เท่ากับ12ดังนั้นจึงสามารถบอกได้ว่า25ลบด้วย5ลบด้วย8เท่ากับ12นั่นเองนักเรียนจะเห็นว่าอะไรนักเรียนจะเห็นว่าการหาคำตอบของทั้ง2แนวคิดอาจจะทำได้โดยนำจำนวน2จำนวนแรกจากซ้ายไปขวามาลบกันก่อนใช่ไหมแล้วนำผลลบที่ได้ลบด้วยจำนวนที่เหลือซึ่งปรากฏว่าจะได้คำตอบทำไมลูกได้คำตอบเท่ากันเลยนั่นก็คือตูนเหลือเงินเท่าไหร่สรุป
3: 12
0: บาทได้ทั้ง2แนวคิดเลยนะครับไม่ยากเลยใช่ไหมลูกไม่ยากนะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกิจกรรมของเรากันนะกิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมอะไรใครอ่านออกบ้างกิจกรรมอะไรลูกShopping game นะแสดงว่าเราต้องทำอะไรเนี่ยเกมแต่เกมในที่นี้เป็นเกมอะไรบ้างนะไปดูที่ร้านค้ากันนะร้านเกมช็อปนะครับมีเกมอะไรบ้างครับดูพร้อมกันเลยมีเกมอะไรบ้างลูก
3: เกมบ
0: ิ
3: งโก
0: ้เกมบิงโก้หนึ่งกล่องราคาเท่าไหร่เนี่ยลูกราคา90บาทอันนี้เกมอะไรอีกครับ
3: เกมจ
0: ับ
3: ค
0: ู่เกมจับคู่ใช่ไหมเกมจับคู่อันนี้ราคาเท่าไหร่ครับ1กล่อง220บาทนะเกมอะไรครับเกมบันไดงู1กล่องราคาเท่าไหร่ครับ
3: 115บาท
0: และเกมตกปลาราคาเท่าไหร่ครับ325บาทนะไหนใครชอบเกมบิงโกบ้างยกมือใครชอบเกมจับคู่ใครชอบเกมบันไดงูว้าวเกมตกปลาล่ะลูกมาดูกันนะเขาจะให้ทำอะไรเขาจะให้ทำอะไรนะกติกาการเลือกซื้อของเล่นจากร้านเกมช็อปนะครับเขาบอกว่าให้นักเรียนแบ่งกลุ่มโดยแต่ละกลุ่มมีเงิน790บาทแสดงว่าสมมุติว่าแต่ละกลุ่มมีเงินเท่าไหร่นะลูก
3: 790บาทท
0: ุกกลุ่มมีเงิน790บาททั้งต้นทางและปลายทางนะครับให้แต่ละกลุ่มเลือกซื้อเกม2กล่อง2กล่องนะ2กล่องนะครับจากร้านเกมช็อปนะเขียนประโยคสัญลักษณ์จากการซื้อเกมเขียนประโยคสัญลักษณ์จากการซื้อเกมและหาจำนวนเงินที่เหลือนักเรียนสามารถซื้อสมมติจะซื้อเกมบันไดงู2กล่องได้ไหมได้ไหมได้เพราะว่าอะไรเลือกซื้อเกม2กล่องเลยลูกอาจจะซื้อซ้ำได้ไหมได้นะครับนะเดี๋ยวเรามาดูกันนะมาดูตัวอย่างกันก่อนนะมาดูตัวอย่างก่อนนะลูกนะปรบมือ5ครั้งปรบมือ5ครั้งปรบให้ดังกว่านี้ปรบใหม่อีกทีปรบให้ดีกว่าเดิมโยกไปถึงซ้ายและย้ายไปถึงขวาโยกมาข้างหน้าแล้วกลับไปที่เดิมเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างแรกนะครับเช่นคุณครูบอกว่าทุกกลุ่มมีเงินเท่าไหร่นะลูก
3: 790บาท
0: 790บาทใช่ไหมครับซื้อเกมตกปลา1กล่องสมมุตินะ ราคา325บาทและเกมจับคู่1กล่องราคาเท่าไหร่ครับ

0: 220บาทเราต้องเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์ใช่ไหมเราเขียนประโยคสัญลักษณ์ได้อย่างไรอ่ะปลื้มลูกปลื้มตอบคุณครูหน่อยว่าเราสามารถเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์การลบได้อย่างไรครับ
1: เอา790มาลบกับ325ครับแล้วก็เอา325มาลบกับ220ครับ
0: นั่นก็คือนำ790ลบด้วย325ลบด้วย220ใช่ไหมแสดงว่าเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์ได้อย่างไรไหนใครออกมาเขียนให้คุณครูดูได้บ้างเอามือจับหูประมือ2ครั้ง3ครั้งยกมือวันใหม่ลูกใหม่วันใหม่เขียนให้คุณครูดูหน่อยนะแอร์นาม790นะลบด้วย325ใช่ไหมครับลบด้วยอะไรเอ่ยอ๋อลบด้วย220ใช่ไหมเอ่ยเท่ากับจำนวนใดนักเรียนคิดว่าเพื่อนเขียนถูกต้องไหมลูกเขียนถูกต้องนะปรบมือให้วันใหม่นอเยี่ยมมากนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะจากเมื่อสักครู่นี้นักเรียนจะเห็นว่าอะไรครับมีเงิน790บาทซื้อเกมตกปลา1กล่องราคา325บาทใช่ไหมแสดงว่าจำนวนเงินลดลงไหมลูก
2: ลดลง
0: อ๋อจำนวนเงินลดลงใช่ไหมครับจากนั้นไปซื้ออะไรต่อนะซื้ออะไรต่อครับซื้อเกมจับคู่1กล่องใช่ไหมราคา220บาทนั่นหมายความว่าจำนวนเงินก็จะต้องลดลงไปอีกใช่ไหมแสดงว่าเครื่องหมายที่จะต้องใช้นั่นก็คือเครื่องหมายอะไรครับเครื่องหมายลบดังนั้นสามารถเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์การลบได้เป็น790ลบด้วย325ลบด้วย220เท่ากับจำนวนใดนะครับคุณครูขออนุญาตลบของวันใหม่ออกนิดนึงนะให้เพื่อนปลายทางเห็นได้ชัดเจนนะครับมาดูกันนะและเราจะหาผลลบนี้ได้อย่างไรล่ะใครตอบคุณครูได้บ้างลูกตะวันลูกตะวันเราจะหาผลลบนี้ได้อย่างไรครับ
3: กัน
0: เราจะนำอะไรลบด้วยอะไรก่อนดี
3: 790ลบด้วย325ลบด้วย220ครับ
0: นำ790ลบด้วย325ก่อนใช่ไหมครับเยี่ยมมากนะแน่นอนว่าเราก็จะต้องทราบก่อนใช่ไหมครับว่าอ๋อจำนวนใดเป็นตัวตั้งนะจำนวนใดครับเจ้านายลูกเจ้านายตอบคุณครูหน่อยว่าจำนวนใดเป็นตัวตั้งครับ
3: 790
0: 790นั่นเองนะแล้วจำนวนใดเป็นตัวลบเอ่ยธนพรลูกธนพรจำนวนใดเป็นตัวลบครับ
4: 325แล้วก็220ค่ะ
0: เยี่ยมมากอัปประเบยให้ธนพรหน่อยนะนั่นก็คือ325และ220นั่นเองนะครับวิธีการคิดเราก็อาจจะนำอะไรลูก790ใช่ไหมลบด้วย325จากนั้นเราค่อยนำผลลบที่ได้มาลบด้วย220ในลักษณะนี้นะครับนั่นก็คือนำ790ลบด้วย325ก่อนแน่นอนว่าเด็กๆก็จะต้องทำอะไรเนี่ยลูกเราจะหาผลลบได้ยังไงเราต้องใช้วิธีการอะไรนะนโมลูกนโมเราใช้วิธีการอะไรครับ
5: ลบครับ
0: วิธีการอะไรตั้งอะไร
5: ตั้งลบครับ
0: วิธีการตั้งลบนะครับเยี่ยมมากคุณครูก็เขียนเลขโดดในหลักเดียวกันให้ตรงกันก่อนนะครับนั่นคืออะไรลูกนั่นคือ790ลบด้วย325ใช่ไหมอ๋อเลขโดดในหลักหน่วยตรงกันแล้วเลขโดดในหลัก10ตรงกันแล้วเลขโดดในหลักร้อยตรงกันแล้วนะครับจากนั้นจะพบว่าเราจะต้องเริ่มลบในหลักใดก่อนนะเริ่มลบในหลักหน่วยใช่ไหมครับ0หน่วยลบด้วย5หน่วยทำการลบเลยได้ไหมลูก
6: yeah.
0: ไม่ได้ทำอย่างไรครับ
6: เลขที
0: ่10
6: ม
0: าช่วยอ๋อกระจายจำนวนจากหลัก10ไปยังหลักหน่วยนั่นเองใช่ไหมครับจะเห็นว่าในหลัก10ของตัวตั้งมีอยู่90ใช่ไหมกระจายไป10แสดงว่าในหลัก10เหลือเท่าไหร่ครับ
6: 80
0: 80ขีดทับและเขียนตัวเลข8กำกับไว้เพื่อบ่งบอกว่าอ๋อตอนนี้ตัวตั้งในหลัก10อ่ะมี80แล้วนะเหลือแค่80ใช่ไหมครับเพราะกระจายไป10 10เป็นกี่หน่วยครับ
2: 10หน
0: ่วยรวมกับ0หน่วยเป็น10หน่วยเพราะฉะนั้นขีดทับและเขียนตัวเลข10กำกับไว้เพื่อบ่งบอกว่าอ๋อตอนนี้ในหลักหน่วยของตัวตั้งมี10หน่วยแล้วนะแสดงว่าเราทำการลบได้ยังครับ
2: ได้แล้ว
0: ฮะทำการลบได้แล้วนะครับนั่นคืออะไรครับ10หน่วยลบด้วย5หน่วยนั่นเองเหลือ 5หน่วยเขียน5ที่หลักหน่วย80ลบด้วย20เหลือ
2: 60
0: 60เขียน6ที่หลัก10 700ลบด้วย300เหลือ400เขียน4ที่หลัก100นะครับขั้นที่2เราก็นํา465ซึ่งเป็นผลลบเมื่อสักครู่นี้ใช่มั้ยลบด้วย220นะครับลบด้วย220นะได้เท่าไหร่ลูกได้เท่าไหร่ลองตอบแบบรวดเร็วเลยลบทั้งหมดเลยนะ
2: 200
0: เท่าไหร
2: ่
0: 245เยี่ยมมากแสดงว่าเริ่มคิดในใจได้แล้วนะครับหน่วยลบด้วย0หน่วยเหลือ5หน่วยเขียน5ที่หลักหน่วย60ลบด้วย20เหลือ40นะ400ลบด้วย200เหลือ 200นะครับแสดงว่าผลลบที่ได้นั่นก็คือ245นั่นเองดังนั้น790ลบด้วย325ลบด้วย220เท่ากับ245นะสรุปแล้วมีเงิน790ซื้อเกมตกปลาไป1กล่องราคา325บาทและเกมจับคู่1กล่องราคา220บาทเหลือเงินเท่าไหร่ครับ245บาทนะยากไหม
2: ไม่ยาก
0: ยากไหมลูกไม่ยากนะซึ่งจริงๆแล้วเราอาจจะเขียนแสดงขั้นตอนในการตั้งลบจำนวน3จำนวนแบบต่อเนื่องได้เลยนะครับว่าแต่เราจะเขียนต่อเนื่องได้อย่างไรเอามาดูกันเมื่อสักครู่นี้เรานำ790ใช่ไหมลบด้วย325ใช่ไหมครับในส่วนนี้นักเรียนทำการลบไปเรียบร้อยแล้วนะครับจากนั้นนักเรียนจะเห็นว่าอะไรครับเราก็เริ่มลบเลยใช่ไหม0หน่วยลบด้วย5หน่วยทำการลบเลยได้ไหมลูกยังทำการลบไม่ได้ใช่ไหมครับฉะนั้นเราจะต้องทำไมกระจายจำนวนจากหลัก10ไปยังหลักหน่วยใช่ไหมเราก็กระจายจำนวนได้ในลักษณะนี้ซึ่งนักเรียนได้เรียนรู้ไปแล้วนะครับและทำการลบกันซึ่งเราจะพบว่าได้465ใช่ไหมและเราก็ลบต่อเลยอ๋อเขียนเครื่องหมายลบไปต่อนะนั่นก็คือลบด้วย220ต่อได้เลยปกติเราต้องเขียนทีละส่วนใช่ไหมตั้งลบ2รอบใช่ไหมลูกแต่ในรอบนี้ทำไมตั้งลบครั้งเดียวต่อเนื่องเลยนะครับและเราค่อยหาผลลบออกมาในลักษณะนี้ก็จะได้คำตอบเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นในส่วนนี้ให้นักเรียนหัดเขียนตั้งลบแบบต่อเนื่องในลักษณะนี้นะครับให้นักเรียนเลือกได้เลยครับนักเรียนต้นทางและปลายทางหวังว่าคงเข้าใจในเรื่องของการตั้งลบจำนวน3จำนวนเรียบร้อยแล้วถ้าเข้าใจแล้วให้นักเรียนลงมือปฏิบัติลงในกระดานได้เลยครับประโยคสัญลักษณ์ไปไหนประโยคสัญลักษณ์ไปไหนประโยคสัญลักษณ์นะประโยคสัญลักษณ์ใหญ่ไปไหมเนี่ยจะไม่พอนะเพราะเราต้องเขียนต่อเนื่องใช่ไหมได้ไหม
6: ได
0: ้ตั้งลบได้เลยต้องใช้อะไรตั้งก่อนกลุ่มนี้จะเสร็จแล้วล่ะลูกโอ้เยี่ยมมากเลยลบได้ไหม1หน่วยลบได้ห้า ละหน่วยได้ไหมไม่ได้

0: มาเขียนใกล้ๆตรงนี้ลบไหมลบเขียนให้ชัดเจนสิเขียนให้ชัดเจนเขียนให้ชัดเจนเขียนข้างๆก็ได้เขียนข้างๆริมๆนั่นแหละ11
1: อันนี้ก็
0: โอเคเขียนให้ชัดเขียนให้ชัดมีกลุ่มที่4เสร็จเรียบร้อยแล้วนะกลุ่มที่4เสร็จเรียบร้อยแล้วไหนเอ่ยขอดูหน่อยไม่ต้องกระจายเลยนะเยี่ยมมากนะเดี๋ยวรอนำเสนอได้เลยกลุ่มที่เสร็จแล้วชูขึ้นกลุ่มที่เสร็จแล้วชูขึ้นนะมีกลุ่มที่1นะเสร็จเรียบร้อยแล้วกลุ่มที่4เสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวเรารอกลุ่มที่5กลุ่มที่2และกลุ่มที่3หวังว่าปลายทางน่าจะเริ่มทำกันเสร็จบ้างแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะออกมานำเสนอกันนะปลายทางเตรียมตัวได้เลยนะครับอันนี้เรา2รอบใช่ไหมจริงๆเราเขียนต่อได้เลยใช่ไหมจริงเนี้ยเราเขียนต่อได้เลยลูกลบด้วย220เนี่ยเขียนต่อเนื่องได้เลยเนี่ยตรงเนี้ยลบออกแล้วเขียนด้วยลบ220หนึ่งเราลบต่อเนื่องได้เลยลบ2เส้นนี้ออกเสร็จหรือยังเอ่ยกลุ่มนี้เป็นอย่างไรบ้างลูก
2: เพื่อนลบตัวต้นเหตุอยู่ตัวลบของผม
0: เสร็จหรือยังเดี๋ยวจะกระจายทำไมเราลบได้เลยนี่ถูกไหม
2: ลบได้เลยลูกแล้วจะลบ
0: ต้องดูด้วยตัวตั้งตัวลบคือจำนวนใดลบต่อได้เลยเนี่ยลบด้วย220ได้เหมือนกันได้เหมือนกันถ้าเราใช้วิธีนี้เสร็จหรือยังเอ่ยตอนนี้กลุ่มที่2ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะตอนนี้เหลือกลุ่มที่3และกลุ่มที่5กลุ่มที่5เสร็จหรือยังลูกลบได้เลยนี่เธอจะกระจายทำไมเนี่ยลบได้อะไรศูนย์ลบได้ศูนย์เหลือเขียนเขียนเลยตรงนี้ตรงนี้9ลบด้วย9 90ลบด้วย90
2: 90ลบด้วย
0: 90ก็ได้ศูนย์7ไม่มีก็เขียนลงมาเลยให้ตรงเขียนให้ตรงและจำนวนอีกจำนวนหนึ่งคือเราเลือกเกมอะไร220ก็ลบด้วย220ต่อเลยลบก่อนเขียนทำไมลบ220ลบแล้วก็หาคำตอบออกมาขีดเส้นหนึ่งเส้นหาคำตอบให้นักเรียนเตรียมคนออกมานำเสนอนะครับทั้งต้นทางและปลายทางนะใครจะเป็นคนถือกระดาษใครจะออกมานำเสนอนะครับแน่นอนว่านักเรียนเลือกเกมไป2เกมใช่ไหมหรืออาจจะเลือกเกมเดียวแต่ซื้อ2กล่องก็ได้นะครับนักเรียนลองตรวจสอบคำตอบก่อนนะว่าคำตอบของเราถูกต้องหรือไม่นะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะออกมานำเสนอกันนะครับ

0: อ่ะเดี๋ยวเราจะเริ่มต้นที่กลุ่มที่เรียบร้อยที่สุดออกมานำเสนอนั่นก็คือกลุ่มที่1ออกมานำเสนอลูกกลุ่มที่1ก่อนนะกลุ่มที่1นำจำนวนใดลบด้วยจำนวนใดลบด้วยจำนวนใดก่อนลูก
1: 790
0: อาชีพเพื่อนดูนำอะไร
1: 790ลบด้วย90ลบด้วย490เท่ากับจำนวนใดค่ะเขียนประโยคสัญลักษณ์
0: ลบด้วยอะไรนะ
1: ลบด้วย490ค่ะ
0: 149หรือเปล่าฮะ
1: 149
0: แน่149นะลบด้วย149นะครับแสดงว่าเราเลือกซื้ออะไรอาชีพเพื่อนดูหน่อยเราเลือกซื้ออะไรชี้เพื่อนดูหน่อย
1: เกมบิงโกกับ
0: อ๋อเกมบิงโกกับอะไรครับ
1: กับเกมบันไดงู
0: กับเกมบันไดงูนะเลือกเกมบิงโกกับเลือกเกมบันไดงูอ่ะและเราหาได้ยังไงว่าเหลือเงินเท่าไหร่อ่ะอธิบายเพื่อนฟังนำ790ลบด้วยอะไรก่อน
1: 790ลบด้วย90
0: เหลือเท่าไหร่ลูก790ลบด้วย90เหลือ
1: 700
0: เหลือ700ใช่ไหมแล้วนำ700ลบด้วยอะไรต่อ
1: ลบด้วย149
0: ลบด้วย149ใช่ไหมครับ700ลบด้วย149เราได้คำตอบออกมาเป็น
1: 551ค่ะ
0: 551นะเราได้คำตอบได้ไงลูกเรานำ0ลบด้วยอะไรก่อน
1: 0ลบด้วย9ค่ะ
0: ยังทำการลบไม่ได้ใช่ไหมทำยังไงอ่ะลูก
1: ให้กระจายจากหลัก10แต่หลัก10ก็ไม่มีก็ต้องกระจายจากหลัก100
0: เยี่ยมมากกระจายไป100ใช่ไหม100เท่ากับ10 10 10 10รวมกับ0 10ก็เป็น10 10เหมือนเดิมใช่ไหมแสดงว่ากระจายไปได้แล้วใช่ไหม
1: ใช่ค่ะ
0: กระจายไปได้แล้วกระจายไป1 10ใช่ไหมแสดงว่าขีดทับและเขียนตัวเลข9เพื่อบอกว่าเหลือ90ใช่ไหมลูกแสดงว่าในหลักหน่วยมีเท่าไหร่ครับ
1: 10
0: นะมี10หน่วยใช่ไหมเพราะ1 10เท่ากับ10หน่วย10หน่วยลบด้วย9หน่วยเหลือ
1: 1หน่วย
0: เหลือ1หน่วยในหลัก10แล้วลูกนำอะไรลบด้วยอะไร
1: 9หน่วยลบ4หน่วย
0: ต้องเป็น9 10ลบด้วย
1: 40
0: เหลือ
1: 50
0: นะ50แล้วในหลัก100ล่ะลูก
1: 600ลบ100เท่ากับ500ค่ะ
0: แสดงว่ากลุ่มที่1เหลือเงินเท่าไหร่ลูก
1: 551ค่ะ
0: เยี่ยมมากเอาประเมินกลุ่มที่1เนาะเยี่ยมมากนะกลุ่มต่อมากลุ่มที่เรียบร้อยที่สุดนั่นก็คือกลุ่มที่4ลูกออกมากลุ่มที่4กลุ่มที่4ออกมากลุ่มที่4เราเลือกซื้อเกมอะไรก่อน
1: เกมตก
0: อาชี้ให้เพื่อนดูเราซื้อเลือกซื้อเกมอะไรเกมอะไรหนึ่ง
2: เกมบันไดงูกับเกมตกปลา
0: อ๋อเกมบันไดงู1กล่องแล้วก็เกมตกปลา1กล่องอ่ะเราจะหาเงินที่เหลือได้ไงมีเงิน790บาทบอกประโยคสัญลักษณ์เพื่อนก่อนสีเพื่อนดู
1: 790
0: 790ไม่ค่อยชัดนะตัวนี้ตัวเลข0ใช่ไหมอ่ะ
1: 790ลบ
0: ด้วย
1: 149
0: ลบด้วย
1: ลบด้วย315เท่ากับจำนวนใด
0: ลบด้วยอะไรนะ
1: 325
0: เท่ากับจำนวนใดใช่ไหมแล้วเราทำยังไงลูกนำ790ลบด้วยอะไรก่อน
1: 790ลบด้วย149
0: ลบด้วย149เหลือเท่าไหร่ครับ
1: เหลือ641
0: ใช่ไหม
1: ใช่
0: เหลือ641นะแล้วยังไงต่อลูกเราลบเรียบร้อยแล้วเหลือ641ลบยังไงลบยังไง

0: คุณครูขอถามหน่อยลบยังไงลูกเหลือ641ลบในหลักหน่วยก่อนใช่ไหม
1: ใช
0: ่เอาอะไรลบอะไรในหลักหน่วยนำอะไร
1: ศูนย์
0: หน่วยลบด้วย
1: 9หน่วย
0: ทำการลบได้ไหม
1: ไม่ได้
0: ไม่ได้ต้องกระจายอะไร
1: กระจายกระพี่สิบกระจายให้น้องหน่วยหนึ่งสิบ
0: เหลือ80ใช่ไหมแสดงว่าในหลักหน่วยเป็นเท่าไหร
1: ่10
0: หน่วย10หน่วยลบด้วย9หน่วยเหลือ
1: 1หน่วย
0: เหลือ1หน่วยจากนั้นในหลัก10ก็นํา80ลบด้วยอะไร
1: 40
0: เหลือ
1: 30
0: เหลือเท่าไหร่นะ
1: 40
0: ต้องเหลือ40ถูกไหม700ลบด้วย
1: 100เหลือ600
0: เหลือ600แสดงว่าได้ผลลบมา641แล้วนำไปลบด้วยอะไรต่อนำไปลบด้วยอะไร
1: 3ลบด้วย300ลบด้วย325
0: ลบด้วย325ใช่ไหมจะเห็นว่าเราก็ลบในหลักหน่วยก่อนใช่ไหม1หน่วยลบด้วย5หน่วยได้ไหม
1: ไม่ได้
0: ไม่ได้ทำยังไง
1: กระจายพี่10มาให้1หน่วย
0: อ๋อกระจายจากหลัก10ไปยังหลักหน่วยนั่นก็คือได้11หน่วยแล้วใช่ไหมได้มา11ได้มา10หน่วยรวมกับ1หน่วยเป็น11หน่วยนะครับ11หน่วยลบด้วย5หน่วยได้ลบได้ยังลูก
1: ได้เลยค
0: ่
1: ะ
0: ได้แล้วเหลือกี่หน่วย
1: 6หน่วย
0: ค่ะ6หน่วยครั้งหน้าเขียนให้ตรงนะเขียนหลักให้ตรงนะครับไม่เขียนเยื้องแบบนี้นะต่อมาลบในหลัก10ใช่ไหม
1: ใช
0: ่นำอะไรลบด้วยอะไร
1: 30ลบด้วย20
0: เหลือ30ลบด้วย20เหลือ
1: 110
0: เหลือ110นะและสุดท้าย
1: 600
0: ลบด้วย
1: 300
0: เหลือ
1: 300
0: เหลือ300แสดงว่าเราได้เท่าไหร่ลูก
1: 316
0: 316นั่นเองนะครับแสดงว่ากลุ่มที่4มีเงินเหลือ
1: 316บาทครับ
0: 316บาทนะครับถูกต้องไหมนักเรียนคิดว่าถูกต้องไหมครับถูกต้องนะครับเอาปรบมือให้กลุ่มที่4นอเยี่ยมมากนะครับเอ๊กลุ่มที่เรียบร้อยที่สุดเป็นกลุ่มใดนะกลุ่มนั้นก็คือกลุ่มที่2ลูกออกมานำเสนอครับมาเลยลูกมานันทรินีกับธนพรนะนันทรินีนำเสนอใช่ไหมเรามีเงินอยู่790บาทเลือกซื้ออะไรบ้างชี้เพื่อนดูหน่อยชี้เพื่อนดูหน่อยเราเลือกซื้ออะไรบ้างเกมอะไรเกมบันไดงูนะเกมอะไรเลยเกมบันไดงูกับ
2: เกมจับคู่ค่ะ
0: ชี้เพื่อนดูไหนเกมจับคู่เกมจับคู่นะแล้วเราได้ประโยคสัญลักษณ์การลบยังไงลูกเพื่อหาเงินที่เหลือดูซิประโยคสัญลักษณ์การลบเราว่ายังไง790ลบด้วยอะไร
2: 790ลบด้วย149ค่ะ
0: ประโยคสัญลักษณ์การลบด้านบนก่อนนะลบด้วย149แล้วลบด้วยอะไรต่อ
2: 220ค่ะ
0: ลบด้วย220นะครับ790ลบด้วย149ลบแล้วได้ผลลบเท่าไหร่ลูก
2: 641ค
0: ่
2: ะ
0: อ๋อ641เราลบยังไง
2: 0ลบ9ค่ะ
0: 0หน่วยลบด้วย9หน่วยทำการลบเลยได้ไหม
2: ไม่ได้
0: ไม่ได้ทำยังไง
2: ยืม9
0: ใช่ยืมไหมไม่ใช่กระจายจากหลัก10ไปยังหลักหน่วยใช่ไหม
2: 10ลบ9ค่ะ
0: ก็ได้เป็น10หน่วย10หน่วยลบด้วย9หน่วยเหลือ
2: 1หน่วย
0: เหลือ1หน่วยและในหลัก10ล่ะเหลือเท่าไหร่ลูก
2: เหลือ8หน่วยค่ะ
0: เหลือเท่าไหร่นะ
2: เหลือ80ค่ะ
0: 80ลบด้วย
2: 40ค่ะ
0: เหลือ
2: 40ค่ะ
0: เหลือ40นะและในหลัก100ลูก
2: 700ลบ100ค่ะ
0: เหลือ
2: 600
0: แสดงว่าผลลบที่ได้นั่นก็คือ641และนำ641ไปลบด้วยจำนวนใดต่อ
2: 220ค่ะ
0: ลบด้วย220ได้เท่าไหร่ครับ
2: 421ค่ะ
0: 421ครั้งหน้าเราต้องเขียนให้ตรงนะเลขโดดในแต่ละหลักคุณครูย้ำเสมอเลยใช่ไหมครับว่าเวลาเราเขียนเลขโดดในแต่ละหลักต้องให้ตรงกันนะต้องให้ตรงกันผลลบของเราได้421ใช่ไหมลูกแสดงว่าเราเหลือเงินเท่าไหร่ครับกลุ่มที่2
2: เหลือเงิน200
0: เหลือเงินเท่าไหร่
2: 421

0: 421บาทนะครับอ่ะเยี่ยมมาเอาประเมินให้กลุ่มที่2หน่อยเหลือเงิน421บาทอ่ะกลุ่มถัดไปที่จะออกมานำเสนอนั่นก็คือกลุ่มที่5ลูกออกมากลุ่มที่5นะลูกเราเลือกซื้อเกมอะไรบ้างมีเงินอยู่790บาท
1: เกม
0: บิงโกแล้วเกมอะไรครับ
1: เก
0: มจับคู่เกมบิงโกกับเกมจับคู่อย่างละ1กล่องนะเราหาจำนวนเงินที่เหลือได้ยังไงในประโยคสัญลักษณ์การลบเราลูกอ่านให้เพื่อนฟังเลยอ่านให้เพื่อนฟัง
1: 790ลบ
0: ด้วย
1: ด้วย90ครับ
0: ลบด้วย
1: ลบด้วย90
0: 790ลบด้วย90ลบด้วย
1: 220คร
0: ับ ลบด้วย220ตั้งลบเลย
1: เอา790มาลบกับ90ครับ
0: ลบด้วย90เหลือเท่าไหร่ลูก
1: เหลือ700ครับ
0: เหลือ700ใช่ไหมแล้วนำไปลบด้วยอะไรต่อ
1: ลบด้วย220ครับ
0: ลบด้วย220ลบในหลักหน่วยสิศูนย์หน่วยลบด้วยศูนย์หน่วย
1: ยังลบไม่ได้ครับ
0: ศูนย์หน่วยลบหน่วยเหลือกี่หน่วย
1: ศูนย์หน่วยครับ
0: ศูนย์หน่วยแล้วในหลัก10ล่ะ
1: ศูนย์หน่วยลบศูนย
0: ์10ลบด้วย210ทำการลบได้ไหม
1: ไม่ได้คร
0: ับไม่ได้ต้องกระจายจากหลักอะไร
1: ต้องกระจายจากหลักร้อยมายังหลักสิบครับ
0: กระจายจากหลักร้อยมายังหลักสิบใช่ไหมครับจะเห็นว่าในหลักร้อยจะเหลือเท่าไหร
1: ่600ครับ
0: เหลือ600ในหลักสิบได้มา100 100เท่ากับ10 10ใช่ไหม
1: ครับ
0: 10 10รวมกับ0 10ก็เป็น10 10ใช่ไหม
1: ครับ
0: เขียนตัวเลข10กำกับไว้จากนั้น
1: เอา10 10ลบด้วย20ครับ
0: 10 10ลบด้วย210เป็น
1: 80ครับ
0: เป็น80นะครับและในหลักร้อยล่ะลูก
1: นำ60
0: นำ600
1: ลบด้วย200ครับ
0: นำ600ลบด้วย200เหลือ
1: 400ครับ
0: แสดงว่าจำนวนเงินที่เหลือทั้งหมดของเราคือ
1: 480ครับ
0: เยี่ยมมากนะปรบมือให้กลุ่มที่5หน่อยเยี่ยมมากนะครับกลุ่มสุดท้ายที่จะออกมานำเสนอนะนั่นก็คือกลุ่มที่3ครับออกมานำเสนอมากกลุ่มที่3ออกมานำเสนอก่อนกลุ่มที่3ลูกเราเลือกซื้อเกมอะไรบ้างลูกเราเลือกซื้อเกมอะไรบ้างเลือกซื้อเกมอะไรบ้าง
1: เกม
0: อะไรเอ่ย
1: เกมบิงโก
0: แต่ชี้เพื่อนดูเกมอะไรเกมบิงโกใช่ไหมกับเกมอะไรเกมอะไรเอ่ย
1: เกมจับคู่
0: กับเกมจับคู่นะเราได้ประโยคสัญลักษณ์อย่างไรลูกประโยคสัญลักษณ์
1: 790
0: ลบด้วย
1: ลบด้วย90ครับ
0: ลบด้วย90และลบด้วยอะไร
1: 220ครับ
0: และลบด้วย220นะเท่ากับจำนวนใดอ่ะแล้วเราตั้งลบยังไงเนี่ยนำอะไร
1: นำ790ครับลบด้วย
0: ลบด้วยอะไร
1: 900ก็เอ้ย90ครับ
0: ลบด้วย90เหลือเท่าไหร่ก่อน
1: เหลือ
0: เท่าไหร่790ลบด้วย90เหลือเท่าไหร่ครับเหลือ700แสดงว่าตรงนี้ต้องไปแก้ไขใช่ไหมต้องเขียนผลลบก่อนนะแล้วค่อยนำผลลบที่ได้ไปลบด้วย220นะถึงจะค่อยหาผลลบต่อนะครับอันนี้กลุ่มนี้ต้องกลับไปแก้ไขนะแต่ไม่เป็นไรอัพปรบมือเป็นกำลังใจให้เพื่อนหน่อยนะจากกิจกรรมเมื่อสักครู่นี้นะนักเรียนได้ความรู้เกี่ยวกับอะไรบ้างปลื้มลูกจากกิจกรรมเมื่อสักครู่นี้นักเรียนได้ความรู้อะไรบ้างครับ
1: การตั้งบวกแบบ3จำนวนครับ
0: การอะไรนะ
1: การตั้งลบแบบ3จำนวนครับ
0: นั่นก็คือการตั้งลบแบบ3จำนวนใช่ไหมครับก็คือการหาผลลบของจำนวน3จำนวนโดยการตั้งลบโดยเขียนต่อเนื่อง

0: เรื่องกันใช่ไหมจะพบว่ามีอยู่กลุ่มหนึ่งถ้านักเรียนสังเกตกลุ่มที่เท่าไหร่ที่ไม่ได้เขียนแบบต่อเนื่องกลุ่มที่2ใช่ไหมอ๋อเพื่อนค่อยลบทีละคู่ใช่ไหมครับก็ได้เช่นกันแต่นักเรียนจะเห็นว่าค่อนข้างจะใช้เวลานะใครได้อะไรอีกลูกได้ความรู้อะไรอีกครับทีทัศน์ครับ
1: การตั้งลบแบบมีการกระจายครับ
0: อ๋อการตั้งลบแบบมีการกระจายได้ทบทวนด้วยใช่ไหมครับใครได้อะไรอีกใครได้ความรู้อะไรอีกครับเบิ้ลลูกเบิ้ลเบิ้ลได้ความรู้อะไรครับ
2: การตั้งลบไม่เกิน 1,000
0: อ๋อการลบไม่เกิน 1,000 ใครได้อะไรอีกเอ่ยถ้ามีจำนวน3จำนวนลบกันอยู่ใช่ไหมแล้วเราจะหาผลลบได้ยังไงพักวลันลูกพักวลันได้อะไรครับ
3: การตั้งบวกสามการตั้งลบสามหลักแบบกระจายค่ะ
0: การตั้งลบใช่ไหมจำนวน3จำนวนนะแล้วก็มีการกระจายด้วยใช่ไหมเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับนักเรียนจะเห็นว่าการหาผลลบของจำนวน3จำนวนทำได้โดยนำตัวตั้งลบด้วยตัวลบใดก่อนก็ได้แล้วนำผลลบที่ได้ลบด้วยตัวลบที่เหลือนั่นเองใช่ไหมเขียนแบบตั้งลบแบบต่อเนื่องเลยนะครับสำหรับแบบฝึกหัดนะเป็นแบบฝึกหัดที่ 2.14 ข้อที่1ถึงข้อที่4ซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.drtv.ac.th นะครับนักเรียนปลายทางนะครับให้นักเรียนอ่านคำสั่งของแบบฝึกหัดที่ 2.14 นะทำแบบฝึกหัดที่ 2.14 พร้อมตรวจสอบคำตอบนะครับและส่วนของคุณครูนะครับรบกวนคุณครูช่วยแจกแบบฝึกหัดที่ 2.14 พร้อมอธิบายคำสั่งและตรวจสอบความเข้าใจของผู้เรียนด้วยนะครับอันนี้หน้าตาของแบบฝึกนะ4ข้อนะครับสำหรับแบบฝึกหัดให้นักเรียนทำเป็นการบ้านนะครับทำเป็นการบ้านนะบทเรียนครั้งต่อไปนักเรียนจะได้เรียนรู้เรื่องอะไรนะครับนั่นก็คือเรื่องการหาผลลบของจำนวน3จำนวนที่ตัวตั้งไม่เกิน 1,000 โดยการตั้งลบในตอนที่2แบบสิ่งที่ต้องเตรียมนั่นก็คือแบบฝึกหัดเดิมนะครับนั่นคือแบบฝึกหัดที่ 2.14 ข้อที่5ถึงข้อที่8ซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.drtv.ac.th ครับสำหรับบทเรียนในวันนี้ในเรื่องของการหาผลลบของจำนวน3จำนวนที่ตัวตั้งไม่เกิน 1,000 โดยการตั้งลบก็ขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับ
4: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

0: าหารมิใช่เป็นเพียงอาหารเพื่อดำรงชีวิตเท่านั้นหากแต่เป็นงานศิลป์ที่หลอมรวมวัฒนธรรมประวัติศาสตร์วิถีชีวิตและความงดงามของแต่ละชนชาติไว้ในสำรับอาหารไทยก็เช่นกันตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาจวบจนรัตนโกสินทร์อาหารชาววังถูกปรุงด้วยความละเมียดละไมใช้วัตถุดิบพื้นถิ่นมารังสรรค์อย่างพิถีพิถันพร้อมจัดวางลงในสำรับอย่างมีแบบแผนงดงามนำเสนอในถ้วยเบญจโรงลายดอกไม้ทุกอย่างล้วนมีความหมายและเรื่องราว
1: และนี่คือการเดินทางเพื่อให้คุณได้รู้จักไทยในแบบที่คุณไม่เคยรู้จักมาก่อนเสน่ห์อาหารไทย
2: Delicious
3: ว้าว
2: Look so อร่อยมาก
3: มาก
1: วีนี่อะไร
2: โอ้น้ำพริกกะปิของปอดของเอมิลี่
3: เลย
2: ชอบมากเลย
3: เอมิลี่ชิมเลย
2: โอ้ชอบแบบว่าที่เขาทำ
3: แกะสลัด
2: แกะสลัด
3: มาสวยเลย
2: โอ้สวยมาก
3: อ
2: ร่อย
3: อร่อย
2: 1 2 3
1: Cheers
2: มันลาบชอบรสชาติไทยนะเพราะว่ารสชาติของไทยมีแบบเค็มเปรี้ยวหวาน
1: เอมิลี่ชอบเมนูไหนบ้างคะ
2: อาจจะต้องเป็นกะปิค่ะเพราะว่าเอมิลี่เป็นคนที่ชอบกินกะปิอยู่แล้วแล้วก็ที่นี้มันอร่อยอร่อยมากค่ะ
1: อาหารไทยเนี่ยมีเสน่ห์อะไรบ้างคะ
2: คิดว่าอาหารไทยไม่ใช่แค่อาหารแต่ว่ามันแบบวัฒนธรรมของประเทศไทยด้วยค่ะเวลาเอมิลี่มาครั้งแรกเอมิลี่รู้สึกว่าคนไทยเขากินแล้วก็คุยไปด้วยมันไม่ใช่แค่กินอย่างเดียวนะใช่เพราะว่าประเทศของเอมิลี่เราจะกินเพื่อให้อิ่มไม่ใช่เหมือนที่คนไทยทำใช่อันนี้ทำให้เอมิลี่แบบรู้สึกฟูใช่ค่ะ
4: ก็คืออย่างแรกเลยคืออยากให้เขาได้สัมผัสรสชาติที่เป็นดั้งเดิมจริงๆของอาหารไทยเลยนะคะแล้วก็ที่สำคัญคือให้ทานอาหารแล้วมีประโยชน์ต่อร่างกายสุขภาพดีนะคะเพราะอาหารไทยมีเสน่ห์และเรื่องราวเสน่ห์อาหารไทยDeliciousค่ะ
0: หลายคนรู้จักอาหารไทยจากรถเข็นริมทางหรือร้านดังที่ต่อคิวยาวเหยียดแต่น้อยคนนักที่จะรู้ว่ารสชาติของอาหารไทยยังถูกนำไปเผยแพร่และต่อยอดในสถานที่ที่เราคาดไม่ถึงที่ที่เรากำลังมุ่งหน้าไปตอนนี้ไม่ใช่แค่ห้องเรียนธรรมดานะคะแต่คือห้องเรียนที่สอนให้เข้าใจวัฒนธรรมไทยผ่านทุกคำที่ลิ้มรสที่ธรรมศาสตร์อาหารไทยไม่ใช่เมนูแต่คือเครื่องมือในการเชื่อมต่อใจผู้คนจากทั่วโลก
5: จริงๆเขาก็เซอร์ไพรส์นะพอเราพูดถึงรสชาติพื้นฐานของอาหารไทยเนี่ยไม่ว่าจะเป็นรสเปรี้ยวรสเผ็ดรสเค็มรสหวานหรือแม้กระทั่งรสอื่นๆที่เรามักจะไม่ค่อยพูดถึงว่ามันอยู่ในอาหารด้วยเขาก็ยิ่งตื่นเต้น
6: หลายๆวัตถุดิบที่เราคิดว่ามันมาจากไทยหรืออะไรมันไม่ได้มาจากไทยเลยแล้วมันก็มีพรมาจากนางประเทศบางอันก็คือมาไกลมากอย่างพะพยายนะคะคือมาจากคนละทวี
5: เสน่ห์ของอาหารไทยแล้วก็เสน่ห์ของอินกรีเดียนท์ของไทยอ่ะมันแสดงให้เห็นถึงเสน่ห์ทางวัฒนธรรมของไทยเพราะว่าในอาหารไทยเนี่ยมันมีรสชาติที่มีความหลากหลายศิลปินระดับโลกตอนนี้ก็หันมาสนใจกินอาหารไทยรีวิวอาหารไทยมาเล่นคอนเสิร์ตบ้านเราก็มีภาพอาหารไทยกินพร้อมกับมาภาพตัวเองก่อนขึ้นเวทีอย่างที่ผ่านมาคอนเสิร์ต Blackpink เป็นต้นหรือว่าศิลปินไทยเราไปแสดงต่างประเทศในโคเชล่าหรืออะไรก็ตามก็มักจะไปพร้อมกับอาหารไทยที่เขาต้องการโปรโมทหรือจริงๆมันเป็นวาระที่ถูกกำหนดแหละมันเป็นวัฒนธรรมที่ใครๆก็ enjoy อ่ะอาหารบ้านเราอร่อยมีครบทุกรสอย่างเงี้ยผมคิดว่ามันใช้เป็นภาษาสื่อสารสากลความเป็นไทยบนเวทีโลกได้ไม่ยากเพราะฉะนั้นอาหารทำหน้าที่เปรียบเสมือนเครื่องมือนะเครื่องมือทางการสื่อสารทางการพูดทางวัฒนธรรม
2: How you feel and the flavor?
7: It's so good.
2: Yeah.
8: No. Yeah.
2: Very good. I think in like 1 year you'll be perfect. You'll
7: right,
2: be eating.
7: Right.
2: You'll be eating like 10 chilies.
0: สำหรับใครหลายคนการเดินทางมาท่องเที่ยวที่ประเทศไทยไม่ได้จำกัดอยู่แค่การชมวัดวาอารามหรือชายหาดสวยงามแต่เริ่มต้นจากรสชาติที่พบได้ตามท้องถนนและทุกตรอกซอกซอย
1: นี่แหละค่ะคือเสน่ห์ของอาหารริมทาง
2: อาหารไทยไม่ใช่แค่อาหารแต่ว่ารวมวัฒนธรรมถ้าเราอยู่กับคนไทยแล้วก็ได้ลองชิมอาหารไทยเราก็อิ่มใจแล้วก็แฮปปี้ด้วยค่ะ
1: และทั้งหมดนี้ค่ะคือเสน่ห์อาหารไทยหรือว่าไทยลิเชียสบ๊ายบาย
9: คำแนะนำ
8: สำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่ 1-6 ทางช่องดาวเทียมหมายเลข 186-191 ออกอากาศเวลา 8:30 น.ถึงเวลา 14:30 น.สามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาทาง www.bltv.ac.th รองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด
9: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
8: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
10: พลังแสงทะลุมิติ
11: โอ้โหนี่มันนอกโลก
9: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
10: ้พลังแห่งความคิด
9: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: กองทัพเมฆไปพร้อมโจมตีบุ้มบุ้มเดี๋ยวโจมตีมึงตะวันตกแพ้แล้วเฮ้ยกองทัพตะวันตกเจ้าพวกขี้คลาดจะไม่มีทางสู้พวกข้าได้หรอก
1: โถเอ้ยเมฆก็แค่ของเล่นแค่เนี้ยทำใหม่ก็ได้
0: เราอุตส่าห์สร้างเมืองจำลองตามแบบกรุงศรีอยุธยาทำตั้งหลายชั่วโมง
2: โอ้เมฆรู้จักบ้านเมืองสมัยอยุธยาด้วยเหรอ
0: ครับผมไปเห็นมาโอ้ยในหนังสือประวัติศาสตร์ของคุณปู่นะครับ
2: เก่งมากเลยหลานค้นควายหาความรู้ด้วยตนเองแล้วนี่มีอะไรบ้างล่ะเล่าให้ปู่ฟังหน่อยสิ
0: อันนี้หัวเมืองชั้นในแล้วก็อันนี้หัวเมืองชั้นนอกหัวเมืองชั้นในก็แบ่งเป็นชั้นเอกโทตรีจัตวา
2: โอ้ยน่าสนใจแล้วเมฆกับตะวันรู้ไหมว่าทำไมถึงมีการแบ่งกันแบบนั้นน่ะ
0: ทำอะไรน่ะตะวัน
1: ถามได้ก็จะไปดูที่กรุงศรีอยุธยานะสินายน่ะแอบไปคนเดียวใช่ไหมถึงได้รู้เรื่องพวกนี
0: ้เปล่านะเราไม่ได้ไปคนเดียวสักหน่อย
1: ฉันไม่เชื่อต้องไปดูให้เห็นกับตาร
0: อด้วย
3: ลาที่นั่งสันเพชรปราสาทพุทธศักราช2006รัชกาลสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ
0: โอ้ย
1: เอ้ยมาพังสิเมฆนี่เราอยู่ที่ไหนกันเนี่ยแล้วผู้ชายสาวคนนั้นเป็นใคร
4: ตอนนี้สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถทรงรวบรวมอาณาจักรสุโขทัยเดิมเข้ากับพระนครศรีอยุธยาเมื่ออาณาเขตบ้านเมืองกว้างขวางขึ้นประชาชนก็หลากหลายเลยต้องมีการ

0: ปลี่ยนระบบระเบียบการบริหารราชการแผ่นดินจึงแบ่งเป็นฝ่ายสมุหานายกและฝ่ายสมุหาพระกลาโหม
1: ขอรับ
0: เมื่อข้าไปสมุหาพระกลาโหมก็ดูแลฝ่ายทหารอย่างพวกเจ้าทุกคนส่วนฝ่ายพลเรือนของทั้งหัวเมืองชั้นในหัวเมืองชั้นนอกก็ให้สมุหานายกเป็นผู้ดูแลต่อไปนี้ประชาชนทุกคนต้องมีสถานภาพหน้าที่และความรับผิดชอบของตนเองเพื่อความสงบสุขของบ้านเมืองเป็นสำคัญเสียงแมวเลยทำไมในท้องพระโรงมีแมว

0: ไปตามจับตัวมาสอบสวนทุนความบัตรเดี๋ยวนี
1: ้ขอรับ
2: ทำยังไงดีอ่ะไม่มีทางไปต่อแล้วแก่นแก้วได้เวลาเปิดประตูมิติหรือยังเฮ้ยทำไมต้องไปเปิดตรงนั้นด้วยเนี่ยหวาดเสียวจังรีบไปกันเถอะ
3: เฮ้ยหายไปไหนแล้ว
2: เสร็จแล้วห้ามทำพังอีกละ
3: ดึกแล้วไปนอนได้แล้วมี
2: ครับขอแม่จดบันทึกก่อนแล้วจะรีบเข้านอนนะครับคุณปู
3: ่โอเคฝันดีนั่นแม่นะปู่ไปมากละ
2: ในสมัยอยุธยาพระมหากษัตริย์ทรงปรับปรุงรูปแบบการปกครองเพื่อให้ดูแลประชาชนของพระองค์ได้อย่างทั่วถึงเพิ่งรู้ว่ามีการแบ่งระบบเป็นฝ่ายพลเรือนกับฝ่ายทหารมาตั้งแต่สมัยนั้นแล้วเรามีสมุหกลาโหมและสมุหานายกช่วยทำงานให้กับพระมหากษัตริย์ประมาณ400ปีเพราะในหนังสือของคุณปู่บอกว่าการปกครองแบบนี้ใช้ต่อไปจนถึงสมัยรัชกาลที่5

0: ไมผู้หญิงจะชนะผู้ชายไม่ได้ฮะ
1: ก็
0: ไม่รู้หรอว่าในสมัยก่อนก็มีนักรบที่เป็นผู้หญิงเหมือนกันนะใช่ไหมคะคุณปู
2: ่ใช่จ้ะ
0: นั่นไงนั่นไงกองทัพของสมเด็จพระสุริโยไทย
2: จึงสะอึกช้างของพระองค์ขวางช้างพระเจ้าแพรพระองค์ทรงรบบนหลังช้างอย่างกล้าหาญ
0: ฮะ

0: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีค่ะคุณครูปลายทางนักเรียนปลายทางและนักเรียนที่น่ารักของคุณแนนทุกๆคนเลยนะคะในวันนี้มาพบกันในรายวิชาสังคมศึกษากับคุณครูสุดารัตน์ปัญญาดีนะคะวันนี้เราก็จะมาเรียนรู้กันในเรื่องของเหมาะสมหรือไม่นั่นเองค่ะหลังจากที่เราได้เรียนรู้ในชั่วโมงนี้ไปแล้วเราก็จะสามารถวิเคราะห์รายรับและรายจ่ายที่เหมาะสมและไม่เหมาะสมได้นั่นเองนะคะครูแนนจำได้ว่าเมื่อชั่วโมงที่ผ่านมาครูแนนให้นักเรียนจดบันทึกบัญชีรายรับรายจ่ายของตนเองไปแล้วใช่ไหมคะถูกต้องนักเรียนปลายทางได้จดบันทึกรายรับรายจ่ายไหมคะครูแนนบอกว่าให้จดบันทึกรายรับรายจ่ายของตนเองเพิ่มอีก1วันไหนนักเรียนคนไหนจดบันทึกรายรับรายจ่ายบ้างคะมีบางคนที่ทำมาแล้วนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะได้ตรวจสอบบัญชีรายรับรายจ่ายของเราว่ามีรายจ่ายที่เหมาะสมหรือไม่เหมาะสมนั่นเองนะคะเพื่อที่จะตรวจดูว่ารายจ่ายที่เราใช้จ่ายไปนั้นเหมาะสมไหมราคาสินค้าที่เราใช้จ่ายไปนั้นมีราคาที่แพงหลังจากนั้นเราควรลดค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ลงหรือไม่นะคะซึ่งความจำเป็นเราต้องคำนึงถึงความจำเป็นต่อการดำเนินชีวิตของเราด้วยนั่นเองนะคะ 1. ความจำเป็น 2. ความต้องการของเรา 3.ประโยชน์ในการใช้สอยนะคะประโยชน์ต่อสุขภาพของเราด้วยว่ามีทั้ง3อย่างนี้หรือไม่นะคะและถ้าหากรายการไหนที่เป็นรายจ่ายที่ไม่เหมาะสมเราใช้จ่ายในส่วนนี้เยอะเกินไปต่อไปในวันต่อไปเราควรลดค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ลงอย่างเช่นอะไรคะค่าขนมค่า

0: ี้เราใช้จ่ายในค่าขนมทั้งหมด40บาทเลยและก็มีเงินทั้งหมด40บาทวันต่อไปเราควรลดค่าขนมลงและซื้อสิ่งของที่มันมีประโยชน์ต่อเรานั่นเองนะคะนี่ก็คือดีของการทำบันทึกรายรับรายจ่ายที่เราควรทำและนำไปใช้ในชีวิตประจำวันนั่นเองเด็กๆจำได้หรือไม่ว่าครูแนนเคยสอนในเรื่องของรายรับและรายจ่ายที่เหมาะสมไม่เหมาะสมไปแล้วจำได้ไหมคะจำได้นะคะและข้อมูลที่ปรากฏในบัญชีรายรับรายจ่ายครูแนนก็สอนไปแล้วเราได้ฝึกกันไปแล้วในวันนี้ก่อนที่จะเริ่มเข้าสู่บทเรียนก่อนที่จะไปตรวจสอบสมุดบัญชีรายรับรายจ่ายของตนเองครูแนนจะให้เด็กๆลองทดสอบความเข้าใจของตนเองโดยแต่ละกลุ่มครูแนนจะมีคำถามไม่เหมือนกันครูแนนจะโยนคำถามไปที่แต่ละกลุ่มและยื่นไมค์ไปที่ใครคนนั้นตอบนะคะโดยครูแนนให้เวลาไม่มากต้องคิดและตอบทันทีถ้าใครตอบไม่ได้จะต้องยืนขึ้นรอครูแนนก่อนนะคะในระหว่างนั้นที่ครูแนนถามกลุ่มเพื่อนๆกลุ่มอื่นๆให้นักเรียนคิดไว้รอว่าจะตอบอะไรกับครูแนนนะคะถ้าตอบไม่ได้ครูแนนมีรางวัลให้นะคะถ้าตอบไม่ได้นะเดี๋ยวเรามาลุ้นกันว่ารางวัลอะไรนะคะพร้อมไหมคะพร้อมนักเรียนปลายทางตอบไปด้วยได้เลยนะคะสิ่งที่ครูแนนถามในแต่ละกลุ่มตอบกับครูตอบกับเพื่อนๆได้เลยค่ะกลุ่มที่1ครูแนนอยากจะให้ยกตัวอย่างสินค้าที่จำเป็นต่อตนเองและไม่ซ้ำกันนะคะถ้าเพื่อนตอบแล้วถือว่าไม่ผ่านนะคะเข้าใจไหมคะ
1: เข้าใจ
0: เข้าใจนะคะสินค้าที่จำเป็นต่อนักเรียน
2: อาหาร
0: อาหารหนึ่งสองสามน้ำ
3: ดินสอครับ
0: ดินสอหนึ่งสองสามยืนค่ะ
3: กบเหลาครับ
0: กบเหลายืนขึ้นเลยค่ะต่อไปกลุ่มที่2นะคะกลุ่มที่2กลุ่มที่2ครูแนนขอสินค้าที่ไม่จำเป็นต่อนักเรียนสินค้าที่ไม่จำเป็นต่อนักเรียนนะคะ
4: ขนมค
0: ่
4: ะ
0: ขนม
4: ลูกอม
0: ลูกอม
4: ของเล่นค่ะ
0: ของเล่น1 2 3ได้1 2 3ยืน
5: หุ่นยนต์
0: หุ่นยนต์ได้อ่ะยืนเลยค่ะไมกี้ยืนกลุ่มที่3ครูแนนขอกลุ่มที่3ครูแนนขอข้อมูลที่ปรากฏในบัญชีรายรับรายจ่ายมีข้อมูลอะไรบ้าง1 2 3ยืน
6: รายการ
0: รายการ1 2 3ยืน
6: ครับ
0: รายรับรายจ่าย1 2 3ยืนนะคะในระหว่างที่ยืนรอให้นักเรียนคิดไปด้วยนะคะกลุ่มที่5กลุ่มที่4นะคะกลุ่มที่4รายรับที่ไม่เหมาะสมมีอะไรบ้าง
7: ขโมยครับ
0: ขโมย
8: ยืมเงินเพื่อน
0: ยืมเงินเพื่อน
9: ยืมเงินเพื่อน
0: เอ้ายืนค่ะนะโอยืนเพราะว่าซ้ำกับเพื่อน
10: ปล้น
0: ปล้น
11: ขโมยตอนเพื่อนห
0: ัน
11: หล
0: ัง ขโมยตอนเพื่อนหันหลังขโมยเงินของเพื่อนตอนที่เพื่อนไม่อยู่ได้นะคะยืนค่ะใครที่ไม่ได้ยืนนะคะเหลือกลุ่มที่5ครูแนนขอรายที่เหมาะสมง่ายมาก
12: คุณแม
0: ่ให้ตังค์หนึ่งสองสามยื่น
13: คุณพ่อให้ตังค์ครับ
0: คุณพ่อให้ตังค
14: ์พี่ให้ตังค์
0: พี่ให้ตัง
15: ค์คุณตาให้ตังค์
0: คุณตาให้ตังค์วันใหม่ค่ะ
16: คุณยายให้ตังค์ค่ะ
0: คุณยายให้ตังค์ยื่นนะคะคนที่ตอบไม่ได้หันหน้ามาคุณแอนค่ะยื่นคิดออกหรือยังคะกลุ่มที่1คุณแนนถามอะไรคะสินค้าที่จำเป็นต่อนักเรียนคุณแนนให้โอกาส

0: 1 2 3รายรับที่ไม่เหมาะสมที่เหมาะสมใช่ไหมคะรายรับที่เหมาะสม1 2 3ยืนเหมือนเดิมต่อไปกลุ่มที่3ให้โอกาสอีก1ครั้งเด็กๆคะเรามาลุ้นช่วยกันนะคะว่าเพื่อนๆจะตอบได้ไหมลองคิดไปด้วยนะคะวันใหม่คะวันใหม่กลุ่มที่5เดี๋ยวเราลองมาลุ้นกลุ่มที่3นะคะครูเน้นถามว่าข้อมูลที่ปรากฏในบัญชีรายรับรายจ่ายใช่ไหมคะเพื่อนตอบอะไรไปแล้วบ้างรายรับรายจ่ายรายการใช่ไหมคะ
1: เ
0: งินคงเหลือ
1: เงินคงไม่เหลือ
0: คะ
1: เงินคงไม่เหลือ
0: ไม่ได้นะคะโอเคนั่งลงยืนกลุ่มที่5ไอ้กลุ่มที่4คุณเอ็นถามอะไรคะ
2: รายได้ที
0: ่
2: ไม่เหมาะสม
0: รายได้ที่ไม่เหมาะสม
1: รับถึงครับ
0: โอเคได้ค่ะนั่งลงเหลือเราใช่ไหมคะข้อมูลที่ปรากฏในบัญชีรายรับรายจ่าย
1: วันที่ครับ
0: วันที่เก่งมากค่ะทีนี้เหลือกี่คนคะไมกี้ตอบยังไม่ได้ตอบใช่ไหมคะไมกี้ครูเนนถามว่าสิ่งขอสินค้าที่ไม่จำเป็นกับนักเรียน1 2 3ยืนนะคะเหลือกี่คนคะเหลือกี่คนคะยกมือ1 2 3 4ครูเนนให้ทำท่าทางที่คิดว่าตัวเองน่ารักที่สุด1ท่าน้องกลุ่มที่1 น้องอะไรนะคะเจด้าเจด้าทำท่าทางที่ตัวเองคิดว่าน่ารักที่สุดค่ะน่ารักไหมคะน่ารักเชิญนั่งค่ะต่อไปไมกี้ไมกี้คะทำท่าทางที่คิดว่าตัวเองน่ารักที่สุดค่ะน่ารักไหมคะน่ารักนั่งลงค่ะต่อไปกมลรัตน์ท่าทางที่น่ารักที่สุดค่ะน่ารักไหมคะน่ารักเชิญนั่งค่ะต่อไปสุดท้ายเรากลุ่มที่5ท่าทางที่น่ารักยิ้มด้วยค่ะยิ้มด้วยน่ารักไหมคะน่ารักเชิญนั่งค่ะปรบมือ1ครั้งปรบมือ1ครั้งปรบมือ1ครั้ง2ครั้งทีนี้นะคะจากการที่เราได้สุ่มถามนักเรียนเป็นสิ่งที่ครูแนนได้สอนมาแล้วนะคะนักเรียนสามารถตอบได้ว่ารายรับที่เหมาะสมรายรับไม่เหมาะสมเป็นอย่างไรหรือสินค้าที่จำเป็นและไม่จำเป็นของเรามีอะไรบ้างนะคะเก่งมากๆเลยค่ะให้ตัวเองด้วยค่ะต่อไปนะคะครูแนนได้ให้นักเรียนจดบันทึกรายรับรายจ่ายไปแล้ววันนี้เราจะมาตรวจสอบว่ามีรายการไหนที่ไม่เหมาะสมนะคะก่อนอื่นเลยครูแนนจะให้นักเรียนร่วมกันวิเคราะห์รายจ่ายที่ไม่เหมาะสมร่วมกันก่อนนะคะกลุ่มที่2คะพร้อมหรือยังคะพร้อมแล้วนะคะตารางที่ปรากฏนี้เรียกว่าอะไรคะ
3: บ
0: ั
3: ญชีรายรับรายจ่าย
0: บัญชีรายรับรายจ่ายนั่นเองครูแนนขอยกตัวอย่างวันที่12มิถุนายน2567นะคะซึ่งมีรายการดังนี้แม่ให้เงิน40บาทซื้อน้ำหวาน15บาทซื้อน้ำอัดลม20บาทซื้อขนม5บาทนะคะรวมรายการเลยรวมรายรับของเรามีทั้งหมด40บาทรายจ่ายทั้งหมดก็40บาทดังนั้นเงินคงเหลือไหมคะไม่เหลือนั่นเองเหลือ0บาทนะคะทีนี้นักเรียนคิดว่ารายจ่ายอะไรที่ไม่เหมาะสมกลุ่มที่4ค่ะรายจ่ายในบันทึกรายรับรายจ่ายที่ปรากฏดังต่อไปนี้มีรายการไหนที่ไม่เหมาะสมคะ

0: น้ำน้ำอัดลมครับ
1: มีน้ำอัดลมและอะไรคะ
0: น้ำหวานครับ
1: น้ำหวาน
0: ขนมครับ
1: ขนมซึ่งเด็กๆดูสิคะว่ารายการไหนที่เราซื้อมากที่สุดเราใช้จ่ายมากที่สุดกลุ่มที่5ค่ะรายการไหนที่เราซื้อและมีรายจ่ายมากที่สุดคะ
2: น้ำอัดลมค่ะ
1: น้ำอัดลมแล้วน้ำอัดลมเป็นสิ่งที่จำเป็นต่อสุขภาพเราไหมคะ
3: ไม่
1: เลยนะคะแต่เราใช้จ่ายซื้อน้ำอัดลมมากกว่าเพื่อนนั่นเองนะคะมาดูเลยถูกต้องนะคะรายจ่ายที่ไม่เหมาะสมเลยก็คือมีน้ำหวานนะคะน้ำหวานแล้วก็น้ำอัดลมซึ่ง2รายการนี้เราใช้จ่ายเป็นเงินจำนวนมากกว่ารายการอื่นๆซึ่งขนมนะคะเราซื้อขนมไปกี่บาทคะ
3: 5
1: บาทนั่นเองแต่รายการน้ำหวานและน้ำอัดลมในวันต่อไปเราควรลดค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ลงไหมคะควรลดค่าใช้จ่ายในส่วน2รายการนี้ลงนั่นเองนะคะต่อมาค่ะรายการต่อมานะคะวันที่13มิถุนายน2567นะคะตัวอย่างต่อมาเลยเก็บขวดขายมีรายรับ60บาทซื้อน้ำผลไม้10บาทค่าเกมออนไลน์20บาทซื้อนม10บาทรวมรายการของเราในวันนี้นะคะรายรับของเรามีทั้งหมดกี่บาทคะ
3: 60
1: บาทรายจ่ายล่ะคะ
3: 40
1: บาทแล้วเงินคงเหลือกี่บาทคะ
3: 20
1: บาทนั่นเองนักเรียนลองวิเคราะห์สิคะว่ามีรายการไหนที่เป็นรายจ่ายที่ไม่เหมาะสมกลุ่มที่1ค่ะ
2: ค่าเกมออนไลน์ค่ะ
1: ค่าเกมออนไลน์เราใช้จ่ายไปกี่บาทคะ
2: 20บาท
1: 20บาทในรายการนี้มีค่าเกมออนไลน์ที่ไม่เหมาะสมดูสิคะกี่บาทเอ่ย20บาทเลยนะคะแล้วก็ใช้จ่ายในส่วนตรงนี้มาเกินนั่นเองนะคะถูกต้องนั่นเองนะคะก็คือสิ่งที่ไม่เหมาะสมเลยค่าใช้จ่ายที่ไม่เหมาะสมคือค่าเกมออนไลน์นั่นเองนะคะวันต่อไปเราควรตัดค่าใช้จ่ายในส่วนตรงนี้ออกนั่นเองนะคะเพราะว่าเป็นสิ่งที่ดีต่อตนเองไหมคะ
3: ไม
1: ่ดีเลยนั่นเองเนาะเพราะว่าเราต้องเสียเงินในการไปเล่นเกมอีกเนาะต่อมานะคะรายการบัญชีรายรับรายจ่ายของเราตัวอย่างต่อมาเลยคุณแนนขอยกตัวอย่างในวันที่14มิถุนายน2567นะคะมีรายการดังต่อไปนี้คุณย่าให้เงิน40บาทค่าจับสลากชิงรางวัลนะคะ20บาทซื้อขนมปัง10บาทซื้อลูกอม10บาทรวมรายการของเรานะคะรายรับมีกี่บาทคะ40บาทรายจ่ายของเราล่ะคะ
3: 40
1: บาทเหมือนกันดังนั้นวันนี้มีเงินคงเหลือไหมคะ
3: ไม
1: ่มีเหลือนั่นเองนักเรียนลองวิเคราะห์สิคะว่ารายจ่ายไหนที่ไม่เหมาะสมกลุ่มที่4ยกมือก่อนนะคะรายรับรายจ่ายไหนที่ไม่เหมาะสมคะ
0: ค่าจับฉลากชิงรางวัลครับ
1: ค่าจับฉลากชิงรางวัลนั่นเองเพราะเหตุใดคะ
0: ชิงรางวัลแต่ไม่ได้รางวัล
1: เราเป็นการเสี่ยงดวงเสี่ยงโชคใช่ไหมคะชิงโชคของเราดังนั้นเราอาจจะได้รางวัลหรือไม่ได้รางวัลก็ได้ใช่ไหมคะดังนั้นแล้วเราใช้จ่ายในส่วนตรงนี้ไปตั้งกี่บาทคะ
3: 20
1: บาทในวันต่อไปเราควรตัดค่าใช้จ่ายในส่วนตรงนี้ออกนั่นเองนะคะส่วนต่อมามีอะไรอีกบ้างคะกลุ่มที่2ค่ะค่าใช้จ่ายในส่วนตรงไหนบ้างคะ
2: ลูกอมค่ะ
1: เราซื้อลูกอมไปกี่บาทคะ
2: 10บาท
1: 10บาทเลยดังนั้นในวันต่อไปเราควรลดค่าใช้จ่ายในเรื่องของการซื้อลูกอมนะคะเพราะว่าไม่ได้มีประโยชน์ต่อสุขภาพของเรานั่นเองเรากินบ่อยๆเป็นยังไงคะฟันผุนั่นเองเนาะดังนั้นก็ควรลดค่าใช้จ่ายในส่วนตรงนี้ลงค่าจับสลากชิงรางวัลนั่นเองนะคะ

0: ซื้อรูปอมเนาะต่อมาค่ะกิจกรรมต่อมาครูแนนจะให้นักเรียนจับคู่กันวิเคราะห์รายจ่ายที่ไม่เหมาะสมในสมุดบันทึกรายรับรายจ่ายของตนเองนักเรียนเตรียมสมุดบันทึกรายรับรายจ่ายของตัวเองขึ้นมาเลยค่ะนักเรียนปลายทางด้วยนะคะในชั่วโมงที่ผ่านมาเราได้บันทึกรายรับรายจ่ายไปแล้วในชั่วโมงนี้เราจะมาวิเคราะห์กันว่ามีรายจ่ายไหนที่เหมาะสมหรือไม่เหมาะสมอย่างไรนะคะทีนี้ครูแนนจะให้เวลานักเรียนในการจับคู่กันแลกเปลี่ยนนะคะแล้วก็ตรวจสอบของตัวเองด้วยว่ามีรายการไหนที่ไม่เหมาะสมนะคะเริ่มเลยค่ะลองสำรวจของตัวเองเราไม่ได้มาหรอคะไม่เป็นไรลองดูของเพื่อนดูว่ามันมีรายการไหนที่ไม่เหมาะสมเราลองตรวจสอบของตนเองก่อนนะคะว่ามีรายการไหนที่ไม่เหมาะสมลืมเอามาถ้านักเรียนคนไหนลืมเอามาสามารถดูกับของเพื่อนได้และวิเคราะห์ว่ามีรายการไหนที่ไม่เหมาะสมนะคะเราวิเคราะห์ของตัวเองดูสิคะมีรายการไหนที่ไม่เหมาะสมคะ
1: 20บาทไม่เหมาะ
0: ไหนของหนูซื้อขนมกี่บาทคะ
1: 20 บาท
0: ไม่เหมาะสมยังไงคะนักเรียนคิดว่ามันไม่เหมาะสมยังไงไม่เหมาะสมยังไงซื้อขนม20 บาทเราซื้อขนมเป็นค่าใช้จ่ายที่มากกว่ารายการอื่นๆเลยใช่ไหมคะดังนั้นในวันต่อไปเราอาจจะลดค่าขนมของเราลงก็ได้เนาะไหนของเราซื้ออะไรบ้างคะครูแนนให้เงิน60 บาทซื้อดินสออ้อของเรามีรายจ่ายที่ไม่เหมาะสมไหมไม่มีเพราะว่าเราซื้อสิ่งของที่จำเป็นนะคะของเราตรวจสอบดูตรวจสอบยังคะไหนครูแนนดูหน่อย
2: ขนมค
0: ่
2: ะ
0: ขนมใช้จ่ายไปกี่บาทคะ5 บาทเราซื้อขนมในราคา5 บาทก็ถือว่าเป็นค่าใช้จ่ายที่ยังพอใช้ได้เนาะเพราะว่าเราซื้อขนม5 บาทซื้อดินสอโอเคได้อยู่ค่ะต้องดูค่าใช้จ่ายด้วยว่าเราซื้อสิ่งของนั้นเป็นจำนวนมากหรือไม่เราซื้ออะไรคะมีรายการที่ไม่เหมาะสมไหมซื้อลูกอมวันนี้เรากินลูกอมแล้ววันต่อไปเราอาจจะลดในเรื่องของค่าลูกอมลงก็ได้มีไหมคะมีค่าใช้จ่ายที่ไม่เหมาะสมไหมของน้ำโมอยู่ไหนลูกน้ำโมไม่ได้มาหรอคะอ๋อนี่ไงลองวิเคราะห์ตรงนี้ก็ได้ไม่เป็นไรหนูวิเคราะห์ตรงนี้ก็ได้ลูกไม่เป็นไร
3: วิเคราะห์อันนี้ของหน
0: ูไหนลองเปิดให้ครูแนนดูซิ
3: อ
0: ัน
3: นี้ไงนี
0: ่ไหนลองดูซิคะลองวิเคราะห์ดูว่ามีรายการไหนที่ไม่เหมาะสมเพราะอะไรคะชาไข่มุกที่หนูบอกว่ามันไม่เหมาะสมเพราะอะไรคะ
3: เราไม่จ่ายไม่มีประโยชน
0: ์ไม่มีประโยชน์และชาขนมไข่มุกกี่บาทคะ
3: 10 บาท
0: ดังนั้นวันต่อไปหนูควรลดค่าใช้จ่ายในเรื่องของชานมไข่มุกใช่ไหมคะวันต่อไปอาจจะไม่กินก็ได
3: ้
0: ค่ะกลุ่มที่1มีค่าใช้จ่ายไหนที่ไม่เหมาะสมคะมีไหมคะขนมนมชมพูนมชมพูที่เป็นน้ำหวานใช่ไหมคะของเราซื้ออะไรคะซื้อไอติมซื้อไก่ทอด KFC ของเจด้ามีรายการที่ไม่เหมาะสมไหมลูกมีไหมมีขนมเหรอคะขนมกี่บาทลูก10 บาทอ๋อวันต่อไปเราอาจจะลดค่าขนมลงก็ได้นะคะเราใช้จ่ายให้มันเหมาะสมกับรายรับของเราไหนคะไหนไม่เหมาะสมคะ

0: ันไหนไม่เหมาะสมอันไหนไม่เหมาะสมคะคุณครูให้เงินกี่บาท60บาทซื้อลูกอมกี่บาท5บาทอ่ะวันนี้เรากินลูกอมแล้ววันต่อไปเราอาจจะลดค่าใช้จ่ายตรงนี้ลงก็ได้ซื้ออะไรอีกคะโดนัทโอ้โหซื้อโดนัทกี่บาทเราเหลือเงินไหมก็ยังถือว่าเป็นรายการที่เหมาะสมอยู่นะคะปรบมือ1ครั้งปรบมือ1ครั้ง1ครั้ง2ครั้ง2ครั้งกลุ่มที่2พร้อมหรือยังคะพร้อมหรือยังคะพร้อมแล้วทีนี้นะคะครูแนนจะให้นักเรียนนะคะออกมายกตัวอย่างว่ามีรายการในบันทึกรายรับรายจ่ายของเรารายการไหนที่ไม่เหมาะสมนั่นเองนะคะครูแนนขอตัวแทนกลุ่มที่2ครูแนนขอตัวแทนจากกลุ่มที่2 1คนค่ะใครคะหนูต่อไปหนูได้นำบันทึกรายรับรายจ่ายมาไหมคะงั้นครูแนนเปลี่ยนเป็นกลุ่มที่4นะคะกลุ่มที่4มาเลยค่ะ1คนนะคะแนะนำตัวด้วยค่ะ
1: สวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กกิ่งสโลชาชื่อเล่นชื่ออีฟ
0: อันปรบมือ1ครั้งปรบมือ1ครั้งเอามือวางไว้ที่ผมช่างน่าชมน่าชมจริงๆเอามือวางไว้ที่บ่าช่างสง่าสง่าจริงๆเอามือวางไว้ที่ตักช่างน่ารักน่ารักจริงๆทีนี้เอามือวางไว้ที่ตักแล้วนั่งนิ่งๆ นะคะกลุ่มที่5คะหันหน้ามาหาครูแนนได้เลยกลุ่มที่3คะพร้อมหรือยังคะ
2: พร้อมแล
0: ้วพร้อมแล้วนะคะอิฟแนะนำตัวค่ะ
1: สวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กกิ่งสโลชาชื่อเล่นชื่ออีฟค่ะ
0: ค่ะอีฟคะในรายการบันทึกรายรับรายจ่ายของเราใช้จ่ายอะไรบ้างคะ
1: น้ำดื่ม5บาท
0: น้ำดื่ม5บาท
1: ขนม5บาทชาไข่มุก10บาท
0: ค่ะชานมไข่มุก10บาทอีฟคิดว่ารายการไหนที่เราควรลดค่าใช้จ่ายตรงส่วนนั้นออกคะ
1: ชาไข่มุกค่ะ
0: ชานมไข่มุกเพราะอะไรคะ
1: ไม่มีประโยชน์ค่ะ
0: ไม่มีประโยชน์นะคะในวันนี้วันที่5มิถุนายนนะคะอีฟได้ซื้อชานมไข่มุกไปนะคะวันต่อไปเราอาจจะลดค่าชานมไข่มุกลดลงนั่นเองนะคะเพราะว่าไม่มีประโยชน์ต่อสุขภาพของเราดังนั้นควรลดค่าใช้จ่ายนี้ลงเราสามารถซื้อชานมไข่มุกมารับประทานได้ไหมคะซื้อมารับประทานได้ไหมคะได้นะคะแต่ว่าเราควรซื้อบ่อยๆไหมคะ
2: ไม่
0: ดังนั้นวันนี้เมื่อเราซื้อมารับประทานแล้วเราก็ควรลดค่าใช้จ่ายในวันต่อไปนะคะในเรื่องของซื้อชานมไข่มุกนั่นเองเนาะขอบคุณมากครับปรบมือให้อีฟด้วยต่อไปกลุ่มที่3ค่ะคุณแอนขอตัวแทน1คนขอตัวแทน1คนค่ะตะวันออกมาได้เลยค่ะตะวันแนะนำตัวด้วยค่ะ
3: ผมชินภัทรคงวัชชื่อเล่นชื่อน้องตะวันครับ
0: เพื่อนชื่ออะไรนะคะน้องตะวันเนาะน้องตะวันคะมีรายการไหนบ้างคะที่หนูคิดว่าไม่เหมาะสมอะก่อนอื่นเลยหนูมีรายการอะไรบ้างคะ
3: ซื้อขนม20บาท
0: ซื้อขนม20บาท
3: ซื้อน้ำ5บาท
0: ซื้อน้ำ5บาท
3: ซื้อนม5บาท
0: ซื้อนม5บาทนะคะหนูคิดว่ารายการไหนที่หนูมีรายจ่ายที่ไม่เหมาะสมคะ
3: ซื้อขนม20บาท
0: เพื่อนบอกว่ารายการที่เป็นรายจ่ายที่ไม่เหมาะสมก็คือซื้อขนมนะคะ20บาทเลยดังนั้นวันต่อไปเราควรลดค่าขนมลงไหมคะควรลดนั่นเองนะคะปรบมือให้เพื่อนด้วยค่ะนักเรียนจำนักเรียนจำแก้วกะลาขันโอ่งแก้วกะลาขันโอ่งเป่าลูกโป่งขันกะลาแก้วกะลาขันโอ่งเป่าลูกโป่งขันกะลาแก้วกะลาขันโอ่งเป่าลูกโป่งขันกะลาแก้วเอามือจับไว้ที่ผมเอามือจับไว้ที่บ่ามือจับไว้ที่ตักเอามือปิดวาจาทีนี้นะคะหลังจากที่เราได้ฟังในเรื่องของบัญชีรายรับรายจ่ายของเพื่อนแล้วนะคะรายการที่ไม่เหมาะสมคือเป็นรายจ่ายที่เราซื้อสิ่งของที่ไม่มีประโยชน์ในปริมาณที่มากกว่าเพื่อนนั่นเองนะคะอย่างเช่นรายการของการซื้อน้ำหวานซื้ออะไรอีกคะน้ำอัดลมถ้าวันไหนที่เราใช้จ่ายในตรงส่วนนี้มากนะคะในค่าใช้จ่ายที่มากดังนั้นวันต่อไปเราควรลดหรือตัดลงนั่นเองนะคะเพราะว่าเป็นสิ่งที่ไม่จำเป็นต่อสุขภาพของเรานั่นเองนะคะเราสามารถดื่มน้ำอัดลมได้ไหมคะเราดื่มได้แต่ควรดื่มบ่อยหรือทุกวันไหมคะไม่นั่นเองเพราะไม่ดีต่อสุขภาพของเรานั่นเองนะคะเราควรเลือกสิ่งที่มีประโยชน์ต่อเรานั่นเองเนาะต่อมาค่ะเราจะมาทำใบงานที่6เรื่องเหมาะสมหรือไม่นะคะครูแนนให้นักเรียนยกตัวอย่างรายรับรายจ่ายที่เหมาะสมและไม่เหมาะสมนะคะรายการละ2ตัวอย่างก็ได้นะคะคุณครูไปทางแจกใบงานที่6เรื่องเหมาะสมหรือไม่อธิบายคำชี้แจงให้นักเรียนฟังพร้อมกับเดินดูให้คำแนะนำนักเรียนด้วยนะคะนักเรียนฟังคำอธิบายคำชี้แจงจากครูแนนก่อนนะคะในใครเข้าใจแล้วยกมือขึ้นในใครเข้าใจแล้วยกมือขึ้นเข้าใจแล้วนะคะให้นักเรียนฟังคำชี้แจงจากคุณครูก่อนนะคะนักเรียนปลายทางสามารถจดลงในสมุดบันทึกของตนเองได้หรือถ้ามีใบงานทำลงในใบงานได้เลยนะคะรายการของรายรับและรายจ่ายที่เหมาะสมนะคะให้นักเรียนยกตัวอย่างมาค่ะว่ารายรับที่เหมาะสมมีอะไรบ้างยกมา2ตัวอย่างก็ได้หรือ1ตัวอย่างก็ได้นะคะต่อมาค่ะรายจ่ายที่เหมาะสมมีรายจ่ายอะไรบ้างนะคะที่คิดว่าเหมาะสมค่ะต่อไปรายการของรายรับและรายจ่ายที่ไม่เหมาะสมนะคะให้ยกตัวอย่างมาพร้อมไหมคะพร้อมแล้วลงมือทำค่ะของเราเปิดไป17นะคะเด็กๆคะเปิดเป็นที่หน้า17เนาะเมื่อกี้รายรับที่เหมาะสมมีอะไรบ้างยกตัวอย่างมาเราเรียนมาแล้วรายรับที่เหมาะสมและรายจ่ายที่เหมาะสมลองยกตัวอย่างมานะคะง่ายไหมคะง่ายเพราะเราเรียนมาแล้วเรื่องนี้อันนี้อะไรลูกยางลบหรอเอาตั้งไม่ได้รายรับที่เหมาะสมนะคะอันดับแรกเลยเขียนรายรับและรายจ่ายที่เหมาะสมคะ
1: รายรับได้หลายคนใช่ไ
0: หมรายรับหนูยกตัวอย่างมา2ตัวอย่างนะคะ รายรับและรายจ่ายที่เหมาะสมยกตัวอย่างมา2ตัวอย่างเลย2ข้อนะคะง่ายนิดเดียวรายรับที่เหมาะสมคืออะไรคุณพ่อคุณแม่ให้ญาติให้คุณลุงคุณป้าให้คุณครูให้หรือว่าได้รับรางวัลจากคุณครูอย่างนี้ก็เป็นรายรับที่เหมาะสม
1: ยายให้เงิน
0: คะยายให้เงินได้ทำงานอะไรคะส่วนมากแล้วรายรับของเราได้มาจากอะไรคะส่วนมากก็จะได้จากผู้ปกครองใช่ไหมคะเพราะว่าเรายังไม่มีอาชีพเนาะรายรับของเราถ้าเราไปช่วยคุณพ่อคุณแม่เก็บขวดนำไปขายก็อันนั้นก็คือรายรับเหมือนกันก็ได้ได้รางวัลจากคุณพ่อคุณแม่ก็ถือว่าเป็นรายรับที่เหมาะสมเดี๋ยวทำให้เรียบร้อยนะคะง่ายนิดเดียวใช่เดี๋ยวเราค่อยไปทยอยทำให้มันเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวคุณแอนจะตรวจแบบฝึกหัดให้เห็นเพื่อนทำเสร็จแล้วนั่นคุณแอนให้ทำหมดแล้วแต่เราต้องทยอยทำให้เรียบร้อยนะคะรายจ่ายที่เหมาะสมอย่างเช่นอะไรคะรายจ่ายที่เหมาะสมอย่างเช่นอะไรนี่หนึ่งข้อสองข้อรายรับและรายจ่ายที่เหมาะสมยกตัวอย่างมาสองข้อนะคะใช่ค่ะยกตัวอย่างมา2ข้อไหนคะได้ไม่เป็นไรเราได้เขียนแล้วไม่เป็นไรค่ะกลุ่มที่5ได้ไหมคะกลุ่มที่5ได้ไหนคะคุณแนนให้ยกตัวอย่าง2ข้อเนาะนี่ไงข้อที่2เป็นรายรับที่เหมาะสมเขียนลงไปส่วนช่องนี้ช่องด้านขวามือของเราเป็นรายจ่ายที่เหมาะสมเขียนลงไปเลยคะแล้วนี่ไงข้อที่2ลูกยกตัวอย่างข้อที่2คิดออกไหมคะอ้าวลองพูดมารายรับที่เหมาะสมมีอะไรคะฮะรายรับลูกรายรับคือได้รับเงินมาซื้อดินสอเนี่ยมันอยู่ในช่องรายจ่ายเขียนลงไปซื้อดินสอรายรับคุณแม่ให้เงินคุณพ่อให้เงินหรือเงินรางวัลจากคุณครูอย่างนี้ก็เป็นรายรับที่เหมาะสมยกตัวอย่างมา2ข้อนะคะอันไหนลูกไหนคะตรงไหนหนูจะเขียนตรงไหนคะหนูซื้อดินสอซื้อยางลบแล้วก็ซื้ออะไรคะซื้อได้ค่ะได้หนูจะยกตัวอย่างแตกต่างจาก2ตัวนี้สิลูกงั้นหนูก็เอานี้มาเขียนตรงนี้ก็ได้คะหนูเรียบร้อยแล้วหรอเยี่ยมมากคือการขโมยจ่ายไป30ทอนมาไม่ครบอ้าวรายจ่ายลองยกตัวอย่างมารายจ่ายอะไรที่หนูคิดว่าไม่เหมาะสม ื้ออะไรหนูก็เขียนว่าซื้อน้ำอัดลมลบตรงนี้ออกค่ะพ่อให้อะไรพ่อให้อะไรเขียนให้คะแนนเข้าใจด้วยคะขโมยไหนคุณแนนเคยเห็นใครนะเขียนคำว่าขโมยขอไข่เขียนขอไข่สระโอไม่ใช่ลูกสระโอข้างหลังขอไข่สระโอขโมยมอโอยอโมยถูกต้องค่ะพ่อให้เงินสระเององูสระอีนอหนูต้องค่ะพ่อให้เงินกี่บาทก็ได้ก็ใส่ก็ได้ครับอย่างเห็นเพื่อนหยิบเอาเงินของเพื่อนบนโต๊ะอย่างนี้ก็เป็นรายรับที่ไม่เหมาะสมหยิบเอาเงินที่คุณแม่วางไว้เหมาะสมไหมไม่เหมาะสมชยากรเป็นอาหารหนูเขียนรายรับเนี่ยมันเลยอีก2ข้อรายรับที่ที่เหมาะสมเขียนลงไปรายจ่ายที่เหมาะสมยกมาอีก1ตัวอย่างใช่ค่ะข้อรายรับที่เหมาะสมและรายจ่ายที่เหมาะสมจะมีอยู่2ตัวอย่างนะคะเหลืออีก1ตัวอย่างใครคิดไม่ออกสอบถามครูแนนได้คะคะตรงไหนคะข้อที่2หนูนี่ไงคะข้อที่2ครูแนนเขียนเป็นข้อไว้ให้อยู่ข้อให้เงินมาโรงเรียนต่อมาอะไรอีกคะจะรับที่เหมาะสมหนูจะยกตัวอย่างรายรับที่เหมาะสมมีเยอะแยะเลยอย่างเช่นอะไรคะนั้นก็เป็นรายรับที่เหมาะสมอ้าวยกตัวอย่างอันอื่นใช่บางคนทำเรียบร้อยแล้วนะคะนี่ไงรู้ข้อที่สองอันนี้หนูยกตัวอย่างกี่ข้อเนี่ยไหนคุณแอนดูหนูคุณแม่ให้เงินมา20บาทไปซื้อของที่จำเป็นไปซื้อของที่จำเป็นซื้อของหนูต้องมาเติมตรงนี้สิคะเป็นรายจ่ายที่เหมาะสมดินสอหนังสือเติมเสร็จตรงนี้คะหรอคะไหนลูกรายรับที่ไม่เหมาะสมอย่างเช่นอะไรคะใช่ค่ะการขโมยการหยิบเอาเงินโดยที่ไม่ขออนุญาตนั่นก็เป็นรายรับที่ไม่เหมาะสมเรียบร้อยหรือยังคะเรียบร้อยแล้วนะคะทีนี้มีหลายๆคนที่เรียบร้อยแล้วเด็กดีอยู่ไหนเด็กดีอยู่ไหนเด็กดีอยู่ไหนเด็กดีอยู่ไหนทุกคนจ้องมาที่คุณแนนค่ะจ้องมาที่คุณแนนวางอุปกรณ์ทุกอย่างแล้วจ้องมาที่คุณแนนไหนใครยังไม่จ้องมาที่คุณแนนคะไหนใครยังไม่วางชี้เลยค่ะชี้ไปตรงเพื่อนคนที่ไม่วางอุปกรณ์ไมกี้วางอุปกรณ์การเรียนก่อนนะคะวางแล้วทีนี้หันหน้ามาที่คุณแนนค่ะจ้องมาที่คุณแนนนักเรียนทุกคนจ้องมาที่คุณแนนไหนจ้องยังจ้องยังคะเอามือปิดวาจา เอามือปิดวาจาไว้อมมะนาวอมมะนาวค่ะอมมะนาวคน

หนใครยังไม่อมมะนาวใครยังไม่อมมะนาวคะคุณแอนมองดูซิเพื่อนๆมองดูสิคะใครยังไม่อมมะนาวถ้าอมมะนาวอมมะนาวแล้วจะมีเสียงไหมคะไม่มีเสียงเนาะทีนี้อมมะนาวแล้วจ้องมาที่คุณแอนค่ะอมมะนาวแล้วจ้องมาที่คุณแอนวางอุปกรณ์นะคะกลุ่มที่5วางอุปกรณ์การเรียนก่อนนะคะทีนี้คุณแอนจะมาเฉลยใบงานให้นักเรียนเป็นแนวทางคำตอบเท่านั้นนะคะนักเรียนสามารถยกตัวอย่างได้อย่างหลากหลายเลยในสิ่งที่คุณครูสอนแล้วแนวคำตอบของคุณแอนนะคะรายรับที่เหมาะสมอย่างเช่นเลยได้รับเงินจากพ่อกับแม่ในการช่วยขายของจำนวน20บาทรายจ่ายที่เหมาะสมซื้อดินสอซื้ออาหารและน้ำและรายรับที่เหมาะสมอีกหนึ่งตัวอย่างคือคุณพ่อให้เงินไปโรงเรียน40บาทนั่นเองนะคะนักเรียนตอบได้แตกต่างจากคุณแอนได้เลยคุณครูปลายทางพิจารณาคำตอบนักเรียนด้วยนะคะต่อมาค่ะรายการของรายรับและรายจ่ายที่ไม่เหมาะสมนะคะรายรับคุณแอนยกตัวอย่างมาเก็บเงินที่เพื่อนทำหล่นในห้องเรียน20บาทเหมาะสมไหมคะไม่เหมาะสมถ้าเราเก็บมาแล้วนำไปให้คุณครูประชาสัมพันธ์ให้นะคะแต่เราจะนำมาเป็นของตนเองไหมคะไม่เลยเราเห็นเงินหล่นอยู่ข้างทางตกอยู่ในบริเวณห้องเรียนของเราอยู่ในบริเวณไหนก็ตามนะคะให้เรานำไปแจ้งเพื่อตามหาเจ้าของนั่นเองเนาะต่อมารายจ่ายที่ไม่เหมาะสมซื้อของเล่นที่ตนเองมีอยู่แล้วดีไหมคะไม่ดีเลยทั้งที่เรามีของเล่นชิ้นนั้นอยู่แล้วเราไปซื้อมาเพิ่มไม่ดีเลยนะคะเราจะต้องซื้อสิ่งของที่จำเป็นต่อความต้องการต่อการดำเนินชีวิตของเรานั่นเองค่ะในวันนี้เราก็ได้วิเคราะห์ในเรื่องของรายรับรายจ่ายที่เหมาะสมหรือไม่เหมาะสมในบัญชีรายรับรายจ่ายของเราแล้วนะคะซึ่งจากการที่เราทำบัญชีรายรับรายจ่ายจะทำให้เรารู้ถึงรายรับและรายจ่ายทั้งที่เหมาะสมและไม่เหมาะสมเราสามารถวางแผนการใช้จ่ายให้เหมาะสมกับรายรับของตนเองได้นั่นเองนะคะคุณแอนฝากให้นักเรียนไปฝึกทำบัญชีรายรับรายจ่ายด้วยนะคะเป็นการทบทวนตรวจสอบของตัวเองด้วยว่าเราใช้จ่ายอะไรไปบ้างสิ่งไหนที่ไม่จำเป็นในวันต่อไปในวันถัดไปเราสามารถลดค่าใช้จ่ายในส่วนนั้นลงได้เลยนะคะเพื่อให้เรามีวินัยในการใช้จ่ายเงินไม่ฟุ่มเฟือยและมีผลต่อในเรื่องของการออมด้วยนะคะซึ่งในชั่วโมงต่อไปค่ะเราก็จะมาเรียนรู้ในเรื่องของการออมสิ่งที่นักเรียนต้องเตรียมคือใบงานที่7เรื่องการออมนั่นเองนะคะหลังจากที่เราทำบันทึกรายรับรายจ่ายแล้วเรามีเงินคงเหลือเราก็ควรเก็บออมนั่นเองเดี๋ยวเรามาเรียนรู้กันนะคะนักเรียนคะทุกคนยืนขึ้นเลยนักเรียนทุกคนยืนขึ้นนะคะเดี๋ยวเรามาสวัสดีกันก่อนที่เราจะจากกันในชั่วโมงนี้เนาะ

พบกันเธอและฉันพบกันสวัสดีสวัสดีนะคะนักเรียนทุกคนบ๊ายบาย

0: ดีฟ้าฟ้าแล้วก็แรบบี้ด้วยกำลังทำอะไรกันอยู่เอ่ย
1: นี่แล้วก
0: ็ฟ้าฟ้าบนกระดาษ

0: นั่นน่ะเป็นรูปสามเหลี่ยมนะจ๊ะมันมีเส้นอยู่3เส้นแล้วก็มีมุมอยู่3มุมนะจ๊ะ1 2และก็3นี่แหละจ้ะเขาเรียกว่าสามเหลี่ยมจ้ะสามเหลี่ยมหืม
1: สามเหลี่ยม
0: ใช่แล้วจ้ะส่วนที่ฟาฟาถืออยู่น่ะเขาไม่มีเหลี่ยมไม่มีมุมเรียกว่าวงกลมจ้ะ
1: วงกลม
0: เอ๊แล้วที่รับบี้ถืออยู่ล่ะจ๊ะเขาเรียกว่าอะไรนะ
1: เออ1 2 3แล้วก็4สี่เหลี่ยม
0: ถูกต้องจ้ะแหมเก่งมากเลยนะจ๊ะเด็กๆฟาฟาลองหาดูสิจ๊ะว่าอันไหนที่จะแปะลงไปบนกระดานได
1: ้1 2 3 3เหลี่ยมนี่ฮ่าเย้
0: เก่งมากจ้ะฟาฟาเอ๊ะฟาฟารับบี้ลองดูที่พื้นสิจ๊ะพวกรูปทรงต่างๆน่ะก็มาต่อกันเป็นรูปอื่นๆได้ด้วยนะลองทายสิจ๊ะว่าเนี่ยเหมือนกับรูปทรงของอะไร
1: อ๋อไอติมไอติมค่ะ
0: ถูกต้องจ้าไอติมเหมือนรูปทรงของไอติมเลยเอาอย่างนี้ดีไหมจ๊ะฟาฟาแรบบี้เรามาลองทายภาพจากรูปทรงต่างๆกันดูดีไหมจ๊ะฟาฟาก่อนแล้วกันจ้า
1: ได้ครับ
0: ฟาฟาตอบเป็นรูปอะไรเนี่ยลองทายสิจ้าแรบบี
1: ้ดินสอดินสอค่ะดินสอ
0: โอ้เป็นรูปดินสอจริงๆด้วยเก่งมากเลยจ้าแรบบี้งั้นต่อไปก็เป็นตาของแรบบี้บ้างแล้วนะเอ๊โอ้โหแรบบี้ตอบเป็นรูปอะไรจ๊ะเนี่ย
1: เอ๊ไอติมไม่ใช่งั้นมะม่วงก็ไม่ใช
0: ่เอ๊รูปอะไรกันนะทายไม่ถูกเลยอ่ะงั้นรับบี้เฉลยแล้วกันจ้า
1: จรวดค่ะจรวด
0: อ๋อดูสิเป็นจรวดจริงๆด้วยล่ะฟาฟาเอาล่ะงั้นคราวนี้เป็นตาของฟาฟาใบ้บ้างก็แล้วกันนะจ๊ะเอ๊นี่มันรูปอะไรกันนะแรบบี้รู้ไหมจ๊ะ
1: ส้มไม่ใช่พระอาทิตย์ไม่ใช
0: ่ฟาฟาตอบเป็นรูปอะไรกันนะ
1: ฟาฟาไงครับรูปฟาฟาฟาฟาเอง
0: อ๋อที่แท้ก็รูปของฟาฟานี่เองอะแล้วใช่ไหมคะว่าของต่างๆมีรูปทรงต่างกันยังไงบ้างฮะวันนี้หมดเวลาแล้วไปก่อนนะคะแล้วค่อยพบกันใหม่ค่ะบ๊ายบายค่ะ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diaryออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

0: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนสวัสดีคุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางด้วยนะคะวันนี้พบกันในรายวิชาสุขศึกษาและพละศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาปีที่2ค่ะเช่นเคยนะคะวันนี้พบกับคุณครูพัทรวัฒน์เหี่ยมสุวรรณหรือว่าคุณครูอเล็กนะคะซึ่งวันนี้ค่ะวิชาสุขศึกษาป.2ของเราเราก็ได้เรียนรู้ในเรื่องของอวัยวะภายในกันหลายส่วนแล้วใช่ไหมคะแล้ววันนี้เราทบทวนความรู้กันดีกว่าค่ะว่าเด็กๆยังจำได้หรือไม่ว่าอวัยวะภายในร่างกายที่ได้เรียนกับคุณครูเล็กไปแต่ละส่วนทำหน้าที่อะไรกันบ้างนะคะซึ่งเรื่องที่จะเรียนกันวันนี้ก็จะเป็นเรื่องของตัวเรานั่นเองเราเริ่มกันที่คำถามข้อแรกเลยคำถามค่ะอวัยวะในร่างกายมนุษย์แบ่งออกเป็นกี่ประเภทโอ้โหยกมือกันหลายคนเลยนักเรียนปลายทางก็สามารถตอบด้วยได้ใช่ไหมคะถ้าอย่างนั้นช่วยกันตอบพร้อมกันได้ไหมคะว่าอวัยวะในร่างกายมนุษย์แบ่งออกเป็นกี่ประเภทคะ
2: 2
1: ประเภทด้วยกันเอแล้วนักเรียนสามารถแบ่งประเภทของอวัยวะได้อย่างไรเอ่ยขอฟังเหตุผลจากกลุ่มที่5ค่ะให้แดนตายเป็นคนตอบได้เลยค่ะแดนตายเราสามารถแบ่งอวัยวะของมนุษย์ได้อย่างไรคะว่ามี2ประเภท
3: มีภายในกับภายนอกครับ
1: มีอวัยวะภายในกับอวัยวะภายนอกใช่ไหมคะอยากทราบต่ออีกคะว่าทำไมเราถึงรู้ว่าอวัยวะส่วนไหนเป็นอวัยวะภายในและอวัยวะส่วนไหนเป็นอวัยวะภายนอกขอฟังกลุ่มที่4ค่ะ
4: เนี่ยวัยวะข้างในมองไม่เห็นแต่ว่าข้างนอกเห็นครับ
1: อ๋อถ้าเป็นอวัยวะภายในร่างกายเราจะมองไม่เห็นแต่ถ้าเป็นอวัยวะข้างนอกที่อยู่ภายนอกร่างกายของเราเราก็จะมองเห็นถูกต้องไหมคะถูกต้องปรบมือให้เพื่อนทั้งสองคนค่ะเก่งมากๆเลยค่ะซึ่งอย่างที่เพื่อนได้ตอบไปแล้วว่าอวัยวะของเราจะแบ่งเป็นอวัยวะภายนอกและอวัยวะภายในแต่ในภาพนี้เด็กผู้หญิงคนนี้เรามองเห็นอวัยวะภายนอกหรืออวัยวะภายในของเขาคะ
2: ภายนอก
1: ซึ่งอวัยวะภายในเนี่ยเราจะไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาข

0: ู่ด้านบนสุดของร่างกายของเราด้านบนสุดถ้าคุณครูเล็กชี้ส่วนไหนเด็กๆช่วยกันตอบได้ไหมคะ
1: ได
0: ้ได้นะคะนักเรียนปลายทางก็ช่วยกันตอบด้วยนะคะอวัยวะที่อยู่ส่วนบนสุดของร่างกายเราบริเวณนี้เราเรียกว่าอะไรคะ
1: สมอง
0: สมองลักษณะของสมองเป็นอย่างไรเอ่ย
1: สี
0: อะไรนะ
1: ส
0: ีขาวออกเทานะคะสีจริงๆแล้วเนี่ยจะเป็นสีขาวออกเทาแต่ที่เราเห็นเป็นสีแดงหรือสีชมพูเนื่องจากว่าอะไรคะ
1: มีเลือด
0: ไปเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกายสมองของเราก็เช่นกันสมองมีลักษณะเป็นก้อนเป็นรอยหยักต่อไปอวัยวะส่วนนี้เราเรียกว่าอะไรคะ
1: หัวใจ
0: เก่งมากๆเลยค่ะหัวใจของเรามีขนาดเท่าไหนเอ่ยกำปั้นของเจ้าของร่างกายนั่นเองหัวใจของเราอยู่บริเวณไหนคะ
1: หน
0: ้าอกของเราบริเวณทรวงอกเยื้องไปทางด้านซ้ายเล็กน้อยบริเวณตรงกลางแต่ว่าจะเยื้องมาทางด้านซ้ายเล็กน้อยนะคะนะแต่ถ้าเกิดว่าเด็กๆเนี่ยหันหน้าเข้าหากับหุ่นจำลองนี้เนี่ยจะเป็นทิศทางตรงกันกับนักเรียนใช่ไหมคะเราลองดูแต่ถ้าเราอยู่ฝั่งเดียวกันเนี่ยเราก็จะสามารถสังเกตได้ว่าหัวใจนะคะจะอยู่บริเวณตรงกลางแต่จะขยับมาทางด้านซ้ายเล็กน้อยอวัยวะส่วนต่อไปมี2ข้างด้วยกันแต่ในหุ่นจำลองคุณครูเล็กเนี่ยหยิบมาเพียง1ข้างบริเวณนี้ด้านในปอดแต่ว่าเรามีสีขาวๆคอยห่อหุ้มอยู่สิ่งนี้เรียกว่าอะไรคะเก่งมากเลยกระดูกซี่โครงซึ่งกระดูกซี่โครงนี้นะคะจะคอยปกป้องอวัยวะภายในอย่างปอดและก็หัวใจทีนี้ปอดของเราเนี่ยมีด้วยกัน2ข้างใครจำได้บ้างว่าปอดทำหน้าที่อะไรคะทำหน้าที่อะไรเอ่ยกลุ่มที่4ค่ะยกมือไวมากเลย
2: ฟอกเลือดครับ
0: ฟอกเลือดโอ้โหใช่หรือเปล่าเอ่ย
1: ใช่
0: นะคะปรบมือให้เพื่อนค่ะเยี่ยมมากเลยต่อไปเราเรียนกันไปในเรื่องของปอดแล้วส่วนต่อไปเราเรียนอวัยวะส่วนนี้ที่เลื่อนออกมา
1: ต
0: ับตับเป็นอวัยวะที่อยู่บริเวณทรวงอกหรือว่าช่องท้องคะ
1: ช
0: ่
1: องท
0: ้องส่วนบนนั่นเองซึ่งตับเนี่ยมีขนาดใหญ่ที่สุดเลยในช่องท้องของเรานะคะตับของเราสีอะไรคะ
1: ส
0: ีน้ำตาลทีนี้อวัยวะที่มีลักษณะคล้ายกับเมล็ดถั่วแดงอยู่ด้านในคืออะไรคะตอบพร้อมกัน
1: ไต
0: มีกี่ข้างใครจำได
1: ้
0: 2ข้างหน้าตาคล้ายกับเมล็ดถั่วแดงอวัยวะส่วนต่อไปด้านนี้คืออะไรคะ
3: กระเพาะอาหาร
0: อะไรนะคะ
1: กระเพาะ
0: อาหารเยี่ยมมากเลยกระเพาะอาหารพอเราได้รับอาหารมาแล้วกระเพาะอาหารก็จะทำหน้าที่ในการพักใช่ไหมคะพักอาหารและย่อยอาหารจากนั้นส่งไปที่ไหนคะ
1: ลำไส้
0: ส่งไปที่ลำไส้เล็กตรงนี้ถูกไหมคะ
1: ถ
0: ู
1: ก
0: ตรงนี้คือลำไส้เล็กและตรงนี้เราเรียกว่าอะไรคะ
1: ลำไส
0: ้
1: ใหญ่
0: ลำไส้ใหญ่โอ้โหเยี่ยมมากๆเลยนักเรียนของเราสามารถทบทวนความรู้เดิมได้ทุกส่วนเลยปรบมือให้ตัวเองค่ะเก่งมากๆเลยถ้าอย่างนั้นเดี๋ยววันนี้แสดงว่าเด็กๆจะต้องสามารถตอบคำถามของครูเล็กได้ทุกข้อเลยใช่ไหมคะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่จุดประสงค์การเรียนรู้ของเราในวันนี้ก่อนเลยจุดประสงค์การเรียนรู้ของเราในวันนี้นะคะเนื่องจากว่าเราได้เรียนในเรื่องของอวัยวะภายในร่างกายของเรามาหลายส่วนแล้วนักเรียนจะต้องบอกลักษณะหน้าที่และแนวทางการรักษาอวัยวะภายในของตนเองได้เสนอแนวทางการดูแลรักษาอวัยวะภายในและที่สำคัญนะคะนักเรียนจะต้องเห็นถึงความสำคัญของอวัยวะภายในร่างกายของตนเองด้วยพร้อมแล้วหรือยังถ้าพร้อมแล้วนี่คำถามนี้เป็นคำถามที่ค่อนข้างยากอาจจะให้เวลาคิดสักครู่นะคะคำถามค่ะนักเรียนคิดว่าอวัยวะภายนอกหรืออวัยวะภายในมีความสำคัญมากกว่ากันตอนนี้ให้เวลาปรึกษากันภายในกลุ่มได้เลยค่ะ

0: คนของกลุ่มที่สองค่ะขอตัวแทน1คนนะคะจากคำถามนะคะเดี๋ยวเราทบทวนคำถามอีกหนึ่งครั้งนักเรียนคิดว่าอวัยวะภายนอกหรืออวัยวะภายในมีความสำคัญมากกว่ากันคะ
1: อวัยวะภายในมีความสำคัญมากกว่าค่ะ
0: เพื่อนบอกว่าอวัยวะภายในมีความสำคัญมากกว่ากันโอ้โหเพราะอะไรล่ะคะอยากทราบเหตุผลจังเลยเพราะอะไรคะเพราะว่าอะไรคะ
1: มี
0: เดี๋ยวให้เพื่อนช่วยได้เลยค่ะเพราะว่าอะไรคะ
1: เพราะว่าถ้าเราไม่เพราะว่าถ้าเราไม่มีอวัยวะอยู่ข้างในเราก็จะ
0: ไม่สามารถมีชีวิตอยู่ได้ใช่ไหมคะเยี่ยมมากเลยเป็นหนึ่งเหตุผลนะคะของเพื่อนๆกลุ่มที่สองขอฟังกลุ่มที่ห้าค่ะ
2: มีความสำคัญเท่ากันค่ะ
0: มีความสำคัญเท่ากันเพราะอะไรหรอคะ
2: เพราะว่าภายนอกถ้าไม่มีเราก็ไม่สามารถหยิบจับได้ค่ะส่วนภายในถ้าเราไม่มีเราก็เสียชีวิตค่ะ
0: เพื่อนบอกว่าถ้าหากว่าเราไม่มีอวัยวะภายนอกเราก็ไม่สามารถทำกิจกรรมอย่างอื่นได้เช่นหยิบจับสิ่งของต่างๆใช่ไหมคะแต่ถ้าหากว่าเราไม่มีอวัยวะภายในเราก็จะเสียชีวิตเหมือนกันใช่ไหมคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าอะไรกันแน่ที่มีความสำคัญกว่ากันเอาละค่ะเดี๋ยวเราจะมาเฉลยจากคำถามพอมาสักครู่นี้นะคะว่าอวัยวะภายนอกหรืออวัยวะภายในมีความสำคัญมากกว่ากันนะคะเฉลยเนี่ยทั้งอวัยวะภายในและอวัยวะภายนอกสำคัญเท่ากันเนื่องจากว่าทั้งอวัยวะภายนอกและอวัยวะภายในนั้นนะคะจะต้องทำงานร่วมกันอย่างเป็นระบบเพื่อให้ร่างกายของเราเนี่ยมีชีวิตอยู่ได้และสามารถประกอบกิจกรรมต่างๆในชีวิตของเราได้ดังนั้นเนี่ยการที่เราได้เรียนทั้งอวัยวะภายนอกไปแล้วในชั้นป.1 ป.2 เราได้เห็นถึงความสำคัญของอวัยวะภายในกันไปเราก็จะได้รู้ว่าทั้งภายในและภายนอกมีความสำคัญเท่ากันเลยค่ะเดี๋ยวเรามาทบทวนกันดีกว่าค่ะว่าอวัยวะส่วนนี้เรียกว่าอะไรคะ
3: สมอง
0: สมองทำหน้าที่อะไรเอ่ย
3: ควบค
0: ุมการทำงานของร่างกายเช่นควบคุมการเคลื่อนไหวใช่ไหมคะและก็ยังทำหน้าที่ในการรับรู้ความรู้สึกของเราได้รับรู้ในการเรียนรู้สิ่งต่างๆและก็อะไรอีกด้วยความจำความคิดเรามานั่งเรียนอยู่ในห้องนี้เราจำเป็นที่จะต้องใช้อวัยวะส่วนนี้ไหมคะจำเป็นต้องใช้อวัยวะส่วนนี้ซึ่งก็คือสมองนั่นเองโอ้โหแสดงว่านักเรียนต้นทางสามารถสอบได้มีสมองในการจดจำที่ดีและนักเรียนปลายทางนะคะสามารถจดจำสิ่งที่เรียนไปแล้วได้หรือไม่คะถ้าหากว่าจดจำได้เดี๋ยวเราจะไปที่อวัยวะส่วนต่อไปก็คือ
3: หัวใจ
0: ทำหน้าที่อะไรคะตอบพร้อมกันเลย
3: ฉีดเลือด
0: สูบฉีดเลือดไปไหนคะไปเลี้ยงอวัยวะส่วนต่างๆของร่างกายโอ้โหทำไมตอบได้แสดงว่ามีความจำที่ดีมากเลยนักเรียนปลายทางก็สามารถตอบคำถามได้ด้วยเช่นกันใช่ไหมคะต่อไปค่ะอะไรเอ่ย
3: ปอด
0: อย่างที่เราบอกไปแล้วปอดมีกี่ข้างคะ
3: สอง
0: ข้างด้วยกันทำหน้าที่อะไรเอ่ย
3: ฟอกเล
0: ือ
3: ด
0: ฟอกเลือดเสียให้กลายเป็นเลือดดีใช่เพื่อส่งไปให้หัวใจของเราเนี่ยใช้สูบฉีดเลือดไปให้ร่างกายของเรานั่นเองโอ้โหเยี่ยมมากเลยแล้ววิธีการดูแลปอดใครตอบได้
1: ไม
0: ่
1: ไป
0: เป็นตัวแทนจากกลุ่มที่หนึ่งค่ะวิธีการดูแลรักษาปอดของเราทำได้อย่างไรคะ
1: ไม่สูดอากาศที่มีควันเยอะๆค่ะ
0: โอ้ไม่สูดอากาศที่มีควันเยอะๆอย่างเช่นอะไรเอ่ย
1: เพลิงไหม้ค่ะ
0: เพลิงไหม้การเผาไหม้สิ่งต่างๆรวมไปถึงสารพิษอย่างบุหรี่ด้วยใช่ไหมคะที่เคยสอนไปแล้วควันรถยนต์นะเก่งมากเลยค่ะเดี๋ยวเราไปกันที่อวัยวะส่วนต่อไปคืออะไรเอ่ย
3: ตับ
0: นะอวัยวะส่วนนี้เราเรียกว่าตับนะคะ ตับทำหน้าที่อะไรคะ
3: สร้าง
0: น้ำดีสร้างน้ำดีน้ำดีมีประโยชน์ในระบบอะไรคะเยี่ยมมากเลยระบบย่อยอาหารนั่นเองซึ่งมีความสำคัญมากๆในการย่อยอาหารนอกจากตับจะผลิตน้ำดีแล้วยังทำอะไรได้ด้วย
4: กำจ
0: ั
4: ดสารพ
0: ิ
4: ษ
0: ทำอะไรได้นะ
2: กำจัดสารพิษครับ
0: กำจัดสารพิษที่สะสมอยู่ในร่างกายและยังเป็นแหล่งที่สะสมแร่ธาตุให้กับร่างกายของเราด้วยแสดงว่าตับสำคัญไหมคะ
3: สำค
0: ัญวิธีการดูแลตับล่ะใครตอบได้บ้างตอบได้เลย
2: กินผักใบเขียวครับ
0: กินผักใบเขียวกินผักใบเขียวก็มีประโยชน์เหมือนกันขอฟังจากกลุ่มที่2ค่ะวิธีการดูแลตับของเราทำได้อย่างไรคะ
1: ไม่กินน้ำอัดลมครับ
0: ไม่ดื่มน้ำอัดลมก็ได้เช่นกันค่ะมีอะไรอีกนะ
1: ไม่กินยาตอนที่เราไม่ได้ไม่สบายค่ะ
0: โอ้โหเยี่ยมมากเลยคำตอบนี้ปรบมือให้เพื่อนค่ะสิ่งที่สำคัญเลยก็คือเราจะไม่รับประทานยาเองหรือว่าไม่รับประทานยาตอนที่เราไม่ได้เจ็บป่วยเพราะว่าการที่เรารับประทานยาเข้าไปเนี่ยยามีประโยชน์ในการรักษาโรคภัยไข้เจ็บก็จริงแต่ถ้าหากว่ารับประทานเข้าไปมากๆก็เป็นสารพิษที่ไปสะสมอยู่บริเวณตับของเราได้ต่อไปค่ะ
3: อ
0: ะไรนะ
3: ไต
0: ไตทำหน้าที่อะไรคะให้ตัวแทนจากกลุ่มที่5ตอบได้เลย
2: ทำหน้าที่
0: อะไรนะ
2: เปลี่ยนน้ำเสียเป็นปัสสาวะครับ
0: อ๋อเปลี่ยนน้ำเสียใช่หรือเปล่าเดี๋ยวจะอธิบายให้เข้าใจอีกหนึ่งครั้งนะคะไตจะทำหน้าที่ในการกรองของเสียออกจากเลือดของเราและก็ขับออกมาเป็นปัสสาวะเพื่อนก็ตอบอย่างมีส่วนถูกแล้วแต่ว่ายังไม่ครอบคลุมนะคะจำให้ดีนะคะว่าไตของเราเนี่ยจะทำหน้าที่กรองของเสียออกมาจากเลือดของเราและออกมาเป็นปัสสาวะเยี่ยมมากต่อไปค่ะ
3: กระเพาะอาหาร
0: กระเพาะอาหารทำหน้าที่อะไรนะย่อยอาหารก่อนที่จะย่อยทำอะไรก่อนเยี่ยมมากพักอาหารเพื่อรอการย่อยอาหารวิธีการดูแลกระเพาะอาหารทำอะไรได้นะเพื่อนตอบได้เลยค่ะวิธีการดูแลกระเพาะอาหารคืออะไรเอ่ย
2: กินผัก
0: โอ้ก็ถูกนะคะต่อไปกลุ่มที่2ค่ะตอบได้เลยวิธีการดูแลกระเพาะอาหาร
1: เคี้ยวอาหารให้ละเอียดก่อนกินค่ะ
0: เคี้ยวอาหารให้ละเอียดก่อนกินเยี่ยมมากเลยเพราะว่ากระเพาะอาหารของเราเนี่ยทำหน้าที่ในการย่อยอาหารถ้าหากว่าเคี้ยวไม่ละเอียดกระเพาะอาหารของเราก็จะทำงานหนักมากขึ้นต่อไปค่ะอะไรเอ่ย
3: ลำไส
0: ้แต่ว่าลำไส้ของเราแบ่งได้กี่ประเภทคะ
3: 2
0: ประเภทด้วยกันส่วนแรกเรียกว่าอะไรคะ
3: ลำไส
0: ้เล็กลำไส้เล็กและ
3: ลำไส
0: ้ใหญ่หน้าที่ของเขาแตกต่างกันไหมคะ
3: แต
0: กต่างกันเดี๋ยวเรามาดูลำไส้เล็กทำหน้าที่อะไรนะ
4: สมองด
0: ู
4: ดย่อยอาหาร
0: ลำไส้เล็กทำหน้าที่ในการย่อยอาหารแล้วก็ดูดซึมสารอาหารแต่ลำไส้ใหญ่ล่ะคะ
4: ด
0: ู
4: ดซ
0: ึ
4: มน
0: ้
4: ำ
0: และเกลือแร่และเขาก็จะขับถ่ายอะไรออกมาด้วยขับถ่ายกากอาหารออกมาเป็นอุจจาระดังนั้นเมื่อเรารับประทานอาหารเข้าไปก็จะถูกขับถ่ายออกมาเป็นอุจจาระทุกครั้งซึ่งก็เป็นเรื่องธรรมชาติของมนุษย์นะคะดังนั้นนะคะวิธีการดูแลลำไส้ใหญ่ของเราเนี่ยเราก็ควรจะต้องขับถ่ายให้เป็นเวลาเพราะว่าถ้าหากว่าเราขับถ่ายไม่เป็นเวลาเนี่ยก็จะส่งผลเสียต่อสุขภาพของเราได้โอ้โหเด็กๆสามารถตอบคำถามได้ทุกข้อเลยใช่ไหมคะถ้าอย่างนั้นเนี่ยคุณครูเล็กก็มีกิจกรรมที่กิจกรรมนี้ชื่อว่า Who am I ฉันคือใครฉันคือใครซึ่งกติกาของคุณครูเล็กนะคะง่ายมาก เดี๋ยวคุณครูเล็กจะมีภาพอวัยวะให้กับเด็กๆฟังก่อนเร็วใครไม่ฟังกติกาถ้าเกิดว่าเล่นเกมแล้วผิดเนี่ยเสียคะแนนเลยนะฟังให้ดีค่ะคุณครูเล็กจะมีภาพอวัยวะภายในแจกให้กับแต่ละกลุ่มและจะมีคำถามซึ่งคำถามนั้นจะบ่งบอกว่าอวัยวะนั้นคืออะไรให้ช่วยกันคิดช่วยกันตอบทำได้ไหมคะถ้าทำได้นะคะนั่งหลังตรงเรามีกันในกลุ่มหลายคนเลยดังนั้นช่วยกันคิดให้ดีก่อนตอบเดี๋ยวคุณครูเล็กจะแจกภาพให้นะคะนะคะนำภาพวางไว้บริเวณตรงกลางฟังกติกาให้ดีอีกหนึ่งครั้งในใครได้รับภาพไปที่กลุ่มแล้วให้วางไว้บริเวณตรงกลางก่อนจากนั้นนะคะฟังคุณครูเล็กอธิบายอีกหนึ่งครั้งฟังคุณครูเล็กหรือยังถ้าฟังแล้วเงียบเสียงค่ะเดี๋ยวคุณครูเล็กจะมีคำถามนะคะขึ้นบริเวณหน้าจอจะบอกว่าอวัยวะเหล่านั้นเนี่ยคืออะไรเขาคือใครถ้าหากว่าเราปรึกษากันภายในกลุ่มแล้วได้คำตอบแล้วให้ยกภาพขึ้นมาเราแย่งกันได้ไหมคะไม่ได้นะคะห้ามแย่งกันตอบให้ช่วยกันปรึกษาพร้อมหรือยังเอ่ยสามารถแบ่งภาพให้กับเพื่อนๆได้เลยค่ะสามารถแบ่งภาพแต่ละภาพให้กับเพื่อนได้เลยแบ่งหรือยังเอ่ยวางไว้บริเวณตรงกลางได้เลยกลุ่มไหนพร้อมแล้วพร้อมแล้วเงียบเสียงกลุ่มไหนพร้อมแล้วเงียบเสียงเพื่อจะฟังคำถามกลุ่มนี้พร้อมหรือยังคะพร้อมแล้วเงียบเสียงหันหน้ามาทางหน้าจอค่ะพร้อมหรือยังพร้อมแล้วนะอย่าเพิ่งยกภาพขึ้นมานะต้องฟังก่อนว่าอวัยวะที่คุณครูเล็กกำลังกล่าวถึงนั้นใช่อวัยวะที่เราถืออยู่หรือไม่ถ้าพร้อมแล้วนั่งหลังตรงจากนั้นเดี๋ยวเราจะไปดูกันที่คำถามข้อแรกคำถามข้อแรกค่ะฉันมีสองข้างข้างซ้ายและข้างขวาทำหน้าที่ฟอกเลือดและทำงานร่วมกับจมูกตอนนี้นะคะทางห้องต้นทางของเราก็ยกภาพขึ้นมาแล้วทางห้องปลายทางล่ะคะเตรียมที่จะตอบคำถามข้อนี้แล้วหรือยังเอ่ยเอาละค่ะคำถามข้อนี้นะคะเดี๋ยวให้เด็กๆช่วยกันตอบฟังคำถามของครูให้ดีฉันมีสองข้างข้างซ้ายและข้างขวาทำหน้าที่ฟอกเลือดและทำงานร่วมกับจมูกคำตอบคืออะไรคะถูกต้องค่ะเยี่ยมมากเลยกลุ่มไหนตอบถูกบ้างคะโอ้โหเยี่ยมมากแล้วนักเรียนปลายทางล่ะคะกลุ่มไหนตอบถูกบ้างเอ่ยต่อไปค่ะพร้อมหรือยังถ้าพร้อมแล้วฟังคุณครูเล็กในข้อที่2ฉันเป็นถุงกล้ามเนื้ออยู่บริเวณช่องท้องทำหน้าที่พักและย่อยอาหารกลุ่มไหนพร้อมแล้วยกภาพขึ้นมาได้เลยทางห้องต้นทางของเรายกขึ้นมาพร้อมกันแล้วทางห้องปลายทางล่ะคะพร้อมที่จะตอบคำถามข้อนี้แล้วหรือยังเอ่ยเดี๋ยวเรามาเฉลยพร้อมกันนะคะฉันเป็นถุงกล้ามเนื้ออยู่บริเวณช่องท้องทำหน้าที่พักและย่อยอาหาร

0: บข้อนี้ตอบอะไรคะกระเพาะอาหารเก่งมากค่ะต่อไปพร้อมหรือยังทำไมยังได้ยินเสียงอยู่เลยล่ะคะถ้าพร้อมแล้วต้องตั้งใจฟังคำถามให้ดีเดี๋ยวเรามาเริ่มกันถามข้อต่อไปนะคะหน้าตาของฉันคล้ายกับเมล็ดถั่วแดงทำหน้าที่กรองของเสียออกมาทางปัสสาวะอะไรนะสามารถชูแผ่นป้ายขึ้นมาได้เลยค่ะนักเรียนปลายทางก็ยกแผ่นป้ายขึ้นมาแล้วใช่ไหมคะเอาละค่ะคำถามข้อนี้นะคะหน้าตาของฉันคล้ายกับเมล็ดถั่วแดงทำหน้าที่กรองของเสียออกมาทางปัสสาวะคำตอบคือคือไตของเรานั่นเองเยี่ยมมากค่ะต่อไปค่ะคำถามข้อนี้ฉันอยู่ส่วนบนสุดของร่างกายทำหน้าที่ควบคุมการทำงานของอวัยวะทุกส่วนคืออะไรนะอะไรนะอะไรนะในห้องของเรายกภาพขึ้นมาเรียบร้อยแล้วทั้งห้องปลายทางนะคะสามารถตอบคำถามข้อนี้ได้หรือไม่คะเอาละค่ะเดี๋ยวเราจะมาเฉลยพร้อมกันฉันอยู่ส่วนบนสุดของร่างกายทำหน้าที่ควบคุมการทำงานของอวัยวะทุกส่วนคำตอบคืออะไรคะ
1: สมอง
0: สมองเก่งมากค่ะต่อไปข้อนี้ใครยังไม่ได้ยกภาพบ้างมีไหมโอ้โหหลายคนเลยแสดงว่ายังมีคำถามอีกนั่นเองคำถามข้อนี้ค่ะฉันมีขนาดยาวยาวขดไปมาในช่องท้องดูดซึมน้ำและขับถ่ายกากอาหารคืออะไรนะเลือกตอบให้ดียกได้แค่1แผ่นป้ายนะคะกลุ่มที่5ได้หรือยังเอ่ยกลุ่มที่4ใช่ไหมคะกลุ่มที่4ได้แล้วนะคะในห้องของเรายกครบทุกกลุ่มแล้วเนาะทางห้องปลายทางล่ะคะเรียบร้อยแล้วหรือยังคะถ้าอย่างนั้นเรามาเฉลยข้อนี้พร้อมกันฉันมีขนาดยาวยาวขดไปมาอยู่ในช่องท้องดูดซึมน้ำและขับถ่ายกากอาหารฉันคือใครนะลำไส้ใหญ่เก่งมากค่ะต่อไปข้อนี้ฉันเป็นอวัยวะในช่องท้องส่วนบนผลิตน้ำดีไว้ช่วยในระบบย่อยอาหารสะสมวิตามินให้แก่ร่างกายและขับสารพิษเรียบร้อยหรือยังคะกลุ่มที่1ได้หรือยังได้แล้วนะคะโอ้โหเด็กๆสามารถตอบคำถามได้กันทุกกลุ่มเลยนะคะเนี่ยข้อนี้ค่ะฉันเป็นอวัยวะในช่องท้องส่วนบนผลิตน้ำดีไว้ช่วยในการย่อยในระบบย่อยอาหารสะสมวิตามินให้แก่ร่างกายและขับสารพิษคืออะไรเอ่ยตอบพร้อมกันคืออะไรนะคือตับนั่นเองค่ะเยี่ยมมากค่ะโอ้โหไหนกลุ่มไหนตอบถูกมาเลยเนี่ยตอนนี้เยี่ยมมากเลยนะคะทุกกลุ่มเลยนะนักเรียนปลายทางนะคะสามารถตอบคำถามได้หรือเปล่าเอ่ยทีนี้ค่ะเราก็ได้ทำกิจกรรมจบเป็นที่เรียบร้อยแล้ววางแผ่นป้ายลงในตะกร้าให้เรียบร้อยนะคะเพื่อจะมาตอบคำถามของเราในวันนี้ลำไส้เล็กเราเอามาเพื่อให้นักเรียนสับสนนั่นเองว่าจะเป็นลำไส้เล็กหรือลำไส้ใหญ่พร้อมหรือยังคำถามข้อนี้ค่ะคุณครูเล็กอยากทราบว่านักเรียนมีวิธีดูแลรักษาอวัยวะภายในให้ทำงานอย่างปกติอย่างไรบ้างคำถามข้อนี้ง่ายหรือยากง่ายมากเลยขอฟังเสียงกลุ่มที่3ดีกว่ากลุ่มที่3วันนี้คุณครูเล็กถามว่านักเรียนมีวิธีการดูแลรักษาอวัย

0: วะภายในให้ทำงานปกติอย่างไรบ้างคะตอบมา1ข้อสิเดี๋ยวให้เพื่อนตอบได้เลยตอบได้ไหมเอ่ยอ่ะให้เพื่อนช่วยได้นะคะ
1: นอนพักผ่อน
0: นอนพักผ่อนได้ไหมคะได้มีอะไรอีกบ้างเดี๋ยวขอนำไมค์ไปให้กับเพื่อนที่ยังไม่เคยได้ตอบบ้างอ่ะวิธีการดูแลรักษาอวัยวะภายในของเราทำได้อย่างไรบ้างคะ
1: กินผักครับ
0: กินผักได้ไหมคะได้เยี่ยมมากเลยเอเดินไปหาใครดีนะวิธีการดูแลอวัยวะภายในของเราทำอะไรบ้าง
1: กินของที่มีประโยชน์ครับ
0: กินของที่มีประโยชน์ได้ไหมคะ
2: ได้
0: เดี๋ยวเราเดินไปที่กลุ่มบ้างอ่ะ
1: ไม่กินของที่ใส่แก๊สค่ะ
0: ไม่กินของที่ใส่แก๊สเช่นอะไรล่ะคะ
2: น
0: ้
2: ำอ
0: ั
2: ดลม
0: น้ำอัดลมไม่ดื่มน้ำอัดลมใช่ไหมคะโอ้โหอ่ะเดี๋ยวเราไปที่กลุ่มที่สองบ้างกลุ่มที่สองวิธีการดูแลอวัยวะภายในของหนูคืออะไรคะ
2: คะ
0: มีไหมคำตอบไหม
1: ไม่กั้นปัสสาวะไว้นานๆค่ะ
0: ไม่กั้นปัสสาวะได้ไหมคะได้เป็นวิธีการดูแลรักษาไตของเรานั่นเองอ่ะปรบมือให้ตัวเองค่ะเยี่ยมมากเลยนะคะหลายคนมีวิธีการดูแลรักษาอวัยวะภายในของตัวเองที่ดีอยู่แล้วเดี๋ยววันนี้เรามาทบทวนกันดีกว่าค่ะในภาพแรกเลยเขากำลังทำอะไรอยู่เอ่ยกินผักผลไม้นั่นก็คือการรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ของเราจะช่วยให้บำรุงอวัยวะภายในของเราให้ทำงานได้อย่างปกติค่ะในภาพที่สองคือการดื่มอะไรนะดื่มน้ำที่สะอาดในภาพนี้ล่ะคะ
2: นอนหล
0: ับ
2: พ
0: ัก
2: ผ
0: ่อนอย่างเพียงพอในห้องของเราก็มีคนตอบข้อนี้แล้วด้วยต่อไปค่ะระมัดระวังการเกิดอุบัติเหตุข้อนี้เนี่ยเด็กๆก็ยังไม่ได้ตอบแต่ว่าข้อนี้ก็สำคัญกับเรามากๆเพราะว่าถ้าหากเราเกิดอุบัติเหตุเนี่ยอาจจะทำให้เราบาดเจ็บรุนแรงได้นะคะต่อไปค่ะการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอมีคนตอบไหมคะเมื่อสักครู่ไม่มีเลยนะคะการออกกำลังกายเนี่ยก็ช่วยดูแลรักษาร่างกายของเราให้แข็งแรงได้ด้วยนะคะและขับถ่ายให้เป็นเวลารวมไปถึงที่เพื่อนตอบมาสักครู่นี้ก็คือไม่กลั้นปัสสาวะนี่ก็ถูกต้องมากเลยนะคะอ่ะปรบมือให้ตัวเองอีกหนึ่งครั้งนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวเราจะมาทำกิจกรรมของเราในวันนี้กิจกรรมของคุณครูเล็กง่ายมากเลยจะให้นักเรียนทำสมุดภาพอวัยวะภายในร่างกายโดยนำภาพอวัยวะภายในติดลงในสมุดหรือว่าอาจจะวาดภาพก็ได้พร้อมทั้งระบุชื่ออวัยวะนั้นหน้าที่ของอวัยวะภายในเหล่านั้นด้วยนะคะกิจกรรมของเราในวันนี้นะคะจะให้นักเรียนค่ะทำสมุดภาพอวัยวะภายในและสามารถศึกษาเพิ่มเติมจากใบความรู้ที่8เรื่องตัวเราได้นะคะกิจกรรมวันนี้นะคะรบกวนคุณครูปลายทางค่ะอธิบายคำชี้แจงในการทำกิจกรรมในวันนี้เสนอแนวทางหรือว่าตัวอย่างเพิ่มเติมและควบคุมดูแลนักเรียนในการทำกิจกรรมของเราด้วยนะคะในวันนี้ค่ะคุณครูเล็กก็ได้เตรียมภาพมาให้กับนักเรียนของเราเรียบร้อยแล้วนะคะซึ่งถ้าหากว่าคุณครูปลายทางไม่ได้เตรียมอุปกรณ์มาให้กับนักเรียนก็สามารถให้นักเรียนทำลงในสมุดบันทึกได้เลยนะคะซึ่งการทำกิจกรรมในวันนี้นะคะคุณครูปลายทางค่ะสามารถให้ความรู้เพิ่มเติมกับนักเรียนได้จากใบความรู้ที่8เรื่องตัวเราค่ะซึ่งใบงานนี้นะคะคุณครูก็สามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.dltv.ac.th นะคะเดี๋ยววันนี้คุณครูเล็กจะแจกให้กับแต่ละกลุ่มได้ทำกิจกรรมก่อนค่ะโดยให้นักเรียนนะคะสามารถเลือกภาพที่เป็นอวัยวะภายใน1ส่วนและติดลงในกระดาษของคุณครูเล็กและคุณครูเล็กจะรวบรวมทำเป็นสมุดให้รับไปเลยจ้าแจกให้กับเพื่อนได้เลยนะคะ
2: Thank you.
0: ในช่วงนี้นะคะก็จะเป็นช่วงของการทำกิจกรรมประจำวันนี้นะคะคุณครูปลายทางสามารถให้นักเรียนลงมือทำกิจกรรมได้เลยค่ะ

0: าล่ะค่ะตอนนี้นะคะนักเรียนในห้องต้นทางของเราเนี่ยก็ทำสมุดภาพอวัยวะภายในของเราเนี่ยเกือบจะเสร็จแล้วบางคนก็ยังเหลือเขียนเล็กๆน้อยๆแต่นักเรียนปลายทางนะคะเสร็จแล้วหรือยังเอ่ยถ้าหากว่าเสร็จแล้วเนี่ยสามารถให้คุณครูปลายทางช่วยตรวจสอบได้นะคะทางห้องต้นเราเนี่ยคุณครูเล็กได้ตรวจสอบไปบางส่วนแล้วและถ้าหากว่าเด็กๆทำเสร็จเรียบร้อยคุณครูเล็กก็จะรวบรวมทำเป็นสมุดภาพให้กับเด็กๆสามารถใช้ศึกษาต่อได้ให้กับเด็กๆอ่านนอกเวลาก็ได้ค่ะเอาละค่ะก่อนที่เราจะสรุปบทเรียนของเรานะคะเรามาร่วมกันตอบคำถามข้อนี้พร้อมๆกันเพราะเหตุใดทั้งอวัยวะภายนอกและอวัยวะภายในจึงมีความสำคัญต่อการดำรงชีวิตคะใครสามารถตอบได้เดี๋ยวจะให้เพื่อนกลุ่มที่สองช่วยตอบก่อนกลุ่มแรกใครอยากตอบกลุ่มที่สอง
1: ถ้าไม่มีอวัยวะภายในเราก็จะเสียชีวิตค่ะ
0: เพราะว่าถ้าหากว่าเราไม่มีอวัยวะภายในเราก็เสียชีวิตได้ก็มีส่วนถูกนะคะตัวแทนจากกลุ่มที่สี่ค่ะสามารถตอบได้เลย
2: ทำงานร่วมกันครับ
0: เพราะว่าทำงานร่วมกันเอ้ยทำงานร่วมกันเอ่ย
2: ปอดทำงานกับจมูก
0: อย่างปอดทำงานกับจมูกปอดเป็นอวัยวะภายในหรือภายนอกคะภายในทำงานร่วมกับใครนะจมูกเป็นอวัยวะภายนอกหรือภายในภายนอกทั้งปอดและจมูกทำงานร่วมกันเก่งมาก2 อย่างนี้ก็ทำงานร่วมกันเป็นระบบและอวัยวะอื่นๆก็ยังทำงานร่วมกันอย่างเป็นระบบด้วยเช่นกันทั้งอวัยวะภายในและอวัยวะภายนอกเลยเก่งมากๆเลยแสดงว่าเราเนี่ยได้ความรู้ในเรื่องของอวัยวะภายในกันไปแล้วและความรู้เดิมที่เรามีจากอวัยวะภายนอกก็สามารถนำมาเชื่อมโยงต่อกันได้เยี่ยมมากเลยค่ะเดี๋ยวเราจะมาสรุปพร้อมกันเลยอวัยวะนะคะทั้งภายในและอวัยวะภายนอกเนี่ยจะทำงานร่วมกันอย่างเป็นระบบอย่างที่เพื่อนบอกเลยทำให้เราเนี่ยมีชีวิตได้และนอกจากนี้นะคะเราจะจำเป็นที่จะต้องดูแลรักษาอวัยวะของเราทุกส่วนเลยเป็นเรื่องที่สำคัญมากๆเพื่อให้ร่างกายของเราสามารถทำงานได้อย่างเป็นปกตินั่นเองเราก็ได้เรียนรู้กันไปแล้วในเรื่องของอวัยวะภายในคุณครูอเล็กก็อยากจะให้เด็กๆนะคะนำความรู้ที่เราได้ไปเนี่ยรวมถึงเรื่องของการดูแลอวัยวะภายในของเรากลับไปใช้ด้วยนะคะซึ่งบทเรียนครั้งต่อไปค่ะเราจะเรียนกันในเรื่องของการเจริญเติบโตในแต่ละช่วงวัยสิ่งที่ครูปลายทางต้องเตรียมให้กับนักเรียนปลายทางนะคะจะมีสมุดบันทึกอุปกรณ์เครื่องเขียนใบความรู้ที่9เรื่องการเจริญเติบโตในแต่ละช่วงวัยใบงานที่7เรื่องการเจริญเติบโตในแต่ละช่วงวัยซึ่งในครั้งต่อไปจะเป็นเรื่องที่เราเรียนเรื่องสุดท้ายในหน่วยที่1นะคะก็จะให้คุณครูเตรียม

0: แบบประเมินตนเองและแบบบันทึกการเรียนรู้มาด้วยนะคะซึ่งทั้งใบความรู้ใบงานและแบบประเมินคุณครูปลายทางสามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.dltv.ac.th นะคะในวันนี้นะคะคุณครูเล็กก็ต้องขอตัวลาไปก่อนค่ะแล้วพบกันใหม่ในครั้งต่อไปนะคะ
1: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
2: ขอบคุณ

0: ค่ะคณิต2มิติและแกนสมมาตรทุกคนจ๊ะถึงส่วนสนุกแล้วออกมาจากกระเป๋าได้แล้ว
1: สวัสดีนับหนึ่ง
2: สวัสดี Red Green Yellow
0: สวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยนะ
3: ว้าวสวนสนุกเครื่องเล่นเต็มไปหมดเลยน่าสนุกจัง
0: ใช่จ้ะเครื่องเล่นมีหลายอย่างมากแต่ละชนิดก็มีรูปเลขาคณิตที่แตกต่างกันเครื่องเล่นบางชนิดก็มีรูปเลขาคณิตที่เหมือน Red Green และ Yellow ด้วยน่าสนุกมากๆเลย
3: แล้วนับหนึ่งและเพื่อนๆรู้ไหมว่ารูปเลขาคณิตแบบ Red Green และ Yellow เรียกว่ารูปเลขาคณิตอะไร
0: ค่ะคณิต2มิติ
3: ถูกต้องเขาเรียกว่ารูปเลขาคณิต2มิติอย่างเรดนับ1และทุกคนรู้ไหมว่าเป็นรูปเลขาคณิตอะไร
0: รูปสี่เหลี่ยม
3: เก่งมากเรียกว่ารูปสี่เหลี่ยมเพราะมีด้าน4ด้านมีมุม4มุมและรูปสี่เหลี่ยมก็มีหลายรูปนะ
2: อย่างกรีนนับ1และทุกคนรู้ไหมว่าเป็นรูปเลขาคณิตอะไร
0: เ
2: ก่งมากเรียกว่ารูปสามเหลี่ยมเพราะมีด้าน3ด้านมีมุม3มุมและรูปสามเหลี่ยมก็มีหลายชนิดเช่นกัน
4: แล้วอย่างเยลโล่นับ1กับเพื่อนๆรู้ไหมว่าเป็นรูปเรขาคณิตอะไร
0: วงกลม
4: เก่งมากเรียกว่าวงกลมเพราะว่าไม่มีด้านไม่มีมุมเส้นขอบของรูปมีลักษณะโค้งและเส้นรอบรูปห่างจากจุดศูนย์กลางเท่ากันนอกจากนี้เรายังมีเพื่อนรูปเรขาคณิตแบบอื่นอีกนะเช่นวงรีไม่มีด้านไม่มีมุมเส้นขอบของรูปมีลักษณะโค้งแต่จะต่างจากวงกลมก็คือเส้นรอบวงห่างจากจุดศูนย์กลางไม่เท่ากันและมีลักษณะยาวรีกว่าวงกลมนั่นเอง
3: ยังไม่หมดนะยังมีรูปหลายเหลี่ยมอีกด้วยลองดูนะว่ารูปเรขาคณิตนี้เรียกว่าอะไร
0: รูปห้าเหลี่ยมเพราะมีด้าน5ด้านมีมุม5มุม
3: ถูกต้องรูปเรขาคณิตรูปถัดไปเรียกว่าอะไร
0: รูป6เหลี่ยมเพราะมีด้าน6ด้านมีมุม6มุม
3: ถูกต้องมาดูรูปเรขาคณิตรูปสุดท้ายกันเรียกว่าอะไร
0: รูป8เหลี่ยมเพราะมีด้าน8ด้านมีมุม8มุมจ้ะ
2: ทุกคนเก่งมากเลยตอนนี้เราก็รู้จักรูปเรขาคณิตชนิดต่างๆแล้วเราเข้าไปในสวนสนุกกันดีกว่าไปดูว่ามีเครื่องเล่นอะไรสนุกๆบ้างและมีรูปเรขาคณิตอะไรซ่อนอยู่บ้าง
0: ชวนเพื่อนๆ เข้าไปสนุกด้วยกันดีกว่าทุกคนเข้าไปเล่นเครื่องเล่นในสวนสนุกด้วยกันไหม
5: ถ้าอย่างนั้นเรามาช่วยกันปรับมือนับเลข1 2 3แล้วชูมือขึ้นให้สุดแขนพร้อมพูดคำว่า Let's go พร้อมกันนะทุกคนพร้อมไหม
4: ถ้าพร้อมแล้วมาปรบมือกัน
1: 1 2 3 Let's go
3: ทุกคนดูที่ปราสาทนั่นสิตัวใหญ่และสวยมากเลยนับหนึ่งและเพื่อนๆช่วยกันดูสิว่ามีรูปเรขาคณิตอะไรซ่อนอยู่บ้างและมีจำนวนเท่าไ
0: หร่มีรูปสามเหลี่ยม10รูปรูปสี่เหลี่ยม7รูปและวงกลม11รูป
2: ชิงช้าสวรรค์น่านั่งจังเลยนับหนึ่งและเพื่อนๆช่วยกันดูสิว่ามีรูปเรขาคณิตอะไรซ่อนอยู่บ้างและมีจำนวนเท่าไ
0: หร่มีวงกลม7รูปรูปสี่เหลี่ยม2รูปรูปห้าเหลี่ยม3รูปและรูป6เหลี่ยม4รูป
2: เก่งมากจ้ะทุกคน
0: เดี๋ยวนับหนึ่งทำอะไรให้ทุกคนดูนะ
4: นับหนึ่งทำได้ยังไงเนี่ยตัดกระดาษเป็นวงรีโดยไม่ต้องวาดวงรีแบบเต็มวงเลย
0: เมื่อกี้นับหนึ่งพับครึ่งกระดาษ2ครั้ง แล้ววาดรูปหนึ่งส่วนใน4ส่วนของวงรีพอตัดออกมาก็จะพอดีเป๊ะเพราะมีแกนสมมาตร2แกนตามรอยพับตรงนี้
2: แกนสมมาตรเป็นเส้นที่แบ่งรูปออกเป็น2ข้างและสามารถพับทั้ง2ข้างมาทับกันได้สนิทพอดีซึ่งแต่ละรูปจะมีจำนวนแกนสมมาตรไม่เท่ากันบางรูปมีมากกว่า1แกนแต่บางรูปไม่มีแกนสมมาตรเลยเพราะเมื่อแบ่งหรือพับครึ่งแล้วทบกันได้ไม่พอดีกรณีวงรีที่นับ1ตัดออกมาไม่ว่าจะพับในแนวนอนหรือแนวตั้งสองข้างของรอยพับทับกันสนิทพอดี
3: แล้วอย่างเรดกรีนและเยลโล่นับหนึ่งและเพื่อนๆคิดว่ามีแกนสมมาตรกี่แกนนะ
0: เรดเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสมีแกนสมมาตร4แกนส่วนกรีนก็เป็นรูปสามเหลี่ยมด้านเท่ามีแกนสมมาตร3แกนสุดท้ายเยลโล่เป็นวงกลมมีแกนสมมาตรหลายแกนจ้ะ
3: ถูกต้องตอบถูกกันไหมทุกคนเพื่อนๆสุดยอดไปเลยสามารถตอบคำถามไปพร้อมกับนับหนึ่งได้เข็มกลัดรูปชิงช้าสวรรค์1อันสำหรับคนเก่งทุกคนเลย
0: วันนี้สนุกมากๆเลยได้มาเที่ยวสวนสนุกกับทุกคนและได้เรียนรู้คณิตศาสตร์ไปด้วยเพื่อนๆทุกคนสนุกไหมไว้มาสนุกด้วยกันใหม่นะเพราะคณิตศาสตร์อยู่ทุกที่รอบๆตัวเราเย้

0: ารฟิวชั่นเปรียบเสมือนอาหารลูกครึ่งที่ผสมผสานวัตถุดิบวิธีการทำอาหารและวัฒนธรรมของแต่ละพื้นที่เข้าไว้ด้วยกันเพื่อให้เกิดเป็นเมนูในรูปแบบต่างๆที่มอบประสบการณ์ใหม่ๆให้แก่ผู้บริโภคโดยหัวใจหลักของอาหารฟิวชั่นคือความเข้าใจในรสชาติวัตถุดิบและวัฒนธรรมของอาหารแต่ละสัญชาติก่อนจะนำมาผสมผสานเข้าด้วยกันจนเป็นเมนูสไตล์ฟิวชั่นแบบใหม่ที่ให้รสชาติความอร่อยลงตัวและการจัดตกแต่งจานที่ดูสวยงามแต่ยังคงเอกลักษณ์ของพื้นที่นั้นไว้และนี่คือสิ่งที่รายการคุกคัลเจอร์ของเราอยากนำเสนอให้คุณผู้ชมได้รับชมกันครับ
1: เราสามารถประยุกต์ตกแต่งนำวัฒนธรรมจากร้อยเอ็ดมาหล่อหลอมกับสากลนิยมเหมือนบราวนี่เนี่ยก็คือเอาข้าวร้อยเอ็ดนี่แหละครับมารวมกันกับเนยจากฝรั่งเศสช็อกโกแลตจากเบลเยียมครับ
2: รักษาคุณภาพรักษาความหลากหลายทางพันธุกรรมไม่ใช่ว่าเราจะทานแต่ข้าวหอมอย่างเดียวนะครับข้าวที่นิ่มอย่างเดียวข้าวแข็งก็มีประโยชน์ครับ

0: ข้าวในวิถีของคนไทยนั้นผูกพันกันมานานนับตั้งแต่โบราณจนถึงปัจจุบันเพียงแต่ในปัจจุบันมีเครื่องมือที่ช่วยในการทำนาซึ่งมีความแตกต่างจากสมัยโบราณที่ใช้วัวหรือควายในการไถนาและใช้แรงงานคนเป็นหลักบทบาทสำคัญของข้าวในวิถีชีวิตคนไทยและคนในเอเชียนั้นมุ่งปลูกข้าวเพื่อใช้ในการบริโภคใช้เพื่อการแลกเปลี่ยนกับปัจจัยอื่นๆที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตเช่นเสื้อผ้ายารักษาโรคหรืออาหารประเภทอื่นๆดังภาคอีสานที่ราบสูงที่หลายคนบอกว่าแล้งไม่มีที่สิ้นสุดแต่จริงๆแล้วเป็นพื้นที่ที่กว้างใหญ่มีความหลากหลายทั้งระบบนิเวศและทรัพยากรธรรมชาติที่เป็นดินแดนแห่งข้าวหอมมะลิอย่างที่ทุกคนเข้าใจกันนอกจากข้าวหอมมะลิแล้วที่ภาคอีสานยังมีข้าวสายพันธุ์พื้นบ้านหลากหลายชนิดที่อยู่กระจายกันอยู่ตามจังหวัดต่างๆตามลักษณะของระบบนิเวศและวัฒนธรรมของจังหวัดนั้น
1: ๆจริงๆแล้วเราอาจจะรู้จักข้าวกันจริงๆสัก10กว่าพันนะข้าวเหนียวข้าวกล้องข้าวเจ้านะครับหรือไม่ก็ข้าวนินดำแล้วก็ข้าวทับทิมชุมแพก็อาจจะรู้จักแต่จริงๆแล้วในอีสานเนี่ยจริงๆแล้วมันมีข้าวหลากหลายสายพันธุ์อยู่เป็นประมาณ 3,000 กว่าสายพันธุ์ซึ่งข้าวต่างๆเหล่านั้นน่ะบางอันก็สูญพันธุ์ไปแล้วหรือบางอันก็กำลังถูกผสมขึ้นมาใหม่นะครับจากเกษตรกรที่เก่งๆเนี่ยแหละเราเนี่ยสนใจเกษตรกรรมในลักษณะอุตสาหกรรมเราปลูกเพื่อให้ขายง่ายฉะนั้นจริงๆแล้วเนี่ยความหลากหลายทางพันธุกรรมต่างๆเหล่านั้นน่ะจากที่เรามีอยู่เยอะมากมันก็เลยลดน้อยลงลดน้อยลงเรื่อยๆจนเหลือเป็นการปลูกแค่เพียงสะสมและอนุรักษ์เท่านั้นเองเราอยากให้รู้ว่าจริงๆแล้วข้าวแต่ละอันนี้รสชาติต่างกันผิวสัมผัสรสสัมผัสนะครับกลิ่นต่างกันไปหมดเรามีข้าวที่รสชาติเหมือนดินนะครับข้าวรสชาติใบเตยเนี่ยเราคงได้ยินกันอยู่เรื่อยๆอยู่แล้วนะครับแต่เรามีข้าวข้าวเปล่าเนี่ยนะครับที่หุงแล้วเนี่ยแต่ชิมแล้วรสชาติเหมือนซินนามอนนะครับซึ่งเราชิมแล้วเราตกใจถึงขนาดวิ่งกันรอบห้องเพื่อที่จะหามานั่งคุยกันว่าแบบเฮ้ยมันมีข้าวกลิ่นซินนามอนจริงๆด้วยสิ่งต่างๆเหล่านี้เราอยากทำให้ข้าวไทยเนี่ยมีคุณค่ามากขึ้นข้าวเนี่ยไม่ได้ต่างจากกาแฟหรือไวน์

0: เนื้อสัตว์กับแป้งนะครับเรากินแตกต่างกันก็คือข้าวเป็นอาหารหลักของเรานะครับไม่ใช่ชิ้นเนื้อหรือไม่ใช่ผักคำว่ากับข้าวเนี่ยมันตอบวัฒนธรรมเราได้ดีที่สุดฉะนั้นทำไมเราถึงไม่ให้ความสำคัญกับข้าวเราให้มากที่สุดเท่าที่เราจะทำได้นะครับอันนึงที่ทำให้ข้าวอีสานเนี่ยมีเอกลักษณ์ที่สำคัญนะครับก็คงต้องกลับไปพูดคำนี้แหละผมคิดว่าต้องพูดกลับไปที่ความแห้งแล้งและทุรกันดารข้าวหรือพืชทั่วไปเนี่ยเพื่อที่จะให้อยู่รอดได้เนี่ยมันต้องสตรัคเกิลถ้าข้าวมันถูกสตรัคเกิลเนี่ยมันทำให้ผลิตกลิ่นนะครับออกมาได้มากผลิตแป้งออกมาได้พอสมควรมีน้ำตาลพอสมควรข้าวจะออกมาหวานรสชาติของข้าวอีสานเนี่ยมีความยูนิคนะครับมีความแตกต่างแต่อันนึงที่ทำให้กินแล้วจะทราบได้เลยว่าข้าวอีสานเนี่ยจะมีความยูนิคก็คือข้าวอีสานจะสามารถผลิตกลิ่นได้สูงกว่าข้าวในภาคอื่นเนื่องมาจากความแล้งนี่แหละทำไมข้าวหอมมะลินะครับทุ่งกุลาถึงเป็นที่ต้องการก็เพราะว่าข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาเนี่ยมีความหอมมากกว่าที่อื่นเนื่องจากความแล้งของดินนี่แหละนะครับที่ทำให้ข้าวมันสามารถผลิตกลิ่นออกมาได้มากกว่าอันนึงที่น่าสนใจสำหรับข้าวนะครับก็คือเราสามารถกินข้าวได้ทุกมื้ออยู่แล้วคนไทยแต่จริงๆแล้วอ่ะข้าวเนี่ยมันสามารถไปแปลงเป็นสิ่งต่างๆได้นะครับเช่นการทำข้าวหางเนี่ยก็คือเอาข้าวไปทำให้มันงอกก่อนเอากลับมานึ่งให้มันตายก่อนที่จะมาสีเพราะว่าเป็นการเปลี่ยน texture ของข้าวอันที่สองก็คือจริงๆแล้วอ่ะในงานบุญของเราเนื่องจากเรามีข้าวเป็นวัตถุดิบหลักที่เป็นสารอาหารเรียกว่าประเภทคาร์โบไฮเดรตก็แล้วกันเบสิกที่สุดที่เราจะเห็นอยู่ตลอดเวลาคือข้าวคั่วนะครับเรากินลาบเนี่ยยังไงเราก็ต้องได้กลิ่นข้าวคั่วข้าวคั่วเนี่ยเป็นทิกเคเนอร์เป็นตัวที่ทำให้น้ำมันข้นขึ้นที่ดีใช่ไหมครับฉะนั้นจริงๆแล้วลาบเนี่ยที่เราใส่ข้าวคั่วไปหนึ่งอยากได้กลิ่นสองก็คืออยากให้น้ำมันงวดขึ้นอยากให้มันข้นขึ้นฉะนั้นจริงๆแล้วเนี่ยอย่างที่เราเห็นละว่าข้าวเนี่ยมันเอามาใช้ได้ในหลายๆสถานะเราคงจะไม่รู้สึกแปลกที่ปัจจุบันเราจะเห็นนมข้าวนะครับเพราะว่าเนี่ยมันก็คือการแปรรูปเป็นอีกสเต็ปหนึ่งผมคิดว่าอันนี้มันเป็นการพัฒนานะครับของอุตสาหกรรมข้าวที่น่าสนใจว่าเราไม่ได้มองข้าวเป็นแค่วัตถุดิบอย่างเดียวแต่ว่าข้าวเนี่ยมันกลายมาเป็น product แล้วมันอยู่ได้ในหลายๆสถานะอยู่ในสบู่ก็ได้นะปัจจุบันอยู่ในโลชั่นนะครับมาเป็นนมให้คอนซูมได้แต่ในขณะเดียวกันความสำคัญของข้าวก็ยังเป็นอาหารหลักของเราอยู่ผมคิดว่าอันเนี้ยมันเป็นสิ่งที่น่าสนใจว่าข้าวณปัจจุบันเนี้ยมันสัมผัสตัวเราตั้งแต่ศีรษะยันเท้าและในขณะเดียวกันสัมผัสเราทั้งข้างในทั้งข้างนอกอันเนี้ยมันเป็นผมคิดว่ามันเป็นอินกรีเดียนหรือเป็นวัตถุดิบที่น่าสนใจ
1: หลังจากที่เราได้ฟังเรื่องราวต่างๆเกี่ยวกับข้าวกันไปแล้วเรามาดูกันครับว่าเมนูแรกในวันนี้จะเป็นอะไรจะมีความฟิวชั่นของเมนูอาหารมากน้อยแค่ไหนตอนนี้พี่หน่อยพร้อมแล้วที่จะมาบอกเล่าเรื่องราวของการนำข้าวจากภาคอีสานมารังสรรค์ให้เกิดเป็นเมนูในวันนี้ให้คุณผู้ชมได้ดูกันครับ
2: ขยันวิทย์ศรีสกุลวันนะครับเป็นเจ้าของร้านอาหารอินโดจีนครับเสน่ห์ของคนอีสานก็คือมีความอบอ้อมอารีคืออย่างทุกเช้าเนี่ยใส่บาตรแล้วชาวอีสานจะใส่บาตรแต่ข้าวเหนียวเพนก็จะมีข้าวเหนียวนึ่งใหม่ๆแล้วก็กับข้าวเซบินโตเอาไปถวายพระอาหารการกินรวมสมบูรณ์ครับทีนี้ข้าวเนี่ยมันเป็นเรื่องสำคัญก่อนที่จะมาประกอบกันเป็นแผ่นแหนมเนืองหรือแผ่นเมี่ยงของที่ร้านผมเนี่ยเราใช้แป้งที่ทำจากข้าวเจ้าพันทองซึ่งเป็นข้าวแข็งเขาจะมาแปรรูปเป็นขนมจีนเป็นลอดช่องเป็นแผ่นเมี่ยงเป็นเส้นหมี่อะไรต่างๆเนี่ยครับเส้นก๋วยเตี๋ยวคือใช้ข้าวพันนี้นอกจากกลุ่มนี้แล้วก็จะมีข้าวอีกหลากหลายแต่ละชนิดข้าวชนิดเอาไว้หมักเหล้าข้าวชนิดนี้เอาไว้ทำข้าวต้มมัดหรือเอาไว้บริโภคข้าวเหนียวเนี่ยบางคนเขาไม่กินข้าวที่มันนิ่มแล้วก็ต้องอุ่นทานเพราะฉะนั้นก็จะมีข้าวพันที่ว่ามันแข็งนิดหน่อยพออุ่นครั้งที่สองมันก็ยังอร่อยอยู่อะไรอย่างเงี้ยครับคือลักษณะของข้าวนี่มันไม่เหมือนกันนะครับและอีกอย่างนึงคือข้าวเนี่ยจะต้องเก็บไว้ให้เป็นข้าวเก่าถ้าเราปลูกเสร็จเกี่ยวข้าวตากข้าวมาใหม่ๆเอามาสีเอามาทำไม่ได้ต้องตากไว้ประมาณ 3-5 เดือนเราถึงจะเอามาแปรรูปทำได้คุณสมบัติของข้าวพวกนี้เนี่ยอย่าไปมองผ่านพยายามทำยังไงให้รักษา

ณภาพรักษาความดีรักษาความหลากหลายทางพันธุกรรมไม่ใช่ว่าเราจะทานแต่ข้าวหอมอย่างเดียวนะครับข้าวที่นิ่มอย่างเดียวข้าวแข็งก็มีประโยชน์ครับชื่อเมนูที่เราจะทําในวันนี้คือเมี่ยงอินโดจีนนะครับวันนี้ก็จะนำเสนอในส่วนที่เราจะนำแผ่นเมี่ยงหรือแผ่นแหนมเนืองของที่เราผลิตเองเนี่ยนะครับเอามาทำแผ่นให้นิ่มแล้วก็ใส่ข้าว

ราจะนำข้าวกับซึ่งเป็นข้าวเหนียวดำของอุบลเนี่ยเอามาคลุกด้วยน้ำมันหอมเจียวพอให้เขาไม่ติดกันมากแล้วมีความหอมของหอมเจียวอยู่ในนั้นมีส่วนผสมของเนื้อหมูทอดหนังหมูซึ่งต้มเรียบร้อยแล้วคลุกกับข้าวคั่วยัดไส้อยู่ข้างในผักพื้นเมืองต่างๆก็มีผักกาดหอมผักเม็กผักติ้วแตงกวาสะระแหน่นะครับก็ใช้แผ่นเมี่ยงของเราเนี่ยห่อแบบซูชิค่อยๆม้วนไป

น้ำจิ้มที่เราจะทำเนี่ยเป็นน้ำจิ้มที่ทำอยู่ที่บ้านได้ง่ายๆไม่มีเตาไม่มีอะไรก็ทำได้มันก็จะประกอบด้วยพริกแดงกระเทียมน้ำตาลมะนาวน้ำปลามีแค่นี้เองตำอยู่ในครกเนี่ยแล้วก็ให้ละเอียดแล้วก็ปรุงให้เรียบร้อยพร้อมทานเลย

0: มันจะเป็นไส้ดั้งเดิมแล้วก็จะมีไส้มังสวิรัติบางคนเนี่ยชอบทานแบบลูกทุ่งคือจิ้มน้ำจิ้มแล้วก็กัดทานกับพอห่อเสร็จหั่นเป็นชิ้นพอคำแล้วก็ราดน้ำจิ้มนะครับเราใส่สะระแหน่พอเรากัดเข้าไปคำแรกเราได้กลิ่นหอมของสะระแหน่ก่อนเสร็จแล้วกัดเข้าไปต่อผักติ้วจะมีรสเปรี้ยวตามมาแล้วก็ข้าวเหนียวก็จะหอมแล้วก็เคี้ยวมันเป็นอาหารสุขภาพแล้วก็ทานแป้งน้อยหน่อยคนที่ต้องการลดความอ้วนก็เหมาะบางคนเนี่ยไม่สบายไข่อย่าทานไข่แดงเราอาจจะเอาไข่ขาวต้มเนี่ยมาบดแล้วก็โรยใส่เข้าไปก็ยังได้เราเห็นก๋วยเตี๋ยวลุยสวนเมนูเนี้ยเขาก็อาจจะได้แรงบันดาลใจมาจากโรของเวียดนามนี่แหละการที่จังหวัดอุบลเนี่ยมีความอุดมสมบูรณ์ในหลากหลายมิติในน้ำมีปลาในนามีข้าวความหลากหลายของข้าวเนี่ยกับความหลากหลายของพืชพันธุ์ธัญญาหารผักต่างๆเนี่ยเราเอามาประกอบกันมันเหมือนกับว่าเราสามารถอยู่ได้แบบพึ่งตัวเองได้เริ่มแรกทีเดียวเนี่ยผมก็คุยกับพ่อกับแม่ว่าแม่ดูสิร้านเราเนี่ยพอเด็กมากินพ่อแม่พาลูกมากินร้องไห้เห็นผักแล้วร้องไห้จริงๆผมก็แบบเราต้องทำยังไงเราต้องดัดแปลงอะไรบ้างเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็พยายามทำยังไงคิดเป็นเมนูที่เด็กจะกินได้ให้คนทุกเพศทุกวัยกินได้เพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็เลยคิดว่าอาหารฟิวชั่นเนี่ยเป็นเรื่องดีสำหรับแนวโน้มเป็นเรื่องดีสำหรับสังคมซึ่งทำให้คนมาสนใจแล้วก็ให้เกียรติคนทำอาหารมากขึ้นครับ
1: สำหรับเมนูเมี่ยงอินโดจีนถือว่าเป็นการนำข้าวอีสานมาฟิวชั่นให้เข้ากับเมนูเมี่ยงแบบเวียดนามได้ลงตัวสุดๆบอกได้คำเดียวเลยครับว่าเป็นเมนูที่ว้าวสุดๆไปเลยครับคุณผู้ชมสำหรับเมนูต่อไปขอเอาใจสำหรับคนที่ชอบทานขนมหวานใครจะเชื่อกันล่ะครับว่าข้าวหอมมะลิก็สามารถนำมาทำเป็นเมนูขนมหวานในแบบยุโรปได้พร้อมกันแล้วไปพบกับราวนี่ข้าวหอมมะลิจากร้านหอมมะลิสตอรี่ที่รังสรรค์โดยเชฟภูมิกันได้เลยครับ
2: สวัสดีครับผมภูมิครับจากร้านหอมมะลิสตอรี่ครับ

เริ่มจากภาคอีสานนะครับคือประเทศไทยเนี่ยมันก็จะมีแต่ละภาคที่แตกต่างกันนะครับอีสานก็เหมือนกันครับจะมีจุดเด่นของอีสานก็คือวัฒนธรรมนะครับความเป็นอยู่แล้วก็วิถีชีวิตที่แตกต่างจากภาคอื่นนะครับความเป็นเสน่ห์อีสานในด้านอาหารก็จะแตกต่างกันด้วยนะครับอีสานเนี่ยก็จะมีข้าวหอมมะลินะครับที่เป็นเอกลักษณ์ของภาคอีสานนะครับซึ่งร้อยเอ็ดเองเนี่ยก็มีข้าวหอมมะลิเป็นผลิตภัณฑ์ประจำจังหวัดความเป็นข้าวหอมมะลิของอีสานก็คือจะปลูกที่ทุ่งกุลาความเป็นทุ่งกุลานี่ก็คือมันจะมีความแห้งแล้งมากๆซึ่งความแห้งแล้งนี่เองครับทำให้พืชต้องปรับตัวโดยการหลั่งสารหรือฮอร์โมนชนิดหนึ่งขึ้นมาซึ่งมันจะทำให้มีความหอมที่เป็นเอกลักษณ์ซึ่งมีอยู่ที่จังหวัดร้อยเอ็ดที่เดียวครับผมจริงๆโดยพื้นฐานของชาวอีสานเองจะเป็นคนที่ชอบกินข้าวเหนียวครับเพราะว่าเมนูอาหารมันก็จะแมทกันเหมาะสมกันกับการทานคู่กับข้าวเหนียวนะครับแต่ว่าข้าวเจ้าเองก็เข้ามามีบทบาทเข้ามาใช้ในวิถีชีวิตประจำวันของชาวอีสานเหมือนกันครับผมก็เริ่มกินข้าวที่หลากหลายขึ้นครับเพราะว่าหลายๆคนก็มีความรู้มีความเข้าใจในด้านโภชนาการมากขึ้นครับผมก็จะเริ่มที่จะเลือกทานข้าวหลากหลายมากขึ้นครับเมนูวันนี้ที่จะสาธิตก็คือบราวนี่ข้าวหอมมะลิครับจะเป็นใส่ข้าวหอมมะลิ 100% เลยครับไม่มีส่วนผสมของแป้งสาลีเลยจริงๆแล้วตอนเริ่มต้นก็คือมันยังไม่เป็นที่ยอมรับนะครับหลายๆคนปรามาสว่ามันทำไม่ได้เพราะว่าข้าวหอมมะลิเนี่ยมันจะมีกลิ่นมีรสสัมผัสมีอะไรต่างๆที่มันไม่เหมือนกับแป้งสาลีเลยครับซึ่งมันไม่เหมาะกับการทำเบเกอรี่ที่เป็นสากลนิยมก็เลยมุ่งมั่นแล้วก็ทดลองครับเพื่อที่จะทำให้มันเป็นเบเกอรี่ที่ได้รับความนิยมโดยทั่วไปได้ครับรสชาติตอนที่ทำแรกๆก็คือถ้าพูดง่ายๆก็คือกินไม่ได้ครับใช้เทคนิคใช้ประสบการณ์ทุกอย่างครับเข้ามาหล่อหลอมรวมกันกว่าที่จะมาเป็นเบเกอรี่จากข้าวหอมมะลิได้ถึงทุกวันนี้ครับจุดเด่นของเมนูนี้นะครับก็คือเราตั้งใจว่าจะนำวัตถุดิบที่เป็นเกรดพรีเมียมนะครับจากทั่วทุกมุมโลกอย่างเช่นเนยอย่างเงี้ยครับเรานำเข้าจากฝรั่งเศสมาช็อกโกแลตเงี้ยเรานำเข้าเกรดพรีเมียมเข้ามาเพื่อที่จะมามิกกับข้าวหอมมะลิซึ่งเป็นข้าวที่ดีที่สุดของร้อยเอ็ดหรือข้าวที่ดีที่สุดของโลกให้มันมีรสชาติที่ลงตัวแล้วก็อร่อยถูกปากสำหรับทุกเพศทุกวัยครับเริ่มต้นเลยนะครับอันนี้จะเป็นสูตรเฉพาะของทางร้านนะครับก็คือใช้เนยครับเนยแท้ 100% เอามาผัดให้หอมผสมกับช็อกโกแลตพอเนยเดือดแล้วครับเราก็เทลงในช็อกโกแลตแล้วก็ผสมกัน

ผสมกันให้ช็อกโกแลตละลายครับแล้วก็พักทิ้งไว้ก่อนพอพักทิ้งไว้เสร็จปุ๊บเราก็จะไปเตรียมไข่กับน้ำตาลตีเข้าผสมกันเทคนิคของทางร้านก็คือตีผสมกันจนน้ำตาลละลายหมดพอละลายหมดเสร็จปุ๊บเราก็นำมาผสมกันกับเนยและช็อกโกแลตที่เราละลายไว้ผสมให้มันเป็นเนื้อเดียวกันเลยครับพอผสมเสร็จปุ๊บเราก็ใส่แป้งแล้วก็ผงโกโก้เข้าไปครับคนให้เข้ากัน

พอผสมเข้ากันทั้งหมดแล้วนะครับก็จะเทลงพิมพ์แล้วก็เข้าอบครับอบของร้านใช้ไฟอ่อนๆ นะครับเพราะว่าจะให้ค่อยๆขึ้นฟูไปเรื่อยๆครับแล้วก็จะสุกพร้อมกันทั้งหมดโดยที่ก้นไม่ไหม้รอประมาณ20นาทีครับก็จะเอาออกมาแล้วก็พักทิ้งไว้1คืนนะครับครับสาเหตุที่เราเอามาแช่ไว้พักไว้1คืนนะครับก็คือเราจะสามารถทำให้เค้กมันเซตตัวแล้วก็สามารถตัดแต่งได้อย่างสวยงามครับ

0: บราวนี่ของเราก็ทานกับกาแฟตอนเช้าครับหรือว่าทานกับนมก็ได้ครับทานเล่นทานเป็นของหวานเฉยๆก็ได้ครับขึ้นอยู่กับเราจะมิกเลยครับว่าลูกค้าชอบทานแบบไหนเงี้ยครับก็คือมันจะได้กลิ่นหอมของเนยที่เราผัดมาก่อนมันจะโดดเด่นขึ้นมาเลยครับแล้วพอเราทานเข้าไปเรากัดเข้าไปค่อยๆเคี้ยวนะครับค่อยๆเคี้ยวมันก็จะมีค่อยๆมีกลิ่นช็อกโกแลตตามมาแล้วก็ตบท้ายด้วยความหอมแบบนวลๆของข้าวหอมมะลิที่ไม่เติมแต่งกลิ่นครับจริงๆเหมาะกับทุกเพศทุกวัยเลยครับเพราะว่ามันจะไม่ขมมากแล้วก็ไม่หวานเลี่ยนจนเกินไปครับมีความหอมเบาๆของข้าวหอมมะลิตบท้ายครับข้าวหอมมะลิมันเป็นอัตลักษณ์ของจังหวัดร้อยเอ็ดครับก็คือแต่ละที่ก็มีข้าวหอมมะลินะครับแต่ว่าหอมมะลิจังหวัดร้อยเอ็ดเป็นจุดยุทธศาสตร์ที่ปลูกแล้วมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวแล้วก็ทุกๆคนในร้อยเอ็ดเนี่ยก็จะมีความภูมิใจนะครับว่าเรามีข้าวหอมมะลิที่เคยขึ้นชื่อว่าดีที่สุดในโลกครับเป็นข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาครับส่วนตัวผมนะครับคำว่าฟิวชั่นเหมือนการรวมมาหล่อหลอมแล้วก็ประยุกต์พูดง่ายๆว่ามันไม่ตายก็คืออาหารเนี่ยเหมือนมีชีวิตเราสามารถประยุกต์ตกแต่งนำวัฒนธรรมจากร้อยเอ็ดมาหล่อหลอมกับสากลนิยมให้มันมีคุณภาพมีมาตรฐานหรือว่ามีความแตกต่างที่เด่นชัดโดยที่ดึงเอาเอกลักษณ์ของแต่ละที่มารวมกันได้ครับเหมือนบราวนี่เนี่ยก็คือเอาข้าวร้อยเอ็ดนี่แหละครับร้อยเอ็ดแท้ๆมารวมกันกับเนยจากฝรั่งเศสช็อกโกแลตจากเบลเยียมนี่ครับเอามารวมกันโดยใช้ประสบการณ์ของที่ร้านเอามารวมกันให้ลงตัวมากที่สุดเนี่ยครับแล้วก็น่าจะมีอยู่ที่นี่ที่เดียวครับผม
1: ถือว่าเป็นการรังสรรค์เมนูอาหารที่มีความครีเอทีฟมากๆเลยแหละครับคุณผู้ชมโดยเชฟภูมิเลือกที่จะใช้แป้งข้าวหอมมะลิแทนการใช้แป้งสำเร็จรูปทั่วๆไปจึงทำให้บราวนี่ชิ้นนี้มีความโดดเด่นทั้งด้านรสสัมผัสและสอดแทรกเอกลักษณ์ความเป็นอีสานได้อย่างอินเตอร์สุดๆไปเลยล่ะครับเป็นยังไงกันบ้างครับคุณผู้ชมเมนูสุดสร้างสรรค์จากเชฟทั้งสองร้านที่มาบอกเล่าเรื่องราวผ่านการปรุงอาหารให้เราได้รับชมกันในวันนี้แม้จะเป็นการนำข้าวหอมมะลิมาสร้างสรรค์เพื่อให้เกิดเป็นเมนูใหม่ๆแต่หัวใจของความเป็นอีสานยังเป็นแก่นหลักที่ทั้งคู่อยากถ่ายทอดและส่งต่อความภาคภูมิใจในความเป็นอีสานให้ทุกคนได้รับรู้ครั้งหน้าจะเป็นเมนูอะไรมีวิธีการรังสรรค์อาหารแบบไหนอย่าลืมนะครับเรามีนัดกันกับรายการ Cook Culture

ท่ามกลางขุนเขาในอำเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีมีชนเผ่าหนึ่งที่ใช้ชีวิตอย่างเรียบง่ายสงบและยังคงรักษารากเหง้าทางวัฒนธรรมไว้อย่างมั่นคงที่นี่คือบ้านของชนเผ่าเมียนหรือที่รู้จักกันในอีกชื่อหนึ่งว่าเย้าเผ่าเมียนมีภาษาพูดและขนบธรรมเนียม

0: เป็นของตนเองแต่สิ่งหนึ่งที่โดดเด่นและงดงามเหนือคำบรรยายคือการปักผ้าไม่ใช่แค่ฝีมือหากแต่เป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่ถักทอด้วยหัวใจและส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นลวดลายของผ้าปักเมี่ยนไม่ได้เกิดจากความบังเอิญแต่มาจากความศรัทธาความอดทนและการเรียนรู้ที่ยาวนานลายเส้นแต่ละเส้นแฝงไว้ด้วยเรื่องราวของเผ่าของชีวิตและของแผ่นดินที่พวกเขารักในปีพุทธศักราช2535สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้ทรงส่งเสริมศิลปหัตถกรรมชนเผ่าให้เข้ามาอยู่ในโครงการหลวงรวมไปถึงชนเผ่าเมี่ยนที่ทองผาภูม
1: ิเรารุ่นสู่รุ่นตั้งแต่ปู่ย่าตายายมาแล้วทีนี้ผมก็ได้เป็นผู้นำชุมชนตรงนี้แล้วก็ได้พระมหาธิคุณพระองค์ท่านเป็นสมาชิกของท่านและปักการปักผ้านั้นส่วนหนึ่งเราก็ใช้เองอีกส่วนหนึ่งก็ถวายให้ท่านก็ด้วยมาตลอด
0: ด้วยสายพระเนตรอันยาวไกลพระองค์ทรงเล็งเห็นคุณค่าของผ้าปักและทรงส่งเสริมให้ชนเผ่าเมี่ยนยึดงานฝีมือนี้เป็นอาชีพก่อให้เกิดรายได้เพิ่มคุณค่าและยังคงรักษาเอกลักษณ์ของเผ่าไว้ได้อย่างมั่นคงเป็นการสร้างเสน่ห์ไทยให้น่าหลงไหลเผยแพร่สู่สายตาคนทั้งประเทศและกลายเป็นหัวใจของการอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่นทุกวันนี้การปักผ้าไม่ใช่แค่อาชีพแต่คือความภาคภูมิใจคือสัญลักษณ์ของการสืบทอดและคือสายใหญ่ที่เชื่อมโยงผู้คนในโลกที่หมุนเร็วขึ้นทุกวันยังคงมีบางมุมที่เรียบง่ายงดงามและไม่เปลี่ยนแปลงชนเผ่าเมี่ยนที่ทองผาภูมิคือหนึ่งในนั้นที่ซึ่งวัฒนธรรมไม่ใช่เพียงแค่เรื่องของอดีตแต่คือชีพจรของวิถีชีวิตในปัจจุบันที่ยังคงเต้นอยู่อย่างสง่างาม
2: พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

ันนี้เราจะมาคุยกันในหัวข้อของความเครียดจัดการได้นะคะแต่ว่าก่อนที่เราจะไปจัดการกับความเครียดเนี่ยก็อยากจะพาน้องๆมารู้จักก่อนความเครียดคืออะไรนะคะบางคนบอกว่าตัวเองเนี่ยเครียดนะคะเราสังเกตจากอะไรหรือว่าคนรอบข้างที่เขาบอกว่าเขาเครียดเนี่ยบางทีหน้าตาเขาก็ดูยิ้มแย้มแจ่มใสดีนะคะจริงๆแล้วความเครียดมันคืออะไรกันแน่เนาะความเครียดเนี่ยมันเป็นปฏิกิริยาของบุคคลเรานี่แหละค่ะเวลาที่เราไปเจอกับสิ่งเร้าต่างๆนะคะซึ่งสิ่งเร้าในที่นี้มันอาจจะบีบคั้นเราทำให้เราเกิดความทุกข์ใจความไม่สบายใจนะคะหรือว่ามันคุกคามเราในสถานการณ์แบบเนี้ยมันก็ทำให้เราเกิดปฏิกิริยาบางอย่างนะคะบางคนเข้าใจว่าความเครียดเนี่ยเป็นเรื่องของอารมณ์แต่ว่าความเครียดจริงๆแล้วมันมีทั้งเรื่องของร่างกายแล้วก็ส่งผลกับความคิดแล้วก็พฤติกรรมของเราด้วยนะคะเรื่องของอารมณ์เนี่ยเป็นเรื่องที่เข้าใจง่ายเนาะอารมณ์เนี่ยบางคนจะอาจจะออกมาในรูปแบบของความหงุดหงิดนะคะบางคนอาจจะรู้สึกเซ็งรู้สึกเบื่อบางคนถ้าอาการมากๆอาจจะมีลักษณะซึมเศร้าท้อแท้นะคะหรือถ้าเป็นด้านอื่นๆที่ไม่ใช่อารมณ์นะคะอย่างเช่นทางด้านของร่างกายบางคนก็อาจจะปวดศีรษะเนาะเป็นไมเกรนนะคะบางคนมือชาเท้าชานะคะหรือจิตใจว้าวุ่นนะคะเวลาที่มันมีความเครียดบางคนเนี่ยหายใจถี่ๆหายใจไม่อิ่มนะคะหายใจไม่ทั่วท้องจนอาจจะมีอาการคลื่นไส้หรือว่าอาเจียนนะคะอันนี้ก็เป็นอย่างนึงที่บ่งชี้ถึงความเครียดได้นะคะส่วนในเรื่องของความคิดนะคะบางคนก็อาจจะสับสนนะคะวิตกกังวลนะคะคิดหวาดระแวงเอ๊ะคนนั้นเขาจะมองเรายังไงนะคะแบบนี้เราทำถูกหรือเปล่าคิดแล้วเราไม่น่าทำแบบนี้เลยบางคนอาจจะคิดตำหนิตัวเองนะคะหรือบางคนความเครียดทำให้เราเนี่ยตำหนิคนอื่นนะคะต่อว่าคนอื่นนะคะหรือว่าบางคนเนี่ยอาจจะไม่ค่อยมีสมาธินะคะหลงลืมได้ง่ายตัดสินใจไม่ได้ลังเลสับสนอย่างนี้เป็นต้นนะคะส่วนทางด้านพฤติกรรมเนี่ยก็มีผลเหมือนกันนะคะลองสังเกตตัวเองดูว่าเอ๊ะเรามีพฤติกรรมแบบนี้หรือเปล่านะคะบางคนเครียดสีหน้ายิ้มแย้มนะคะแต่ว่าพฤติกรรมเนี่ยอาจจะไม่ได้เหมาะสมเท่าไหร่อย่างเช่นบางคนไปดื่มเหล้านะคะสูบบุหรี่จัดนะคะบางคนรับประทานอาหารมากจนเกินไปนะคะชวนเพื่อนกินหมูกระทะทุกเย็นเลยแบบนี้นะคะหรือบางคนอาจจะมีอาการเบื่ออาหารนะคะบางคนอาจจะจู้จี้ขี้บ่นนะคะหรือว่าบางคนอาจจะอยากอยู่คนเดียวปลีกตัวออกมาไม่อยากยุ่งเกี่ยวกับใครนะคะทำงานผิดพลาดบ่อยๆนะคะบางคนเป็นลักษณะของการดึงผมนะคะกัดเล็บนะคะหรือมีพฤติกรรมที่ก้าวร้าวชอบไปแย่เพื่อนนะคะเออลองสังเกตสิว่าเพื่อนบางคนที่เขาไม่แย่เราเนี่ยจริงๆแล้วเขามีภาวะอะไรที่ต้องการความช่วยเหลืออยู่หรือเปล่านะคะหรือบางคนอาจจะเกิดอุบัติเหตุบ่อยๆซ้ำเพราะฉะนั้นเนี่ยความเครียดในที่นี้มันไม่ได้เป็นในเรื่องของอารมณ์อย่างเดียวนะคะต่อไปเวลาที่เราเห็นใครหรือเราสังเกตตัวเองก็อย่าลืมดูให้ครบทุกด้านเพราะว่าความเครียดนี่มันมีผลกับทุกๆด้านเลยนะคะทีนี้พอเราพูดถึงความเครียดแล้วก็ปฏิกิริยาต่างๆที่มันอาจเกิดขึ้นกับตัวเราแล้วบางคนอาจจะเริ่มกลัวแล้วนะคะว่าความเครียดมันน่ากลัวขนาดนี้เลยหรอถ้ามันเกิดขึ้นกับเราแล้วมันจะเป็นยังไงแต่ว่ามันก็มีคำถามนะคะว่าเราสามารถที่จะหลีกเลี่ยงความเครียดได้หรือเปล่าเราไม่เครียดได้ไหมนะคะเพราะจริงๆแล้วความเครียดเนี่ยบางทีเราไม่พยายามที่จะเข้าไปหามันแต่ว่ามันก็เกิดขึ้นได้นะคะเพราะฉะนั้นความเครียดนี่มันเป็นภาวะปกติที่เกิดขึ้นได้กับทุกคนนะคะอย่างแรกคือก่อนที่คุณจะจัดการความเครียดเนี่ยต้องรู้ว่าเราสามารถเครียดได้ก่อนนะคะการที่เรารู้ว่าเราเครียดได้เรายอมรับว่าฉันกำลังเครียดนะมันก็จะนำไปสู่การจัดการกับปัญหาแต่บางคนเนี่ยกลัวนะคะไม่อยากเครียดอย่างเช่นเวลาใกล้จะสอบแล้วนะคะกลัวเครียดไม่อยากอ่านหนังสือเลยดีกว่าบางคนโดดเรียนนะคะบางคนออกไปเป็นพฤติกรรม

ดื่มเหล้าสูบบุหรี่พาเพื่อนเที่ยวแบบนี้ค่ะซึ่งในความเป็นจริงแล้วถ้าเราได้นั่งอยู่เฉยๆเราจะรู้เลยว่าความเครียดมันก็ไม่ได้หายไปเนาะเพราะฉะนั้นมันอาจจะต้องกลับมาจัดการกับที่ตัวความเครียดนะคะแล้วก็ถ้าเราได้ลองอยู่กับมันจริงๆเราอาจจะรู้ว่าจริงๆแล้วเราก็มีความสามารถที่จะอยู่กับความเครียดได้เนาะมันอาจจะไม่ได้ใหญ่ขนาดที่เราจัดการหรือว่ารับมือไม่ได้นะคะในอีกทางนึงก็คือพี่อยากจะให้น้องดูภาพนี้นะคะก็จะมีงานวิจัยหนึ่งนะคะที่เขาทำงานศึกษาเกี่ยวกับความเครียดแล้วก็ประสิทธิภาพในการทำงานนะคะแล้วผลการวิจัยเนี่ยก็พบแล้วว่าความเครียดในระดับที่มันเหมาะสมนะคะเป็นความเครียดที่จะช่วยให้เรามีประสิทธิภาพในการทำงานมากที่สุดนะคะเพราะฉะนั้นอีกด้านนึงของความเครียดเนี่ยบางคนกลัวไม่อยากจะเครียดนะคะแต่ถ้าเกิดว่าคุณรู้สึกว่ามันเครียดเนี่ยให้รู้ว่าจริงๆแล้วมันก็มีประโยชน์เนาะความเครียดในระดับที่มันเหมาะสมนะคะเราอาจจะสังเกตได้จากเพื่อนบางคนที่บอกว่าฉันเครียดจังเลยจะสอบแล้วฉันจะทำข้อสอบได้หรือเปล่านะคะอ่านหนังสือตั้งเยอะจำอะไรไม่ได้เลยเครียดมากนะคะแต่ว่าผลคะแนนออกมากับโอ้โหได้คะแนนดีกว่าใครเขาเลยนะคะอันนี้แปลว่าเรากำลังมีความเครียดในระดับที่มันเหมาะสมนะคะถ้าเกิดว่าเราไม่เครียดเลยในบางภาวะมันก็ทำให้เราไม่ตื่นตัวใช่ไหมคะเบื่อไม่อยากทำอะไรหรือว่ามันก็จะทำให้เราผัดวันประกันพรุ่งไปเรื่อยๆนะคะเพราะฉะนั้นเราต้องเห็นว่าจริงๆแล้วความเครียดเนี่ยมันก็มีประโยชน์นะคะเราลองที่จะรับรู้บ้างแล้วว่าตัวเองเครียดนะคะก็ความเครียดที่มันมีประโยชน์นะคะนอกจากจะช่วยให้เราตื่นตัวมีพลังมันก็จะช่วยทำให้เราเนี่ยคิดอะไรที่มันสร้างสรรค์ผลงานออกได้นะคะแล้วก็เป็นภูมิต้านทานเรื่องของการเจ็บป่วยด้วยเหมือนกันนะคะเพราะว่าบางทีเนี่ยเวลาที่เราผ่านความเครียดไปได้เนี่ยเราก็จะได้รับความรู้สึกว่าเฮ้ยเราก็เก่งเนาะเราก็อดทนหรือว่าเราก็สามารถที่จะทำสำเร็จได้นะคะซึ่งมันก็เป็นตัวที่จะต่อยอดให้เราสามารถทำงานอื่นๆได้อย่างมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นด้วยค่ะทีนี้นอกจากความเครียดมันมีประโยชน์แล้วก็อย่าลืมนะคะความเครียดในระดับที่มันเหมาะสมเท่านั้นถ้าเกิดว่าเรารู้สึกว่าเราเริ่มเหนื่อยเริ่มอ่อนเพลียเริ่มไม่มีแรงนะคะอันนี้แปลว่าเราอาจจะมีความเครียดที่มันสูงเกินไปนะคะซึ่งอันนี้เป็นสิ่งที่เราอาจจะต้องจัดการค่ะทีนี้ปัญหาโดยส่วนใหญ่ที่มักจะเจอกับพวกเรานะคะในวัยชั้นปี2ของเราเนี่ยส่วนใหญ่มันก็จะเป็นเรื่องของความสัมพันธ์เนาะปัญหาในวัยรุ่นเนี่ยความสัมพันธ์กับเพื่อนใช่ไหมคะความสัมพันธ์กับแฟนบางคนมีปัญหาความสัมพันธ์กับครอบครัวเนาะครอบครัวไม่เข้าใจนะคะหรือว่าเป็นเรื่องของการเรียนการสอบซึ่งตอนนี้สถานการณ์มันก็เปลี่ยนแปลงไปนะคะการเรียนเราอาจจะเรียนออนไลน์ความเครียดมันก็อาจจะเพิ่มสูงขึ้นนะคะเรียนไม่รู้เรื่องหรือในช่วงที่ใกล้สอบแล้วก็กังวลว่าเฮ้ยเราจะทำคะแนนได้ดีหรือเปล่านะคะสอบแล้วจะเอาจบไปจะทำงานอะไรจะเอาไปใช้อะไรอันนี้ก็เป็นความเครียดเป็นปัญหาในชีวิตเหมือนกันนะคะหรือบางคนมีปัญหาเรื่องเศรษฐกิจเรื่องของการเงินเนาะเพราะว่าสถานการณ์ตอนนี้มันก็ทำให้การเงินมันฝืดเครื่องนะคะบางคนต้องทำงานหาเงินเรียนเองเนาะบางคนต้องช่วยเหลือที่บ้านนะคะหรือบางคนใช้เงินของที่บ้านแต่ว่าถ้าที่บ้านมีเรื่องของปัญหาการเงินมันก็อาจจะกระทบกับการใช้ชีวิตเราหรือแม้กระทั่งการที่เราเป็นห่วงเรื่องเงินของคนที่บ้านมันก็เป็นปัญหาในชีวิตเหมือนกันอีกปัญหานึงที่พบบ่อยคือเรื่องของสุขภาพนะคะเพราะว่าอย่างวัยรุ่นอย่างเราเนี่ยพลังงานมันเยอะบางทีเราก็ไม่อยากจะหลับจะนอนนะคะตอนนอนนี่ก็นั่งดูซีรีส์เล่นเกมหรือบางคนเรียนหนักอ่านหนังสือหนักมันก็ส่งผลในเรื่องของสุขภาพด้วยเหมือนกันนะคะซึ่งปัญหาต่างๆเหล่านี้ค่ะวันนี้เราก็จะมีวิธีในการจัดการในเป็นภาพรวมนะคะมาฝากว่าเราจะดูแลจัดการตัวเองยังไงได้บ้างอย่างแรกก็คือเราต้องแยกให้ออกก่อนระหว่างเราต้องรู้สาเหตุก่อนว่าความเครียดนี่มันมีสาเหตุมาจากอะไรนะคะแยกง่ายๆก็คือปัจจัยภายในแล้วก็ปัจจัยภายนอกนะคะปัจจัยภายนอกอย่างเช่นอะไรบ้างมีอะไรบ้างคะเพื่อนใช่ไหมคะเพื่อนเป็นปัจจัยภายนอกครอบครัวนะคะหรือแม้แต่ผลการเรียนนะคะก็เป็นปัจจัยภายนอกเนาะบางทีเราไปตัดเกรดกับคนอื่นๆแบบนี้นะคะมันไม่ใช่เฉพาะตัวเราคนเดียวนะคะหรือว่าเรื่องของสิ่งแวดล้อมนะคะฝนตกรถติดโควิดใช่ไหมคะหรือว่าอุทกภัยที่เราเจออยู่นะคะมันก็เป็นเรื่องของปัจจัยภายนอกทีนี้บางคนเนี่ยจะคาดหวังกับปัจจัยภายนอกนะคะเราคนเรามีความคาดหวังได้เนาะแต่บางทีการที่เราไปคาดหวังกับปัจจัยภายนอกอย่างเช่นอยากจะให้เพื่อนเข้าใจอยากให้เพื่อนรักเราอยากจะให้คะแนน

ที่เราทำนี่มันออกมาดีนะคะสิ่งเหล่านี้มันทำให้เราเกิดความเครียดโดยที่เราไม่รู้ตัวเพราะปัจจัยภายนอกมันเป็นสิ่งที่เราไม่สามารถควบคุมแล้วก็จัดการได้นะคะสิ่งที่เราสามารถจัดการได้จริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นเรื่องของปัจจัยภายในหรือว่าโลกภายในตัวของเรานะคะถ้าเกิดว่าเราสามารถรับรู้ถึงผลกระทบนะคะคือบางทีเนี่ยเราอยู่เฉยๆแต่มันเป็นเพราะปัจจัยภายนอกมันทำให้ความเครียดมันเข้ามาแต่ถ้าเราสามารถรับรู้ถึงผลกระทบที่มันเกิดขึ้นกับตัวเราเองได้ว่าเหตุการณ์นี้มันกระทบกับความรู้สึกกระทบกับใจเรายังไงเราก็จะสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงจากภายในตัวเองซึ่งมันถามว่าเปลี่ยนที่ภายนอกได้ไหมมันก็พอจะได้เนาะแต่ว่ามันเหนื่อยนะคะมันเหนื่อยเกินไปแล้วก็มันจะได้จริงๆหรือเปล่าอันนี้มันมีปัจจัยอีกหลายๆอย่างที่มันส่งผลต่อกันเพราะฉะนั้นการที่เราจะจัดการความเครียดด้วยตัวเองอาจจะต้องกลับมาดูแลที่ตัวเราข้างในก่อนค่ะซึ่งปัจจัยภายในที่นี้เนี่ยมันก็เป็นทุกอย่างของตัวเราอะค่ะอย่างเช่นเรื่องของสุขภาพนะคะวันนี้สุขภาพดีตื่นมาสดชื่นแจ่มใสมันก็มีผลต่อการรับมือหรือจัดการกับความเครียดของวันนี้นอนไม่เพียงพอเราก็อาจจะไม่สดชื่นแจ่มใสนะคะเวลาไปเจอสถานการณ์ต่างๆก็ไม่มีแรงเลยอย่างนั้นนะคะบางคนเป็นเรื่องของบุคลิกภาพนะคะถ้าใครที่มีพื้นฐานของความวิตกกังวลอยู่แล้วเวลาที่เจอสถานการณ์ใหม่ๆหรือว่าสถานการณ์ที่มันบีบคั้นหรือคุกคามเราก็อาจจะไม่สามารถที่จะจัดการได้นะคะบางคนอย่างที่บอกเลยแพนิคมือชานะคะหนีออกจากสถานการณ์นั้นก็มีนะคะแต่บุคลิกภาพบางคนที่กล้าแสดงออกเชื่อมั่นในตัวเองแบบเนี้ยมันก็ช่วยทำให้เรามองปัญหาไปในทางที่มันท้าทายแล้วก็เชื่อมั่นในตัวเองว่าเราก็สามารถที่จะจัดการได้เหมือนกันนะคะหรือแม้แต่ความเชื่อนะคะสิ่งที่เราเชื่อกับตัวเองสิ่งที่เราเชื่อต่อสถานการณ์หรือวิธีการจัดการปัญหาต่างๆเหล่านี้มันมีผลกับการจัดการกับความเครียดทั้งนั้นเลยนะคะทีนี้การจัดการกับความเครียดเนี่ยมันมีหลากหลายวิธีนะคะวิธีการทั่วๆไปที่เราเคยใช้เนี่ยมันก็ยังใช้ได้อยู่นะคะอย่างเช่นการนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอนะคะการออกกำลังกายนะคะการเล่นกีฬาเนาะบางคนบอกว่าการเล่นกีฬาออกกำลังกายมันเหนื่อยจังเลยไม่อยากจะทำแต่ว่าจริงๆแล้วมันมีหลากหลายเราก็สามารถเลือกให้มันเหมาะกับตัวเรานะคะบางคนไม่ชอบวิ่งก็อาจจะไปเต้นเนาะเต้น TikTok อะไรอย่างเงี้ยทำกิจกรรมอื่นๆที่อยู่ในความสนใจนะคะร้องเพลงฟังเพลงดูหนังนะคะไปเสริมสวยไปซื้อของนะคะไปเที่ยวสังสรรค์พบปะกับเพื่อนๆนะคะหรือว่าทำงานอดิเรกที่เราสนใจนะคะบางคนอาจจะเล่นเกมแล้วก็ท่องอินเทอร์เน็ตนะคะสิ่งเหล่านี้ถ้าเกิดว่าเรามีความเครียดในระดับทั่วๆไปจริงๆแล้วมันสามารถใช้ได้นะคะสิ่งเหล่านี้มันจะช่วยจัดการเรื่องของอารมณ์พออารมณ์เราเริ่มผ่อนคลายใจขึ้นเนี่ยเราค่อยไปจัดการกับปัญหาเพราะว่าอารมณ์เนี่ยมันมีผลกับเรื่องของความคิดนะคะถ้าเกิดว่าเรามีอารมณ์สัก 80% เนี่ยมีอารมณ์อาจจะเป็นอารมณ์เศร้าอารมณ์ไม่พอใจไม่สบายใจความคิดมันจะทำงานได้แค่ประมาณ 20% เท่านั้นเองค่ะเพราะฉะนั้นถ้าเราจะคิดอะไรดีๆออกบางทีอาจจะต้องจัดการกับอารมณ์ซะก่อนให้เรารู้สึกว่าสบายๆนะคะแล้วก็ค่อยไปจัดการกับปัญหาต่อทีนี้บางคนก็ใช้วิธีการเหล่านี้แต่ก็ยังบอกว่ามันก็ยังไม่ค่อยจะได้ผลเท่าไหร่นะคะความเครียดมันก็ยังไม่ได้จางหายไปสักทีนะคะจริงๆแล้วสิ่งที่อยากจะให้ทำนอกจากการดูแลทางด้านอารมณ์นะคะอย่างที่บอกว่าความเครียดเนี่ยมันมีปฏิกิริยาทางด้านร่างกายนะคะความคิดแล้วก็พฤติกรรมร่วมด้วยเพราะฉะนั้นการจัดการเนี่ยอาจจะต้องเป็นเรื่องของการสร้างสมดุลนะคะทำไปพร้อมๆกันนะคะอย่างร่างกายเนี่ยเราก็อาจจะต้องสำรวจสังเกตเนาะว่าร่างกายเราเป็นยังไงบ้างถ้าเกิดว่าร่างกายมันหัวใจเต้นแรงเราอาจจะค่อยๆหายใจเข้าออกลึกๆช้าๆนะคะบางคนร่างกายอ่อนเพลียก็อาจจะต้องนอนหลับพักผ่อนนะคะหรือว่าสถานการณ์มันบีบคั้นแบบนี้เราอาจจะพาร่างกายเราออกมาจากสถานการณ์นั้นก่อนเพื่อให้เรารู้สึกเบาขึ้นนะคะสบายใจมากขึ้นนะคะทีนี้เรื่องของอารมณ์นะคะอย่างที่บอกว่าวิธีการเหล่านั้นก็ช่วยผ่อนคลายทางด้านอารมณ์ได้นะคะแต่อีกอย่างนึงก็คือรู้ให้เท่าทันอารมณ์นะคะการรู้ให้เท่าทันอารมณ์คือรู้ว่าเรารู้สึกยังไงบ้างบางคนบอกตัวเองว่าฉันไม่เป็นไรฉันสู้ฉันไหวแต่ว่าข้างในมันรู้สึกยังไงบ้างมันเป็นแบบที่เราคิดหรือเปล่านะคะบางทีการที่เรากลับมารับรู้อารมณ์ตัวเองมันอาจจะช่วยทำให้เราสามารถจัดการกับความรู้สึกได้มากขึ้นนะคะเพราะถ้าเกิดว่ามันไม่ไหวจริงๆ
แต่เราก็ยังฝืนทำไปสุดท้ายผลที่ออกมามันก็อาจจะทำได้ไม่ดีก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นถ้าเราสามารถจัดการกับอารมณ์รู้ทันก่อนเศร้าเศร้าก็เศร้าอ่ะเครียดก็เครียดก็อนุญาตให้สิ่งต่างๆเหล่านี้มันเกิดขึ้นได้บ้างเพื่อที่เราจะได้หาทางออกให้กับมันได้อย่างเหมาะสมนะคะเราก็จะดูแลในเรื่องของอารมณ์ได้ดีขึ้นนะคะอีกอย่างนึงคือเรื่องของความคิดนะคะสิ่งที่มันควรจะเกิดขึ้นก็คือการคิดอย่างมีเหตุมีผลคิดตามความเป็นจริงบางสถานการณ์เนี่ยเราก็คาดหวังกับมันมากๆแต่อย่าลืมอย่างที่บอกว่ามันมีทั้งปัจจัยภายนอกที่เราไม่สามารถควบคุมได้นะคะจริงๆเราอาจจะต้องกลับมามองว่าเราทำอะไรได้บ้างล่ะสิ่งที่ผ่านมาในส่วนของเราสามารถทำได้อย่างเต็มที่หรือยังนะคะจริงๆเราก็คงทำได้แค่ในส่วนของตัวเราอะค่ะส่วนที่เราทำไปเรียบร้อยแล้วก็มันก็ต้องปล่อยให้มันเกิดขึ้นตามสิ่งที่มันควรจะเป็นแล้วการสิ่งหนึ่งที่เราควรจะทำก็คือกลับมาคิดกับตัวเองว่าฉันก็ทำเต็มที่ที่สุดแล้วนะคะคิดในด้านที่ดีก็ได้ค่ะหรือว่าคิดให้ยืดหยุ่นมากขึ้นในสถานการณ์เดียวกันบางคนมีการรับมือกับความเครียดที่มันต่างกันมีเลเวลของความรู้สึกที่มันต่างกันทำไมกันล่ะนะคะบางคนเนี่ยมักจะโทษว่าเพราะสถานการณ์นั้นมันทำให้เราเกิดอารมณ์เกิดความรู้สึกแต่ว่าจริงๆแล้วก่อนที่มันจะเกิดเป็นพฤติกรรมหรือเป็นอารมณ์เนี่ยภายในเนี่ยมันจะมีเรื่องของการตีความกับสถานการณ์เกิดขึ้นนะคะถ้าเกิดว่าเราสามารถรับรู้ว่าฉันตีความในสถานการณ์นั้นยังไงนะคะตีความเป็นลบมันก็อารมณ์มันก็ลบพฤติกรรมมันก็ลบนะคะเพราะฉะนั้นทำยังไงให้เราสามารถมองสถานการณ์ให้มันเป็นบวกนะคะหรือมองให้มันหลากหลายขึ้นนะคะถ้ามันเป็นเรื่องของการจัดการความคิดเนี่ยความคิดมันคิดอะไรก็ได้นะคะ100อย่างก็คิดได้นะคะคิดได้มากกว่านั้นก็ได้นะคะตื่นมาเราอยากจะเห็นตัวเองเป็นยังไงคิดยังไงนะคะเพราะฉะนั้นเราก็สามารถที่จะคิดได้ทั้งนั้นละค่ะทีนี้เรื่องของพฤติกรรมก็คือการที่เราเฝ้าทันพฤติกรรมของตัวเองอย่างที่บอกนะคะว่าบางคนเนี่ยความเครียดมันอาจจะไม่ได้โดดเด่นแต่ว่าพฤติกรรมเนี่ยโดดเด่นมากอาจจะต้องกลับมาสำรวจว่าพฤติกรรมที่เรากำลังใช้นะคะวิธีการผ่อนคลายที่บอกมันใช้ได้จริงนะคะแต่ว่าเราใช้มันมากเกินไปหรือเปล่านะคะมันอาจจะต้องเลือกให้เหมาะสมแล้วก็เลือกให้หลากหลายบางคนใช้วิธีการเดิมๆในการแก้ปัญหาแต่ปัญหามันเป็นเรื่องใหม่ปัญหาใหม่มันก็อาจจะใช้วิธีเดิมๆไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นเราต้องมีทางเลือกให้กับตัวเองนะคะมีพฤติกรรมในการรับมือกับความเครียดที่หลากหลายมากขึ้นด้วยนะคะก็4อย่างนี้เป็น4อย่างที่ควรจะทำให้มันสมดุลกันนะคะแต่ว่าจริงๆแล้วเรื่องของอารมณ์ความคิดพฤติกรรมแล้วก็ร่างกายเนี่ยเป็นสิ่งที่เชื่อมโยงกันนะคะไม่ต้องกดดันว่าเฮ้ยฉันจะต้องทำ4อย่างเลยหรอจริงๆแล้วพอมันเชื่อมโยงกันเนี่ยน้องๆสามารถเลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้นะคะแล้วมันก็จะค่อยๆส่งผลซึ่งกันและกันนะคะนอกจากพฤติกรรมเราก็เปลี่ยนไปใช้อย่างอื่นบ้างนะคะไปจัดการอารมณ์ความคิดหรือว่าไปทำร่างกายที่มันให้มันสดชื่นแจ่มใสบ้างก็ได้ค่ะพอฟังมาถึงตรงนี้แล้วยังมีความเครียดอยู่ไหมคะถ้าเกิดว่ามันมีความเครียดอยู่นะคะลองสังเกตแล้วก็สำรวจดูว่าความเครียดตรงนั้นเนี่ยมันกระทบกับตัวเรามากแค่ไหนวิธีการที่ได้พูดคุยกันไปเนาะมันพอที่จะเอาไปใช้ได้ไหมแต่ว่าบางคนเนี่ยถ้าเกิดว่ามีความเครียดมากๆความเครียดในระดับที่มันไม่สามารถที่จะรับมือจัดการได้นะคะหรือมันกระทบกับการใช้ชีวิตประจำวันอย่างเช่นเราไม่สามารถเรียนหนังสือได้เราเริ่มถอยห่างออกจากสังคมหรือว่ามีปัญหาสัมพันธภาพกับเพื่อนอันนี้คือสิ่งที่อาจจะต้องระวังแล้วก็ทางเลือกหนึ่งที่สามารถทำได้คือปรึกษากับผู้เชี่ยวชาญ นะคะไม่ว่าจะเป็นจิตแพทย์นะคะนักจิตวิทยาหรือว่าเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันต่างๆที่ได้มาตรฐานนะคะเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพจิตนะคะปัญหาของเรากับเพื่อนถึงแม้ว่ามันจะเป็นเรื่องเดียวกันแต่ว่าบางทีความสามารถในการจัดการกับปัญหาหรือการมองปัญหามันแตกต่างกันเพราะฉะนั้นเราไม่ต้องมองว่าเพื่อนยังทำได้เลยคนอื่นยังทำได้เลยทำไมฉันจะทำไม่ได้เพราะว่าเรื่องใหญ่ของเรากับเขาไม่เหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นเราต้องรู้ตัวว่าตัวเราไหวหรือเปล่านะคะถ้ามันไม่ไหวนะคะหรือมันเริ่มเข้าสู่ภาวะของความเจ็บป่วยบางทีการที่เราจะช่วยเหลือตัวเองเนี่ยมันอาจจะไม่เพียงพอนะคะไม่ใช่ว่าเราทำไม่เต็มที่แล้วเราไปโทษหรือตำหนิตัวเองว่าเราไม่ดีนะคะแต่ว่าในบางอย่างที่มันหนักสำหรับเราเนี่ย
มันอาจจะเป็นเรื่องของพยาธิสภาพซึ่งอันนี้อาจจะต้องได้รับการดูแล

นะคะหรือว่าอาจจะต้องรักษากับผู้ที่มีความเชี่ยวชาญเนาะบางทีอาจจะต้องใช้ยาในเรื่องของการปรับสารเคมีในสมองควบคู่กับการทำบำบัดแบบนี้ไปด้วยนะคะเพราะฉะนั้นลองสังเกตว่าเรามีความเครียดอยู่ในระดับไหนแล้วก็เราก็เลือกวิธีการจัดการปัญหาให้มันเหมาะสมกับตัวเรานะคะก็วันนี้ก็มีเรื่องราวนะคะที่นำมาฝากกันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างที่บอกว่าความเครียดเนี่ยจัดการได้นะคะแล้วก็ความเครียดเนี่ยมันเครียดได้นะคะอนุญาตให้มันเกิดขึ้นกับเราได้นะคะแล้วก็เราก็ค่อยๆเรียนรู้ที่จะอยู่กับมันนะคะสุดท้ายเราอาจจะรู้ว่าเออเราเองก็มีความสามารถที่จะจัดการกับมันนะคะพี่ก็ขอเป็นกำลังใจให้กับน้องๆทุกคนนะคะให้ผ่านพ้นทุกวิกฤตในชีวิตไปด้วยกันนะคะถ้าเครียดนะคะก็อย่าลืมหาวิธีจัดการให้มันเหมาะสมนะคะอยากจะเห็นทุกคนมีความสุขในทุกๆวันค่ะ

0: ารางเวลา
1: สวัสดีนับหนึ่ง
0: สวัสดี Red Green Yellow
2: วันนี้ตื่นนอนอาบน้ำแต่งตัวแต่เช้าเร็วกว่าทุกวันจะออกไปไหนหรอ
0: วันนี้โรงเรียนจะพานับหนึ่งไปทัศนศึกษาที่อุทยานธรรมชาติวิทยาสิริรุคชาติเลยต้องรีบเตรียมตัวกว่าปกติทุกวันจ้ะเดี๋ยวขึ้นรถไม่ทันเพื่อน
3: ๆน่าสนุกจังเลยเยลโล่ขอไปด้วยได้ไหม
0: ได้สิชวนเพื่อนๆไปด้วยดีกว่าสวัสดีทุกคนไปทัศนศึกษากับนับหนึ่งด้วยกันไหม
4: ถ้าอย่างนั้นเรามาช่วยกันปรบมือนับเลข1 2 3แล้วชูมือขึ้นให้สุดแขนพร้อมพูดคำว่า Let's go พร้อมกันนะทุกคนพร้อมไหม
3: ถ้าพร้อมแล้วมาปรบมือกัน
1: 1 2 3 Let's go

0: ตอนนี้กี่โมงแล้วนะ
1: เพื่อนๆช่วยนับหนึ่งดูนาฬิกาด้วยนะว่ากี่โมงแล้วทุกคนตอบพร้อมกันนะตอนนี้เวลา 8:30 นาที
0: เก่งมากทุกคนเดี๋ยวเยลโล่ทวนวิธีการดูนาฬิกาให้นะก่อนอื่นเพื่อนๆมาดูที่หน้าปัดนาฬิกากันก่อนเข็มสั้นของนาฬิกาเป็นตัวชี้ชั่วโมงเมื่อเข็มสั้นเดินไป1ช่องใหญ่จะใช้เวลา1ชั่วโมงหรือ60นาทีส่วนเข็มยาวใช้บอกนาทีเมื่อเข็มยาวเดินไป1ช่องเล็กเท่ากับ1นาทีเข็มยาวเดินไป1ช่องใหญ่เท่ากับ5นาทีแล้วถ้าเดินครบรอบจะเท่ากับ1ชั่วโมงหรือ60นาทีเท่ากับที่เข็มสั้นเดิน1ช่องใหญ่เลยเมื่อกี้นับ1ดูนาฬิกาเวลา 8:30 นาทีเข็มสั้นชี้อยู่ระหว่างเลข8และเลข9และเข็มยาวชี้ที่เลข6นั่นเองสำหรับนาฬิกาดิจิตอลก็อ่านได้ง่ายขึ้นตัวเลข2ตัวหน้าบอกชั่วโมงส่วนตัวเลข2ตัวหลังบอกนาที
2: วันนี้เรามาทัศนศึกษากันที่อุทยานธรรมชาติวิทยาศิริรุกขชาติมหาวิทยาลัยมหิดลสวนพฤกษศาสตร์มาตรฐานระดับสากลแห่งแรกในประเทศไทยรวบรวมพันธุ์พืชสมุนไพรจากตำรายาที่หายากมากกว่า900ชนิดเดี๋ยวครูจะแจกตารางกำหนดการของวันนี้ให้ทุกคนนะคะ
0: น้ำหนึ่งและเพื่อนๆลองดูตารางกิจกรรมซิว่ากิจกรรมแรกคืออะไรและเริ่มเวลาเท่าไหร่พร้อมทั้งบอกด้วยนะว่าเข็มสั้นและเข็มยาวชี้ที่เลขอะไร

0: กิจกรรมแรกคือกิจกรรมดูนกเริ่มเวลา9นาฬิกาเข็มสั้นชี้ที่เลข9ส่วนเข็มยาวชี้ที่เลข12
1: กิจกรรมสุดท้ายทำสมุนไพรตอนเวลาเท่าไหร่นะ
0: กิจกรรมทำยาดมสมุนไพรเวลา10นาฬิกา15นาทีเข็มสั้นชี้ระหว่างเลข10และเลข11เข็มยาวชี้ที่เลข3
1: เก่งมากเลยทุกคนตอนนี้ก็ใกล้เวลา9นาฬิกาแล้วเราไปดูนกกันดีกว่า
2: เดี๋ยวคุณครูจะแจกอาหารว่างนะคะก่อนรับประทานอาหารว่างเราต้องทำอะไรก่อน
0: ต้องล้างมือด้วยสบู่ให้สะอาดค่ะ
1: เมื่อสักครู่นับหนึ่งและเพื่อนๆใช้เวลาในการสำรวจสวนสมุนไพรเท่าไหร่นะ
0: เรามาเริ่มสำรวจสวนสมุนไพรตอนเวลา9นาฬิกา30นาทีตอนนี้เวลา10นาฬิกาแสดงว่านับหนึ่งต้องนับเวลาย้อนถอยหลังไปนั่นก็คือ10นาฬิกาลบ9นาฬิกา30นาทีเพื่อนๆช่วยนับหนึ่งคิดด้วยนะนับหนึ่งเริ่มสำรวจสวนสมุนไพรเวลา9นาฬิกา30นาทีสำรวจเสร็จเวลา10นาฬิกาเพราะฉะนั้นนับหนึ่งใช้เวลาในการสำรวจสวนสมุนไพร30นาที
1: เพื่อนๆทุกคนสุดยอดไปเลยสามารถตอบคำถามไปพร้อมกับนับหนึ่งได้เข็มกัดรูปโลโก้อุทยานธรรมชาติวิทยาสิริรุกขชาติ1อันสำหรับคนเก่งทุกคนเลยเดี๋ยวเราไปล้างมือให้สะอาดแล้วมารับประทานอาหารว่างกันจะได้ไปทำกิจกรรมอื่นๆต่อนะ
0: วันนี้สนุกมากๆเลยได้มาทัศนศึกษาที่อุทยานธรรมชาติวิทยาสิริรุกขชาติและได้เรียนรู้คณิตศาสตร์ไปด้วยเพื่อนๆทุกคนสนุกไหมไว้มาสนุกด้วยกันใหม่นะเพราะคณิตศาสตร์อยู่ทุกที่รอบๆตัวเราเย้

0: หากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

รายการซื้อเก่งไม่ใช่รายการแนะนำสินค้าหรือส่งเสริมให้ผู้บริโภคซื้อสินค้าชนิดใดชนิดหนึ่งแต่เราทำหน้าที่เป็นสื่อกลางเพื่อให้ข้อมูลที่รอบด้านประกอบการตัดสินใจการซื้อสินค้าอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อประโยชน์แก่ผู้บริโภคที่ดูรายการเราอยู่ครับสวัสดีครับคุณผู้ชมและนี่คือรายการซื้อเก่งรายการที่จะมาให้ข้อมูลประกอบการตัดสินใจสินค้าแก่คุณผู้ชมนะครับเพื่อที่จะให้คุณผู้ชมซื้อสินค้าได้อย่างคุ้มค่าโดยมีผมเอ็ดดี้นะครับจะพาคุณไปคิดให้ดีก่อนซื้อและเช็คให้ชัวร์ก่อนจ่ายEP นี้ครับเกิดจากคอมเมนต์ของคุณสุรมันฟันขาวเขาถามทีมงานเข้ามานะครับว่าเฮ้ยช่วยทำข้อมูลเกี่ยวกับการเลือกซื้อยาสีฟันหน่อยโดยเฉพาะนะครับยาสีฟันสูตรฟันขาวหรือว่าสูตรไวท์เทนนิ่งนั่นเองนะครับตัวของคุณสุรมันฟันขาวครับเขาบอกว่าเขาแปลงแล้วรู้สึกว่าฟันขาวขึ้นแล้วมันมั่นใจฮะแต่เขาสงสัยว่าไอ้ฟันที่มันขาวขึ้นเนี่ยมันมีผลอะไรต่อสุขภาพเขาหรือเปล่าแปลงไปแล้วมันจะเป็นยังไงและควรจะเลือกซื้ออย่างไรให้ถูกต้องและคุ้มค่าเงินครับทีมงานของเราก็ออกไปตามหายาสีฟันสูตรไวท์เทนนิ่งให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้ตามที่คุณผู้ชมเห็นอยู่บนโต๊ะตอนนี้ครับแต่ก่อนที่เราจะไปคุยกันลึกกว่านี้เรามาทำความรู้จักก่อนว่ายาสีฟันสูตรไวท์เทนนิ่งคืออะไรครับยาสีฟันสูตรไวท์เทนนิ่งก็คือยาสีฟันปกตินี่แหละครับที่เราเพิ่มสารเคมีที่ช่วยทำให้คุณฟันขาวขึ้นแต่อย่างที่ชื่อเขาบอกไว้ครับว่าเขาเป็นสารขัดฟันเพราะฉะนั้นการที่มีสารขัดฟันอยู่สูงเขาจะขัดฟันคุณออกไปเยอะครับซึ่งเวลาคุณจะเลือกซื้อยาสีฟันไวท์เทนนิ่งสักหลอดหนึ่งนะครับให้คุณลองเอายี่ห้อแล้วก็รุ่นของเขานะครับไปเสิร์ชหาข้อมูลในอินเทอร์เน็ตเขาจะมีข้อมูลจำเพาะเลยครับว่าค่า RDA ของยาสีฟันยี่ห้อนั้นๆรุ่นนั้นๆมีค่าเท่าไหร่ซึ่งถ้าไม่เกิน250ถือว่าโอเคครับเราพอจะแบ่งกลุ่มเขาออกได้เป็น4ประเภทครับกลุ่มที่1คือกลุ่มสารขัดฟันครับกลุ่มแรกนี่ถือว่าจำเป็นมากๆสำหรับยาสีฟันไวท์เทนนิ่งเลยนะครับเพราะทุกยี่ห้อจะใส่สารขัดฟันเอาไว้ซึ่งการทำงานของสารขัดฟันนี้จะช่วยขจัดคราบสีต่างๆบนตัวฟันและทำให้ฟันของเรากลับมาขาวได้แต่ย้ำนะครับขาวได้เท่าที่ระดับความขาวเดิมในธรรมชาติเราเท่านั้นสำหรับคุณผู้ชมที่เดิมฟันเหลืองอยู่แล้วก็อาจจะช่วยให้ไม่เหลืองจนมากเกินไปครับเพราะสารขัดฟันเพียงแค่ขัดเอาคราบที่ติดอยู่ภายนอกผิวฟันออกไปไม่ได้เข้าไปเปลี่ยนสีภายในของเนื้อฟันซึ่งสารขัดฟันที่มีในยาสีฟันไวท์เทนนิ่งที่นิยมใช้ได้แก่สารกลุ่มซิลิก้าสารกลุ่มอลูมิเนียมสารกลุ่มแคลเซียมและกลุ่มอื่นๆอีกเช่นเบกกิ้งโซดาไมก้าเป็นต้นครับต่อไปจะเป็นการทดสอบพลานุภาพของยาสีฟันไวท์เทนนิ่งครับเพราะในท้องตลาดเนี่ยมียาสีฟันไวท์เทนนิ่งอยู่หลายแบบมีทั้งที่แบบขัดฟันเฉยๆหรือว่าแบบใส่สารฟูออไลน์เพิ่มเข้ามาหรือว่าใส่สารอะไรไม่รู้เพิ่มเป็นลูกเล่นเข้ามาซึ่งโดยปกติแล้วเวลาเราดูโฆษณาเขาใช้อะไรเอามาแปลงทดสอบกันครับ1 2 3ใช่ครับใช้แปลงเอามาแปลงถ้าไม่มีแปลงก็จะแปลงยังไงอะไรเนี่ยครับเพราะปกติในโฆษณาเขาใช้เปลือกหอยกันมุกเมื่อกี้ก็เลยไม่ใช่มุกมันเป็นเปลือกหอยครับทีนี้เราก็อยากจะรู้ว่าแต่ละแบบเนี่ยเขาทำงานดีไม่ดีต่างกันยังไงซึ่งการทดลองของเราครับเรียนแบบตามโฆษณาที่คุณเคยเห็นในทีวีเลยครับนั่นก็คือเขาจะเอาแปรงสีฟันยาสีฟันมาแปรงกับมือใช่ครับมืออะไรอะไรใครจะเอามาแปรงกับมือแล้วเราจะรู้ได้ไงว่ามันขาวขึ้นไม่ขาวขึ้นแปรงกับเปลือกหอยครับเดี๋ยวเราจะลองเอายาสีฟันไวท์เทนนิ่งแปรงกับเปลือกหอยดูว่าไอที่เราเห็นในโฆษณาเนี่ยมันทดสอบแล้ววัดกันได้จริงๆหรือเปล่าเพราะฉะนั้นเดี๋ยวติดตามดูครับว่าการทดลองจะออกมาเป็นยังไงเอาละครับคุณผู้ชมจะเห็นว่าตรงนี้เรามีบิ๊กเกอร์อยู่3อันอันนี้เนี่ยจะเป็นน้ำกาแฟครับซึ่งข้างในน้ำกาแฟเราเอาเปลือกหอยแช่เอาไว้1วัน1คืนหรือประมาณ24ชั่วโมงครับซึ่งเมื่อเราเอาเขาขึ้นมาล้างน้ำนิดนึงแล้วนำไปเทียบกับเปลือกหอยปกติครับ

0: การขัดฟันครับผู้บริโภคที่เป็นคนที่ชอบดื่มชากาแฟนะครับซึ่งสารขัดฟันเนี่ยก็จะช่วยไปขัดเอาสีของชากาแฟที่ติดอยู่ตามเนื้อฟันของคุณออกมาเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่ายาสีฟันในกลุ่มแรกนะครับมีพลานุภาพเป็นยังไงบ้างผมจะบีบยาสีฟันลงไปประมาณ1องคุลีนะครับทีนี้ครับทีมงานบอกมาว่าการแปรงฟันที่ถูกต้องคุณควรจะแปรงให้นานกว่า2นาทีหรือง่ายๆเลยครับคุณร้องเพลงช้างให้จบ1รอบไม่ว่าคุณจะร้องช้างช้างช้างช้างช้างหรือคุณจะร้องช้างช้างช้างก็แล้วแต่ขอ1รอบครับช้างช้างช้างน้องเคยเห็นช้างหรือเปล่า
1: ช้างมันตัวโตไม่เบาจมูกยาวๆเรียกว่างวงมีเขียวตาง่วงเรียกว่างามีหูมีตาหางยาว
0: นั่นยังไม่ถึง2นาทีเลยนะครับช้างช้างช้างช้างเอ๊ะกี่นาทีแล้วนะครับข้อสรุปที่เราได้ข้อแรกเลยนะครับเพลงช้าง1รอบไม่ถึง2นาทีแน่ๆนะครับเพราะฉะนั้นเวลาที่คุณแปรงฟันคุณอาจจะต้องร้องนานกว่านั้นแต่ใครกันล่ะครับที่จะแปรงฟันแล้วช้องช้องช้องแปลกๆใช่มั้ยครับเพราะฉะนั้นคุณไม่ต้องร้องเพลงอะไรครับตั้งนาฬิกาดีกว่าครับต่อจากนั้นเมื่อเราแปรงเสร็จแล้วล้างครับเอาล่ะครับมาดูกันว่าเมื่อเทียบกับเปลือกหอยที่ไม่ได้แช่น้ำกาแฟไว้เป็นอย่างไรบ้างครับก็ยังมีความเหลืองอยู่นะครับแต่อย่างที่ว่าล่ะครับคุณเล่นกินกาแฟมา24ชั่วโมงต่อเนื่องมันก็ต้องเหลืองติดเป็นธรรมดาใช่ไหมครับต่อไปจะเป็นการทดสอบพลานุภาพของยาสีฟันไวท์เทนนิ่งประเภทที่2กันครับพลานุภาพของเขากับประเภทที่1เป็นยังไงกลุ่มนี้เนี่ยเป็นกลุ่มที่เรียกว่าพิเศษใส่ทุกอย่างนะครับคือเป็นยาสีฟันปกติใส่สารขัดฟันด้วยสารขจัดคราบฟันด้วยสารเปอร์ออกไซด์ด้วยใส่ฟูออไรด์ด้วยและนอกจากนั้นใส่สารสีฟ้าเข้าไปด้วยดูซิว่าพลานุภาพของเขาจะเป็นอย่างไรครับและเช่นเดิมครับเราบีบยาสีฟันประมาณ1องคุลีครับสำหรับท่านที่เบื่อหน่ายกับเพลงช้างแล้วนะครับอีกเพลงนึงที่สามารถร้องได้โดยไม่ติดลิขสิทธิ์นะครับเมาคลีล่าสัตว์นะครับผม

0: มาเคียล่าเราจะทำดีที่สุดสิ่งที่เรารู้จากการทดสอบนี้อย่างแรกเลยนะครับก็คือเมาคลีล่าสัตว์6รอบครับประมาณ2นาทีต่อไปล้างเปลือกหอยครับโอ้ยนิ้วล็อกโดยความรู้สึกนะครับผมรู้สึกเหมือนว่าอันเนี้ยเหมือนจะขาวกว่ากลุ่มที่1นะครับในยาสีฟันไวท์เทนนิ่งบางยี่ห้ออาจจะมีการเพิ่มสารเคมีบางตัวเช่นเอนไซม์โซเดียมซิตรีตโซเดียมไพโรฟอสเฟตโซเดียมไตรเมตาฟอสเฟตและเฮกซาเมตาฟอสเฟตซึ่งสารเหล่านี้จะช่วยป้องกันไม่ให้คราบสีมาเกาะฟันและยังป้องกันการเกิดหินปูนนะครับเพราะคราบสีจะติดได้ง่ายขึ้นถ้าหากคุณมีหินปูนครับแต่จากการวิจัยครับพบว่าสารขจัดคราบฟันเหล่านี้ช่วยให้ฟันคุณขาวขึ้นได้น้อยมากเพราะยังไงก็แล้วแต่ต้องพึ่งการขัดสีจากสารขัดสีเป็นหลักอยู่ดีครับสารเคมีตัวต่อไปกลุ่มที่3ครับสารเคมีกลุ่มสารสีฟ้าครับยาสีฟันไวท์เทนนิ่งบางยี่ห้อเนี่ยนะครับนอกจากจะมีสารขัดฟันหรือสารขจัดคราบฟันแล้วยังใช้สีสะท้อน Optical Agents เช่นการใช้สีฟ้าผสมลงในยาสีฟันลงไปด้วยดังนั้นเมื่อแปรงฟันแล้วเนี่ยนะครับสารสีฟ้าเหล่านี้จะไปเกาะอยู่ที่ฟันของคุณเวลามองสะท้อนแสงก็จะเห็นฟันขาวขึ้นครับเมื่อใช้เพียงครั้งเดียวก็จะเห็นว่าฟันขาวขึ้นทันทีซึ่งยาสีฟันที่มีสารสีฟ้ามาย้อมสีฟันนั้นบางยี่ห้อจะมีการระบุไว้ที่หลอดยาสีฟันเลยครับว่ายาสีฟันอาจทำให้เสื้อผ้าเลอะได้แต่มีข้อที่คุณต้องรู้นิดนึงครับก็คือการใช้สารสีฟ้าเคลือบฟันไว้จะช่วยได้ชั่วคราวเท่านั้นนะครับเพราะเมื่อมีการรับประทานอาหารสีเหล่านี้ก็จะหลุดออกมาครับทำให้ฟันของคุณกลับไปเป็นสีเดิมครับกลุ่มที่4ครับสารเคมีในกลุ่มของเปอร์ออกไซด์ครับสำหรับกลุ่มนี้นะครับเขาจะอยู่ในรูปของสารประกอบเช่นแคลเซียมเปอร์ออกไซด์โซเดียมเปอร์คาร์บอเนตแมกนีเซียมเปอร์ออกไซด์เมื่อสารประกอบเหล่านี้แตกตัวจะได้เปอร์ออกไซด์ออกมาครับซึ่งออกฤทธิ์เหมือนกับน้ำยาฟอกฟันนะครับแต่ว่าความเข้มข้นของสารเปอร์ออกไซด์ในยาสีฟันก็จะน้อยกว่าน้ำยาฟอกฟันที่ทันตแพทย์ใช้ทำให้คุณในคลินิกครับ
1: เดี๋ยวเราไปดูกลุ่มที่3กันครับว่าพลานุภาพของเขาเทียบกับกลุ่มที่1กับ2เป็นยังไง
0: อันนี้เนี่ยเขาจะเพิ่มสารอื่นๆที่เป็นลูกเล่นเพิ่มเข้ามาอีกนะครับโดยปกติแล้ว

0: สารที่ว่านั้นเนี่ยเป็นสารที่เชื่อกันว่าช่วยให้ฟันเราขาวขึ้นได้ครับเดี๋ยวเราไปดูพลานุภาพของเขากันครับและอย่างที่บอกครับว่ากลุ่มที่3เนี่ยเป็นกลุ่มที่ใส่สารพิเศษอื่นๆเข้ามายกตัวอย่างเช่นหลอดที่เรากำลังจะใช้ตอนนี้เขาเพิ่มผงชาโคลเข้ามาครับและเพลงที่ได้รับเลือกเป็นซาวด์แทร็กในการแปลงเปลือกหอยของเราในรอบนี้นะครับก็คือเพลงอมตะนิรันดร์การยอดฮิตในหมู่ลูกเสือนะครับนั่นก็คือลูกเสือเขาไม่จับมือขวายื่นซ้ายมาจับมือกันมันประมาณ4รอบครึ่งนะครับถ้าเป็นเพลงลูกเสือเขาเนาะนิ้วล็อกนิ้วล็อกนิ้วล็อกกลุ่มที่3เนี่ยนะครับเท่าที่ดูด้วยตาเปล่าไม่ได้เทียบกับกลุ่มที่2เนี่ยน่าจะสูสีกันครับแต่ว่าดูดีกว่าประเภทที่1นะครับเพื่อให้เห็นภาพชัดขึ้นครับเดี๋ยวเราเอาเปลือกหอยที่แปลงโดยยาสีฟันประเภทที่1 2 3ลองมาเทียบกันดูครับเอาละครับผลการทดลองก็ออกมาประมาณนี้ครับนี่คือยาสีฟันไวท์เทนนิ่งกลุ่มที่1กลุ่มที่2กลุ่มที่3ซึ่งเราก็ทดลองตามที่เราเห็นในโฆษณากันส่วนใหญ่แล้วครับเพียงแต่ว่าไอการทดลองแบบนี้เนี่ยครับกับเปลือกหอยเนี่ยครับจริงๆแล้วมันให้ผลที่ถูกต้องหรือเปล่าและเปลือกหอยเนี่ยสามารถแทนฟันของเราได้หรือเปล่าเพราะฉะนั้นวันนี้เราก็เลยเชิญอาจารย์ทันตแพทย์หญิงผู้ชำนาญการนะครับจากภาควิชาปริทันตวิทยานะครับคณะทันตแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมาให้ความกระจ่างกับเราครับคำถามแรกเลยครับไอการที่เรามาแปลงเปลือกหอยอย่างเงี้ยครับมันสามารถแทนฟันเราได้จริงไหมครับ
1: ถึงแม้ว่าเราจะเห็นว่าผลการทดลองเนี่ยมันดูแตกต่างกันเนาะจากยาสีฟันสามชนิดนะคะแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยการทดลองแบบเนี้ยวิธีการทดลองอะเราไม่ได้ควบคุมตัวแปรใดๆทั้งสิ้นซึ่งจริงๆแล้วมันมีหลายสาเหตุที่จะมีผลต่อประสิทธิภาพของยาสีฟันในการขจัดคราบสีทำให้ฟันเราขาวนะคะเราทดลองบนเปลือกหอยผิวฟันของเรากับผิวของเปลือกหอยก็มีลักษณะที่ต่างกันเพราะฉะนั้นเนี่ยการขจัดคราบก็อาจจะมีความแตกต่างกันไปด้วย อย่างที่สองก็คือเรื่องของคราบสีคือในชีวิตจริงเนี่ยเราอาจจะไม่ได้ทานกาแฟเพียงอย่างเดียวคราบสีอาจจะเกิดจากหลายๆอย่างเช่นการสูบบุหรี่หรือว่าอาหารมีสีต่างๆนะคะแล้วก็ระยะเวลาของการติดสีเนี่ยก็อาจจะนานกว่า1วันซึ่งอันเนี้ยเราแช่กาแฟเพียงแค่1วันเท่านั้นส่วนอย่างสุดท้ายนี่ก็คือลักษณะการแปรงของแต่ละคนซึ่งอย่างเมื่อกี้ที่พี่เอสแปรงเนี่ยแต่ละครั้งเราก็อาจจะใช้แรงไม่ได้เท่ากันนักใช่ไหมเวลาร้องเพลงไปด้วยเนี่ย
0: ฝาแรกผมอาจจะแปรงแรงหน่อยอันนี้อาจจะแปรงหนักขึ้นไปอีกอันนี้อาจจะเบาสุดซึ่งเราก็จำไม่ได้
1: ใช่ค่ะเราไม่ได้ควบคุมแรงที่เราใช้แปรงแล้วก็ตัวแปรงสีฟันเองเนี่ยถ้าท่านผู้ชมใช้แปรงที่มีขนที่แข็งออกแรงเท่าเดิมเนี่ยก็อาจจะขจัดคราบได้มากขึ้นด้วยนะคะดังนั้นปัจจัยพวกนี้เราก็ต้องนำมาคำนึงถึงเวลาที่เราดูผลจากโฆษณาเพราะว่ามันก็อาจจะไม่ได้สะท้อนถึงเวลาเราใช้ยาสีฟันจริงๆแล้วอ่ะมันจะได้ผลแบบนั้นหรือเปล่าค
0: ่
1: ะ
0: แสดงว่าเวลาลูกหลานของท่านฟันน้ำนมหลุดนะครับอย่าเอาไปฝังดิน เก็บเอาไว้เอาไว้ทดลองนะครับแปรงแปรงไปเรื่อยๆก็จะตรงกว่าอย่างนั้นหรือเปล่าคร
1: ับ ไม่เกี่ยวค่ะ
0: ในห้องทดลองเขาใช้อะไรกันครับ
1: ก็จะใช้เป็นฟันของมนุษย์เลยค่ะที่ถอดมาแล้วหรือไม่ก็เป็นฟันของวัวแล้วก็ควบคุมแรงที่ใช้ในการขัด
0: แสดงว่าอาจจะใช้โรบอทเป็นตัวขัด
1: ใช่ค่ะอาจจะใช้เป็นตัวเครื่องที่เราสามารถควบคุมความแรงค่ะแล้วก็ติดตามผลตามระยะเวลาซึ่งบางทีเขาก็ดูที่5วัน2สัปดาห์1เดือนอะไรแล้วแต่ค่ะ
0: แปลงไป5วันเหรอครับ
1: แปลงแบบซ้ำๆหรือว่าเขาอาจจะใช้ความถี่ในการทดลองอ่ะให้มันเทียบเท่ากับการแปลงฟัน5วันประมาณเนี้ยค่ะ
0: อ้าวแล้วใครกันล่ะที่เป็นคนแรกที่คิดว่าเอาเปลือกหอยเหล่าจี้มาแปลงให้คุณผู้ชมชมในโฆษณานายใช่ไหมโรเบิร์ตฉันเห็นในโฆษณายาสีฟันฝรั่งของนายต่อไปแล้วครับอาจารย์การเลือกยาสีฟันไวท์เทนนิ่งให้ถูกต้องควรจะเลือกจากอะไรครับ
1: อันดับเอาที่เป็นยาสีฟันชนิดครีมค่ะแล้วก็ถ้ามีฟลูออไรด์ผสมอยู่ด้วยก็คือยิ่งดีเลยเพราะว่าฟลูออไรด์เนี่ยเป็นสารที่เรายอมรับกันแล้วว่ามันช่วยป้องกันฟันผุได้
0: จริงๆ
1: ใช่ได้จริงๆค่ะจากการทดลอง

0: ที่ผ่านมาทีนี้คือคุณสมบัติอื่นๆเช่นการที่จะช่วยขัดสีฟันเป็นสูตรไวท์เทนนิ่งหรือว่าเป็นสูตรแก้เสียวฟันก็เลือกแล้วแต่ตามใจชอบเลยค่ะไม่ได้มีถูกหรือมีผิดคือแล้วแต่ความต้องการของแต่ละคน
1: แล้วพวกยาสีฟันไวท์เทนนิ่งอย่างเงี้ยครับเวลาใช้ไปเนี่ยเขามีข้อเสียอะไรของเขาไหมครับ
0: คือเนื่องจากว่ายาสีฟันที่เป็นสูตรไวท์เทนนิ่งส่วนใหญ่ก็จะมีสารขัดฟันหรือว่าสารเคมีอื่นๆที่ช่วยการขจัดคราบมากกว่ายาสีฟันปกตินะคะดังนั้นสิ่งที่จะเกิดขึ้นได้ก็คืออาจจะไปทำให้เนื้อฟันของเราแล้วก็เคลือบฟันของเราเนี่ยสึกลงหรือบางลงจนกระทั่งคนไข้อาจจะมีอาการเสียวฟันได้แล้วก็อาจจะเจอได้ว่าเหงือกอาจจะมีการร่นได้มากขึ้นเพราะว่าเวลาที่เราแปรงฟันเราใช้ยาสีฟันพวกนี้แล้วถ้าเราใช้ขนแปรงที่แข็งแล้วก็แปรงแรงจนเกินไปมันก็จะทำให้ เสียดสีกับเหงือกมากขึ้นแล้วก็ทำให้เหงือกร่นได้ค่ะ
1: เพราะบางคนคิดว่าถ้าเราใช้ยาที่ขัดสีฟันร่วมกับขนแปรงแข็งๆมันจะช่วยให้ฟันขาวขึ้นอย่างนี้ใช่ไหมครับ
0: ใช่แล้วก็บางคนก็เชื่อว่ายาสีฟันเหล่านี้กับแรงที่ขนแข็งแล้วก็การแปรงแรงเนี่ยเขาจะรู้สึกสะอาดสดชื่นมากขึ้นเขาก็เลยจะยิ่งแปรงเข้าไปใหญ่เลยแต่ว่ามันส่งผลเสียต่อสุขภาพฟันของเขานะคะ
1: แล้วมีเคสของยาสีฟันที่ตัวเลขค่า RDA ต่ำกว่า250แต่ว่าก็ทำให้ฟันบางมีไหมครับ
0: จริงๆก็มีเหมือนกันค่ะถ้าเกิดว่าใช้เป็นระยะเวลานานๆแล้วก็ถ้าใช้อย่างผิดวิธีอย่างที่บอกถ้าเกิดเขาแปรงแรงด้วยแปรงแรงมากกว่าปกติเนี่ยถึงแม้ว่าจะใช้ยาสีฟันที่มีค่า RDA ต่ำลงมาอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานก็จริงแต่ผลเสียก็เกิดได้เหมือนกันค่ะ
1: ทีนี้ไอ้เรื่องฟันขาวหรือฟันเหลืองเนี่ยครับจริงๆแล้วมันมีผลต่อสุขภาพของฟันเราไหมครับ
0: หมอเองเนี่ยเชื่อว่าสุขภาพฟันที่แท้จริงอ่ะมันขึ้นอยู่กับการดูแลฟันแล้วก็เหงือกของเรามากกว่าซึ่งจริงๆอ่ะมันเป็นพื้นฐานของความสวยงามด้วยเพราะว่าฟันที่สุขภาพดีเหงือกที่สุขภาพดีก็จะทำให้ฟันที่สวยแล้วอ่ะอยู่กับเราได้นานเราก็ใช้งานได้นานไปด้วยค่ะเพราะฉะนั้นก็ไม่อยากให้คำนึงถึงแต่ความสวยงามความขาวของฟันเพียงอย่างเดียวเราจะต้องดูแลให้ฟันและเหงือกมีสุขภาพที่ดีด้วย
1: สรุปก็คือฟันขาวตะโยกสู้ฟันเหลืองที่มั่นคงแข็งแรงไม่ได้ครับสุดท้ายแล้วครับอยากให้อาจารย์ฝากวิธีการดูแลรักษาสุขภาพในช่องปากว่าควรทำอะไรบ้างอะไรเงี้ยครับ
0: ค่ะก็นอกเหนือจากการเลือกยาสีฟันที่เหมาะสมแล้วนะคะเราก็ต้องมีการแปรงฟันที่ถูกวิธีโดยที่เราต้องแปรงให้สะอาดทั่วถึงขจัดขี้ฟันให้ได้หมดจดนะคะแล้วก็ไม่แปรงแรงจนเกินไปจนทำร้ายเหงือกของเราค่ะเราจะต้องมีการไปพบทันตแพทย์อย่างสม่ำเสมอเพื่อที่จะตรวจสุขภาพช่องปากเพราะว่าถ้าเกิดว่าเกิดปัญหาอะไรขึ้นมาเนี่ยจะได้แก้ไขตั้งแต่เนิ่นๆนะคะซึ่งความถี่ในการไปพบทันตแพทย์เนี่ยก็แล้วแต่บุคคลก็คือสมมติว่าถ้าเราดูแลได้ดีแล้วก็เราไม่ได้มีความเสี่ยงที่จะเป็นโรคฟันผุหรือเป็นโรคเหงือกมากเนี่ยโดยส่วนใหญ่เขาก็จะแนะนำให้ไปทุก6เดือนใช่ไหมคะถ้าคิดว่าตัวเองแปรงฟันยังไม่ดีแล้วก็มีความเสี่ยงจะฟันผุหรือเป็นโรคเหงือกมากๆเนี่ยทันตแพทย์ก็อาจจะนัดทีหน่อยเช่นอาจจะเป็นทุก 3-4 เดือนแต่ถ้าเกิดสมมติว่าเราดูแลได้ดีมากไม่มีความเสี่ยงอะไรเลยบางทีเขาก็นัดทุก1ปีก็ได้ค่ะขึ้นแล้วแต่คน
1: แล้วขูดหินปูนนะครับจริงๆแล้วเราจำเป็นต้องขูดมันไหมครับแล้วถ้าไม่ขูดจะเป็นไรไหมครับ
0: จริงๆแล้วหินปูนเนี่ยมันก็คือขี้ฟันของเราที่แข็งตัวสมมติว่าถ้าเราแปรงฟันได้ดีเราก็ทำความสะอาดซอกฟันได้ดีนะคะเราก็จะสามารถกำจัดคราบจุลินทรีย์หรือคราบพลาก่อนที่มันจะแข็งตัวกลายเป็นหินปูนได้ดังนั้นเนี่ยสมมติว่าถ้าเราแปรงแล้วทำความสะอาดซอกฟันได้ดีไม่เกิดหินปูนเราก็ไม่จำเป็นจะต้องไปพบทันตแพทย์เพื่อขูดหินปูนบ่อยมากนะคะ
1: แสดงว่าการใช้ไหมขัดฟันหรือการใช้ฟลอสเนี่ยก็ถือเป็นสิ่งที่ควรจะทำ
0: ใช่ค่ะเป็นสิ่งจำเป็นอีกอย่างนึงเพราะว่าแปรงสีฟันอ่ะไม่สามารถทำความสะอาดเข้าไปในซอกฟันได้ดังนั้นก็คือหลังจากที่เราแปรงฟันเสร็จเราก็อาจจะต้องมีการทำความสะอาดซอกฟันเพิ่มเติมด้วยซึ่งใช้ไหมขัดฟันก็ได้หรืออุปกรณ์อื่นๆเสริมมาเช่นพวกแปรงซอกฟันก็ได้ค่ะ
1: แสดงว่าถ้าคุณเป็นคนขยันกับการแปรงฟันกับการใช้ไหมขัดฟันนะครับคุณก็จะสามารถประหยัดค่าไปหาคุณหมอได้ซึ่งอาจจะปีหนึ่งสองครั้งอาจจะเหลือปีหนึ่งครั้งเดียวถ้าคุณเป็นคนดูแลตัวเองดี
0: ใช่ค
1: ่
0: ะ
1: สมมุติว่าวันนี้ครับคุณผู้ชมของเราครับดูเสร็จปั๊บเขาออกไปซื้อยาสีฟันเลยอาจารย์มีข้อแนะนำอะไรบ้างที่จะดูข้างกล่องของเขาดูฉลากอย่างเงี้ยครับ
0: ค่ะสิ่งสำคัญที่หมอแนะนำคนไข้บ่อยๆนะคะก็คือวิธีการแปรงที่ถูกต้องแล้วก็ไม่เป็นอันตรายต่อเหงือกและฟันค่ะยาสีฟันจะใช้อะไรก็ได้แต่ขอให้มีฟลูออไรด์ก็พอค่ะ
1: ซึ่งชื่อเต็มๆของฟลูออไรด์

0: ก็คือโซเดียมฟลูไรด
1: ์ค่ะจริงๆแล้วมันก็มีทั้งโซเดียมฟลูไรด์แล้วก็มีสารประกอบอื่นๆนะคะแต่ส่วนใหญ่เขาจะใช้เป็นโซเดียมฟลูไรด์ในยาสีฟัน
0: อ๋อโอเคครับทีนี้ครับมีคำถามจากผู้ชมในห้องส่งนะครับผู้ชมในห้องส่งนะครับอย่างผู้หญิงนะครับใช้เครื่องสำอางไปเรื่อยๆบางทีอาจจะต้องเปลี่ยนยี่ห้อเพราะว่าถ้าใช้ซ้ำๆไปนานๆอาจจะไม่ดีเท่าไหร่ทีนี้คำถามก็คือยาสีฟันล่ะครับเราควรจะเปลี่ยนยี่ห้อไปเรื่อยๆด้วยไหมครับ
1: อันนี้แล้วแต่ชอบเลยค่ะถ้าสมมติว่าอยากจะใช้ยาสีฟันที่มีผงคัดมากๆก็ต้องระวังในการแปรงก็คือไม่แปรงแรงเกินไปวิธีการแปรงสำคัญกว่า
0: ไหนๆอาจารย์พูดถึงวิธีการแปรงแล้วให้อาจารย์สาธิตสักนิดนึงครับว่าเวลาแปรงฟันแปรงให้ถูกต้องทำยังไงครับ
1: ยินดีเลยค่ะค่ะวิธีการแปรงที่จะแนะนำนะคะชื่อว่าวิธีแบบขยับปากนะคะซึ่งเราก็จะใช้กับแปรงสีฟันที่มีขนนุ่มนะคะเราจะเน้นที่จะแปรงบริเวณใกล้ๆเหงือกหรือบริเวณคอฟันซึ่งมันก็คือบริเวณรอยต่อระหว่างฟันกับเหงือกนั่นเองเพราะว่าขี้ฟันบริเวณนี้นะถ้ามันสะสมอยู่นานๆมันก็จะทำให้เกิดโรคเหงือกอักเสบหรือว่ากลายเป็นลามนาดได้นะคะโดยวิธีการแปรงเราก็จะวางแปรง45องศากับคอฟันแบบนี้นะคะแล้วก็ขยับสั้นๆประมาณสัก10ครั้งโดยที่เราจะไม่ขยับยาวแบบนี้นะคะเพราะว่าทำแบบนี้แล้วเนี่ยเหงือกของเราอาจจะล่นได้แล้วคอฟันเราจะสึกได้นะคะ
0: คุณผู้ชมก็เป็นอีกคนใช่ไหมครับที่แปรงฟันแบบนี้เพราะผมอยู่บ้านผมว่า
1: พอครบ10ครั้งปุ๊บก็ปัดขึ้นสัก 2-3 ครั้งบิดข้อมือแบบนี้เราก็จะทำความสะอาดตรงตัวฟันได้ทำซ้ำที่เดิมสักประมาณ 2-3 ครั้งนะคะแล้วก็ค่อยๆขยับไปบริเวณอื่นๆซึ่งเราก็จะเอียงแปรง45องศาเหมือนกันทั้งหมดทั้งด้านแก้มแล้วก็ด้านลิ้นแล้วก็ด้านเพดานถ้าด้านลิ้นเราก็อาจจะต้องแทรกแปรงของเราเนี่ยผ่านลิ้นของเราไปด้วยมาถึงฟันหน้าเนี่ยฟันหน้าล่างกับฟันหน้าบนทางด้านในก็จะมีเทคนิคนิดนึงค่ะจากเดิมที่เราวางแปรงแนวนอนเราก็จะเปลี่ยนเป็นวางแนวตั้งแล้วก็ทำความสะอาดผิวฟันทีละซี่เลยอย่าลืมว่าให้โดนเหงือกนิดๆด้วยนะคะเพราะว่าขี้ฟันอาจจะชอบเกาะบริเวณคอฟันแล้วบริเวณนี้มันมีต่อมน้ำลายอยู่เพราะฉะนั้นก็จะเกิดหินปูนง่ายถ้าเราไม่มีขี้ฟันตรงนี้หินปูนตรงนี้ก็จะขึ้นยากนะคะต้องเน้นแปรงให้โดนเหงือกแล้วก็แปรงให้หมดทั้งซี่ฟันแบบนี้แปรงแบบนี้โดยทั่วกันแล้วเราก็จะแปรงด้านบดเคี้ยวของฟันโดยที่เราก็จะวางแปรงตั้งฉากกับฟันหูได้เลยด้านบดเคี้ยวถูได้เลยนะคะทั้งข้างบนทั้งข้างล่างนะเสร็จแล้วสุดท้ายเนี่ยก็อย่าลืมแปรงลิ้นของเราด้วยเพราะลิ้นของเราเนี่ยมีความขรุขระก็อาจจะมีคราบซิลิคอนไปสะสมแล้วก็ทำให้เกิดกลิ่นปากได้ค่ะ
0: แล้วพวกผลิตภัณฑ์ที่เขาเอาไว้ขูดลิ้นเนี่ยจริงๆมันใช้ได้ไหมครับ
1: ใช้ได้ค่ะใช้ได้อันนี้ก็ใช้ได้เหมือนกัน

เอาละครับสำหรับวันนี้น่าจะได้ความรู้กันไปเยอะเลยส่วนคุณผู้ชมก็หวังว่าจะได้ข้อมูลและความรู้ดีๆนะครับในการตัดสินใจเลือกซื้อยาสีฟันโดยเฉพาะประเภทไวท์เทนนิ่งหรือแม้แต่ประเภทอื่นๆที่จะใช้ในชีวิตประจำวันด้วยและวันนี้ขอขอบคุณอาจารย์ส้มโอมากๆครับที่มาให้ความรู้กันครับขอบคุณมากครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนครับ

0: ข้อมูลแบบสำรวจ
1: สวัสดีเพื่อน
0: ๆวันนี้นับหนึ่งช่วยคุณครูเก็บข้อมูลแบบสำรวจจากเพื่อนๆในระดับชั้นป.3ว่าปีนี้อยากไปทัศนศึกษาที่ไหนมากที่สุด1แห่งจากสถานที่ให้เลือก3แห่งข้อมูลจะเป็นอย่างไรไปดูกันจากการเก็บข้อมูลว่าปีนี้นับหนึ่งและเพื่อนๆในระดับชั้นป.3 อยากไปทัศนศึกษาที่ไหนได้ข้อมูลดังนี้อยากไปสวนสัตว์40คนอยากไปพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำมากกว่าสวนสัตว์25คนและอยากไปท้องฟ้าจำลองน้อยกว่าพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ30คน
2: จากข้อมูลการสำรวจให้นับหนึ่งและเพื่อนๆเติมตัวเลขแสดงจำนวนในตารางทางเดียวให้สมบูรณ
0: ์จากข้อมูลมีนักเรียนชั้นป.3 อยากไปสวนสัตว์40คนอยากไปพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำมากกว่าสวนสัตว์25คนคำนวณหาจำนวนนักเรียนที่อยากไปพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำได้จาก40บวก25เท่ากับ65คนอยากไปท้องฟ้าจำลองน้อยกว่าพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ30คนคำนวณหาจำนวนนักเรียนที่อยากไปท้องฟ้าจำลองได้จาก65ลบ30เท่ากับ35คน
2: ถูกต้องทุกคนเก่งมากได้ข้อมูลครบแล้วเพื่อนๆมาช่วยนับหนึ่งนำข้อมูลมาทำแผนภูมิรูปภาพให้สมบูรณ์กันนะโดยกำหนดให้รูปคนหนึ่งรูปแทนจำนวนนักเรียนชั้นป.3 10คนเริ่มทำกันเลย

0: ูปคนหนึ่งรูปแทนจำนวนนักเรียนชั้นป.10 คนเพราะฉะนั้นนักเรียนชั้นป.3 อยากไปสวนสัตว์40คนต้องใช้รูปคนคำนวณได้จาก40หารด้วย10เท่ากับ4รูปอยากไปพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ65คนต้องใช้รูปคนคำนวณได้จาก65หารด้วย10เท่ากับ 6.5 รูปหรือ6รูปครึ่งและอยากไปท้องฟ้าจำลอง35คนต้องใช้รูปคนคำนวณได้จาก35หารด้วย10เท่ากับ 3.5 รูปหรือ3รูปครึ่ง
1: ถูกต้องแล้วจากผลการสำรวจนี้นับ1และเพื่อนๆชั้นป.3จะได้ไปทัศนศึกษาที่ไหนเพราะอะไรนะ
0: พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำเพราะมีจำนวนนักเรียนชั้นป.3 อยากไปมากที่สุด
1: ทุกคนเก่งมากรับนี่ไปเลยหมวกสุดเก๋จากมหิดลคิดส์เอาไว้ใช้ใส่เดินทางไปทัศนศึกษากันนะ
0: ว้าวเย้สุดยอดไปเลยวันนี้สนุกมากๆเลยได้ทำภารกิจร่วมกับทุกคนจนสำเร็จแล้วเพื่อนๆสนุกกันไหมไว้ครั้งหน้าเรามาทำภารกิจสนุกๆกันอีกนะฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่อง Mahidol Kids ของพวกเราด้วยนะบ๊ายบาย

สวัสดีครับคุณผู้ชมครับยินดีต้อนรับสู่ครัวพี่สตางค์43วันนี้สตางค์มีเรื่องราวดีๆมาฝากคุณผู้ชมกับขนมหวานประเภทนึ่งจะออกมาหน้าตาน่าทึ่งน่าชมน่าชิมอย่างไรมาเริ่มต้นกันเลยครับเมนูที่1ในวันนี้มีชื่อว่าสังขยาฟักทองครับ

0: เริ่มต้นมาเตรียมฟักทองกันก่อนเลยนะครับ
1: เราจะต้องทำการขูดไส้ของฟักทองเนี่ยออกให้เกลี้ยงลูกเลยนะครับแบบนี้วันนี้สตางค์เลือกใช้ฟักทองที่เรียกว่าพันธุ์ไทยนะครับมีอีกสายพันธุ์นึงครับที่นิยมนำมาทำสังขยาฟักทองมีชื่อว่าพันธุ์สีเมืองในปัจจุบันเนี่ยสามารถนำฟักทองญี่ปุ่นมาทำสังขยาได้ด้วยนะครับ
0: จากนั้นจึงล้างให้สะอาดแช่พักไว้ในน้ำปูนใสประมาณ1ชั่วโมง
1: เนื่องจากว่าน้ำปูนใสนะครับจะช่วยทำปฏิกิริยาทำให้เนื้อของฟักทองรัดตัวเต่งตึงเวลาที่เรานำไปนึ่งจะไม่เละนั่นเองครับ
0: แล้วเตรียมต้มน้ำนำมาคั้นกะทิ
1: การทำสังขยาฟักทองนะครับบางคนก็จะใช้เฉพาะไข่เป็ดอย่างเดียวแต่บางสูตรก็สามารถผสมไก่ลงไปได้ด้วยนะครับเพราะว่าจะช่วยทำให้เกิดความนุ่มนะครับส่วนไข่เป็ดเนี่ยจะให้สีสันที่สวยงามและวิธีการตอกไข่คุณผู้ชมครับอันนี้คือเคล็ดลับสำคัญถ้าเราใช้ไข่ปริมาณที่เยอะเนี่ยเราควรจะตอกใส่ถ้วยก่อนเพื่อเช็คดูว่าไข่เนี่ยเสียหรือเปล่าถ้าเกิดเราใส่ไปอย่างเช่นถ้าเราตอกไปใส่ในนี้เลยเนี่ยถ้าไข่บางใบมันเสียเนี่ยมันก็อาจจะเน่าทั้งหมดเลยก็เสียดายของนั่นเองครับนี่คือเคล็ดลับนะครับนี่เราจะสังเกตเห็นได้ชัดเจนเลยนะครับว่าระหว่างไข่เป็ดกับไก่นะครับจะมีสีของไข่แดงเนี่ยต่างกันไข่เป็ดนะครับจะมีสีออกส้มนะครับส่วนไข่ไก่นะครับก็จะออกสีเหลืองนะฮะชัดเจนมากเลย

ในแบบจะแบบสูตรโบร่ำโบราณนะครับคุณย่าคุณยายก็จะทำการเอาใบกล้วยหรือว่าใบตองนะครับถ้าเกิดว่าเราหาใบตองแห้งไม่ได้ก็ใช้ใบตองแก่แล้วก็เอาใบเตยและอีกอย่างนั้นก็คือใบพลูแบบนี้นะครับใบพลูที่คุณยายไว้กินหมากนั่นแหละครับเอามาบีบขยำคั้นเพื่อช่วยดับกลิ่นคาวไข่ครับและนอกจากนั้นใบตองยังมีคุณสมบัติที่จะช่วยให้ไข่ขึ้นฟูด้วยนะครับเราจะทำการคลุกขยำแบบนี้จนกว่าไข่จะขึ้นฟูครับ

0: ด้วยน้ำตาลทรายตามไปคือเกลือแกงต่อด้วยน้ำตาลตโนด
1: วันนี้สตางค์เลือกใช้น้ำตาลตโนดแท้สั่งตรงมาจากเพชรบุรีเลยครับกลิ่นหอมหอมทำขนมนี่แบบชวนกินเลยถ้าเราไม่มีน้ำตาลตโนดนะครับเราก็สามารถใช้น้ำตาลมะพร้าวแทนได้นะครับ
0: เทเพิ่มเติมผสมคือกะทิ
1: อีกหนึ่งเคล็ดลับนะครับที่จะทำให้สังขยาเราออกมาสวยก็คือเราจะช่วยด้วยการกรองหลายๆรอบนะครับสตางค์จะกรองด้วยกระชอนก่อนซักรอบหลังจากนั้นจะกรองด้วยผ้าขาวบางยิ่งเรากรองหลายรอบนะครับจะช่วยทำให้ฟองอากาศที่มันอยู่ในไข่เนี่ยออกไปด้วยจะช่วยทำให้สังขยาของเราเนื้อเนียนนั่นเองครับรอบนี้เป็นรอบที่7แล้วนะครับเราจะสังเกตได้ว่าฟองไข่เนี่ยค่อยๆลดน้อยลงนะครับเพราะว่าเรากรองด้วยกระชอนแล้วก็หลังจากนั้นเรากรองด้วยผ้าขาวบางฟองอากาศเนี่ยค่อยๆหายไปนะครับนี
0: ่ขั้นตอนต่อไปจึงเตรียมต้มน้ำใส่ซึ้งนำพาใบตองมาปูรองก่อนจัดวางฟักทองลงใส่เราจะนึ่งให้ฟักทองสุกประมาณ1ก่อนนะครับ

0: จากนั้นจึงเทหยอดส่วนผสมลงใส่นึ่งไปด้วยไฟระดับกลางใช้เวลานึ่งประมาณ45นาทีถึง1ชั่วโมง
1: ในระหว่างที่เรารอให้สังขยาสุกเรามาลุยบุกกับเมนูที่2มีชื่อว่าขนมดอกอัญชันครับ

ำไข่เป็ดไปล้างให้สะอาดแล้วจึงตอกไข่แยกออกพักไว้คือไข่แดงดึงเอาส่วนของสะดือไข่ออกให้หมดนะครับ

องด้วยผ้าขาวบางได้เวลาที่สังขยาฟักทองครบกำหนดเวลาไปลุ้นกันครับว่าหน้าตาจะออกมาเป็นอย่างไร

แต่งหน้าขนมด้วยฝอยทองหน้าตาช่างน่าลองอยากชิมแล้วล่ะครับรสชาติของสังขยาฟักทองถ้าใครได้ลองคงจะฟินประทับใจเพราะเนื้อสังขยาเนียนนุ่มชุ่มหวานหอมกลิ่นน้ำตาลและกะทิประสานกับเนื้อฟักทองที่มีความมันอร่อยเข้ากันสตังชอบจริงๆเลยล่ะครับ

หลังจากนี้นะครับเราก็จะทำการผสมแป้งลงไปในไข่แดงนะครับอันนี้คือแป้งที่เราอบด้วยควันเทียนทิ้งไว้ประมาณ1ชั่วโมงคุณผู้ชมครับหอมหอมเลยในเมนูนี้นะครับถ้าเกิดว่าเราไม่สามารถหาแป้งข้าวเจ้าได้เราก็สามารถใช้แป้งมันทดแทนได้นะครับแล้วเราก็จัดการตีคนนะครับเพื่อให้ไข่แดงกับแป้งสานตัวเข้ากันหลังจากนั้นเราก็จะแรปฟิล์มทิ้งไว้เพื่อป้องกันไม่ให้หน้าไข่มันแห้งนะครับ

เตรียมตักน้ำลอยดอกมะลิลงกระทะตามไปคือน้ำตาลทรายเคี่ยวไปให้ละลายเทกล่องไว้ได้กลายเป็นน้ำเชื่อมแล้วจึงเตรียมต้มน้ำดอกอัญชันให้สีสวยกล่องแยกเอาเฉพาะน้ำ

แป้งข้าวเจ้าแป้งเท้าใหญ่ม่อมน้ำเชื่อมตีคนให้แป้งละลายเติมใส่ได้คือสีจากน้ำดอกอัญชัน

0: จากนั้นเราจะพักแป้งไว้1ชั่วโมงเตรียมต้มน้ำลอยดอกมะลิตามไปคือใบเตยเทน้ำตาลทรายลงกะละมังตามไปคือเปลือกไข
1: ่เคล็ดลับอีกหนึ่งอย่างในการที่เราจะหยอดไข่แมงดานะครับน้ำเชื่อมเนี่ยถ้าเกิดว่าเรามีน้ำเชื่อมที่เคยผ่านการทำขนมไม่ว่าจะเป็นทองหยอดหรือว่าฝอยทองเนี่ยเราสามารถใช้น้ำเชื่อมเก่าแบบนั้นได้เลยนะครับเพราะว่าน้ำเชื่อมนั้นเนี่ยมันจะมีเชื้อไข่อยู่แล้วแต่ถ้าเกิดว่าเป็นน้ำเชื่อมใหม่ซึ่งยังไม่เคยผ่านการทำขนมอะไรมาก่อนเนี่ยให้เราเอาเปลือกไข่นะครับมาคลุกขยำกับน้ำตาลทรายแล้วเราเอาไปเคี่ยวนะครับให้ละลายจากนั้นเราก็กรองเพื่อเอาเศษไข่ออกนะครับแล้วเราก็นำน้ำเชื่อมนั้นไปใช้ได้เลยครับเพราะว่ามันจะช่วยทำให้มีเชื้อไข่นั่นเองคลุกขยำแบบนี้เรียบร้อยเดี๋ยวเราไปเคี่ยวกันครับ
0: นำพาไปเคี่ยวจนน้ำตาลละลายกลายเป็นน้ำเชื่อมแล้วเทกล่องแยกฟักไว้

0: เทใส่กระทะอีกรอบเตรียมพับใบตองให้กลายเป็นกล้วยแบบนี้ก่อนจะตักไข่ที่ผสมไว้ลงใส่นำพาไปหยอดในน้ำเชื่อมจนกลายมาเป็นไข่แมงดาเตรียมเอาไว้แต่งหน้าขนมนั่นเองครับ
1: ถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมขี้เกียจยืนหยอดด้วยมือนะครับก็เอาตะแกรงมาวางแล้วก็เสียบกล้วยเข้าไปปล่อยให้แป้งและก็ไข่เนี่ยค่อยๆหยดลงไปก็จะได้ลูกสวยเหมือนกันนะครับอันนี้คือวิธีการง่ายเลยนี่เราก็มาวางแบบนี้เคล็ดลับก็คือว่าน้ำตาลเชื่อมของเราต้องเดือดนะครับเพราะว่าฟองอากาศที่อยู่ในน้ำตาลเชื่อมที่เรียกว่ายางมะตูมเนี่ยมันจะคอยช่วยพยุงให้ไข่แมงดามีรูปเป็นหยดน้ำ
0: ถ้าจะเปรียบเทียบง่ายๆไข่แมงดาก็คือทองหยอดขนาดจิ๋วนั่นเองครับเมื่อไข่แมงดาสุกลอยตัวขึ้นมาจึงตักมาพักไว้ในน้ำเชื่อมที่เตรียมไว้

0: ึ้งตามไปคือใบเตยจัดการปูรองด้วยใบตองก่อนจะวางถ้วยตะไลลงไปนึ่งให้ร้อน
1: อีกหนึ่งเคล็ดลับความสำคัญในการที่เราจะนึ่งขนมดอกอัญชันนะครับเราจำเป็นจะต้องนึ่งถ้วยตะไลให้ร้อนก่อนเนื่องจากว่าเวลาที่เราหยอดแป้งลงไปขนมจะได้ไม่ติดถ้วยนั่นเองครับ
0: เมื่อนึ่งถ้วยจนร้อนได้ที่จึงเทหยอดน้ำแป้งลงใส่หยอดไปจนกว่าจะครบทุกถ้วย

ปล่อยนึ่งไปให้สุกตอนนี้เรานึ่งไปประมาณ10นาทีนะครับขนมเนี่ยเริ่มมีรอยบุ๋มอยู่ตรงกลางเขาเรียกว่าขนมกำลังชักหน้านะครับคล้ายๆกับขนม

0: ุ่ยกล้วยเลยฮะเดี๋ยวจะนึ่งต่ออีกประมาณ10นาทีครับเปิดดูอีกรอบขนมก็สุกแล้วล่ะครับก่อนจะคีบมาพักไว้ในน้ำเย็น
1: หลังจากที่เรานึ่งขนมเสร็จแล้วเนี่ยให้เราเอาถ้วยขนมเนี่ยมาหล่อในน้ำเย็นนะครับเพราะว่าเวลาที่เราใช้ไม้จิ้มฟันแซะเข้าไปเนี่ยก็จะออกมาง่ายแบบนี้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราไม่แช่น้ำเย็นเนี่ยมันอาจจะเกิดความเหนียวเพราะว่าความเย็นเนี่ยมันจะช่วยทำให้ขนมเซ็ตตัวรัดตัวเต่งตึงนั่นเองครับแค่ออกมาได้ง่ายแบบนี้เลยครับ
0: จากนั้นจึงเตรียมทำหน้าขนมโดยผสมแป้งข้าวเจ้าแป้งถั่วเขียวน้ำตาลทรายเกลือและหัวกะทิละลายให้เข้ากันต่อจากนั้นจึงนำไปตั้งไฟเคี่ยวไปให้ข้นเหนียว

รสชาติของขนมดอกอัญชันมีความหนึบเหนียวเด้งนุ่มจากเนื้อแป้งและชุ่มหวานประสานด้วยไข่แมงดามันเข้าท่าคือหัวกะทิตัดรสเข้ากันประสานกลมกล่อมแถมหน้าตายังดูดีใครได้ลองสักทีคงติดใจแน่เลยล่ะครับ

มาปิดท้ายกับเมนูขนมหวานประเภทนึ่งนั่นก็คือเมนูขนมถ้วยสตางค์มีวัตถุดิบหลากหลายมาฝากด้วยมาลุ้นกันนะครับว่าหน้าตาจะออกมาเป็นอย่างไรมาเริ่มต้นกันเลยครับ

พามาสาวขูดให้กลายเป็นเส้นฝอยและเป็นชิ้นแบบนี้เมื่อมันม่วงและฟักทองสุกรุกต่อเตรียมจัดการบี้บดให้ละเอียด

0: จากนั้นจึงเตรียมผสมแป้งเท้าใหญ่ม่อมบี้บดกดให้ละเอียดเช่นกัน
1: คุณสมบัติของแป้งเท้าใยม่อมเนี่ยจะช่วยให้ขนมเนี่ยมันมีความเด้งนะครับมันมีความยืดหยุ่นสูงนั่นเองครับ

0: ถ้าคุณผู้ชมมีแป้งเท้ายายม่อมนะครับลองเอาไปทำราดหน้าดูครับสตางค์รับประกันเลยครับว่ามันอร่อยมากเพราะว่ามันจะมีความเด้งดึงเด้งดึงอร่อยมากเลยครับ
1: เติมใส่เพิ่มคือแป้งมันแป้งข้าวเจ้าน้ำตาลทรายเกลือน้ำตาลตะโนดนวดผสมให้เข้ากันต่อจากนั้นจึงเติมกะทิ

ครื่องตีแป้งมาตีให้เนื้อเนียนละเอียดจากนั้นจึงเติมใส่คือมะพร้าวขูดฝอยแล้วพักแป้งไว้สักพัก

0: เตรียมขยำกล้วยน้ำว้า
1: เคล็ดลับในการทำขนมถ้วยที่เราใช้กล้วยนะครับเราควรจะกล้วยที่มันสุกงอมนะครับเนื่องจากว่ามันจะมีกลิ่นความหอมของกล้วยน้ำว้าแล้วก็มีรสชาติหวานด้วยครับเวลาเราเอามานึ่งเนี่ยโหน่ากินเลยล่ะครับแล้วเราก็จัดการขยำให้เละเลยนะฮะ
0: เตรียมผสมแป้งกับวัตถุดิบทั้ง3อย่าง

ขั้นตอนต่อไปจึงเตรียมนึ่งถ้วยให้ร้อนก่อนจะตักหยอดแป้งลงใส่

0: ตกแต่งหน้าขนมไปด้วยชิ้นฟักทองและชิ้นมันม่วงนำพาไปนึ่งให้ขนมสุกเมื่อนึ่งผ่านไปสักพักจึงถ่ายทักตกแต่งหน้าขนมด้วยชิ้นกล้วย
1: ปิดท้ายเราโรยหน้าด้วยมะพร้าวอ่อนที่เราขูดเส้นนะครับขนมถ้วยนี่ฟูขึ้นมาสวยมากเลยครับหลังจากนี้เราก็จะนึ่งต่ออีกประมาณ5นาทีนะครับก็พร้อมเสิร์ฟแล้วครับ
0: ตอนนี้ขนมถ้วยของเราก็สุกหอมพร้อมเสิร์ฟแล้วล่ะครับ

รสชาติของขนมถ้วยให้ความอร่อยที่แตกต่างกันด้วยส่วนขนมที่ผสมด้วยฟักทองจะมีความมันหวานหอมมันม่วงก็พร้อมหนุบนุ่มเด้งสุดเจ๋งคือกล้วยน้ำว้าให้รสชาติหวานหอมกินคู่พร้อมมะพร้าวขูดเส้นเน้นๆอร่อยแบบนี้ล่ะครับ

มาถึงช่วงสุดท้ายของรายการภัตตาคารบ้านทุ่งในวันนี้นะครับสตางค์ขอลาคุณผู้ชมไปด้วยภาพความสวยงามของเมนูขนมหวานที่เราทำกันในวันนี้สัปดาห์หน้าชีวิตหวานๆกับภัตตาคารบ้านทุ่งจะพาคุณผู้ชมมาเรียนรู้เรื่องราวของขนมหวานประเภทไหนโปรดติดตามนะครับวันนี้สตางค์และทีมงานลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: สวัสดีครับผมอาทรงมาพบกับท่านอีกแล้วนะครับในวันนี้มาพร้อมกับคำถามที่ถามว่าเดี๋ยวนี้ใครๆก็ไม่อยากจ่ายเงินสดแม่ค้าควรรับเงินทางไหนดีที่สุดไม่อยากจ่ายค่าธรรมเนียมให้กับตัวกลางไงค่าธรรมเนียมนี่มันก็เนาะเราไปกินอาหารที่ไหนแล้วก็จ่ายด้วยบัตรเครดิตเนี่ยแล้วเขาชาร์จเราเพิ่ม 3% นี่เราก็จะรู้สึกว่า มันเอาเปรียบกันหน้าดูเลยนะฮะอันนี้จากมุมของลูกค้าแต่มุมนี้เป็นมุมของคนที่จะต้องรับเงินนะแล้วก็ต้องจ่ายให้กับธนาคารจ่ายให้กับเจ้าของช่องทางต่างๆเช่นก็มีธนาคารจะมีบัตรเจ้าของบัตรเครดิตนะครับเจ้าของเกตเวย์นะหรือเจ้าของแพลตฟอร์มต่างๆที่เราไปขายของด้วยผมอยากจะเรียนอย่างนี้ว่าวันนี้ลูกค้ามันแฟลกเมนต์ครับแฟลกเมนต์หมายถึงว่ามันแตกละเอียดเพิ่มมากขึ้นเหมือนกันกับการจ่ายเงินวันนี้มันไม่ได้อยู่ที่ว่าเรารับอะไรมันอยู่ที่ว่าลูกค้ามีอะไรที่จะจ่ายเรานะครับสรุปง่ายๆคือเราต้องรับหมดครับและอย่าไปมองแค่ค่าธรรมเนียมครับต้องไปมองที่ประสบการณ์ลูกค้าที่เราจะได้มาไปดูว่าลูกค้าใช้อะไรเยอะที่สุดนะในทางกลับกันนะครับเวลาที่เราprovideแบบนี้ไปแล้วเนี่ยสมมติเรามีช่องทางการจ่ายเงิน10ช่องทางเนี่ยโอ้โห10ช่องทางเรามาดูซิลูกค้าเราอ่ะจ่ายอะไรเยอะลูกค้าเราจ่ายอะไรเยอะแปลว่าอะไรแปลว่าเราจะเริ่มมองเห็นแล้วครับว่าเวลาที่เราจะขยายธุรกิจเนี่ยเราจะไปคุยกับใครเช่นถ้ามีบัตรเครดิตคนนี้เนี่ยมีบัตรเครดิตยี่ห้อนี้เนี่ยลูกค้าเราจ่ายด้วยบัตรเครดิตยี่ห้อนี้เยอะมากเลยดังนั้นเวลาคุณจะขยายธุรกิจเนี่ยคุณก็ไปคุยกับบัตรเครดิตตรงนี้ครับนะครับไป expand บางอย่างกับเขาได้ไปคุยกับเขาขอความช่วยเหลือเดี๋ยวนี้ทุกคนอ้าแขนให้กับ SME ทุกคนครับนะครับแล้วก็ที่สำคัญย้ำอีกที มันเป็นเรื่องของประสบการณ์ลูกค้าคำถามคือวันนี้คุณจะทำยังไงให้ลูกค้ามีประสบการณ์ที่ดีที่สุดโดยเฉพาะยิ่งนะครับใครที่ขายของออนไลน์เนี่ยการจ่ายเงินเนี่ยเป็นจุดสุดท้ายที่จะ drop off เลยนะครับเพราะนั้นถ้ามันไม่ง่ายไม่เยอะไม่เรียบง่ายเพียงพอนะฮะลูกค้าจะตัดสินใจไม่ซื้อแบบเสี้ยววินาทีเลย
1: oh, no.
0: เพราะฉะนั้นเปิดช่องทางเยอะๆครับขอบคุณครับวันนี้เท่านี้นะครับสวัสดีครับ

0: ครับผมหมออ้อยนะครับ
1: และนี่ก็คือรายการ Animal Speak ค่ะเป็นรายการที่นำเสนอทั้งความน่ารักและน่าตื่นเต้นของสัตว์หลากหลายชนิดค่ะมีทั้งสัตว์ป่าสัตว์เลี้ยงนะคะน่ารักและน่าตื่นเต้นมากๆค่ะ
0: ใช่แล้วครับน้องคนดีแล้วก็น้องๆทางบ้านนะครับรายการนี้รับรองฟังไม่ยากนะครับเพราะว่าอะไรที่ยากๆเนี่ยผมหมออ้อยจะแปลให้น้องๆฟังให้เข้าใจเองนะครับไม่ต้องห่วงเลยครับเรื่องนี้เพราะสัตว์พูดไม่ได
1: ้ถึงต้องมี Animal Speak
0: น้องคนดีครับวันนี้เนี่ยคุณหมอจะพาน้องคนดีไปดูเรื่องนึงไปรู้จักกับเรื่องนึงแต่อันดับแรกเนี่ยจะต้องถามน้องคนดีก่อนว่าน้องคนดีเคยเห็นสุนัขที่เดินเจ็บขามั้ยขาเจ็บๆอ่ะ
1: หนูเคยเห็นค่ะบางตัวก็เดินกระเพกหรือบางตัวก็ไม่มีขาหลังข้างหนึ่งข้างอ
0: ่ะวันนี้เนี่ยคุณหมอจะพาน้องคนดีไปดูเรื่องราวเกี่ยวกับสุนัขที่เจ็บขาหรือว่าสุนัขที่บาดเจ็บจะโดนอุบัติเหตุอะไรมาก็แล้วแต่หรือบางทีอาจจะเกิดจากภาวะที่เขาแก่ตัวลงแต่ว่าน้องคนดีต้องเข้าห้องผ่าตัดด้วยนะสิเด็กขนาดนี้เนี่ยจะเข้าห้องผ่าตัดได้หรือ
1: พร้อมแล้วค่ะหนูอยากเป็นสัตวแพทย์ค่ะงั้นพาหนูไปเลยค่ะไปเลย
0: โอเคพร้อมแน่ใจนะ
1: พร้อมแน่ใจค่ะ
0: ไม่กลัวนะ
1: ไม่กลัวค่ะ
0: โอเคไปครับ
1: ไปกันเลยค่ะหมออ้อย
0: น้องคนดีครับนี่อาจารย์พิมพ์พลนะครับแล้วก็นี่น้องคนดีนะครับที่วันนี้อยากจะมาดูว่า
2: ค
0: ุณหมอจะทำอะไรอาจารย์จะทำอะไรบ้างวันนี้ครับ
2: วันนี้ก็จะมีผ่าตัดใส่เหล็กที่กระดูกขานะครับก็เป็นสุนัขที่ถูกรถชนมาเพราะฉะนั้นวันนี้การผ่าตัดอาจจะค่อนข้างยากนิดนึงอาจใช้เวลานิดนึงเพราะว่ามันมีการบาดเจ็บมาระยะนึงพอสมควรแล้วแล้วก็การหักของเขามันก็จะมีหักที่มีเหมือนมีชิ้นแตก
0: ครับ
2: เพราะฉะนั้นการทำก็อาจจะลำบากขึ้นมาอีกนิดนึงนะครับ
0: น้องเรียนไหมครับว่ากระดูก2ท่อนนี้เนี่ยปกติมันควรจะต้องเป็นท่อนเดียวกันแต่ว่ามันหักออกจากกันใช่คราวนี้คุณหมอก็คือจะต้องทำซ่อมแซมเอากระดูก2ท่อนนี้เนี่ยมาติดกันโดยการใช้เหล็กนะครับมาเชื่อมไว้ตรงนี้นะก็คือเป็นการซ่อมกระดูกนั่นแหละง่ายๆนะครับนี่นั่นแหละดังนั้นคุณหมอก็จะให้ยาสลบเข้าเส้นเลือด
1: ตาเริ่มปลือ
0: แล้วตาเริ่มปลือแล
1: ้วตอนนี้รู้สึกว่าเจ็บแทนน้องหมาว่าน้องหมาเขาจะรู้สึกยังไงกำลังงงอยู่ค่ะ
0: ตอนนี้ยังไม่เจ็บหรอกตอนนี้เขาสลบแล้วนะเวลาเราผ่าตัดเนี่ยถ้าเราไม่โกนขนเวลาเราผ่าเข้าไปก็จะสกปรกจะต้องโกนขนเพื่อเวลาเราทำความสะอาดเนี่ยจะได้ทำความสะอาดได้ทั่วถึง
1: แล้ว
0: ป้องกันเชื้อโรค
1: งอกขึ้นมาใหม่นะคะ
0: งอกสิเดี๋ยวผมจะงอกขึ้นมาใหม่คราวนี้เนี่ยที่บนโต๊ะก็จะมีอะไรบ้างที่เราเห็นก็คืออันนี้เป็นเตียงที่ให้อุณหภูมิสูงขึ้นก็คือเป็นเตียงน้ำร้อนนะเป็นเตียงน้ำร้อน
1: ร้อนจริงๆด้วย
0: เพราะว่าไม่งั้นเนี่ยเวลาเขาผ่าตัดอุณหภูมิจะเย็นไงเราต้องให้เขาอุ่นๆนะเป็นเตียงน้ำร้อนแล้วก็อันนี้เป็นที่ให้น้ำเกลือคือเราให้น้ำเกลือแล้วเรากำหนดเลยว่าชั่วโมงนึงเนี่ยเราจะให้ทั้งหมด174ซีซีต่อชั่วโมงนะครับตรงนี้ก็จะเป็นเครื่องที่ดูว่าเขาหายใจเป็นยังไงบ้างอันนี้เป็นวัดคาร์บอนไดออกไซด์ว่าเวลาเขาหายใจออกจะต้องมีคาร์บอนไดออกไซด์ออกมาใช่ไหมครับผู้ช่วยเนี่ยก็กำลังทำความสะอาดพื้นที่ที่เราจะผ่าตัดก็คือพ่นสเปรย์แอลกอฮอล์ก่อนฆ่าเชื้อหลังจากนั้นก็ใช้แชมพูฆ่าเชื้อเนี่ยฟอกอีกรอบหนึ่งนะเราจะฟอกกันหลายรอบมากเพื่อให้มันสะอาดจริงๆจะมีชุดผ่าตัดอันนี้จะเป็นชุดที่เดี๋ยวห้ามตรงนี้อย่างนี้ถ้าคุณหมอเขาเปิดมาเนี่ยห้ามโดนไปอันขาดเพราะว่าตรงนี้เนี่ยหมอเขาเอาไปนึ่งฆ่าเชื้อหมดแล้ว
1: ตอนนี้ล้างกี่รอบแล้วคะเนี่ย
2: นี่รอบที่3นะครับปกติคือเราควรจะล้างอย่างน้อย3รอบเพราะว่าถึงแม้มันจะมียาฆ่าเชื้ออยู่ในตัวแล้วอะไรเงี้ยแต่ว่าในแต่ละรอบที่เราถูหรือทำความสะอาดเนี่ยมันก็จะมีการทำความสะอาดผิวหนังเราออกไปด้วยนะครับแล้วก็เป็นการลดปริมาณเชื้อบนผิวหนังเราทุกครั้ง
0: เห็นไหมน้องคนดีเห็นไหมคุณหมอเขาไม่เอามือสัมผัสอะไรเลยเขาใช้เข่าเนี่ยแล้วก็ผักแล้วก็จะเปิดคือน้ำมันจะไหลออกมาเอง
1: หมออ้อยใส่ชุดนี้แล้วดูอ้วนขึ้นเยอะเลย
0: อ้วนขึ้นเลย

คือคราวนี้เนี่ยก็จะมีคุณหมอผ่าตัดใช่ไหมครับหมอจะรับหน้าที่เป็นผู้ช่วยผ่าตัดนะครับก็คือช่วยส่งเครื่องมือช่วยซับห้ามเลือดแล้วก็ช่วยจับขาอะไรเงี้ยให้คุณหมอทำงานได้ง่ายที่สุดอันนี้คุณหมอก็จะทำการกรีดผิวหนัง

0: ที่น้องคนนี้บอกก็คือมันเป็นค่าออกซิเจนในของเข้มข้นของออกซิเจนในกระแสเลือดนะครับก็ถ้าเกิดสมมติค่ามันใกล้เคียงร้อยมากก็แสดงว่าออกซิเจนสูงซึ่งก็ถือว่าสัตว์หายใจได้ดีนะครับปอดเขาโอเคแต่ถ้าเกิดค่ามันต่ำแสดงว่าสัตว์อาจจะหายใจได้ไม่ดีหรือว่ามีความผิดปกติที่ตัวปอดเขานะฮะ
1: อันนี้มันมีความร้อนใช่ไหมคะควันถึงได้ฉุยขนาดนั้น
0: ก็คุณหมอเขาใช้เครื่องจี้ห้ามเลือดนะฮะ
1: เขาจะเจ็บไหมคะ
0: นิดหน่อยครับ
1: เขาจะรู้สึกเน
0: า
1: ะ
0: ตอนนี้เขาหลับแล้วเขาจะไม่รู้สึกเท่าไหร่แล้วเราให้ยาลดปวดเข้าไปแล้วนะฮะคือถามว่าเจ็บไหมก็คงรู้สึกเจ็บอะแต่ว่าคงไม่ได้มาก
1: เยอะมาก95 136ค่ะ
0: ก็คือถ้าเกิดเลขมันผิดปกติก็บอกแต่ถ้าไม่ผิดปกติก็5นาทีก็บอกทีนึงเราจะได้ประหยัดพลังงานเราเก็บไว้ รู้สึกไงบ้างครับ
1: ตอนรู้สึกตื่นเต้นค่ะแล้วก็หนูไม่เคยเข้ามาในห้องแบบนี้มาก่อนเลยรู้สึกแบบตื่นเต้นแล้วเหมือนกับว่าเราจะต้องจำวันนี้ให้ได้
0: หนูน้องคนนี้บอกเคยเข้ามาตัดมาครั้งหนึ่งแล้วไงหนูบอกเคยอยู่ห้องมาตัดครั้งหนึ่งแล้วไงตอนออกมาจากท้องแม
1: ่ใช่ไหมไม่ใช่ห้องคลอด
0: ห้องคลอด
1: หมอท่านถามจะว่าคุณหมอนะคะเขาทนเห็นเลือดสัตว์ได้ไงคะ
0: คือพวกนี้เลือดการเห็นเลือดเนี่ยตอนเราเรียนใหม่ๆแล้วก็อาจจะไม่ค่อยคุ้นเท่าไหร่แต่พอเราเรียนขึ้นไปเรื่อยๆเนี่ยมันจะเกิดความคุ้นเคยให้เห็นเลือดมากขึ้นเพราะว่าเราจะมีการเรียนการสอนนะครับที
1: ่
0: อาจจะมีการผ่าตัดบ้างแล้วก็เห็นเลือดบ้างอะไรเงี้ยส่วนใหญ่ทุกคนก็จะผ่านตรงนั้นไปได้
1: ค่ะ
2: ขึ้นแล้วเห็นไหมฮะ
0: เห็นไหมนี่ขึ้นแล้วเห็นไหมเครื่องมันร้องเร็วขึ้นถ้าเกิดสมมติ
2: เริ่มมีอาการนิดมีอาการเจ็บเล็กน้อยอาจจะต้องให้ยาสลบก็เพิ่มอีกนิดนึง
0: ถ้าเขาเริ่มเจ็บปวดเนี่ยหัวใจเขาจะเต้นเร็วขึ้นนะครับ
1: คือถ้าเต้นเร็วขึ้นก็ไม่ดี
0: ก็คือเนี่ยเขาเริ่มเจ็บนิดนึงที่น้องคนที่ถามว่าเจ็บไหมเนี่ยพอเขาเริ่มเจ็บเนี่ยหัวใจเขาเต้นเร็วขึ้นละเขาเริ่มเต้นเร็วขึ้นปุ๊บเราต้องเพิ่มระดับของยาสลบให้ลึกขึ้นนิดนึงนะครับถ้าจะเป็นลมบอกนะ
1: นี่ยังกำลังจะเป็น
2: เนี่ยลมไปเห็นเลือดเปล่า
0: ลมไปเห็นเลือดหรือเปล่าไอจะไปดูสิ
2: ไปนั่งกับพื้นกันไป
1: คือเมื่อกี้นะรู้สึกแบบ
0: คือมือเอาขยับเลย
1: คือเหมือนกับว่ายืนตลอดเวลาแล้วก็นั่งด้วยความตื่นเต้นทำให้หนูจะเป็นลม
0: ตื่นเต้นจะเป็นลม
1: ตอนนี้รู้สึกมึนหัวแล้วก็รู้สึกคือแปลกๆอะค่ะประสบการณ์ครั้งนี้หนูจะไม่ลืมเลยค่ะว่าหนูได้มานั่งแล้วอยู่ในห้องผ่าตัดที่คุณหมอกำลังผ่าตัดสัตว์อยู่ค่ะเดี๋ยวจะไม่บันเลิมค่ะหนูก็คิดว่าตอนนี้ค่ะเขาคิดว่าเขาก็อยากจะหายค่ะก็เขาก็เหมือนคนนะคะคือคนที่ป่วยแล้วพอมารักษาการผ่าตัดปุ๊บก็เหมือนกับคนทุกอย่างเลยก็คือคนก็อยากให้ตัวเองหายหมาก็อยากให้ตัวเองหายดังนั้นเราก็จะต้องช่วยเขาให้เต็มที่อะค่ะคือเขาคิดมาในใจเสมอว่าแล้วถ้าเรากลับมามีชีวิตใหม่เราจะเหมือนกับว่าเราจะดีใจแล้วเราจะขอบคุณคนที่ช่วยชีวิตเราไว
2: ้ร่างกายมันเป็นเครื่องจักรที่มีความวิเศษมากเวลามีความผิดปกติปุ๊บมันก็จะพยายามซ่อมแซมอัตโนมัติของมันแต่ว่าเนื่องจากอย่างกระดูกเนี่ยพอมันหักแล้วมันก็จะเกิดการเคลื่อนที่ออกไปเพราะฉะนั้นถ้าปล่อยให้ร่างกายมันรักษาตัวเองเนี่ยมันก็จะเกิดการเชื่อมหรือยึดติดกันผิดตำแหน่งซึ่งอันนั้นเราไม่ต้องการเราก็ต้องมารักษาโดยการผ่าตัดแล้วก็จับให้มันเข้าสู่ตำแหน่งที่เหมาะสม
0: ตัวนี้เนี่ยก็จะช่วยเรื่องรับน้ำหนักก็คือเหมือนก็แทงเข้าไปอยู่ในแขนเราเนี่ยนะคือเวลาเราแขนถ้าเราหักปุ๊บออกจากกันเนี่ยพอเราแทงปุ๊บมันก็จะอยู่ในข้างในนะเหมือนในคนที่เขาใช้กันคือเราก็ต้องวัดว่าไซส์เหล็กตัวนี้กับกระดูกเนี่ยมันพอกันไหมถ้ามันใหญ่เกินก็ไม่ได้ถ้ามันเล็กเกินก็ไม่อยู่ต้องเอาให้มันพอดีกันนะครับนี่ก็จะแทงไปอย่างนี้

0: ให้เข้าที่เกือบเหมือนเดิมนะครับได้แล้วแต่ตอนนี้เดี๋ยวเราพยายามจะจัดทุกอย่างให้เข้าที่ให้เรียบร้อยมากที่สุดนะครับเราก็ผ่าตัดเสร็จแล้วนะครับอันนี้เป็นฟิล์มที่เราเอ็กซเรย์หลังผ่าตัดเห็นไหมฮะจากเดิมกระดูกที่มันแยกๆกันตอนนี้เราจัดเข้ามาเหมือนเดิม
1: เนี่ย
0: ยังมีรอยหักอยู่นะครับคราวนี้เราก็ใส่เหล็กเนี้ยเข้าไปแล้วก็ผูกลวดประกบเพื่อให้เศษกระดูกที่หักเนี่ยเข้ามารวมตัวกันนะฮะมันก็จะเกือบเหมือนกระดูกปกติแล้วนะครับตอนนี้ก็การผ่าตัดเรียบร้อยแต่ยังไม่ใช่สิ้นสุดมันยังต้องมีการรักษาต่อไปอีกนะครับเพื่อต้องรอให้กระดูกมันเชื่อมอีก
1: ยังไม่หายเหรอคะ
2: ย
0: ังครับเพราะนี่มันเป็นแค่เริ่มต้นการรักษาเอง
2: คิดดูว่าเจ้าของเนี่ยสมมติเห็นสุนัขตัวหนึ่งขาเจ็บแล้วไม่พามารักษาอะไรจะเกิดขึ้นกับนั้นสุนัขตัวนั้นก็จะใช้ขาไม่ได้เลยนี่คือเจ้าของเขารับผิดชอบดูแลสัตว์เลี้ยงของตัวเองด้วยนะครับก็เป็นสิ่งที่ดีที่ควรแนะนำให้คนที่เลี้ยงสัตว์เอาเป็นตัวอย่างที่ดีนะครับวันนี้ก็ต้องขอคุณอาจารย์พิงพลมากนะครับที่ให้โอกาสเราแล้วก็น้องคนดีมาเยี่ยมชมห้องผ่าตัดนะครับ
0: ยินดีมากเลยครับ
2: วันนี้ขอลาแล้วครับอาจารย์ครับ
0: สวัสดีครับ
2: เราพร้อมที่จะไปกันหรือยังครับ
1: ไปที่ไหนคะ
2: ไปสถานที่อีกสถานที่หนึ่งที่สุนัขเนี่ยผ่าตัดแล้วเนี่ยเขามักจะไปสถานที่สถานที่นี้กัน
1: แล้วเราจะไปยังไงคะ
2: เราจะไปกันยังไงใช่ไหมครับย่อเขาโดน
0: อุ้ยหายไปไหนเนี่ยเมื่อกี้ยังเห็นอยู่เลยนี
1: ่เฮ้ยหมออ้อยทำไมชุดเราเปลี่ยนไปอ่ะ
2: เอ้าก็เราย้ายสถานที่เราก็ต้องเปลี่ยนชุดด้วยจะใส่ชุดเดิมได้ยังไง
1: แล้วตอนนี้เราอยู่ที่ไหนอะคะ
2: ตอนนี้เหรอศูนย์ฝึกโรงพยาบาลสัตวแพทย์4
1: แล้วเรามาทำอะไรที่ศูนย์ฝึกอะคะ
2: เรามาทำอะไรใช่ไหมก็เมื่อกี้เราไปดูการผ่าตัดที่มหิดลมาแล้วใช่ไหม
1: ใช่ค่ะ
2: หลังจากผ่าตัดแก้ไขความผิดปกติของสุนัขไปแล้วเนี่ยหลังจากเขาหายดีจะต้องมีการพักฟื้นแล้วก็เวลาพักฟื้นเขาเนี่ยทำกายภาพบำบัดให้เขาเพื่อที่เขาจะได้เดินได้ใช้ชีวิตได้ตามปกติ
1: แล้วกายภาพบำบัดคืออะไรคะอ
2: ยากรู้ใช่ไหมเราไปถามคุณหมอข้างในดีกว่า
1: เอาค่ะไปเลย
2: สวัสดีครับ
3: สวัสดีครับผม
4: สวัสดีครับ
1: อายังอาเซโย
3: หมอเป็นคนไทยครับไม่ใช่คนเกาหลี
2: เห็นหน้าตาคุณหมอเป็นเกาหลีแล้วสิ
1: ใช่ใช่
2: แล้วสมัยที่ทักหมออย่างนี้บ้างล่ะทำไมไม่หมออย่างนี้บ้างล่ะ
1: ไม่ได้หน้าตาเหมือนนั้นเลย
2: เอาคุณหมอสินเป็นคุณหมอ
3: ที่ดูแลเกี่ยวกับเรื่องของกายภาพบำบัดนะครับที่โรงพยาบาลสัตว์สัตวแพทย์4ครับผมเดี๋ยวหมอค่ะดูสถานที่ก่อนแล้วกันว่ามีตรงไหนบ้างเดี๋ยวเชิญด้านนี้ก่อนเลยแล้วกันนะครับ
2: คร
3: ับ ก็ตรงนี้เป็นส่วนของสนามนะครับเราจะปล่อยไว้สำหรับสุนัขกรณีที่เกิดว่ามากายภาพบำบัดอาจจะต้องมีการจูงเดินนิดนึงเพื่อให้เขาผ่อนคลายหรืออาจจะมีการขับถ่ายปัสสาวะอุจจาระก่อนเบื้องต้นนะครับพวกนี้ก็เป็นสุนัขสำหรับโรงพยาบาลนิสัยดีเลยนะครับ
2: เห็นไหมน้องคนนี้ได้ยินคำว่ากายภาพไหมที่เมื่อกี้เนี่ยเราไปดูมาก็คือผ่าตั
1: ด
2: ลองนึกภาพนะครับว่าอย่างคนเนี่ยที่แบบขาหักใช่ไหมฮะโดนรถชนขาหักเขาต้องนอนบนเตียง2เดือน3เดือนเดินไม่ได้ใช่ไหมพอเขาผ่าตัดเสร็จแล้วใส่เฝือกเดินนอนไม่ได้บนเตียง 2-3 เดือนเนี่ยหลังจากที่เขาถอดเฝือกออกไปแล้วก่อนที่เขาจะเดินเนี่ยเวลาเขาเดินปุ๊บแรกๆเขาจะเดินแบบกระเพกหรือว่าใช้ขาไม่ได้เลยเราก็จะเห็นในภาพที่แบบคุณหมอคอยพยุงให้เขาหัดเดินหรือว่าให้เขาหัดว่ายน้ำเพื่อฟื้นฟูกล้ามเนื้อที่นี่ก็เหมือนกันก็จะมีการกายภาพทั้งการว่ายน้ำแล้วก็การฝึกเดินในลู่วิ่งอะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับ
3: ใช่ครับ
2: น้องคนดีอยากเห็นไหมล่ะว่ามันมีอุปกรณ์อะไรบ้างที่ทำกายภาพ
1: อยากเห็นค่ะ
2: ต้องขอร้องคุณหมอเป็นภาษาเกาหลีก่อนนะ
1: หนูไม่รู้
2: เครื่องแรกมาเครื่องแรกเครื่องนี้เนี่ยมันเป็นเครื่องออกกำลังกายสำหรับสุนัข
1: เ
2: หรอคะใช่แล้ว
1: ทำไมมันเหมือนของคนเลยอ่ะ
2: ถามคุณหมอสินดีกว่าเป็นยังไงครับเครื่องนี้
1: ใช่มันเหมือนของคน
3: จริงๆเครื่องนี้เขาเรียกว่าลู่วิ่งใต้น้ำนะครับหรือว่าภาษาอังกฤษเรียกว่า underwater treadmill ก็จริงๆแล้วประยุกต์มาสำหรับใช้สำหรับสุนัขแต่ว่าจริงๆในสำหรับคนแล้วเองก็มีใช้โดยเครื่องนี้เนี่ยมันจะสามารถที่จะบังคับสปีดความเร็วของสายพานได้เพื่อที่จะกำหนดในเรื่องของการเดินในระดับความเร็วต่างๆรวมไปถึงการเปิดน้ำเพื่อช่วยในเรื่องของการรองรับน้ำหนักตัวของสุนัขเองก็ตามครับ
2: คราวนี้มันจะมีหมาอยู่ตัวนึงที่เป็นโรคหมอนรองกระดูกเคลื่อน
3: ใช่ครับ
2: ใช่ไหมครับวันนี้เขาก็มาพร้อมที่จะเดินให้เราดูด้วย
3: ใช่ครับผม

0: แล้วก็ใช้เวลาในการผ่าตัดทั้งหมดไปประมาณ1ชั่วโมงครึ่ง
1: สถานการณ์ตอนนี้กับตอนแรกเป็นยังไงบ้างคะสบายใจขึ้นไหม
2: สบายใจขึ้นเยอะแล้วเพราะว่าเราสามารถเอากระดูกขึ้นมาได้แล้วแล้วเราสามารถจัดตำแหน่ง

0: ว่าเมื่อกล้ามเนื้อแข็งแรงในระดับนึงแล้วแล้วก็ให้ความร่วมมือในการเดินดีขึ้นเรื่อยๆแล้วก็อาจจะเพิ่มความเร็วมากขึ้นเพื่อในส่วนของกล้ามเนื้อให้มีลักษณะของการสร้างกล้ามเนื้อที่ดีแล้วก็ออกแรงได้มากยิ่งขึ้นครับ
1: เดินกี่นาทีครับ
0: โดยทั่วไปปกติก็จะเดินอยู่ที่ประมาณ15นาทีพัก5นาทีแล้วก็เดินอีก15นาที
1: ก็คือ2เซตเซตละ15นาที
0: แต่อย่างของเขาคนนี้เนี่ยคือเดินบ่อยแล้วเดินจนชินแล้วก็เดินรวดเดียวประมาณ30นาทีก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรซึ่งในระหว่างการเดินตรงนี้ถ้าสุนัขเขามีปัญหาในเรื่องของโรคหัวใจร่วมด้วยหรือว่ามีปัญหาเรื่องของโรคปอดก็อาจจะต้องดูเป็นพิเศษเพราะว่าการออกกำลังกายหนักๆสำหรับสุนัขพวกนี้เนี่ยก็จะเกิดอุบัติเหตุหรือว่าอันตรายได้ค่อนข้างง่าย
1: ระยะเวลาที่เขาจะตอบสนองต่อการรักษาเนี่ยใช้เวลาประมาณเท่าไหร่โดยส่วนใหญ
0: ่โดยส่วนใหญ่แล้วถ้าเกิดว่าอาการผิดปกติต่างๆไม่รุนแรงนะครับเดินไปสักประมาณ1อาทิตย์ในช่วงแรกที่เดินค่อนข้างถี่หน่อยเนี่ยสัก 3-4 ครั้งต่ออาทิตย์ตรงนั้นเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะกลับมาเดินได้ใกล้เคียงปกติละเพียงแต่ว่าในเรื่องของการลงน้ำหนักขาหรือว่าลักษณะของการก้าวเดินเนี่ยอาจจะยังไม่ปกติแต่ทีเดียวซึ่งถ้าเกิดว่าสุนัขที่มีปัญหาในเรื่องของการเดินหรือว่ากล้ามเนื้อหรือว่าระบบประสาทก็ตามแต่ที่จำเป็นที่จะต้องกายภาพบำบัดนะครับง่ายๆก็คือระยะเวลาที่ต้องการฟื้นฟูเนี่ยก็คือคูณ2กับระยะเวลาที่มีความผิดปกติมาแล้วยกตัวอย่างเช่นอย่างตัวนี้เนี่ยมีอาการในเรื่องของการเดินไม่ได้หรือว่าลักษณะของการล้มนอนตะแคงตลอดเวลาเนี่ยสักประมาณ2อาทิตย
1: ์
0: ก็ใช้ระยะเวลาในเรื่องของการฟื้นฟูต่างๆประมาณ4อาทิตย์ก็จะกลับมาเดินได้ใกล้เคียงปกติครับจริงๆสุนัขตัวนี้เนี่ยมีปัญหาในเรื่องของการเจ็บของขาหลังนะครับการเดินบนพื้นปกติเนี่ยจะทำให้เกิดแรงกระแทกในส่วนของบริเวณข้อต่อต่างๆค่อนข้างเยอะก็จะทำให้เกิดอาการเจ็บปวดได้ทีนี้การที่จะให้สุนัขออกกำลังกายโดยไม่มีอาการเจ็บปวดเนี่ยก็สามารถที่จะทำได้โดยการให้สุนัขลงในส่วนของทาราบำบัดเนี่ยครับจะสังเกตในส่วนของบริเวณขาของเขานะครับอย่างตัวนี้เนี่ยก็จะใช้ขาได้ค่อนข้างดีทั้ง4ขาเลยจะมีการตีขาอยู่ตลอดเวลาทั้งขาหน้าแล้วก็ขาหลังแต่ว่าถ้าจะสังเกตให้ดีอีกจุดนึงเนี่ยโดยส่วนใหญ่แล้วสุนัขที่บำบัดโดยการลงสระว่ายน้ำเนี่ยจะใช้ขาหน้าส่วนใหญ่เป็นหลักมากกว่าขาหลังเนี่ยจะมีการตีบ้างแต่ว่าเป็นในลักษณะของการงอขาแล้วก็เหยียดออกไปด้านหลังเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยจุดประสงค์ของการเดินสายพานใต้น้ำเองหรือว่าการลงสระว่ายน้ำเองเนี่ยก็จะมีจุดต่างกันเล็กน้อยเหมือนกันนะตรงนี้ครับลักษณะของการบำบัดโดยการว่ายน้ำเองเนี่ยมีหลายจุดประสงค์ทั้งเพื่อในเรื่องของการสร้างกล้ามเนื้อเองก็ดีหรือว่าในเรื่องของการฟื้นฟูกล้ามเนื้อรวมไปถึงการรักษาลักษณะของความผิดปกติต่างๆจุดประสงค์หลักๆก็คือเพื่อให้เขามีการเคลื่อนไหวในบริเวณที่จำกัดแต่ว่าสามารถขยับขาได้ในลักษณะของที่ควรจะเป็นนะครับแล้วก็ได้ผลประโยชน์สูงครับ ก็โดยทั่วไปแล้วสุนัขที่มีปัญหาแล้วต้องมาบำบัดโดยการว่ายน้ำนะครับส่วนใหญ่ก็คือมีปัญหาเรื่องของข้อยืดหรือว่ามีลักษณะของกล้ามเนื้อรีบครับผมหลังจากว่ายน้ำไปเพื่อบำบัดแล้วก็ผลตอบแทนที่ได้แล้วก็พัฒนาการที่ดีขึ้นเนี่ยเราก็จะเห็นได้ว่ามวลกล้ามเนื้อของเขาใหญ่มากขึ้นหรือว่ามีความแข็งแรงของกล้ามเนื้อมากขึ้นรวมไปถึงข้อต่อที่มันเกิดการยืดเนี่ยก็จะเกิดการเคลื่อนไหวได้มากขึ้นใกล้เคียงปกติครับผม
2: โอ้โหนี่เขาเป็นอะไรคะทำไมมีผ้าพันแผลเต็มไปหมดเลยคะ
0: ก็สุนัขตัวนี้เขามีปัญหาอัมพาตนะครับไม่สามารถที่จะยืนหรือว่าเดินได้เหมือนสุนัขปกติทำให้ต้องนอนอยู่เป็นระยะเวลานานทีนี้การนอนนานๆเนี่ยมันก็จะทำให้เกิดในเรื่องของแผลกดทับตามมาทางโรงพยาบาลก็เลยต้องช่วยรักษาในการทำแผลให้ก็ต้องมีพวกวัสดุปิดแผลต่างๆเท่าที่เห็นตรงนี้ครับมันจะเป็นเครื่องสำหรับนวดอัลตราซาวด์แล้วก็เครื่องนวดกระตุ้นไฟฟ้าครับผม2เครื่องในตัวเดียวกัน
1: เป็นทั้งอัลตราซาวด์ด้วย
0: ใช่ครับ
1: แล้วก็กระตุ้นไฟฟ้าด้วย
0: ใช่ครับก็เดี๋ยวยังไงเรามาลองทำในส่วนของการนวดอัลตราซาวด์ก่อนแล้วกัน
2: ค่ะหนูขอ
0: ได้ครับ
2: น่าสงสารนะหนูอ้อย
0: การนวดอัลตราซาวด์เราก็ต้องมีสื่อโดยการใช้เจลนะครับเทลงไปในส่วนบริเวณที่เราต้องการนวดโดยสื่อตัวนี้เนี่ยมันจะช่วยทำให้คลื่นที่เราส่งผ่านจากหัวนวดอัลตราซาวด์ครับมันไปในตำแหน่งที่เราต้องการได้ดีมากยิ่งขึ้นวิธีการนวดก็คือการเคลื่อนในลักษณะของหัวโผล่มานะครับเป็นวงกลมแล้วก็เหลื่อมกันประมาณ 50% ในลักษณะนี้วนไปในลักษณะของวงกลมตามเข็มหรือทวนเข็มก็ได้นะครับรอบๆแผล
1: มันจะรู้สึกแบบจิ๊ดจิ๊ดจิ๊ดจ
0: ิ๊ดจิ๊ดจิ๊ด
1: คือมันจะเหมือนแบบอย่างเงี้ยตามตัวเราอะนิดๆนะแต่ไม่ได้เจ็บนะมันเหมือนกับมีคลื่นมากระแทกเราเบาๆ
2: หนูขอลองได้ไหมคะ
0: ได้ครับเดี๋ยวมาด้านนี้เลยแล้วกันเนาะ

0: หมุนไปเรื่อยๆนะครับช้าๆไม่ต้องเร็ว
1: แล้วมันจะดีขึ้นไหมคะคุณหมอสิน
0: ก็ถ้าเกิดว่าเราทำกายภาพบำบัดอย่างต่อเนื่องนะครับก็จะช่วยลดในเรื่องของโอกาสที่จะเกิดแผลกดทับแบบนี้ได้แต่สำหรับตัวที่มีปัญหาเรื่องแผลกดทับแบบนี้ไปแล้วเนี่ยการกายภาพบำบัดในเรื่องของการนวดอัลตราซาวด์ก็ตามการพึ่งไฟฟ้าหรือว่าการใช้เครื่องเคเลเซอร์ครับก็จะช่วยในเรื่องของการหายของแผลให้เร็วมากยิ่งขึ้นแล้วก็จากแผลที่กลายเป็นลักษณะเปิดอยู่แบบนี้เนี่ยก็จะมีกล้ามเนื้อหรือว่าเนื้อเยื่อเติมเต็มขึ้นมาให้เป็นลักษณะของผิวหนังที่ปกติได้ครับ
2: นี่เป็นหมาของหนูเองค่ะจริงๆหนูมี2ตัวเลยนะแต่วันนี้เอามาตัวเดียวเพราะตัวดื้อมากเลยตัวนี้ค่ะชื่อภาษาอังกฤษเขาชื่อว่าแมจิก
3: เป็นไงครับน้องคนดีก็สุนัขของน้องคนดีเนี่ยสุขภาพแข็งแรงน้องคนดีก็ไม่รู้สึกอะไรแต่วันนี้น้องคนดีเห็นแล้วว่าสุขภาพของสุนัขตัวอื่นเนี่ยที่เราไปทำกายภาพบำบัดที่มีอาการเดินไม่ได้เจ็บป่วยเห็นไหมฮะ
2: สำหรับหนูนะคะหนูรู้สึกเขาว่าถ้าเราเลี้ยงสัตว์เนี่ยค่ะจะเป็นสัตว์อะไรก็ตามเนี่ยแหละค่ะแต่ขอแค่อย่างเดียวค่ะก็คืออย่าทอดทิ้งเขาค่ะ
3: ครับ
2: เพราะว่าเขาเนี่ยค่ะเป็นสิ่งที่อ่อนแอเขาเป็นสิ่งที่เราต้องดูแลเขาไม่สามารถพูดได้เขาไม่สามารถทำอะไรเองได
3: ้แล้วคราวนี้ครับหมอศิลป์ก็คือบางครั้งเนี่ยแน่นอนล่ะการมาทำกายภาพบำบัดการมารักษาเนี่ยมันมีค่าใช้จ่ายตามมาแน่นอนซึ่งบางทีเขาซื้อสุนัขมาหรือสุนัขเก็บมาแต่ป่วยเขาก็คิดแล้วคิดอีกว่าจะมารักษามันจะคุ้มไหมการที่เขามองว่าซื้อสุนัขมาไม่กี่พันแต่ต้องมารักษากันเป็นหมื่นอย่างเงี้ยถ้าเจ้าของบางคนเนี่ยอยากจะช่วยดูแลเองเนี่ยสามารถทำได้ไหมฮะหรือว่าดูแลที่บ้านก่อนที่จะมาหาเราหรือว่าเจ้าของบางคนอาจจะไม่สะดวกในค่าใช้จ่ายจริงๆเงี้ยทำยังไงฮะ
0: ในสุนัขที่มีปัญหาเรื่องของการเดินไม่ได้หรือว่ามีการอาการอัมพาตแล้วจำเป็นที่จะต้องการกายภาพบำบัดจริงๆเนี่ยให้เจ้าของเนี่ยสามารถโทรมาปรึกษาการได้เบื้องต้นว่าเขาสามารถทำอะไรได้บ้างในที่บ้านเพราะว่าจริงๆแล้วการกายภาพบำบัดจะหวังพึ่งว่าจะพาสุนัขมาแล้วให้ทางโรงพยาบาลหรือว่าสัตวแพทย์รับผิดชอบทั้งหมดเนี่ยแล้วหวังว่าให้เขากลับมาใช้ชีวิตได้ใกล้เคียงปกติเนี่ยมันก็ค่อนข้างยากนิดนึงเพราะว่าจริงๆแล้ว 80% ของชีวิตเขาคืออยู่กับเจ้าของเป็นหลักการดูแลที่บ้านที่ถูกต้องเนี่ยก็สามารถช่วยแล้วก็ลดระยะเวลาในเรื่องของการรักษาได้ดีทีเดียวครับ
3: เราได้สาระเยอะจริงๆเลยนะครับวันนี
2: ้ใช่ค่ะ
3: แต่เวลาของเราเนี่ยใกล้หมดกันแล้วครับ
2: ไม่เป็นไรหรอกค่ะคุณหมออ้อยถึงแม้ว่าเวลาของเทปนี้จะใกล้หมดนะคะแต่ไม่ต้องห่วงเลยนะคะพี่ๆน้องๆที่ติดตามชมรายการของเราอยู่ทางบ้านไม่ต้องห่วงเลยค่ะเพราะว่าเทปหน้ามีความรู้น่าตื่นเต้นเหมือนกันค่ะ
3: แล้ววันนี้ก็ต้องขอบคุณคุณหมอศิลป์ก่อนเลยนะครับ ขอบคุณมากนะครับ
0: ครับ
3: เพราะศาสตร์พูดไม่ได
2: ้ถึงต้องมี Animal Speak

0: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงริเริ่มให้มีการศึกษาค้นคว้าเครื่องแต่งกายสตรีไทยสมัยต่างๆ
1: เพื่อทรงใช้เป็นฉลองพระองค
0: ์ในโอกาสที่โดยเสด็จพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9พระราชดำเนินเยือนสหรัฐอเมริกาและประเทศในยุโรปอย่างเป็นทางการเมื่อปีพุทธศักราช2503โดยเรียกว่าชุดไทยพระราชนิยมสวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับ French Fry รินทราอัจฉริยพัฒนกุลค่ะวันนี้ French Fry พาคุณผู้ชมมาอยู่ที่สถาบันส่งเสริมศิลปะหัตถกรรมไทยเราจะมาพูดคุยกันเรื่องผ้าไทยที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่น่าภาคภูมิใจของพี่น้องชาวไทยกับตอนที่มีชื่อว่าไทยไอคอนิกผสานมรดกแห่งการทอผ้ากับความงามเหนือกาลเวลาชุดไทยพระราชนิยมและเสื้อพระราชทานสะท้อนให้เห็นถึงการปฏิบัติและสืบทอดงานช่างฝีมืองานศิลปะหัตถกรรมไทยจากรุ่นสู่รุ่นอย่างต่อเนื่องมีการออกแบบปรับประยุกต์ให้เป็นเครื่องแต่งกายร่วมสมัยมีแพทเทิร์นในการตัดเย็บและใช้วัสดุที่ผลิตได้ในประเทศไทยซึ่งสะท้อนอัตลักษณ์อันวิจิตรของงานช่างฝีมือชุมชนและขณะเดียวกันก็สะท้อนความเป็นไทยในภาพรวมอีกด้วยในปีพุทธศักราช2567คณะรั

0: มนตรีมีมติเห็นชอบตามข้อเสนอของกระทรวงวัฒนธรรมในการเสนอชุดไทยพระราชนิยมขึ้นทะเบียนรายการตัวแทนมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติต่อองค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติหรือยูเนสโก
1: อาจารย์คะอยากจะให้พูดถึงเสน่ห์ความเป็นไทยบนผ้าไทยค่ะอาจารย
2: ์ผมว่าเสน่ห์ผ้าไทยมันอยู่ที่ความยูนิคนะของผ้าแล้วก็texture หรือว่าสัมผัสของเรานะคือหลายประเทศเนี่ยก็มีผ้าไหมนะฮะไม่ว่าจะเป็นประเทศเพื่อนบ้านหรือว่าประเทศในเอเชียก็ล้วนแล้วแต่มีการผลิตผ้าไหมแต่ว่าไหมของเราเนี่ยที่ได้รับการส่งเสริมโดยสมเด็จพระพันปีหลวงเนี่ยเป็นไหมพันธุ์พื้นบ้านนะครับที่เหมาะกับสภาพดินฟ้าอากาศของในประเทศไทยแล้วก็ให้เส้นใยที่เมื่อทอมาแล้วก็จะมี texture ที่ต่างจากไหมของประเทศอื่นๆในเรื่องของผลิตภัณฑ์ผ้าไหมนะครับความหลากหลายตั้งแต่เรื่องของ texture ไปจนกระทั่งถึงเรื่องของลวดลายแล้วก็เทคนิคการทอเมื่อนำไปใช้ก็ทำให้แฟชั่นผ้าไทยเนี่ยเป็นที่ตื่นตาตื่นใจนะฮะสำหรับผู้ที่พบเห็นแล้วก็ผมคิดว่าในบริบทของคนรุ่นใหม่ไม่ว่าจะเป็นยังดีไซเนอร์หรือว่าผู้ที่จะไปใช้ที่เป็นเจนเด็กๆเนี่ยก็สามารถที่จะเลือกใช้ให้เข้ากับบุคลิกของตัวเองได้ครับเราสามารถที่จะอวดชาวโลกได้ว่าเรามีวัฒนธรรมที่เป็นอัตลักษณ์นะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นโชคดีเพราะฉะนั้นในบทบาทของคนไทยคนหนึ่งเนี่ยผมคิดว่าแค่ใช้นะท่านไม่ต้องไปทอผ้าหรอกนะครับแต่ว่าแค่นำมาใช้ในชีวิตประจำวันหรืออย่างน้อยที่สุดในโอกาสหรือวาระพิเศษของชีวิตเนี่ยได้ใช้ผ้าไทยก็น่าจะเป็นบทบาทที่เราจะได้ร่วมกันภาคภูมิใจในมรดกวัฒนธรรมนี้แล้วครับ
0: ปัจจุบันการสวมใส่ชุดไทยพระราชนิยมรวมถึงผ้าไทยประเภทต่างๆได้รับความนิยมมากยิ่งขึ้นเนื่องจากสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ราชกัญญาทรงเป็นบุคคลหนึ่งที่สืบสานพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถบรมราชชนนีพันปีหลวงในการอนุรักษ์และส่งเสริมผ้าไทยโดยทรงนำผ้าไทยมาประยุกต์ใช้ให้มีความทันสมัยและเป็นที่ต้องการของตลาดทั้งในและต่างประเทศเสมอมาทรงสร้างแบรนด์สิริวัณณวรีตลอดจนทรงมีพระราชดำริและแนวทางต่างๆให้ทุกภาคส่วนสวมใส่ชุดไทยจนกระทั่งยูเนสโกได้ประกาศเชิดชูเกียรติและถวายเหรียญสดุดีพระราชกรณียกิจด้านการสงวนรักษามรดกวัฒนธรรมการส่งเสริมงานวิจิตรศิลป์รวมทั้งการขับเคลื่อนวัฒนธรรมตลอดจนอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ในประเทศไทยแด่พระองค์
1: วันนี้เราได้เห็นแล้วนะคะว่าผ้าไทยยังคงงดงามทันสมัยและมีชีวิตอยู่ในทุกลมหายใจของผู้คนและจะยังคงเป็นมรดกที่เราร่วมกันรักษาส่งต่อให้กับรุ่นลูกรุ่นหลานค่ะชุดไทยผ้าถิ่นผ้าไทย1ความภาคภูมิใจสะท้อนอัตลักษณ์และความเป็นไทยสู่สากล

0: สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการทุกทิศทั่วไทยครับวันนี้พบกับผมชลินัยมีชัยเอาเจอกันทุกจันทร์ถึงศุกร์เวลาบ่าย 3:30 ถึง 4:00 น.ทางช่องไทย PBS นะครับและคุณผู้ชมดูทางออนไลน์ไปพร้อมกันกับทางหน้าจอทีวีได้ไปกันที่แฟนเพจ Facebook ทุกทิศทั่วไทยครับและทางโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์มของไทย PBS ด้วยส่วนวันนี้เรื่องราวที่หลากหลายรอบเมืองไทยมีตัวอย่างอะไรบ้างชมก่อนเลยครับเปิดการท่องเที่ยวรถไฟลอยน้ำผ่านเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์จังหวัดลพบุรีรอบปฐมฤกษ์ของปีจอดกลางเขื่อนชมบรรยากาศสุดสายตาเด็กชายวัย7 ขวบรับงานแสดงมโนราแก้บนขอค่าครูตามศรัทธาของผู้จ้างที่จังหวัดตรังจุธามาศผูกโพพาถีบสำล้อลากท้ายเหลือเพียงไม่กี่คันชมเมืองนครศรีธรรมราชเทศบาลเตรียมดันส่งเสริมเป็นอาชีพตอนนี้ครับกระแสของหมูเด้งนะครับจับตาดูว่าจะไปถึงวงการไหนบ้างและล่าสุดนี้คุณผู้ชมไปถึงวงการที่เรียกว่าเป็นการทำเครื่องปั้นดินเผานะครับมีเจ้าของโรงงานกระถางปั้นฮิปโปหมูเด้งขึ้นมาถูกใจกลุ่มนักจัดสวนนะครับที่จังหวัดราชบุรีครับได้มีโอกาสพาหลานๆไปเยี่ยมชมหมูเด้งที่สวนสัตว์เปิดเขาเขียวแล้วก็เป็นอีกคนที่ถูกหมูเด้งตกเข้าจนได้ครับหลงเสน่ห์เข้าเต็มๆจึงเกิดแรงบันดาลใจกลับมาปั้นลูกฮิปโปแคระขึ้นมา1 ตัวไว้เป็นของตัวเองต่อหลังจากที่ลูกค้าได้มาเห็นต่างก็สนใจครับประกอบกับกระแสของหมูเด้งที่แรงไม่หยุดจึงทำให้มียอดสั่งผลิตเข้ามาอย่างต่อเนื่องครับกลายเป็นเครื่องปั้นดินเผารูปฮิปโปหมูเด้งสินค้าใหม่ที่กำลังมาแรงในวงการตกแต่งสวนที่โรงงานกระถางโพธารามตำบลคลองตาคดอำเภอโพธารามจังหวัดราชบุรีครับตอนนี้ช่างปั้นกำลังเร่งปั้นรูปฮิปโปหมูเด้งด้วยดินผสมสูตรพิเศษนะครับมีหลากหลายอิริยาบถทั้งท่ายืนท่านั่งนอนหมอบปีนอ่างแล้วก็แบบแฟนซีครับก่อนนำเข้าเผาในเตามังกรที่มีแห่งเดียวในอำเภอโพธารามสร้างด้วยอิฐทนไฟความยาวกว่า20 เมตรนางประภาสีบริสุวรรณเจ้าของโรงงานเล่าว่าเป็นคนชอบปลูกต้นไม้ครับแต่ว่ากระถางที่จำหน่ายตามท้องตลาดนี่มีลวดลายไม่ถูกใจครับประกอบกับมีความสนใจในผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผาก็ทำให้ตัดสินใจเรียนรู้ครับแล้วก็ทำโรงงานเครื่องปั้นดินเผาสินค้าที่ทำออกจำหน่ายในช่วงแรกนะครับจะเป็นกระถางปลูกต้นไม้ขนาดต่างๆหลากลวดลายนะครับเช่นเดียวกับที่อื่นๆแต่ว่าเนื่องจากรูปแบบของงานมีคู่แข่งค่อนข้างเยอะครับประกอบกับตัวเองชื่นชอบงานด้านการออกแบบจึงผันตัวมาทำงานเครื่องปั้นดินเผาครับที่ใช้สำหรับประดับบ้านแล้วก็สวนแทนเน้นการออกแบบจากสิ่งรอบตัวที่พบเห็นและความต้องการของลูกค้า
1: ก็บ้านสมัยนี้มันเปลี่ยนไปอะค่ะแล้วถ้าเกิดเรามาทำกระถางเหมือนกันในลาดลีใช่ไหมคะเหมือนกับทุกที่เงี้ยเราก็จะขายไม่ค่อยได้อะค่ะเราก็เลยต้องเปลี่ยนไปอะโดยที่ทำเป็นรูปสัตว์ต่างๆแล้วตอนนี้พี่ก็มีแรงบันดาลคือพี่ไปหาน้องหมูเด้งมาแล้วก็พี่ก็มีแรงบันดาลใจพี่ก็เลยทำฮิปโปดูเงี้ยค่ะ
0: วิธีการทำเครื่องปั้นดินเผารูปทรงต่างๆรวมถึงรูปปั้นฮิปโปแต่ละชิ้นนะครับจะเริ่มจากการนำดินมาหมักร่วมกับทรายทิ้งไว้3 วันก่อนนำไปโม่เพื่อให้เนื้อเนียนเลยครับเพื่อเพิ่มความแกร่งจากนั้นก็นำมาปั้นขึ้นทรงตามรูปแบบและขนาดที่ต้องการด้วยมือครับแล้วจึงทำการชุบเคลือบนำชิ้นงานที่ได้ไปเรียงในเตามังกรใช้เวลาเผานานประมาณ 1-2 วันแต่ละชิ้นจะใช้เวลาทำนานประมาณ1สัปดาห์ครับจึงแล้วเสร็จพร้อมจำหน่าย
1: คือเราต้องทำโครงให้เขาก่อนพี่ว่ามันทำคือขึ้นโครงก่อนนะคะก่อนที่จะทำแขนขาแล้วจุดที่ยากที่สุดหรอพี่ว่าหน้าใช่
2: เป็นใบหน้า
1: ใช่อะค่ะเพราะถ้าเกิดปั้นไม่ดีอย่างเงี้ยมันก็จะฉีกขาดอะค่ะเวลาที่เราเผาอะอบเอาไว้เอาผ้าคลุมอะค่ะต้องให้เขาค่อยๆแห้งเองอะค่ะโดยที่ไม่ให้โดนลมอะค่ะพอเขาแห้งดีแล้วก็เอาข้าวเตา
0: ราคาจำหน่ายเครื่องปั้นดินเผารูปฮิปโปครับจะขึ้นอยู่กับรูปแบบและก็ขนาดของชิ้นงานอย่างถ้าเป็นรูปปั้นฮิปโปอิริยาบถต่างๆขนาด12นิ้วครับราคาอยู่ที่600บาทแล้วก็ฮิปโปเกาะกระถางขนาด13นิ้วราคาอยู่ที่400บาทนะครับ เผื่อใครสนใจครับอยากไปเยี่ยมชมโรงงานหรือว่าอยากอุดหนุนสินค้ารูปฮิปโปหมูเด้งแบบนี้น่ารักดีครับมีเบอร์ให้ติดต่อกันได้0800253169ครับจากงานเครื่องดินเผาตุ๊กตาหมูเด้งนะครับก็มีตุ๊กตาลิงตัวนุ่มๆนะครับเด็กๆเห็นก็ชอบอยากจะอุ้มเล่น

0: ันนะครับจึงกลายมาเป็นจุดขายสร้างคาเฟ่ตุ๊กตาลิงขึ้นมาครับมีชื่อว่าวานอนสอนง่ายที่จังหวัดสุโขทัยซึ่งเจ้าของร้านเนี่ยนำมาตุ๊กตาลิงที่สะสมตั้งแต่เด็กเลยครับแล้วก็สั่งนำเข้ามาเพิ่มสร้างสีสันให้คาเฟ่ครับตั้งชื่อร้านว่าวานอนสอนง่ายเพราะว่ามีแต่ตุ๊กตาลิงน่ารักน่ารักให้กอดนะครับจับตั้งตรงไหนก็อยู่ตรงนั้นนิ่งๆไม่ดื้อไม่ซนเหมือนกับลิงนะครับวานอนง่ายพิกัดอยู่ที่คาเฟ่ครับอยู่ที่ทางไปเมืองเก่าตรงข้ามกับสถานีผลิตน้ำเมืองเก่าประปาส่วนภูมิภาคสาขาสุโขทัยตำบลเมืองเก่าอำเภอเมืองสุโขทัยเจ้าของก็คือนางสาวสาธิมาโคสิตานนท์นะครับเล่าให้ฟังว่าตัวเองเนี่ยเกิดปีลิงครับแล้วก็ซนที่สุดในครอบครัวด้วยในวัยเด็กเวลาไปไหนมาไหนครับแม่มักจะซื้อตุ๊กตาลิงมาเป็นของฝากเสมอก็เลยเริ่มสะสมลิงมาตั้งแต่เด็กจนตอนนี้ผ่านไป40ปีครับมีตุ๊กตาลิงอยู่เต็มบ้านนะครับแล้วก็ใฝ่ฝันว่าจะหาที่อยู่ให้น้องลิงพวกนี้ครับให้คนที่ชอบลิงเหมือนกันได้มาดูตุ๊กตาลิงที่สะสมไว้ซึ่งมีหลายแบบนะครับทั้งที่ผลิตในไทยแล้วก็ต่างประเทศด้วยก็นำมาให้ลูกค้าได้ชมกันแล้วก็จัดมุมสวยๆให้ลูกค้าถ่ายรูปได้นอกจากตุ๊กตาลิงแล้วนะครับก็ยังมีกาแฟเครื่องดื่มอาหารจานเดียวเค้กขนมต่างๆไว้คอยบริการลูกค้าด้วยอีกทั้งบรรยากาศในร้านนะครับตกแต่งไปด้วยตุ๊กตาลิงมีจุดให้เด็กๆแล้วก็ผู้ใหญ่มาแสดงความสามารถกันวาดภาพระบายสีลิงในฝันได้เราจะนำภาพวาดกลับบ้านหรือว่าฝากไปที่ร้านให้ร้านติดโชว์ลูกค้าที่เข้ามาร้านก็ได้เหมือนกันนะครับมีมุมประลองฝีมือเป็นลานฝึกยิงธนูโบราณและสกายวอล์กให้ทั้งเด็กและผู้ใหญ่ได้ปีนป่ายสนุกสนานตามประสาคนชอบลิงครับ
1: ก็คือตัวซองเนี่ยเกิดปีลิงแล้วก็ในบรรดาพี่น้องทั้งหมด4คนเราเป็นคนดื้อที่สุดแล้วแม่จะชอบพูดว่าเธอน่ะไม่ว่านอนสอนง่ายเลยแล้วพอเราเกิดปีลิงปุ๊บของสะสมทุกอย่างของเราจะเป็นลิงตั้งแต่เราจำความได้คนอื่นจะมีตุ๊กตามีตุ๊กตากระต่ายแต่เราจะเป็นตุ๊กตาลิงเท่านั้นแม่ก็จะซื้อทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นรูปหน้าลิงมาให้เราคราวนี้ของสะสมเนี่ยเราสะสมมา40กว่าปีมันก็เลยเยอะขึ้นเรื่อยๆเยอะขึ้นเรื่อยๆ
0: ใครที่สนใจครับสามารถพาครอบครัวพาเด็กๆไปที่ร้านวานอนสอนง่ายไปดูบรรยากาศสบายๆเป็นกันเองมีมุมสวยๆให้ถ่ายภาพแล้วก็มุมให้เด็กๆได้เล่นกับบรรยากาศธรรมชาติได้ทุกวันนะครับร้านนี้เผื่อใครอยากไปอุดหนุนกันมีเบอร์ไว้ให้ติดต่อนะครับสอบถามเส้นทางกัน0956364547ครับอีกร้านที่มาพร้อมกับความชอบในวัยเด็กเหมือนกันนะครับด้วยใจรักในภาพยนตร์แล้วก็วิถีชีวิตแบบคาวบอยจึงนำมาเป็นสไตล์ตกแต่งร้านอาหารนะครับแล้วก็ชูเมนูเด่นของคนโคราชด้วยขัวหมี่ต้มหมี่โคราชครับการตกแต่งในร้านย้อนยุคลงตัวในสไตล์คาวบอยครับผสมผสานกับกลิ่นอายของโรงหนังเก่าทุกมุมของร้านนี้เต็มไปด้วยเรื่องราวที่มีชีวิตชีวาถ่ายทอดโดยนายจิรศักดิ์คาระวิวัฒนาหรือว่าป๋าขาวครับเป็นเจ้าของร้านผู้มีความหลงไหลในคาวบอยและความทรงจำในอดีตของโรงหนังเก่าในครอบครัวครับที่ร้านมีชื่อว่าดะดาดสเต็กจิ้มกะแจ่วครับร้านสเต็กที่ตั้งอยู่บนถนนสืบสิริซอย36ตำบลหนองจบกอำเภอเมืองนครราชสีมาตกแต่งด้วยป้ายโรงหนังคอนบุรีภาพยนตร์เป็นของเดิมนะครับพร้อมกับนำเครื่องฉายหนังเก่ามาตั้งไว้ด้วยมีร้านขายยาเวทีร้านตัดผมในแบบจำลองหลังฉากเวทีครับรวมถึงเก้าอี้ร้านตัดผมที่เป็นของเก่าของแท้จากคุณพ่อบรรยากาศร้านนะครับมีโปสเตอร์หนังคาวบอยสุดคลาสสิกติดทั่วร้านด้วยแล้วก็ด้วยความรักในสไตล์คาวบอยป๋าขาวเองก็ยังแต่งกายด้วยชุดคาวบอยเต็มยศไว้รับลูกค้าด้วยครับป๋าขาวเล่าให้ฟังว่าในวัยเด็กนะครับเติบโตมาพร้อมกับกลิ่นอายของโรงหนังคอนบุรีภาพยนตร์เป็นโรงหนังของครอบครัวที่ตั้งอยู่ในอำเภอคอนบุรีจังหวัดนครราชสีมาครับซึ่งคุณพ่อเนี่ยทำธุรกิจโรงภาพยนตร์ทำร้านขายยาแล้วก็ร้านตัดผมจึงซึมซับบรรยากาศสังคมในยุคสมัยนั้นพอวันหนึ่งโรงหนังปิดตัวไปตามกาลเวลาป๋าขาวก็เลยทดลองทำงานหลายอาชีพก่อนจนตัดสินใจมาเปิดร้านดะดาดสเต็กขึ้นมาครับที่ซอยรังน้ำในตัวเมืองโคราชเมื่อกว่า30ปีที่แล้วแล้วก็ย้ายมาทำเลปัจจุบันเมื่อปี2560 ส่วนอาหารนะครับมีเมนูท้องถิ่นของโคราชที่หากินได้ยากด้วยสูตรเฉพาะจากคุณแม่ของป๋าขาวเองนะครับทำให้เมนูนี้รับรองว่าอร่อยไม่เหมือนใครแน่นอนอย่างครัวมีโคราชนะครับรสจัดจ้านแล้วก็เข้มข้นทั้งเส้นและเครื่องปรุงแบบโคราชแท้ๆครับและยังมีต้มหมี่โคราชที่เป็นสูตรเฉพาะจากรุ่นสู่รุ่นนะครับแล้วก็ซุปที่มีรสชาติกลมกล่อมเข้มข้นมีความเผ็ดนิดๆครับ
2: ราดแกงหมี่เนี่ยไม่มีในอะไรเมนูหรอกรายการเนี่ยแต่ว่าถ้าอยากทดสอบก็สั่งได้เวลาผมอยู่ครับจะสั่งได้นะครับเราบางทีบางคนคาดไม่ถึงว่าคิดว่าเรามีแต่สเต็กไม่ใช่เรามีอาหารไทยอาหารโคราชเรามีความพิเศษคือยำใบมะขามใครได้ชิมใครได้สัมผัสกับรสชาติของยำใบมะขามเนี่ยจะต้องติดใจมาข้าวหน้าก็สั่งอีกครับต้มโซดปลาอินทรีเนี่ยโอ้เป็นเมนูชูสุขภาพที่คนที่เป็นวัดคัดจมูกเนี่ยนะหรือว่าดื่มกลางคืนมานักๆเนี่ยมาสั่งเลยต้มโซดปลาอินทรีนี่แก้แห้ง
0: หากใครที่กำลังมองหาความอร่อยในบรรยากาศที่ไม่ซ้ำใครแบบนี้แล้วก็ไปสัมผัสวิถีชีวิตยุคเก่าของโคราชผ่านเรื่องราวจากใจเจ้าของร้านที่มีความหลงใหลในอดีตที่ไม่เคยลืมต้องลองแวะไปร้านนี้กันนะครับที่ร้านเนี่ยเปิดให้บริการตั้งแต่ตอน10โมงไปจนถึงตอน4ทุ่มนะครับสอบถามที่เบอร์0818773363ครับคุณผู้ชมเคยขึ้นรถไฟสายที่เรียกว่าโรแมนติกที่สุดสาย1ของไทยครับและ1ปีเนี่ยจะเปิดท่องเที่ยว3เดือนเท่านั้นเองเส้นทางที่ว่านี้คือรถไฟลอยน้ำผ่านเขื่อนป่าสักจุลสิทธิ์จังหวัดลพบุรีครับตอนนี้เปิดรอบปฐมฤกษ์กันแล้วครับในสัปดาห์แรกของปีนี้นักท่องเที่ยวแห่จองตั๋วไปชมบรรยากาศน้ำเต็มเขื่อนกันแบบเต็มตาเลยครับขบวนรถไฟลอยน้ำร่วมเดินทางสัมผัสลมหนาวเส้นทางอันซีนหนึ่งเดียวของเมืองไทยครับนั่งรถไฟลอยน้ำสุดโรแมนติกแบบนี้กลางเขื่อนป่าสักชนลสิทธิ์จังหวัดลพบุรีภายใต้กิจกรรมตามรอยพระบาทเที่ยวเขื่อนของพ่อปีนี้เริ่มเดินรถเที่ยวแรกเป็นปฐมฤกษ์ในอาทิตย์ที่ผ่านมานี่เองครับซึ่งการรถไฟแห่งประเทศไทยร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยจังหวัดลพบุรีและเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ร่วมกันจัดขึ้นซึ่งรอบปฐมฤกษ์ปีนี้ครับขบวนรถไฟใช้ตู้โดยสารถึง14ตู้รองรับผู้โดยสารประมาณ 1,200 คนต่อวันโดยขบวนรถไฟจะมาหยุดให้นักท่องเที่ยวลงถ่ายภาพกันนะครับที่จุดนี้เป็นจุดชมวิวช่วงที่น้ำเต็มเขื่อนเป็นเวลา20นาทีครับนี่เป็นไฮไลท์สำคัญของทริปนี้เลยครับเนื่องจากเป็นทริปพิเศษเข้าสู่บรรยากาศการท่องเที่ยวแบบวิถีชีวิตชาวเขื่อนแล้วก็สนุกสนานกับขบวนรถไฟลอยน้ำที่ทอดยาวแล่นข้ามไปบนอ่างเก็บน้ำเหนือเขื่อนป่าสักชนลสิทธิ์จากนั้นนะครับพอชมวิวกันแล้วก็จะไปต่อเปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวนะครับได้แวะลงเลือกซื้อสินค้าชิมช็อปสินค้าพื้นเมืองโอท็อปกันมีทั้งของกินของฝากผลิตภัณฑ์ชุมชนของพื้นบ้านไปจอดที่บริเวณชานชาลาที่สถานีบ้านโคกสลุงนะครับเป็นการสร้างรายได้ให้แก่ชุมชนในช่วงนี้เป็นเวลา30นาทีครับจากนั้นขบวนรถไฟก็จะเดินทางกลับมายังสถานีเขื่อนป่าสักชนลสิทธิ์เพื่อนักท่องเที่ยวได้ทำกิจกรรมต่างๆบริเวณพื้นที่โดยรอบของเขื่อนป่าสักชนลสิทธิ์นะครับอย่างการมาถ่ายรูปกับทุ่งทานตะวันแปลงแรกของจังหวัดลพบุรีณบ้านกล้วยไข่รถไฟเที่ยวกลับนะครับจะออกจากเขื่อนป่าสักชนลสิทธิ์ในเวลาประมาณ 15:30 นาทีขบวนรถพิเศษแบบนี้ครับเปิดให้บริการแบบเช้าไปเย็นกลับนะครับปีนี้จัดขึ้นทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์ตลอดเดือนพฤศจิกายนจนถึงมกราคมปีหน้าครับปิดช่วงเทศกาลปีใหม่อย่างเดียวมีสถานีต้นทางจากสถานีกรุงเทพแล้วก็ปลายทางณแหล่งท่องเที่ยวรถไฟลอยน้ำเขื่อนป่าสักชนลสิทธิ์ติดต่อซื้อตั๋วโดยสารแล้วก็สำรองที่นั่งล่วงหน้าครับผ่านระบบดีทิกเก็ตหรือที่สถานีรถไฟทุกแห่งทั่วประเทศส่วนนักท่องเที่ยวที่ต้องการเดินทางเป็นหมู่คณะครับสามารถเช่าตู้โดยสารพิเศษจัดเฉพาะแบบเหมาคันนะครับโดยจะพ่วงเพิ่มไปกับขบวนรถนำเที่ยวได้สนใจสอบถามข้อมูลงานตั๋วหมู่คณะนะครับมีหมายเลขให้ไว้026218701ต่อ5202ครับเผื่อใครอยากไปท่องเที่ยวกันนะครับสอบถามวันเวลาการเดินทางวันที่ปิดให้บริการแบบนี้มีเบอร์ไว้ให้นะครับ1690ตลอด24ชั่วโมงครับ ไปชมความสามารถการแสดงมโนราของเด็กชายวัย7ขวบกันบ้างนะครับนอกจากน้องจะสืบทอดการแสดงพื้นบ้านแล้วยังใช้เป็นอาชีพออกรับงานแสดงมโนราแก้บนตามสถานที่ต่างๆได้ด้วยนะครับโดยที่ไม่ได้กำหนดราคารับงานขอเป็นค่าครูตามกำลังศรัทธาของผู้จ้างเท่านั้นที่จังหวัดตรังครับลีลาอ่อนช้อยของน้องอ๋องหรือว่าเด็กชายวงวริศสิทธิชัยอายุ7ขวบเท่านั้นเองนะครับเป็นนักเรียนโรงเรียนปัญญาวิทย์อำเภอเมืองจังหวัดตรังซึ่งหลงไหลในการรำมโนรามาตั้งแต่อายุ3ขวบแล้วก็ฝึกฝนด้วยตัวเองนะครับเปิด YouTube ดูมีคณะมโนราชื่อดังมโนราคณะเกรียงเดชคณะมงคลชัยแล้วก็คณะศรีวรรณะเป็นไอดอลของน้องครับจนพ่อแม่ก็เลยต้องพาน้องอ๋องเนี่ยไปยกพานไหว้ครูฝากเนื้อฝากตัวเป็นลูกศิษย์ด้วยที่ผ่านมาครับน้องอ๋องไปรำมโนราแสดงในงานต่างๆของจังหวัดตรังนะครับจนสร้างความประทับใจแก่ผู้ชมหลังก็เริ่มมีผู้ว่าจ้างติดต่อให้น้องอ๋องเนี่ยไปรำมโนราในพิธีแก้บนอีกหลายแห่งครับน้องอ๋องบอกว่าการรับรำแก้บนตามสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ต่างๆทั้งในจังหวัดตรังแล้วก็จังหวัดใกล้เคียงครับซึ่งการรำแก้บนเนี่ยก็ไม่ได้กำหนดค่าใช้จ่ายค่าตัวนะครับแล้วแต่ว่าคนจ้างจะให้ที่ผ่านมาก็รับงานไปรำแก้บนที่วัดท่าแคจังหวัดพัทลุงวัดควรนาแคจังหวัดตรังแล้วก็วัดอื่นๆในพื้นที่ครับแต่ส่วนมากครับจะมีคนว่าจ้างให้มารำแก้บนกับแม่บุญมาศาลหลักเมืองตรังอยู่บ่อยครั้งด้านคุณพ่อคุณแม่เองก็สนับสนุนจัดหาเครื่องแต่งกายชุดมโนราหาเครื่องเสียงแบบพกพาให้แล้วก็มีคุณแม่ช่วยแต่งหน้าให้ครับ
3: ส่วนมากจะเป็นศาลหลักเมืองครับ
4: บ้านคนเลยที่บ้านคนเลยแล้ว
5: ทำไมหนูชอบมโนราคะ
3: ตอนนั้นผมไปดูมโนรากับพ่อครับผมเลยเริ่มชอบครับ
5: แล้วเครื่องแต่งกงแต่งกายนี่ใครเป็นคนจัดหามาให้หนูคะลูก
3: แม่ครับ
5: แล้วแต่งหน้าล่ะครับ
3: แต่งหน้าก็แม่ครับ
5: แล้วทำไมหนูชอบมโนรา
3: ผมอยากรำมโนราครับ
5: อยากรำให้สวย
3: ครับอยากดัง
5: อยากดัง
6: ถ้าเกิดว่ามีเหมือนมีงานของจังหวัดอะไรเงี้ยค่ะก็คือจะให้น้องไปช่วยรำเหมือนงานที่ผ่านมาก็จะมีงานเด็กโรงฟ้าอะไรเงี้ยค่ะก็จะไปช่วยรำให้ค่ะ
5: การรำแก้บุญค่ะน้องๆเริ่มรำนานแล้วค่ะ
6: ก็ประมาณ2ปีค่ะประมาณ2ปีก็คือเหมือนว่าเขาไปเปิดรำโชว์ที่เปิดศูนย์บ้านสวนศิลป์วรรณมณีที่ยะลาขาวแล้วก็มีทีมวัฒนธรรมจังหวัดเขาไปเจอก็เลยขอให้น้องคนแก้บุญมโนราให้ก็หลังจากนั้นก็คือก็มีคนบนต่อๆกันไปก็คือได้มารำเรื่อยๆอะค่ะ
0: อย่างงานวันนี้ที่น้องอ๋องมารำแก้บนนะครับมีนายตำรวจสภ.เมืองตรังเป็นผู้ว่าจ้างมาครับเมื่อได้ตามที่บนบานไปก็เลยติดต่อให้น้องอ๋องเนี่ยมารำมโนราแก้บนถวายกันปัจจุบันนี้น้องอ๋องนั้นก็ร่วมรำมโนรากับคณะมโนราศรีวรรณะเดี๋ยวเริ่มรับงานรำแก้บนตั้งแต่อายุ5ขวบนะครับแล้วก็คนก็เริ่มบอกต่อกันไปครับจนน้องอ๋องได้รับงานรำแก้บนมาเรื่อยๆเงินที่ได้เนี่ยคุณแม่ก็เก็บเอาไว้เป็นทุนการศึกษาให้น้องอ๋องในอนาคตนะครับซึ่งหากน้องอ๋องจะเอาดีด้านการเรียนที่เกี่ยวข้องกับมโนราครอบครัวก็พร้อมสนับสนุนอย่างเต็มที่ครับเผื่อใครอยากชมผลงานของน้องอ๋องนะครับน้องมีช่อง TikTok ด้วยถ้าคุณผู้ชมพิมพ์ว่ามโนราน้องอ๋องก็เจอครับหรือว่าอยากติดต่อไปงานแก้บนหรือว่างานแสดงต่างๆแบบนี้มีเบอร์ให้ติดต่อกันนะครับอุดหนุนฝีมือน้อง0909819149ครับปัจจุบันนี้ครับอาชีพถีบสำล้อลากท้ายเหลือเพียงไม่กี่คันเองนะครับปัญหาส่วนหนึ่งก็มาจากการดูแลซ่อมบำรุงเพราะว่าอะไหล่ของสำล้อนี่มีราคาสูงนะครับแล้วก็ยังหายากด้วยที่สำคัญเลยคนรุ่นใหม่ก็ไม่นิยมจะขี่สำล้อลากท้ายกันเนื่องจากเห็นว่าล่าช้านะครับเทศบาลนครศรีธรรมราชก็เลยเกิดแนวคิดส่งเสริมอาชีพสำล้อลากท้ายครับโดยรับนักท่องเที่ยวพานั่งสำล้อชมเมืองกันช่วยสร้างรายได้ให้กับชาวบ้านซึ่งส่วนใหญ่ก็เป็นผู้สูงอายุในพื้นที่นะครับติดตามกับคุณจุธามาศผูกโพครับ

0: มคะวันนี้ดิฉันจะพาไปท่องเที่ยวเมืองนครศรีธรรมราชกันค่ะแต่การไปท่องเที่ยวของเรานะคะจะนั่งนี่เลยค่ะรถ3ล้อลากท้ายไปนะคะโดยมีลุงบังหลาค่ะพาเราไปท่องเที่ยวนะคะจุดแรกเลยที่เราจะต้องไปจุดไหนก่อนดีคะลุงคะ
1: ยินดีต้อนรับเข้าเมืองนครศรีธรรมราชจุดแรกที่ท่านได้ผ่านคือศาลหลักเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราชความเป็นมาของศาลหลักเมืองนครศรีธรรมราช

0: มีประวัติมาประมาณปี2530ที่ศาลหลักเมืองที่ทำจากจักรุคามรามาเป้ดังที่สุดของประเทศไทย
1: เดี๋ยวจุดแรกเราจะไปที่ศาลหลักเมืองกันก่อนนะคะเพื่อไปสักการะนะคะเพื่อความเป็นสิริมงคลค่ะไปกันเลยค่ะไปชึบขึ้นเลยนะคะขึ้นแล้ว
2: แม้สมาชิกชมรมสามล้อเมืองนครจะมีอายุมากขึ้นแต่สองขายังแข็งแรงและยังคงถีบรถจักรยานสามล้อได้อย่างคล่องแคล่วพาเที่ยวชมเมืองนครจากจุดเริ่มต้นไปถึงจุดหมายปลายทางมีระยะทางเกือบ2กิโลเมตรได้อย่างปลอดภัยค่ะจุดแรกที่มาถึงคือศาลหลักเมืองนครศรีธรรมราชเราแวะกราบไหว้เพื่อความเป็นสิริมงคลก่อนจะไปท่องเที่ยวที่สวนสาธารณะขนาดใหญ่เป็นศูนย์กลางให้ชาวบ้านและนักท่องเที่ยวทำกิจกรรมร่วมกันค่ะ
0: บริเวณนี้เรียกสวนศรีธรรมโศกเมื่อก่อนสวนศรีธรรมโศกนี้จะเป็นเรือนจำของเรือนจำกลางของจังหวัดนครศรีธรรมราชใช้ประมาณ105ปีก็เลิกใช้เรือนจำเรือนจำนี้จากประวัติมาคือพังกำแพงเมืองเก่าของนครศรีธรรมราชมาทำเป็นเรือนจำเรือนจำนี้จะเป็นอิฐเดียวกับกำแพงเมืองเก่าเป็นอิฐอันเดียวกันเพื่อมาใช้อยู่ประมาณ105ปีก็เลิกใช้ก็มาทำเป็นสวนศรีธรรมโศกเอาเท่าเจ้าเมืองของจังหวัดนครศรีธรรมราชคือท่านศรีธรรมโศกมาคละอยู่ก็ใครแขกบ้านแขกเมืองผ่านมาก็ได้มาคละเจ้าเมืองนครศรีธรรมราช
2: ไปชมกำแพงเมืองเก่าเป็นจุดเช็คอินที่ใครผ่านไปมาต่างต้องแวะถ่ายรูปไว้เป็นที่ระลึกค่ะกำแพงเมืองเก่าได้รับการบูรณะเพิ่มเติมในปี2533ตามรูปแบบเดิมในสมัยต้นกรุงรัตนโกสินทร์ตั้งอยู่ในลักษณะขนานไปกับคูเมืองค่ะ
0: เป็นกำแพงเมืองเก่าตอนนี้เราอยู่ในตัวเมืองแล้วทหารจะขึ้นบริเวณนี้จะดูว่าใครจะเข้าเมืองนครศรีธรรมราชข้าศึกจะตีเมืองจะคอยดูทางด้านข้างนี
1: ้เรากำลังจะเดินไปอีกฝั่งหนึ่งนะคะตอนนี้เราอยู่ในเมืองค่ะแต่เดี๋ยวเราจะออกไปนอกเมืองกันนะคะ
3: ตอนนี
0: ้
3: เราอย
0: ู่นอกเมืองเลยครับผมตรงนี้นอกเมืองนี่กำแพงเมืองจะกั้นสิเกตอยู่เมื่อก่อนตรงนี้เป็นคลองกว้างมากเลยส่วนมากจะใช้เรือหางยาวจะวิ่งปากเก่าเขาเรียกปากนครปากพนังจะผ่านทางด้านนี
1: ้แต่ปัจจุบันนี้ค่ะก็กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวแล้วก
0: ็ที่พักผ่อน
1: ที่พักผ่อนสำหรับชาวบ้านในพื้นที่แห่งนี้
0: ครับผมบางครั้งนักท่องเที่ยวเข้ามาพักผ่อนคือว่าการเดินทางมันเหนื่อยมากก็มานำข้าวของมารับประทานกันอยู่ตรงนี้ก็มีบ้างแต่ว่าน้อยมากเลยเพราะใครไม่รู้ว่าตรงนี้เป็นที่พักผ่อนได
2: ้หลังจากชมความสวยงามของกำแพงเมืองเก่าแล้วเราก็นั่งสามล้อไปที่ศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราชเข้าไปสักการะบูชาพระพุทธสีหิงพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองนครศรีธรรมราชสามารถเข้าสักการะบูชาได้เป็นประจำทุกวันตั้งแต่เวลา 8:30 น. ถึง 4:00 น. เย็นค่ะ
0: มาเมืองนครศรีธรรมราชนี่ถ้าท่านมาไม่ถึงวัดมหาธาตุนี่แสดงว่าท่านมาไม่ถึงเพื่อนักท่องเที่ยวสุขจังหวัดว่าต่างประเทศจะมาทุกครั้งจะจุดเด่นอยู่ที่วัดมหาธาตุจะมาไหว้วัดมหาธาตุสักแล้วท่านเขาจะเดินทางไปที่วัดพาลานเพื่อไปเอาบ่อนำมนต์ศักดิ์สิทธิ์ของวัดพาลานด้วยก็ครับไปบ่อนำมนต์ศักดิ์สิทธิ์ของวัดพาลานนี่ขนาดรายการถิวยังมาเอาบ่อนำมนต์ไปด้วยถ้าใครมาวัดประทานอย่างเดียวไม่ได้เอาบ่อนำมนต์ของวัดพาลานไปแสดงว่านั่นคือเสียได้มากๆเลยวัดประทานกับวัดพาลานนี่อยู่ติดกันเลยครับ
2: เที่ยวโดย3ล้อลากท้ายรถโดยสารแบบดั้งเดิมของเมืองนครปัจจุบันมีให้บริการ25คันซึ่งเหลือน้อยลงปัญหาส่วนหนึ่งมาจากการดูแลซ่อมบำรุงเพราะอะไหล่ของ3ล้อมีราคาค่อนข้างสูงและหายากค่ะ
0: บ ว่าเลยพวกนี้จะหมดเลยจะไม่มีค่ายเลยอ่ะเลยมันจะห้ายากมากเลยบางทีผ้าเมฆอันนึง120บาทนี่ค่ารถวัดเป็นพันก็เราต้องยอมต้องซื้อมาเพราะถ้าเราให้โทรให้เขาสั่งมาบางทีเอามาถึงมันกลดมันคนละหลุนกันใช้ไม่ได้บางทีโดนเราเข้าไม่ดีแบบทุกน้ำก็เมฆไม่กินเนี่ยผ้าเมฆนี่อันตรายมากสำหรับพวก300เราลองเช็คเอากล้องดีไว้เมื่อจังหวัดอื่นจะไม่มีเห็นแล้วแต่ว่าจังหวัดนครศรีธรรมราชยังมี300ยังใช้บริการอยู่ซึ่งบ้านเมืองเจริญบันเปื้อซึ่งเขาบอกแล้วว่าถ้าไปเมืองสุรินทร์ให้หนังกลางมาลำปางให้หนังรถมาถ้ามานครนี้ถ้าผู้ใดที่มาแล้วไม่ได้หนัง300เมื่อกลับมาไม่ถึงมาแล้วต้องให้มาคาราปฏาของเมืองนครศรีธรรมราชครับ
2: ปัจจุบันเทศบาลนครนครศรีธรรมราชร่วมกับชมรม3ล้อเมืองนครฟื้นการถีบ3ล้อลากท้ายกลับมาอีกครั้งโดยจัดเป็นกิจกรรมรับนักท่องเที่ยวนั่ง3ล้อกินลมเที่ยวชมสวนสมเด็จพร้อมกับจัดหาอาลัยซ่อมบำรุงเพื่อความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวค่ะ
3: ผมว่าน่าจะเหลือสักประมาณ 24-25 คันนะฮะที่ยังเป็นหมายถึงว่าที่ยังเหลือก็คือที่เป็นสภาพที่ใช้งานได้จริงอะฮะน่าจะประมาณ 24-25 คันตอนนี้ผมยังเป็นเด็กอยู่นะฮะนี่คือรถที่ผมนั่งไปโรงเรียนนะครับคือเป็นวิถีการใช้ชีวิตปกติของคนนครโดยเฉพาะในตัวเมืองนะครับ3ล้อลากท้ายนะครับจะเป็นยานพาหนะที่ไม่ว่าจะไปตลาดจะส่งลูกหลานไปโรงเรียนจะไปธุระป่าปังจะเต็มไปผมว่าน่าจะถึง200คันนะฮะสมัยก่อนเป็นพันเลยนะฮะ
4: ก็เลยมีโครงการที่อนุรักษ์3ล้อไว้คือโครงการนั่ง3ล้อกินลมเที่ยวชมสวนสมเด็จซึ่งจะจัดขึ้นในสวนสาธารณะสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์8ปีฮะทุ่งท่าลาดซึ่งจะ3ล้อจะนำชมจุดต่างๆในทุ่งท่าลาดแต่เราจัดเฉพาะช่วงเสาร์อาทิตย์เพื่ออนุรักษ์และก็ส่งเสริมการท่องเที่ยว
2: แม้การถีบ3ล้อลากท้ายจะมีความเหน็ดเหนื่อยแต่ลุงสมาชิกชมรม3ล้อเมืองนครเห็นว่าการถีบ3ล้อกลับช่วยต่ออายุให้ยืนขึ้นเพราะได้ออกกำลังกายสำหรับการรับนักท่องเที่ยวพาเที่ยวชมเมืองนครคิดค่าบริการชั่วโมงละ100บาทต่อคันใน1คันสามารถนั่งได้1คนค่ะ
5: ตอนนี้ครับในพื้นที่เนี่ยมี3ล้อลากท้ายแบบนี้สักประมาณ25คันเองนะครับซึ่งก็พยายามที่จะสนับสนุนนะครับอาจจะให้คนมาสืบทอดแล้วก็มาทําอาชีพนี้กันแล้วก็พานักท่องเที่ยวไปท่องเที่ยวชมบรรยากาศเมืองก็น่ารักไปอีกแบบนึงนะครับเผื่อใครอยากจะสนใจนั่ง3ล้อชมเมืองนครแบบนี้ติดต่อกันได้ที่0896452614ครับปิดท้ายด้วยตำรวจจราจรสภ.หาดใหญ่สวมชุดมาสคอตมาสร้างสีสันโบกรถหน้าโรงเรียนแสงทองเขตเทศบาลอำเภอหาดใหญ่รับเพื่อสร้างสีสันให้กับเด็กๆแล้วก็พ่อแม่ผู้ปกครองที่มาส่งกันจะได้อุ่นใจในความปลอดภัยของลูกหลานด้วยครับอันนี้คือทั้งหมดของทุกทิศทั่วไทยในวันนี้ครับคุณผู้ชมดูรายการย้อนหลังทางแฟนเพจ Facebook ทุกทิศทั่วไทยที่ขึ้นอยู่ล่างจอนี้ได้ครับและกลับมาติดตามกันใหม่ครับเจอกันพรุ่งนี้บ่าย 3:30 นนะครับวันนี้ผมและทีมงานทุกคนลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: ชมครับรายการอาหารจานสุกวันนี้มาที่อำเภอสันติสุขจังหวัดน่านครับเมืองน่าอยู่อากาศก็ดีข้าวซอยก็ล้ำขนาดเรื่องกินไว้ใจผมได้ครับ
1: กินอีกแล้วเหรอพี
0: ่เอ้ากองทัพก็ต้องเดินด้วยท้องสิน้อง
1: กินเก่งแบบเนี้ยมีอะไรไม่ชอบกินบ้างพี
0: ่อย่าไปบอกใครนะพี่ไม่ชอบกินผัก
2: เวลาที่บ้านเราอ่ะมีอะไรนะมีผักอะไรสามารถนำมาขายให้กับทางโรงเรียนได้นะคะเพราะฉะนั้นให้นักเรียนแจ้งให้ผู้ปกครองทราบคนไหนรู้แล้วยกมือโอเครับทราบตามนี้แจ้งผู้ปกครองด้วยนะคะ
0: พูดถึงผักผักก็มาเลยครับคุณผู้ชมไปดูกันหน่อยแล้วกันครับเสียงผักเอ้ยเสียงคุณครูที่คุณผู้ชมได้ยินเนี่ยนะครับเป็นเสียงมาจากโรงเรียนบ้านห้วยแฮ้วจังหวัดน่านนั่นเองครับเอ๊ะแล้วผมมาทำไมที่โรงเรียนบ้านห้วยแฮ้วนี้ล่ะครับเนี่ยมากินผักเหรอ ไม่ใช่หรอกครับแต่ที่ผมมาเนี่ยเพราะโครงการอาหารกลางวันของโรงเรียนบ้านห้วยแฮ้วนี้นะครับน่าสนใจมากทีเดียวครับที่ผมได้ยินมาเนี่ยไม่ใช่แค่โรงเรียนเท่านั้นนะครับที่เป็นผู้จัดการและเสริมการสนับสนุนอาหารกลางวันให้กับเด็กๆแต่ยังได้ความร่วมมือจากผู้ใหญ่ผู้ปกครองชุมชนโดยรอบร่วมด้วยช่วยกันหากับข้องกับข้าวหาวัตถุดิบที่ดีมาแบ่งปันเพื่อเพิ่มปริมาณอาหารกลางวันให้เพียงพอเพื่อให้น้องๆได้อิ่มท้องและถูกหลักโภชนาการด้วยครับแต่ก็ไม่ง่ายนะครับกว่าจะมาถึงจุดที่ลงตัวแบบนี้ได้เรื่องราวเป็นยังไงไปฟังจากท่านผอ.กันครับ
3: คุณผู้ชมครับตอนนี้ผมอยู่กับผอ.ชูวิทย์นะครับซึ่งเป็นผู้ริเริ่มโครงการพัฒนาด้านโภชนาการให้กับโรงเรียนห้วยแฮ้วนะครับผมสวัสดีครับ
4: สวัสดีครับผม
3: บ้านห้วยแฮ้วตอนนั้นเนี่ยนะครับปัญหาด้านโภชนาการของโรงเรียนเป็นยังไงครับ
4: จากการที่ผมได้มาปฏิบัติที่โรงเรียนนี้นะครับปัญหาทุกโภชนาการก็คือว่าจากการที่โรงเรียนได้ชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูงของเด็กนักเรียนและก็นำข้อมูลเข้าไปวิเคราะห์ในโปรแกรมวิเคราะห์โภชนาการ
3: ค
4: ือไทโกรทเนี่ยนะครับก็พบว่าเด็กมีปัญหาทุกโภชนาการประมาณ1ใน5ของเด็กนักเรียนทั้งหมดนะครับ
3: 5คนมีปัญหา1คน
4: ใช่ถูกต้องครับผมและหลังจากนั้นก็ทางโรงเรียนก็มีการจัดบริการอาหารกลางวันให้กับเด็กนักเรียนโดยใช้โปรแกรมไทสกูลันมาเป็นตัวไอ้โปรแกรมจ
3: ัด
4: สำหรับเมนูอาหารเพื่อที่จะให้เหมาะสมกับโภชนาการตามวัยของเด็กนักเรียนนะครับผมอีกส่วนหนึ่งที่เราแก้ปัญหาก็คือว่าวัตถุดิบที่มาป้อนอาหารกลางวันเนี่ยส่วนมากที่มาจากตลาดเราไม่รู้แหล่งที่ม
3: า
4: แล้วก็มีปัญหาในเรื่องของสารเคมีตกค้างในตัวพืชผัก
3: ความปลอดภัยของ
4: เราก็เลยประสานกับทางเครือข่ายผู้ปกครองซึ่งวัตถุดิบส่วนนี้เนี่ยเรารับประกันได้เลยว่ารับรองความปลอดภัย 100% เพราะว่าเขาปลูกกินเองแล้วก็เอามาขายให้โรงเรียน
3: ที่สำคัญก็คือว่าของที่คุณเอามาจำหน่ายให้กับทางโรงเรียนสุดท้ายคนที่กินคือลูกคุณ
4: ถูกต้องถูกต้อง
3: คุณจะเอาแบบไหนให้ลูกคุณกิน
4: คุณจะเอาอาหารที่ไม่ปลอดภัยหรือปลอดภัยให้ลูกคุณกินอันนี้ตัวหลักเลยที่
3: มันเป็นมันเหมือนถ้าพูดแบบอย่างนี้ก็บอกจับลูกเป็นตัวประกันไว้นะถ้าเอาของไม่ดีมาลูกคุณต้องชิมกินด้วยนะฉะนั้นเราก็มั่นใจได้ว่าอาหารที่ได้มาวัตถุดิบที่ได้มาปลอดภัยแน่นอน
4: ปลอดภัยแน่นอน
0: เป็นยังไงครับเราได้คำตอบจากท่านผอ.กันแบบเคลียร์ๆแล้วนะครับว่าโครงการอาหารกลางวันของโรงเรียนบ้านห้วยแฮ้วเนี่ยเริ่มต้นมายังไงมีวิธีการอย่างไรและที่สำคัญทางผอ.ชูวิทย์ยังได้คิดวิธีแก้ปัญหาทุกโภชนาการของนักเรียนแล้วก็ยังมีความร่วมมือจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพชุมชนในการออกแบบสำรวจพฤติกรรมของเด็กที่มีปัญหาทุกโภชนาการต่างๆอย่างเช่นเด็กน้ำหนักเกินมีพฤติกรรมการกินอย่างไรแล้วเด็กที่น้ำหนักขาดเนี่ยเขากินอะไรอย่างไรจากนั้นก็เอาข้อมูลมาให้ผู้ปกครองและนักเรียนเอาไปใช้สำหรับปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการกินของน้องๆ นักเรียนให้มีสุขภาพที่ดีขึ้นขึ้นไปอีกนั่นเองครับแค่ทั้งหมดที่เล่าเนี่ยนะครับท่านผอ.ไม่ได้ทำคนเดียวนะครับแม่ก็มันเยอะหลายส่วนหลายงานนี่ครับก็ต้องมีคนมาช่วยแบ่งเบางานด้วยและผมขอเสนอครูแมวคุณครูแมวเนี่ยนะครับเป็นอีกหนึ่งบุคคลสำคัญของโครงการนี้เลยครับเพราะถ้าไม่มีครูแมวแล้วล่ะก็ เด็กๆคงไม่ได้กินอาหารที่ทำจากวัตถุดิบที่ทั้งใหม่สด

และปลอดภัยอย่างนี้แน่นอนครับกิจวัตรของครูแมวนอกจากสอนหนังสือแล้วนะครับครูแมวเขาจะออกเดินทางไปเลือกซื้อวัตถุดิบด้วยตัวเองเลยล่ะครับไปที่บ้านไปที่สวนไปที่ไร่ไปที่นาไปกันทุกที่เลยล่ะครับบ้างก็ไปรับเองหรือบ้างก็ไปซื้อแล้วให้เขานำมาส่งที่โรงเรียนแต่ก็มั่นใจได้เลยครับว่าสะอาดปลอดภัยชัวร์200 ล้านเปอร์เซ็นต์ว้าฮ่าฮ่าเวอร์เกินไปนะครับคุณ

0: อันนี้ไปตลาดไปวัดอย่างเงี้ยเหรอฮะ
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วทำไมครูแมวต้องมาคอยตลอนมาหาซื้อให้ทั่วแล้วก็สั่งเขาทีเดียวให้เขาไปส่งก็จบเลยครับ
1: ไม่ค่ะคือครูแมวอยากได้ทรัพยากรที่มันถูกลงอะค่ะก็คือจะได้ของเยอะขึ้น
0: เด็กก็กินอิ่ม
1: ใช่ค่ะเป็นหลักเลยค่ะที่พี่ต้องการค่ะอยากให้เด็กกินอิ่มค่ะเราต้องไปเลือกซื้อเองมันก็จะได้ของถูกแล้วก็บางทีเขาก็แถมให้ด้วยใจดีก็แถม
0: เพราะว่าบางทีแบบเกษตรกรเนี่ยนะครับบางทีจะขายในตลาดเนี่ยของมันต้องสวยม
1: ัน ใช่ค่ะ
0: ไอ้นี่มีแบบรูแมง
1: นิดนึง
0: ไม่เอาละขายไม่ได้ไหนๆก็ขายไม่ได้แล้ว
1: แถมเราก็จะได้ของมาเยอะๆเด็กๆก็กินอิ่มมากขึ้นนะคะ
0: ตอนนี้ก็เลยกลายเป็นว่าในชุมชนทั้งหมดเนี่ยใครปลูกอะไรเนี่ยครูแมวรู้หมด
1: ค่ะพอรู
0: ้พอรู้อยากกินไอ้นี่ไปทางนี้อยากกินไอ้นี่ไปที่นี่อยากกินที่นี่ไปที่นี่มาถึงคำถามสำคัญครับรายการนี้ชื่ออาหารจานสุกเนาะครูแมวครับอาหารจานสุกของครูแมวเป็นแบบไหนครับ
1: เป็นอาหารที่ช่วยกันทำในครอบครัวนะคะช่วยกันทำกับลูกชายค่ะลูกชายเป็นคนชอบทำอาหาร
0: แล้วครับมีเมนูไหนเก่งไหมครับ
1: เมนูเส้นต่างๆลูกชายจะชอบทำมากเลย
0: ชอบไม่ใช่ก๋วยเตี๋ยวเนาะเป็นพวกผัดอย่างเงี้ยเหรอฮะ
1: ก๋วยเตี๋ยวก็ใช่บางทีก็เย็นตาโฟลูกชายค่ะ
0: โอ้โหเดี๋ยวบ้านนี้ทำเย็นตาโฟกินกันในบ้านเลยเหรอครับ
1: เองทำกินเองบางทีก็ผัดไทยมั่งราดหน้าอย่างเงี้ยค่ะเด็กๆจะชอบทานกันแล้วก็จะช่วยกันทำ
0: ฉะนั้นคือความ
1: มีความสุขมากกับการทำกับข้าวกินเองนะคะ
0: ความสุขของอาหารที่เกิดขึ้นนะครับก็คือการที่ได้ทำกับคนในครอบครัวคนที่เรารักนั่นเองนะครับยอดเยี่ยมมากครับสู้ต่อไปทำงานต่อไปเพื่อเด็กๆครับครูแมวขอบคุณมากครับ
1: ค่ะ

0: นมัสการพระอาจารย์ครับ
1: เจริญพรโยม
0: คือเขาลือกันนักกันหนาว่าเกษตรกรเนี่ยมีผลิตผลอะไรมาเนี่ยถ้าอยู่แถวนี้มาที่นี่แล้วก็ได้ประโยชน์แน่นอนตกลงว่าศูนย์ของเราที่ว่านี่บทบาทของมันคืออะไรครับ
1: เจริญพรจริงๆแล้วเราทำหลายบทบาทบทบาทที่หนึ่งก็บทบาทในหน้าที่การเข้าไปส่งเสริมเรื่องการผลิตหมายก็การวางแผนการผลิตภาคการเกษตรสองเนี่ยในเรื่องของการพัฒนารูปแบบของผลผลิตให้มันมีคุณภาพ3เนี่ยเราก็ไปส่งเสริมในเรื่องของการจัดการในเรื่องการตลาด
0: เรียกว่าต้นทางกลางทางปลายทางนี่เราช่วยส่งเสริมทั้งหมดเลยนะครับ
1: เจริญพรใช่เพราะว่าถ้าหากว่าเราไม่ทำแบบนี้เนี่ยเกษตรกรเขาก็กังวลใจว่าปลูกแล้วไปขายที่ไหนใครจะรับซื้อของเราเพราะว่าที่ผ่านมาก็เป็นแบบนี้
0: ก็เลยเป็นผลให้พอเกิดความกังวลว่าใครจะรับซื้อในทุนก็มากดราคาได้
1: ใช่ถูกต้องเพราะว่าเกษตรกรตอนผลิตเนี่ยตนเองเป็นเจ้าของตอนขายแล้วไม่ได้เป็นเจ้าของเพราะคนอื่นเขาเป็นเจ้าของเพราะคนอื่นเขาตัดสินใจแทนเกษตรกร
2: จากที่ผมได้คุยกับพระอาจารย์นะครับว่าศูนย์รวมสินค้าด้านการเกษตรชุมชนวัดโป่งคำเนี่ยจะทำหน้าที่เป็นแหล่งรวมผลผลิตด้านการเกษตรเพื่อส่งขายให้เกษตรกรและยังเป็นแหล่งความรู้ให้เกษตรกรในชุมชนได้ปลูกผักและผลไม้ที่มีความปลอดภัยปลอดสารพิษรวมไปถึงช่วยในการวางแผนเพาะปลูกผลผลิตต่างๆให้เป็นไปตามความต้องการของตลาดและที่สำคัญยังเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้น้องๆนักเรียนได้ทานผักผลไม้ในมื้ออาหารกลางวันของโรงเรียนแบบปลอดภัยอีกด้วยแม่เยี่ยมไปเลยได้ประโยชน์กันไปทั้งน้องๆ นักเรียนและเกษตรกรในชุมชนเลยนะครับเนี่ย
3: มีผักมีชมโอเอามาชงที่นี่นะครับ
4: เอามาจากไหน
3: ชมโอนี่ป้อเป็นคนทำเอาเองปลูกเอาเองยานี่ป้อบ่ใจเพราะป้อมีงัวมีควายเลี้ยงบ่ใจปลอดสารพิษเลยพ่ออุ้ยก็ดีใจเนาะลูกหลานเข้าโรงเรียนแถวนี้ก็เป็นลูกหลานพ่ออุ้ยนั่นเนาะของดีนั่นเนาะของที่ว่ามันมีประโยชน์นั่นเนาะเออลูกเออหลานกินตัวกันก็กินจะได้ก็กินกับลูกกับหลานครับกินกับใครมีความสุข
2: คุณผู้ชมครับนี่เป็นการทำงานปีสุดท้ายของผอ.ชูวิทย์สำหรับโรงเรียนบ้านห้วยแฮ้วแล้วนะครับคือว่าท่านผอ.ต้อง

0: ย้ายโรงเรียนแล้วนั่นเองครับพอผมได้รู้ข่าวนี้ก็เกิดความกังวลใจขึ้นมาเลยครับว่าท่านผอ.ชูวิทย์ไม่อยู่แล้วเนี่ยโครงการที่สร้างมาใครจะดูแลต่อเด็กๆจะได้กินได้อิ่มได้มีสุขภาพดีกันเหมือนเดิมไหมแต่แล้วก็ถึงบางอ้อครับเพราะท่านผอ.รัชภูมิผอ.ท่านใหม่เข้ามารับตำแหน่งแทนท่านก็มีทัศนคติและความมุ่งหมายเหมือนกันเลยครับและยังเห็นด้วยกับโครงการที่ผอ.ชูวิทย์ท่านสร้างขึ้นมาแบบเต็ม 100% แม่เด็กโรงเรียนบ้านห้วยแฮวนี่ช่างโชคดีจริงๆครับ
1: สารงานต่อไม่เท่าไหร่ฮะเราวางแผนจะก่องานใหม่ด้วยไหมครับ
2: มีครับมีครับมีโครงการ
1: ในโอ้โหนี่มาได้2อาทิตย์เตรียมงานโครงการใหม่แล้วล่ะครับไหนมีอะไรบ้างครับ
2: พอดีได้คุยกับเจ้าหน้าที่จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะ
1: ครับ
2: ก็ได้คุยกันถึงแนวการต่อยอดนะครับหากในโรงเรียนหรือว่าเราขยายผลไปสู่ผู้ปกครองในชุมชนนะครับแล้วก็มีผลผลิตเนี่ยทางจุฬาลงกรณ์เนี่ยยินดีที่จะเป็นตัวประสานนะครับรับสินค้านะครับจากทั้งโรงเรียนและก็ชุมชนเนี่ยไปจำหน่ายทั้งในตัวจังหวัดร้านอาหารโรงแรมต่างๆหรือว่าผมสอบถามแล้วก็มีส่งขายไปต่างจังหวัดด้วยครับผมเช่นเดียวกันครับผม
1: เยี่ยมเลยครับแล้วก็ตามแน่นอนนะครับถ้าหากว่าปลูกออกมาแล้วนะครับเป็นที่ต้องการหรือว่าตรงกับตลาดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยก็จะมีหน่วยงานที่จะช่วยหาตลาดให้ด้วยเช่นกัน
2: ครับผม
1: แล้วก็ถ้าหากว่าตรงกับความต้องการของโรงเรียนก็นำมาจำหน่ายกับทางโรงเรียนมาเป็นอาหารกลางวันให้กับเรานะครับก็เรียกว่าโรงเรียนนั้นก็ลดต้นทุนในการหาวัตถุดิบทางผู้ปกครองเองทางชุมชนเองก็เกิดรายได้ด้วย
2: ครับ
1: สมประโยชน์กันทุกฝ่ายโครงการเดียวนี่ยิงนกไม่ใช่ยิงนกนัดเดียวยิงปืนนัดเดียว
2: ครบวงจรแล้วก็ตุ้มเกิดความยั่งยืนกับชุมชนในโรงเรียน
0: โอ้โหไม่ธรรมดาแล้วนะครับเนี่ยท่านผอ.ชูวิทย์ไม่ใช่แค่ได้ความร่วมมือจากชาวบ้านคนในชุมชนแต่ยังได้ความร่วมมือจากหน่วยงานสายตรงที่เชี่ยวชาญเรื่องการคัดสรรวัตถุดิบเพื่อลูกหลานของเราอีกด้วยนะครับเนี่ยถือเป็นความทุ่มเทที่ทรงคุณค่ามากๆเลยครับไหนๆก็ไหนๆแล้วเราไปคุยกับเจ้าหน้าที่จากจุฬากันเลยครับว่าเขามาช่วยดูเรื่องอะไรกันบ้าง
1: ตอนนี้นะครับผมอยู่กับน้องเปนะครับและน้องฝนนะครับสวัสดีครับมาจาก
3: สำนักวิชาทรัพยากรการเกษตรจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยค
1: ่
3: ะ
1: ถามว่าเอ๊ะแล้วจุฬามาเกี่ยวอะไรกับที่นี่นะครับคือที่นี่เนี่ยกับทางจุฬาเรียกง่ายๆนะกับทางจุฬาได้ให้ความร่วมมือมีความร่วมมือกันเรามาช่วยดูแลในส่วนไหนครับ
4: ค่ะก็คือทางโรงเรียนห้วยแฮ้วที่อำเภอสันติสุขเนี่ยค่ะทางผอ.ท่านเดิมค่ะผอ.ชูวิทย์เขามีสนใจในเรื่องของการนำผักปลอดภัยเข้าสู่โรงเรียนเงี้ยค่ะแล้วทางจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยก็เคยมาในฐานะพี่เลี้ยงที่จะมาช่วยแนะนำแล้วก็เชื่อมโยงเกษตรกรที่จะส่งผักเข้ากับโรงเรียนว่าเรามีต้นแบบที่โรงเรียนดารุณวิทยาคมที่ในเมืองเงี้ยค่ะ
1: ดารุณวิทยา
4: ใช่ค่ะแล้วก็เอาต้นแบบที่เราทำน่ะมาสานต่อกับที่พื้นที่ตรงนี้ค่ะ
1: ครับผมก็คือสรุปง่ายๆก็คือว่าตอนนี้เนี่ยทางจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับได้มาช่วยดูแลในเรื่องของผักปลอดสารพิษนะครับมาให้ความรู้มาให้คำแนะนำแล้วก็ที่สำคัญนะครับถ้าหากว่ามีการปลูกขึ้นมาแล้วผักปลอดภัยได้มาตรฐานของเราแล้วไม่สามารถหาตลาดได้เราหาตลาดให้ด้วย
4: ใช่ค่ะจริงๆก็คือเรามีเครือข่ายเกษตรกรในพื้นที่ต่างๆในอำเภอจังหวัดในแต่ละอำเภอในจังหวัดน่านเนี่ยค่ะแล้วก็มีทั้งตลาดหลักที่อยู่ในกรุงเทพแล้วก็มีตลาดชุมชนที่อยู่ในเมืองน่านแล้วโรงเรียนถ้ามีการปลูกผักได้แล้วก็มีส่วนที่เหลือขายแล้วก็สามารถช่วยไปทำการตลาดตรงนี้ได้ด้วยค่ะ
1: โอ้ยอดเยี่ยมเลยครับอ้าวงั้นเดี๋ยวไปดูกันครับว่าปลูกออกมาหน้าตาเป็นยังไงครับนี่คือโรงผักของเรานะครับอ้าวสวัสดีครับ
5: สว
1: ั
5: สดีค่ะ
1: เอ๊ะเด็กคนนี้ทำไมตัวสูงกว่าเพื่อนเลย
6: เป็นคุณครูคร
1: ับ เป็นคุณครูโอ้ผมก็นึกว่าโอ้คุณนี่เรียนนานเนาะตูขนาดนี้แล้วมา
6: คร
1: ับ
6: ผม
1: คุณครูอะไรครับผม
6: ครูไอศครีมครับ
1: คุณครูไอศครีมใช่ไหมถูกไหมเด็กๆเรียกว่าอะไร
7: คร
1: ู
7: ไอศคร
1: ี
7: ม
1: ตรงนี้คือครูไอติมเป็นผู้ที่ดูแลในส่วนของแปลงผักตรงส่วนนี้นะครับ
6: ครับผม
1: ทั้งเขาทั้งลูกนี่เลยใช่ไหมฮะตอนนี
6: ้เฉพาะแปลงสองแปลงนะครับ
1: เป็นสองแปลงนี้นะครับผมทำไมครูไอติมถึงได้รับเลือกให้มาดูวันนี้ครับจับสลากหรือว่าเป่ายิงฉุกแพ้หรือยังไงครับ
6: มอบหมายครับ
1: ได้รับมอบหมายนะครับ
6: แล้วพอจะมีความรู้อยู่บ้างคร
1: ับ
6: อ๋อ
1: แล้วเอาความรู้มาจากไหนอ่ะ
6: จะศึกษาข้อมูลจากทางอินเทอร์เน็ตบ้าง YouTube บ้าง
1: แปลว่าครูไอติมครูไอติมนี่เป็นครูที่สอนวิชา

0: แต่พอจะมีความรู้ทางบ้านไงคร
1: ับ อ๋อที่บ้านทำมีไปทำการเกษตรอยู่แล้วก็เลยเนี่ยก็งงเอ๊ะวิชาสังคมมันเกี่ยวแล้วน้องๆเป็นยังไงได้มาช่วยดูกับครูไอติมนานหรือยังจ๊ะ
2: ประมาณ 2-3 เดือน
1: อ๋อพูดได้เนาะเออถ้าเรานึกต้องคุยภาษามือ2-3 เดือนได้กินบ้างมั้ย
2: ได้กิน
1: เอาครูไอติมอุดหูนิดนึงฮะอร่อยมั้ยอ๋อแปลว่าจริงเดี๋ยวเราไปดูกันครับแปลงผักส่วนอื่นๆเป็นยังไงกันบ้างครับที่บ้านห้วยแฮวครับ

0: ครับผมเอ๊ะผักอะไรนะ
1: คะน้า
0: ผักคะน้าผักคะน้านั่นเองนะครับผมจริงๆก็คือเด็กทั้งหมดที่รับผิดชอบแปลงผักรวมกันเนี่ยทั้งโรงเรียนทุกคนนะฮะหรือว่าเฉพาะชั้น
1: มัธยม
0: ป.5 ป.6 มัธยมนะครับผักส่วนใหญ่ที่ปลูกตอนนี้คือเป็นคะน้า
1: ครับ
0: เป็นหลักเลยเน
1: า
0: ะ
1: คะน้าผักบุ้ง
0: ผักบุ้งผักบุ้งอยู่ตัวนี้เพิ่งมาลงนะครับก็คือวันที่เรามาถ่ายเนี่ยเพิ่งเปิดเทอมไม่นานฉะนั้นตอนปิดเทอมเนี่ยก็มีผักก็หมดรุ่นไปเน
1: า
0: ะ
1: ก็เฉพาะในร่างครับ
0: ครับครับผมก็ที
1: ่
0: ที
1: ่เพิ่ง
0: เอามาลงอนุบาลรองไว้นี่ก็คือพอเปิดเทอมพวกก็เพิ่งเอามาลงกันเป็นผักในปริมาณนี้ก็ใช้เสริมก
2: ับ
0: ที่เราสั่งมาอย่างน้อยก็คือช่วยลดต้นทุนในการที่จะต้องซื้อจำนวนมากก็เอาส่วนนี้เข้ามาเสริมแต่ถ้าหากว่าจะถึงขั้นปลูกให้ใช้ได้กินได้ทั้งโรงเรียนนี่ต้องหมดเขา
2: ต้องใช้พื้นที่เพิ่มอีก
0: ต้องทิ้งสนามบอลเลยนะสนามบอลกับแปลงผักเอาอะไรดีคะสนามบอลผมชอบตรงนี้เอาสนามบอลเพราะอะไรสนามบอลระหว่างปลูกผักกับโดดหนังยางอยากทำอะไรคะ
2: เ
0: นาะฮะอะไรนะมีคนอยากปลูกผักมานี่อยากปลูกผักมานี่ชื่ออะไรครับน้องฟิล์มนะครับทำไมน้องฟิล์มชอบปลูกผักครับ
3: เพราะเล่นหนังยางไม่เป็นคร
0: ับ เล่นหนังยางไม่เป็นโอเคไปกลับไปฉะนั้นถ้าดีโดดหนังยางกับปลูกผักปลูกผักดีกว่าเพราะอะไรเพราะโดดหนังยางไม่เป็นนะครับเท่ากับเด็กๆพวกนี้ตอนนี้ทั้งหมดนอกจากรับความรู้จากโรงเรียนแล้วเขาก็ตอบแทนโรงเรียนด้วยการช่วยดูแลแล้วก็ลดต้นทุนในการทำอาหารกลางวันให้กับโรงเรียนด้วยเช่นเดียวกันนะครับก็เรียกว่าเป็นการต่างตอบแทนช่วยเหลือกันไปเด็กๆเยี่ยมมากครับปรบมือตัวเองหน่อยขอบคุณมากนะครับมาถึงตรงนี้นะครับเราได้ชมได้ฟังเรื่องราวของการปลูกผักแบบอินทรีย์มาเกือบตลอดทั้งรายการแต่จริงๆแล้วมันไม่ได้หมายความแค่เรื่องของการไม่ใช้สารเคมีสารพิษในการเพาะปลูกนะครับมันยังมีใจความสำคัญซ่อนอยู่ด้วยครับนอกจากจะเป็นการปลูกการสร้างเพื่อให้ลูกหลานของเราได้รับอาหารที่ปลอดภัยและมีประโยชน์แบบครบถ้วนแล้วยังมีปัจจัยอื่นๆที่ทำให้คำว่าอินทรีย์เนี่ยครบองค์ประกอบและกระบวนการครับ
4: คำว่าเกษตรอินทรีย์เป็นอีกหนึ่งกลไกที่จะทำให้เราก็รู้ว่าการทำให้อาหารปลอดภัยเนี่ยมันต้องมาจากการจัดการผลผลิตที่ดีและมีคุณภาพแต่พอจะให้ทำจริงๆเนี่ยค่ะเขารู้สึกว่ามันยากเนื่องจากว่ามันมีเงื่อนไขต้องทำนั่น 1, 2, 3, 4, 5มี100ข้อก็ต้องทำให้ผ่าน100ข้อต้องป้องกันมลพิษต้องไม่ใช้สารเคมีองค์ความรู้หรือวิชาที่จะทำให้รู้ว่าการทำเกษตรอินทรีย์ต้องทำยังไงเนี่ยค่ะมันดูจะสำคัญน้อยไปกว่าการทำให้คนเข้าใจว่าทำไมเขาต้องทำเกษตรอินทรีย์การสอนของคำว่าเกษตรอินทรีย์ค่ะเป็นการทำให้เขาตระหนักรู้เป็นการเรียนรู้ร่วมว่าพอเขาทำแล้วเขาจะได้อะไรและเขาไม่ทำแล้วเขาจะเสียอะไรอันนี้เป็นจุดเริ่มต้นในการชวนคนเข้ามาฟังเราแล้วเข้าใจเรามากขึ้นอย่างที่บอกว่าเขาทำแล้วเขาได้อะไรบ้างแล้วเขาเคยคิดว่าอ๋อสุขภาพเขาก็ดีนะเพื่อนบ้านเขาก็ได้เอาลูกหลานเขาก็กินได้สุดท้ายมันเป็น educate จากการเห็นด้วยตัวเองว่าเขาทำแล้วเขาได้อะไรแล้วเขาไม่ทำแล้วเขาจะเสียอะไรรวมถึงผลกระทบอื่นๆที่ตามมาหลังจากนั้นนะคะเขาจะรู้เรื่องหมดเลยว่าคำว่าเกษตรอินทรีย์คืออะไร
0: ถ้าจะพูดให้เข้าใจง่ายๆมันก็คือผักประเภทที่มีความเป็นธรรมชาติสูงมากไม่มีการใช้สารเคมีใดๆเลยเป็นผักอินทรีย์จริงๆเหมือนเกิดจากธรรมชาติแบบเป๊ะๆเลยครับโดยจะเป็นผักที่เลี้ยงและโตขึ้นมาด้วยอาหารจากธรรมชาติล้วนๆปลูกในดินที่ปลอดสารเคมีใช้ปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอกจากธรรมชาติในการเพาะปลูกและเมล็ดที่ใช้ก็ไม่มีการตัดแต่งพันธุกรรมจึงเรียกได้ว่าเป็นการสร้างอาหารแบบธรรมชาติล้วนๆ 100% นั่นเองครับส่วนประกอบทุกอย่างจึงบริสุทธิ์ไม่มี

สารพิษต่างๆที่จะมาก่อมะเร็งให้คนที่กินยังไงล่ะครับการบริโภคผักอินทรีย์ในปริมาณที่เหมาะสมเป็นประจำจะช่วยทำให้ร่างกายมีสุขภาพที่ดีขึ้นทำให้ร่างกายแข็งแรงไม่เจ็บป่วยง่ายมีคุณภาพชีวิตที่ดีช่วยลดอัตราเสี่ยงของการเกิดโรคมะเร็งได้เพราะผักอินทรีย์จะมีสารต้านอนุมูลอิสระที่มากกว่าพืชผักทั่วไปช่วยลดอัตราเสี่ยงเด็กสมองพิการเด็กซนผิดปกติและโรคออทิสติกว้าวเป็นประโยชน์ที่เยอะมากนะครับสำหรับเด็กๆแล้วก็เมื่อเปรียบเทียบกับผักทั่วไปแล้วผักอินทรีย์จะมีวิตามินเกลือแร่เอนไซม์และสารอาหารรวมถึงสารต้านอนุมูลอิสระที่มีคุณค่ามากกว่าผักทั่วไปรสชาติของผักอินทรีย์ก็จะดีกว่าผักที่ปลูกกันทั่วไปถ้านึกไม่ออกให้ลองนึกถึงผลไม้ตามฤดูกาลกับผลไม้นอกฤดูกาลดูครับว่าผลไม้แบบไหนมีรสชาติที่ดีกว่ากันแม่นึกแล้วก็เปรี้ยวปากเลยครับอยากกินทุเรียนเล่นๆสักไร่สองไร่นะเนี่ย

0: น่าดีใจแทนเด็กๆโรงเรียนบ้านห้วยแฮ้วจริงๆนะครับที่ได้รับการดูแลเอาใจใส่ทุกกระบวนการเติบโตของชีวิตตั้งแต่ผู้บริหารโรงเรียนคุณครูบุคลากรผู้ปกครองและชาวบ้านในชุมชนทั้งใกล้และไกลไม่ใช่แค่ได้รับการศึกษาที่ดีเท่านั้นน้องๆยังได้รับโภชนาการที่ดีอาหารการกินที่ดีตลอดจนสภาพจิตใจที่ดีที่ส่งต่อกันมาจากผู้ใหญ่ทั้งหลายด้วยครับนี่แหละครับความเมตตาและโอบอ้อมอารีแบบคนไทยของเรา
1: คุณผู้ชมครับในการจะปรุงอาหารขึ้นมาสักจานหนึ่งสิ่งสำคัญที่สุดก็คงจะหนีไม่พ้นวัตถุดิบนะครับแต่วันนี้ชาวบ้านบ้านห้วยแฮ้วได้แสดงให้เห็นว่าอาหารจานสุกนั้นแค่วัตถุดิบไม่พอครับมีองค์ประกอบที่สำคัญมากไปกว่านั้นนั่นก็คือความปรารถนาดีที่อยากจะให้เด็กๆได้กินอาหารที่ปลอดภัยและมีคุณค่าทางอาหารครบถ้วนครับซึ่งสิ่งนี้จะเกิดขึ้นไม่ได้เลยถ้าหากขาดส่วนใดส่วนหนึ่งไปไม่ว่าจะเป็นผอ.ชูวิทย์ผู้ริเริ่มโครงการอาหารกลางวันสำหรับเด็กนะครับผอ.รัชภูมิผู้สานต่อครูแมวซึ่งเป็นผู้ดำเนินการมาตลอด4ปีพระอาจารย์และชาวบ้านที่สนับสนุนวัตถุดิบที่ปลอดภัยให้กับทางโรงเรียนและนี่คือนิยามของอาหารจานสุกของโรงเรียนบ้านห้วยแฮ้วแล้วคุณผู้ชมล่ะครับอาหารจานสุกของคุณคืออะไรวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: เอาวันนี้ทางการท่านให้มาย้ำกับพวกลูกว่าถ้าศาลตัดสินแล้วต้องจ่ายเงินคืนตามคำพิพากษานะ
1: แล้วถ้าเกิดจ่ายไม่ไหวทำยังไงดีอ่ะ
0: ลูกหนี้ยังมีสิทธิ์อุทธรณ์ขอปรับเงื่อนไขได้ภายใน1เดือนแต่ก็ขึ้นอยู่กับเจ้าหนี้ด้วย
1: แล้วถ้าปรับเงื่อนไขมันก็ไม่มีจ่ายจริงๆอ่ะ
0: เจ้าหนี้ก็จะตามสืบทรัพย์แล้วขอยึดมาขายท่อตลาดเอาเงินมาหักหนี้แทนหรืออาจจะอายัดเงินเดือนแต่ก็ไม่ได้อายัดทั้งหมดหรอกนะเงินเดือนและเบี้ยเลี้ยงชีพค่าล่วงเวลาเบี้ยขยันจะอายัดได้ไม่เกิน 30%
2: wow.
0: และยังมีสิทธิ์ขอลดจำนวนเงินอายัดลงได้แต่ต้องไม่เกินครึ่งหนึ่งของจำนวนเดิมแต่ขอเตือนเอาไว้ก่อนนะถ้าเองคิดจะโอนทรัพย์สินไปแอบไว้ถือว่ามีเจตนาซ่อนทรัพย์มีโทษถึงจำคุกเดียวนะ
1: ไม่กล้าคิดแล้วครับพ่อกำนันคุกรออยู
0: ่ถ้าอยากรู้เรื่องชัดๆก็ให้โหลดหนังสือแก้หนี้ครบจบในเล่มเดียวสแกน QR นี่เลยเล่มเดียวรู้เรื่อง

หรือไม่หากประชาชนได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากการใช้อำนาจทางปกครองตามกฎหมายหรือการดำเนินกิจการทางปกครองของหน่วยงานทางปกครองและเจ้าหน้าที่ของรัฐและประสงค์จะฟ้องคดีปกครองสามารถยื่นคำฟ้องต่อศาลปกครองโดยทำเป็นหนังสือและใช้ถ้อยคำที่สุภาพทั้งนี้คำฟ้องไม่มีแบบฟอร์มบังคับแต่ต้องมีองค์ประกอบครบถ้วนได้แก่1. ชื่อและที่อยู่ของผู้ฟ้องคดี 2. ชื่อหน่วยงานหรือเจ้าหน้าที่ที่ต้องการฟ้อง 3. การกระทําที่ทําให้ผู้ฟ้องคดีเดือดร้อนเสียหาย 4. คําขอที่ต้องการให้ศาลสั่งโดยต้องเป็นคําขอที่ศาลสั่งให้ได้ตามกฎหมาย 5. ลายมือชื่อของผู้ฟ้องคดีข้อมูลฉับไวไขข้อข้องใจใส่ใจประชาชนสายด่วนศาลปกครอง1355

0: ฟู้ดเวิร์ควันนี้ผมจะพาคุณผู้ชมไปเที่ยวแล้วกินกันแบบจุกๆที่ชุมชนเมืองเก่าจังหวัดสุโขทัยครับพาไปล้วงเคล็ดลับการทำก๋วยเตี๋ยวสุโขทัยแท้ๆตามแบบฉบับชาวเมืองเก่าพร้อมพาไปรู้จักกับแกงไข่น้ำและต้มยำหยวกกล้วยที่บอกเลยครับว่าสูตรนี้ผมเองก็ไม่เคยกินมาก่อนเลยครับในทุกๆเช้าของชุมชนที่นี่นะครับจะมีกิจกรรมให้ชาวบ้านและนักท่องเที่ยวมารวมตัวกันใส่บาตรที่สะพานบุญวัดตะพังทองกันแบบนี้ครับอิ่มบุญกันแล้วต่อไปก็ได้เวลาอิ่มท้องแล้วล่ะครับวันนี้นะครับผมก็ได้แม่นีไกด์ประจำชุมชนพาผมไปท่องเที่ยวเมืองเก่ากันครับ
1: เดี๋ยวเราจะไปที่ตลาดอะไรครับวันนี
2: ้ตลาดวัดตะพังทอง
1: ทำไมปาท่องโกะที่นี่มันไม่เหมือนที่อื่นมันไม่ได้เป็นแบบคู่แต่มันเป็นแบบเป็นเกี่ยว
2: แบบว่า
1: อ๋อมันเป็นสไตล์ของที่นี่
2: เป็นสไตล์ของที่นี่
1: เอางั้นเอาชาร้อนสักแก้วนึงครับผมแล้วก็กับปาท่องโกะครับผมฮะอ๋อนี่เขาบอกเขาม้วนอย่าง
2: น
1: ี้อยู
2: ่นี่มาดูมาดินี่ดูตัวอย่างทำ
1: น
2: ี่
1: เด็กโกเกียวโกเกียว
2: นี่แหละเนี่ย
1: โกเกียวไม่มาเป็นคู่เขาหมุนแล้วปกติถ้าเกิดไม่ได้มาถ่ายรายการกับผมแม่ทำอะไรอ่ะ
2: แม่ก็วิ่งรถนั่นไงเดี๋ยวก็จะพาไปเที่ยวน่ะ
1: อ๋อแม่
2: ฟ้าน่ะรถตุ๊กๆไฟฟ้าน่ะ
1: อ๋อแม่ขับรถตุ๊กๆเหรออ้าวคุณผู้ชมนี่เราเจอตัวจริงไกด์ตัวจริงเลยขับรถตุ๊กๆพานักท่องเที่ยวเที่ยว
2: ใช
1: ่โอ้โหชั่วโมงหนึ่งก็ดูได้ทั่วเลยนะไปได้หลายที่นะ
2: ทั่วเลยในอุทยาน
1: ยอด
2: อ่าในอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย
1: เข้มข้นหวานมันถึงใจโหเกียวผมชอบกินแบบเนี้ยต้องบอกครับอร่อยมากคุณผู้ชมเพราะว่ากรอบนอกนุ่มในแล้วทอดใหม่ๆร้อนๆไม่อมน้ำมันหอมๆแบบนี้กินกับชาร้อนตอนเช้าหรือจะเป็นกาแฟ

0: แอร์โอวัลตินสุดยอดหมดเลยครับผมอันนี้คือขนมวงผมรู้จักครับบางคนเขาจะเรียกมันว่าโดนัทไทยนะครับทำมาจากแป้งข้าวเหนียวถูกไหมครับแม่แป้งข้าวเหนียวนะครับแล้วก็จะเคลือบด้วยน้ำตาลอันนี้ทำมาจากอันนี้น้ำตาลของแม่เป็นน้ำตาลมะพร้าวหรือน้ำตาลอ้อยครับอันนี้เป็นน้ำตาลอ้อยถ้าบางสูตรก็จะเป็นน้ำตาลมะพร้าวบางสูตรก็จะผสมเนื้อกล้วยก็มีบางสูตรใส่ทุเรียนก็มีปัจจุบันนะอันนี้อร่อยตรงที่มันมีงางากับน้ำตาลมันหอมคุณผู้ชมแบบนี้จานละเท่าไหร่ครับ
1: 20
0: จานนี้20บาทใช่ไหมครับแม
1: ่20
0: บาทถูกมากๆครับอันนี้ขนมอะไรครับคล้ายตาคล้ายขนมกล้วย
1: ขนมแตงไทย
0: ขนมแตงไทยเหรอ
1: แตงแล้วลูกขนาดนี้นะเราก็มาขูดแล้วก็ทำเป็นขนมแตง
0: ขนมแตงไทยขายยังไงครับเขาขายยังไง
1: ถามกระทง10บาท
0: โอ้โหงั้นต้องลองชิมนะครับขอจัดสักชุดนึงครับผมเนื้อมันจะคล้ายๆขนมกล้วย
1: ใช่
0: แต่ว่ากลิ่นมันจะหอมแตงไทยแล้วมันก็จะมีเนื้อแตงไทยอยู่ข้างในด้วยแต่มันนุ่มกว่าคุณผู้ชมเพราะว่าเนื้อแตงไทยมันจะไม่เหนียวเหมือนแป้งของเนื้อกล้วยโอ้โหผักพื้นบ้านเยอะจริงแล้วก็ถูกมาก10บาทนี่อันนี้ก็แบบหน่อไม้อันนี้หน่อไม้ป่าหรือเปล่าครับนี่หน่อไม้ป่าอย่างนี้ถาดละเท่าไหร่ครับแม
1: ่20บาท
0: ที่แวะนะไม่ใช่อะไรอันนี้อะไรอ่ะแม่
1: อ
0: ัน
1: นี้ไข่เน่า
0: ไม่กินเป็นไหมอ่ะ
1: กินเป็น
0: ผมกินไม่เป็นอ่ะ
1: เป็นกินได้อร่อย
0: โอเคงั้นลองชิมไข่เน่าดีกว่าแม
1: ่อร่อย
0: ดึงกระป๋องนี้ราคาเท่าไหร่ครับ
1: ราคา10บาท
0: รสมันเป็นยังไงอ่ะ
1: ลองดูที่อร่อยเหมือนกันอ่ะชาวบ้านเมืองเก่าที่เขาชอบกิน
0: อร่อยเหมือนกันนี่คือยังไง
1: อร่อยดี
0: อร่อยเหมือนกันนี่ดูมีพิรุษกินแปลกๆเน
1: า
0: ะ
1: กินแปลก
0: ๆมันเหมือนพุทราที่แบบสุกจนเละแล้วอ่ะ
1: ใช่
0: แต่มันไม่ได้เหม็นนะ
1: ไม่เหม็น
0: ทำไมเขาเรียกไข่เน่ามันก็ไม่ได้เหม็นเน่า
1: ชื่อมันมาอย่างนั้นอ่ะชื่อโบราณอ่ะชื่อชาวบ้านเขาเรียกกันแบบนี
0: ้แล้วปกติเขาไปทำอย่างอื่นได้ไหมนอกจากกินสดๆแบบนี
1: ้กินได้อย่างนี้อย่างเดียว
0: โอ้มีข้าวแกงด้วย
1: อันนี้มีแกงทุกอย่างนะอันนี้เป็นลู่นะลู่
0: คืออะไรครับแม่
1: ลู่คือเครื่องในอ่ะเครื่องในหมูนะแล้วก็ใช้เลือด
0: มันเหมือนลาบไหม
1: เหมือนลาบ
0: แต่มันเป็นแบบสุกใช่ไหมแล้วถ้าแบบดิบเขาเรียกอะไรก็ลู่เหมือนกัน
1: ลู่เหมือนกันเขาเรียก
0: ลู่ดิบงั้นถ้าสุกต้องลองครับถ้าดิบไม่กล้าครับผมรสมันเป็นยังไงประมาณลาบไหม
1: อร่อย
0: แม่อร่อยทุกอย่างเลย
1: อร่อยทุกอย่างของเมืองเก่านี่อร่อยทุกอย่าง
0: รสชาติเหมือนกินก๋วยเตี๋ยวเรือแห้งเพราะมันมีเลือดเหมือนน้ำตกอะเนาะ
1: ใช่
0: แต่ว่ามันจะปรุงรสจัดสมุนไพรมีรสเปรี้ยวมีรสอะไรด้วยจะบอกว่ารสมันจะไม่จัดเหมือนลาบแต่ว่าจะได้รสชาติของทั้งเลือดแล้วก็เครื่องในอะชัดเจนแล้วก็มีพวกสมุนไพรมาไว้แก้กลิ่นคาวโอ้มีกายศาสตร์นี่อันเนี้ยกินบ่อยมากน้ำพริก
1: ไม่ใช่อันนี้พุทรากวนพุทรากวนเป็นลูกพุทราลูกขนาดนี้พุทรากวน
0: ผมเคยกินน้ำพริกที่มันเป็นห่อแบบนี้
1: อ
0: ัน
1: นี้พุทรา
0: ตาย
1: แล้วกวน
0: อร่อยเพราะว่ามันมีเนื้อด้วยกัดไปมันจะกรุบหน่อยอันไหนอันนี้คือเมี่ยง
1: นั่นเมี่ยง
0: เป็นเมี่ยงแบบนี้ห่อเท่าไหร่ครับ
1: คนละ10บาท
0: เขาห่อใบตองไว้คุณผู้ชมอันนี้ผมไม่เคยเห็นละอันนี้แปลกอ๋อมีใบเมี่ยงอยู่แล้วก็เครื่องอันนี้ก็คือผสมไว้หมดแล้ว
1: ใช่อ๋อ
0: เขาทำให้ไว้เป็นคำแล้วคุณผู้ชมใน1คำมันจะมีใบเมี่ยงมีถั่วแล้วก็มีน้ำตาล
1: มะพร้าว
0: จะบอกว่าเคยกินใบเมี่ยงไปแล้วครั้งนึงเมื่อตอนที่ไปถ่ายป่าเมี่ยงที่ลำปางแต่ว่าไอ้เมี่ยงที่คลุกเขาแล้วมีน้ำตาลแบบนี้เป็นครั้งแรกหวานคือถ้าเป็นคนที่ชอบกินแบบพวกน้ำตาลอ้อยเป็นของหวานเล่นๆน่ะจะชอบเลยแต่ถ้าใครไม่ชอบหวานต้องกินแบบไม่ใส่น้ำตาลเพราะว่าเครื่องมันอร่อยคุณผู้ชมแล้วใบเมี่ยงที่เนี่ยเขาหมักแบบไม่เละมากไม่ได้ออกรสเปรี้ยวเกินนะครับเป็นแบบใบเมี่ยงหอมๆเฉยๆเวลาเคี้ยวแม่ครับผมว่าคนสุโขทัยนี่กินออกหวานใช่ไหม
1: ออกหวาน
0: อย่างร้านนี้นี่ขายน้ำตาลเลย
1: น้ำตาล
0: สีเทาๆนี่คือน้ำตาลอะไรครับแม่
1: น้ำตาลตะโหนด
0: น้ำตาลที่มาจากต้นตาลแท้ๆเหมือนน้ำตาลสดเลย
1: นั่นแหละน้ำตาลแล้วเขาก็จะมาเคี่ยวเนี่ย
0: อันนี้หายากแล้วมีที่แปลกกว่านั้นอีกคืออันนี้
1: อันนี้น้ำอ้อยเป็นน้ำอ้อยกะทิ
0: เป็นน้ำอ้อยกะทิหมายความว่าในผสมกะทิผสมอะไรไปแล้ว

0: เอาไปทำอะไรครับอันเนี้ย
1: ก็ไปทำขนมกินอย่างงี้ก็ได้ไปทำขนมก็ได
0: ้อ๋อกินแบบนี้เลยก็ได้
1: ได้
0: เอาครับงั้นลองหน่อยนะครับผม
1: แข็ง
0: กัดไม่เข้าอร่อยเหมือนท็อฟฟี่ที่มันห่อกระดาษสีๆอ่ะมันจะหนึบๆคุณผู้ชมแล้วมันหอมงาเหมือนขนมโบราณเลยไหนลองชิมอันนี้บ้างอันนี้คือน้ำตาลตะโนดจริงๆที่ทำมาจากน้ำตาลสดเลยเหมือนเรากินน้ำอ้อยที่เป็นก้อนแต่ว่ามันจะเป็นกลิ่นของตาลไงแต่ความหวานอะไรคล้ายๆกันโอ้โหอันนี้อะไรครับคุณแม่
1: ข้าวเกี๊ยวว่าวอันนี้นะ
0: กำลังปิ้งร้อนๆเลยอ่ะ
1: ปิ้งแล้วอร่อยเนี่ย
0: ขายเขาขายยังไงครับเนี่ย
1: อันละ10 บาท
0: คุณสุขไทยกินหวานขนาดเขาเกี๊ยวว่าวยังออกหวานเลยขอบมันจะเค็มๆหนึบๆแล้วตรงกลางอ่ะมันจะกรอบอร่อย
1: แล้วใส่หวานด้วย
0: ใส่หวานนะครับคนสุขไทยใส่หวานเหรอแม่
1: ใส
0: ่ต่อครับแม่โอ้ที่นี่เรื่องขนมนี่เยอะมากจริงนะที่นี่เยอะอันนี้อะไรครับ
1: เขาเรียกขนมไข่เต๋านะอันนี้เขาเรียกขนมไข่สวรรค์อันนี้ลูกตุย
0: วันนี้ไม่รู้จักเลยหน้าตาเหมือนซาลาเปาทอด
1: ซาลาเปานั่นแหละ
0: แต่เขาเรียกลูกตุยอยากชิมอันนี้ดีกว่าลูกตุยอ่ะผมว่ามันแปลกอ่ะเอาลูกตุยด้วยเอานี้ด้วยเลยดีกว่าอันนี้ไข่เต่า
1: ไข่เต่า
0: ไส้เหมือนนี่ลูกชุบถั่วกวน
1: ใช่นั่นแหละอันนี้ไม่มีไส้นะ
0: ไข่หงเนี่ยมันจะเหมือนไส้ขนมเทียนคือมันจะมีถั่วแล้วมันก็จะมีพวกแบบพริกไทยให้เผ็ดร้อนแต่เนี่ยไข่เต๋าเนี่ยเป็นแบบไม่มีไส้อันนี้ไม่ค่อยเคยกินเท่าไหร่อันนี้ทำย่างอันนี้ให้น้ำตาลมันเคลือบสวยๆเนี่ยมันจะเหมือนกับปลาต้องโกกรอบๆแล้วมันเคลือบน้ำตาลนะคล้ายๆกันแต่ว่าอันนี้มันนุ่มมันกรอบนอกนุ่มในแล้วมันจะกรอบไปหมดเลยโอ้โหอันนี้อะไรครับน่ากินมากเลยแม่อ
1: ันนี้กล้วยปิ้งยัดไส้นะเขาเรียกกล้วยปิ้งยัดไส้ใส่มะพร้าว
0: อันนี้ข้าวเหนียวปิ้ง
1: อันนี้ข้าวเหนียวปิ้ง
0: อันนี้ก็คือกล้วยปิ้งแต่ว่ามันมีมะพร้าวอยู่ตรงกลางหรือเอามะพร้าวไปทำอะไรมาก่อนครับ
2: มะพร้าวเอาไปกวนแบบใส่น้ำตาลแล้วก็กวนนานๆแล้วก็มันจะเหนียวค่ะมันจะหวานหอม
0: เหมือนมะพร้าวเชื่อมเนาะ
2: จ้า
0: ตัวกล้วยนี่ก็ไปชุบน้ำมาก่อนไปชุบน้ำปรุงรสใช่ไหม
2: ชุบน้ำมาย่างไฟอีก
0: มันถึงอร่อย
2: ค่ะ
0: ไอตัวน้ำที่ชุบกล้วยมีอะไรบ้างครับแม
2: ่น้ำจิ้มก็มีกะทิมีเกลือแล้วก็มีน้ำตาล
3: เห็นของอร่อยเยอะแยะขนาดนี้น่าเสียดายครับที่ไข่ดาวไม่ได้มาด้วยไม่งั้นคงได้กินจนพุงกลางแน่นอนครับของอร่อยประจำจังหวัดสุโขทัยยังไม่หมดเพียงแค่นี้นะครับเพราะร้านที่เรากำลังจะไปต่อเขาบอกว่าเป็นของขึ้นชื่อของจังหวัดสุโขทัยกันเลยทีเดียวครับ
1: มาสุโขทัยต้องมากินก๋วยเตี๋ยวสุโขทัยอย่างนั้นมาไม่ถึงสุโขทัย
0: ความอร่อยก๋วยเตี๋ยวสุโขทัยเนี่ยอันดับหนึ่งคือต้มยำต้องเป็นมะนาวแท้ถั่วลิสงต้องคั่วใหม่ๆโอ้หวานนำเปรี้ยวตามกลมกล่อมด้วยน้ำซุปเครื่องแน่นๆไม่ว่าจะเป็นถั่วฝักยาวหมูสับถั่วลิสงพริกป่นผักชีฝรั่งซอยครบถ้วนอร่อยครับ
3: คุณผู้ชมแปลกใจกันไหมครับว่าก๋วยเตี๋ยวแบบไทยๆอย่างก๋วยเตี๋ยวสุโขทัยทำไมถึงมีหมูแดงซึ่งเป็นอาหารจีนผสมอยู่ด้วยแม่นีเล่าให้ฟังว่าในสมัยก่อนนะครับมีพ่อค้าชาวจีนเดินทางมาที่สุโขทัยแล้วได้นำหมูแดงมาเผยแพร่ทำให้ชาวสุโขทัยติดใจในรสชาติและความเข้มข้นของหมูแดงจึงนำมาใส่ในก๋วยเตี๋ยวสุโขทัยให้เราได้กินกันจนถึงปัจจุบันนี้นั่นเองครับ
0: รู้สึกผิดอ่ะแม่ไม่กินด้วยกันเหรอ
1: กินไปซิมเดี๋ยวแม่กินทีหลังก็ได้ไม่เป็นไรเดี๋ยว
0: กินด้วยกันไหม
1: ไม่ละอ่ะเดี๋ยว
0: ไม่จะได้หารเท่าไงโอ้อร่อยขนาดนี้คุณแม่แค่ชิมอย่างเดียวไม่พอต้องขอไปดูวิธีทำเดี๋ยวไปบุกในครัวกันเลยครับสวัสดีครับแม่สวัสดีครับผมเวลาเรามากินก๋วยเตี๋ยวสุโขทัยเราไม่ต้องสั่งว่าต้มยำใช่ไหมเพราะว่าเขาปรุงอยู่แล้วก็คือสั่งก๋วยเตี๋ยวสุโขทัยเส้นอะไรได้เลย
4: ได้เลย
0: งั้นเอาเส้นเล็กน้ำไม่ใส่น้ำ
4: เติม
0: ใหม่มงเอาใหม่งั้นแม่เอานี้ดีกว่า
4: เส้นเล็กแห้งสุโขท
0: ั
4: ย
0: เส้นเล็กแห้งสุโขทัยแต่ใส่น้ำด้วย
4: มันไม่เหมือนกันนะคือแห้งก็คือแห้งอะค่ะ
0: เอานะเอาเส้นเล็กนะผมล้อเล่นด้วยอันดับแรกเอาเส้นลงไปลวกใส่ผักลงไปผักก็มีถั่วฝักยาวทำไมก๋วยเตี๋ยวสุโขทัยต้อง

0: เป็นถั่วฝักยาวอ่ะแม
1: ่ก็สูตรดั้งเดิมไงฮะสูตรโบราณไงฮะ
0: ครับแล้วก็ไม่ใส่ถั่วงอกเลยเหรอ
1: แล้วแต่ค่ะ
0: อ๋อแล้วแต่คน
1: ส่วนมากจะเป็นถั่วฝักยาว
0: ถั่วฝักยาวอย่างเดียวโอเคปรุงรสด้วยน้ำมะนาวต่อไปเป็น
1: กาดสับค่ะ
0: ผักกาดสับตั้งฉ่ายอ่ะเหรอ
1: ไม่ใช่ค่ะหัวใจโป้ค่ะเค็ม
0: หัวใจโป้เค็ม
1: แล้วเราก็เอามาล้างคั้น 3-4 น้ำมันถึงจะหายเค็ม
0: อ๋อเหมือนที่ใช้โป้ผัดไข่อันนั้นนะ
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วก็ปรุงรสสดๆด้วยน้ำตาลมะพร้าวถั่วลิสงคั่วใหม่ๆพริกป่นผักชีฝรั่งซอยแล้วก็หมูสับนั่นคือเครื่องแล้วก็หมูแดงหนังหมูนี่เราเอาไปทำอะไรมาครับ
1: อ๋อเอาไปต้มค่ะต้มใส
0: ่น้ำหมูแดง
1: น้ำหมูแดงค
0: ่ะอ๋อใส่ในน้ำหมูแดงก็เหมือนหมูแดงเลยมันก็จะมีรสชาติด้วยแล้วก็สีสวยด้วยหลังจากนั้นก็ใส่น้ำซุปเสร็จแล้วครับก๋วยเตี๋ยวสุโขทัยสูตรโบราณแท้ๆครับผมคุณผู้ชมวันนี้เห็นวัตถุดิบที่น่าสนใจมากมายแล้วก็เลยเกิดไอเดียปิ๊งขึ้นมาในหัวนะครับอยากจะลองทำอาหารโดยที่ใช้ไอเดียจากก๋วยเตี๋ยวสุโขทัยเนี่ยจากผมจะเอาของที่เป็นเอกลักษณ์ของสุโขทัยมารวมกันให้เกิดเป็นอาหารจานใหม่ครับคุณผู้ชมเดี๋ยวลองขอวัตถุดิบคุณแม่ไปใช้กันดีกว่าครับผมวันนี้ก่อนที่เราจะไปทำอาหารกันเดี๋ยวแม่นีจะพาไปขับรถชมบรรยากาศของเมืองเก่ากันก่อนครับคุณแม่ครับปกติถ้านักท่องเที่ยวมาที่นี่ก็ต้องมานั่งรถไฟฟ้าแบบนี้ชม
2: ใช่ค่ะ
0: ตอนนี้เราอยู่ในอุทยานอะไรครับแม
2: ่อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยอันนี้เราก็จะมาไหว้พ่อขุนรามนะคะสมัย700ปีนี่นะเขามาถึงก็จะมากราบ
0: ไหว้ท่านอายุ700ปีแล้วครับ
2: 700ปีค่ะ700ปีแล้ว
0: ซึ่งที่นี่ก็ถือว่าเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำคู่บ้านคู่เมืองของสุโขทัยเลย
2: ใช่
0: อันนี้แค่จุดแรกก็ยังสวยงามขนาดนี้เดี๋ยวเราไปดูจุดต่อไปกันแม่นั่งแม่เดี๋ยวผมขับให้
2: ไม่เป็นไรเดี๋ยวแม่ขับเอง
0: แม่ไว้ใจผมเหรอ
2: ไม
0: ่ยกล้อเดี๋ยวยกล้อ อันนี้คือวัดมหาธาตุอันนี้ก็คือวัดตั้งแต่สมัยสุโขทัยจริง
2: สมัยสุโขทัยเวลาเขามีงานลอยกระทงเผาเทียนเล่นไฟเขาก็จะมีแสงสีเสียงในวัดนี้เลย
0: ที่นี่เลยใช่ไหมโอ้ก็บอกว่างานลอยกระทงสุโขทัยนี่ขึ้นชื่อ
2: ใช
0: ่โอ้สวยมากแม่นีบอกว่าพระองค์นี้เป็นพระเก่าแก่ตั้งแต่สมัยอยุธยาแล้วแต่ไม่มีการบันทึกชื่อเอาไว้ครับคุณแม่ครับที่คุณแม่พาผมมาดูตรงนี้เห็นเขาบอกว่าเป็นไฮไลท์ของที่นี่เลยคืออะไรครับผม
2: เจดีย์ดอกบัวตูม
0: อ๋อเป็นศิลปะในสมัยสุโขทัย
2: ใช่ค่ะอันนี้ก็จะเป็นเสาเป็นโบสถ์ของสมัยก่อนนะคะตอนเย็นเขาจะมาถ่ายรูปอะไรพระอาทิตย์ตกดินกันก็เพราะตรงนี้แหละ
0: ต้องตรงนี้เลยตรงนี้คือไฮไลท์ถ้าใครมาที่นี่ต้องแวะมาที่วัดมหาธาตุต้องแวะมาหาตรงน
2: ี้เลย
0: โอเคโอเคมาสักการะกันอีกแล้วต้องบอกว่าที่นี่นี่สายบุญนี่ห้ามพลาดเลยนะแม่นะใครชอบธรรมะธรรมโมต้องมาอันนี้โอ้โหนี่ก็สวยนะครับผมมาเมื่อกี้ต้องบอกว่าพระองค์ใหญ่เมื่อกี้เป็นแบบอยุธยาใช่ไหมครับผมถ้าดูดีๆนะคุณผู้ชมอันนี้คุณแม่บอกว่าอันนี้เป็นแบบสุโขทัยแท้ๆเลย
2: เป็นแบบส
0: ุ
2: โขทัย
0: จุดเด่นของพระสมัยสุโขทัยคือ
2: ก็หน้าอิ่มอ้วนแล้วก็หน้ายิ้ม
0: โอ้แบบใบหน้าใช่ใช่จริงใช่ไหมครับใบหน้าพระพุทธรูปแบบดูมีความสุขแสดงว่าคนสุโขทัยเป็นคนอารมณ์ดีมีความสุข
2: มีความสุข
0: มาเที่ยวที่นี่มีแต
2: ่ความสุข
0: โอ้โหสุดยอดเลยขายของเก่งด้วยแม
3: ่ของโบราณประจำเมืองสุโขทัยยังไม่หมดแค่นี้นะครับเพราะเดี๋ยวเราจะไปชิมอาหารโบราณจากแม่ครัวฝีมือเด็ดของจังหวัดสุโขทัยกันจะเป็นอาหารแบบไหนเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับ
0: สวัสดีครับสวัสดีครับผม
2: จ้า
0: แม่สำเริงหรือเปล่าครับผม
2: จ้าแม่สำเริง
0: โอ้โหเมื่อกี้แม่นีเขาบอกว่าถ้าอยากกินอาหารพื้นบ้านอร่อยๆให้มาหาแม่
2: จ้า
0: เดี๋ยวแม่จะพาไปนั่งกินที่พื้นบ้านเลย
2: จ้า
0: เอาจ้าอีก โอ้โหแม่ครับกำลังทำอะไรอยู่ครับ
2: ทำน้ำพริก
0: จะทำอะไรให้ชิมครับ
2: แกงไข่น้ำ
0: ผมอ่ะรู้จักแถวอีสานเรียกไข่ผํามันเป็นสาหร่ายชนิดนึงเวลากินไปแล้วมันจะเหมือนไข่ปลาก
2: ุ๊บกุ๊บ
0: แต่ทีนี้ในเครื่องแกงมีอะไรบ้างครับผมมาไม่ทันแม่ตําไปครึ่งทางแล้วมีอะไรบ้างครับ
2: ตะไคร้หอมแดง
0: หอมแดง
2: เทียมแล้วก็กระชาย
0: กระชาย
2: พริก
0: หัวกะทิลงไปไม่ต้องเยอะเอามาผัดพริกแกงก่อน
2: จ
0: ้
2: า
0: พอกะทิเริ่มแตกมันนิดๆใส่พริกแกงลงไปครับก็ค่อยๆดอกกะทิลงไปทีละน้อย ไข่ผําที่ได้มาแม่ต้องเอาไปลวกหรือไปทําอะไรมาก่อนมั้ยครับ
4: ไม่ทําอ่ะ
0: ก็นี่คือสดๆซื้อมาจากตลาดก็แบบนี้เลยเติมน้ํามะขามเปียกลงไปให้รสชาติเปรี้ยวนะครับผมคือมันต้องผัดให้เครื่องมันเข้าไปในไข่น้ําก่อนอ๋อแล้วก็เติมกะทิลงไปนะครับใส่ปลาย่างแม่แล้วน้ําปลาเล็กน้อยเพราะว่าตัวปลาย่างก็มีความเค็มอยู่แล้วเน
4: า
0: ะแล้วก็โรยด้วยต้นหอมผักชีขอชิมเลยนะครับแม
4: ่
0: คุณผู้ชมนึกรสชาติไม่ออกมันรู้สึกตื่นเต้นยังไงบอกไม่ถูกหืมข้าวสวยร้อนๆนะแม่คุณผู้ชมกลิ่นมันจะคล้ายกับขนมจีนน้ำยาเพราะมันมีกระชายกับกะทิแล้วก็มีปลาย่างแต่ความพิเศษของมันนะครับคือตัวไข่ผำอ่ะกินแล้วมันจะมันๆกรุบๆอร่อยมากเลยครับแล้วก็รสชาติของแกงนี้นะครับจะออกเปรี้ยวนำนะครับแล้วก็เค็มตามไม่หวานครับต้องบอกว่ากินกับข้าวอร่อยจริงๆผมว่ากินกับพวกผักสดเคียงนี้ก็อร่อยนะแม่ออกเผ็ดนิดๆกำลังดีอยากให้มาลองกันนะครับกับแกงไข่น้ำในแบบฉบับชาวสุโขทัยครับต่อกันอีกจานเลยครับผมอันนี้แม่จะทำอะไรให้ชิมครับ
4: ก็จะต้มยำหยวก
0: มีกะทิด้วยเหรอต้มยำ
4: อ
0: ุ้ยต้มยำไม่มีกะทิเงียบ ต่อ มีก็มีไม่เถียงก็ได
4: ้ขา
0: ตะไคร้ใบมะกรูดหอมแดงก็เหมือนเครื่องต้มยำทั่วไปนั่นแหละ แต่ว่าใส่ลงไปในน้ำซุปหยวกกล้วยอันนี้ก็คือข้างในของต้นกล้วยที่เราเลือกเฉพาะอ่อนๆมาไอ้กระดูกหมูนี่แม่ต้มใส่อะไรบ้างครับในน้ำซุปอ่ะ
4: มีเกลือนิด
0: เดี๋ยวผมจะฝึกภาษาสุโขทัยกับแม่สำเริงหน่อยคำอะไรที่ไม่เหมือนภาคกลางบ้างแม
4: ่ก็เสือเนี่ยเราเรียกเสือ
0: เสืออะไรนะ
4: เสือปูนั่งนี่แหละ
0: เสือมันหมายถึงสัตว์สิ
4: ไม่ใช่นี่เสือที่ปูนั่ง
0: อ๋อถ้าเกิดคนสุโขทัยเรียกเสือปูนั่งว่าเสือออกเสียงว่าเสืออ่ะแล้วถ้าเป็นสัตว์สีขาที่เป็นเสือออกเสียงไง
4: ก็เสือไปไกลไหนก็เสือ
0: แล้วถ้าเป็นเสือ
4: เสือเนี่ย
0: ถ้าเป็นเสือปูนั่ง
4: เนี่ยก็ไปเอาเสือปูนั่งมา
0: ออกเสียงเหมือนกันเลย
4: คล้ายๆก
0: ันใส่มะขามเปียกลงไปนิดนึงเอาเน้นหัวลงไปกะทิยังนึกภาพไม่ออกครับมีกระดูกหมูกับกะทิมันต้องเหมือนต้มข่าสิถ้าเป็นอย่างเงี้ย
4: นั่นแหละแต่เขาจะเรียกต้มยำหยวก
0: ทำไมอ่ะ
4: ไม่รู้ประเพณีเรียกกันมั้ง
0: เหมือนเสือกับเสือใช่ไหม
4: ใช
0: ่ก็ไม่รู้เขาทำไมเขาเรียกงั้น
4: ไม่รู้เหมือนกันเขาเรียกกันมา
3: จากนั้นก็ใส่พริกทอดปรุงรสด้วยน้ำปลาและผักชีฝรั่งซอยครับ
0: สุดยอดครับผมขอชิมเลยได้ไหมครับคุณแม่
4: ได้
0: โอเคว้าโหอร่อยคือกะทินี่มันแบบมันๆข้นๆเลยนะไม่ใช่กะทิแบบจางๆนะคุณผู้ชมอร่อยอร่อยแต่ต้องกินหยกกล้วยนะแม่เนา
4: ะ
0: จ้ะอืมโหหยกกล้วยอย่างเด็ดคุณผู้ชมมันรสชาติเหมือนต้มยำมันเปรี้ยวแต่มันมีความมันจากกะทิแต่ที่อร่อยคือหยกกล้วยมันจะดูดน้ำต้มยำเข้าไปอร่อยมากๆเลยแม่ยกนิ้วให้เลยครับสุดยอดวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณแม่สำเริงมากสำหรับสูตรอาหารพื้นบ้านของจังหวัดสุโขทัยต้องบอกว่าเป็น2จานที่ผมไม่เคยรู้จักมาก่อนแต่ได้กินแล้วประทับใจแบบสุดๆเลยครับขอบคุณครับคุณแม่ก่อนจากกันผมยังไม่เคลียร์เรื่องนี้เอาเสือมาหน่อยทีมงานมาเอาภาษาสุโขทัยเรียกว่าอะไรนี
4: ้เสืออ
0: ันนี้อันนี
4: ้เสืออ
0: ันนี
4: ้เสือ
0: ทำไมมันเป็นอย่างนั้นล่ะอันนี้มันต้องเป็นเสือแล้วอันนี้มันต้องเป็นเสือไม่ใช่หรอ
4: ก็ภาษาพ่อขุน
3: ตอนนี้ก็ถึงตาผมบ้างแล้วนะครับอาหารที่เราจะทำกันในวันนี้ผมบอกเลยครับว่าจะสามารถดึงเอกลักษณ์ของความเป็นสุโขทัยออกมาได้อย่างเต็มที่แน่นอนจะเป็นอะไรเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับ
0: วันนี้นะครับมาจังหวัดสุโขทัยแน่นอนว่าอาหารขึ้นชื่อของที่นี่ก็คือก๋วยเตี๋ยวสุโขทัยแต่มีอีกอย่างนึงที่คุณอาจจะไม่รู้นะครับอันนี้นะครับชาวสุโขทัยเรียกว่าข้าวแคบครับคุณผู้ชมทำมาจากแป้งข้าวเจ้านะครับแล้วก็มีการปรุงรสนะครับหลังจากนั้นเอาไปตากแห้งเขามักจะทำเอามาห่อเป็นเครื่องต่างๆแล้วก็รับประทานซึ่งวันนี้ผมเลยตั้งใจจะคิดอาหารจานใหม่นะครับที่ต้องบอกว่าใช้วัตถุดิบและให้เห็นความเป็นสุโขทัยแบบแท้ๆนั่นคือโลสุโขทัยครับผมโดยที่ผมจะเอาตัวแป้งข้าวแคบนี่แหละครับมาโรด้วยไส้นั้นคือเครื่องของก๋วยเตี๋ยวสุโขทัยครับเดี๋ยวมาดูวิธีการทำกัน อันดับแรกผมเตรียมถั่วฝักยาวก่อนนะครับผมจะหั่นแบบก๋วยเตี๋ยวสุโขทัยเลยนะครับคือหั่นแฉลบยิ่งเฉียงๆมากๆยิ่งดีนะครับนอกจากมันจะดูชิ้นใหญ่แล้วเวลารับประทานมันก็จะบางนะครับทำให้เรากินได้ง่ายขึ้นนะครับเสร็จแล้วก็นำถั่วฝักยาวที่เราหั่นเรียบร้อยแล้วไปลวกนะครับผมหลังจากนั้นเราก็จะมาเตรียมตัวหมูแดงนะครับโดยที่ผมจะหั่นหมูแดงให้เป็นเส้นนะครับหั่นตามขวางของเนื้อหมูนะครับมันจะได้ไม่แข็งเอาข้าวแคบนะครับจุ่มน้ำนิดเดียวนะครับเพราะว่าจุดเด่นของข้าวแคบในจริงแล้วมันคือเวลากินแล้วมันจะมีความเหนียวหนึบนะครับมันจะไม่ใช่นิ่มและขาดไปเลยนะครับผมก็จะเอาถั่วฝักยาววางลงไปนะครับแล้วก็หมูแดงครับหลังจากนั้นที่ขาดไม่ได้นั่นก็คือหนังหมูนะครับถ้าคุณผู้ชมทำเองนะครับก็แค่เอาหนังหมูไปลวกเฉยๆก็ได้นะครับไม่จำเป็นต้องใส่น้ำหมูแดงให้เป็นสีนี้ก็ได้ครับคุณผู้ชมอันนี้ผมก็จะเติมความหอมด้วยกระเทียมเจียวเข้าไปที่ไส้ข้างในสักหน่อยโรยผักชีฝรั่งที่ซอยลงไปแล้วลงไปพอม้วนเสร็จแล้วนะครับก็หั่นให้เป็นชิ้นพอดีคำแล้วจัดลงจานนะครับหลังจากนั้นก็ต้องมาเสิร์ฟคู่กับน้ำจิ้มสักนิดนึงนะครับซึ่งน้ำจิ้มนั้นผมก็บอกได้เลยว่าผมก็ได้ไอเดียมาจากรสชาติต้มยำของก๋วยเตี๋ยวสุโขทัยนั่นเองเดี๋ยวเรามาทำน้ำจิ้มกันเลยครับน้ำปลาประมาณครึ่งถ้วยตวงนะครับน้ำตาลมะพร้าวประมาณ1ก้อนแบบนี้เลยคุณผู้ชมหลังจากนั้นเคล็ดลับความอร่อยนะครับคือใช้น้ำซุปนะครับเป็นน้ำซุปของก๋วยเตี๋ยวสุโขทัยใส่ลงไปเล็กน้อยครับไม่ต้องเยอะจากนั้นเดี๋ยวเคี่ยวให้ได้ที่ครับหลังจากที่น้ำตาลละลายหมดแล้วนะครับก็ปิดไฟครับคุณผู้ชมแล้วก็ใส่พริกขี้หนูที่เราเตรียมไว้ลงไปครับแล้วก็บีบมะนาวลงไปนะครับให้เหมือนกับน้ำยำของก๋วยเตี๋ยวสุโขทัยเลยครับมีความหวานนำนะครับเปรี้ยวตามแล้วเค็มน้อยสุดครับคุณผู้ชมแต่งหน้าเพิ่มอีกนิดนึงให้หน้ารับประทานมากขึ้นนะครับด้วยถั่วลิสงป่นคั่วใหม่ๆครับแล้วก็โรยหน้าด้วยผักชีฝรั่งซอยครับแม่ดีครับเดี๋ยวลองชิมฝีมือผมดูจานนี้พอจะเสิร์ฟนักท่องเที่ยวให้เป็นจุดเด่นของสุโขทัยได้ไหมครับเชิญเลยครับผมเป็นไงแม
5: ่อร่อย
0: แปลกใหม่ดีไหม
5: ใหม่ดี
0: แม่คิดแล้วแม่พอจะเดาออกไหมว่ามันเหมือนกับอาหารอะไรของสุโขทัยเครื่องข้างในมันคืออะไรแม่ว่า
5: เครื่องในก็คือถั่วใช่ไหมหมูมันก็คือเขาเรียกอะไรอ่ะเดี๋ยว
0: ที่มีเส้นที่มีเส้นแล้วเราซดน้ำที่เราไปกินมาแล้วที่ร้าน
5: ก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวสุโขทัย
0: ต้องบอกว่ารสชาตินะครับมันก็จะเหมือนกับก๋วยเตี๋ยวนะครับเพราะว่าเครื่องข้างในมันก็คือเครื่องของก๋วยเตี๋ยวสุโขทัยถูกไหมครับแม
5: ่
0: ตัวน้ำจิ้มเนี่ยจริงๆมันก็เหมือนน้ำยำของก๋วยเตี๋ยวสุโขทัยก็คือเปรี้ยวเค็มหวานเผ็ดเล็กน้อยที่ต่างไปคือเปลี่ยนจากเส้นก๋วยเตี๋ยวมาเป็นข้าวแคบที่ห่อเพราะฉะนั้นมันก็จะคล้ายๆกับพวกโลหรือว่าพวกก๋วยเตี๋ยวลุยสวนพวกสลัดโลนะครับที่มีความหนึบๆที่แป้งหน่อยแต่ว่ามันได้รสชาติแบบความเป็นสุโขทัยแท้ๆเลยครับบอกเลยครับว่าจานนี้นะครับสามารถเอาไปปรับปรุงต่อยอดนะครับด้วยไอเดียของผู้ชมอาจจะสร้างเป็นอาหารที่เป็นอัตลักษณ์ในแต่ละชุมชนได้ลองเอาไอเดียลองเอาวิธีคิดลองเอาแรงบันดาลใจไปใช้นะครับไม่จำเป็นต้องทำเหมือนกันแค่ดูเราแล้วรู้สึกว่าคุณเกิดไอเดียแล้วอยากลุกขึ้นมาทำอาหารนั่นถือว่าดีมากๆนะครับผมแล้ววันนี้ต้องขอบคุณแม่นีมากนะครับที่พาผมเที่ยวสุโขทัยแบบเต็มอิ่มไม่ว่าจะเป็นสถานที่สวยๆอาหารอร่อยตลาดที่เต็มไปด้วยของมากมายและเรื่องราววันนี้บอกเลยว่าผมคุ้มจริงๆครับแม่นีขอบคุณมากครับ
5: ขอบคุณค่ะ
0: แม่แล้วเทปนี้จะเอาอะไรไปฝากลูกสาวดีอ่ะแม่เนี่ยผมไม่ได้มีอะไรฝากลูกสาวเลยแม
5: ่เอาการท่องเที่ยวของสุโขทัยก็แล้วกันไปเน
0: า
5: ะ
0: แม่ลูกสาวผมเป็นหมาแม่วันนี้ผมขอลาไปด้วยภาพน่ารักๆของตัวแสบทั้ง2คนเลยนะครับ

0: สวัสดีครับมาติดตามพยากรณ์อากาศประจำวันอาทิตย์ที่12กรกฎาคมกันนะครับเริ่มที่แผนที่อากาศและภาพถ่ายดาวเทียมเราก็จะเห็นว่าช่วงนี้มรสุมกําลังแรงพัดปกคลุมประเทศนะครับประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำอยู่แถวทางด้านประเทศเวียดนามตอนบนและสาเหตุเช่นนี้ทําให้คลื่นลมทางด้านทะเลดามันค่อนข้างแรงนะครับแล้วก็ฝนทางด้านตะวันตกของประเทศค่อนข้างเยอะนะครับเรามาดูพื้นที่เสี่ยงภัยนะครับก็จะเห็นว่าสิ่งที่เน้นจริงๆเนี่ยก็จะมีตกหนักถึงหนักมากเนี่ยทางด้านตะวันตกของประเทศนะครับพวกกาญจนบุรีระนองพังงาแล้วก็ทางด้านรับลมพวกจันทบุรีและตราดนะครับสำหรับคลื่นลมในช่วงนี้นะครับทางด้านทะเลอันดามันนะครับก็จะค่อนข้างแรงนะครับภูเก็ตขึ้นมา 2-4 เมตรกระบี่ลงไป 2-3 เมตรถ้ามีฝนเนี่ยก็จะมากกว่า3หรือ4เมตรได้นะครับอันนี้เรือเล็กงดออกจากฝั่งรวมทั้งอ่าวไทยตอนบนก็เช่นเดียวกันนะครับแต่สําหรับอ่าวไทยตอนล่างนะครับคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนเนี่ยก็มากกว่า2เมตรนะครับในช่วงนี้ก็มีประกาศเตือนของกรมอุตุนิยมวิทยานะครับมีผลกระทบจนถึงวันที่15เรื่องคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนมีฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันตกด้านตะวันตกของภาคกลางและภาคตะวันออกในเนื้อความเนี่ยก็พูดถึงมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยเนี่ยมีกําลังแรงนะครับทําให้คลื่นลมเนี่ยมันค่อนข้างแรงนะครับอาจจะมี 2-4 เมตรทางด้านทะเลอันดามันตอนบนได้นะครับอันนี้ก็ต้องระมัดระวังเรือเล็กงดออกจากฝั่งนะครับแต่สําหรับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมเนี่ยมีกําลังแรงนะครับก็ทําให้ฝนเยอะทางด้านตะวันตกของประเทศนะครับทางด้านตะวันตกของภาคกลางภาคใต้ฝั่งตะวันตกแล้วก็ภาคตะวันออกซึ่งเป็นด้านรับลมเนี่ยไม่มีฝนตกหนักถึงหนักมากได้นะครับโดยเฉพาะระนองพังงาจันทบุรีตราดและกาญจนบุรีสำหรับพายุบ่าวีนะครับก็ได้เคลื่อนขึ้นฝั่งแล้วนะครับเดี๋ยวต่อไปก็อ่อนกําลังลงเป็นพายุโซนร้อนและดิเพรสชันตามลําดับนะครับพายุนี้ก็ไม่ได้เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยนะครับอันนี้ก็เป็นแผนที่เสี่ยงภัยนะครับโดยส่วนใหญ่เนี่ยฝนก็ยังเน้นทางด้านตะวันตกของประเทศแล้วก็ทางด้านภาคตะวันออกที่เป็นด้านรับลมนะครับเนี่ยจะมีหนักถึงหนักมากได้เรามาดูพยากรณ์อากาศในรายภาคเริ่มที่ภาคเหนือภาคเหนือวันนี้ให้ฝน 70% อาจจะมีหนักบางแห่งนะครับส่วนใหญ่อยู่ทางด้านแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน่านอุณหภูมิสูงสุดโดยรวม 30-34 องศาเซลเซียสสำหรับภาคตะวันออกเฉียงเหนือวันนี้ให้ฝน 70% อาจจะมีหนักบางแห่งส่วนมากเน้นทางด้านหนองคายบึงกาฬสกลนครนครพนมมุกดาหารนะครับอุณหภูมิสูงสุดโดยรวม 28-34 องศาเซลเซียสภาคกลางวันนี้ให้ฝน 60% อาจจะมีหนักถึงหนักมากบางแห่งได้เน้นจริงๆก็จะเป็นทางด้านกาญจนบุรีนะครับจะมีหนักถึงหนักมากได้อุณหภูมิสูงสุดโดยรวม 31-34 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกวันนี้ให้ฝน 60% อาจจะไม่หนักถึงหนักมากบางแห่งได้โดยหนักมากเนี่ยจะเน้นทางด้านจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุดโดยรวม 30-34 องศาเซลเซียสสำหรับภาคใต้ฝั่งตะวันออกวันนี้ให้ฝน 40% อาจจะมีฝนตกหนักบางแห่งก็จะในทางด้านเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรอุณหภูมิสูงสุดโดยรวม 32-37 องศาเซลเซียสภาคใต้ฝั่งตะวันตกวันนี้ให้ฝน 60% อาจจะมีหนักถึงหนักมากบางแห่งได้โดยหนักมากเนี่ยก็จะในทางด้านระนองพังงานะครับอุณหภูมิสูงสุดโดยรวม 29-34 องศาเซลเซียสมากรุงเทพมหานครและปริมณฑลวันนี้ให้ฝน 70% นะครับส่วนใหญ่ก็เป็นช่วงบ่ายเย็นหรือหัวค่ำนะครับอุณหภูมิสูงสุดโดยรวม 33-34 องศาเซลเซียสจบการรายงานลักษณะอากาศจากกองพยากรณ์อากาศกรมอุตุนิยมวิทยาสวัสดีครับ
1: อุตุนิยมวิทยายุคใหม่แจ้งข่าวฉับไวใส่ใจปวงชน
2: ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ด็กๆรู้ไหมประธานาธิบดีจีนทูลเกล้าถวายเครื่องอิสริยาภรณ์รัฐมิตราภรณ์ในโอกาสเฉลิมฉลองครบ70ปีการสถาปนาสาธารณรัฐประชาชนจีนแด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี
1: หมายความว่าอะไรล่ะครับปู
0: ่ก็แปลว่าประเทศไทยและจีนเป็นมิตรกันมายาวนานมากน่ะสิเมื่อผู้นำทั้งสองประเทศมีความสัมพันธ์แน่นแฟ้นแบบนี้ประชาชนไทยและจีนก็เลยได้ประโยชน์จากความร่วมมือต่างๆมากมายเลยล่ะ
2: จริงด้วยหนูเองก็มีเชื้อสายจีนจากอากงของหนู
1: คุณตาผมก็เป็นคนจีน
0: สายสัมพันธ์ไทยจีนนั้นย้อนไปตั้งแต่สมัยเจ้านครอินสมัยอยุธยาโน่นน่ะเพราะท่านเดินทางไปยังนานกิ่งเมืองหลวงของจีนในสมัยนั้นด้วยพระองค์เองไทยกับจีนจึงได้เริ่มทำการค้ากันสมัยนั้นสินค้าจีนเป็นที่นิยมในอยุธยามากโดยเฉพาะอาหารจีนเครื่องเรือนและเครื่องถ้วย
2: อาหารจีนผมชอบอาหารจีนฮะอยากจะไปลองชิมอาหารจีนแล้วสิปิ๊งปองปิ๊งปอง
0: โอ้เลือดอะไร
1: ดีมากตะวันเอ้าไปกันเลยไก่แก้ว
3: ตลาดใหญ่ท้ายพระนครย่านในไก่พุทธศักราช1963รัชกาลสมเด็จพระนครินทราธิราช
1: เราโผล่มาที่ประเทศจีนหรือเปล่าตะวันภาษาจีนเต็มไปหมดเลย
2: ไม่รู้สิแม่อะดูนั่นมีคนกินข้าวอยู่เราไปถามพวกเขากัน
4: ฮะไอ้ย่าเสียงท้องร้องดังอย่างเงี้ยหิวใช่หรือเปล่าล่ะมาๆมาหาอะไรกินกันก่อนนะอาหารจีนของข้าขายดีที่สุดในอยุธยาเลยเชียวนา
1: อร่อยอร่อยจริงๆต้นตำรับจากจีนแท้ๆเลย
2: พวกพี่มาทำอะไรที่เมืองไทยเหรอคะ
4: กงของข้าน่ะตามเรือจากนครอิงกลับมาจากเมืองจีนต้องแรกก็ว่าจะกลับนะแต่ก็เพราะเจ้านครอินทำไมคนจีนอยู่อยุธยาได้อย่างสุขสบายข้าเลยตัดสินใจอยู่ที่นี่สนองพระเดชพระคุณพระเจ้าแผ่นดินไทยแทน
1: ถ้าไม่มีพวกพี่ชาวจีนเข้ามาไทยก็คงไม่ได้กินอาหารจีนอร่อยๆแบบนี้ในไทย
4: ที่นี่เราไทยจีนได้อยู่กันอย่างพี่น้องค้าขายด้วยกันช่วยเหลือซึ่งกันและกันมาตลอดตั้งแต่รุ่นกงของข้าแล้วละ
2: กันแล้วล่ะค่ะ
1: ขอบคุณสำหรับอาหารนะครับ
4: ไอ้ยายังมีของอร่อยอีกเยอะเลยนะ
2: เฮ้ยเราเข้าแม่เดี๋ยวไม่ทัน
1: ตะวันให้เราเข้ามาดีๆก็ได้ไม่เห็นต้องผลักกันเลย
0: เมฆไปนอนทำอะไรที่พื้นน่ะรีบลุกขึ้นมาเร็วๆจะได้ไปกินข้าวเย็นกัน
1: เมฆกินต่อไม่ไหวแล้วครับ
0: อะไรของเขาเนี่ย
5: เจ้านครอินเดินทางไปประเทศจีนตั้งแต่สมัยอยุธยาทำให้ชาวจีนเข้ามาอยู่ในไทยค้าขายได้อย่างมีความสุขเพราะพระมหากษัตริย์ไทยสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับจีนมายาวนานจนถึงปัจจุบันชาวไทยและชาวจีนจึงเป็นมิตรที่ดีต่อกันจนถึงวันนี้

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชดำริว่าพระธรรมเทศนาเรื่องสัมมาทิฏฐิตามพระเถราธิบายของท่านพระสารีบุตรเถระซึ่งเป็นพระนิพนธ์ในสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรนอกจากจะแสดงข้อธรรมะสำคัญอันเป็นแก่นคำสอนของพระพุทธศาสนาแล้วยังได้อธิบายถ่ายทอดเพิ่มเติมให้พอเหมาะพอดีแก่ความรู้ความคิดของคนในยุคปัจจุบันให้เข้าใจได้โดยสะดวกและแจ่มแจ้งจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รวบรวมพิมพ์เป็นหนังสือสัมมาทิฏฐิโดยทรงพระราชอุตสาหะตรวจทานต้นฉบับด้วยพระองค์เอง

0: มาทิฏฐิทะลุมิติมายาตอนที่56เวทนาตอนที่2
1: ถ้าพวกเจ้าสังเกตให้ดีๆก็จะพบว่าเวทนา3เป็นที่ตั้งของราคะโทสะโมหะอีกด้วย
2: เอ๊ะมันเกี่ยวข้องกันยังไงข้าไม่เข้าใจ
1: เดี๋ยวก็รู้เวลาเจ้ามีสุขเวทนาอย่างได้กินน้ำเย็นได้กินซาลาเปาอร่อยๆก็จะเกิดความรู้สึกสุขกายสุขใจยิ่งสุขมากก็ยิ่งติดใจอยากกินไปเรื่อยๆความติดใจนี่แหละคือราคะ
3: โอ้โหแบบนี้ข้าคงมีราคะมากกว่าใครเลยแน่
2: ๆรู้ตัวก็ดีแล้วเจ้าปัน
1: เวลาเจ้ามีทุกขเวทนาอย่างตอนที่กินอาหารอร่อยๆมากไปจนปวดท้องทำให้เกิดความรู้สึกทุกข์ทรมานไม่ชอบใจนี่แหละคือโทสะ
4: ไม่ใช่แค่ความโกรธแต่ความหงุดหงิดไม่ชอบก็นับเป็นโทสะด้วยสินะเข้าใจแล้ว
1: เวลาเจ้ามีอทุกขมสุขเวทนาอย่างตอนที่หลงคิดว่าไม่ชอบไม่อยากได้ไม่อยากมีนี่แหละคือโมหะจริงๆแล้วเป็นเพราะยังไม่มีปัญญารู้ว่าสุขทุกข์เป็นสิ่งไม่คงที่ไม่แน่นอน
5: โหเนี่ยเหรอเวทนา3
1: นี่แหละเวทนา3ที่ดูเหมือนเป็นแค่ความรู้สึกธรรมดาที่ใครๆก็เป็นกันทั้งนั้นแต่พวกเจ้ารู้ไหมว่าถ้าไม่มีเวทนาก็จะไม่มี5ด่านปฏิจจสมุปบาทที่เจ้าผ่านมาแล้วนั่นคือตัณหาอุปาทานภพชาติชรามรณะ
2: เอ๊ะเวทนาสำคัญยังไงทำไมถึงมีผลทำให้เกิดหรือไม่เกิดตัณหาอุปาทานภพชาติชรามรณะด้วยล่ะ
1: ลองคิดดูดีๆสิถ้าไม่มีเวทนาคือความรู้สึกเป็นสุขเป็นทุกข์หรือเป็นกลางๆไม่ทุกข์ไม่สุขก็ไม่สามารถจะเกิดตัณหาความทยานอยากได้เลยยกตัวอย่างเจ้าเกิดความรู้สึกเป็นสุขทุกครั้งที่ได้กินซาลาเปาอร่อยๆนี่คือสุขเวทนาเกิดขึ้นแล้วทำให้เกิดตัณหาความทยานอยากขึ้นต่อมาใจเหมือนติดปีกไปหาซาลาเปาที่เจ้าชอบเกิดเป็นกามตัณหาพอตัณหารุนแรงมากขึ้นก็เกิดอุปาทานความยึดมั่นถือมั่นในซาลาเปาว่าเป็นของ

0: รักของหวงของตนหรือเรียกว่ากามุปาทานความยึดมั่นอันแรงกล้านี้จึงก่อให้เกิดภพคือภาวะที่เราเป็นคนที่รักการกินซาลาเปาอย่างมากอย่างที่เจ้าเคยเล่นละครเวทีเป็นราชาซาลาเปานั่นไงเล่า
1: ข้าจำได้ข้าจำได้แล้วจากภพก็เลยต่อเนื่องไปเกิดเป็นชาติ
0: ใช่แล้วเมื่อเกิดภาวะที่มีตัวเราขึ้นมาแล้วก็จะนำไปเกิดเป็นปฏิสนธิวิญญาณเมื่อเราเกิดมาเป็นตัวเป็นตนแล้วสุดท้ายก็หนีความแก่ความตายคือชรามรณะไปไม่พ้น
2: โหอย่างนี้เองหรอกเหรอ
0: เจ้าก็เป็นเหมือนกันนั่นแหละเข็มทอง
2: เอ๊ะ
0: ตอนเจ้าเห็นตุ๊กตาสตรอเบอรี่บอยตัวใหญ่อยู่บนเมฆก็รู้สึกมีความสุขเลยเกิดสุขเวทนาพอรู้สึกสุขก็เกิดตัณหาความทะยานอยากบินขึ้นไปเอาตุ๊กตานั้นมาเป็นของตนเกิดเป็นกามตัณหาพอตัณหารุนแรงมากขึ้นก็เกิดอุปาทานความยึดมั่นถือมั่นว่าทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับสตรอเบอรี่บอยเป็นของรักของเจ้าทั้งหมดหรือเรียกว่ากามุปาทานความยึดมั่นอันแรงกล้าก่อให้เกิดภพคือภาวะที่เจ้าเป็นแฟนคลับของสตรอเบอรี่บอยแล้วก็ต่อเนื่องไปเกิดเป็นชาติชรามรณะตามลำดับนั่นแหละ
2: โอ้โห
3: ไม่น่าเชื่อว่าทุกด่านจะต้องสัมพันธ์กันหมดแบบนี้นะเนี่ย
0: นี่ล่ะปฏิจจสมุปบาทคือการอธิบายจับเหตุผลที่สืบเนื่องกันไปเหมือนอย่างลูกโซ่สืบเนื่องกันไปเป็นลูกๆรวมกันก็เป็นสายโซ่ทั้งเส้น
3: เวทนานี่สำคัญจริงๆด้วยถ้าไม่มีเวทนาสักอย่างก็ไม่ต้องเกิดมาไม่ต้องตายไปแล้วทำยังไงถึงจะไม่ให้เกิดเวทนาได้เนี่ย
0: ถ้าอยากรู้ก็ต้องออกเดินทางไปที่เมืองนามรูปแล้วเจ้าจะเข้าใจว่าการดับเวทนานั้นทำได้ยังไง
4: เอ๋เมืองนามรูป
0: ไม่ต้องสงสัยมากรีบออกเดินทางไปเถอะเดินตามทิศของดวงอาทิตย์ไปแล้วเจ้าจะเจอจุดหมายเอง
2: พร้อม

0: แต่วิชา
1: เอ๊ะเข็มทองร้องเพลงนี้อีกแล้วข้าฟังจนจะร้องตามได้อยู่แล้วเนี่ย
2: เดี๋ยวก่อนนะที่เข็มทองร้องมีคำว่าเวทนาผัสสะสลายตนะนามรูปมีคำว่านามรูปคือชื่อเมืองที่เราต้องไปนี่
1: จริงด้วยหรือว่านี่คือลำดับของด่านที่เราต้องเจอก่อนจะถึงนามรูปงั้นหรอ
3: จะยังไงก็เถอะตอนนี้ข้าร้อนแล้วก็หิวอีกแล้ว
2: ทุกขเวทนาเกิดอีกแล้วสิเจ้าปันเอานะเดี๋ยวก็หายอย่าไปใส่ใจมากจะได้ไม่ทุกข์มาก
3: โอ้ยทำได้ง่ายๆที่ไหนกันแล้วนั่นอะไรนะ
2: ข้ามองอะไรไม่เห็นเลย
1: เสียเจ้าปานเข็มทองพวกเจ้าอยู่ไหนกันเนี่ยได้ยินเสียงข้าไหม
3: อะไรนะข้าไม่ได้ยินเลยจะพูดอะไรนะโอ้ย
1: แย่แล้วตาก็มองไม่เห็นหูก็ไม่ได้ยินจมูกก็หายใจลำบาก
0: พวกเราต้องเกาะมือกันไว้ ไม่งั้นหากันไม่เจอแน่ยื่นมือออกมา
2: เจ้าปานใช่ไหมจับมือข้าไว้
3: อยู่ไหนอ่ะอยู่ไหน
2: มานี่สิ
3: เจอแล้ว
1: เข็มทองจับมือข้า

0: จอเป้าหมายแล้วอยู่บนต้นไม้จริงๆด้วย
1: บอกแล้วว่าพลังแห่งการสัมผัสระยะไกลของข้าไม่ผิดพลาด
2: เฮ้ยเจ้าหุ่นทั้ง6ของข้าก็ใช่ย่อยซะที่ไหนเฮ้ย

0: เห็นแล้วมีนักเดินทาง4คนหลงอยู่กลางทะเลทรายจริงๆด้วยนะเนี่ย
1: เจ้าได้รับรู้ไวเสมอเลยนะวิญญาณ
0: ก็แน่ละสิถ้าอายตนะภายในกับอายตนะภายนอกมาเจอกันอย่างตาเห็นรูปก็จะเกิดจักขุวิญญาณความรู้ทางตาขึ้นมาข้าก็ต้องออกมารับรู้การเห็นนี
1: ้เรื่องรับรู้ไวต้องยกให้เจ้าจริงๆนั่นแหละวิญญาณ
2: เจ้าหุ่นหูรับคำสั่งข้านำนักเดินทางทั้ง4ลงมาจากต้นไม้แล้วพากันกลับมาที่นี่โดยเร็วปฏิบัติ
3: ได้ยินแล้วได้ยินแล้วรับทราบปฏิบัติ
4: ได้ดมความคิด
3: งั้นเอาตามนี้นะ
4: จุ๊บจิ๊บ
5: ได้เลยบอก
6: ได้ได
4: ้ช่วยกันช่วยกัน
5: ได้เลย
4: ไหนดูสิไหนดูสิ
3: ยังมีชีวิตอยู่
4: ฟิตกลิ่นหอมน่ากินจังเลย
5: เดี๋ยวข้าลองกินดูสักคำดีกว่า
4: ดีดีดีข้าว่าดีดีดี
5: เห็นแล้วนึกถึงหมูเด้งขอลองกินหน่อยนะ
7: เจ็บนะใครมากัดพุงข้าไอ้ไอ้ช่วยด้วยอย่ากินข้าเลยข้าไม่ใช่ซาลาเปาเนื้อไม่อร่อยหรอก
5: นึกว่าเจ้าตายแล้วสิ
8: เสียงใครตะโกนซะดังลั่นเลยเอ้ยว้าโอ้ยนี่มันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยแล้วเจ้าหุ่นพวกเนี้ยมาจากไหน
9: เจ้าหุ่นทั้ง6จะพาศิลาและเพื่อนๆไปที่ไหนและภารกิจต่อไปคืออะไรกันแน่โปรดติดตามในตอนต่อไป

0: นาเกลือปัตตานีผืนนาที่เต็มไปด้วยเรื่องราวจากบรรพบุรุษส่งต่อมายังลูกหลานเชื่อมร้อยวิถีชีวิตเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรมเข้าไว้ด้วยกันจนเกิดเป็นเกลือหวานปัตตานีที่มีรสชาติกลมกล่อมไม่เค็มโดดมีความหวานที่ปลายลิ้นแม้จะมีสีขาวหม่นแตกต่างจากเกลือในพื้นที่อื่นก็ตาม
1: เกลือปัตตานีที่เราพูดกันถึงว่าเป็นเกลือวานีนะคะมันมีคำกล่าวของผู้สูงวัยในอดีตที่กล่าวว่ากาแกตานิงมานิสกาแกก็คือเกลือตานิงก็คือปัตตานีเนาะแล้วก็คำว่ามานิสที่แปลว่าหวานจริงๆมันเป็นคำเปรียบเทียบเปรียบเปรยมากกว่าค่ะว่าเกลือปัตตานีของเราเนี่ยมีรสชาติที่กลมกล่อมแล้วก็ไม่เค็มจนขมหรือไม่เค็มโดดมีความหวานที่ปลายลิ้นค่ะลักษณะของเกลือปัตตานีของเราเนี่ยเป็นเกลือ3น้ำที่เราพูดถึงว่าก็จะเป็นเกลือน้ำทะเล

0: น้ำเค็มเกลือน้ำกร่อยแล้วก็มีน้ำจืดที่เข้ามาผสมมาจากแม่น้ำปัตตานีแล้วก็แม่น้ำยะหริ่งเข้ามารวมกันในอ่าวปัตตานีแล้วในอ่าวปัตตานีเนี่ยเราจะใช้น้ำในอ่าวปัตตานีของเราในการทำนาเกลือค่ะ
1: ปัจจุบันยังมีการทำนาเกลือตามฤดูกาลแต่ก็เหลือคนทำไม่มากนักและที่สำคัญกรรมวิธีการทำนาเกลือที่นี่ยังใช้แรงคนเป็นส่วนใหญ่และปัญหาที่ชาวนาเกลือเผชิญคือเรื่องราคาและภัยธรรมชาติ
2: ก็คือแรกๆงั้นการที่ชาวนาลงนาก็คือลงนาคือตั้งแต่วันที่เรายกคันนาไปจนถึงได้ผลผลิตเมื่อได้ผลผลิตเมื่อไหร่คือชาวนาจะยกผลผลิตมาตั้งที่คันนาข้างบนที่เก็บเกลือแล้วก็พอเวลาเสร็จแต่ละวันเขาจะคลุมผ้าเลย1เพื่อ1กันฝน2กันฝุ่นกันอะไรมาปนเปื้อนเกลือนั่นแหละคือวิธีเก็บของเขาถ้าสมมติเราไม่เก็บนั้นพอเราโดนน้ำฝนปุ๊บเกลือมันจะละลายน้ำเลยก็คือเกลือกับน้ำจืดไม่ถูกกันปัญหาหลักๆก็คือถ้าเมื่อไหร่เกลือเยอะราคาต่ำถ้าเมื่อไหร่เกลือน้อยราคาสูงและอีกปัจจัยนึงคือ1ในวันไหนที่ชาวบ้านทำเกลือขึ้นมาได้ผลผลิตเมื่อไหร่วันไหนที่จะมีเทศกาลชาวบ้านช่วงนั้นเขาจะเริ่มขายเกลือจะเทขายเกลือกันแล้วก็อีกหลักนึงคือปัญหาหลักๆคือน้ำภัยธรรมชาติเราคือเราสู้อะไรไม่ได้แล้วคือยอมรับชะตากรรมตรงนั้นพักหลังจากเซนามิมาคือภัยธรรมชาติคุกคามภาคใต้เยอะมากเลยเหมือนชาวนาเกลือ4ปีไม่ได้ผลผลิตเพิ่งได้2ปีหลัง2ปีหลังมันได้แค่ปี66นั้นได้แค่20วันปีนี้ได้แค่40วันก็คือฝนตกตลอดปกติภาคใต้มันจะแล้ง6เดือนฝน6เดือนแต่ตอนนี้เหลือแรง4เดือนแล้วในแรง4เดือนภายใน4เดือนนั้น2เดือนแรกคือเราต้องทำกระบวนการเตรียมนาเตรียมอะไรก่อนได้ผลผลิตแค่เดือนเดียวเองพอเดือนที่4เริ่มฝนเริ่มเข้ามาเหมือนปีนี้ที่ว่าเราบอกว่าปีนึงทำเกลือ2รอบนี่แค่รอบเดียวเองรอบ2ทำอะไรไม่ได้มันประสบปัญหา
1: ชาวปัตตานีนิยมนำเกลือหวานมาเป็นวัตถุดิบในการประกอบอาหารแต่ก็ยังไม่สามารถช่วยเพิ่มรายได้จากการจำหน่ายเกลือได้อย่างแท้จริงวิสาหกิจชุมชนกลุ่มทำนาเกลือบานาจึงถือว่ามีบทบาทสำคัญในการออกแบบผลิตภัณฑ์จากเกลือหวานปัตตานีให้มีคุณค่ามากขึ้นและออกแบบผลิตภัณฑ์ให้มีความหลากหลายทั้งการอุปโภคและบริโภคซึ่งได้รับความสนใจทั้งจากคนในพื้นที่และนักท่องเที่ยวชาวมาเลเซียรวมถึงการนำไปอยู่ในส่วนประกอบของไอศกรีมจนเกิดเป็นไอศกรีมรสเกลือหวานปัตตานี
3: เดี๋ยวนี้จะเป็นผลิตภัณฑ์แรกก็คือจะเป็นเกลือบริโภคเสริมไอโอดีนเราจะมีทั้งบรรจุกระปุกก็คือ370กรัมราคาอยู่ที่49บาทแล้วก็จะมีเป็นกิโลค่ะกิโล1กิโลก็60บาทค่ะแล้วก็จะมีตัวนี้จะเป็นเกลือขมิ้นไว้สำหรับทาปลาคลุกไก่เนื้ออันนี้คือทอดได้เลยค่ะตัวนี้เราจะขาย100กรัมอยู่ที่50บาทค่ะเดี๋ยวนี้จะเป็นเกลือพริกไทยดำหมักเนื้อสเต็กก็คือเราจะใช้ปิ้งย่างได้ถัดไปจะเป็นเกลือบานาสปาขัดผิวค่ะเราจะมี2กลิ่นให้เลือกก็คือตะไคร้หอมกับดอกโมกอันนี้เราจะขายอยู่ที่200กรัม89บาทถัดไปก็คือจะเป็นเกลือหอมสปาเท้าเกลือปลาเท้าจะมี3กลิ่นก็คือกลิ่นจัสมินก็คือมะลิค่ะแล้วก็จะเป็นมิ้นท์ค่ะแล้วก็จัดไปซากุระค่ะ
1: แม้คนในภาคใต้จะใช้เกลือปัตตานีกันเป็นส่วนใหญ่แต่ด้วยรูปแบบการบริโภคเกลือที่เปลี่ยนแปลงไปทำให้เกิดคำถามว่าควรจะทำอย่างไรให้ลูกหลานชาวบ้านที่เป็นเด็กรุ่นใหม่มองเห็นคุณค่าของเกลือหวานปัตตานี
4: ในมุมผมก็คือว่าเกลือปัตตานีคงไม่ได้ไปแข่งในเชิงตลาดนะครับเพราะอย่างที่เราคุยกันว่าเกลือปัตตานีเป็นเรื่องของสินค้าหรือเป็นตัวเป็นผลผลิตของชุมชนที่มันมีความเฉพาะนะครับมันมีความเฉพาะแล้วความเฉพาะของมันที่มันเกิดขึ้นก็คือว่ามันไม่ได้มีเยอะนะครับฉะนั้นเราจะไปขายแข่งที่มีราคาถูกเนี่ยมันเป็นไปได้ยากนะครับฉะนั้นเราก็ต้องทําราคาของเกลือปัตตานีให้มันสูงแล้วก็มีค่าเท่ากับคุณค่าของมันที่มันมีอยู่ดำรงอยู่ในณปัจจุบันนี้นะครับผมคราวนี้การให้คนรับรู้ว่าฉันยินดีที่จะซื้อเกลือในราคาที่สูงกว่าท้องตลาดเนี่ยนะครับเราก็ต้องสร้างการรับรู้ให้คนเห็นคุณค่าของมันนะครับว่าเกลือปัตตานีมันทำยากนะครับมันไม่ได้มีเยอะนะครับในแต่ละปีมันก็

0: ก็ทำค่อนข้างลำบากนะครับต้องมีความยากลำบากในการทำต้องต่อสู้กับเรื่องของสภาพอากาศที่มันเปลี่ยนแปลงไป
1: ชาวนาเกลือบอกว่านี่คือนาเกลือผืนสุดท้ายของชาวปัตตานีที่เปรียบเสมือนน้ำหล่อเลี้ยงชีวิตของทุกคนดังนั้นการเพิ่มมูลค่าและคุณค่าของเกลือหวานปัตตานีอย่างรอบด้านพร้อมๆกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของชาวนาเกลือจึงถือเป็นเรื่องที่จำเป็นและสำคัญเพราะเกลือหวานปัตตานีเป็นส่วนหนึ่งของเศรษฐกิจชุมชนที่ยังได้รับการอนุรักษ์วัฒนธรรมวิถีชีวิตดั้งเดิมให้อยู่คู่กันต่อไป

0: โอ้ช่วงนี้พวกเราหลายคนโดนเจ้าหนี้ฟ้องดำเนินคดีจนมีหมายศาลมาถึงบ้าน
1: โอ้ยเรื่องใหญ่แล้วนะหมอกำนันนะ
0: อย่าเพิ่งตกใจเราต้องตั้งสติให้ดีเพราะศาลท่านเป็นเพียงคนกลางเวลาที่เราได้หมายศาลที่ต้องดูก็คือ 1. หมายเลขคดี 2. สถานที่นัดให้ไปศาลไหน 3. ประเด็นที่ถูกฟ้อง 4. จำนวนเงินที่ฟ้องตรงกับสัญญาไหมและ 5. เจ้าหนี้ฟ้องในระยะเวลาหรือเปล่า
1: โอ้ยไม่ขึ้นโลกขึ้นศาลมาด่ากลัวนะบอกกำนันนะ
0: จ้าก่อนนี่เปียกศาลท่านไม่ได้ดูแค่เรื่องเบี้ยวนี้
2: wow.
0: แต่ท่านดูความเป็นจริงด้วยนะที่สำคัญลูกหนี้เจรจาต่อรองการจ่ายหนี้ต่อหน้าศาลได้และส่วนมากศาลท่านก็จะช่วยไกลเกลี่ยให้แต่ว่าถ้าเราไม่ไปก็ถือว่าหนีศาล wow. เสียสิทธิ์หมดโอกาสที่จะต่อสู้ยังไงล่ะ
1: โอ้ยขนาดนั้นเชียวเหรอ
0: เออสิวะอย่าลืมนะพวกเราสำคัญมากเมื่อได้หมายให้ไปศาลกำนันหนวดขอเอาใจช่วยพวกเราทุกคนนะ

ชนยนต์วิถีรายการท่องเที่ยวแบบเท่ๆไปกับแอปพลิเคชันดีๆจากกระทรวงวัฒนธรรมครับและนี่เลยครับผมแอปพลิเคชันนะครับเที่ยวเท่ๆเสน่ห์เมืองไทยครับและวันนี้นะครับผมจะพาทุกคนนะครับผมไปเที่ยวชุมชนที่ผมภูมิใจนำเสนอมาครับเพราะว่าชุมชนนี้เนี่ยตั้งอยู่ในบ้านเกิดผมครับนั่นก็คือชุมช

0: 654 654ครับผมครบแล้วนะฮะตอนนี้เราก็อยู่ที่วัดภูสิงห์นะครับและวันนี้ผมนัดกับพี่คนนึงไว้นะครับเขาจะพาผมนำเที่ยวที่นี่นะครับผมเดี๋ยวไปเจอพี่เขากันเลยครับพี่ชมพู่สวัสดีครับ
1: สบายดีค่ะน้องเต๋า
0: โอ้สบายดีป่ะครับ
1: ดีใจหลายพ่อน้องเต๋าดีใจหลาย
0: ดีใจมากผมก็ดีใจได้กลับบ้านเกิดสักทีนะครับ
1: ตอนนี้เราอยู่ที่หลังเขาภูสิงห์แล้วค่ะสถานที่สำคัญศูนย์รวมจิตใจของชาวจังหวัดกาฬสินธุ์เรา
0: ผมต้องไปเจอบุคคลสำคัญด้วย
1: ใช่ค่ะ
0: ไปตัวเฮ้าครับ
1: ไป
0: เลยคร
1: ับ
0: ไป
1: นมัสการค่ะ
2: พระอาจารย์
0: ครับผมพระอาจารย์ครับผมพระอาจารย์ครับเต๋าอยากจะทราบประวัติความเป็นมาของพระองค์นี้ครับว่ามีเรื่องราวเป็นยังไงครับ
2: ฮะพระพรหมวิปโลนะฮะก็คือเป็นพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองของชาวจังหวัดกาฬสินธุ์เป็นพระพุทธรูปที่มีลักษณะที่ใหญ่องค์หนึ่งนะครับในระดับนะขนาดหน้าตัก10เมตร50เซนติเมตรนะแล้วก็มีความสูงอยู่ที่17เมตร80เซนติเมตรนะครับโดยรวมการสร้างองค์พระพรหมวิปโลหรือว่าชาวที่ชาวบ้านเรียกกันว่าหลวงปู่พระพรหมเนี่ยก็คือเพื่อที่จะเป็นขวัญกำลังใจให้กับชาวบ้านและหลังจากนั้นนะฮะหลวงพ่อพระครูสิริพัฒนนิเทศท่านก็ได้มีดำริในการก่อสร้างบันไดสวรรค์จำนวน654ขั้นเพื่อที่จะเป็นการถวายเป็นพุทธบูชาในปีพุทธชยันตีและก็รวมถึงความสะดวกในการที่จะให้พุทธศาสนิกชนเนี่ยเดินทางขึ้นมาจากข้างล่างขึ้นมากราบนมัสการพระพรหมวิปโล
0: ขอบพระคุณพระอาจารย์มากๆเลยนะครับผมที่ให้ความรู้เกี่ยวกับวัดแห่งนี้นะครับ
1: ขอบกราบขอบพระคุณค่ะ
2: เจริญพร

0: จากที่ได้มาเยี่ยมชมวัดภูสิงห์แล้วผมรู้สึกถึงบรรยากาศที่สวยงามของทั้งธรรมชาติวิวทิวเขาของจังหวัดกาฬสินธุ์และองค์พระพรหมภูมิปาโลทำให้ผมอยากจะใช้เวลาบนนี้นานๆเลยครับแต่ทริปนี้ของเราเพิ่งเริ่มต้นเท่านั้นเรายังมีจุดหมายต่อไปของเรารออยู่ครับ
1: ค่ะน้องเต๋ามาถึงแล้วค่ะวัดสักวันภูคุ้มข้าวนะคะเชิญค่ะด้านในเลยค่ะ
2: ครับนี่ไงวิหารหลวงพ่อบันดาลฤทธิผล
1: ใช่ค่ะ
2: แต่ชาวบ้านทำไมถึงเรียกว่าบันดาลนะครับ
1: เพราะบันดาลเป็นการเพี้ยนเสียงบันดาลก็กลายเป็นบ้านดาล
2: บ้านดาลเนี่ยเป็นบ้านดาล
1: เป็นหลวงพ่อบ้านดาลง่ายค่ะ
2: นี่ต้องขออะไรฮะขออะไรก็ได้เลย
1: ขอเลยค่ะน้อง

0: คัญที่พี่บอกกระดูกไดโนเสาร์ชิ้นแรก
1: นี่กระดูกไดโนเสาร์ชิ้นแรกที่เจอที่นี่
0: ที่หลวงปู่นิมิตเห็นแล้วก็ขุดเจอ
1: แล้วพบเยอะไหมครับ
0: พบเยอะมากค่ะ
1: เยอะมากนะ
0: เยอะมากแล้วเดี๋ยวพี่จะพาไปที่หลุมขุดค้นที่จะเป็นครอบครัวเลยนะคะที่ตรงนั้นมาถึงแล้วค่ะ
1: ครับผมนี่คือพิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์ภูกุ้มข้าวเดี๋ยวผมเข้าไปดูข้างในดีกว่าว่ามีอะไรเปลี่ยนแปลงหรือเปล่า
0: ค่ะเชิญค่ะน้องต

0: มพู่ครับผมจำได้ว่าจุดใกล้ๆแห่งนี้เนี่ยมีพิพิธภัณฑ์สิรินธรใช่ไหมครับ
1: ใช่ครับเป็นสวนเชื่อมโยงกัน
0: เดี๋ยวเราไปที่นู่นกันเลยไหมครับ
1: ไปเลยค่ะ
0: ไปครับนี่เราถึงแล้วนะครับพิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์นะครับผม
2: สว
0: ั
2: สด
0: ี
2: คร
0: ับสวัสดีครับท่านสมพลครับ
2: สวัสดีน้องเต๋าสวัสดีคุณชมพู่นะครับ
0: ครับผมคือพี่ชมพู่นี่พาท่านผู้ว่ามาแนะนำให้ผมเลยเหรอครับก็จะพาเที่ยวอย่างนี้เหรอ
3: ให้เกียรติ
0: โอ้โหเป็นเกียรติอย่างมากครับ
3: พาท
2: ั
3: วร์ค่ะ
2: นี่วันนี้นะเดี๋ยวจะได้เล่าให้น้องเต๋าเนี่ยทราบถึงประวัติความเป็นมา
0: ได้เลยครับงั้นเดี๋ยวไปเล่าข้างในไหมฮะตอนนี้แดดร้อนแล้ว
2: เดี๋ยวเราเชิญข้างใน
4: สงสัยครับว่าทำไมจากหลุมขุดเนี่ยถึงกลายมาเป็นพิพิธภัณฑ์อันใหญ่อย่างนี้ได้ครับ
2: ตรงนี้เขาเรียกว่าภูคุ้มข้าว
4: ครับผม
2: ภูคุ้มข้าวเนี่ยมีวัดอยู่วัดหนึ่งเรียกว่าวัดสักวันหลวงพ่อที่เป็นเจ้าอาวาสก็คือหลวงปู่หาท่านได้พบซากไดโนเสาร์ดึกดำบรรพ์ต่อมาเมื่อปี2538เนี่ยกรมสมเด็จพระเทพท่านทรงเสด็จมาเพื่อที่จะมาสำรวจซากไดโนเสาร์เนี่ยซึ่งตอนนั้นดูเหมือนจะมีอยู่จำนวน 7-800 ชิ้นด้วยกันจึงเป็นที่มาของการตั้งพิพิธภัณฑ์ขึ้นมาแล้วก็เมื่อประมาณเดือนธันวาคมปี2549กรมสมเด็จพระเทพท่านได้ทรงพระราชทานชื่อว่าพิพิธภัณฑ์สิรินธรนะซึ่งรวบรวมเรื่องราวของไดโนเสาร์ในพื้นถิ่นตรงนี้ไว้อย่างสมบูรณ์แบบเลย
0: พิพิธภัณฑ์สิรินธรเป็นแหล่งเรียนรู้เชิงประวัติศาสตร์ที่เปิดให้ประชาชนหรือนักเรียนนักศึกษาได้เข้ามาเรียนรู้เรื่องราวเกี่ยวกับโลกดึกดำบรรพ์บรรพชีวินวิทยาธรณีวิทยาโดยมีการจัดแสดงกระดูกหรือหุ่นจำลองของสัตว์โลกดึกดำบรรพ์ไว้จำนวนมากโดยแบ่งออกไปตามแต่ละยุคสมัยของโลกดึกดำบรรพ์

หลังจากชมพิพิธภัณฑ์สิรินธรกันไปแล้วนะครับตอนนี้ผมมาอยู่ที่ร้าน Good Day Riverside ผมพลาดไม่ได้เลยกับอาหารสดๆจากริมเขื่อนลำปาวแบบนี้ครับและเมนูขึ้นชื่อของที่นี่ครับมีกุ้งแม่น้ำปลาเนื้ออ่อนทอดกระเทียมต้มยำปลาคังร้านนี้บอกเลยว่าไม่แวะมาถือว่าพลาดมากแซ่บทุกอย่างเลยครับ

0: ครับ
1: ตอนนี้เรานั่งอยู่บนรถรางนำเที่ยวหรือรถไดโนพาล้อ
0: ไดโนพาล้อนี่จะพาผมไปล้อที่ไหนครับ
1: ก็จะล้อเข้าสู่ถนนไดโนโรด
0: ไอ้ยะโอ้ยข้างหน้ามีงานอะไรด้วยครับวันนี
1: ้อ๋อวันนี้เป็นวันที่จัดโชว์ต้อนรับปลัดกระทรวงวัฒนธรรม
0: ว้าวเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้ผมจะได้เจอท่านปลัดด้วยนะครับงั้นเดี๋ยวเราไปทักทายท่านปลัดกันดีกว่าครับผม
1: มาถึงแล้วค
0: ่
1: ะ
0: ไปกันเลยสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเดี๋ยวกินให้เต๋าด้วยนะวันนี้

0: ก่อนอื่นคงต้องขอแสดงความยินดีกับชุมชนคุณธรรมบ้านโนนบุรีจังหวัดกาฬสินธุ์ที่ได้รับการคัดเลือกเป็น1ใน10ชุมชนต้นแบบก็ขอขอบคุณแล้วก็ขอเป็นกำลังใจพร้อมค่ะที่จะสนับสนุนการดำเนินงานขอชื่นชมและขอแสดงความยินดีอีกครั้งหนึ่งค่ะ
1: ท่านประหลัดครับกับท่านผู้ว่าครับเดี๋ยวผมไม่ขอรบกวนเวลาแล้ว
0: คร
1: ับสวัสดีครับขอบคุณมากๆเลยนะครับเจอกันครับ
2: หลังจากเยี่ยมชมไดโนโรสและแวะทักทายท่านประหลัดแล้วพี่ชมพู่บอกผมว่ามีอีกหนึ่งสถานที่ที่เราจะพลาดไม่ได้นั่นก็คือวัดพุทธนิมิตภูข้าวซึ่งวิธีการไปก็ง่ายมากครับเพียงแค่เข้าแอปพลิเคชันเที่ยวเท่ๆเสน่ห์เมืองไทยเพียงกดไปที่แผนที่วัดก็จะนำเราไปสู่เส้นทางที่จะไปวัดครับวัดพุทธนิมิตนะครับเป็นวัดที่มีอุโบสถที่สวยงามมีการผสมผสานของหลายวัฒนธรรมมีโบสถ์ที่ทำมาจากไม้ใต้น้ำจากเขื่อนเก็บน้ำลำปาวที่นำมาแกะสลักได้อย่างสวยงามไฮไลท์ของที่นี่คือพระพุทธรูปสี่อิริยาบถที่ตั้งตระหง่านอยู่บนเขาถูกแกะสลักอย่างสวยงามต้องบอกคุณผู้ชมเลยครับว่าผมรู้สึกประทับใจที่นี่มากครับและนี่ครับพระพุทธรูปสายญาติตะแคงซ้ายของวัดพุทธนิมิตภูข้าวสันนิษฐานกันว่าเป็นสัญลักษณ์ของพระมหาโมกขลานะเถระเจ้าพระอัครสาวกเบื้องซ้ายของพระพุทธเจ้าซึ่งในช่วงประเพณีสงกรานต์ชาวบ้านก็จะเดินทางมาส่งน้ำกันอย่างล้นหลามเพื่อความเป็นสิริมงคลครับ
3: วิหารสังขานิมิตภายในประดิษฐานพระพุทธรูปขนาดเล็กจำนวนมากมีพระเครื่องนับพันองค์ติดประดับอยู่ดูสวยงามและเป็นอะไรที่แปลกตาสำหรับนักเดินทางแบบผมมากๆซึ่งเราไม่มีทางจะหาภาพแบบนี้ได้จากที่อื่นเลยนะครับ
1: ครับนมัสการหลวงตานะครับผมมีคำถามครับหลวงตาอยากจะทราบว่าเมื่อก่อนเนี่ยตรงนี้เป็นพื้นที่รกร้างและหลวงตาสร้างวัดนี้ขึ้นมายังไงครับ
4: ที่นี่ความลำบากมันสอนเราเพราะว่าเราไปบิณฑบาต
1: ครับ
4: ข้าวตกบาตร3ก้อนน้ำญาติโยมก็ต้องหาบมาส่ง
1: ก็เริ่มต้นตั้งแต่ปี
4: 30
1: ตอนเริ่มเนี่ยมีเหตุการณ์แปลกๆเกิดขึ้นไหมครับพระอาจารย
4: ์เพราะที่นี่มันเป็นวัดร้างแต่ภาษาไทยเขาจะเรียกว่าเฮียน
1: โอ้
4: เฮียนก็แปลว่าผีดุ
1: โอ้
4: สมัยก่อนนี้แถบนี้บ่าย4โมงนี่ไม่มีใครมาวัดนี
1: ้แล้วหลวงตาไม่กลัวหรอครับ
4: พระกลัวเป็นพระอิสระมาแล้วไม่กลัวอะไร
1: แล้วเราเคยเจอไหม
4: ปกติ
1: โอ้จริงเหรอ
4: เรื่องอย่างนี้ปกติ
1: แล้วปัจจุบันนี้ยังมีอยู่ไหม
4: มีไม่ไปไหนก็อยู่ด้วยกัน
1: แล้วครับอยู่ด้วยกันเขาผีดุไหมฮะ
4: เทวดา
1: อ๋อ
4: ที่เขาเป็นเทวดาเขาไม่ใช่ผี
1: เอาสรุปเขาเป็นเทวดา
4: เทวดา
1: อ๋อแต่คนมองว่าเป็นผี
4: ถูกคนทำไม่ดีเขาก็เลยเล่นงานเอา
1: แต่ถ้าคนทำดี
4: โอ้ก็นี่ที่เธอเห็น
1: โอ้เจริญเลย
4: นี่ไงที่เธอเห็นทั้งหมดเนี่ยเทวดาก็ช่วยอาตมาไม่ใช่อาตมาอาตมาไม่มีปฏิหาริย
1: ์ครับ

เย็นๆแบบนี้นะครับจุดที่สวยที่สุดที่จะเห็นแสงสุดท้ายของวันในชุมชนบ้านโนนบุรีแห่งนี้คือที่นี่เลยครับผมสะพานเทพสุดาเหมาะกับการปั่นจักรยานชมวิวแม่น้ำรับลมเย็นๆพร้อมทั้งชมภาพดวงอาทิตย์ที่กำลังจะลับขอบฟ้าไปเป็นภาพที่สวยงามและมีเสน่ห์มากๆของที่นี่เลยครับ

0: หลังจากปั่นจักรยานจนพระอาทิตย์ตกดินไปแล้วท้องผมก็เริ่มส่งสัญญาณบอกว่าถึงเวลาอาหารเย็นแล้วครับรออะไรกันอีกล่ะครับไปกันเลย
1: โอ้โหวันนี้มีมื้อเย็นด้วยนี่มีอะไรบ้างครับเนี่ย
2: อ๋อวันนี้มีปลาแรงสำหรับน้องเต๋านะคะก็คือมีแกงหน่อไม้ค่ะลูก
1: ครับผม
2: มีทอดปลาส้ม
1: วู
2: ้ค่ะแล้วก็มีลาบปลามีห่อหมกปลาค่ะแล้วก็ข้าวเหนียวค่ะมีข้าวเหนียวห่อนะคะ
1: คุณแม่แนะนำมาว่ามีโชว์ด้วยใช่ไหมครับ
2: มีค่ะลูกมีการแสดงของก้า
1: คุณแล้วโอ้ยผมอยากเบิ่งแล้วครับผม
2: เอาเลยลูกเอาเลยเอาเลย
1: เอาเลยไหมครับ
2: ค่ะเอาเลย
1: เอาเริ่มด้วยเลย
3: ลำลำดูกันไปเอ้าลำลำดูกัน

อนนี้นะครับผมอยู่ที่โฮมสเตย์หอมทรายอ้นนะครับเดี๋ยววันนี้ขอตัวไปพักก่อนเพราะเมื่อกี้ปั่นจักรยานมาปวดขามากๆเลยนะครับเพราะว่าพรุ่งนี้ผมมีนัดกับคนสำคัญนะครับผมเดี๋ยววันนี้ขอตัวไปก่อนนะครับบ๊ายบายกู๊ดไนท์ก็บอกว่ากู๊ดไนท์ไง

0: พร้อมแล้วครับผม
1: ไปเลย
0: ไปๆวันนี้เรานัดท่านนายกนะฮะเดี๋ยวจะไปอาหารปลาที่กระชังปลากันนะครับตามมาเลยครับไป
2: นี่เราจะไปที่ไหนครับนายก
3: ไปที่แพเลี้ยงปลาในกระชังเป็นปลานิลฮะชาวบ้านที่นี่เขาจะเลี้ยงปลาในกระชังกันค่อนข้างที่จะเยอะ
2: ครับ
3: ถือว่าเป็นอาชีพแล้วก็รายได้ของชุมชนเขื่อนลำปาว
2: อ๋อดีเลย

วันนี้เต๋าและแอปพลิเคชันเที่ยวเท่ๆเสน่ห์เมืองไทยโดยกระทรวงวัฒนธรรมขอส่งคุณผู้ชมกลับบ้านด้วยภาพแห่งความประทับใจจากบ้านนนบุรีอำเภอสาสขันจังหวัดกาฬสินธุ์ครับและอย่าลืมนะครับผมดาวน์โหลดแอปพลิเคชันเที่ยวเท่ๆเสน่ห์เมืองไทยที่จะนำทุกคนเนี่ยไปยวนวิถีอันมีเสน่ห์ทั่วไทยกันนะครับวันนี้นะครับผมก็ขอลาคุณผู้ชมนะครับผมเจอกันใหม่ที่ชุมชนหน้าจะเป็นที่ไหนอย่าลืมติดตามกันนะครับผมแล้วไปเที่ยวด้วยกันนะครับสำหรับวันนี้

0: ในทุกพื้นที่ของประเทศไทยมีประเพณีประจำปีที่คอยบอกเล่าเรื่องราวรากเหง้าความเชื่อและวิถีชีวิตของผู้คนบางประเพณีโด่งดังไปทั่วโลกแต่บางประเพณียังเป็นอันซีนที่รอให้เรามาสัมผัสเสน่ห์อันลึกซึ้งวันนี้ French Fry จะพาคุณไปรู้จักกับประเพณีไทยที่สืบทอดมายาวนานนับศตวรรษซึ่งเป็นเสน่ห์อีกมุมนึงของความเป็นไทยค่ะ
1: เริ่มต้นปีใหม่ไทยในช่วงกลางเดือนเมษายนของทุกปีตรงกับประเพณีสงกรานต์ประเพณีไทยอันงดงามที่ไม่ใช่เพียงแค่การสาดน้ำเพื่อความสนุกสนานแต่ยังสะท้อนคุณค่าของความกตัญญูกตเวทีของคนไทยต่อบรรพบุรุษโดยสงกรานต์ในประเทศไทยได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นรายการในบัญชีตัวแทนมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้จากองค์การยูเนสโกเมื่อวันที่6ธันวาคม2566จากฤดูร้อนสู่ฤดูฝนเป็นเวลาเริ่มต้นของฤดูการเพาะปลูกคนไทยโดยเฉพาะในภาคอีสานหรือภาคตะวันออกเฉียงเหนือนอกจากหาแหล่งน้ำตามธรรมชาติสำหรับทำเกษตรกรรมแล้วยังมีประเพณีบุญบั้งไฟที่แสนสนุกสนานเพื่อขอน้ำฝนจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ช่วยสร้างขวัญและกำลังใจในการดำรงชีวิตการอุปสมบทหรือว่าการบวชเป็นประเพณีสำคัญในการสืบทอดพระพุทธศาสนาให้อยู่คู่สังคมไทยผู้ชายที่บวชจะได้เรียนรู้พระธรรมคำสอนและยังถือเป็นการแสดงความกตัญญูต่อผู้มีพระคุณการบวชนิยมจัดขึ้นก่อนช่วงเทศกาลเข้าพรรษาซึ่งตรงกับช่วงเดือนกรกฎาคมของทุกปีเนื่องจากมีความเชื่อว่าพระสงฆ์ที่ได้บวชและอยู่จำพรรษาครบ3เดือนจะได้รับกุศลอย่างสูงหลังจากช่วงเวลาการเข้าพรรษาสิ้นสุดลงถึงช่วงออกพรรษาซึ่งตรงกับช่วงเดือนตุลาคมของทุกปีทุกพื้นที่ของประเทศไทยกลับมาคึกครื้นสนุกสนานอีกครั้งด้วยหลากหลายประเพณีทอดกฐินเป็นบุญใหญ่ที่ทำได้ปีละครั้งเท่านั้นค่ะเสียงกลองยาวสนั่นขบวนแห่คึกคักผู้ใหญ่และเด็กๆ เต้นยิ้มกันตลอดทางถูกก้าวย่างของขบวนกฐินเปี่ยมด้วยแรงศรัทธาในการบำรุงพระพุทธศาสนางานบุญตาลก๋วยสลากของชาวล้านนานำเครื่องทายทานใส่ก๋วยซึ่งเป็นภาชนะสารแขวนขึ้นสูงก่อนถวายให้ผู้มีบุญจับสลากชี้ให้เห็นถึงความศรัทธาและการร่วมแบ่งปันของคนในชุมชนหากคุณไปท่องเที่ยวทางภาคใต้มีประเพณีชักพระจังหวัดสุราษฎร์ธานีมีขบวนชักพระทางน้ำซึ่งหาได้ยากเรือพระที่ตกแต่งประดับประดาอย่างสวยงามประดิษฐานพระพุทธรูปแล่นไปกลางแม่น้ำตาปีสะท้อนแรงศรัทธาอย่างงดงามและด้วยวิถีชีวิตที่ผูกพันกับสายน้ำการแข่งเรือยาวเป็นอีกหนึ่งประเพณีที่สร้างสีสันให้ท้องถิ่นเรือแข่งแต่ละลำยาวกว่า20เมตรมีฝีพายนับ10ชีวิตต้องพายให้พร้อมเพรียงสามัคคีเป็นหนึ่งเดียวเพื่อคว้าชัยชนะมาครอบครองหลังจากนั้น1เดือนถึงเวลาของประเพณีลอยกระทงผู้คนต่างประดิษฐ์กระทงจากต้นกล้วยและดอกไม้อย่างประณีตงดงามโดยประเพณีลอยกระทงในบางพื้นที่อาจมีความพิเศษมากกว่าที่อื่นไม่ว่าจะเป็นการลอยโคมยี่เปงล้านนานับพันนับหมื่นลูกขึ้นสู่ท้องฟ้ายามค่ำคืนหรือประเพณีลอยกระทงเผาเทียนเล่นไฟที่จังหวัดสุโขทัยแสงไฟนับพันจะแต่งแต้มอยู่ตามโบราณสถานงดงามดั่งสวรรค์บนพื้นดินนี่คือเสน่ห์ที่ต้องเห็นด้วยตา

0: ุกปลายปีชาวม้งกลุ่มชาติพันธุ์หนึ่งทางภาคเหนือจะกลับหมู่บ้านเพื่อฉลองปีใหม่ในชุดประจำเผ่าที่ปักด้วยมืออย่างประณีตเสียงขลุ่ยเสียงเข่งหรือว่าแคนม้งและการละเล่นโยนลูกช่วงสร้างความอบอุ่นและความรักระหว่างหนุ่มสาว
1: ประเพณีไทยคือพลังอ่อนโยนที่ล้อมรวมผู้คนเข้าด้วยกันไม่ว่าจะเป็นประเพณีระดับชาติท้องถิ่นหรือของกลุ่มชาติพันธุ์ล้วนมีเสน่ห์และเรื่องราวที่รอให้เราไปค้นพบคุณล่ะพร้อมเปิดใจสู่มนต์เสน่ห์ของประเพณีไทยอันศิลป์แล้วหรือยัง

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการราชพฤกษ์ฟาสติ้งตอนที่แล้วเราได้เรียนรู้ความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตกับแหล่งที่อยู่อาศัยและการปรับตัวของสิ่งมีชีวิตกันไปแล้วนะคะวันนี้เราจะมาเจาะลึกความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งมีชีวิตกันนะคะจะเป็นยังไงนั้นติดตามกันเลยค่ะ
1: แหล่งที่อยู่อาศัยแต่ละที่จะมีสิ่งมีชีวิตหลายชนิดอาศัยอยู่รวมกันและต่างมีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกันเราเรียกว่ากลุ่มสิ่งมีชีวิตโดยสิ่งมีชีวิตที่อาศัยในแหล่งที่อยู่เดียวกันจะมีความสัมพันธ์กันเพื่อประโยชน์ในด้านต่างๆเช่นเป็นแหล่งอาหารเป็นที่อยู่อาศัยที่หลบภัยที่วางไข่และเลี้ยงดูลูกอ่อน
2: รู้หรือไม่สิ่งมีชีวิตหมายถึงสิ่งที่มีตัวตนมีทั้งที่สามารถเคลื่อนที่ได้และเคลื่อนที่ไม่ได้ต้องการอาหารต้องการที่อยู่สามารถสืบพันธุ์ได้และต้องใช้พลังงานในการดำรงชีวิตแบ่งได้เป็นกลุ่มพืชกลุ่มสัตว์และกลุ่มที่ไม่ใช่พืชและไม่ใช่สัตว์น้องๆรู้ไหมคะว่าสิ่งมีชีวิตต่างชนิดที่อาศัยในระบบนิเวศเดียวกันมีความสัมพันธ์ที่แบ่งเป็น3แบบได้แก่การได้ประโยชน์ร่วมกันการเสียประโยชน์และไม่ได้ไม่เสียประโยชน์อย่างเช่นภาวะได้ประโยชน์ร่วมกันของดอกไม้กับแมลงที่ต่างฝ่ายต่างได้ประโยชน์เพราะแมลงได้กินน้ำหวานจากดอกไม้และดอกไม้ก็ได้แมลงช่วยผสมเกสรภาวะอิงอาศัยหรือเกื้อกูลกันของกล้วยไม้ที่เกาะตามต้นไม้ใหญ่ที่กล้วยไม้ได้ประโยชน์และต้นไม้ใหญ่ไม่เสียประโยชน์อะไรภาวะล่าเหยื่อของนกที่กินหนอนซึ่งนกเป็นผู้ได้ประโยชน์แต่หนอนเป็นผู้เสียประโยชน์ถึงแม้น้องหนอนจะน่าสงสารที่ต้องถูกกินแต่เมื่อมีผู้ล่าย่อมมีผู้ล่าเพื่อความสมดุลและเป็นไปตามกฎของธรรมชาติใช่ไหมคะและนอกจากนี้ยังมีรูปแบบภาวะความสัมพันธ์อื่นของสิ่งมีชีวิตอีกได้แก่ภาวะพึ่งพากันภาวะปรสิตภาวะแข่งแย่งและภาวะเป็นกลางน้องๆลองออกไปสังเกตดูสิ่งมีชีวิตรอบๆบ้านดูกันนะคะว่าเราจะเจอความสัมพันธ์ในรูปแบบใดบ้าง
0: ศัพท์น่ารู้วันนี้ worm worm worm แปลว่าหนอน flower flower flower แปลว่าดอกไม้Orchid O-R-C-H-I-D Orchid แปลว่ากล้วยไม้นอกจากสิ่งมีชีวิตจะมีความสัมพันธ์กับสิ่งมีชีวิตด้วยกันในรูปแบบต่างๆแล้วสิ่งมีชีวิตยังมีความสัมพันธ์กับสิ่งไม่มีชีวิตด้วยหรือไม่เราจะได้มาเรียนรู้ในตอนต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: มือช้ำชองเรียกว่ากองอาสาจาม
1: เฮ้เฮ้เฮ้
0: ครั้งเมื่อตอนกรุงแตกชาวแขกไม่ครั้นคราม
1: เฮ้เฮ้เฮ้
0: อาสาสู้กู้กรุงศรีไม่หลบมาหนีบุกงานำ
1: เฮ้เฮ้

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: วันนี้เราก็มาอยู่กันที่ชุมชนบ้านครัว
1: ชุมชนบ้านครัว
0: ครับผม
1: เป็น
0: ม
1: ี
0: ประวัติความเป็นมาว่าที่เนี่ยเป็นชุมชนชาวแขกจาม
1: อ๋อเป็นชาวแขกจาม
0: ครับผมแล้วก็เขามีเอกลักษณ์เลยที่นี
1: ่คือ
0: การทอผ้าไหม
1: ทอผ้าแสดงว่าวันนี้คุณจะพาผมมาดูการทอผ้าไหมของบ้านครัวใช่ไหม
0: ต้องเห็นเขาบอกว่าตอนนี้เหลืออยู่
1: ที่เดียว
0: ที่เดียวใน
1: นั้นต้องรีบไปดูและช้าไม่ได้แหละ
0: ไป
1: ไป
0: ทางนี้ทางนี้ชาวมุสลิมจามเนี่ยนะขึ้นชื่อแล้วก็มีความสามารถในการทอผ้าไหมโดยเดิมทีเนี่ยทอใช้กันภายในครัวเรือนเป็นหลักและต่อมาก็ได้ทอลวดลายพิเศษเพื่อส่งถวายแก่ราชสำนักสยาม
2: จุดเปลี่ยนของชุมชนบ้านครัวและวงการผ้าไหมไทยเกิดขึ้นสมัยหลังสงครามโลกครั้งที่2เมื่อเจมส์เอสดับเบิลยูทอมสันเข้ามาทำงานร่วมกับชุมชนบ้านครัวและให้ชุมชนบ้านครัวเป็นแหล่งผลิตผ้าไหมภายใต้แบรนด์จิมทอมสันจนได้รับฉายาว่าราชาผ้าไหมไทย
0: โอ้โหจุดเด่นของผ้าไหมที่นี่นะคือเนื้อผ้าคุณภาพสูงเส้นไหมเนื้อแน่นละเอียดสีสวยสดคงทนและก็ยังคงขั้นตอนการผลิตรูปแบบดั้งเดิมไว้อย่างมั่นคงเลยตอนนี้ก็อยู่กับคุณลุงนิพนธ์มนูทัศน์นะครับวันนี้เราจะมาพูดคุยเกี่ยวกับผ้าไหมบ้านครัวกันนะครับมีความเป็นมาอย่างไรที่ไปที่มาอย่างไรของผ้าไหมบ้านครัวครับผม
3: ต้องย้อนไปอดีตสักนิดนึงก็ประมาณสัก234ปีที่เราได้มาตั้งรกรากอยู่ที่นี
1: ่
3: นะพวกเราก็เป็นแขกจามอิสลามอาศัยอยู่ที่กำปงจามที่ปากแม่น้ำโขงในยุคนั้นคือสมัยรัชกาลที่1
1: ครับ
3: ท่านยกทัพไปตีพม่าสมัยเรียกว่าสงครามเข้าทัพแล้วเราก็ได้ช่วยรบที่นั่นมาจนกระทั่งชนะสงครามแล้วพอท่านเสด็จกลับมาท่านก็เราก็อพยพตามมาด้วย
1: ครับ
3: ตั้งแต่ชั้นการที่1ก็ท่านก็มอบพื้นที่เราตั้งแต่สะพานหัวช้างจดวัดพายังตลอดแนวคลองแสนแสบให้เราตั้งรกรากอยู่ที่นี่ที่เราเรียกว่าบ้านแขกครัวเรามายกมาทั้งครอบครัวเลยปู่ย่าตายายยกมาหมดมาทั้งรกรากที่นี่แต่ขอเรียกบ้านแขกครัวพอสบายคุยมาแขกหายไปก็เลยแต่บ้าน
1: ครัวเลยกลายเป็นบ้านครัว
3: กันมาตั้งแต่นั้นในการทําผ้าไหมนี่เราก็เริ่มต้นในสมัยรัชกาลที่5
1: ครับ
3: ก็เอากี่เอาอะไรมาขุดค้นมาทางเรือมาเอาวัตถุดิบทางนู้นมาจากก่อนมาจากที่นู้นมาจากเขมรปดแล้วก็เริ่มทอกันมาแล้วก็ทอเป็นสโลงก็ขายไปทั่วไปละอาจจะสมัยก่อนนั้นในสมัยรัชกาลที่5เราจะมีเรือหรือเขาเรียกเรือเมขาวนะวิ่งจากน้องจอกผ่านมาผ่านมินบุรีผ่านมินบุรีผ่านกะปิมาแล้วไปหมดที่ปากคลองตลาดแล้วทางบ้านควรเอเทกมันก็ต้องผ่านด้วยใช่มั้ยประเด็นแล้วก็รวบรวมผ้าสโลงที่เราทอกันเสร็จในบ้านก็มาเป็นข้อเป็นกรรมแล้วก็นั่งเรือจะเรียกไปป่าแล้วเอาไปขายตามหัวเมืองต่างๆ
1: นั่งเรือเมไปขาย
3: นั่งเรือเมไปที่ปากคลองตลาดจากปากคลองตลาดก็สามารถไปอยุธยาบ้านแพนเจ้าเจ็ดอ่างทองนั่งเรือต่อไปสมัยก่อนโดยทางเรือหมดก็มีการค้าขายสมมติจะเป็นค้าขายโดยทางเรือทุกคนที่มาอพยพมาสมัยนั้นทุกบ้านจะทอผ้ากันหมดมันจะเป็นบ้านทรงไทยสูงและข้างล่างตั้งกี่แล้วก็ผู้หญิงจะทอผ้าตลอดแนวนั่นแต
1: ่ทุกบ้านเลย
3: ทุกบ้านเลยฮะ
0: นี่ลองจินตนาการเมื่อก่อนเวลาล่องเรือผ่านนี่สงสัยเสียงกี่น
3: ี่
0: ตกแตกตกแตก
3: มันจะไม่ดังเสียงนี้ตะกอนจะเป็นกี่กระทบ
1: กี่
3: ทอผ้าจะมีสองแบบคือกี่กระทบกับกี่กระตุกกี่กระทบอาจจะเห็นได้ตอนต่ำจังหวัดพวกนี
1: ้อย่างด้านหลังนี่คืออ
3: ันนี้เรียกกี่กระตุกกี่กระตุกเนี่ยพอคุณจิมเข้ามาปุ๊บความต้องการผ้าเนี่ยมันต้องเร็วขึ้นเพราะการทอกี่ทอมในวันเนี่ยอาจจะได้ไม่ถึงสัก2 5ผืนอะไรแบบนั้นสัก 2-3 เม็ดอะไรแบบนั้น
1: กี่กระตุกก็เร็วขึ้น
3: เร็วขึ้นวันนี้ประมาณสักเกือบ5เม็ด6เม็ดอะไรก็ว่ากันไป
0: คุณจิมที่เอ่ยถึงนี่คือคุณจิมทอมสันผ้าไหมที่เป็นมีชื่อเสียง
3: ระดับโลกที่นักวาดรู้จักแล้วมันเป็น King of Sin เนี่ยนะแกเข้ามาหลังสงครามโลกครั้งที่2แล้วแกก็เปลี่ยนแปลงจากการทำสโลงเนี่ยมาเป็นผ้าแบบสากลที่สามารถส่งออกไปนอกต่างประเทศได้ยุคแรก

0: ตัวอย่างไปทอนแบบนี้นะแต่ละบ้านแต่ละบ้านแต่ละบ้านจนกระทั่งมาถึงบ้านผมในบ้านสุดท้ายที่แกจะสั่งแล้วก็แกก็จะกลับไปทางหน้าบ้านครัวก็มีหน้าที่ทอนอย่างเดียว
1: ก็ทำตามออเดอร
0: ์ออเดอร์อย่างเดียวไม่ต้องไปทำให้ใครแล้วสัญญาว่าคุณจะไม่ต้องทำให้ใครนะมาทุกวันออเดอร์ทุกวัน
1: โอ้โห
0: ทุกวันแล้วก็ทอกันไปเรื่อยทอกันมาเกือบสิบ
1: ทำกันไปเรื่อย
0: ทำไปเรื่อยเสร็จก็ไปส่งเสร็จก็ไปส่งเสร็จไปส่งอยู่ตรงนี้วนกันไปอย่างเงี้ยเกือบสิบปีคุณคิดดูอ่ะก็แล้วกัน
2: ผ้าผืนนึงเนี่ยใช้เวลาทอนานขนาดไหนครับ
0: คือในยุคพวกเนี้ยอยู่ผ้าสโลงเนี่ยโอเคอาจจะประมาณสักวันนึงเพราะมันประมาณ
2: แต่ต้องคนที่คล่องแล้วนะต้องมีฝีมือ
0: ก็ส่วนมากก็เราก็มีความชำนาญแล้วในมันคล้ายๆเป็นภูมิปัญญาแล้วก็มันถ่ายทอดกันมาแต่ที่อยู่ที่เขมรแล้วก็พอมาตัวเลี้ยงก็ไม่ได้มีอะไรก็สืบต่อกันมาก
2: ี่รุ่นแล้วครับที่ทำ
0: ก็รุ่นแรกก็คือราชการที่5ใช่ไหม
2: ครับผม
0: การนั้นคือทำให้พระประมันสาทำทอในวังสระปทุมช้ามาก็นั่งเรือไปวังสระปทุมไม่ไกลจากนี
2: ้
0: เป็นแสนแค่นี้เองแสนขึ้นเรือไปก็ไปทอเสร็จแล้วเย็นก็กลับมาประมาณรุ่นที่สองก็คือคุณจิมเข้ามา
1: ลูกสองที่ทอให้จิม
0: คุณแม่ละรุ่นจิมรุ่นสองคือลูกรุ่นคุณแม่แล้วรุ่นจิมนะ
2: คร
0: ับ
2: ผม
0: พอคุณแม่ไปแล้วก็เต็มมากเหลือรุ่นผมกับรุ่นที่สามก็คือทอให้ได้วังก็คือทอให้พระเทพแล้วก็ทอให้พระราชินี
2: ให้สมเด็จพระพันปี
0: ด้วยนั่นแหละนั่นคือผลรุ่นที่3ใช่มั้ยรุ่นเสียคือรุ่นสาวถัดต่อไปจากรุ่นที่1มาจนรุ่นผมเนี่ยก็ระยะเวลาก็คือประมาณ130ปีแล้วที่ถ้าคำนวณดูนะภาษาพูดของเราเป็นภาษาจามโดยตรงไม่ใช่ภาษาเขมรที่พูดอยู่ในปัจจุบันนี้จะเป็นเค้าเรียกภาษาจามโดยตรง
2: ภาษาจามทุกวันนี้ยังมีใครพูดภาษาจาม
0: ตอนนี้ก็เหลือไม่กี่คนแล้ว
1: ต้องรุ่นเก่าๆจริงๆ
0: ต่างจริงเพิ่งจะตายไปมาแล้วนี่คนตอนแรกเราก็จะพยายามที่จะฟื้นขึ้นมาโอ้โหมันยากนี่คือประวัติของเราที่อยู่ตรงนี
2: ้แล้วเอกลักษณ์เด่นๆของผ้าไหมบ้านครัวเนี่ยคืออะไรครับผม
0: เอกลักษณ์ของเราพอเราตอนแรกมันก็ไม่ได้ถึงบอกเราจะบอกโดยตัวก็คือผ้าสโลงแหละคือเป็นเอกลักษณ์ของเราแต่เบอร์ผ้าสโลงเราผิดไปตอนนี้มันก็คงขายไม่ได้หรอก
2: คร
0: ับ นะเพราะไม่มีใครนุ่งสุนนท์นอกจากอิสลามเรานี่ไอการเปลี่ยนแปลงอะไรต่างๆแล้วก็ไอที่เราเก็บลายต่างๆของเราไว้ไม่ว่าจะเป็นเกล็ดเต่าก็ดีหางข้อลอกก็ดีอะไรก็ดีเนี่ยที่เราไม่ได้ให้ทางคุณชิมไปผมก็เอามาเลื้อยฟื้นขึ้นมา
1: ตอนนี้ก็ยังทำ
0: อยู่
1: ลายโบราณ
0: นะครับลายโบราณก็ถือว่าเป็นเอกลักษณ์ของเราไปเลย
2: คร
0: ับไม่ว่าจะไปที่ไหนจะบอกเกล็ดเต่าสวยๆดีๆก็
2: เกล็ดเต่าคือที่เป็นลายเหมือนตารางสี่เหลี่ยม
0: เรียกว่าตารางลุยวิตตองอะไรพูดง่ายๆเลยละอะไรลุยวิตตองนี่เลยแต่เราเนี่ยทำมาแต่สมัยรัชกาลที่ห้า
1: เราทำมาก่อนนานแล้ว
0: ก่อนของเราเนี่ยมาทำอันนี้ถือว่าเป็
2: นเอกล
0: ัก
2: ษณ์
0: ของเราหนึ่งแล้วบอกไปที่ไหนพระลูกฟูกอีกอย่างหนึ่งลูกฟูกก็ที่นี่คุณจิมก็เอาไปทำเหมือนกันแต่คุณจิมใช้เครื่องทอแต่เราใช้มือทอมันจะดูสลับต่างกัน
1: ผมอยากถามอีกนิดนึงว่าในย่านนี้เหลือกันอีกกี่ครัวเรือนที่ยังทำ
0: คือถ้ามาตั้งเดิมมาแท้กันเลยเหลือเจ้าเดียวแล้ว
1: เมื่อก่อนมีเท่าไหร
2: ่คุณลุงนิพนธ์เจ้าเดียว
0: เจ้าเดียวแต่ก่อนก็มีเกือบทุกบ้านแล้วที่ทำให้จิมก็ที่แท้ๆก็มีแปดท่าข้าวตระกูล
1: เลิกหมดแล้ว
0: ตอนนั้นก็ข้อเลิกกับแบบตอนนี้เหลือ
1: ที่บ้านเดียว
0: บ้านเดียว
2: ทีนี้เวลาผมเข้าใน Google เวลาพิมพ์ว่าผ้าไหมบ้านครัวก็จะมา
1: บ้านตรงนี้ที่เดียวเลย
2: ที่เดียวเลย
1: เพราะว่าที่อื่นเลิกหมดแล้วไง
0: ไม่มีใครอยู่แล้ว
1: ไม่มีแล้วแล้วก็ผมผ้าไหมเนี่ยเส้นไหมเนี่ยมันต้องย้อมสี
0: คือยุคแรกย้อมสีธรรมชาติพอคุณจิมเข้ามาแล้วก็แกก็มาเปลี่ยนเป็นสีเคมีแกสั่งสีมาโดยตรงแล้วก็ไปซื้อสีแกมาแล้วก็มาย้อม
1: แล้วไหมเนี่ยคุณลุงย้อมเองไหม
0: เราย้อมข้างบ้านก็คือย้อมมาในสมัยคุณแม่ละ
1: ก็ทำ
0: ก็ให้ย้อม
1: แล้วก็สั่งไหมมา
0: เราสั่งไหมมาจากจุนใช่ไหมบริษัทจุนไหมไทยเนี่ย
1: สั่งเป็นไหมดิบมา
0: ไหมดิบเข้ามาแล้วเราก็มาย้อมเองฟอกเองกรอเองแล้วก็ออกแบบเองหมดที่นี่หมด
1: มันก็จะดีนะมันจะได้สีที่เราต้องการนะ
0: ถูกต้องเราต้องทำ
2: เหมือนเราควบคุมได้ตั้งแต่กระบวนการเริ่มต้น
1: เลย
2: จนออกมาเป็นผ
0: ืนอันนี้
2: นะครับสำหรับวันนี้ก็ความรู
1: ้แน่นมากเลย
2: ครบถ้วนเกี่ยวกับผ้าไหมบ้านครัวนะครับต้องขอขอบพระคุณคุณลุงนิพนธ์มนุทัศน์เป็นอย่างสูงนะครับที่มาให้ความรู้วันนี้นะครับขอบพระคุณครับ
1: ขอบคุณครับ

0: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTVคลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเลือกที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
1: เรื่องมันนี่กับคนรุ่นใหม่

0: 9 3พลังมหัศจรรย์ได้เงินจากม้าพอดีเลยกดซื้อเลยดีกว่าไม่ได้เด็ดขาดนะต้องรู้จักเก็บเงินตั้งแต่ตอนนี้เลย
1: ใครนะ
0: มีถ้านายยังไม่เปลี่ยนนิสัยการใช้เงินแล้วก็เอางี้ตามมาฉันจะพาไปดูอนาคตที่จะเกิดขึ้นกัน
1: เดือนนี้เงินไม่พอใช้อีกแล้วนี่ตัวเราทำไมพอโตแล้วทำงานมีรายได้ยังปวดหัวกับเรื่องเงินของทองอีกล่ะ
2: นั่นสิทำไมถึงเป็นแบบนี
1: ้ถ้าผมไม่อยากให้อนาคตต้องปวดหัวกับเรื่องเงินแล้วควรทำอย่างไรล่ะ
0: ไม่ยากหรอกแค่เริ่มออมเงินตั้งแต่วันนี้แต่นายต้องรู้ก่อนว่าอะไรที่จะทำให้เงินของนายเติบโตสิ่งที่จะทำให้เงินของนายเติบโตมี3พลังด้วยกันนะพลังที่1คือพลังเงินต้นมันคือจำนวนเงินที่นายเก็บยิ่งเก็บได้เยอะยิ่งดีแต่ถ้านายมีเงินต้นน้อยก็ไม่ต้องกังวลแค่หมั่นเติมเงินต้นอย่างสม่ำเสมอก็มีโอกาสจะไปถึงเป้าหมายได้เหมือนกันพลังที่2คือพลังระยะเวลานายอาจจะเคยได้ยินที่เขาพูดกันว่าออมก่อนรวยกว่าคำพูดนี้ไม่เกินจริงระยะเวลาที่สามารถออมต่อเนื่องยิ่งนานยิ่งดีเมื่อนายนำเงินไปลงทุนผลตอบแทนจะค่อยๆเพิ่มพูนทบต้นทบดอกเพิ่มเงินให้นายอย่างคาดไม่ถึงเชียวล่ะพลังที่3คือพลังอัตราผลตอบแทนอัตราผลตอบแทนที่ได้รับยิ่งมากยิ่งดีเมื่อนำเงินต้นที่มีไปลงทุนให้ถูกที่เราจะได้ผลตอบแทนตามที่ต้องการและถ้านำทั้งเงินต้นและผลตอบแทนที่ได้ลงทุนทบไปเรื่อยๆตั้งแต่ตอนนี้อนาคตของนายก็จะกลายเป็นแบบนี้แทนถ้าเริ่มต้นเร็วเราจะมีพลังระยะเวลาเป็นตัวช่วยสำคัญที่ทำให้เงินของเราเติบโตถึงจะเริ่มจากจำนวนน้อยๆแต่ก็เติบโตได้ดีกว่าที่เราจะเริ่มต้นช้าเห็นไหมล่ะความสำคัญของ3พลังมหัศจรรย์คือพลังระยะเวลาและพลังอัตราผลตอบแทนเป็นเคล็ดลับที่ทำให้เงินโตขึ้นเริ่มออมเงินตั้งแต่วันนี้บวกกับเพิ่มเงินต้นขึ้นเรื่อยๆและรู้จักหาผลตอบแทนที่ดีอนาคตของนายปังแน่นอน

จริงๆแล้วทุกสิ่งทุกอย่างแม้แต่ตัวเราเองเราก็ไม่สามารถที่จะครอบครองได้ตลอดไปทุกสิ่งทุกอย่างเป็นอนัตตาอนัตตาคือไม่อยู่ในบังคับบัญชาที่เราจะสั่งการได้เราจะครอบครองสิ่งนู้นบังคับบัญชาสิ่งนู้นครอบครองสิ่งนี้บังคับบัญชาสิ่งนี้สุดท้ายแม้แต่ตัวเราเองเราก็ครอบครองไม่ได้ต้องจากไปเมื่อถึงเวลาอันควรเพราะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างมีมาแล้วก็จากไปนะถ้าเราไม่คิดอย่างนี้เราก็จะยึดติดกับการที่เราต้องครอบครองแล้วก็ยึดมั่นถือมั่นอาการอย่างนั้นก็เรียกว่าอุปาทานนะเพราะนั้นก็ให้พิจารณาว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันมีมาแล้วมันเกิดขึ้นมันตั้งอยู่แล้วก็ดับไปไม่มีอะไรจีรังยั่งยืนเพราะฉะนั้นไม่ควรยึดติดสิ่งใดๆทั้งสิ้นยึดมากทุกมากยึดน้อยทุกน้อยถ้าปล่อยวางได้ก็ไม่มีทุกเจริญพร

0: น้องๆคนไหนนะครับที่อยากรู้ว่าคุณหมอศัลยกรรมตกแต่งเนี่ยคืออะไรถ้าอยากจะเป็นเนี่ยต้องเตรียมตัวยังไงวันนี้ครับอาชีพนี้ทำอะไรจะบอกคนเองครับเพราะตอนนี้ผมอยู่กับคุณหมอบัวครับสวัสดีครับคุณหมอบัว
1: สวัสดีครับสวัสดีครับต้องท็อปครับหมอบัวนี่เป็นชื่อเล่นนะคร
0: ับ
1: ชื่อจริงคือนายแพทย์วิษณุโลศิริวัฒน์ครับ
0: ครับผม
1: ปัจจุบันดำรงตำแหน่งเป็นอาจารย์อยู่ที่ภาควิชาสัญญศาสตร์โรงพยาบาลศิริราชครับผมต้องบอกว่าภาควิชาสัญญศาสตร์นี่เป็นภาควิชาใหญ่คุณหมอทุกคนที่ถือมีดเนี่ยเราก็จะเรียกว่าหมอผ่าตัดหมอผ่าตัดหมอผ่าตัดหมดใช่ไหมครับ
0: ครับ
1: แต่ว่าศัลยกรรมเนี่ยมันมีหลายแผนกจริงๆอย่างศิริราชเนี่ยมีทั้งหมด11แผนกที่พี่ทำงานอยู่เนี่ยพี่เรียกตัวเองว่าเป็นหมอศัลยกรรมตกแต่ง
0: ตกแต่ง
1: ตกแต่งซึ่งเป็น1ใน11สาขาแต่ว่าตอนที่จบแพทย์ปุ๊บเนี่ยต้องเรียนต่อศัลยกรรมกับศัลยกรรมตกแต่งเนี่ยใช้เวลาทั้งหมดอีก6ปี
0: เรียนหมอ6ปีแล้ว
1: เรียนหมอ6ปี
0: แล้วก
1: ็ศัลยกรรมทั่วไป4ปี
0: 4ปี
1: ศัลยกรรมตกแต่ง2ปี
0: 2ปี
1: ก็12ปีใช้ทุนอีก1ปีเป็น13ปีใช้เวลาในการผลิตศัลยแพทย์ท่านนึงเนี่ยนานโดยเฉพาะศัลยกรรมตกแต่งซึ่งเป็นสาขาที่ใช้เวลาเรียนเรียกว่าเป็นหนึ่งในสาขาที่เรียนนานเกือบจะที่สุดในบรรดาศัลยศาสตร์เนี่ยนะครับ
0: ทำไมคุณหมอโบถึงตัดสินใจมาเป็นคุณหมอศัลยกรรมตกแต่งอะครับ
1: ครับถ้าย้อนไปเนี่ยตอนนั้นคำว่าศัลยกรรมตกแต่งเนี่ยในใจคิดว่าเป็นการผ่าตัดที่ไม่จำเป็นคิดอย่างนี้เลยนะครับเพราะว่าตกแต่งอะมันเหมือนความงามจนกระทั่งไปผ่านแผนกหนึ่งรักษามะเร็งเต้านมนะครับมะเร็งเต้านมเนี่ยย้อนกลับไป20กว่าปีก่อนนี่คือตัดออก
0: ไม่มีอะไรเสริมหรอ
1: ครับพอตัดไปถึงปุ๊บเราถึงรู้ว่าจริงๆอ่ะตัดไปแล้วมันเสริมได้ปรากฏว่าเขาต้องใช้หมอศัลยกรรมตกแต่งและเสริมสร้างก็เลยมาอ๋อว่าอ๋อคำว่าตกแต่งเนี่ยมันไม่ใช่ว่าทำให้คนสวยขึ้นอย่างเดียวไม่ใช่เราช่วยคนที่เขาสูญเสียอะไรไปหรือคนที่เขาพิการให้ดีขึ้นก็เลยมาศึกษาว่าศัลยกรรมตกแต่งหรือที่เราเรียกกันว่าหมอพลาสติกหมอพลาสติกเนี่ยนะครับว่าทำอะไรได้บ้างปรากฏว่าเอ้ยมันน่าสนใจฮะเพราะมันทำได้หลายอย่างมากๆก็เลยเป็นความ Amazing ว่าแบบเฮ้ยศัลยกรรมตกแต่งเนี่ยมันไม่ใช่ทำคนปกติให้สวยขึ้น
0: ครับ
1: มันคือการทำให้คนที่เขาเป็นโรคต่างๆหรือเสียโอกาสต่างๆในชีวิตหรือพิการต่างๆเนี่ยให้กลับมามีชีวิตปกติได้ตอนนั้นก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันไม่ใช่การรักษาโรคอย่างเดียวนะ
0: ครับ
1: มันคือการรักษาสภาพจิตใจเขาลงไปอย่างนี้แล้วเราช่วยเขาขึ้นมาก็เลยคิดว่าเนี่ยเป็นงานของหมอศัลยกรรมตกแต่งและเสริมสร้างที่ทำให้เขาได้แต่ก็ต้องบอกว่างานเสริมสวยหรือศัลยกรรมตกแต่งเนี่ยที่เราบอกว่าทำตาทำจมูกตัดปากตัดกรามเสริมนมตัดหน้าท้องดูดไขมันพวกนี้อันนี้เป็นแค่ศาสตร์1ใน9อย่าง10อย่างที่หมอศัลยกรรมตกแต่งคนหนึ่งจะทำได้เพราะฉะนั้นคนที่จบวุฒิบัตรศัลยกรรมตกแต่งจริงๆแล้วเนี่ยความสามารถจะหลายอย่างมาก
0: ว่าคุณหมอว่าทำได้
1: ใช่ครับส่วนความงามนี่เป็นหนึ่งในนั้นนะครับเต้านมเทียมเนี่ยจะต้องเข้าไปอยู่ข้างหลังเต้านมจริงอย่างเงี้ยพอดีถ้าสมมุติว่าเต้านมเทียมอยู่สูงเต้านมจริงอยู่ต่ำมันก็จะเกิดภาวะที่เรียกว่าสนุปปี้นะครับก็คือว่าหัวนมเนี่ยจะชี้ต่ำแล้วก็พุ่งลงล่างห้อยลงมาแบบนี้นะครับอย่างนี้เนี่ยก็ต้องแก้ไข
0: แล้วการเป็นคุณหมอเนี่ยมันมีขั้นตอนในการทำงานยังไงบ้างครับ
1: ในการดูคนไข้คนหนึ่งเนี่ยนะครับหมอศัลยกรรมเนี่ยก็คือเราต้องมีตั้งแต่ประเมินก่อนผ่าตัด
0: ครับ
1: ซึ่งตรงนี้สำคัญมากเราต้องเลือกเคสให้ถูกคือปรึกษาเนี่ยจะใช้เวลานานสุด
0: นาน
1: เพราะว่าต้องใช้ความเข้าใจคือสมมติว่าเป็นไส้ติ่งอักเสบหมอตัดไส้ติ่งปุ๊บรักษาแล้วจบแต่ทำศัลยกรรมเต้านมเนี่ยใส่เต้านมเข้าไปเนี่ยยังไม่จบนะมันไม่ใช่ว่าใส่แล้วทุกคนจะสวยเหมือนกันหมดใช่ไหมครับมันก็ต้องดูว่าคนไข้เขาพอใจที่ขนาดเท่าไหร่อะไรเนี่ยนั้นการเตรียมก่อนผ่าเนี่ยสำคัญคือเราอะไม่ได้รักษาโรคแบบหมอรักษาโรคแต่เราอะทำให้เขาสวยขึ้นเพราะนั้นโจทย์ที่ยากคือเราต้องรู้ก่อนว่าความสวยเขาคืออะไรแล้วฝีมือเราทำให้เขาได้ไหมประสบการณ์เราทำให้เขาได้ไหมเขาเป็นเคสที่เหมาะสมไหม
0: ครับผม
1: ถ้าเลือกเคสผิดมาทำมันก็ผิดตั้งแต่ต้นทางเราต้องเลือกเคสให้ดี
0: ครับ
1: อันที่สองคือเทคนิคผ่าตัดเราต้องดี
0: ครับ
1: อันนี้ประสบการณ์ละหมอผ่าตัดคนเดียวทำงานไม่ได้สำคัญเลยต้องมีพยาบาลผ่าตัดมาช่วยมีหมอดมยาวิสัญญีแพทย์ช่วยให้คนไข้สลบควบคุมการตื่นการหลับควบคุมระบบการหายใจกล้ามเนื้อหัวใจอะไรเงี้ยครับ
0: ครับ
1: ต้องมีคนที่คอยดูคนไข้อยู่นอกห้องมีระบบเซตมอนิเตอร์พวกแก๊สพวกอะไรอะไรเงี้ยครับต้องมีคนส่งเครื่องมือทุกอย่างมันเป็นระบบ ต้องติดตามผลข้างเคียงระยะสั้นผลข้างเคียงระยะยาวเนี่ยสำคัญใครทำปุ๊บ2วันสวยเลยเนี่ยต้องระวัง
0: เพราะว่า
1: ท
0: ุ
1: กอย่างมันต้องรอเวลาให้เข้าที
0: ่
1: บางคน2อาทิตย์บางคน3อาทิตย์บางคน2เดือนบางคน3เดือนอะไรเง
0: ี้
1: ย
0: คร
1: ับ
0: ผม
1: หลักๆคือเตรียมก่อนผ่าตัดระหว่างผ่าตัดแล้วก็ดูแลหลังผ่าตัดมันก็ต้องมาอย่างนี้หมด
0: ทำไมคุณหมอถึงคิดว่าคุณหมอศัลยกรรมตกแต่งเนี่ยมันมีความสำคัญนะครับ
1: เราเป็นส่วนหนึ่งของภาควิชาศัลยกรรมคือเรามาปิดแก็บที่คนอื่นทำไม่ได
0: ้ปิดแก็บ
1: ปิดหมายถึงว่าสมมติหมอสมองอย่างเงี้ยครับเขาอาจจะผ่าตัดสมองเสร็จปุ๊บเกิดมีแผลที่ปิดไม่ได้เราจะไปช่วยได้หรือแบบหมอมะเร็งตัดมะเร็งออกแล้วปิดไม่ได้ปิดแผลปิดอะไรไม่ได้เราเข้าไปเสริมสร้างได้เพราะนั้นเรามีความสำคัญไหมศัลยกรรมตกแต่งเนี้ยมีความสำคัญแน่นอนมีความจำเป็นไหมจำเป็นแน่นอนนะครับเรียนมา11 12ปีอ่ะเราจะไปทำจมูกอย่างเดียวพี่ว่าไม่คุ้มหรอกเสียเวลา ถ้าเราเรียนมาขนาดนี้นะใช้ความรู้ให้เต็มที่ช่วยคนให้เยอะๆโอเคมันอาจจะไม่ได้แบบดังหรือว่าเงินเยอะอะไรหรือว่างานมันจะหนักในช่วงแรกแต่พอผ่านไป5ปี10ปีอ่ะตัวตนของเราอ
0: ่
1: ะมันจะทำให้เรารู้สึกว่ามันภูมิใจอ่ะแล้วรับรองว่าคนเป็นหมออย่างที่น้องๆรู้ครับคือก็ถือว่าเป็นอาชีพที่ยังขาดแคลนอยู่เสมอยังไงก็ไม่ล้นแน่นอน
0: ครับผมคุณหมอครับถ้าวันนี้สมมติว่ามีน้องๆกำลังดูอยู่แล้วเขาคิดว่าเอ้ยเขาอยากจะเป็นหมออ่ะคุณหมอจะแนะนำยังไงให้น้องๆเนี่ยเตรียมตัวเพื่อจะเป็นหมอในอนาคตได้ครับ
1: คนเป็นหมอน้องจะติดที่ว่าผมไม่เก่งทำไงดีไม่เกี่ยวเลยคือจะบอกว่าพอมาเรียนหมอเนี่ยความเก่งไม่ใช่ปัจจัยสำคัญนะครับอาจจะเป็นช่วงปีแรกๆปี1ปี2ที่วิชาการเยอะหน่อยอาจจะสำคัญ
0: ครับ
1: แต่พอปี4 5 6เนี่ยความเก่งของหนังสือในสมองเนี่ยไม่สำคัญเท่าการนำมาใช้สนใจการนำความรู้ชิ้นนั้นมาต่อกับชิ้นนี้เฮ้ยทำไมคนหัวใจวายอ่ะอ๋อเพราะมันเต้นอย่างนี้หัวใจมันทำงานอย่างนี้มันเลยล้นน้ำไปท่วมปอดเป็นแบบนี้ถ้าคิดเป็นระบบเนี่ยน้องจะสนุกกับการเรียนเราจะพัฒนาได้ก็ต่อเมื่อเราติดตามคนไข้นั้นยิ่งติดตามเรายิ่งเรียนรู้แล้วเราก็ต้องคอยทำงานวิชาการเพื่อที่จะพัฒนาตัวเองไปเรื่อย
0: ๆครับ
1: เพราะเทคนิคผ่าตัดวันนี้กับวันข้างหน้ามันอาจจะเปลี่ยนแปลง
0: นั้นใจก็สุดคือใจต้องรักก่อนเลย
1: หนึ่งคือใจต้องรักสองคือต้องเรียกว่า
0: เรียนรู้
1: เรียนรู้ต้องเรียนรู้ใช่เพราะว่าความรู้การแพทย์มันไปเร็วต้องบอกว่าเทคโนโลยีเนี่ยมันเข้าหาการแพทย์ขึ้นทุกวันยกตัวอย่างแต่ก่อนเราอยากจะส่องกล้องเข้าไปตรวจลำไส้เนี่ยต้องสอดท่อเข้าไปดูนะ
0: ใช่เคยได้ยินอยู
1: ่ปัจจุบันเนี้ยกืนแคปซูลเข้าไปอันเดียวแล้วพอออกมาเนี่ยเราเอาแคปซูลเนี้ยไปส่งรูปทางการแพทย์ได้เลยครับ
0: ฮะ
1: ไม่ต้องส่องกล้อง
0: มันถ่ายข้างในเลย
1: ใช่เรามีเทคโนโลยีนี้แล้ว
0: โหอ
1: ย่างเงี้ยเป็นต้นเพราะฉะนั้นถามว่าเทคโนโลยีต่างๆเนี่ยมันทำให้การแพทย์เปลี่ยนไปไหมในอนาคตมีแน่นอนนะครับ
0: แต่เปลี่ยนไปในทางที่ดีถูกไหม
1: ถูกต้องแต่พี่ก็ยังเชื่อว่าหมอศัลยกรรมเนี่ยเป็นอะไรที่เทคโนโลยีจะมาช่วยเราสื่อต่างๆเทคโนโลยีการแพทย์คอมพิวเตอร์ AI เทเลเมดิซีนเนี่ยจะช่วยให้เราทำงานง่ายขึ้นพี่เชื่ออย่างนั้นไม่ได้ทำให้เราตกงานแน่ๆเพราะฉะนั้นใครบอกว่าหุ้ยผมเรียนหมอผ่าตัดจะมีงานทำไหมเนี่ยพี่ว่ายังมี
0: ผมว่ามีแน่นอนครับผมยังไงก็ต้องมีครับ

0: มชาติตอนภูเขาไฟภัยจากใต้พิภพ
1: อะตอมนานี่หน้าตาดีแล้วยังมีน้ำใจกับเพื่อนจริงๆแถมยังชวนพวกเรามาเล่นของเล่นด้วยอีก
2: ขอบใจ
1: มากเลยนะอะตอม
2: แค่นี้สบายมากเล่นด้วยกันเยอะๆสนุกดีอาร์ทีวีนายไม่มาเล่นกับพวกเราเหรอ
0: ไม่ละพวกนายเล่นกันเถอะ
1: แล้วมันเล่นยังไงล่ะเนี่ย
2: ฉันก็ยังไม่เคยเล่นเหมือนกันน่ะงั้นเดี๋ยวเราเล่นตามข้อมือก็แล้วกันนะ
1: ตื่นเต้นจังเลย
0: เฮ้ย
1: ว้าวแล้วว่าออกมาแล้ว
0: ของเล่นน่ะมันก็ตื่นเต้นสนุกสนานแบบนี้แล้วนะแต่เรื่องจริงน่ะมันไม่สนุกเอาซะเลย
1: นายเป็นอะไรไปน่ะ DLTV
2: นั่นสิเป็นอะไรหรือเปล่า DLTV ฉันว่านายไม่สบายใจอะไรแน่ๆเลย
1: ใครทำอะไรให้นายไม่สบายใจหรอบอกฉันมาได้นะเพื่อน
0: ก็ภูเขาไฟระเบิดเนี่ยล่ะทำให้ฉันเป็นแบบนี้ตอนที่ฉันยังอยู่ที่ดาวดอนโมเกิดภูเขาไฟระเบิดขึ้นญาติพี่น้องฉันเสียชีวิตไปหลายคนฉันเลยเศร้าไงล่ะ
1: พวกเราเสียใจเลยนะ DLTV
0: ไม่เป็นไรฉันโอเคแค่คิดถึงเหตุการณ์ครั้งนั้นขึ้นมานะ
2: แล้วบนโลกนี้ล่ะมีภูเขาไฟที่สามารถระเบิดและอันตรายได้เหมือนที่ดาวดอนโม่ไหม
0: จริงๆแล้วภูเขาไฟระเบิดก็มีบนโลกใบนี้แล้วก็ยังมีภูเขาไฟอีกหลายลูกที่ยังสามารถระเบิดได้เหมือนกันหากเราจำเป็นต้องเดินทางไปในพื้นที่ที่เคยเกิดภูเขาไฟระเบิดมาก่อนเราก็ควรเช็คข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสถานการณ์ภูเขาไฟระเบิดก่อนการเดินทางเสมอยิ่งถ้าเราอยู่ในพื้นที่เสี่ยงเรายิ่งต้องฟังประกาศติดตามข่าวของทางราชการอย่างใกล้ชิดและต่อเนื่องติดตามคำเตือนภัยจากกรมอุตุนิยมวิทยาศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติและกรมทรัพยากรธรณีต้องศึกษาการเอาตัวรอดเบื้องต้นหากเกิดภูเขาไฟระเบิดศึกษาระบบการเตือนภัยและเส้นทางอพยพของท้องถิ่นอยู่เสมอและต้องไม่ลืมเตรียมอุปกรณ์ยังชีพต่างๆให้พร้อมใช
1: ้แล้วภูเขาไฟระเบิดเนี่ยมันไม่มีสัญญาณเตือนให้เรารู้ตัวก่อนเลยเหรอ
0: มีนะสัญญาณเตือนภัยของภูเขาไฟระเบิดมีหลายแบบเลยทั้งการยกตัวของพื้นดิน

0: เกิดแผ่นดินไหวเล็กๆสัตว์ป่ามีพฤติกรรมตกใจกลัวสังเกตท้องฟ้าแล้วก็ปริมาณน้ำธรรมชาติรอบตัวที่เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างมีเสียงคล้ายฟ้าร้องติดต่อกันเป็นเวลานานน่ะ
1: มันรุนแรงมากเลยใช่ไหม
0: DLTV ภูเขาไฟระเบิดสร้างความเสียหายมหาศาลเลยล่ะทั้งทำให้เกิดแผ่นดินไหวและยังพวกชิ้นส่วนภูเขาไฟหรือเท่าธุลีภูเขาไฟที่ร้อนๆไหลลงมาทับถมบ้านเรือนสร้างความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินและพวกกลุ่มควันกลุ่มแก๊สที่ถูกพ่นออกมาเมื่อฝนตกก็จะทำให้เกิดฝนกรดส่งผลเสียต่อดินและป่าไม้ทำให้ดินไม่เอื้อต่อการทำการเกษตรน้ำฝนถูกปนเปื้อนด้วยสารพิษหากโดนผิวหนังก็จะเกิดการระคายเคืองมีผลต่อดวงตาและระบบทางเดินหายใจด้วยนะ
1: DLTV และภูเขาไฟระเบิดเนี่ยมันเกิดขึ้นได้ยังไงเหรอ
0: ภูเขาไฟระเบิดเกิดจากการปะทุของแมกมาหรือหินหนืดแก๊สและเท่าธุลีภูเขาไฟจากใต้เปลือกโลกเมื่อเกิดการระเบิดหินหนืดเศษหินผลึกแร่ฝุ่นละอองเท่าธุลีภูเขาไฟจะถูกพ่นออกมาทางปล่องภูเขาไฟและออกมาทางช่องด้านข้างของภูเขาไฟรวมทั้งจากรอยแยกของภูเขาไฟเมื่อหินหนืดขึ้นมาสู่พื้นผิวโลกจะเรียกว่าลาวาหลังการระเบิดของภูเขาไฟลักษณะรูปร่างของพื้นที่ภูเขาไฟอาจเปลี่ยนไปหรือไม่ก็ทำให้พื้นที่ภูเขาไฟเดิมถูกทำลายหายไปเลยก็ได้นะ
2: แล้วถ้าเราต้องตกอยู่ในสถานการณ์ภูเขาไฟระเบิดเราจะเอาตัวรอดยังไงได้บ้างหรอ DLTV
0: ถ้าเกิดเหตุการณ์ภูเขาไฟระเบิดขึ้นจะมีประกาศให้บุคคลในพื้นที่เสี่ยงอันตรายอพยพออกจากพื้นที่ให้เร็วที่สุดด้วยยานพาหนะเพื่อออกห่างจากพื้นที่เสี่ยงเราต้องตั้งสติและฟังเจ้าหน้าที่และศูนย์แจ้งเตือนภัยอย่างใกล้ชิดแต่ได้อพยพก็ควรอยู่ในอาคารที่แข็งแรงหรือที่กำบังที่มิดชิดให้เร็วที่สุดปิดประตูและหน้าต่างป้องกันเท่าที่เกิดจากภูเขาไฟซึ่งเป็นอันตรายต่อระบบหายใจแต่ถ้าหาที่หลบไม่ได้ให้ไปอยู่ในทิศเหนือลมเพื่อหลีกเลี่ยงอันตรายจากแก๊สแล้วให้รีบขึ้นที่สูงเพราะลาวาจะไหลลงสู่ที่ต่ำกว่าส่วนเวลาเดินหรือวิ่งควรระวังให้ใช้สิ่งของหรือแขนกำบังหัวไว้เพื่อป้องกันเศษหินเศษลาวากระเด็นตกมาโดนสวมใส่แว่นตาหน้ากากหรือเศษผ้าเพื่อป้องกันมลพิษจากเท่าถ่านและแก๊สใส่เสื้อแขนยาวคลุมร่างกายเพื่อป้องกันความร้อนจากภูเขาไฟระเบิดนะ
2: โอ้โหน่ากลัวจังดีนะที่บ้านเราไม่มีภูเขาไฟระเบิดนะ
0: ก็จริงอย่างที่นายว่าแต่ถ้ามองอีกมุมการระเบิดของภูเขาไฟก็มีประโยชน์มากมายเหมือนกันนะ
3: สร้างประโยชน์ยังไงหรอฉันยังนึกภาพไม่ออกเลยอ่ะ
0: ก็อย่างการเกิดของภูเขาหรือที่ราบสูงรูปร่างต่างๆขึ้นมาใหม่ส่วนดินที่เกิดจากการผุพังสลายตัวของเศษหินภูเขาไฟในบริเวณนั้นจะมีแร่ธาตุสะสมอยู่เยอะมากทำให้อุดมสมบูรณ์เหมาะแก่การเพาะปลูกแร่ต่างๆที่ตกผลึกอยู่ใต้พื้นโลกก็จะถูกดันขึ้นมาบนผิวโลกเมื่อหินผุพังลงอาจพบอัญมณีที่หายากพวกเพชรพลอยก็ได้นะหรือภูเขาไฟบางแห่งก็กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ผู้คนให้ความสนใจ
4: นี่เด็กๆเล่นอะไรกันข้างบนแล้วน้ำอะไรไหลลงมาเลอะพื้นข้างล่างเล่นสนอะไรกันอีกเนี่ยลงมาจัดการทำความสะอาดเดี๋ยวนี้เลยนะ
5: แย่แล้วลาวาภูเขาไฟที่เราเล่นมันไหลลงมาข้างล่างหมดแล้ว
6: ภูเขาไฟระเบิด
1: ครับแม่เดี๋ยวพวกเราลงไปเช็ดเดี๋ยวนี้เลยครับ
3: ภูเขาไฟระเบิดลาวาไหลสร้างความเสียหายจริงๆด้วย
2: ใช่เราเลยต้องมาจัดการหลังเกิดภูเขาไฟระเบิดนี่ไงล่ะ
0: แต่ถ้าเป็นเรื่องจริงนะหลังจากที่ภูเขาไฟระเบิดแล้วเนี่ยเราต้องเช็คตัวเองและคนอื่นๆว่าได้รับบาดเจ็บหรือเปล่าเพื่อจะได้ปฐมพยาบาลเบื้องต้นแล้วก็ให้รีบติดต่อแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าเคลียร์พื้นที่ทันทีข่าวสารจากทางราชการก็ยังต้องติดตามอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอด้วยนะส่วนข้อมูลความรู้เกี่ยวกับภูเขาไฟระเบิดก็ยังมีอีกเพียบเข้าไปดูได้ที่เว็บไซต์ dltv.ac.th และเว็บไซต์ศูนย์การเรียนรู้วิทยาศาสตร์โลกและดาราศาสตร์นะทุกคน
4: เช็ดพื้นกันให้เรียบร้อยเลยนะ
6: ครับ
1: ครับเกือบไปแล้วพวกเรา
0: ภูเขาไฟระเบิดเกิดจากการปะทุของแมกมาหรือหินหนืดแก๊สและเท่าธุลีภูเขาไฟจากใต้เปลือกโลกและถูกพ่นออกมาทางปล่องทางช่องด้านข้างและทางรอยแยกของภูเขาไฟเมื่อแมกมาหรือหินหนืดปะทุขึ้น

0: สู่ผิวโลกจะเรียกว่าลาวาควรศึกษาระบบการเตือนภัยเส้นทางอพยพการเอาตัวรอดเบื้องต้นและติดตามข่าวคำเตือนจากทางราชการอย่างใกล้ชิดเพื่อความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สิน
1: เกิดเหตุแผ่นดินไหวขึ้นหลายประเทศขณะนี้เจ้าหน้าที่กำลังเข้าเคลียร์พื้นที่และให้ความช่วยเหลือแก่ประชาชนพื้นที่เสี่ยงและที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ครั้งนี
0: ้ในรายงานข่าวเขาบอกว่าตรงที่เกิดแผ่นดินไหวเสียหายหนักมากเลยครับอาคารบ้านเรือนพังเสียหายถนนหนทางพังเดินทางไม่ได้
2: แผ่นดินไหวมันเกิดขึ้นได้ยังไงน่ะ

เรื่องเล่าดีๆจากคดีปกครองตอนรับผิดเพราะลงชื่อให้เบิกเสื้อและอุปกรณ์กีฬาโดยไม่มีการแข่งขันจริงคดีปกครองเรื่องนี้เกิดจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดฟ้องว่านายจันทร์ขณะที่ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นผู้เสนอโครงการขอรับการสนับสนุนเสื้อและอุปกรณ์กีฬาจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพื่อใช้ในการแข่งขันกีฬาเชื่อมความสามัคคีโดยนายจันทร์ได้ลงลายมือชื่อในใบเบิกพัสดุจนเป็นช่องทางให้หัวหน้าส่วนอำนวยการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดซึ่งเป็นผู้เสนอและรับผิดชอบโครงการจัดซื้อเสื้อกีฬาใช้เอกสารไปเบิกจ่ายเสื้อและอุปกรณ์กีฬาโดยไม่ชอบเพื่อประโยชน์ส่วนตัวหรือพวกพ้องจึงมีการตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดและได้มีคำสั่งให้นายจันทร์ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนต่อมานายจันทร์เสียชีวิตลงนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดจึงยื่นฟ้องทายาทของนายจันทร์ต่อศาลปกครองศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่าการกระทำของนายจันทร์เป็นการกระทำที่ขาดความระมัดระวังซึ่งบุคคลในภาวะเช่นผู้ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนตำบลพึงมีตามวิสัยและพฤติการและย่อมจะรู้ระเบียบกฎหมายของท้องถิ่นและขั้นตอนวิธีการในการเบิกจ่ายพัสดุของทางราชการเป็นอย่างดีว่าเมื่อไม่มีการแข่งขันกีฬาแล้วย่อมไม่สามารถลงนามเบิกจ่ายพัสดุอุปกรณ์กีฬาดังกล่าวได้ซึ่งหากได้ใช้ความระมัดระวังก็อาจจะป้องกันมิให้เกิดความเสียหายได้การขาดความระมัดระวังเช่นว่านั้นจึงเป็นการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงอันเป็นการกระทำละเมิดต่อผู้ฟ้องคดีนายจันทร์จึงต้องรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเฉพาะส่วนของตนแต่เมื่อนายจันทร์ถึงแก่ความตายกองมรดกของผู้ตายได้แก่ทรัพย์สินทุกชนิดรวมทั้งสิทธิหน้าที่และความรับผิดต่างๆจึงตกทอดแก่ผู้ถูกฟ้องคดีในฐานะทายาทโดยธรรมโดยที่หน้าที่ความรับผิดในผลแห่งละเมิดของนายจันทร์ไม่มีกฎหมายหรือโดยสภาพเป็นการเฉพาะตัวของนายจันทร์โดยแท้ผู้ถูกฟ้องคดีจึงต้องรับผิดในผลแห่งละเมิดที่นายจันทร์ได้ก่อขึ้นต่อองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีชดใช้เงินให้แก่ผู้ฟ้องคดีข้อมูลฉับไวไขข้อข้องใจใส่ใจประชาชนสายด่วนศาลปกครอง1355

พนักงานขับรถขนขยะของกรุงเทพมหานครขับรถประสบอุบัติเหตุเป็นให้รถราชการเสียหายต้องรับผิดชดใช้ค่าสินไหมให้กรุงเทพมหานครหรือไม่ข้อเท็จจริงในคดีนี้มีอยู่ว่านายดำเป็นลูกจ้างประจำตำแหน่งขับรถขนขยะสังกัดสำนักงานเขตแห่งหนึ่งวันหนึ่งนายดำได้ขับรถขนขยะที่เปียกน้ำคลักๆมาเต็มคันรถทำให้รถมีน้ำหนักบรรทุกมากที่สำคัญนายดำขับรถมาแต่ส่วนไม่มีคนช่วยแลทางและต้องขับรถลงสะพานที่สูงชันโดยเป็นการขับรถชิดถนนด้านซ้ายตามปกติและต้องขับรถไปตามสภาพถนนที่เป็นทางโค้งเลี้ยวขวาในทันทีในขณะความเร็วต่ำหรือความเร็วปกติทำให้โครงแรกของรถที่ยกตัวทั้งเก็บขยะไปคล้องกับสายโทรศัพท์เป็นเหตุให้สายโทรศัพท์ไปรังกับเสาไฟฟ้าลาวทำให้เสาไฟฟ้าที่ตั้งอยู่เชิงสะพานหักล้มทับหัวเกงรถขนขยะยุบเสียหายสำนักงานเขตจึงมีคำสั่งให้ใดดำชดใช้ค่าสินไหมทดแทนความรับผิดทางละเมิดให้แก่กรุงเทพมหานครจำนวน 100,000 บาทภายใน30วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งคำสั่งนายดำเห็นว่าสำนักงานเขตทำพันนี้ไม่ทอกก็เลยมาฟ้องคดีต่อศาลปกครองขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้เพิกถอนคำสั่งของสำนักงานเขตดังกล่าวคำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่อพ13ทับ2566ศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่าการที่นายดำขับรถขนขยะที่เปียกน้ำคลักๆมาเต็มคันรถซึ่งมีน้ำหนักมากและนายดำเองก็ขับรถมาแต่ส่วนไม่มีคนช่วยแลทางแล้วยังต้องขับรถลงสะพานที่สูงชันซึ่งเป็นการขับรถชิดถนนด้านซ้ายตามปกติและต้องขับไปตามสภาพถนนที่เป็นทางโค้งเลี้ยวขวาในทันทีในขณะความเร็วต่ำหรือความเร็วปกติทำให้แค้นหยอกทั้งขยะของรถไปคล้องกับสายโทรศัพท์เป็นเหตุให้สายโทรศัพท์ไปรังกับเสาไฟฟ้าที่ตั้งอยู่เชิงสะพานหักล้มทับหัวเกงรถขนขยะยุบเสียหายถือเป็นการกระทำโดยประมาทแต่เมื่อพิเคราะห์สภาพการติดตั้งสายโทรศัพท์บริเวณที่เกิดเหตุมีการวางพาดข้ามฝั่งถนนเนื้อบริเวณทางโค้งซึ่งไม่คำนึงถึงความปลอดภัยของผู้ใช้ถนนพฤติการของนายดำยังไม่ถึงขั้นเป็นการกระทำด้วยความจงใจหรือประมาทเลินเลออย่างร้ายแรงนายดำจึงไม่ต้องรับผิดในผลแห่งการกระทำละเมิดดังกล่าวตามมาตรา8วรรค1ประกอบกับมาตรา10วรรค1แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่พ.ศ. 2539พิพากษาเพิกถอนคำสั่งของสำนักงานเขต

0: วัสดีค่ะ
1: วันนี้นะคะกลับมาพบกับพุกค่ะ
0: แม่นุ่งนิกค่ะ
1: ในรายการ
0: e-co-learning with ราชพุกครู
1: ซึ่งจะออกอากาศในทุกๆวันเสาร์นะคะเวลา 14:30 นบนเพจราชพุกครูค่ะ
0: พี่ฟุกคะพี่ฟุกสังเกตไหมคะว่ารอบๆตัวเราอ่ะมีแต่ใบไม้ตรงนั้นก็มีใบไม้ค่ะพี่ฟุกตรงนู้นก็มีใบไม้ตรงนี้ก็ยังมีใบไม้เลยวันนี้นะคะเราจะมาทำกิจกรรมสร้างสรรค์ผลงานศิลปะนะคะด้วยการพิมพ์ภาพจากใบไม้ค่ะ
1: ค่ะนุ่งนิกนอกจากที่เราจะได้สังเกตธรรมชาติรอบๆตัวแล้วนะคะเราก็ยังสามารถนำงานที่เราสร้างสรรค์นะคะมาต่อยอดนะคะสร้างรายได้แล้วก็นำไปมอบเป็นของขวัญให้กับคนใกล้ตัวได้อีกด้วยค่ะ
0: โอ้น่าตื่นเต้นมากๆเลยค่ะพี่ฟุกงั้นเราไปทำกันเลยไหมคะ
1: ไปค่ะ
0: ไปกันเลย
2: อุปกรณ์ที่เราจะใช้ในกิจกรรมนี้ก็คือ
0: เซรามิกไม่มีลวดลายสีพื้นแบบนี้ขนาดใดก็ได้ค่ะสีอะคริลิกหรือสีโปสเตอร
1: ์ฟองน้ำหรือผู้กันวัสดุจากธรรมชาติ
2: ควรเลือกวัสดุที่มีรูปร่างชัดเจนหรือใบไม้ที่มีผิวนูนจะทำให้ง่ายต่อการพิมพ์ภาพและลวดลายชัดเจนค่ะนี่คือของที่เราไปเก็บมาใช่ไหมคะก่อนอื่นก่อนที่เราจะทำควรเช็ดความสะอาดคราบฝุ่นออกไปหลังจากนั้นก็ผสมสีตามที่เราต้องการแล้วทาสีที่ต้องการลงไปให้ทั่วบริเวณเลยค่ะเสร็จแล้วเราก็แปะวัสดุที่เราทาสีลงไปบนแก้วของเราตามที่เราต้องการได้เลยค่ะ

0: เห็นไหมคะว่าศิลปะสนุกสนุกแบบนี้ไม่จำเป็นต้องวาดหรือแค่ระบายสีก็ได้นะคะ
1: หากเพื่อนท่านใดได้ทำกิจกรรมตามเราในวันนี้นะคะสามารถโพสต์อวดรูปหรือหากมีกิจกรรมเจ๋งๆสามารถคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้พวกเราด้วยนะคะสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่สัปดาห์หน้าค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
3: บ๊ายบาย

0: วิตามินค่ะ
1: สวัสดีครับข่าวเรื่องโรคมือเท้าปากระบาดจนทำให้พ่อแม่ผู้ปกครองวิตกกังวลกันไปทั่วครับวันนี้เราจะมาเรียนรู้ถึงอันตรายจากการแพร่กระจายของเชื้อโรคนี้พร้อมๆกันครับ
2: หนูมะลิระวังเอาไว้เล่นเสร็จเมื่อใดล้างมือทันทีหนูมะลิระวังเอาไว้ก่อนกินอะไรล้างมือให้ดี
3: พี่ชุบครับ
1: ครับ
3: ช่วงนี้โรงเรียนผมปิดครับเพื่อนผมเลิกโรคมือเท้าปากครับทำไมถึงต้องปิดโรงเรียนด้วยครับ
1: เจ้าโรคมือเท้าปากเนี่ยอันตรายมากเลยนะครับถ้าว่าเราไม่ปิดโรงเรียนเนี่ยมีโอกาสที่จะมีการติดเชื้อแพร่กระจายแบบทวีคูณได้เลยนะครับทีมเด็กคนหนึ่งนะครับเป็นเพื่อนของเรานะครับไปที่ห้องน้ำเด็กคนนี้ล้างมือไม่สะอาดครับมือมีเชื้อโรคไปจับที่ลูกบิดประตูแล้วเพื่อนคนนี้ไม่ทราบไปจับลูกบิดประตูครับพิมพ์ครับเชื้อติดใครครับ
3: ติดคนนี้
1: จับตรงนี
3: ้ติดตรงนี
1: ้แล้วเด็กคนนี้ก็จับด้วย
3: ติดเด็กคนนี
1: ้พอไปที่สนามเด็กเล่นปั๊บเชื้อโรคก็แพร่กระจายจากกลุ่มคนในห้องน้ำกลุ่มนี้มาติดตรงที่เด็กเล่นครับจับตรงที่ม้าหมุน
3: ติดม้าหมุน
1: จับตรงที่ถังตรงนี้เล่นสนุกมากเลย
3: ติดถัง
1: เด็กคนนี้ไม่รู้ตัวครับก็ไปจับภาชนะต่างๆที่โรงอาหารครับก็ไปหยิบจับหม้อชามช้อนใช้แก้วน้ำร่วมกับเพื่อนทีนี้แหละครับแพร่กระจายไปทั่วเลยครับและเมื่อเด็กที่ติดเชื้อจากโรงอาหารตรงนี้นะครับเข้าไปในห้องเรียนครับนำเชื้อเข้าห้องเรียนไปด้วยแล้วก็เกิดอาการคัดจมูกอยากจะจามก็จามฮาร์ดเฉยโดยที่ไม่ปิดปากไว้นะครับ
3: โอ้โหเพื่อน40คนก็มีโอกาสติดเชื้อสิครับ
1: ใช่ครับเจ้าไวรัสมือเท้าปากเนี่ยเราไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่านะครับทำให้โรงเรียนต้องปิดการเรียนการสอนทันทีที่ตรวจพบเชื้อไวรัสตัวนี้ครับ
3: อ๋อปิดโรงเรียนเพื่อทำความสะอาดไม่ให้ไวรัสแพร่กระจายใช่ไหมครับ
1: ถูกต้องแล้วครับ
3: เราต้องศึกษาสังเกตสะอาดครับนี่นะครับศึกษา
1: คุณพ่อคุณแม่จะต้องรู้วิธีการดูแลเมื่อลูกป่วยแล้วก็จะต้องศึกษาวิธีการป้องกันอยู่เสมอส่วนโรงเรียนก็จะต้องให้ความรู้แล้วก็สอนสุขลักษณะที่ดีกับเด็กนักเรียนนะครับส่วนเด็กๆก็จะต้องศึกษาทำความรู้จักกับโรคมือเท้าปากให้ดีว่าโรคนี้เกิดได้อย่างไรแล้วก็อันตรายขนาดไหนครับ
3: ศึกษาแล้วก็ต้องสังเกตครับ
1: ทางโรงเรียนจะต้องสอดส่องแล้วก็คอยสังเกตเฝ้าระวังอาการของเด็กอยู่อย่างสม่ำเสมอครับส่วนคุณพ่อคุณแม่ก็จะต้องคอยดูข่าวสารแล้วก็สังเกตความผิดปกติของลูกๆว่าเป็นอย่างไรนะครับส่วนน้องๆเองนะครับก็จะต้องอย่าลืมสังเกตอาการของตัวเองว่ามีไข้หรือมีตุ่มน้ำใสๆปรากฏขึ้นหรือไม่ก็ต้องรีบแจ้งให้ผู้ใหญ่ทราบหรือถ้าว่าอาการไม่ดีขึ้นก็จะต้องไปพบแพทย์ครับ
3: สุดท้ายก็คือสะอาดครับ
1: คุณพ่อคุณแม่ต้องรักษาความสะอาดภายในบ้านอยู่เสมอครับและต้องเปิดประตูหน้าต่างในบ้านให้อากาศถ่ายเทด้วยนะครับส่วนโรงเรียนก็จะต้องทำความสะอาดอุปกรณ์ต่างๆที่เด็กๆใช้ร่วมกันอย่างสม่ำเสมอนะครับ
3: ส่วนตัวเราเองสามารถเริ่มต้นได้ง่ายๆคือการล้างมือให้สะอาดหลังจากออกจากห้องน้ำหรือขับถ่ายไปจับของที่ใช้ร่วมกับผู้อื่นครับ

ให้ถูกวิธีหนึ่งฝ่ามือถูกันด้วยน้ำสบู่สองกอต้องถูหลังมือศอกนี้

0: ถ้าอย่าลืมนิ้วโป้งเราก็ต้องถูหกปลายนิ้วอยู่ถูมือของขวาง
1: ใช
0: ่เจ็ดถูรอบทุ่มมือวนๆข้างล่าง
1: ถูกต้อง
0: เสร็จแล้วก็ล้างน้ำสะอาดทันทีหนูมาลีจำกันได้ไหมล้างมือให้มีเจ็ดท่า

0: โรคระบาดถึงแม้ว่าจะอันตรายแต่ก็ไม่ใช่เรื่องยากที่จะป้องกันครับจำสามคำไว้ให้มั่น
1: ศึกษาสังเกตสะอาดครับ
0: เท่านี้เราก็จะห่างไกลจากโรคมือเท้าปากได้ไม่ยากเลยครับติดชมรายการชมรายการย้อนหลังและร่วมสนุกกับกิจกรรมดีๆมีสาระทุกสัปดาห์ได้ทาง Facebook ของเราครับพร้อมลุ้นรับเสื้อยืดเสริมภูมิต้านทานจากวิตามินข่าวครับ
2: สวัสดีครับ
3: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

สวัสดีค่ะรับชมข่าวในพระราชสำนักทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ประจำวันอาทิตย์ที่12กรกฎาคมพุทธศักราช2569สมเด็จพระนิธิธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชทานเพลิงศพคุณหญิงวิรัชชมนันวันนี้เวลา 17:34 นสมเด็จพระนิธิธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชทานเพลิงศพคุณหญิงวิรัชชมนันณเมนวัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหารเขตบางเขนกรุงเทพมหานครซึ่งถึงแก่นิจกรรมเนื่องจากปอดอักเสบติดเชื้อเมื่อวันที่14สิงหาคม2568สิริอายุ97ปีคุณหญิงวิรัชชมนันเกิดวันที่2ธันวาคม2470บิดาและมารดาชื่อนาวาโทหลวงชาญจักรกิจหวานชมนัน

และนางเจริญหลวงชาญจักรกิจสำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาจากโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาระดับปริญญาตรีจากคณะอักษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยรุ่นที่33จากนั้นได้รับทุนฟูลไบรท์ไปศึกษาระดับเสียบัตรวิชาชีพครูดิพโลมาอินเอดูเคชั่นสาขาด้านการศึกษาณมหาวิทยาลัยซิดนีย์ประเทศออสเตรเลียภายหลังสำเร็จการศึกษาได้นำความรู้ความสามารถที่ศึกษามาประกอบอาชีพอาจารย์ในสถาบันการศึกษาหลายแห่งอาทิโรงเรียนอำนวยสินโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยและวิทยาลัยก่อสร้างอุเทนถวายด้านชีวิตครอบครัวสมรสกับพลเอกเกรียงศักดิ์ชมนันท์นายกรัฐมนตรีไทยคนที่15ของประเทศไทยมีลูกด้วยกัน2คนทั้งนี้ในช่วงที่พลเอกเกรียงศักดิ์ชมนันท์ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีคุณหญิงวิรัตได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างสง่างามในฐานะภริยานายกรัฐมนตรีทั้งภารกิจในประเทศได้อุทิศตนเพื่องานสังคมสงเคราะห์และการช่วยเหลือผู้ยากไร้และด้านการต่างประเทศได้ใช้ความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษที่คล่องแคล่วทั้งกริยามารยาทที่ได้รับการอบรมปลูกฝังมาเป็นอันดีตลอดจนการวางตัวตามรูปแบบขนบธรรมเนียมประเพณีไทยในการต้อนรับภริยาอคันตุกะจากนานาประเทศสร้างความประทับใจและสร้างชื่อเสียงให้แก่ประเทศชาติพระอนุวงศ์และองคมนตรีเสด็จไปทรงเป็นประธานและเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเวลา 7:00 นหม่อมเจ้าศรีสว่างวงยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดารับพระราชทานฉันเช้าเป็นพระพิธีธรรมจากวัดราชสิทธารามและวัดระฆังโคสิตารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพประจำทั้งกลางวันกลางคืนรับพระราชทานฉันเช้าวันละ8รูปรับพระราชทานฉันเพลวันละ8รูปและประคมย่ำยามกำหนด100วันโดยมีพระบรมวงศานุวงศ์เสด็จพระราชดำเนินและเสด็จไปทรงเป็นประธานรวมทั้งองคมนตรีเป็นประธานในช่วงเวลาต่างๆเวลา 11:00 นหม่อมเจ้าทิคำพรยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดารับพระราชทานฉันเพลเป็นพระพิธีธรรมจากวัดประยุรวงศาวาสและวัดจักรวรรดิราชาวาสกรุงเทพมหานครรวม8รูปในช่วงร้อยวันที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพเป็นพระพิธีธรรมจาก10พระอารามหลวงในกรุงเทพมหานครได้แก่วัดราชสิทธารามวัดอนงคารามวัดประยุรวงศาวาสวัดจักรวรรดิราชาวาสวัดระฆังโคสิตารามวัดมหาธาตุยุวราชรังสิตวัดสเกตวัดบวรนิเวศวิหารวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามและวัดสุทัศน์เทพวรารามเวลา 17:00 นหม่อมเจ้านวพันยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดประยุรวงศาวาสและวัดจักรวรรดิราชาวาสกรุงเทพมหานคร8รูปทางนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ผู้ประสงค์ขอเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาได้ตั้งแต่วันที่20กันยายน2569เป็นต้นไปจนกว่าจะถึงการพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพโดยสามารถดาวน์โหลดตัวอย่างหนังสือการขอเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพได้ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th

และเวลา 19:00 นพลอากาศเอกชลิตภุกผาสุกองคมนตรีเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราช

บทสวดพระอภิธรรมที่ใช้เนื่องในการพระบรมศพและพระศพเป็นบทสวดพระอภิธรรมทำนองหลวง7บทหรือ7คัมภีร์ประกอบด้วยพระธรรมสังคณีพระวิพังพระธาตุกถาพระปุคละบัญญัติพระกถาวัตถุพระยมกะและพระมหาปัฏฐานปัจจุบันมี4ทำนองได้แก่ทำนองกะทำนองเลื่อนทำนองลากสุงและทำนองสรพันยะทั้งได้นำบทสวดพระอภิธรรมใหม่คือบทสวดที่นำมาจากส่วนของบทมาติกามาสวดเพิ่มมีหลายบทแต่ส่วนมากวัดที่ใช้สวดจะนำมาเพิ่ม7บทเพื่อเทียบเท่ากันกับบทสวดพระอภิธรรม7คัมภีร์เดิมที่เรียกว่าพระอภิธรรมเก่าพอนำมาสวดเพิ่มจึงเรียกกันว่าพระอภิธรรมใหม่ทำนองที่ใช้คือทำนองเลื่อนหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา10นาฬิกากลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดสุทัศน์เทพวรารามวัดสัมพันธวงศารามวัดมหันภารามวัดทองธรรมชาติกรุงเทพมหานครวัดพระประถมเจดีย์จังหวัดนครปฐมวัดหนองคูคำจังหวัดร้อยเอ็ดวัดอ้อมน้อยจังหวัดสมุทรสาครวัดสวนป่านจังหวัดนครศรีธรรมราชและวัดภูนพิมลราชจังหวัดนนทบุรีสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายผ้าไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สนับประกอบและอนุโมทนาเวลา 14:30 นาทีครอบครัวพันธุ์ภักดีชมรมอดีตพนักงานธนาคารแห่งประเทศไทยบริษัทวาสนาเจริญทรัพย์ไพศาลจำกัดครอบครัวคงมณีและครอบครัวสายสุวรรณได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดในจังหวัดปราจีนบุรีได้แก่วัดทุ่งหนองอ้อวัดนาเขมวัดประดิษฐารามวัดเกาะมะไฟวัดโนนสะอาดวัดหนองนมหนูวัดหนองแก้ววัดเกาะแดงและวัดปราสาทสุนทรจังหวัดฉะเชิงเทราสวดมาติกาสดับประกอบและอนุโมทนาเวลา 17:00 นบริษัทพิษณุนนท์จำกัดโรงเรียนประโคนชัยพิทยาคมจังหวัดบุรีรัมย์ราชวิทยาลัยศัลยแพทย์แห่งประเทศไทยกรุงเทพมหานครนายโอฬารธีรสถิตชัยและคณะและวิทยาลัยพาณิชยการธนบุรีกรุงเทพมหานครได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดอรุณราชวรารามวัดเทพลีลากรุงเทพมหานครวัดสว่างมนัสวัดดอนวาดวัดสวนสมบูรณ์วัดโพธิมัคคาริยารามวัดคีรีวงศ์จังหวัดชุมพรวัดชินวรารามจังหวัดปทุมธานีสวดมาติกาสดับประกอบและอนุโมทนาและเวลา 19:00 นครอบครัวจัญญาภูลบริษัท THS Parking Solution จำกัดบริษัท THS Development จำกัดโรงเรียนราชประชาสมาสัยในพระบรมราชูปถัมภ์จังหวัดสมุทรปราการและเทศบาลนครแหลมฉบังจังหวัดชลบุรีได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดมหาธาตุยุวราชรังสิตกรุงเทพมหานครจำนวน4รูปและวัดมัชฌิมาวาสจังหวัดสงขลาจำนวน4รูป
วันนี้ตลอดทั้งวันณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิ

รงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคมจังหวัดปทุมธานีทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพได้ทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 20:00 นและขอความร่วมมือโปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกนักเรียนนักศึกษาสวมเครื่องแบบตามระเบียบคณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชนิดาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชนิดาอย่างต่อเนื่องอาทิโรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคมจังหวัดปทุมธานีและเทศบาลนครแหลมฉบังจังหวัดชลบุรีด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจนานับประการก็เกิดประโยชน์ทั้งในประเทศและต่างประเทศเป็นอเนกอนันต์ทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้าถวายสักการะพระศพทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 21:00 นในการนี้มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้นำรถประกอบอาหารไปตั้งณบริเวณหน้าประตูอนงลีลาเพื่อประกอบอาหารเมนูข้าวเหนียวไก่ทอดสูตรพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทัศนารีนาถมอบให้แก่ประชาชนที่ไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชนิดาวันละ 2,500 ชุดในเวลา 11:00 นไปจนถึงวันที่31 กรกฎาคม 2569สำนักพระราชวังขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทัศนารีนาถเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ13 กรกฎาคม 2569ผ่านระบบออนไลน์เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติของพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทัศนารีนาถ13 กรกฎาคม 2569สำนักพระราชวังขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th ระหว่างวันที่12 ถึง 14 กรกฎาคม 2569และร่วมเจริญอริยมรรคสัมมาทิฏฐิระลึกถึงพระรัตนตรัยผ่านแอปพลิเคชันสมาธิเสบียงบุญระหว่างวันที่12 ถึง 14 กรกฎาคม 2569เพื่อถวายเป็นพระกุศลสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันได้ทั้ง Play Store และ App Store จบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้แต่เพียงเท่านี้ดิฉันชลพรณพินทากรสวัสดีค่ะ

ตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3

0: เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 น.ถึง 10:40 น.
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200
2: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.thสมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebookจะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
3: พบกับการกลับมาอีกครั้งในการประจนภัยย้อนอดีตครั้งยิ่งใหญ่ของการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary บันทึกประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย
4: ์ร้านรู้ไหมว่า800ปีที่ผ่านมาพระมหากษัตริย์ตั้งแต่สมัยสุโขทัยจนถึงรัตนโกสินทร์ทุกพระองค์ทรงทำทุกอย่างเพื่อความร่มเย็นเป็นสุขของพวกเรา
3: เริ่มออกอากาศตอนแรกอีกครั้งวันที่17พฤษภาคมนี้ทางช่อง DLTV และ www.dltv.ac.th
5: พลังแสงทะลุมิติ
6: โอ้โหนี่มันนอกโลก
7: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
5: ้พลังแห่งความคิด
7: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
2: หาก คมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
7: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: องทัพเมฆไฟพร้อมโจมตีบุ้มบุ้มเดี๋ยวโจมตีมึงตะวันตกแพ้แล้วเฮ้ยกองทัพตะวันตกจะพวกขี้คลาดจะไม่มีทางสู้พวกข้าได้หรอก
1: เธอเอ้ยเมฆก็แค่ของเล่นแค่นี้ทำใหม่ก็ได้
0: เราอุตส่าห์สร้างเมืองจำลองตามแบบกรุงศรีอยุธยาทำตั้งหลายชั่วโมง
2: โอ้เมฆรู้จักบ้านเมืองสมัยอยุธยาด้วยเหรอ
0: ครับผมไปเห็นมาโอ้ยในหนังสือประวัติศาสตร์ของคุณปู่นะครับ
2: เก่งมากเลยหลานค้นคว้าความรู้ด้วยตนเองและนี่มีอะไรบ้างล่ะเล่าให้ปู่ฟังหน่อยสิ
0: อันนี้หัวเมืองชั้นในแล้วก็อันนี้หัวเมืองชั้นนอกหัวเมืองชั้นในก็แบ่งเป็นชั้นเอกโทตรีจัตุวา
2: โอ้ยน่าสนใจแล้วเมฆกับตะวันรู้ไหมว่าทำไมถึงมีการแบ่งกันแบบนั้นน่ะ
0: ทำอะไรน่ะตะวัน
1: ถามได้ก็จะไปดูที่กรุงศรีอยุธยานะสินายน่ะแอบไปคนเดียวใช่ไหมถึงได้รู้เรื่องพวกนี
0: ้เปล่านะเราไม่ได้ไปคนเดียวสักหน่อย
1: ฉันไม่เชื่อต้องไปดูให้เห็นกับตาร
0: อด้วย
3: ลาที่นั่งสันเพชรปราสาทพุทธศักราช2006รัชกาลสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ
0: โอ้ย
1: เอ้ยมาพังสิเมฆนี่เราอยู่ที่ไหนกันเนี่ยและผู้ชายสาวคนนั้นเป็นใคร
4: ตอนนี้สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถทรงรวบรวมอาณาจักรสุโขทัยเดิมเข้ากับพระนครศรีอยุธยาเมื่ออาณาเขตบ้านเมืองกว้างขวางขึ้นประชาชนก็หลากหลายเลยต้องมีการปรับเปลี่ยนระบบระเบียบการบริหารราชการแผ่นดินจึงแบ่งเป็นฝ่ายสมุหานายกและฝ่ายสมุหาพระกลาโหม
5: ขอรับ
4: เมื่อข้าเป็นสมุหาพระกลาโหมก็ดูแลฝ่ายทหารอย่างพวกเจ้าทุกคนส่วนฝ่ายพลเรือนของทั้งหัวเมืองชั้นในหัวเมืองชั้นนอกก็ให้สมุหานายกเป็นผู้ดูแลต่อไปนี้ประชาชนทุกคนต้องมีสถานภาพหน้าที่และความรับผิดชอบของตนเองเพื่อความสงบสุขของบ้านเมืองเป็นสำคัญเสียงแมวเลยทำไมในท้องพระโรงมีแมวเจ้าไปดูทีสิ
5: ขอรับ
1: แย่แล้วรีบหนีกันเถอะ
5: อ้าวเด็กๆนี่ขอรับ
4: หรือจะเป็นไส้ศึกรีบไปตามจับตัวมาสอบสวนทุน

0: ว่าบัดเดี๋ยวนี
1: ้ขอรับ
2: ทำยังไงดีอ่ะไม่มีทางไปต่อแล้วแก่นแก้วได้เวลาเปิดประตูมิติหรือยังเฮ้ยทำไมต้องไปเปิดตรงนั้นด้วยเนี่ยหวาดเสียวจังรีบไปกันเถอะ
3: เฮ้ยหายไปไหนแล้ว
2: เสร็จแล้วห้ามทำพังอีกละ
0: ดึกแล้วไปนอนได้แล้วมี
2: ครับขอแม่จดบันทึกก่อนแล้วจะรีบเข้านอนนะครับคุณปู
0: ่โอเคฝันดีนั่นเม่นะปู่ไปมากละ
2: ในสมัยอยุธยาพระมหากษัตริย์ทรงปรับปรุงรูปแบบการปกครองเพื่อให้ดูแลประชาชนของพระองค์ได้อย่างทั่วถึงเพิ่งรู้ว่ามีการแบ่งระบบเป็นฝ่ายพลเรือนกับฝ่ายทหารมาตั้งแต่สมัยนั้นแล้วเรามีสมุหกลาโหมและสมุหนายกช่วยทำงานให้กับพระมหากษัตริย์ยาวนานประมาณ400ปีเพราะในหนังสือของคุณปู่บอกว่าการปกครองแบบนี้ใช้ต่อไปจนถึงสมัยรัชกาลที่5

0: ผู้หญิงจะชนะผู้ชายไม่ได้ฮะ
1: ก็
0: ไม่รู้หรอว่าในสมัยก่อนก็มีนักรบที่เป็นผู้หญิงเหมือนกันนะใช่ไหมคะคุณปู
2: ่ใช่จ้ะ
0: นั่นไงนั่นไงกองทัพของสมเด็จพระสุริโยไทย
2: จึงสะอึกช้างของพระองค์ขวางช้างพระเจ้าแปรพระองค์ทรงรบบนหลังช้างอย่างกล้าหาญ
0: ฮะ

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: คือสแต็กเนี่ยมันการเล่นเป็นมันไม่ยากครับการเล่นให้เร็วมันเป็นเรื่องยากของกีฬา

0: ับ
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
1: ครับผม
0: เล่นอยู่ครับ
1: ใช่ครับอันนี้เป็นกีฬา speed stack ครับหรือเรียกว่า sport stacking ครับผม
0: จริงๆผมอยากเล่นมานานมากแล้วอันนี
1: ้เอาล่ะครับ
0: เพราะดูหนังเรื่อง Fast and Furious ครับ
1: อ๋อ
0: คือผมดูแล้วผมก็แบบมันดูยากจังเลยดูแบบไม่สามารถทำได้เป็นคนแบบเรื่องการเรียงการจัดวางอย่างเงี้ยมันดูมีความต้องประณีตผสมกับความไว
1: ใช่
0: ซึ่งผมกับความประณีตนี่ไม่ค่อยถูกกันเท่าไหร
1: ่จริงๆแล้วกีฬาตัวนี้เล่นไม่ยากครับ
0: ไม่ยาก
1: แค่ใช้เวลาไม่กี่นาทีก็เล่นเป็นแล้ว
0: แต่ว่าก่อนจะเก่งคือต้องใช้เวลา
1: ต้องใช้เวลาหลายปีครับ
0: ครับอย่างพี่กินนี่เล่นมากี่ปีแล้ว
1: ตอนนี้ก็ประมาณ12ปี13ปีได้แล้วใช่ครับตั้งแต่ป
0: .6 ตั้งแต่ป.6 ก็ถือว่าเริ่มเล่นเร็วในประเทศไทย
1: ใช่ครับเป็นคนแรกๆของประเทศไทยที่เริ่มเล่นกีฬาชนิดนี้
0: แล้วไปเจอกีฬาชนิดนี้ได้ไง
1: ตอนแรกผมเล่นเป็นรูบิกครับก็เล่นไปเล่นมาเอ๊ะมันไม่ค่อยเร็วเหมือนเราไม่ค่อยถูกชะตากับไอตัวรูบิกนี้หาลองผิดลองถูกหากีฬาอะไรสักอย่างเล่นไปเจอใน YouTube อะไรเงี้ยแล้วก็สนใจแล้วก็สั่งซื้อมาฝึกเล่นเอง
0: อันนี้ก็น่าจะมีความคล้ายๆกันครับ
1: มีความคล้ายแต่ไม่ซะทีเดียวมันต้องแข่งกันเวลาเหมือนกันเพราะว่าสแต็กนี้จะออกแนวแบบฟิสิกอลด้านทางด้านกายภาพของกล้ามเนื้อมากกว่า
0: อย่างวันนี้ถ้าผมลองก็น่าจะพอแบบพอได้อยู
1: ่โอ้ได้เลยครับทุกคนสามารถเล่นได้ครับ
0: เล่นได้ตั้งแต่วันแรกเพียงแต่ว่าจะช้าหรือเร็วแค่นั้นเอง
1: ใช่มันจะมีเพดานของมันอยู่แต่ว่า

0: ทุกคนสามารถขยับเพดานของตัวเองขึ้นไปได
1: ้แล้วจริงวิธีการเล่นมันมีกี่รูปแบบ
0: ถ้าการเล่นจะมีอยู่3รูปแบบก็คือเดี่ยวคู่ทีมครับแต่ว่ามันก็จะปีกย่อยไปเดี่ยวก็จะมี3ประเภทคู่ก็จะมีใช้ท่าเฉพาะอะไรเงี้ยเดี๋ยวเราจะอธิบายกันอีกทีนึง
1: งั้นวันนี้เดี๋ยวขอดูพี่ทีมโชว์สักรอบนึง
0: เป็นเบสิกแล้วกันคร
1: ับต้องยืนแยกขาม
0: ีการแยกขาให้เกิดบาลานซ
1: ์โอเค
0: ประมาณนี้ครับ
1: อันนี้คือท่าเบสิกสุดเลยนะ
0: ท่าเบสิกสุดมันจะลดแก้วไปอีกเป็น3-3ครับท่าที่ง่ายที่สุดแต่ว่าใช้เวลาเร็วที่สุด
1: จริงๆมากสุดคือเล่นกี่แก้ว
0: จริงๆจะเล่น12ใบเหมือนเมื่อกี้แหละครับแต่ว่าจะมีการใช้ท่ามากขึ้นจะเรียกว่าไซเคิลไซเคิลก็คือการผสมระหว่าง363 66แล้วก็111พอเก็บ111ปุ๊บมันจะกลับเป็น363มันเลยเรียกว่าไซเคิลครับเพราะวนลูปเป็นวงกลม
1: อย่างวันนี้ผมอยากเริ่มฝึกนี่ผมควรเริ่มแบบท่าไหนดีครับ
0: ท่า333นี่เลยครับ333
1: 333
0: มี3กองแต่ละกองก็จะมี3ใบ333ก็คืออย่างผมถนัดขวาเงี้ยครับต้องเริ่มเล่นจากกองซ้ายจะเป็น3มาตรงกลางแล้วก็มาด้านขวาตั้งกองไหนก็ต้องเก็บกองนั้นเราไม่สามารถข้ามกองได้แล้วซีเควนซ์มันก็คือ1 2 3
1: ครับ
0: จะมา1 3 2อย่างงี้ก็ไม่ได้มันจะผิดกติกาเราต้องทําตามซีเควนซ์มัน
1: คร
0: ับ แล้วก็เก็บจากกองแรกที่เราตั้งครับ1 2 3ในรูปแบบนี้ลองมั้ยครับ
1: ลองเลยครับ
0: ลองเลยครับ
1: ได้ครับ
0: ถนัดมือไหนครับ
1: ถนัดมือนี้มือขวา
0: ถนัดมือขวาโอเคใช้มือขวานะครับในการจับแก้วกล่องนี้ขึ้นมาตั้งอ้าว
1: ถูกป่ะครับ
0: อันนี้เล่นเป็นมาแล้วหรือเปล
1: ่
0: า
1: ไม่
0: อ๋อแล้วก็เก็บกล่องนี้ใช้มือขวา
1: อ๋อ
0: สไลด
1: ์เนี่ยอันนี้มันก็ยังพอได้แต่ถ้าทำให้มันเร็ว
0: หรือว่าถ้ามัน
1: ชินกับมาโซ่ก
0: ับ
1: เมมโมรีมันน่าจะใช้เวลาพอสมควรก
0: ับ
1: ผมว่าถ้ามันเยอะกว่านี้ผมก็คงอยู่เหมือนกัน
0: แต่ถือว่าเร็วมากนะครับแบบผมยังไม่ทันแบบบอกก็เล่นเป็นแล้วก็นี่เป็นท่าเบสิกครับต่อไปมันก็จะเพิ่มความยากมานิดนึงคือจะมีกองกลางจะเพิ่มเป็น6ใบอันนี้เราจะเรียกว่า363ครับซีเควนซ์ก็เหมือนเดิมครับตั้งกองแรกใช่มั้ยครับแต่กองนี้มันจะมีความพิเศษขึ้นมาทําน้ําตาเราจะหยิบแค่ใบเดียวใช่มั้ยแต่นี้เราจะหยิบ3ใบครับแล้วก็มือซ้ายที่หยิบ2ใบเดี๋ยวตรงกลางไว้ตั้งฐาน3ครับเราก็เรียงขึ้นมาจะเรียกเป็น6จากนั้นก็ตั้ง3เหมือนเดิ
1: ม
0: มันจะเป็น3 6 3อย่างงี
1: ้
0: พอตอนเก็บเราต้องมาเก็บกองแรกที่เราตั้งนะครับ
1: เหมือนเดิม
0: ใช่ตรงนี้เราจะเก็บเป็นรูป V คว่ําสไลด์โดยใช้มือขวาเริ่มก่อนแบบนี้ครับ
1: คร
0: ับ แล้วก็ใช้มือขวาสอดเข้าไปมือซ้ายตามแล้วก็เก็บกองสามมันก็เรียกว่า363
1: เราลองดูไม่ต้องจับเวลาหนึ่ง

0: ได้อยู่ครับแล้วก็มาเก็บกองแรกใช้มือขวาเริ่มก่อนเสมออะไรทำนองเนี้ยล่ะ
1: อันนี้ยากกว่าเขาต้องมีเรื่องตัวเลขเข้ามาเกี่ยวข้องในการหยิบ
0: เราจะมูฟไปท่าสุดท้ายก็คือท่าไซโคยากที่สุดแล้วในการเล่นสแต็กเป็นการรวมระหว่าง363 66แล้วก็111เข้าด้วยกันแล้วก็จบที่363เริ่มจาก363ครับอันนี้เราจะใช้มือเดียวในการเก็บเราลากมาเป็น66แบบนี้ครับพอ66เสร็จรวบเป็นวีคว่ำใช่ไหมครับเราต้องแยก2กองเข้าด้วยกันแล้วก็รวบมันเป็นกองเดียวแล้วจากนั้นก็จะไปมูฟไปเป็น111ครับใบหนึ่งคว่ำใบหนึ่งหงายแล้วก็ใช้มือขวาหยิบ5มือซ้ายหยิบ4ใบตั้งฐาน4ครับตรงกลางแล้วก็ตั้งขึ้นมาเป็นพีระมิดแล้วก็จากนั้นพลิกข้อมือครับสไลด์ไปด้านใดด้านหนึ่งเก็บให้มันเป็น3-3เหมือนเดิมจบหยุดเวลา
1: อย่างในหนังเขาเล่นไซโคใช
0: ่ไหมใช่ครับเล่นไซโค
1: มันก็ถ้าสมมติว่าเราทำหล่นอะ
0: ถ้าทำหล่นมันจะไม่ได้เรียกว่าผิดกติกาทำหล่นมันจะเป็นการเสียเวลามากกว่าขึ้นอยู่กับความไวของนักกีฬาเจอสถานการณ์แบบนี้เราจะแก้ไขมันยังไง
1: และปกติอย่างที่กีนจะสอนเนี่ยคือจะต้องเริ่มจากอะไร
0: มันจะมีท่าวอร์มอัพของนิ้วด้วยมันจะเรียกว่าชัฟเฟิลคือเป็นการสลับแก้วไปมาเนี่ยครับเพื่อให้กล้ามเนื้อนิ้วมือเกิดความเฟล็กซิเบิลในการปล่อยแก้วมากขึ้นมันก็จะทำให้นิ้วเรามีความแบบรู้ว่าจะต้องแบบหยิบเท่าไหร่ปล่อยแบบไหนอะไรเงี้ย
1: ปล่อยอันนึงก่อนใช่ไหม
0: ใช่ครับปล่อยอันนึงก่อน
1: ไม่ได้อย่างติดกด
0: ยืนให้มันมีบาลานซ์เกิดบาลานซ์แล้วมันง่ายขึ้นลองดู
1: คนจับเต็มมือหรือว่า
0: คือถ้าเราจับเต็มมือเนี่ยสังเกตว่ามันจะแก้วมันจะบีบแล้วมันจะติดเพราะฉะนั้นเราใช้แค่นิ้วมือครับในการปล่อยถ้าชาโฟเมื่อกี้เราก็จะใช้สัมผัสนี่แหละในการปล่อยระบายมันจะใช้ทั้ง5นิ้วเลยคือนิ้วก้อยนิ้วนางนิ้วกลางนิ้วชี
1: ้ใช้5นิ้วเลยได้ไหมเนี่ย
0: ได้เหรอครับเมื่อกี้
1: อ๋อถือว่าพอ
0: ถือว่าได้ถือว่าได้ครับperfect ครับ
1: ซึ่งตั้งแต่เริ่มต้นพี่กรีนเขาก็สอนผมตั้งแต่เรื่องแบบท่ายืนว่าจริงๆแล้วการเล่นสแต็กเนี่ยมันต้องมีท่ายืนที่สร้างบาลานซ์ให้กับตัวเราเพื่อที่จะได้มีความมั่นคงนะครับในการเวลาที่เราจะแบบวางแก้วหรืออะไรอย่างงี้สอนก็คือเหมือนสอนให้รู้จักประเภทของสแต็กว่าจริงๆแล้วสแต็กเนี่ยมีประเภทแบบไหนบ้าง1 2 3แบบเดียวแบบทีมแบบคู่แล้วก็ให้เริ่มลองทำซึ่งแบบแรกที่วันนี้ได้ลองทำก็คือเป็นแบบ333
0: ถ้าเริ่มเล่นแรกๆครับมันจะทำได้อยู่ประมาณ 4-5 วินาทีสำหรับคนเริ่มเล่นถ้าพี่อยากทำได้วันนี้ก็คือประสบความสำเร็จ
1: โอเคครับ
0: ใช่ครับลองจับเวลาดูนะ
1: ได้ครับการเล่นแบบ333นะครับครั้งแรกในชีวิตมาดูกันว่าจะได้กี่วิ 1-2
0: เหมือนเมื่อกี้ตื่นเต้นแล้วบีบแก้วหนักไปนิดนึงมาเลยหยิบมา2ใบนะ
1: โอเคเอาใหม่ไหม
0: ใช้ขวาเริ่มซ้ายตามตลอด
1: โอเคครับ
0: หกวิ
1: 6.889 ถือว่ายังไม่ผ่าน
0: ยังไม่ผ่าน
1: ครับก็ไม่น่า
0: เหลือแค่หนึ่งวิ
1: เมื่อกี้ผมยังลืมเลยว่าต้องยังไงนะขอลองอีกทีด้วย
0: เป็นเย็นหายใจเข้าลึกๆก่อนนิ้วปล่อยตามสบายครับตามธรรมชาติมันจะแบบว่าซื้อก่อนแล้วก็เล่นปุ๊บพยายามตั้งกองแต่ละกองให้ด้านขวาชิดกันนะครับเวลาเราซ้ายตามมันจะได้ง่าย
1: ๆโอเค
0: ใช่ครับ
1: แย่กว่าเดิมต้องใจเย็น
0: ใช่ครับเห็นเลข5ได้นี่คือว่าประสบความสำเร็จ
1: สำหรับท่านี้ใช่ไหม
0: ใช่ครับ
1: ห้าจุดสามสี่ศูนย์ครับ
0: ประมาณนี้ครับ สำหรับท่า3-3
1: โอเคครับพี่ได้เท่าไหร่1วิ
0: ประมาณ 1.5 ครับแล้วมีน้องคนหนึ่งทำได้ 1.2 เข้ามาวันนี้ด้วยเดี๋ยวให้น้องเขา
1: ไปได้ครับ
0: ใช่ครับสามหกสามไหมครับ
1: 3-6-3ได้ครับ
0: ก็คือเวลาเราเล่นสแต็กครับถ้าเราเกรงมากเกินไปหรือว่าเราบีบคั้นตัวเองให้เล่นให้เร็วกว่าเดิมเนี่ยมันจะทำให้เวลามันช้าลงเพราะฉะนั้นเราต้องแบบปล่อยมัน
2: ใส่นะ
0: โฟล์
2: ยากซะด้วย

0: ีขึ้น13วิ
1: คนได้เท่าไหร่ครับ
0: ประมาณ 7-8 ครับถ้าเมื่อกี้เห็นเหมือนหลังคอมนิดนึง
1: ต้องไม่คอม
0: ถ้าเราปรับโพสเจอร์แบบให้หลังไม่คอมเนี่ยจะอาจจะเล่นง่ายขึ้น
1: โอเคครับ
0: ลองดูขาช่วยก็ได้ครับต้องแบบว่าค่อยๆตั้งก็ได้ครับเริ่มจากช้าไปก่อนถ้าเราไปเร่งให้มันเร็วเลยเนี่ยมันจะทำให้เสียจังหวะแล้วก็อาจจะทำให้แก้วหล่นได
2: ้เดี๋ยวตอนเก็บอ่ะมันเหมือนตอนเวลาที่เก็บอ่ะพี่จะชอบจับด้านบนแก้วลองเปลี่ยนมาจับด้านข้าง
3: ด้านข้าง
2: ใช่แก้วมันจะหล่นยากขึ้น
3: โอเคครับ
2: ครับลองดูนะ

0: ทำเบอร์บางแต่เมื่อกี้เห็นเวลาประมาณ7วิก็ถือว่าแต่ว่ามันเหมือนตัวมันดับไปครับแต่ว่าเมื่อกี้ผมเห็นว่าได้7วิความเร็วประมาณนี้ก็ถือว่าอยู่ในมาตรฐานที่ดีแล้วมันต้องใจเย็นครับแล้วก็อย่างเทคนิคที่น้องบอกไปเมื่อกี้ก็คือพยายามหยิบจากข้างแก้วถ้าเราหยิบบนแก้วหรือเก็บจากบนแก้วมันจะทำให้แก้วมันไม่ได้ถูกปล่อยแบบถูกต้องก็ประมาณนี้ครับ333แล้วก็363
1: แต่ละคนก็จะมีถนัด
0: อ๋อจริงๆทุกคนเล่นได้หมดเลยแต่ว่าอันนี้ก็จะแบบได้โชว์ทุกคน
1: 2.27โอ้โหต่อไปเราเป็นแบบไซโค
0: ใช่ครับเดี๋ยวให้โปรพิเจนนะครับลองเล่นให้ดู
1: ครับผม
0: ครับ

0: พี่อาจลองดูไหมครับ
1: มันมีพลังพิเศษดูแลง่ายเลย
0: ใช้ความจำเล็กน้อยครับไม่ได้ยากกว่า363อะไรมากเดี๋ยวลองเริ่มจาก363นะครับแล้วก็เราจะ move ขึ้นไปเป็น66ก็คือทำ363อันนี้คือพี่อาจจำได้แล้วหลังจากนั้นนะครับใช้มือขวาครับเก็บกองสุดท้ายแล้วก็ลากขึ้นมาไปเป็น66จากนั้นก็เก็บ66อะครับด้วยการสไลด์เป็นรูป B คว่ำเหมือนเดิมแยกเป็น2กองก็ยก2กองนี้ขึ้นมาแล้วก็สไลด์เป็น V คว่ำอีกทีนึงแล้วก็รวบเป็นกองเดียวแล้วก็จะเปิดใบนึงหงายใบนึงใช้มือขวาครับหยิบ5มือซ้ายหยิบ4ใบตั้งฐาน4ขึ้นมาใช้มือซ้ายนะครับตั้งตรงกลางก่อนแล้วก็เซตขึ้นไปเป็นพีระมิดอย่างนี้หงายมือขึ้นมาหยิบครับแล้วก็สไลด์ไปด้านใดด้านหนึ่งใช้มือขวาในการสไลด์ก่อนแบบนี้มือซ้ายหยิบ1ใบมือขวาหยิบทั้งหมดแล้วก็สอดเข้ามาเป็นแบบนี้มันก็จะเป็น363เหมือนเดิมใช่เดี๋ยวค่อยๆจำไปก็ได้ครับ
1: อะไรบ้างเริ่มตั้งแต่แรก
0: เริ่มสับ363ก่อนก็ได้อันนี้หยิบใช้มือเดียวในการเก็บแล้วก็สไลด์มาฝั่งนี้ครับ
1: แล้วก็ขึ้นเป็น
0: 66ใช่ครับอันนี้ก็ตั้ง6เหมือนเดิม
1: ตั้ง6เหมือนกัน
0: ใช่ครับเหมือนเราหยิบขวามือซ้ายหยิบ2ใช่ไหมครับเหลือตรงกลางไว
1: ้แล้วก็เก็บ
0: สไลด์เป็น V คว่ำครับใช่ V คว่ำปึ๊บมือซ้ายสไลด์ไปด้านซ้ายมาสอดตรงนี้แล้วยกขึ้นมาอย่าเพิ่งสอดนะยกขึ้นมา2อันแล้วก็มาสไลด์เป็นวีคว่ำเหมือนเดิมวีคว่ำมันจะเป็นแบบทรงประมาณนี
1: ้คืออย่างนี้
0: ใช่
1: เหลือตรงกลางไว
0: ้แล้วก็เหลือตรงกลางไว้แล้วก็สอดใช้มือขวาสอดก่อนสอดเข้าไปตรงนี้รวบขึ้นมาเป็นกองเดียวครับแล้วก็ใช้มือซ้ายรวบอีกทีใช่พลิกแบบนี้ขวาใช่ครับรูปแบบนี้แล้วก็มือขวาหยิบ5ใบแล้วก็มือซ้ายหยิบ4ใบครับตั้งฐาน4ครับใช่ครับแล้วก็ตรงกลางจะใช้มือซ้ายในการตั้งก่อนติดข้อมือเหมือนเดิมใช่แล้วก็สไลด์ไปด้านขวาค่อยๆนะครับสไลด์ขึ้นไปจริงๆตรงนี้มันจะไม่ตกเราใช้มือซ้ายนะครับหยิบ1ใบมือขวาหยิบทั้งหมดครับแล้วก็สไลด์ขึ้นมาใช้มือซ้ายสไลด์กล่องนี้ไปด้านซ้ายมือขวาแบบนี้ครับโอ้โ
1: หเหมือนเราเริ่มมีโฟกัสเริ่มมีสมาธิกับการเล่นแหละเริ่มพอที่จะจำท่าได้แล้วแต่ว่าเรายังมีความตะกุกตะกักในการทำให้มันสมูทบางทีก็เดี๋ยวล้มบ้างเดี๋ยวอะไรบ้างอะไรเงี้ยมันไม่ต่อเนื่องก็เลยเหมือนขอเวลา30นาทีในการที่เราจะได้โฟกัสและซ้อมอยู่กับตัวเองจริงๆอะไรเงี้ยก่อนที่จะมาลองจับเวลาดูว่าสุดท้ายแล้ววันนี้ในฐานะที่เราแบบเพิ่งมาเล่นครั้งแรกแบบไซเคิลเนี่ยเราจะทำเวลาได้กี่วิถ้าแบบมือใหม่ครับไซเคิลควรได้อยู่ที่เท่าไหร่
0: ประมาณ17 18วีก็ถือว่ารู้เลย
1: โอเคน่าจะต้องฝึกซ้อมแบบอย่างมีสมาธิ
0: ใช่
1: พอสมควรนะครับแล้วเดี๋ยวมาดูว่าจะทำได้ไหมจากคนที่ใจร้อนนะครับเดี๋ยวมาลองดูกันครับเจอกันอีกครึ่งชั่วโมง

0: จากที่เราฝึกซ้อมมาครึ่งชั่วโมงนะครับตอนนี้เราจะมาลองเล่นดูว่าเราจะทำได้กี่วินาทีถ้ามันสวยงามสำหรับมือใหม่ในการเล่นแบบไซเคิลในควรอยู่เท่าไหร่ครับ
1: 18-19วิประมาณต่ำกว่า30วิก็ถือว่าประสบความสำเร็จครับ
0: เข้าใหม่สติแตกแล้วครับ
1: สติ
0: แข็งจริง
1: ตอนซ้อมไม่ได้เป็นอย่างนี้
0: เลยไม่เป็นอย่างนี้ทำไม

0: 26วินาทีสุดยอดเลยครับ
1: รู้สึกมันเข้ามือขึ้นถึงมันจะตะกุกตะกักแล้วก็เหมือนมีสติอ่ะเพราะอย่างบางรอบมันเหมือนพอมันไม่ได้มันไม่เอาแล้วอ่ะแต่ตะกี้มันเหมือนมันขึ้นผิดแต่ว่าก็ช้านิดนึงแต่ไม่เป็นไรแล้วกันก็ตั้งให้มันได้ถ้าหงุดหงิดปุ๊บก็คือแบบ
0: ไปแล้ว
1: เลิกเดี๋ยวเอาใหม่อะไรเงี้ยแต่ว่าเมื่อกี้ก็ลองไปให้จบดู
0: คือว่าเวลาดีครับเวลาดี
1: เยี่ยมเลยครับประมาณนี้สำหรับสแต็กแบบไซโค
0: แบบไซโค
1: มีแบบไหนอยากโชว์ให้ดูครับ
0: มีแบบประเภทคู่ครับประเภทคู่เนี่ยจะเป็นการเล่นแบบไซโคเนี่ยแหละแต่ว่าคนนึงจะเป็นมือขวาคนนึงจะเป็นมือซ้าย
1: คือใช้ได้แค่คนละมือ
0: ใช่ครับถ้าเกิดใช้มือที่3เนี่ยจะฟาว
1: ล์แต่ว่าต้องเลือกคู่ที่เราซิงกันด้วยเงี้ย
0: คู่กันเนี่ยเร็วมากทั้ง2คนแต่เวลาเล่นจริงอาจจะช้าก็ได้มันอยู่ที่จังหวะริทึมแล้วก็การฝึกฝนอะไรเงี้ย
1: ขอแบบดูได้ไหมครับแบบ

0: ยิ่งคุยกับพี่ๆทุกคนเนี่ยก็จะรู้สึกว่าเวลาแข่งของเขาอย่างเงี้ยสิ่งที่เขาต้องทำคือการคัตดาวน์ทุกอย่างอารมณ์ความเครียดทั้งหมดเพราะว่ายิ่งถ้าใครมีความกังวลมีความเครียดเนี่ยพอลงไปสนามจริงอะแค่เสี้ยววินาทีที่เราผิดพลาดแค่เสี้ยววินาทีที่เราเกิดความกังวลขึ้นมามันอาจจะทำให้เราแพ้ได้เลยในทันทีครับพี่กีวันนี้เป็นไงบ้างผม
1: ถือว่าประสบความสำเร็จครับถือว่าดีมากๆในระดับที่ผ่านเกณฑ์อ
0: ยากจะเล่นได้ดีขึ้นกว่านี้จริงๆมันต้องจริงจังขนาดไหนในการซ้อม
1: ถือว่าวันแรกเนี่ยเป็นการ
0: ฝึกความเข้าใจ
1: ทำความเข้าใจกับมันครับแต่ต่อไปเนี่ยมันต้องชาเลนจ์กับตัวเองละเพดานเราอยู่เท่าไหร่แล้วเราสามารถก้าวข้ามเพดานไปได้มากน้อยแค่ไหนโดยวิธีนึงก็คือจริงๆตอนนี้มีการเรียนการสอนแตกอยู่ตรงนี้จะสามารถสอนวิธีการเล่นให้เร็วขึ้นโดยพี่ๆนักกีฬาทีมชาติเขาเข้ามาสอนด้วยตัวเอง
0: พี่ๆคนอื่นเนี่ยแล้วอะไรคือเสน่ห์ของกีฬาชนิดนี
2: ้ส่วนตัวน่าจะมองว่าชอบการเล่นกับเพื่อนเล่นเป็นทีมมากกว่าคือโอเคมันเป็นกีฬาที่สามารถเล่นคนเดียวได้มันเป็นการชาเลนจ์เล่นกับความเร็วกับตัวเองแต่ส่วนตัวที่มากกว่านั้นคือการที่เราได้เล่นพร้อมกับเพื่อนบางทีจะนับ1 2 3แล้วเล่นพร้อมกันแต่มันก็เป็นการแข่งขันที่สนุกรวมถึงแบบเวลาเล่นทีมอย่างเงี้ยแล้วยิ่งถ้าเกิดมีทีมสัก2ทีมเล่นพร้อมกันอันนี้จะมันมาก
3: อย่างเซฟเนี่ยครับ
4: เซฟรู้สึกว่ามันเป็นกีฬาที่ค่อนข้างท้าทายนะเพราะแบบไม่แข่งกับเวลาเป็นกีฬาที่เราเล่นที่ไหนก็ได้เหมือนบางกีฬาจะต้องมีสนามมีอะไรอย่างเงี้ยเราเล่นเร็วใช่ไหมครับถ้าเราแบบซ้อมไปเรื่อยๆก็เร็วได้มากแบบนะครับก็หาลิมิตตัวเองมากขึ้นเรื่อย
0: ๆโอกาส
5: ความเร็วครับเพราะว่าเวลาเราเล่นเร็วเราสามารถไปแข่งพอเราไปแข่งปุ๊บถ้าเราได้เร็วโดยที่เราไม่พลาดคนก็จะโปรแกรมที่เราถ้าคุณเล่นเดียวเราคุณมีสมาธิได้เวลาที่คนอื่นน่าจับตามองคนเขาจะหันมาสนใจคุณโดยที่คุณไม่ต้องทำอะไรคุณแค่เล่นให้เร็วแล้วมีสมาธิตั้งสติ
0: ความกดดันมันเยอะกว่าเล่นทีมแบบ
2: ถ้าเล่นเป็นทีมแล้วถามว่ากดดันกว่าไหมมันกดดันกว่าแต่มันกว่าเยอะทั้ง2ทีมเวลาแข่งกันปุ๊บมันจะมีคนที่2คนที่3อันเนี้ยมันจะเริ่มมีความเหลื่อมกันแล้วแล้วมันอยู่ที่ว่าใครจะตั้งสติได้มากกว่ากันเพราะบางทีในการแข่งขันบางครั้งทีมที่นําอยู่ดันพลาดทําให้ทีมที่ช้ากว่าแซงซะงั้นอะไรเงี้ย
0: เปลี่ยนแปลงได้ในเสี้ยววินาทีในการพลาดหรือกันถ้าใครแบบสติหลุด
1: จริงเห็นอย่างนี้ก็คือทุกคนผ่านน้ำตามาหมดเหมือนกับว่าเสียใจที่ตัวเองทำไม่ได้ตอนแข่งอะไรเงี้ยทุกคนก็มีโมเมนต์นี้ซึ่งนักกีฬาส่วนใหญ่นักสแตกส่วนใหญ่ก็จะ
4: อ
1: ีโมชั่นใช
0: ่ก่อนที่ภาพยนตร์ฟาสต์แอนด์ฟิวเรียสจะออกกับตอนเนี้ยคนเล่นเยอะขึ้น
1: สแตกต้องบอกว่าคนที่เล่นเป็นแล้วยังไงก็เป็นนักสแตกอยู่ทุกวันกลับไป10ปีก็ยังกลับมาเล่นได้แต่ความที่คนที่หันสนใจมาเล่นเป็นนิวสแตกเกอร์ครับโกดเลทของมันน้อยลงตกลงกระแสมันเริ่มอาจจะไปแล้วมันไม่ได้ใหม่สำหรับคนไทยเลยอะไรเงี้ยแต่ผมหนังเรื่อง Fast and Furious เนี่ยมันทำให้คนมาเห็นกีฬานี้มากขึ้นอาจจะเห็นเสน่ห์บางอย่างเห็นในเรื่องของความเร็วในเรื่องของเอาไปอิงกับชีวิตประจำวันอะไรเงี้ยมันทำให้คนอยากรู้มากขึ้นว่ากีฬานี้คืออะไรกระแสมันก็ค่อนข้างกลับมาในระดับนึงทุกคนก็อยากเห็นภาพกระจายสแตกไปใน
0: ทุก
1: ที่ครับเพราะว่าเราเล่นมาเรารู้ว่ากีฬามันมีประโยชน์แล้วมันดีมันสอนหลายๆอย่างครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการใช้ชีวิตหรือการแบ่งเวลาการแข่งกับตัวเองแข่งกับคนอื่นได้เพื่อนได้มิตรภาพ
0: เราคิดว่าเราจะสามารถทำยังไงได้บ้างที่ทำให้กีฬาเนี้ยกระจายไปสู่พื้นที่อื่นได้
1: ทางกลุ่มเล็กๆคือกลุ่มพวกเรานะครับเปิดเป็นโรงเรียนสอนสแตกขึ้นมาสร้างเหมือนเป็นคอมมูนิตี้ขึ้นมาเพื่อที่จะให้คนที่มีความชอบเหมือนกันมีแพชชั่นที่อยากเล่นสแตกด้วยกันมาอยู่ที่เดียวกันแล้วเราก็อยากจะผลักดันคนกลุ่มนี้ครับไปแข่งที่ต่างประเทศเด็กไทยมีประสิทธิภาพสูงเรามี potential พอที่จะไปแข่งกับต่างประเทศได้
0: สมมติว่าถ้ามีคนที่แบบเฮ้ยเขาอยากเป็นนักสแตกมากๆเลยมันสามารถที่จะมีโอกาสทำสิ่งนี้เราเลี้ยงชีพตัวเองไปตลอดได้ไหม
1: ณปัจจุบันยังไม่ด้วยเรื่องของบัดเจ็ตเงินสนับสนุนเนี่ยแทบจะไม่มีจากหน่วยงานรัฐเลยแต่ว่าตอนนี้เรากำลังทำเรื่องอยู่สมาคมอะครับกำลังผลักดันกีฬาเข้าบรรจุเป็นกีฬาซีเกมส์คือเริ่มจากไปโคกับกกท.การกีฬาแห่งประเทศไทยใช่กรมพละด้วยแต่ในอนาคตนะครับผมมองว่าถ้ามันสามารถไปบรรจุใน4เกมได้มันอาจจะทำให้สามารถเลี้ยงชีพได
0: ้เราต้องการแรงซัพพอร์ตจากหน่วยรัฐหรือเอกชนที่เข้ามาช่วยเหลือตรงส่วนนี้ในการสนับสนุนอะไรเงี้ยเพราะว่าแค่พวกเรามันก็ทำได้ในระดับหนึ่งก็เป็นกำลังใจให้นะครับขอให้กีฬานี้ ไปได้ไกลจริงๆวันนี้ผมโดนตกนะ
1: โดนตกเลย
0: ถือว่าโดนตกนะรู้สึกว่าอยากซื้อกลับไปเล่นบ้างเลยนั่นแหละวันนี้ขอบคุณมากเลยครับผม
1: ครับขอบคุณมากครับ
0: ครับวันนี้ก็คือดีใจแล้วก็สนุกมากที่ได้มาลองเล่นสแต็กถ้าใครได้มาลองเล่นนะผมว่ามันน่าจะตกหลุมรักได้ไม่ยากนะถ้ามีโอกาสก็อยากให้ทุกคนมาลองเล่นนะครับจะมาลองซื้อแผ่นมาลองเล่นเองแล้วเปิดจาก YouTube ดูวิธีการเล่นก่อนก็ได้จะไปเรียนแบบเข้าโรงเรียนเลยอย่างที่พี่ๆกรีนบอกนะครับแล้วก็ทีมบอกว่าเฮ้ยเขาเปิดมีโรงเรียนที่เปิดรับสอนสแต็กเนี่ยก็ไปลองติดต่อกันได้นะครับก็หวังว่าทุกคนจะได้เอนจอยกีฬาสแต็กนะครับผม

0: บ้านเป็นสัญลักษณ์ของความมั่นคงความรักความองค์ความปลอดภัยและเป็นศูนย์รวมจิตใจของสถาบันครอบครัวไม่ว่าจะเป็นบ้านหลังเล็กหรือว่าหลังใหญ่นะคะก็ล้วนแล้วแต่สร้างความสุขได้ไม่แตกต่างกันขอเพียงแค่สมาชิกในครอบครัวมีความรักความเข้าใจให้แก่กันค่ะบ้านคือวิมานของเราคำพูดนี้คงไม่ผิดมากนักนะคะเพราะว่ามนุษย์เงินเดือนทุกคนล้วนมีความฝันอยากมีบ้านเป็นของตนเองสักหลังหนึ่งนะคะแต่ก็มีหลายปัจจัยที่ต้องใช้ประกอบการพิจารณาค่ะทั้งกำลังทรัพย์ของเราความสามารถในการผ่อนชำระไหนจะเรื่องรูปแบบแล้วก็ทำเลบ้านและต้องปรึกษากับคนในครอบครัวอีกด้วยนะคะวันนี้เงินทองต้องวางแผนเลยชวนคุณผู้ชมมาพูดคุยกับแขกรับเชิญของเราที่จะมาแนะนำวิธีการเลือกซื้อบ้านนะคะว่าจะซื้อบ้านอย่างไรให้สุขกายและสบายกระเป๋าค่ะและตอนนี้นะคะเราอยู่กับคุณจักรวาลจิรพรพาณิชย์หรือว่าพี่เฮงนะคะจะพาเรามาพูดคุยเกี่ยวกับวิธีการเลือกซื้อบ้านในฝันสวัสดีค่ะพี่เฮงคะขอบคุณมากเลยนะคะวันนี้บุกมาถึงในบ้านเลยบรรยากาศสบายมากร่มรื่นทีเดียวถามก่อนคุณผู้ชมหลายคนบอกว่าไม่รู้จักพี่เฮงแนะนำหน่อยสิคะว่าตอนนี้ทำอะไรอยู่บ้าง
1: ผมทำงานเกี่ยวกับพวกงานตกแต่งอินทีเรียพวกตกแต่งโรงแรมออฟฟิศหรือว่าตามคอนโดนี่คือรับทำหมดเลยครับ
0: ทำมากี่ปีแล้วคะ
1: ตั้งแต่จบมาเลยฮะ20กว่าปีแล้วครับผม
0: ทำไมถึงเลือกทำด้านนี้อะคะ
1: ก็จบทางด้านนี้มาเกี่ยวกับเรื่องงานช่างไม้ในด้านการตกแต่งดีไซน์อะไรต่าง
0: ๆตอนนี้มีครอบครัวแล้วนะคะภรรยากับลูกๆนะคะมีลูกกี่คนแล้ว
1: มีลูกคนเดียวครับผม
0: เป็นลูกชาย
1: ลูกชายครับ
0: แล้วตอนนี้บริหารจัดการในบ้านยังไงภรรยาทำอาชีพอะไรแล้วก็เรื่องของค่าใช้จ่ายแบ่งกันดูแลยังไงบ้างคะ
1: ก็ส่วนใหญ่ก็คือของทางภรรยาก็คือเป็นแม่บ้านแล้วก็ทำค้าขายเล็กๆน้อยๆในอะไรขายอาหารนี่ฮะแต่ส่วนผมทำงานประจำก็แยกส่วนกันของเขาให้เก็บของเขาแต่ของผมบริหารงานในบ้านใช้จ่ายในบ้านทั้งหมดเลยครับ
0: ก็คือถ้าค่าใช้จ่ายในบ้านพี่เองดูแลใช่ไหมคะภรรยาก็เป็นแม่บ้านบวกกับดูลูกด้วยนะคะหน้าที่ใหญ่เลยด้วยนะคะของคนเป็นแม
1: ่ใหญ่มากเลยครับ
0: ทีนี้มาพูดถึงเรื่องของการทำงานบ้างดีกว่านะคะว่าเวลาเราทำงานเนี่ยเวลาออกแบบตกแต่งภายในให้กับโครงการโรงแรมหรือว่าทางด้านของสหริมทรัพย์ต่างๆเนี่ยใช้เวลานานไหมคะในแต่ละโปรเจกต์
1: โครงการหนึ่งก็5-6 เดือนแต่ถ้ายืดเยอะนี่ก็อาจเป็นปีเหมือนกันนะฮะแล้วแต่เจอปัญหาอะไร
0: ค่ะ
1: ครับ
0: แล้วแต่ขนาดโครงการด้วยไหมคะเล็กใหญ่
1: ใช่ครับมูลค่าของงานฮะ
0: แล้วรายได้เรารับเป็นทางไหนคะเป็นเงินเดือนหรือว่ามีค่าส่วนเพิ่มยังไงบ้าง
1: ส่วนมากจะเป็นเงินเดือ นแต่แล้วก็อาจจะมีรายได้พิเศษบ้างนิดหน่อยเช่นไปคิดราคาหารายได้พิเศษไปมีนิดๆหน่อยๆอะไรประมาณนี้ครับผม
0: ค่ะแล้วกิจกรรมหรือว่ากิจวัตรประจำวันของพี่เฮงเลยเนี่ยมีอะไรบ้างตั้งแต่ตื่นนอนเลย
1: ช่วงนี้คือเอาใจใส่ลูกนิดนึงก็คือว่าไปรับส่งลูก
0: ค่ะ
1: แล้วก็เสร็จแล้วก็เลยไปทำงานครับผม
0: ทุกเช้าเลย
1: ทุกเช้าเลยครับ
0: ทำงานตั้งแต่กี่โมงถึงกี่โมงก็
1: แปดโมงถึงห้าโมงเย็น
0: ก็เป็นออฟฟิศอาวเลย
1: แล้วตอนเย็นก็รับจ็อบมาช่วยภรรยาขายของนิดหน่อยอะไรประมาณนี้ครับ
0: ก็คือดูแลที่บ้านด้วยนะคะกิจกรรมของครอบครัวของเราล่ะคะเป็นยังไงบ้าง
1: ถ้าวันหยุดก็เช้าอาจจะชวนภรรยาหรือลูกไปปั่นจักรยานนะฮะกลับมาก็รดน้ำต้นไม้เดินเล่นในบ้านอะไรประมาณนี
0: ้
1: แล้วก็หากิจกรรมอะไรบางอย่างที่ทำความสะอาดอะไรในบ้านหรือพอว่างเสร็จปุ๊บก็เที่ยวห้าง
0: จะได้ตากแอร์เย็นๆด้วยอากาศร้อนนะคะก็ถือว่ามีกิจกรรมการแบ่งสมดุลระหว่างชีวิตส่วนตัวการทำงานแล้วก็ครอบครัวได้อย่างดีทีเดียวแต่เหลือบไปเห็นตอนกดกิ่งเมื่อกี้นะคะพี่เฮงนี่โอ้โหมอเตอร์ไซค์คันเท่เลยฮาร์เลย์ด้วยนะคะอันนี้ความชอบส่วนตัวใช่ไหมเอ่ย
1: เพื่อนชักจูง
0: นานยังคะ
1: เพิ่งจะได้ไม่กี่เดือนเองครับ
0: แล้วทำไมถึงเลือกเป็นบิ๊กไบค์ล่ะคะ
1: มันลูกผู้ชายนะความใฝ่ฝันก็อยากจะมีฮาร์เลย์สักคันอายุเยอะกว่านี้ก็กลัวจะไม่ไหว
0: ก็หาความสุขให้ตัวเองนะคะแล้วนอกเรื่องของรถแล้วนะคะก็มีเรื่องบ้านนี่แหละที่เราต้องคุยกันนะคะบ้านหลังนี้ได้มานานหรือยังคะ
1: ก็ประมาณ3ปีเศษๆ3ปี
0: ก็ถือว่ายังใหม่มากอยู่เลยนะคะแล้วทำไมถึงเลือกเป็นหลังนี้ล่ะคะก่อนหน้านี้นี่อยู่ที่ไหน
1: ก็อยู่ในหมู่บ้านเดียวกันเนี่ยแหละครับด้านในเป็นทาวน์เฮาส์
0: ค่ะ
1: ครับผม
0: อยู่กันทั้งครอบครัวเลยทาวน์เฮาส์ก็จะขนาดเล็กลงหน่อย
1: ใช่ไ
0: หมคะ
1: ใช
0: ่แล้วทำไมถึงตัดสินใจขยับขยายล่ะคะ
1: ผ่อนหมดแล้วก็อยากรับภาระเป็นหนี้อีกก็เลยมาซื้อที่บ้านหลังนี้แหละครับ
0: จะได้มีพื้นที่กับลูกๆครอบคร
1: ั
0: วด้วยนะคะถามอย่างนี้ค่ะว่าเราเลือกที่อยู่ในโครงการเดียวกันก็คือเดิมอยู่ทาวน์เฮาส์ในซอยตอนนี้ขยับขยายมาเป็นบ้านเดียวนะคะ

0: บ้านหลังนี้คือที่ผมซื้อมาราคามันไม่ค่อยสูงเท่าไหร
1: ่คิดนานไหมคะกว่าจะเปลี่ยนจากบ้านทาวน์เฮาส์มาเป็นบ้านหลังนี้
0: ถ้าถามจริงๆแล้วไม่ได้วางแผนเลยครับ
1: เหรอคะ
0: ครับ
1: เพราะว่าอะไรคะ
0: เพราะว่าการเงินผมค่อนข้างที่ว่าจะเป็นสัดส่วนผมจะมีส่วนที่สำหรับใช้อันนี้ส่วนหนึ่งใช้สำหรับอันนี้แล้วก็เงินเก็บสำหรับตัวอนาคตครอบครัวเพราะตอนนั้นเราเอาตัวนี้แหละมาใช้ก็เลยปุ๊บปั๊บก็สามารถที่จะทำได้เลย
1: โอ้น่าสนใจงั้นคุยประเด็นนี้ดีกว่าเรื่องของภาระค่าใช้จ่ายในบ้านเมื่อกี้พี่เฮงบอกแล้วว่าเรื่องของบ้านเนี่ยเราดูแลเองนะคะรายได้หลักน่าจะมาจากพี่เฮงเพราะว่าทำงานประจำมั่นคงด้วยนะคะคำถามคือเวลาเราได้เงินมาปุ๊บเนี่ยเราใช้เท่าไหร่กี่เปอร์เซ็นต์นะคะการแบ่งเก็บยังไงหรือว่าเอาไปต่อยอดเงินในรูปแบบไหนบ้าง
0: ผมใช้ก็ประมาณสัก 30-40%
1: อันนี้คือในครอบครัว
0: ในครอบครัวครับผมแล้วก็มีทำประกันชีวิต
1: ค่ะ
0: ซื้อสลากออมสินบ้างนิดหน่อยเผื่อจะมีโชค
1: มีลุ้น
0: โชคครับ
1: ค่ะ
0: แล้วก็ที่เหลือก็ฝากแบงค์ไว้สำหรับผ่อนบ้านเพราะว่าผมจะตั้งไว้ว่าผมผ่อนบ้านน่ะผมจะฝากทิ้งไว้เกินไว้ประมาณ 2-3 เดือนเผื่อเวลาช็อตครับ
1: โอ้โหครบเลย
0: ค
1: ือมีเงินฉุกเฉินมีการป้องกันความเสี่ยงเรื่องของประกันชีวิตแล้วก็มีการเก็บออมที่สำคัญใช้น้อยกว่าที่หามาได้เยอะมากนะคะ คือใช้แค่ 30-40% เองเราตอนนั้นเนี่ยมีสัดส่วนหนี้บ้านหลังเดิมนะคะประมาณกี่เปอร์เซ็นต์ของยอดรายได้ของเราคะ
0: มันก็จะประมาณ 40% ครับผ่อนบ้าน 40%
1: ค่ะแต่เป็นหนี้ก้อนเดียวที่เรามีหรือเปล่าหรือมีหนี้อย่างอื่นด้วยคะ
0: หนี้ก้อนเดียวครับ
1: โอ้โหคือชัดเจนเลยว่าเราจะไม่ก่อหนี้อย่างอื่นนอกจากหนี้บ้านนี่ก็คือเหตุผลที่ทำให้เราหมดหนี้จากบ้านหลังเดิมได้เร็วด้วยนะคะอย่างนี้เวลารายได้จากทางฝั่งภรรยานะคะที่ค้าขายนะคะแล้วก็ทำในบ้านเนี่ยเรามาแบ่งสรรปันส่วนกันยังไงอะคะ
0: ของภรรยาก็คือให้เขาเก็บเลยแล้วก็ไม่ได้ยุ่งเขาให้เขาจัดการของเขา เขาอาจจะมีใช้ส่วนตัวอะไรบ้างนิดหน่อยแล้ว ก็ตามนั้นของเขา
1: ดีจังก็คือทำปุ๊บก็เก็บแล้วก็ไปดูแลนะคะที่บ้านด้านอื่นด้วยนะคะอันนี้คือการจัดสรรปันส่วนของเงินเห็นพี่เองบอกว่าเนี่ยให้ความสำคัญกับการทำประกันชีวิตด้วยทำไมเราเลือกที่จะทำประกันชีวิตล่ะคะ
0: มันก็โชคดีอีกอย่างนึงคือพี่สาวเขาเป็นตัวแทนครับผมรายละเอียดของการประกันก็ค่อนข้างไว้ใจแล้วเราก็ไม่ต้องเป็นห่วงเรื่องการส่งการครบยอดดีลอะไรอย่างเงี้ยก็ได้เงินตามเป้าอะไรประมาณนี้ครับ
1: อีกอย่างนึงเพราะว่าเรามีลูกด้วยหรือเปล่า
0: ลูกก็มีส่วนครับเพราะว่าของลูกนี่พออายุครบก็ทำให้เขาเหมือนกันแต่ก็ไม่ได้เยอะมากแค่เป็นเงินสะสมประมาณนั้นนะ
1: เป็นรูปแบบประกันไหนคะ
0: ประกันสะสมเหมือนกันไม่ได้ประกันชีวิตแบบอุบัติเหตุอะไรประมาณนั้นครับ
1: เพราะอะไรถึงเลือกแบบนี้คะ
0: ณตอนนี้คือจะว่าไปแล้วประเทศไทยก็เรื่องประกันสังคมมันก็ค่อนข้างรักษาอยู่ในระดับที่โอเคไงผมก็เลยไว้ใจในส่วนตรงนี
1: ้
0: และส่วนของตัวประกันนี้ก็เน้นประกันชีวิตเพื่อสะสมอย่างเดียว
1: ครับก็คือเรามองว่าประกันสังคมก็มีส่วนดูแลสุขภาพเราอยู่แล้วนะคะพอเกษียณไปก็ได้บำนาญรายเดือนอยู่แล้วนะคะดังนั้นก็เลยมาเสริมผ่านประกันชีวิตนั่นเองนะคะนี่คือภาพของชีวิตครอบครัวชีวิตส่วนตัวนะคะของพี่เฮงที่ไลฟ์ฟังเบื้องต้นเท่านั้นเองเพราะว่ายังมีเรื่องราวน่าสนใจกว่านี้อีกเยอะทีเดียวโดยเฉพาะที่มาของบ้านหลังนี้ที่ต้องบอกเลยว่าสามารถโปะหนี้บ้านได้เร็วมากในเลขหลักเดียวนะคะแต่ว่าจะกี่ปีบ้านนี้3 ปีกว่าเองเนาะโปะได้เร็วแค่ไหนเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามกันว่ามีเคล็ดลับอะไรค่ะ
2: เก็บออมเงินทองต้องวางแผนเผื่ออนาคตไกล
1: กลับมาอยู่กับเงินทองต้องวางแผนและพี่เฮงในบ้านที่น่ารักและอบอุ่นแห่งนี้นะคะบอกได้เลยว่าบ้านนี้3ปีกว่าแต่โปะหมดเรียบร้อยแล้ว
0: ครับ
1: เซอร์ไพรส์มากเลยทำได้ยังไงคะ
0: ก็อย่างที่เกริ่นในช่วงแรกอะฮะก็คือว่าเน้นเงินเก็บแล้วก็คือแต่ละเดือนเวลามีพิเศษเนี่ยผมจะไปโปะเลยเพราะว่าตัดต้นตัดดอกครับ
1: ใช่เพราะข้อดีของหนี้บ้านคือลดต้นลดดอก
0: ครับผมคร
1: ับ
0: ผม
1: แล้วเราดาวเยอะด้วยไหมคะหรือว่าทำไมถึงสามารถปิดได้เร็วขนาดนี้
0: จะเป็นความโชคดีก็ได้นะเพราะว่าช่วงที่ซื้อเศรษฐกิจมันช่วงดาวเขาก็เลยเซล
1: จากราคาเท่าไหร่เหลือเท่าไหร่คะ
0: ก็จาก4ล้านกว่าเหลือ3ล้านกว่าครับผม
1: โอ้โหลดไปเป็นล้านเลย
0: ครับผม
1: เพราะฉะนั้นนี่ก็คือข้อดีอย่างหนึ่งตอนที่เรามีเงินสำรองเอาไว้นะคะแล้วก็พร้อมที่จะซื้อบ้านซึ่งเป็นสิ่งจำเป็นในช่วงภาวะเศรษฐกิจไม่ดีข้อดีคือได้ส่วนลดเป็นล้านโอ้โหคุ้มเกินคุ้มเลยนะคะเดิมทีในราคา4ล้านกว่าเราสนใจเลยไหมหรือว่าเราบอกว่าอุ้ยขอ
0: เอาไว้ก่อน
1: เวลาก่อน
0: เอาไว้ก่อน4ล้านกว่าเอาไว้ก่อนครับผม
1: จริงๆมาดูไว้อยู่แล้ว
0: ก็ภรรยาครับส่วนมากจะเป็นภรรยาก็จะอยากจะได้ผมก็ต้องตามใจเขาประมาณนั้น
1: ใช่ค่ะเพราะบ้านที่ดีเนาะต้องตามใจภรรยา ทีนี้เวลาเราตัดสินใจนะคะเราเห็นราคาค่อยๆลดเขาลดทีเดียวควบเลยไหมคะหรือว่าค่อยๆเป็นสเต็ป
0: ค่อยๆเป็นสเต็ปครับ
1: แล้วก็อดใจรอไว้อย่างเงี้ยเหรอคะ
0: ใช่เพราะจังหวะช่วงนั้นเขาจะปิดโครงการจะปิดโครงการแล้วก็

0: มีคนรู้จักในหมู่บ้านเขาก็เนี่ยข้างติดบ้านติดกันเนี่ยฮะแล้วก็มาคุยกันแล้วก็เลยคุยในลักษณะซื้อทีสองหลังอะไรประมาณนี้
1: จะได้ส่วนลดเพิ่มอีก
0: ครับก็ขอต่อรองราคา
1: ตอนนั้นพอเราตัดสินใจบ้านหลังนี้ปุ๊บนะคะคิดไหมคะว่าบ้านหลังเดิมจะทำยังไงต่อหรือว่าแพลนไว้อยู่แล้วว่ายังไงก็ต้องปล่อยเช่า
0: ใช่ก็คือเรามารับหนี้ก้อนใหม่ซึ่งศักยภาพเรายังพอไหวไอ้ตัวนั้นเราก็ต้องเก็บไว้เพราะว่าอย่างน้อยเงินที่เช่าอ่ะเราก็มาช่วยแบ่งเบาในการค่าใช้จ่ายของเราได
1: ้ครับผมก็เลยแบ่งเป็น2ส่วนก็คือเป็นหนี้ก้อนใหม
0: ่
1: แต่บ้านหลังเดิมก็สร้างรายได้ให้กับเราด้วยเหมือนก
0: ัน
1: นะคะพออยู่บ้านหลังนี้เดิมทีมาปุ๊บเนี่ย3ล้านกว่าคือราคาบ้านนะคะต้องตกแต่งเพิ่มเติมงบเป็นยังไงบ้างคะเพิ่มขึ้นเยอะไหม
0: ส่วนมากผมทำด้านนี้อยู่แล้วแล้วก็มีช่างอยู่ในมือก็เสียไม่เยอะมากเท่าไหร่ฮะก็คืองบประมาณไม่กี่แสน
1: ค่ะ
0: ครับผม
1: ไม่ได้เบี้ยหัวแตกใช่ไหมคะ
0: ครับ
1: พูดถึงเรื่องของการผ่อนบ้านบ้างดีกว่านะคะปกติแล้วเนี่ยพอเราตัดสินใจที่จะซื้อบ้านแน่นอนแล้วว่าเราก็ต้องมีเงินดาวก่อนนะคะแล้วก็ต้องไปติดต่อสถาบันการเงิน
0: ครับ
1: เวลาเราเลือกสถาบันการเงินหรือเลือกอัตราดอกเบี้ยที่โอ้โหหลากหลายมากหลายแห่งก็นำเสนอสิ่งที่ดีที่สุดของเขาให้กับเราเนี่ยเราดูจากอะไรบ้างคะพี่เฮง
0: อันดับแรกเลยก็เป็นของรัฐตอนนี้ดอกก็ค่อนข้างจะถูกนิดนึงมีโปรโมชั่นอะไรแบบประเภทดอกฟิก3ปีอะไรประมาณนี้ครับ
1: ทำไมเราถึงชอบดอกฟิกล่ะคะไม่ชอบดอกลอยตัว
0: ผมคิดว่าตัวผมเองหารายได้ได้ช่วงดอกฟิกเนี่ยถ้าเรามีกำลังเรามีรายได้พิเศษหรือมีอะไรอะช่วงนั้นนะฮะคือช่วงจังหวะทองที่เราต้องรีบโปะมันก็จะไม่บานเหมือนกัน
1: ค่ะตอนนั้นดาวประมาณกี่เปอร์เซ็นต์ได้คะของราคาบ้าน
0: ดาวที่นี่น่าจะประมาณ10% เองมั้งฮะเพราะช่วงครับผม
1: ก็คือไม่ได้ดาวเยอะ
0: ครับ
1: แล้วก็อาศัยโปะเอา
0: ครับ
1: พี่เฮงตั้งใจไว้ไหมคะว่าเราอยากจะโปะบ้านให้หมดภายใน3ปีหรือว่าเป็นความบังเอิญคะ
0: ตั้งใจว่าจะให้เร็วแต่ว่าไม่คิดว่าบังเอิญ3ปีมันค่อนข้างเร็ว
1: นั่นแหละสิเกิดอะไรขึ้นคะทำไมโหย
0: ก็มีอยู่ช่วงนึงผมมีไปรับพิเศษอะไรประมาณนี้ฮะมันก็เลยอาจจะมีเงินก้อนเข้ามาบ้างผมก็ไปโปะ
1: รีบโปะเลย
0: ครับผม
1: ต้องถามแบบนี้เพราะว่าหลายคนพอได้รายได้เสริมหรือเงินโบนัสเนี่ยมนุษย์เงินเดือนอย่างเราเนี่ยก็จะเป็นการคือให้รางวัลตัวเองไปเที่ยวเมืองนอกซื้อของช้อปปิ้งอย่างงู้นอย่างนี้ทำไมพี่เฮงไม่มองแบบนั้นแต่กลับมาให้ความสำคัญกับการจัดการหนี้ก่อนล่ะคะ
0: มันเหมือนกับติดเป็นนิสัยแล้วคือเป็นหนี้นานๆไม่ค่อยชอบครับก็เลยเอาตรงนี้ก่อนก็คิดว่าถึงระยะหนึ่งก็คงจะเผาแล้วล่ะครับ
1: ก็ถือว่าเราให้วินัยกับตัวเองก่อนจัดการหนี้ให้หมดแล้วเดี๋ยวค่อยว่ากันนะคะแต่ได้ข่าวมาว่าล่าสุดไปมีหนี้ก้อนใหม่อีกแล้วแถมเป็นหนี้อสังหาริมทรัพย์ด้วยเล่าให้ฟังหน่อยสิคะ
0: ก็พอดีมีโครงการคอนโดราคาไม่ค่อยสูงมาสร้างอยู่แถวถนนร่มเกล้าเหมือนกันก็เลยราคาไม่สูงก็เลยสนใจเพราะว่าเอาไว้แล้วก็ให้เขาเช่าอีกเหมือนกัน
1: เดิมทีบ้านทาวน์เฮาส์ของเราเนี่ยได้ผลตอบแทนมันกี่เปอร์เซ็นต์ต่อปีได้คะ
0: 5-6%
1: 5-6% ต่อปีนะคะเราก็เลยตัดสินใจเป็นหนี้ก้อนใหม
0: ่
1: เพื่อจะลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ในรูปแบบคอนโดเหมือนกัน
0: ครับ
1: ต่างกันไหมคะระหว่างแนวราบกับแนวสูง
0: ต่างกันไหมผมว่าคอนโดตอนนี้ให้เช่าเนี่ยผมว่าน่าจะโอเคกว่าเพราะว่าห้องมันไม่ใหญ่ราคามันก็โอเคใช้ได้อะไรประมาณนั้นนะครับ
1: อ่าฮะอันนี้ก็คือถือว่าเป็นการลงทุนของเราอีกสินทรัพย์หนึ่งนอกเหนือจากทาวน์เฮาส์ที่มีอยู่แล้วนะคะย้อนกลับไปหน่อยดีกว่าก่อนที่จะมีครอบครัวก่อนจะมีลูกวิธีการใช้เงินของเราต่างไปจากเดิมไหมคะ
0: ก็ไม่ต่างนะแต่ว่าตอนวัยรุ่นอาจจะมีเสียเรื่องคบเพื่อนดื่มเดิมอะไรประมาณนั้นนะครับ
1: มีกินเที่ยวบ้างตามภาษาวัยรุ่นไทยอย่างงี
0: ้
1: แล้วตอนนี้
0: ก็เริ่มเพลาไม่ได้เพลาเพราะอะไรนะเพราะสุขภาพพอดีมันพออายุเยอะมันเกี่ยวกับเรื่องคอเลสเตอรอลไตรกลีเซอไรด์อะไรเนี้ยมันก็ต้องเบา
1: ก็เป็นตัวสุขภาพแล้วก็เราก็ระวังตัวเองด้วย
0: ครับ
1: ระวังแผนสเต็ปต่อไปของชีวิตตัวพี่เองกับครอบครัวไว้ยังไงบ้างรวมถึงเรื่องของบ้านที่เป็นอสังหาริมทรัพย์ที่เพิ่งลงทุนไปใหม่ที่คอนโดมิเนียมอะค่ะ
0: ถ้ายังมีแรงอยู่ก็ยังอาจจะต้องมีหาเพิ่มอีกอะไรประมาณนี้ครับ
1: แปลว่าติดใจการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์แล้ว
0: ครับ
1: ตอนนี้นี่ปล่อยเช่าได้ยังคะหรือว่าอยู่ระหว่างการสร้าง
0: เสร็จแล้วฮะกำลังตกแต่งอยู่ครับ
1: อ๋อทิ้งท้ายละกันอยากฝากอะไรให้กับคุณผู้ชมนะคะว่าเคล็ดลับเวลาเราอยากจะซื้อบ้านให้สุขกายด้วยสุขใจด้วยสบายกระเป๋าด้วยควรทำอะไรบ้างคะ
0: การดำเนินชีวิตก็คืออยากจะให้รู้จักเก็บออมก็คือแยกอย่างที่เขาว่านะฮะคือแยกเงินใช้ส่วนหนึ่งเก็บออมส่วนหนึ่งสุขภาพส่วนหนึ่งคือให้มันสมดุลกันครับผมแล้วก็การซื้อพวกบ้านพวกอะไรเนี่ยผมสนับสนุนให้ซื้อครับเพราะว่าอนาคตของเราเนี่ยเกษียณไปแล้วถ้าไปเช่าอยู่มันก็คงจะไม่ไหวเราต้องปีบ้าน

0: ัวเองครับครับ
1: อย่างที่เราเกริ่นไว้ตั้งแต่ต้นเลยนะคะว่าบ้านเนี่ยคือวิมานในฝันนะคะและที่สำคัญบ้านเป็นหนี้ก้อนโตที่สุดของชีวิตคนทุกคนนอกจากนั้นเนี่ยยังใช้เวลาในการผ่อนระยะยาวทีเดียวหลายปัจจัยที่ต้องเลือกนะคะหนึ่งก็คือดูความพร้อมของตัวเองก่อน2เนี่ยนะคะก็ต้องดูว่าเราอยากจะเลือกดอกเบี้ยแบบไหน3ถ้าอยากตกแต่งแล้วนะคะก็ไม่ควรที่จะปรับเปลี่ยนงบจะได้ไม่บานปลายสุดท้ายนะคะถ้าสามารถลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ปล่อยเช่าได้ก็จะกลายเป็นเสือนอนกินในท้ายที่สุดผลตอบแทนไม่น้อยทีเดียว5-10% พี่เฮงพิสูจน์มาให้เราได้เห็นกันแล้วแต่สิ่งสำคัญเหนือกว่านั้นคือเราต้องสร้างสมดุลในชีวิตให้เกิดขึ้นนะคะแล้วก็จะเกิดขึ้นไม่ได้เลยถ้าเราไม่รู้จักออมและไม่รู้จักวางแผนการเงินนะคะนี่คือมุมมองของพี่เฮงที่เราได้รู้กันในวันนี้ถือว่าคุ้มค่ามากๆเลยนะคะแล้วก็บ้านเนี่ยน่าอยู่จริงๆวันนี้ขอบคุณพี่เฮงมากนะคะสวัสดีค่ะ
2: เก็บออมเงินทองต้องวางแผนเพื่ออนาคตไกล
1: มาถึงช่วงสุดท้ายของรายการนะคะเป็นประจำที่เราจะมาฟังมุมมองของผู้เชี่ยวชาญจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจะมาแนะนำนะคะว่าเราเองมนุษย์เงินเดือนเนี่ยควรวางแผนการเงินอย่างไรจะได้มีบ้านในฝันของตนเองโดยไม่เป็นภาระกับกระเป๋าสตางค์ของเรามากจนเกินไปค่ะ
3: ซื้อบ้านอย่างไรให้มีความสุขเป็นเรื่องนึงที่มนุษย์เราต้องค่อยๆ คิดเหมือนกันนะครับเพราะว่าบ้านเป็นทรัพย์สินที่มีค่าการซื้อแล้วเราก็ต้องผ่อนเป็นระยะเวลายาวนานจึงทำให้เราต้องคิดค่อนข้างมากมายอยู่พอสมควรนะครับอย่างไรก็ตามแต่ประเด็นหลักๆเนี่ยนะครับที่เราคิดว่าจะเลือกบ้านเนี่ยลำดับแรกเลยต้องคิดก่อนว่าเราจะเลือกบ้านยังไงให้ตรงกับความต้องการของเราคำว่าความต้องการเนี่ยก็คือว่าคุณต้องดูก่อนนะครับว่าบ้านหลังนี้จะมีใครบ้างที่อยู่ด้วยคนที่อยู่ด้วยเหล่านั้นเนี่ยเช่นเราอาจจะต้องมีลูกลูกจะต้องเรียนโรงเรียนไกลบ้านดังนั้นการเลือกทำเลจึงเป็นเรื่องใหญ่อยู่พอสมควรหรือถ้าหากในครอบครัวของคุณนั้นมีผู้สูงอายุอยู่ด้วยเช่นคุณพ่อคุณแม่หรือคุณตาคุณยายนะครับคุณก็ต้องเลือกนิดนึงว่าทำเลนั้นอยู่ใกล้โรงพยาบาลบ้างหรือเปล่านะครับดังนั้นเราก็ต้องมาเลือกกันก่อนว่าทำเลอยู่ตรงไหนนั่นเป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดเรื่องหนึ่งขนาดของบ้านรูปแบบของบ้านคุณจะเลือกบ้านที่เป็นบ้านเดี่ยวนะฮะ100 ตารางเมตรขึ้นไปในพื้นที่50 ตารางวาหรือคุณอาจจะเลือกเป็นทาวน์เฮาส์ใหม่ใกล้เมืองเข้ามาหน่อยเพราะว่าการจราจรทุกวันนี้เริ่มมีบทบาทค่อนข้างสำคัญการตัดสินใจเลือกทำเลของบ้านว่าคุณจะเลือกอยู่ตรงไหนห่างจากที่ทำงานมากน้อยแค่ไหนก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ต้องคิดนะครับในสมัยนี้เราก็เริ่มสนใจเรื่องของคอนโดมิเนียมมากขึ้นเรื่อยๆและหลายครั้งบ้านก็ไม่ได้หมายความว่าเราจะซื้อครั้งแรกครั้งเดียวนะครับเราอาจจะมีการซื้อครั้งที่2หรือครั้งที่3ด้วยก็ได้หรือเป็นบ้านหลังที่2หรือหลังที่3ดังนั้นเลือกให้ตรงใจกับที่คุณต้องการจะเป็นเรื่องที่ดีที่สุดเลยนะครับขั้นตอนที่2นะครับเราลองมาดูงบประมาณก่อนงบประมาณแปลว่าสิ่งนี้ไม่ใช่แค่ราคาบ้านอย่างเดียวนะครับแต่หมายถึงว่าการตกแต่งด้วยงบประมาณนั้นเนี่ยบ้านราคาหลายๆล้านเราก็ต้องมาคำนวณเบื้องต้นว่าจริงๆแล้วเราจะสามารถผ่อนได้ประมาณสักเท่าไหร่ถ้าเกิดเราสามารถผ่อนได้สักเดือนหนึ่ง 3-4 หมื่นบาทนะครับเราอาจจะสามารถเลือกบ้านขนาดที่มีมูลค่าถึง 4-5 ล้านบาทได้แต่ไงก็ตามนะครับการผ่อนกับเรื่องของมูลค่าของบ้านเนี่ยก็ขึ้นลงไปตามภาวะของดอกเบี้ยอันนี้เราสามารถลองปรึกษานะครับที่ปรึกษาทางการเงินหรืออาจจะปรึกษาทางธนาคารพาณิชย์ที่เราสนใจต้องการได้เมื่อเราได้ขนาดบ้านละการตกแต่งบ้านเราจะใช้งบประมาณ40%สำหรับการตกแต่งดีๆหน่อยนะครับแต่ว่าถ้าคุณเอาแค่พออยู่ได้ในระดับหนึ่งคุณอาจจะสัก 15-20% ของราคาบ้านนั่นก็คือมูลค่าเบื้องต้นที่เราจะประมาณการนะครับจากนั้นในขั้นตอนที่3นะครับคุณก็เริ่มเลือกแล้วครับว่าจะหาทำเลที่คุณต้องการเนี่ยอยู่ตรงไหนบ้างมีหมู่บ้านไหนบ้างในเส้นทางนั้นคุณลองไปสำรวจก่อนนะครับว่าเส้นทางนั้นในช่วงวันเสาร์อาทิตย์ที่คุณไปสำรวจเพราะคุณว่างมันก็อาจจะว่างๆแต่ว่าคุณควรจะลองไปดูพื้นที่จริงๆว่าในวันธรรมดานะครับเช่นช่วงเช้าช่วงเย็นนะครับบรรยากาศน่าอยู่อย่างที่คาดหวังได้ไหมการจราจรติดขัดของกินหายากหรือง่ายมีตลาดมีซูเปอร์มาร์เก็ตที่ตรงกับไลฟ์สไตล์คุณหรือเปล่าถ้ามันตรงกับความต้องการของคุณนะครับคุณก็สามารถตัดสินใจเลือกก่อนนะครับว่าคุณต้องการทำเลหรือบ้านหลังไหนนะครับลองลิสต์ไว้สัก 2-3 หลังแล้วก็มาเปรียบเทียบกันนอกเหนือจากนั้นนะครับสิ่งที่สำคัญมากกว่านั้นเช่นเรื่องของเพื่อนบ้านสังคมที่อยู่โดยรอบรวมถึงถ้าคุณเลือกซื้อคอนโดมิเนียมก็ต้องเลือกถึงนิติบุคคลด้วยนะครับเพราะว่านิติบุคคลมีบทบาทมากเวลาที่คุณอยู่คอนโดมิเนียมความที่มันเล็กและอยู่ใกล้กันหลายครั้งลูกบ้านทะเลาะ กันดังนั้นกฎระเบียบนิติบุคคลแต่ละแห่งก็อาจจะเอื้อกับการดำรงชีวิตของคุณที่แตกต่างกันออกไปดังนั้นก็ต้องเลือกปัจจัยเหล่านี้เข้ามาช่วยในการวิเคราะห์ด้วยนะครับปัจจัยสุดท้ายครับคราวนี้สมมติว่าได้บ้านละเราก็ต้องวางแผนแล้วละว่าเราคงจะต้องกู้เงินใช่ไหมครับการกู้เงิน 100% ก็ได้นะครับสำหรับราคาบ้านแต่ผมแน

0: แนะนำว่าเราควรจะมีการออมล่วงหน้าก่อนสำหรับเงินดาวรวมถึงเงินตกแต่งบางส่วนก่อนนะครับจากนั้นจึงค่อยไปนั่งคุยกับทางธนาคารว่าถ้าอย่างเราจะไปกู้เนี่ยนะครับเอกสารที่เป็นแสดงถึงฐานะรายได้นะครับรวมถึงกระแสเงินสดที่เกิดขึ้นเพราะว่าหลายครั้งเนี่ยธนาคารอยากจะรู้ว่าเรามีกระแสเงินสดเกิดขึ้นจากแหล่งใดบ้างก็เอาไปคุยกับทางพนักงานแบงก์เขาจะประเมินเบื้องต้นให้เราก่อนว่าเรานั้นเนี่ยนะครับจะสามารถกู้ซื้อบ้านในระดับนี้ได้หรือไม่หลังจากนั้นก็ต้องเลือกต่อนะครับว่าถ้าสมมุติว่าจะอนุมัติสินเชื่อนะครับสินเชื่อที่ท่านจะได้อนุมัตินั้นเนี่ยนะครับท่านต้องดูว่าท่านจะผ่อนชำระแบบไหนโดยส่วนใหญ่นะครับก็มักจะชำระเป็นงวดถูกไหมครับงวดละเท่ากันแบบนี้เราเรียกว่าแบบ amortization ซึ่งมักจะเป็นแบบที่มีการกู้ยืมเงินโดยปกติโดยทั่วไปนะครับอย่างไรก็ตามบางครั้งเราอาจจะเลือกบางเทคนิคเช่นนะครับเราอาจจะเลือกว่าเราผ่อนในลักษณะที่เป็นลักษณะของการเป็นผ่อนแบบบอลลูนคืออะไรบอลลูนคือในช่วงแรกเราอาจจะผ่อนจำนวนเงินน้อยต่อเดือนก่อนเมื่อรายได้เราเพิ่มขึ้นในแต่ละปีแล้วก็เพิ่มจำนวนเงินผ่อนขึ้นไปการทำแบบนี้ข้อดีคือจะทำให้บ้านนั้นเนี่ยนะครับสามารถที่จะหมดได้เร็วหมายถึงเงินกู้ครับจะหมดได้เร็วขึ้นและบ้านเป็นของเราได้เร็วขึ้นด้วยนี่ก็เป็นเทคนิคในเบื้องต้นที่เราสามารถจัดการได้จากนั้นการเลือกดอกเบี้ยโปรโมชั่นของแต่ละธนาคารเนี่ยเยอะมากๆยืนยันนะครับว่าการเลือกบางครั้งเราต้องทำ Excel เปรียบเทียบ10หรือ20โปรโมชั่นเลยด้วยซ้ำไปเพื่อเลือกว่าดอกเบี้ยแบบไหนดีที่สุดเพราะแต่ละแบงก์ก็มักจะเช่นฟิกซ์ในช่วงปีที่1หรืออาจจะฟิกซ์2ปีแรกนะครับจากนั้นก็ปล่อยลอยตัวการคำนวณในเบื้องต้นเนี่ยจะช่วยทำให้เราเปรียบเทียบดอกเบี้ยได้ง่ายขึ้นเมื่อเราเปรียบเทียบดอกเบี้ยปั๊บนะครับเลือกวิธีการกู้แล้วนะครับเมื่อเราไปทำสัญญากับทางธนาคารแล้วเนี่ยนะครับเราก็จะได้บ้านหลังนั้นเข้ามาเป็นของเราอย่างที่เราต้องการนะครับหลังจากนั้นแล้วเมื่อเราซื้อบ้านได้อย่างที่อยากจะได้แล้วและเริ่มผ่อนแล้วนะครับการผ่อนที่ดีมีประวัติการชำระที่ดีเนี่ยจะช่วยทำให้เรามีโอกาสนะครับในการที่จะกู้เงินต่อเติมนะครับหรือกู้เงินตกแต่งอะไรบางอย่างเพิ่มเติมได้ดังนั้นหลายครั้งนะครับครอบครัวแต่ละครอบครัวในการวางแผนซื้อบ้านเนี่ยต้องมีวินัยค่อนข้างเยอะหน่อยนะครับว่าเวลาเราผ่อนชำระพยายามผ่อนให้ตรงเวลาส่วนเทคนิคการผ่อนบ้านให้หมดเร็วก็คือเนื่องจากบ้านเป็นการผ่อนแบบลดต้นลดดอกการเพิ่มจำนวนเงินผ่อนนะครับทุกครั้งถ้าเกิดคุณมีโอกาสเช่นมีรายได้พิเศษจากโบนัสนะครับปีนี้มีโบนัสมาหรือถ้าคุณค้าขายวันนี้มีรายได้เพิ่มเข้ามาเยอะนะครับผมแนะนำว่าคุณควรจะวางแผนว่าจะเอาเงินส่วนหนึ่งนะครับในการที่จะเอาไปตัดยอดนะครับของเงินกู้เพราะการตัดยอดเนี่ยมันจะไปจะตัดยอดเงินต้นนะครับเพราะดอกเบี้ยเนี่ยเขาคิดจากเงินต้นคงเหลืออยู่แล้วดังนั้นบ้านก็จะกลับมาเป็นของคุณได้ง่ายขึ้นนะครับสิ่งที่อยากจะฝากไว้ในช่วงท้ายก็คือว่าเวลาเราเลือกซื้อบ้านเนี่ยนะครับหลายครั้งเนี่ยเราไม่ได้แค่อยู่อาศัยบ้านเป็นสินทรัพย์ที่มีมูลค่าเพิ่มขึ้นถูกไหมครับดังนั้นทำเลก็จะเป็นอีกตัวหนึ่งที่เรามักจะต้องเลือกกันมากอยู่พอสมควรบางทำเลเนี่ยราคาแพงจริงแต่ราคาบ้านถ้ามันปรับตัวสูงขึ้นในระยะยาวเช่น5ปี10ปีแล้วบางครั้งเราอาจจะต้องเปลี่ยนนะครับเพราะว่าเราอาจจะต้องย้ายงานหรือลูกโตและเปลี่ยนทำเลที่อยู่ใหม่เนี่ยเราจะได้สามารถขายบ้านได้ในราคาที่ดีขึ้นหรืออย่างน้อยก็ไม่ได้ลดลงไปจากเดิมที่เราซื้อมาในตอนแรกก็จะเป็นผลดีช่วยในทำให้เราในการวางแผนการเงินไปด้วยครับ
1: เห็นไหมคะว่าถ้าเรามีการวางแผนการเงินให้ดีนะคะไม่ว่าจะเป็นบ้านหลังเล็กหลังใหญ่หรือแม้แต่มีอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนอย่างที่พี่เฮงทำเราทำได้แน่นอนค่ะบอกแล้วนะคะว่าไม่ว่าคุณจะอายุเท่าไรไม่ว่าคุณจะทำอาชีพอะไรและไม่ว่าจะมีรายได้มากน้อยแค่ไหนการวางแผนการเงินไม่ใช่เรื่องยากไม่มีคำว่าสายใครก็ทำได้คุณเองก็ทำได้เช่นเดียวกันนะคะข้อมูลเพิ่มเติมอย่าลืมคลิกเข้าไปได้ที่เว็บไซต์ www.set.or.th/education นะคะแล้วกลับมาติดตามเงินทองต้องวางแผนได้ใหม่สัปดาห์หน้าเวลาเดียวกันนี้วันนี้ฝนและทีมงานลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: ันนี้แบบฝนเพิ่งหยุดตกเลยนะ
1: ค่ะ
0: คือมันเป็นอยู่คาบหน้าร้อนก็จริงแต่ว่ามันมีเรื่องของพายุฤดูร้อนมาแล้ว
1: ใช่แล้ว
0: ปกติในช่วงเมืองไทยอ่ะมันบอกไม่ได้ว่าฝนจะตกเมื่อไหร
1: ่ค่ะ
0: นะ
1: ใช่ใช่ใช
0: ่แล้วก็มันใกล้หน้าฝนแล้วจ้ะ
1: ตกทีตกรัวตกหนักตกมาแล้วก็บ้านเราเป็นร้อนชื้นด้วย
0: ถูกต้องถูกต้องเฟอร์นิเจอร์ไม้เวลาที่อยู่ข้างนอกนะฮะแล้วบรรยากาศแบบนี้เนี่ยมันเสี่ยงต่อการผุและเสียสภาพเยอะมากนะฮะ
1: ใช่แล้วค่ะ
0: ถ้าเกิดว่าคุณไม่รู้จักการป้องกันให้ถูกวิธี
1: วันนี้มีประโยชน์มีสาระ
0: นะเฟอร์นิเจอร์ไม้แบบนี้มันต้องปกป้องกันซะหน่อย
1: ใช่แต่เรามาอยู่ที่ช่างช่วยแน่นอนวันนี้ DIYอีกแล้ว
0: ใบหันสาย
1: จะเรียกว่า DIY ได้หรือเปล่าก็ไม่รู้วันนี
0: ้ DHY
1: ดูเหมือนจะใหญ่นิดนึงวัน
0: ดูหันสายอยู่เซลฟ์ดีกว่าก็ไปดูกันว่าเอ้ยพี่สาก็จะมาทำเฟอร์นิเจอร์อะไรเฟอร์นิเจอร์ไม้แน่นอน
1: ใช่แล้วค่ะ
0: แล้วก็ไม่ใช่เก้าอี้ไปดู
1: ไม่ใช่เก้าอี้ป่ะไปดูเลย

0: โอ้โห
1: อะไรคะวันนี้พี่สาวมาเต็มเลยเป็นทอดเลยเราทำอะไรคะในวันนี
2: ้วันนี้เราจะทำชิงช้า
0: ก็หนูไม่เอาเก้าอี้แล้วเขาเลยบอกว่าเอ้ยถ้างั้นก็ชิงช้าไปเลยละกัน
1: อ๋อก็คือเก้าอี้แกว่งได้นะ
0: ไม่ใช่ชิงช้านี
1: ่อ๋อวันนี้เราทำชิงช้าช
2: ิ
1: งช
2: ้
1: าเลย
0: ชิงช้าเลย
1: ตื่นเต้นอ่ะ
2: เนี่ยก็ดูสิ
1: มันจะเป็นยังไงคะมันจะเป็นชิงช้าแบบว่านั่งคนเดียว2คนหรือว่าแบบ
2: 2คน
1: นั่งได้2คนเลยก็คือเป็นเหมือนมานั่งชิงช
2: ้
1: า
2: ใช่ถูกต้องครับผม
1: แล้วโอ้โหเยอะแยะขนาดนี้มากมาย
2: ใช้พวกไม้ยูคากับไม้สนอะไรประมาณเนี้ย
1: อ๋อทำไมต้องเป็นไม้ยูคา
2: ไม้ยูคาเนี่ยง่าย
0: มันเป็นไม้ราคาไม่สูงมากแล้วก็เนื้ออ่อนแล้วก็ทำงานน่าจะทำงานง่าย
2: ทำงานง่าย
1: อันนี้คือเตรียมไว้แล้วด้วยมีอะไรเตรียมไว้แล้ว
2: ตัดไม้เตรียมไว้แล้วบางส่วน
1: ให
2: ้
1: ด
2: ูก็มีก็ชิงช้าสนามมาโดยทั่วไปมันจะมีอยู่2ชิ้นหลักๆเลยคือตัวนั่งกับเสาแค่นั้นเอง
0: เหมือนไอ้ตัวโกฟุตบอล
2: ใช่ครับ
0: กับตัวที่เป็นเก้าอี้
2: ถูกต้อง
0: ไม่ใช่เก้าอี้ตัวนั้นเป็นชิงช้า
1: เห็นไหมอย
0: ู่
1: ก็แล้วมันคือเก้าอี้เกินไป
0: ครับผมโอเคทั้งนั้นก็คือ2ส่วนแล้วทำส่วนไหนก่อนพี
2: ่เดี๋ยวเราจะทำส่วนที่เป็นเก้าอี้ก่อน
0: ชิงช้าตัวชิงช้า
2: ต
0: ั
2: วช
0: ิ
2: งช้าตัวนั่งก่อนแล้วก็หลังจากนั้นประกอบตัวนั่งเสร็จใส่พนักพิงใส่รองพื้นนั่งแล้วก็เตรียมทำเสารอบหลัง
1: รองพื้นนั่ง
0: ไม่กล้าสักกล้าพูดคำว่ากอไก่เลยโอเคนั่นแหละอ่ะถ้างั้นเดี๋ยวทำตัวเก้าอี้ก่อน
1: เครียดไปเลย

0: รู้ได้ไงว่าเราจะใช้ตัวตะปูไปด้วยอ๋อ
1: เราต้องวัดไม้เวลาประกบกันแล้วอ่ะหลังจากบาดบ่าแล้วก็ความหนาของไม้กี่นิ้วมันจะมีตั้งแต่2นิ้ว3นิ้ว4นิ้ว5นิ้วก็มีน็อต
0: ถ้าเวลาไปร้านจะบอกว่า
1: น็อตบันไดหรือบางคนจะเรียกน็อตหัวหมวกก็ได้คนสมัยเก่าเขาจะเรียกน็อตหัวหมวกพวกงานเฟอร์นิเจอร์ที่แบบเป็นประกอบเข้าบ่าหรือว่าบ่าเสาบ้านอะไรประมาณนี้จะใช้น็อตพวกนี้ระหว่างต่อบ่าเสาบ้านอ่ะของ

0: บ้านยุคเก่าๆเขาจะเป็นน็อตพวกนี้ทั้งหมดเลยระหว่างต่อปูนกับไม้เข้ากัน
1: แล้วมันเกี่ยวเรื่องรับน้ำหนักไ
0: หมมันเกี่ยวกับเรื่องน้ำหนักไหมก็ช่วยได้เยอะเลยแหละเพราะว่ามันดีกว่าพวกสกูพวกตะปูเพราะตะปูพวกนี้ตอกไม้ไปพวกนี้ไม้เนื้ออ่อนอ่ะมันจะถอนแต่พวกน็อตพวกนี้มันมีแหวนประกบอยู่แล้วมันค่อนข้างจะถอนยากลำบากเรื่องความแข็งแรงนี่สุดยอด
1: เวลาถ่ายแล้วต้องนำไปก่อน
0: เจาะนำไปก่อนด้านนี้เวลาเรานั่งอยู่จะได้ไม่เห็นไม่โดน
2: โอ้นี่ขนาดนั่ง2คนแบบใกล้ชิด
3: ใช่
0: ใช่ครับ
3: นี่มันเป็นแบบว่าอยู่ในส่วนหลังบ้าน
0: แล้ว
3: เป็นเก้าอี้แบบเอาดอลแบบชิงช้าแบบ backyard garden
2: มันก็จะโอ้อะไรอีกทีนี
3: ้ backyard backyard garden
2: ว้าวชอบแบบมีคนขึ้นอันนี้ก็จะเป็นไม้แบบมูดแบบดิบๆหน่อย
0: ดิบๆ
2: ไม่ได้ไม่หน่อยละดิบๆเลย
0: ดิบเลยแหละครับ
2: เป็นล็อกเคบิน
0: อ
2: ่ะ
0: ใช
2: ่ไหมอารมณ์แบบว่าล็อกเคบินนะดูแบบว่าสแกนดิเนเวียหน่อย
3: เวสเทิร์น
2: หน่อย
0: แต่อย่างผมก็ธรรมชาติคืนสู่ธรรมชาติ
2: คืนสู่ธรรมชาติซึ่งจะแบบใครก็แล้วแต่เราใช้น็อตอะไรครับเนี่ย
0: อ๋อน็อตตัวเนี้ยคือน็อตบันได
2: น็อตบันได
0: หรืออย่างนึงก็คือเรียกน็อตหัวหมวก
3: หัวอะไรนะคะ
0: หัวหมวก
3: หัวหมวก
0: อ๋
2: อมันเหมือนกับใส่หมวกอยู่
0: ถูกต้อง
2: อ๋อก็คือหัวหมวกอ
3: ันนี้อันนี้ค
2: ือหัวหมวกคือหัวหมวก
0: ใช่
3: แล้วมันแบบมันออกมายาวๆแบบนี้พี่สาเราจัดการ
0: เราสามารถตัดออกได้ครับตัดให้เสมอกับหัวน็อตตรงนี้ได้เลยจะใช้พวกลูกหนูหินเจียอะไรพวกนี้เรื่อยๆจะเหล็กธรรมดาก็พยายามนิดนึง
3: พยายามนิดนึง
2: แต่ว่าตัดออกก็ดีเดี๋ยวมันจะ
3: ได้ไม่เกี่ยว
0: โดยทั่วไปอ่ะไม้พวกนี้เป็นไม้ที่ไซส์มันก็ขนาดเดียวก็จริงแต่หัวน็อตเวลาเราตอกเวลามันเกินไปเยอะมันมี
2: เกินเยอะ
0: เกินเยอะแล้วก็ตัดออก
2: ม
0: ันหาน็อตลำบาก
2: ใช่ซึ่งไม้เหล่านี้ก็คือไม้ยูคาลิปตัสนะครับเป็นไม้เนื้ออ่อนไม้เนื้ออ่อนเลยนะครับซึ่งหาได้ง่ายปกติก็ใช้เป็นไม้แบบใช้ต่อแบบโครงสร้างต่างๆ
0: ใช่ครับ
2: ก็สามารถหาซื้อได้
0: ง
2: ่
0: าย
2: นะคร
0: ับ
2: เดี๋ยวเราทำอะไรต่อพี
0: ่ตัวนี้ก็เหลือใส่พื้นกับพนักพิงแล้วก็ที่ถืออยู่เนี่ยอันนี้คือแขนแกว่งเนี่ยนี
3: ่แขนแกว่ง
0: นี่ใส่เข้าไปตรงนี้ดามด้วยน็อตแล้วมันจะมีคานอยู่ด้านบนนี้ใช่ป่ะแล้วก็แขวนโซ่ใส่ตรงเนี้ยเพื่อให้ตัวชิงช้าแขวงได้
2: ใช้เป็นแขนจับเอา
0: ใช่ใช
2: ่ก็คือมันเป็นตัวโครงสร้างดามเก้าอี้ได้เป็นอีกทีนึง
0: แล้วก็แขวนแค่โซ่อยู่แค่ประมาณนี้เพื่อให้มันแขวง
3: ให้มันหมุนได้ค
2: ่ะโอเคอันนี้เป็นดีไซน์แบบคุณหันศานะใครจะแอดแอปปรับใช้ยังไงแล้วแต
0: ่ได้ครับ
2: ครับถ้างั้นเดี๋ยวเราทำที่นั่งทำพนักแล้วก็ติดตัวนี้เข้าไป
0: ใช่ครับ
2: ครับผม

0: โอ้โหเป็นแบบว่าบาลังนะฮะ
1: บาลังเลย
2: มันดูดีกว่าที่หนูคิดไว้มากเลยนะเนี่ยจริง
1: เมื่อก่อนตอนแรกคิดไว้ไงไม่ดีที่จะไงนะเดี๋ยวเคลียร์ก่อนเคลียร์ก่อน
2: ที่หนูเชื่อมั่นในตัวพี่สามาก
0: แต่ว่าดูดีหลอกเลยเนี่ยหลอกเลยก็คือใหญ่นะใหญ่นะ
2: ใช่ดูดีเลยอ่ะอันนี้คือไม้อะไรคะเหมือนกัน
1: ตัวนี้คือพนักพิงกับพื้นนั้นใช้ไม้สน
2: ไม้สน
1: ไม้นี่อ่อนเพราะถ้าจะใช้ไม้ยูคาลำเล็กกว่านี้ขนาดเส้นผ่านกลางหนึ่งนิ้วมันก็จะเป็นลูกกลมๆมันก็ได้อีกอารมณ์นึงอ่ะ
0: แต่ว่าจะแบบนวดหลังหน่อย
2: มันก็ได้แต่อันนี้ก็จะดูเรียบเนียนดูสบาย
0: นะอันนี้ก็ดูนั่งง่ายหน่อย
2: แล้วอุ้ยพี่สาเนี่ยตัดโค้งอย่างนี้เลยอ่ะทำยังไง
1: อ๋ออันนี้ตัดโค้ง
2: เราตัดนี้เลยป่ะ
0: เมื่อกี้ผมเห็นตอนเขาทำเขาแบบว่าเขาทำเป็นแบบเหลี่ยมก่อนแล้วก็เอาดินสอล่า
1: ดินสอล่าเราใช้เอ็นขึงระหว่างกลางแล้วก็ปลายดินสอปักอยู่ด้านนี
0: ้
1: แล้วก็ขึงถ้าไม่มีผู้ช่วยเราก็ต่อตะปูตรงกลาง
0: ก็คือวงเวียน
1: อะวงเวียนนั่นแหละแล้วก็ขีดเลยขีดเส้นปื๊ดเนี่ยมันก็ได้รูปโค้งอย่างที่เราต้องการแล้วก็เอาเลื่อยจิ๊กซอตัดตามเส้นที่เราขีด
0: ตัดไปเลย
1: แต่บอกไว้ก่อนนะครับอย่าตัดอย่างผมเพราะอันตราย
2: ผู้ชมทางบ้านทำยังไงคะก็ร่างก่อนทำแบบนี้เพื่อร่างเสร็จแล้วก็ไปตัด
0: ก็ค่อยตัดทีละชิ้นก็ได้แล้วก็มา
1: ใช่
2: แล้วก็มาขัดต่อนิดหน่อยจะเจียให้มันเท่ากัน
0: ให
2: ้สวยงาม
0: การที่เราใช้ไม้เนื้ออ่อนเนี่ยมันมีข้อดีตรงนี้แหละมันคือการที่ทำงานง่าย
1: ถูกต้องครับ
0: ใช้อุปกรณ์แบบไม่ต้องหนักมากก็

0: ามารถประกอบร่างขึ้นมาได
1: ้ครับ
0: ถ้าเป็นมือนักแข็งมันต้องใช้ในตัวเลื่อยหรือว่าตัวอุปกรณ์ที่ม
1: ันหลายอย่าง
0: กันคอขึ้น
1: แล้วก็เครื่องมือต้องดีต้องแรง
2: อันนี้แอบถามราคาได้ไหม
0: เออ
1: ตัวไหน
2: ราคาเนี่ยทั้งหมดเนี่ยไม้ที่เราใช
1: ้ไม้เนี้ยหน้า3ก็เส้นประมาณ150ไม้ยูคา
0: ถูกมาก
1: เส้นละ150ประมาณแต่อันเนี้ยประมาณแผ่นละ78บาท
2: โอ้ถูกเลย
1: ก็มัดนึงก็700กว่าบาท
2: อันนี้เราใช้ประมาณเท่าไหร่ประมาณเผื่อท่านผู้ชมไปซื้อทำ
0: มัดนึงอยู่ไหมมัดนึงอยู่ไหม
1: ไม่ถึงมัดครับใช้เป็น6แผ่น
0: 6แผ่นเองตีๆทั้งหมดเนี่ยก็น่าจะอยู่ไม่เกิน 3,000
1: ประมาณนั้นคร
0: ับรวมค่าน็อตค่าอะไรคือค่าน็อตที่แพงนะคุณผมว่ามันจะมาแพงค่านี้มากกว่า
1: ใช่ครับ
0: แล้วค่าไม้อาจจะไม่เท่าไหร่แต่พวกค่าฟิตติ้งโน่นนี่อาจจะแพงหน่อยโซ่เงี้ยก็จะราคา
1: โซ่ก็เมตร70กว่าบาทอะไรประมาณนี
0: ้
2: โอเค
0: โอเคถ้างั้น
2: ต่อไปขั้นตอนต่อไป
0: ตัวเก้าอี้เสร็จแล้ว
1: ตัวเก้าอี้เสร็จแล้ว
0: เราก็จะไปทำตัวโครงสร้าง

0: ับ
1: นี่คืออะไรคะ
2: บ้านบ้านที่หัวใสรีสอร์ท
3: กึ่ง
2: ช้าหรอกอะไรอะไรก็ใหญ่มากเลย
1: รีสอร์ทนี่ก็ใหญ่ไปหน่อย
2: แต่ใหญ่แล้วน
1: ี่
0: เพื่อความแข็งแรงไง
2: เออแหละใช่แหละครับพี่มันก็ต้องทำแข็งแรงเนาะครับใครจะไปเชื่อว่าไอ้ไม้ทอนๆดุนๆนี่พอเราปาดมันสักนิดนึงก็จะมาเป็นโครงสร้างที่มัน
0: ถูกต้องปาดนิดตกแต่งนิดหน่อยเป็นโครงสร้างที่แบบ
2: ในเรื่องนะในเรื่องในราวเลย
0: โอ้โห
1: แล้วเดี๋ยวเราติดอันนี้เราจะติดยังไงครับ
2: นี่ไงเอาโซ่
0: ที่บอกเอาโซ่แขนปลายนี่เลย
1: แล้วก็คล้องเลย
0: แล้วก็คล้องตรงนี้สองจุดแล้วเดี๋ยวผมใช้แขนค้ำเนี่ยเพื่อไม่ให้มันโยกไปซ้ายขวาก่อนยังเหลือแขนค้ำเดี๋ยวไม้ผม
2: หรือว่าจะบาดมันให้มันอยู่ในร่องในรอย
0: นี่เลยครับ
2: แ
0: ล้วก็สองฝั่งยึดแล้วก็จะมีตัวด้านข้างเพื่อการโยกของเสาอยู่อย่างนี้
2: ขัดไว้อย่างนี้ด้วย
0: ก็เลยสองแบบเราแขวนโซ่แล้วก็เซ็ต

0: ตอนนี้เราก็แขวนเรียบร้อยแล้วนะ
1: แขวนผม
0: ทดลองแล้วนี่รู้สึกแข็งแรงขึ้นเยอะมากเลยพี่ส
2: าโอ้ยังเลยก็รู้สึกแข็งแรงเลยคือนี่คือโคตรของโคตรแข็งแรงเลยคุณ
0: ใช่เอออ
1: ันนี้ขอแรงหน่อยผมเป็นคนเดียวไม่ไหวจริง
0: อันนี้เดี๋ยวเรากำลังจะเอาขึ้นใช่ไหม
2: พี่มันจะบอกว่าพี่จะขอแรงใครนะ
1: สองคนนี่แหละพี่ยกคนเดียวไม่ขึ้น
0: คนไหนเดี๋ยวไหน
1: เราสองคน
2: แ
1: น
2: ่
1: อ๋ออ่ะยกตัวเก้าอี้ขึ้นเลย
0: ได้ๆอ่ะ
1: ผมจะเปลี่ยนไม่ให้มันเป็นเก้าอี้ละจักมันขึ้นไปแขวน
0: ยกแล้วก็เดี๋ยวพี่สา
1: เดี๋ยวผมจะ
0: จ
1: ั
0: ดการใส่ใช่ไหมโอเคอันนี้เป็นงาน
1: นี้เดี๋ยวเรามาตั้งระยะอีกทีนึงว่าอะไรขนาดไหน
0: ใส่ไว้เฉยๆอย่างเงี้ยเลย
1: ใส่แขวนดูความสูง
2: อ๋อดูความสูง
1: อ่ะฮะปล่อยเลยครับเรียบร้อย
2: เอ้ยมันก็จะกลายเป็นเอ้ยเป็นอะไรเนี่ย
1: เป็นชิงช้าม
2: ันก็จะไปกันชิงช้าเฮ้ยแต่ว่ามันเอียงมาข้างหน้าที่มันเทข้างหน้า
1: อันนี้เทข้างหน้าเราจะสามารถปรับตัวตรงเนี้ยมี2ตัวเห็นป่ะเราก็สามารถปรับไปนี
2: ่มันต้องเทให้มันแบบแล้วไปหลังหน่อยไม่งั้นนั่งมันจะหน้าฟั่มนะ
1: ใช่ครับ
0: แต่ว่ามันขึ้นอยู่กับระยะตรงนี
1: ้ถูกต้องครับ
0: ถ้าให้มันพอดีต้องกะให้มันกลางๆ
2: ใช่ต้องอะไรอย่างนั้นเพราะว่าน้ำหนักมันก็จะได้แบบไม่พลิกอ่ะ
1: ได
2: ้เออโอเคถ้างั้นก็เดี๋ยวหาจุดทวงจุดที่พอดีแล้วก็ยึดซะให้เรียบร้อยหลังจากนั้นจะได้มาขั้นตอนสำคัญในการที่เราจะรักษาเนื้อไม้กัน
1: โอเคครับ

0: ช่วงนี้เป็นช่วงที่ผมรอคอยมากๆเลยครับเป็นช่วงที่เราอยากจะได้พูดคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ครับซึ่งเราเรียกว่าเป็นผู้มีอุปการะคุณแล้วกันนะครับ
1: ใช่ค่ะ
0: ก็คืออันนี้ผลิตภัณฑ์เนี่ยเป็นผลิตภัณฑ์รักษาเนื้อไม้
1: ใช่อย่างไม้ที่เราทำวันนี้เป็นไม้เนื้ออ่อน
0: ใช่ครับ
1: แล้วก็จะไปตั้งกลางแจ้งด้วยเพราะฉะนั้นโหแดดลมฝนต่างๆก็เกิดความชื้นเชื้อรา
0: ไม้แมลง
1: แล้วก็แมลง
0: ใช่แมลงที่สำคัญก็มีปลวกงอดนะซึ่งถ้าเกิดว่าคุณเอาไม้ดิบๆมาอย่างนี้แล้วก็ไม่มีการปกป้องมันเลย
1: นะ
0: มันก็จะเกิดอาการแน่นอน
1: แน่นอน
0: เป็นการโดนรับประทานโดยปลวกโดยมอดมีการผุไปตามกาลเวลา

0: ทุกอย่างเลยนะครับเพราะฉะนั้นไม้ไม่ว่าจะเป็นไม้ที่ใช้ภายในหรือภายนอกจำเป็นที่ต้องได้รับการปกป้องทั้งหมดเพื่อให้มันมีอายุยาวนานและก็อยู่กับเราเป็นนานๆด้วย
1: นะครับ
0: แล้วก็เรื่องของความสวยงามด้วยนะฮะอันนี้ก็ผลิตภัณฑ์รักษาเนื้อไม้ที่นอกจากจะปกป้องไม้แล้วก็ยังเพิ่มความสวยงามด้วยมีเรื่องของสีให้เลือกด้วย
1: โอ้มีสีถ้าเป็นออกมาเป็นสีไม้สวยงาม
0: มีสีใสก็คือเป็นเคลียร์เลยก็คือเป็นเนื้อไม้เดิ
1: ม
0: นะฮะแล้วก็มีสีเรียกว่าสีชาสีชาก็คือเป็นสีน้ำตาลออกจากน้ำตาลอ่อน
1: ละมุน
0: หน่อยหรือว่าจะเป็นสีน้ำตาลดำ
1: ก็เข้มเข้มจะยอมให้มันดูเข้ากับสมมติว่ามีเฟอร์นิเจอร์เดิมอยู่แล้วอยากให้มันเข้ากันก็เลือกสีที่มันแมทช์กัน
0: ถูกต้องแล้วก็เป็นสูตรน้ำมันนะฮะไม่ต้องผสมน้ำสามารถทาได้
1: เลย
0: ใช่
1: แล้วอันนี้คือทาเป็นอันดับแรกเลยใช่ไหมคะก่อนที่จะลงต้องลงผลิตภัณฑ์อื่นไหม
0: อ๋อคืออันนี้ลงทาอันดับแรกเลย
2: ค่ะ
0: ใครก็คือเป็นไม้สดอย่างเงี้ยแล้วก็ทาได้เลยแล้วหลังจากนั้นถึงจะเอาสีอื่นๆมาทาม
2: าย้อม
0: ใช่แต่ว่ามีข้อต้องควรระวังนิดนึงนะฮะที่ผู้ผลิตบอกมานะไม่ได้พูดเองนะคือเจ้าสีตัวเนี้ยมันเนื่องจากเป็นสูตรน้ำมันแล้วมันมีตัวเนื้อสีในตัวมันเองนะบางทีถ้าเกิดทาสีอะไรลงไปหลังจากนั้นอาจจะต้องเลือกนิดนึงสมมติว่าคุณอยากจะทาตัวนี้เป็นสีเข้มเป็นสีดำคุณก็เลือกสีนี่ได้เลยสีน้ำตาลดำได้เลยน้ำตาลเข้มๆได้เลยแล้วมันก็จะช่วยแบบว่าทำให้มันกลบมิดมากขึ้นไฮดิ้งช่วยในเรื่องของการไฮดิ้งมากขึ้นในทางกลับกันถ้าคุณต้องการเป็นสีอ่อนหรือว่าเป็นทาสีขาวก็แนะนำให้ทาเป็นใสผลิตภัณฑ์รักษาเนื้อไม้เลือกให้เหมาะกับสีที่ทาภายหลังถ้าจะทาสีแต่จริงๆแล้วผลิตภัณฑ์ไม้เนี่ยก็แนะนำนะฮะว่าให้เป็นแบบเปลือยผิวก็จะเท่กว่า
1: ใช่นี่เรามาทรงแบบดิบๆแบบนี้แล้วด้วย
0: แล้วทาสีก็จะไม่
1: อันนี้เดี๋ยวเราสามารถทาลงบนเนื้อไม้แบบดิบๆแบบนี้ได้เลย
0: เป็นไม้เนื้ออ่อนเป็นไม้เนื้อกลางเนื้อแข็งใช้ได้หมดเลยแต่ว่าจำเป็นที่จะต้อง
2: เดี๋ยวผมถามก่อน
0: ลอกผิว
1: กำลังจะถาม
2: ไอ้ต้นที่ผมทำเนี่ยยังไม่ลอกผิวไม
0: ้จ้ะ
2: ต้องลอกออกใช่ไหมครับ
0: ลอกจะลอกคือเราอยากให้ตัวเจ้าผลิตภัณฑ์รักษาเนื้อไม้เนี่ยซึมเข้าไปในเนื้อไม้ให้ได้มากที่สุดบางทีพวกนี้มันไปกันไม่ให้ซึมไง
1: ใช่เพราะแบบพอทาไปเสร็จแล้วปุ๊บอ้าวลอก
0: มันก็ลอกกันนั่นก็
1: ที่ทาไว้ก็คืออยู่ตรงนี้มันก็ไม่ได้ไปถึงเนื้อไม้เพราะฉะนั้นต้องเตรียมผิวก่อนให้มันถึงเนื้อก่อน
0: ที่ให้ทาก่อนนี่เพราะอะไรเพราะว่าถ้าเกิดว่าใช้งานไปแล้วปลวกขึ้นนะบางทีมันทำอะไรไม่ได้แล้วไงมันกินเข้าไปแล้วปลวกเข้าไปทำข้างในอยู่ข้างในกินแล้วเรียบร้อยมีมอดแล้วอย่างเงี้ยไปใช้ทีหลังไม่มีผลอะไรแล้วโอเคอ่ะถ้างั้นเราอันนี้คือทาได้เลยถูกไหมพี
2: ่อันนี้ทาได้เลยอันนี้ผมลอกหมดแล้วแต่ตอนนี้ผมยังไม่ลอกผมไม่แน่ใจ
1: มีการไม่แน่ใจด้วยเผื่อไม่ต้องลอกก็เลยได้ปล่อยไว้
0: เอาเป็นว่าอันนี้ต้องลอกแต่อันนี้ลองทาก่อน
2: เดี๋ยวผมยกตัวนี้ลงให้ไปทาก่อน
0: ได้จ้ะก็บอกว่าเจ้าผลิตภัณฑ์รักษาเนื้อไม้ตัวนี้ไม่ได้ป้องกันแค่ปลวกแล้วก็มอดนะครับป้องกันเชื้อราด้วยอันนี้สำคัญนะเพราะว่า
1: จริงๆเป็นศัตรูที่ร้ายพอกันเลยนะสำหรับไม้ใช่ไหมคะ
0: เรียกว่าเป็นภัยที่มองไม่ค่อยเห็นแล้วกันถึงเห็นก็ไม่แน่ใจว่ามีอันตรายหรือเปล่าแต่ว่าทางผู้ผลิตบอกมาเลยว่าเชื้อราเนี่ยเป็นตัวสำคัญที่ทำให้ไม้เนี่ยเขาเรียกว่าเสื่อมสภาพอ่ะมันมีเชื้อราเขาบอกว่ามีเชื้อราหลักๆอยู่ประมาณ2ประเภทอ่ะเรื่องของการที่ไม้เนี่ยแบบเสียความชุ่มชื้นไปอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบเสียรูปทรงอาจจะมีการแบบปล่อนไปอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เป็นเรื่องของความชื้นด้วยเนาะถ้าเกิดว่าไม่รักษาเนื้อไม้นะความชื้นมันทำร้ายเนื้อไม้ได้มากกว่าที่คิด
1: ก็คือแบบเวลาเชื้อราขึ้นคือมันก็ไม่สวยสีมันเปลี่ยนไป
0: เนื้อน่ะสีเปลี่ยนแน่นอนเลย
1: สองก็คือมันเสื่อมสมรรถภาพ
0: ตัวเนื้อไม้มันเสียคุณสมบัติไป
1: รูปทรงก็ผิดเพี้ยนไปด้วยอ
0: าจจะมีการผิดเพี้ยนไปบ้างอะไรเงี้ย
1: ก็
0: ต้องปกป้องนะเออนะครับรวมถึงความชื้นต่างๆด้วยถ้าความชื้นเนี่ยว่าถ้าเกิดว่าเป็นไม้ที่อยู่ในความชื้นไปเลยแช่น้ำเลย
1: อ
0: ันนี้ไม่เป็นไรหรือถ้าเกิดว่าจะเห็นว่ามีต้นไม้แบบแก่ๆแบบแช่น้ำอยู่เป็นร้อยปีแล้วขึ้นมาก็ยังสภาพเดิมอันนี้มันคือว่ามันไม่ได้เสียสภาพความชื้นไปความชื้นอยู่ยังไงอยู่อย่างนั้นคงสภาพหรือแห้งไปเลยอันนี้ก็โอเค
1: ก็ปกติ
0: แต่ถ้าเกิดว่าเป็นเปียกสลับแห้งเปียกสลับแห้งอันนี้มีปัญหาแน่แล้วเราจะไปตั้งในสวนไง
1: ใช่
0: อันนี้การลดน้ำลดนี
1: ่เราอธิบายหลายครั้งเรื่องนี้นะว่าไม้เหตุผลที่มันเกิดมันเพราะการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศนะคะ
0: ความชื้นจากดินที่มันไม่สม่ำเสมอมันอาจจะมีการแห้งบ้างเปียกบ้าง มันทำให้ไม้ผุได้น
1: ะ
0: เพราะฉะนั้นเจ้าเนี่ยก็จะมาช่วยในการปกป้องไม้ของคุณในการที่จะเสื่อมสภาพไป
1: เพราะมันแก้ไม่ได้นะคะมันต้องป้องกันเท่านั้น
0: เปลี่ยนเท่านั้นใช่ไหมฮะอ่ะโอเคมาถึงเรื่องของการทาบ้างมันมีอะไรต้องระวังไหมหรือว่ายังไง
1: ก็คือก่อนทาเดี๋ยวแน่นอนเราควรจะป้องกันนิดนึงนี่เราเตรียมมาแล้วนะคะคุณทองเต้โถทำเป็นถาม
0: ในมือนี่จำแน่นเลยเพราะว่าอะไร
1: เพราะนี้มันเป็นสีน้ำมันนะคะกลิ่นหรืออะไรต่างๆ
0: ก็อาจจ
1: ะก็ปกป้องไว้นิดนึง

0: เราอยากให้มันซึมเข้าไปในเนื้อไม้แล้วก็อยู่คงทนได้ดีเพราะนั้นสูตรน้ำมันจะเวิร์กนะฮะ
1: ใช่แล้วค่ะ
0: ป้องกันหน่อย
1: กลิ่นนะฮะเราทากันเลยใช่ไหมคะสองคนเนี่ย
0: ใช่
1: เราใช้สีอะไรคะวันน
0: ี้วันนี้เราเลือกเป็นแบบไม่มีสี
1: ค่ะ
0: แบบไม่มีสี
1: เนี่ยเวลาทานี่คือเราต้องทาทุกส่วนเลยไหมหรือแค่ข้างล่างที่ปวกมันเข้าถึงพอ
0: ทาให้ทั่ว
1: ค่ะ
0: เพราะว่าบอกแล้วว่าไม่ได้ป้องกันแค่ปัญหาเรื่องปลวกมันมีปัญหาเรื่องเชื้อราเรื่องของการปกป้องไม้จากสภาพอากาศด้วย
1: ค
0: ่
1: ะ
0: มันจำเป็นที่ต้องทาหมด
1: ก็คือทุกส่วนทุกซอกทุกมุม
0: ใช่คือด้วยความที่มันไม่ได้ข้นอ่ะ
1: ค่ะ
0: มันก็จะแบบดูดซึมได้ดีเน
1: า
0: ะ
1: ซึมเข้าไปคือจุดประสงค์คือต้องให้มันซึมเข้าเนื้อไม้
0: ใช่ใช่ถูกต้อง
1: มันไม่ได้แบบเคลือบไว้เฉยๆนะ
0: เออไม่ใช่การเคลือบเฉยๆ

0: หลังจากที่เราทาผลิตภัณฑ์รักษาเนื้อไม้ไปครบครึ่งชั่วโมง
1: 15-30 นาทีก็จนแห้งนั่นแหละ
0: เดี๋ยวเราจะมาทารอบ2กันด้านหลังนี้ก็ทาแล้วนะฮะ
2: ที
0: แถมเป็นเนื้อสีใสเพราะนั้นมันก็จะแบบว่าคงความเป็นไม้นั้นอยู่
1: เหมือนเดิมแต่ดูเข้มขึ้นมาติดนึงเพราะมันเปียกๆอยู
0: ่โอเคเดี๋ยวไปทารอบ2กัน
2: ครับผม
0: เรียบร้อยนะฮะโอ้โหก็คือทาแล้ว2รอบ
2: โอ้เล่นเลย
0: สีใสจริงนะแล้วก็เนื้อมันก็ดูแบบว่ารู้สึกได้เลยว่าได้รับการปกป้องแน่ๆ
1: ใช่ๆเนื้อเปลี่ยนไปเลยนะคะน
0: ี่เราใครที่อยากจะได้ผลิตภัณฑ์รักษาเนื้อไม้ที่มีคุณสมบัติในการปกป้องไม้คุณจากมอดจากกรวกจากเชื้อรามีหลากหลายผลิตภัณฑ์ให้คุณเลือกนะฮะมันจะเป็นสีใสแบบนี้สีชาหรือว่าสีน้ำตาลเข้
1: ม
0: เลือกให้เหมาะกับสีไม้ที่คุณต้องการถ้าเกิดต้องการสีไม้ธรรมชาติสีสายได้เลยถ้าเป็นสีชาก็อาจเป็นไม้ที่สีแบบว่าขับนิ่งมานิดนึงแล้วก็มีสีเข้มด้วยสำหรับไม้ที่อยากจะได้สีที่เป็นดูแบบเขาเรียกอะไรอ่ะเข้ากับบ้านเก่าหรือว่าจะไปทาสีเข้มต่อไป
1: ตามความเหมาะสมตามสไตล
0: ์ใช่แล้วตอนนี้จับเท็กเจอร์เนี่ยสามารถทาสีอื่นๆเนี่ยทับลงไปได้เลยนะฮะว่าเนื้อยังด้านอยู
2: ่
0: การยึดเกาะก็ไม่จะเสียอะไรเพราะว่าเจ้าตัวนี้เนี่ยซึมเข้าไปสู่เนื้อไม้จริง
2: ๆ
0: ปกป้องกันถึงภายในเลย
1: ใช่แล้วก็อีกอย่างนึงฝากไว้ใกล้หน้าฝนแล้วใช่ไหมคะทุกคนก็ปกป้องเอาไว้เนาะอย่าปล่อยให้มันเสื่อมสภาพเสียหายไปนะจะได้เปล่าๆ
0: ไม้เดี๋ยวนี้ราคาสูงด้วย
1: ใช่

0: เอ้ยคุณต้อง
1: อะไรอ่ะ
0: เรากำลังจะลาคุณผู้ชม
1: มันสบายไงคุณผู้ชมที่มีปัญหาเกี่ยวกับบ้านนะครับหรือว่าคุณผู้ชมที่แบบว่ามีประเด็นไหนที่คิดว่าน่าสนใจเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย
0: ใช่แล้ว
1: เกี่ยวกับบ้านเกี่ยวกับโครงสร้างต่างๆหรือว่าเกี่ยวกับการเป็นอยู่เล็กๆน้อยๆในบ้านคุณก็สามารถส่งเข้ามาได้
0: จะเป็นไอเดีย DIY แบบนี้ก็ได
1: ้ได้หมดเลยนะฮะก็ส่งเข้ามาได้ที่เดียวเลยก็คือแฟนเพจ Facebook ช่างประจำบ้านนะครับพบกับรายการช่างประจำทุกสัปดาห์ครับวันไหนครับต้องทิปครับ
0: วันเสาร์ค่ะทุกเช้านะคะ 10:30 ถึง 11:00 ทางอมรินทร์ทีวี HD ช่อง34ค่ะ
1: ครับหรือว่าจะดูออนไลน์ก็ได้ย้อนหลังนะฮะวันนี้ผมน้ำทิปและรายการช่างประจำบ้านลาไปก่อนครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ
2: อมรินทร์ทีวีบนผืนแผ่นดินหนึ่งเดียวที่ธรรมชาติอุดมสมบูรณ์และผู้คนมีชีวิตหลากหลายประเทศไทยคือดินแดนที่ภูมิประเทศภูมิศาสตร์และวัฒนธรรมผูกพันกันอย่างลึกซึ้งก่อร่างเป็นเอกลักษณ์ที่งดงามเกินคำบรรยายเสน่ห์ที่ทั้งโลกต่างหลงรักจากยอดดอยสูงชันของล้านนาสู่ที่ราบสูงอีสานที่กว้างใหญ่จากทุ่งนาสีเขียวขจีในลุ่มเจ้าพระยาไปจนถึงคาบสมุทรที่โอบล้อมด้วยสองฝั่งทะเลความหลากหลายของภูมิประเทศทำให้ประเทศไทยเป็นหนึ่งในภูมิภาคที่มีระบบนิเวศอุดมสมบูรณ์ที่สุดในเอเชียเป็นแหล่งกำเนิดป่าต้นน้ำแหล่งเพาะปลูกและอัญมณีใต้ท้องทะเลทรัพยากรธรรมชาติได้หล่อเลี้ยงวิถีชีวิตผู้คนทุกภูมิภาคป่าดิบชื้นและแม่น้ำสร้างอาชีพเกษตรกรรมทะเลกว้างใหญ่ก่อให้เกิดภูมิปัญญาประมงส่วนที่ราบสูงอีสานให้ดินและพืชพันธุ์ที่สร้างอาหารท้องถิ่นอันเป็นเอกลักษณ์ธรรมชาติไม่เพียงหล่อเลี้ยงชีวิตหากยังหล่อเลี้ยงวัฒนธรรมธรรมชาติคือครูผู้ยิ่งใหญ่ของสังคมไทยประเทศไทยมีประชากรหลากหลายกว่า60กลุ่มชาติพันธุ์แต่ละกลุ่มมีภาษาอาหารเครื่องแต่งกายและพิธีกรรมที่ต่างออกไปเสียงฟ้อนเล็บอ่อนช้อยของล้านนาจังหวะหมอลำที่ขับขานความสนุกของอีสานท่วงทำนองโนราและหนังตะลุงแห่งปากใต้รวมถึงความงดงามของผ้าสิ้นผ้าบาติกผ้าขาวม้าต่างสะท้อนตัวตนของคนไทยในแต่ละพื้นที่ได้อย่างลึกซึ้งอาหารไทยคือภาพสะท้อนของภูมิประเทศภาคเหนือรสอ่อนใช้ผักป่าและวัตถุดิบภูเขาภาคอีสานใช้อาหารหมักปลาร้าข้าวเหนียวภาคใต้จัดจ้านด้วยสมุนไพรและอาหารทะเลภาคกลางสมดุลรสชาติอย่างประณีตอาหารทุกคำคือเรื่องราวของทรัพยากรท้องถิ่นและภูมิปัญญาที่ส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นเมื่อความอุดมสมบูรณ์ทางธรรมชาติล้อมรวมกับความหลากหลายทางวัฒนธรรมจึงเกิดเป็นเสน่ห์ของสังคมไทยที่ไม่เหมือนใครบนโลกใบนี้เสน่ห์ที่ทำให้ศิลปะอาหารเทศกาลและวิถีชีวิตของไทยก้าวไปสู่ระดับสากลภูมิสังคมวัฒนธรรมไทยคือเรื่องราวของดินแดนที่งดงามและผู้คนที่สร้างความหมายให้กับแผ่นดินนี้ประเทศไทยร่ำรวยด้วยธรรมชาติอบอวลด้วยวัฒนธรรมและสง่างามบนเวทีโลก
3: สิ่งที่เกิดขึ้นทางธรรมชาติบนโลกเรากับสิ่งที่มนุษย์เราเปลี่ยนแปลงให้โลกเรามีมิติที่หลากหลายแล้วก็มีความสวยงามทีนี้พอเราเอาเรื่องของความเป็นวัฒนธรรมของมนุษย์เรามาเกี่ยวข้องกับสิ่งที่เป็นธรรมชาติมนุษย์เราก็จะมีการเปลี่ยนแปลงธรรมชาติเพื่อให้มันสอดคล้องกับวิถีชีวิตแล้วก็วัฒนธรรมของพื้นที่นั้นๆคือถ้าพูดถึงแลนด์สเคปที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์เราเราจะพูดถึงภูมิทัศน์วัฒนธรรมเราจะเรียกว่าเป็น cultural landscape นะคะสมมุติว่าถ้าเรามองว่ามันมีการเรียกว่ามีอิทธิพลซึ่งกันและกันระหว่างธรรมชาติกับมนุษย์เป็นตัวแปรที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอาจจะไปส่งผลให้เห็นเราอาจจะปรากฏในสายตาเราในแง่ของรูปแบบการแต่งตัวเครื่องแต่งกายอาหารอย่างเงี้ยค่ะในแต่ละพื้นที่เราจะเห็นว่าอาหารก็อาจจะไม่เหมือนกันเนาะเครื่องแต่งกายต่างกันประเพณีวัฒนธรรมเรามีประเพณีต่างๆมากมายเนาะที่เกี่ยวข้องกับพื้นที่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมนะคะแล้วก็มาปั้นแต่งรวมกันแล้วก็อาจจะมีในหลายๆมิติที่เราอาจจะมองว่าการคมนาคมก็ใช่อย่างเงี้ยค่ะหรือจะให้เรียกอีกอย่างนึงในอีกคำหนึ่งที่เราใช้กันนอกเหนือจากภูมิทัศน์วัฒนธรรมนะคะ ก็จะเป็นเรื่องของภูมิสังคมที่มีการเกี่ยวข้องร้อยเรียงในเรื่องของภูมิศาสตร์กับความเป็นอยู่ของมนุษย์เป็นเรื่องของเพราะว่ามนุษย์ต้องอยู่รวมกันเป็นกลุ่มนะคะเป็นสังคมก็เป็นวิถีของสังคมด้วยนะคะภูมิทัศน์ไทยเสน่ห์ที่ทั้งโลกต้องหลงรัก
2: ความหลากหลายทางภูมิประเทศนี้ไม่เพียงแต่สร้างวิถีชีวิตและวัฒนธรรมที่แตกต่างกันแต่เป็นอัตลักษณ์ความเป็นไทยที่ทรงพลังของไทยเสน่ห์ไทยๆดึงดูดใจคนทั่วโลก
4: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
5: สวัสดีทุกคนวันนี้ข้ากำนันหนวดอยากจะแนะนำหนังสือเรื่องแก้หนี้ครบจบในเล่มเดียว
6: wow. มันเป็นยังไงล่ะพ่อกำนัน
5: หนังสือเล่มนี้เขาทำขึ้นเพื่อช่วยคนที่มีปัญหาหนี
6: ้ wow.
5: ในเล่มนี้มี3ส่วนนะส่วนแรกถ้าเราจ่ายหนี้ไม่ไหวจะต้องทำยังไงจะบอกวิธีแก้ปัญหาหนี้สินอย่างถูกหลักส่วนที่สองเป็นเรื่องสิทธิ์หน้าที่และเรื่องสำคัญที่ลูกหนี้ต้องรู้เช่นเจ้าหนี้มีสิทธิ์ทวงหนี้ได้แค่ไหนและถ้าลูกหนี้ถูกฟ้องจะต้องทำยังไง
6: เยี่ยมเลย
5: ยังไม่หมดไอ้เปี๊ยกส่วนที่สามเป็นเคล็ดลับสร้างกำลังใจและวิธีจัดการความเครียดเรียกว่ากู้ใจกับแก้หนี้ไปพร้อมๆกันใครอยากอ่านก็ยกมือขึ้นสแกน QR นี้แล้วโหลดหนังสือเล่มนี้เอาไว้ได้เลยข้ากำนันหนวดขอเป็นกำลังใจให้ทุกๆคนผ่านพ้นอุปสรรคปัญหาทั้งหลายไปได้อย่างเข้มแข็งนะ

0: รายการเล็กๆวันนี้เราจะนำเสนอการเสวนาพิเศษกรณีไฟไหม้โรงกลั่นน้ำมันจังหวัดระยองโดยจุดที่เกิดเหตุเพลิงไหม้คือโรงงานแปรสภาพคอมไบแก๊สซึ่งเป็นหน่วยเตรียมวัตถุดิบเพื่อส่งเข้าสู่โรงกลั่นซึ่งเจ้าหน้าที่สามารถควบคุมเพลิงให้อยู่ในวงจำกัดได้ตั้งแต่เวลา 19:00 นของวันที่9มิถุนายนจากเหตุการณ์ดังกล่าวมีคำถามและข้อสงสัยต่างๆมากมายเกี่ยวกับความปลอดภัยและปัญหาสิ่งแวดล้อมที่จะเกิดขึ้นตามมาคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลจึงได้จัดงาน Science Cafe ในหัวข้อเรียนรู้จากไฟไหม้โรงกลั่นน้ำมันโดยมีคณาจารย์ผู้เชี่ยวชาญจากคณะวิทยาศาสตร์และคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลมาร่วมกันหาคำตอบจากข้อสงสัยต่างๆของประชาชนและร่วมกันแลกเปลี่ยนข้อมูลงานวิจัยผ่านมุมมองของนักวิทยาศาสตร
1: ์กิจกรรมประเด็นเสวนาสาธารณะ Science Cafe ที่เราจัดเมื่อสังคมต้องการความรู้ต้องการความชัดเจนทางวิชาการมหิดลเป็นปัญญาให้กับสังคมในประเด็นของวันนี้ก็คือเกิดอุบัติเหตุในโรงงาน IRPC ที่จังหวัดระยองซึ่งอาจจะเกิดเหตุการณ์ที่เศร้าโศกได้มากกว่านี้โชคดีที่โรงงานสามารถที่จะมีข้อกำหนดต่างๆแล้วก็สามารถที่จะจัดการกับอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็วอย่างน่าชมเชยแต่อย่างไรก็ตามมหาวิทยาลัยมหิดลเห็นว่าโอกาสในการเรียนรู้ว่าอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับปิโตรเคมีซึ่งเป็นความสำคัญเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและระบบเศรษฐกิจในการที่จะอยู่ร่วมกับชุมชนและสังคมอย่างรู้อย่างมีความรู้อย่างมีความตระหนักรู้เนี่ยทำอย่างไรนะครับมหาวิทยาลัยมหิดลให้ความสำคัญกับประเด็นเหล่านี้ที่ให้ความรู้ที่เป็นวิชาการอย่างตรงไปตรงมานะครับโดยใช้บุคลากรเท่าที่เราจะมีอยู่โดยหวังว่าเรามหาวิทยาลัยมหิดลสามารถที่จะตอบคำถามและเป็นปัญญาให้กับแผ่นดิน
0: ช่วงนี้พบกับการเสวนาพิเศษ Science Cafe เรื่องเรียนรู้จากไฟไหม้โรงกลั่นน้ำมันโดยรองศาสตราจารย์ดร.กิตติกรจามรดุสิตอาจารย์คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลรองศาสตราจารย์ดร.เอกสิทธิ์สมสุขอาจารย์ประจำภาควิชาเคมีคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลดำเนินรายการโดยรองศาสตราจารย์ดร.พลังพลคงเสรีอาจารย์ประจำภาควิชาเคมีคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล
2: ในวันนี้เป็นเสวนาประเด็นสาธารณะ Science Cafe ที่คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลในบ่ายวันนี้เนี่ยเรามีประเด็นที่สำคัญที่เกิดขึ้นเมื่อ40ชั่วโมงที่แล้วที่ใกล้ๆกับอำเภอเมืองจังหวัดระยองไม่ไกลจากเราเท่าไหร่เลยนะฮะขับรถไปทางสุขุมวิทก็ประมาณสัก2ชั่วโมงเลยจากคนจะรู้จักมาบตาพุดนะครับบริเวณนี้จะเลยจากมาบตาพุดไปไม่ถึง10กิโลและก็ในประเด็นในวันนี้นะครับสื่อสาธารณะก็สนใจอยู่2อย่างคือไฟไหม้ที่โรงงาน IRPC เกิดอะไรขึ้นจะมีผลกระทบอย่างไรกับอีกประเด็นหนึ่งประเด็นเล็กๆที่เราก็จะไปแตะเหมือนกันคือน้ำมันมีคราบน้ำมันเยอะเลยบริเวณอ่าวแม่น้ำผึ่งนะครับตรงก้นอ่าวบริเวณนั้นเกิดอะไรขึ้นและจะเป็นยังไงต่อไปมีผลกระทบอย่างไรนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อพบค่ำของเมื่อ2วันที่ผ่านมาประมาณสัก6โมงเย็นมันก็มีควันขึ้นมาแล้วก็มีควันขึ้นมาเรื่อยๆก็จะดับก็ประมาณ2ทุ่มนะครับก็เวลาประมาณสักชั่วโมงกว่า2ชั่วโมงก็สามารถจัดการได้เสร็จบริเวณนี้ใกล้กับถนนสุขุมวิทเบอร์3เนี่ยนะครับต้องชื่นชมแล้วก็ขอชมเชยบริษัทที่เกี่ยวข้องบุคลากรที่เกี่ยวข้องอุบัติเหตุเกิดขึ้นได้นะครับแต่ว่ามีการบริหารจัดการแล้วก็ดูแลเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็วนะครับถนนเป็นถนนสุขุมวิทนะครับตรงจุดสีฟ้านะครับก็จะเป็นบริเวณที่เป็นมาบตาพุดนะครับและถัดมาตรงนี้นะครับที่จะเป็นอุตสาหกรรมของ IRPC นะครับถ้าเกิดถัดมาเนี่ยอีกจุดหนึ่งที่เกิดน้ำมันรั่วเมื่อเช้าข่าวทุกๆช่องเลยนะครับเป็นมีคราบน้ำมันสีดำๆบริเวณหาดแม่ลำพึงนะครับก็ถัดมาอีกสัก15กิโลนะครับนี่คือสถานการณ์ที่ผมสรุปให้ฟังนะครับบริเวณที่เราจะพูดถึงวันนี้เนี่ยจะอยู่บริเวณของอุตสาหกรรมของบริษัท IRPC ที่มีถนนสุขุมวิทขั้นกลางนะครับอันนี้คือบริเวณเชิงเนินที่ใกล้ๆกับตัวเมืองระยองนะครับก็จะมีอุตสาหกรรมที่เป็นท่าเรือน้ำลึก อยู่ด้วยนะครับบริเวณนี้คือบริเวณที่เกิดไฟไหม้เมื่อ2วันที่ผ่านมาตอนเช้าเราจะผ่านมาประมาณสัก12ชั่วโมงไฟก็ดับนะครับสถานการณ์ก็เริ่มเข้าสู่ปกติแล้วก็ดูหอกลั่นต่างๆเนี่ยสงบพอสมควรนะครับแต่ก็ระแวดระวังไปก็จะโรงงานนี้ถูกปิดเพื่อซ่อมแซมในส่วนนี้ประมาณสัก3เดือน90วัน100วันอีกประเด็นหนึ่งคราบน้ำมันนะฮะสีดำที่อยู่ที่ท้ายอ่าวหาดแม่ลำพึงนะครับหลังจากนี้ประมาณสัก1ชั่วโมงนะครับเราจะเข้าใจกันว่าการแถลงข่าวของบริษัท IRPC ที่บอกว่ามีสารที่ชื่อว่าไฮโดรคาร์บอนมาเกี่ยวข้องนะครับเกิดการเผาไหม้จริงแล้วมันคืออะไรอุตสาหกรรมปิโตรเคมีคืออะไรในบริเวณนี้โรงกลั่นน้ำมันที่เกี่ยวข้องหรือศัพท์ที่น่าจะเทคนิคคือ VGOHT Vacuum Gas Oil Hydrotreating อันนี้เกี่ยวข้องอะไรที่ทางบริษัทก็ต้องการจะสื่อสารให้เป็นสาธารณะเพราะฉะนั้นศัพท์ต่างๆที่ดูเป็น technical term เขาก็จะลดลงไปนะครับแต่เราจะมาดูในเชิงของวิชาการเราอยู่ที่คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลเราก็จะเอาความรู้แบบนี้กลับไปด้วยในเชิงของสาธารณชนชุดทั่วไปคงอยากจะทราบถึงอันตรายเป็นยังไงมีผลกระทบไหมหรือสื่อหลายๆที่พูดถึงฝนกรดคืออะไรเกิดขึ้นได้อย่างไรเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์นี้ไหมเราควรจะกลัวไหมนะครับชาวบ้านชุมชนเกิดเราอยู่แถวนั้นเป็นยังไงคนห่างมาล่ะเป็นยังไงในฐานะที่เราเป็นประชาชนชาวไทยที่เราใช้ผลิตภัณฑ์จากการกลั่นน้ำมันหรือผลิตภัณฑ์ของทางด้านปิโตรเคมีคอลต่างๆนะครับหรือแม้กระทั่งเทียบกับเหตุการณ์ที่เมื่อ2-3เดือนที่ผ่านมาคือการไฟไหม้บ่อขยะแล้วมันเผาแล้วมันก็ไหม้กันแทบจะทุกอาทิตย์เลยคำถามคือเมื่อเปรียบเทียบกับเหตุการณ์เหล่านั้นวิทยากรทั้งสองท่านของเรามีความคิดมีความเห็นอย่างไรนะครับผมก็ไปดู annual report ของบริษัท IRPC นะครับส่วนที่เราก็จะพูดถึงเขามีธุรกิจหลายอย่างตั้งแต่ท่าเรือปิโตรเคมนะครับไฟฟ้าแต่ส่วนที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับอุบัติเหตุเมื่อ2วันที่แล้วคืออุตสาหกรรมโลกลั่นที่เกี่ยวกับปิโตรเลียมเอาน้ำมันดิบมาเอาผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมมาแล้วเอามันมาทำผ่านกระบวนการให้มีคุณค่ามีมูลค่ามากขึ้นนะครับอันนี้ผมหยิบมาจากเว็บไซต์จากของประเทศสหรัฐอเมริกาว่าถ้าเกิดเรามีบาร์เรลของน้ำมันเนี่ยนะฮะประมาณครึ่งหนึ่งก็จะเป็นส่วนของแก๊สโซลีนนะครับมีส่วนที่เป็นดีเซลประมาณสัก1ใน4นะครับแล้วก็ถัดมาตามลำดับพวกนี้มันคืออะไรเดี๋ยวจะเอ็กซิสมาเล่าให้ฟังนะครับส่วนที่เราเอามาใช้ประโยชน์ช่วงล่างๆเนี่ยมีมูลค่าสูงกว่าพวกที่เป็นแอสฟัลต์ต่างๆนะครับจะเอ็กซิสเชิญไหมครับ
3: ครับได้ครับสวัสดีครับก็วันนี้เรามาเรียนรู้เกี่ยวกับไฮโดรคาร์บอนนะครับไฮโดรคาร์บอนก็มีเป็นสารประกอบนะครับที่ประกอบไปด้วยไฮโดรเจนแล้วก็คาร์บอนนะครับง่ายๆเลยนะครับแต่ว่าในน้ำมันดิบเมื่อกี้ที่อาจารย์พลังพลเล่าให้ฟังเนี่ยนะครับคือน้ำมันดิบเนี่ยเอาไปใช้เติมรถทันทีไม่ได้นะครับมันต้องเอามากลั่นก่อนนะครับเหมือนน้ำมันพืชนะครับน้ำมันพืชเขาต้องเอามาทำเป็นน้ำมันไบโอดีเซลก่อนไม่งั้นมันหนืดมากก็จะรถก็จะไม่วิ่งนะครับคราวนี้มากลั่นเนี่ยตัวที่มีจุดเดือดสูงที่สุดนะครับเขาก็จะขึ้นไปที่สูงสุดของหอกลั่นเนี่ยนะครับพวกนี้ก็จะเป็นแก๊สนะครับพวกนี้เราก็ไปใช้เป็นแก๊สสูงต้มนะครับหรือไปเป็นแก๊สในรถยนต์นะครับ
2: NPG หรือ LPG อย่างน
3: ั้
2: น
3: ใช่ครับอาจารย์ฮะหรือที่ลองมาเนี่ยนะครับก็จะเอาไปเติมเป็นน้ำมันสำหรับรถเก๋งนะครับถ้าสูงขึ้นไปอีกเนี่ยก็จะเอาไปทำเป็นน้ำมัน

0: จิตเนี่ยเขาจะมีซัลเฟอร์มีองค์ประกอบกรรมฐานนะครับอันนี้ถ้าเกิดเราเอาน้ำมันดิบตัวเนี้ยนะครับไปใช้เลยเนี่ยนะครับไปเผาเลยเนี่ยนะครับมันก็จะก่อให้เกิดซัลเฟอร์ไดออกไซด์นะครับมันก็ถ้าเกิดไปเจอน้ำก็จะกลายเป็นกรดนะครับเพราะฉะนั้นในอุตสาหกรรมการกลั่นเนี่ยเขาจะแยกเอาซัลเฟอร์ออกก่อนวิธีการเอาซัลเฟอร์ออกเนี่ยเขาก็จะเติมแก๊สไฮโดรเจนลงไปนะครับเวลาเขาเติมแก๊สไฮโดรเจนลงไปเนี่ยเขาก็จะนะครับดึงเอาอากาศออกก่อนจากนั้นเขาก็เติมไฮโดรเจนนะครับแล้วผลิตภัณฑ์ที่ได้เนี่ยก็จะเป็นกรรมฐานนะครับเป็นธาตุกรรมฐานเลยพอได้นะครับเขาเอาไปใส่ไอ้เจ้าดีพาราไลติกคาเกอร์ตัวนี้จะเป็นตัวเหมือนกับทำให้ไอ้เจ้าน้ำมันที่มีโครงสร้างต่างๆเนี่ยครับมันอาจจะย่อยเล็กลงนะครับมันก็มีทั้งหลายส่วนนะครับที่ได้ออกมาตัวนึงที่อาจจะเป็นข่าวว่าอย่างเช่นเอาไปเตรียมเป็นแก๊สโพรพิลีนนะครับเอาไปทำเป็นโพลิเมอร์ให้พวกเรานะครับถ้าเวลาเราขับรถนะครับไม่ทราบลองเช็คนิดหนึ่งว่าในรถของเราเนี่ยมีโพลีโพรพิลีนเนี่ยน่าจะหลายเปอร์เซ็นต์อยู่ในรถ
1: กรณีนี้หมายความว่าเวลาที่มันมีน้ำมันดิบมาแล้วเขาก็แยกเป็นส่วนๆแล้วอันนี้ก็ยังเหมือนกับว่าทำให้มันมีมูลค่ามากขึ้น
0: ใช่ครับ
1: นะฮะแล้วมันเกิดขึ้นยังไงเกี่ยวกับในเชิงมีนักเคมีหลายๆคนในที่นี้ก็คือมันขนาดใหญ่ขึ้นหรือขนาดเล็กลงหรือยังไงนะอาจารย
0: ์ก็มีอาจจะขนาดเล็กลงนะครับเพื่อไปอย่างเช่นตัวนี้อาจจะมีคาร์บอน16ตัวถึง60ตัวนะครับถ้าเป็นแก๊สออยล์เนี่ยถ้าเป็นโพรพิลีนนี่มีคาร์บอนแค่3ตัว
1: หรือ3ตัวอ๋อมันก็จะเล็กลงเหมือนกับการย่อยอย่างนั้นนะฮะ
2: ไฟไหม้ครั้งนี้นะครับก็เกิดจากกระบวนการแยกซัลเฟอร์นะครับจากสารไฮโดรคาร์บอนนะครับเพราะฉะนั้นเวลาติดไฟเนี่ยมันก็จะมีการเผาไหม้ที่ไม่คราวนี้มันเป็นการเผาไหม้แบบไม่สมบูรณ์นะครับจะสังเกตได้จากควันไฟนะมันก็จะมีแก๊สอย่างเช่นซัลเฟอร์ไดออกไซด์ออกมานะครับหรืออาจจะมีในเช่นออกไซด์ก็อาจจะมีได้นะครับสารพวกนี้พอเวลาไปเจอน้ำเนี่ยมันก็จะเป็นกรดนะครับวิธีป้องกันสำหรับประชาชนเบื้องต้นก็อาจจะเอาผ้านะครับชุบน้ำแล้วก็อาจจะปิดจมูกไว้ปิดปากไว้เนี่ยนะครับก็พอช่วยได้เพราะว่าเวลาน้ำเจอกับผ้าที่เปียกๆเนี่ยมันก็จะอยู่ที่ผ้ามันจะไม่เข้าไปถึงในร่างกายเรานะครับก็เป็นวิธีป้องกันเบื้องต้นนะครับสำหรับประชาชนครับ
3: กรณีไฟไหม้ของโรงกลั่นน้ำมันผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเนี่ยนะผมเชื่อว่าระยะสั้นเนี่ยก็มีอยู่แล้วล่ะคือแน่นอนว่ามันเป็นสารไฮโดรคาร์บอนนะเวลาเผาออกมาถ้าเห็นกลุ่มควันเนี่ยมันก็เป็นกลุ่มควันที่แบบเผาไหม้ไม่สมบูรณ์นะครับมันเป็นกลุ่มควันสีดำเนี่ยในระยะวัน2วันแรกเนี่ยมีผลกระทบแน่นอนกับชุมชนหรือประชาชนที่สูดดมเข้าไปเพราะว่าสารคาร์บอนมอนอกไซด์มันก็จะมีผลโดยตรงต่อระบบประสาทนะฮะเพราะนั้นมันก็อาจจะมีการวิงเวียนศีรษะได้บ้างนะครับหรือแม้กระทั่งอาจจะกระทบเครื่องระบบรางเดินหายใจเนื่องจากสารปนเปื้อนอยู่ในนั้นที่เป็นกรรมฐานนะครับอันนั้นเป็นระยะสั้นที่เกิดอยู่กับสุขภาพของชุมชนแน่นอนในด้านสิ่งแวดล้อมเนี่ยกลุ่มควันที่เกิดขึ้นมาเหล่านี้เนี่ยนะครับมันมีสารไม่ว่าจะเป็นกรรมถันหรือเป็นตัวคาร์บอนอยู่ในนั้นเนี่ยนะครับเมื่อไปเจอกับความชื้นในอากาศเนี่ยมันก็อาจจะมีภาวะของที่เราเรียกว่าฝนกรดเกิดขึ้นมาได้ในระยะสั้นนะครับส่วนในระยะยาวเองในด้านสิ่งแวดล้อมเนี่ยนะครับผมเชื่อว่ามันก็จะมีประเด็นของสารอินทรีย์ระเหยง่ายนะครับจริงๆมันก็มีทั้งระยะสั้นแล้วก็ระยะยาวทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยผมเชื่อว่าการติดตามตรวจสอบจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นภาครัฐภาคเอกชนนะครับที่รับผิดชอบเนี่ยเพื่อให้เกิดความมั่นใจต่อประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่โดยรอบเนี่ยผมถือว่าเป็นสิ่งสำคัญนะครับแล้วก็ระยะยาวเราต้องติดตามตรวจสอบนะครับเพราะในเบื้องต้นเนี่ยมันอาจเกิดได้ประเด็น 2-3 ประเด็นนี้เท่านั้นเองนะครับในเรื่องของผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อม
4: อาจารย์กิติกรเล่าให้ฟังตรงบริเวณนี้ไหมครับบริเวณที่เป็นเกี่ยวกับ catalytic cracker DCC unit ตรงนี้ว่าจริงๆแล้วในเชิงของโรงงานมันเกิดอะไรขึ้นอุบัติเหตุเกิดขึ้นตรงไหนอย่างไรนะครับตรงนี้น่าสนใจมากนะครับ
5: ขอบคุณอาจารย์มากครับการสืบสวนผมเชื่อว่าตอนนี้เนี่ยทางจังหวัดระยองหรือว่าทางผู้ที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ดังกล่าวเนี่ยผมคิดว่ากำลังสืบหาความจริงอยู่นะครับว่ามันเกิดจากอะไรผมคงคุยอยู่บนพื้นฐานที่สื่อออกมา ให้ข่าว ือว่าตัวกรรมการผู้จัดการใหญ่เนี่ยออกมาคุยว่ามันเกิดที่จุดไหน

ครับอย่างเมื่อกี้เนี่ยเล่าให้ฟังนิดนึงว่าจริงๆเนี่ยสายเชนของอุตสาหกรรมปิโตรเลียมปิโตรเคมีประเทศไทยเนี่ยนะครับเบสตอนนี้เนี่ยที่ใหญ่ที่สุดนะอยู่ที่จังหวัดระยองใหญ่ถึงขนาดผมเชื่อว่าสายเชนปิโตรเคมีตอนนี้นะฮะใหญ่ที่สุดในเอเชียแปซิฟิกเพราะเนื่องจากเรามีตั้งแต่ต้นน้ำก็คือกลุ่มปิโตรเลียมนะครับเหตุการณ์ที่เกิดนี่คือเกิดของกลุ่มปิโตรเลียมกลุ่มปิโตรเลียมคือกลุ่มที่เอาน้ำมันดิบมากัดนะครับกับสายเชนอีกอันนึงก็คือสายเชนที่เราเรียกว่าปิโตรเคมีปิโตรเคมีเนี่ยโดยส่วนใหญ่ก็จะอยู่ที่กลุ่มอุตสาหกรรมมาบตาพุดนะครับคำว่ายิ่งใหญ่ของอุตสาหกรรมมาบตาพุดเนื่องจากมีตั้งแต่ต้นน้ำนะมีโรงกลั่นนะครับโรงกลั่นนะอยู่ที่ IRPC นี่เป็นถือว่าเป็นคอมเพล็กซ์ได้เลยนะส่วนมาบตาพุดเนี่ยก็จะเป็นเชนตั้งแต่เอาเนปธาเนปธานี่ถ้าพูดผมพูดนิดนึงก็เมื่อกี้ถ้าดูหอกันนะตัวบนสุดเนี่ยนะมันก็จะเป็นก๊าซก๊าซเบาๆนะ C1 C2 คาร์บอน1ตัว2ตัวก็เป็นพวก NGV ที่เราเข้าใจ Natural Gas Vehicle หรือบางคนก็เรียก CNG Compressed Natural Gas คำว่า Compressed ก็คือมันต้องอัดเนี่ยนะครับมันต้องอัดในรูปของเหลวมันถึงจะบรรจุเข้าไปในถังได้เราก็เรียกได้ทั้ง NGV หรือว่า CNG ตัวนี้คือ C1 C2หลังจากนั้นพอกั่นมา C3 C4 C5 พวกนี้เราเรียกว่า Liquefied Petroleum Gas หรือที่เราคุ้นชินว่า LPG การกั่นโรงกั่นพวกนี้เนี่ยก็จะใช้หอกั่นที่เราเรียกว่าการกั่นลำดับส่วนนะครับคือมันจะมีขั้นถ้าใครสังเกตเราต้มน้ำเสร็จแล้วฝาหม้อน้ำไปอังไว้มันนั่นคือการระเหยและควบแน่นลงมานะครับกั่นลำดับส่วนก็คือการที่เอาเพลทอันนี้เนี่ยไปกั่นให้มันตกลงมาตามจุดเดือดในแต่ละช่วงนะครับตัวเบาก็วิ่งขึ้นข้างบนตัวหนักก็อยู่ข้างล่างนะครับมันก็จะออกมาเป็นคาร์บอนแต่ละโซนออกมานะครับเริ่มตั้งแต่แคโรซีนแล้วมาแก๊สโซลีนแล้วถึงมาดีเซลหลังจากดีเซลก็จะเป็นพวกหนักๆแหละนะครับเราก็เรียกว่ามันมีหลายศัพท์ถ้าเชิงของสายวิชาการเราก็อาจจะเรียกว่าเรซิดิวนะครับถ้าไปที่อุตสาหกรรมนั้นอาจจะเรียกแก๊สออยล์นะครับหรืออาจจะเรียกฟิวเอลออยล์นะครับก็คือตัวหนักประเด็นก็คือว่าหลังจากที่มันตกมาเป็นตัวหนักเนี่ยนะครับถ้าเอาตัวสุดท้ายเลยเนี่ยมันก็จะเป็นแอลฟาตีนที่คุณเอาไปทำยางมาต่อยลาดถนนประเด็นก็คือว่าอุตสาหกรรมจะไม่ยอมนะครับเมื่อมันยังมีคาร์บอนหลงเหลืออยู่เนี่ยฉันจะทำยังไงให้เปลี่ยนออกมาเป็นมูลค่าได้เยอะที่สุดเขาก็เอาตัวหนักแก๊สออยล์เนี่ยนะมาทำการแครกอีกทีแครกก็คือการตัดสายเชนโมเลกุลจากสายยาวๆให้มันสั้นแต่ตัดแบบนักเคมีตัดคือไม่ใช่มาเอาความร้อนเผาให้มันสั้นย่อยสลายคือตัดแล้วต้องให้ได้เป็นวัตถุดิบที่เอาไปใช้งานได้ด้วยเพราะฉะนั้นไอ้ตัว DCC ก็คือ Deep Catalytic Cracking Unit นะครับก็คือสารเร่งปฏิกิริยาตรงนี้เนี่ยนะครับจะมีพอไซต์ที่สามารถที่จะแครกเอาแก๊สออยล์ที่มีโมเลกุลสูงเนี่ยนะกลายเป็นผลิตผลที่น่าสนใจตัวนึงก็เรียกว่าพบผลีนก็คือ C3 ตัวนี้เสร็จแล้วตัวby product ก็คือตัวผลิตภัณฑ์ร่วมที่เกิดขึ้นมาเนี่ยจะเป็นพวกดีเซลนะครับผมไม่แน่ใจว่าอาจจะมีตัวเบนซินหรือแก๊สโซลีนติดมาด้วยหรือเปล่าแต่ตัวหลักคือพ็อปพิลีนพ็อปพิลีนเนี่ยก็เอาไปใช้งานนะครับสายเชนพ็อปพิลีนเนี่ยส่วนใหญ่วิธีการใช้งานก็คือ1เอามาทำเป็น LPG 2แต่นี้ผมว่าทางนู้นไม่ค่อยนิยมใช้นะครับจะเอามาใช้ตั้งต้นเป็นสารทำพลาสติกตัวหนึ่งที่เรียกว่าพอลีพ็อปพิลีนนะครับ PP ใครไปเปิดถ้วยถังกะละมังหม้อนะที่ขายอยู่ทั่วไปเนี่ยหันไปจะเห็นตัวสามเหลี่ยมแล้วก็มีตัว PP ตรงนั้นแหละพอลีพ็อปพิลีนนะครับเหตุการณ์เนี่ยถ้าผมฟังจากที่ให้สัมภาษณ์นี่ก็คือตัว VGOHT ตัวเนี่ยนะ Vacuum Gas OilHydrotreating Unit ตัวนี้ที่เป็นยูนิตก่อนที่จะคือเอาแก๊สออยล์เข้ามาเสร็จแล้วดึงเอากรรมฐานออกอย่างที่อาจารย์เล่าการดึงกรรมฐานก็คือใส่ไฮโดรเจนเข้าไปซะนะครับให้เป็นไฮโดรเจนซัลไฟด์นะครับเสร็จแล้วได้แก๊สออยล์ที่ไม่มีกรรมฐานกับไฮโดรเจนแล้วถึงจะผ่านเข้าตัว DCC ยูนิตก็คือ Deep Catalytic Cracking เพื่อทำการแครกประเด็นเท่าที่ผมฟังเนี่ยก็คือยูนิตไฮโดรเจนตัวนี้ไฮโดรเจนคอมเพรสเซอร์เนี่ยเกิดปัญหาเนื่องจากเพรสเชอร์สูงเข้าใจว่า100บาร์นะมีอุตสาหกรรมดังนี้ดูเปล่าไม่รู้นะแต่ผมได้ข่าวว่าประมาณ100บาร์เป็นแมท

0: ทีนเฟลเลอร์คือเกิดจากแมชชีนนะเกิดจากเครื่องมือไม่ได้เกิดจากคนนะครับวันนี้เข้าใจว่าคอมเพรสเซอร์เกิดระเบิดหรือมีปัญหาเสร็จแล้วก็ลุกติดไฟนะครับเข้าไปที่แก๊สออยล์เพราะพวกนี้ติดไฟได้พอติดไฟปุ๊บประเด็นก็คือทุกอย่างวาล์วต้องชัตดาวน์หมดอย่าลืมนะครับแพลนพวกนี้เนี่ยราคาเป็นหมื่นหมื่นล้านนะระบบเขาต้องตัดทันทีนะ
1: เพราะตันมันอัตโนมัติ
0: อัตโนมัติครับ
1: ต้องมียามากด
0: อ๋อไม่ต้องครับพวกนี้นี่จะอยู่ในบอร์ดหมดอ่ะบอร์ดแมนคุมอยู่2ประมาณ 4-5 คนพอมันเกิดอะลามปุ๊บว่าตรงนี้วาล์วก็จะถูกตัดทันทีแก๊สออยล์ก็ต้องไม่ฟีดพอไม่ฟีดเข้าไปเนี่ยมันยังมีแก๊สออยล์ที่เหลืออยู่ในยูนิตนั้นที่เข้าไปแล้ววิธีการก็คือปล่อยมันเผาไปเรื่อย
1: โอ้เพราะฉะนั้นที่เราเห็นเป็นสักเกือบครึ่งชั่วโมง
0: ใช่ครับก็ต้องเผาให้หมด
1: แล้วก็มีแสงแดง
0: เพราะเราเข้าไปทำอะไรไม่ได้ฮะผมเข้าใจว่าทางตรงนั้นเนี่ยเข้าไปทำอะไรเพราะทุกอย่างชัดหมดแล้วไม่มีฟีดเข้าแล้วถูกไหมบางทีทุกนี้คอนติเนียสมันจะต้องวิ่งเข้าไปเรื่อยๆพอมันเกิดปัญหาปุ๊บเข้าใจว่าติดไฟแล้วทุกอย่างวาล์วตัดวิธีการเดียวท่านไปเอาน้ำมันออกมาได้ก็ดีมันก็ไม่ออกแต่ถ้าทำไม่ได้ก็คือมีวิธีเดียวครับเหมือนแฟร์ฮะถ้าใครอยู่สายการจะรู้ว่าเวลาby product หรือผลิตภัณฑ์ที่เหลือจากปฏิกิริยาที่ไม่ต้องการสมมุติผมผลิตพลาสติกตัวนึงผมเอาฟีดก๊าซเข้ามาฟีดก๊าซก็คือตัวก๊าซที่นำที่เอามาเป็นวัตถุดิบตั้งต้นไอ้คาร์บอน1ตัว2ตัว3ตัวนี่มันแยกได้ยากนะอาจารย์เพราะว่ามันใกล้เคียงกันหมดเลยถูกมั้ยครับมันเป็นก๊าซจะแยกได้ยากเพราะนั้นผมต้องการ C2 สมมุติผมต้องการผลิตโพลีเอทิลีนเกิดมี C3 ปนอยู่บ้าง C1 ปนอยู่บ้างมันเข้ามาหรือมิกซ์ C4 หรือ C4 คาร์บอน4ตัวปนมาบ้างผมใช้แต่ C2ที่เหลือผมก็ทำไงฮะ
1: จะต้องเผาทิ้ง
0: ถูกต้องครับจะเห็นแฟนไหมครับไปที่นู่นจะเห็นเผาอยู
1: ่เวลาที่ขอกลั่นพวกนี้จะมี
0: นั่นคือผลิตผลที่เราไม่ต้องการนะครับพอมันหลุดถ้าปล่อยไว้ในปฏิกิริยามันก็เป็นสารปอเจือปนเพราะนั้นก็ต้องเผาทิ้งวิธีการตรงนี้ผมเข้าใจว่าง่ายที่สุดก็คือชัตดาวน์ปิดคุมระบบได้ที่เหลือก็ต้องเผาทิ้งอะเพราะไม่รู้จะทำไงอะเข้าไปก็ไม่ได้ดับโอ้โหพวกนี้มันน่าจะพอสมควรเอาเบื้องต้นลักษณะว่ามันน่าจะเกิดแบบนี้
1: อันนี้ก็น่าจะเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นสิ่งที่มันควรจะเป็นอย่างนั้นดีกว่าใช่ไหมจ๊ะพอมันปิดระบบมีส่วนที่เหลืออยู่มันก็ต้องเผามันปิดไฟอยู่แล้วใช่ไหม
0: ใช่ครับแต่เพื่อการเผามันเป็นการเผาที่มันไม่สมบูรณ์ไงถ้าไฮโดรคาร์บอนเนี่ยเผาไม่สมบูรณ์มันก็ได้ปฏิกิริยาก็ต้องได้คาร์บอนไดออกไซด์กับน้ำซึ่งคาร์บอนไดออกไซด์ไม่เป็นพิษถูกไหมครับแต่มันเป็นก๊าซเรือนกระจกนั่นเองนะครับแต่เผอิญมันเผาไม่สมบูรณ์เงี้ยเหมือนคนสูบบุหรี่ฮะมันเผาไม่สมบูรณ์มันได้อะไรฮะคาร์บอนมอนออกไซด์โอตัวเดียวไงฮะไอ้กลุ่มควันที่เห็นมันเลยเป็นกลุ่มควันของคาร์บอนมอนออกไซด์
1: แล้วมันก็มีขมเหลาเห็นมีดำๆ
0: ใช่ครับแน่นอนเพราะว่าตรงนี้เป็นเฮฟวี่ออยล์ไงเฮฟวี่ออยล์มันเป็นเรซิเดียลตัวล่างสุดนึกภาพออกไหมครับตัวต่ำอะตัวหนักนะมันไม่ใช่ตัวเบาถ้าตัวเบาอย่าง NGV เผาปุ๊บเนี่ยมันคลีนแต่พวกนี้เนี่ยมีสารปอปนเยอะมากเลยซึ่งยังไม่ทำยังไม่ได้การทรีตเพราะมันอยู่ในนิวเจอร์ของการทรีตอยู่ผมเข้าใจว่าเป็นอย่างนั้นนะเพราะฉะนั้นกลุ่มควันที่เป็นสีดำออกมานะเป็นกลุ่มควันของการเผาไหม้ที่มันไม่สมบูรณ์เหมือนหลังอย่างไฟไหม้อะไฟไหม้คนไม่ได้ตายเพราะไฟคอกเป็นหลักนะตายเพราะอะไรอะควันครับสูดคาร์บอนมอนอกไซด์เข้าไปดมคาร์บอนไดออกไซด์สักแป๊บนึงถ้าใครอยู่กรุงเทพมหานครพอนั่งรถไฟนั่งรถเมล์ที่ไม่ได้เป็นรถเมล์เขาเรียกแอร
2: ์
0: นั่งสักแป๊บนึงคาร์บอนไดออกไซด์เข้ามาจะรู้สึกง่วงสูดดมเยอะๆก็ทำไมฮะสลบใครทำวิจัยกับคาร์บอนไดออกไซด์เยอะโอกาสเป็นอัลไซเมอร์ก็มีเยอะ อันนี้ผมล้อเล่นนะอาจารย์เตือนนะ
1: พอมาถึงตรงนี้เนี่ยเราก็เริ่มเห็นภาพนะฮะว่าในกระบวนการกว่าจะได้น้ำมันหรือผลิตภัณฑ์ที่มาจากปิโตรเคมีต่างๆแล้วก็การที่นำไปใช้ในอุตสาหกรรมต่อเนื่องเนี่ยระยองมีความสำคัญอย่างมากนะครับแล้วก็มีการลงทุนมีมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงมากนะครับแล้วก็จนมีคนบอกว่าระยองเป็นจังหวัดที่เสียภาษีเนี่ยสูงมากๆติดอันดับของประเทศไทยด้วยซ้ำไปตอนนี้เรามีความเข้าใจแล้วว่าเหตุการณ์อุบัติเหตุเกิดขึ้นได้ไม่ว่าและในกรณีนี้น่าจะเป็นเนื่องจากระบบซึ่งคงจะมีการสืบสวนแล้วก็เล่าให้สาธารณะฟังการในประเด็นของการเล่าให้สาธารณะฟังก็คือทำให้เรา

0: ชุมชนรอบๆข้างแล้วก็รวมทั้งเราด้วยที่เป็นมีส่วนร่วมในการที่เป็นประชาชนชาวไทยคนหนึ่งเนี่ยรับทราบแล้วก็มั่นใจในสิ่งที่เกิดขึ้นในพื้นแผ่นดินของเราแล้วก็เท่าที่ผมเข้าใจว่าอย่างน้อยบริษัทนี้ไม่มีนอกมีในกับผมก็พูดได้สบายๆว่าเขาก็มีโปรแกรมที่จะทำความเข้าใจกับชุมชนในบริเวณข้างๆรวมทั้งมีคณะกรรมการที่มาจากชาวบ้านหรือนักวิชาการหรือข้าราชการเข้าไปมีส่วนร่วมในการดำเนินการในบางส่วนของเขาที่ไม่ใช่เป็น core business ของเขานะครับเพราะฉะนั้นก็มีความอยู่ด้วยในมีอยู่กันอยู่ร่วมกันระหว่างอุตสาหกรรมเกี่ยวกับกับชุมชนหลากหลายอย่างนะครับคราวนี้ในประเด็นต่อมาเนี่ยที่คนคิดว่าน่าจะต้องคุยกันต่อไปก็คือว่า เหตุการณ์อย่างนี้มันจะเกิดขึ้นได้อีกไหมนะครับและถ้าเกิดขึ้นเราเรียนรู้อะไรจากเหตุการณ์อันนี้บ้างนะครับทั้งระยะสั้นระยะยาวระยะสั้นก็อาจจะหมายความว่าถ้าเกิดอาจารย์สองท่านคิดว่าเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นดีแล้วนะครับก็ทำถูกต้องแล้วโอเคเราก็แฮปปี้ไปแต่ถ้าเกิดยังไม่มีเหตุการณ์ถ้าเกิดจะเกิดเหตุการณ์ค่อนข้างจะรุนแรงและดูน่ากลัวแบบนี้อีกเนี่ย เราต้องมีมาตรการอะไรมากขึ้นกว่านี้ไหมรวมทั้งการชี้แจงกับประชาชนอาจารย์สองท่านคิดว่าไงครับในเชิงระยะสั้นเกี่ยวกับสุขภาพอะไรต่างๆท่านกิติกรก่อนก็ได้ครับ
1: ผมเชื่อว่า impact เนี่ยจากการเกิดเหตุการณ์นี้เนี่ยผมมอง3มุมนะเพื่อให้ครบมุมแรกเลยเนี่ยที่อยากจะบอกก็คือว่าจริงๆเราส่วนใหญ่พอเกิดเหตุการณ์นี้เนี่ยเรามักจะมองในมุมของคนหรือชุมชนหรือโซเชียลเยอะประเด็นที่2ตอนนี้เนี่ยมิติของสิ่งแวดล้อมเริ่มมาเราก็จะไปมองมิติของสิ่งแวดล้อมเยอะเหมือนกันแต่อีกมุมนึงที่ผมจะหยิบขึ้นมาก่อนเนี่ยคือมิติของมุมอีโคโนมิกส์หรือมุมเศรษฐกิจเศรษฐศาสตร์อย่าลืมนะว่าปิโตรเคมีหรือปิโตรเลียมนี่นะเป็นที่ระยองเนี่ยเป็นถือว่าเป็นเบสใหญ่ที่สุดคือจริงๆเนี่ยต้องเรียนให้ทราบว่า IRPC เนี่ยเราเรียกว่าสวนอุตสาหกรรมนะครับก็คือเป็นคอมเพล็กซ์เป็นคล้ายๆกับนิคมอุตสาหกรรมแต่เราเรียกว่าสวนอุตสาหกรรมเพราะว่านิคมอุตสาหกรรมคือจริงๆ2อย่างนี้เนี่ยอยู่กระทรวงเดียวกันนะกระทรวงอุตสาหกรรมนะครับภายใต้กฎหมายเดียวกันของกรมโรงงานอุตสาหกรรมแต่พื้นที่ในมาตรพุทธเนี่ยเราเรียกว่านิคมอุตสาหกรรมเหตุผลก็คือว่ามันมีกฎหมายอีกตัวหนึ่งซึ่งมีผู้ดูแลก็คือนิคมการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยผู้ดูแลเหตุผลคือการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยเนี่ยมีที่จัดสรรพื้นที่แล้วก็ขายให้อุตสาหกรรมมาเช่าพื้นมาซื้อพื้นที่ดีกว่าไปตั้งอยู่ข้างนอกเหตุผลก็คือว่าพื้นที่ในนิคมอุตสาหกรรมก็จะมีน้ำไฟประปาถนนบำบัดน้ำเสียเตรียมไว้ให้หมดเพียงแต่คุณจ่ายค่าจ่ายเงินนะครับพวกนี้จะดูแลหมดการนิคมจะดูแลให้หมดเราเรียกว่าพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมพื้นที่ให้ RPC เนี่ยไม่ได้อยู่ในนิคมอุตสาหกรรมแต่อยู่ภายใต้การดูแลของกรมโรงงานอุตสาหกรรมนะครับจะเห็นได้ว่าภายในเนี่ยจะมีลักษณะคล้ายนิคมอุตสาหกรรมแต่เป็นของเขาเองคือมีในกลุ่มปิโตรเลียมแล้วก็กลุ่มปิโตรเคมีเพราะนั้นสายเชนเขาเนี่ยจะมาจากตรงนี้คำว่ากระทบอีโคโนมิกส์ก็คือเศรษฐกิจหมายความว่าอะไรอย่าลืมนะครับว่าตัวสารตั้งต้นที่เรียกว่าพอลิพรอพิลีนเนี่ยนะครับตัว C3 ตัวนี้นะจริงๆมันมาได้3ทางนะครับทางแรกก็คือมาจากโอเลฟินเป็นศัพท์เทคนิคแล้วนะโอเลฟินคือกลุ่มที่มันมีตัวดับเบิลบอนด์หรือพันธะคู่อยู่ตัวนี้เนี่ยเราจะมักจะเอาจากแนฟธาก็คือส่วนหนึ่งที่ได้จากการกลั่นน้ำมันมาแครกครกก็คือตัดสายโซ่โมเลกุลมันให้กลายเป็น C2 C3 เป็นพรอพิลีนสายเชนที่2ที่มาจากพรอพิลีนก็เรียกว่าอะโรเมติกหรือตัวที่เป็นวงนะครับเป็นสารตั้งต้น2ตัวนะตัวที่3ก็คือตัวนี้ยูนิตนี้เนี่ยสต็อป60วันถึง90วันนะพรอพิลีนที่ได้จากยูนิตนี้เนี่ยประมาณ 400,000 กว่าตันถ้ายูนิตนี้สต็อปไปเนี่ยหมายความว่าพรอพิลีนที่จะเข้าสู่สายเชนในการผลิตเนี่ยหายไปประมาณ 150,000 ตัน
0: เราจะ
1: กระทบแน่นอนก็คือว่าพอพิลีนไม่มีหรือมีแต่ไม่เพียงพอต่อการใช้งานเพราะฉะนั้นก็ต้องไปทำไมครับนำเข้า
0: หรือราคาก็สูงขึ้น
1: ใช่ครับพอนำเข้าพอพิลีนนำเข้าแน่นอนนะ60วัน90วันนี้ในระหว่างที่ปิดยูนิตเนี่ยแล้วก็ปิดยูนิตข้างๆด้วยนะพอพิลีนต้องถูกนำเข้าผมเข้าใจว่าผลกระทบในการที่เอาพอพิลีนนำเข้าจากต่างประเทศก็คืออะไรราคาของเม็ดพลาสติกพอลิพอพิลีนจะสูงขึ้นมันกระทบสายเชนนะฮะอย่าลืมนะครับเมื่อต้นทางแพงปลายทางก็ต้องแพงพอปลายทางแพงพวกท่านก็ซื้อของ แพง
0: แล้วมันจะลดลงมาอีกไหม
1: ลดลงมาเมื่อยูนิตเปิดเนี่ยอาจารย์อย่าลืมว่ามันหายในตลาดไปแสนเกือบ200,000ตันทันทีวัตถุดิบเหมือนตอนที่ BST ระเบิดอะกลุ่มของลาเทคกลุ่มของยางเพราะว่า BST เป็นต้นทางคือ Big C4 คือคาร์บอน4ตัวเป็นต้นทางของการทำพวกยางสังเคราะห์นำเข้าอย่างเดียวนะ BST พอนำเข้าปุ๊บไพรซ์หรือราคามันถีบตัวสูงขึ้นเพราะนั้นช่วงนั้นยางสังเคราะห์ยางก็จะแพงไปหมดเลยนะครับอันนี้เป็นผลกระทบทางอีโคโนมิกส์ที่เกิดขึ้นแน่รับรองได้ว่าท่านจะเจอปรากฏการณ์ของการนำเข้าพอลิมาขึ้นแล้วมันไปกระทบสายเชนตัวนี้
0: แล้วใครจะเป็นคนนำเข้าแทนหมายถึงว่า RPC ก็ต้องนำเข้ามาแทน
1: ใช่ครับก็ต้องเป็นนำเข้าไปให้ลูกค้าครับเพราะนี่คือ value chain ขอโทษเป็น supply chain กันเขาคือต้นน้ำอะปิโตรเลียมก็คือต้นน้ำเพราะฉะนั้นกลางน้ำก็คือ intermediate ที่เอาพ็อปพิลีนมาแปรรูปนะครับทำเป็นอย่างอื่นแล้วก็สู่ปลายน้ำก็คือพวกที่ผลิตเม็ดพลาสติกแล้วส่งจำหน่ายพวกเราเนี่ยส่งจำหน่ายตามโรงงานย่อยๆที่มาผลิตเป็นพลาสติกต่างๆเนี่ยเขาไม่มีของต้นทางส่งไม่ได้เขาต้องไปนำเข้าราคาก็สูงขึ้นถีบตัวสูงขึ้นนะครับแล้วก็ผมไม่แน่ใจว่ากี่วันนี้เขาจะต้องเกิดเหตุการณ์ปิดยูนิตอย่างนี้60วัน90วัน120วันเพื่อเช็คระบบนะครับอันนี้หนึ่งที่อีโคโนมิกที่จะกระทบแน่นอนประเด็นที่สองมิติที่สองก็คือมิติของสิ่งแวดล้อมสิ่งแวดล้อมเนี่ยผมมองว่าคาร์บอนมอนอกไซด์มันขึ้นไปช่วงระยะแรกๆเนี่ยเมื่อวันที่เกิดเหตุเนี่ยคนแถวนั้นมีปัญหาแน่การสูดดมคาร์บอนมอนอกไซด์เข้าไปนะครับผลกระทบตรงนี้ชัดเจนอาจจะอยู่1สัปดาห์2สัปดาห์จนกระทั่งอากาศคลีนนะครับแต่ผมเชื่อว่าระบบนิเวศของธรรมชาติจะปรับตัวกลับมาได้นะครับแต่ว่ามันจะมีปัญหาว่าตัวสารเจือปนที่มีหรือนั้นไม่ว่าจะเป็นซัลเฟอร์ซึ่งขึ้นไปเป็นซัลเฟอร์ไดออกไซด์เนี่ยไปเจอกับความชื้นในอากาศลงมาเป็นกรดหรือแม้กระทั่งคาร์บอนออกไซด์มันก็เกิดเป็นคาร์บอนิกได้พวกนี้ก็มีปัญหานะแต่ในระยะยาวเนี่ยผมระยะสั้นมีผลกระทบเร็วนะครับแต่ระยะยาวเนี่ยผมว่าต้องติดตามตรวจสอบ
0: ในกรณีนี้อย่างพอเกิดเหตุการณ์ปุ๊บนะครับวันแรกกรมหลายๆกรมที่เกี่ยวกับควบคุมมลพิษต่างๆก็จะรีบออกเอาตัวเลขออกมาครั้งนี้ดีนะฮะเนื่องจากเกิดบนพื้นดินมีข้อมูลก็จะบอกว่ามันสูงเกินกว่าค่าปกตินิดหน่อยพอเมื่อเช้าก็บอกว่าลงมาอยู่ในค่าที่ดีกว่ากรุงเทพอีกด้วยซ้ำไปนะครับ
1: อาจารย์เหมือนจันเผาน้ำมันทิ้งสักเยอะๆอะเหมือนเอาทางเอารถน้ำมันมาหนึ่งคันแล้วเผามันนะลักษณะอย่างนั้นนะคือเผาแล้วก็ควันออกไปอย่างนั้นนะช่วงต้นเกินแน่นอนนะแต่ลมมันพัดนะพัดไปทิศไหนกันนั่นเองอะเพราะนั้นเนี่ยมันก็จะเป็นระยะสั้นผมคิดว่าจะมีเรื่องปัญหาก็คือคาร์บอนมอนอกไซด์แต่ระยะยาวเนี่ยมันก็จะเกิดเรื่องของ
0: แต่เท่าที่ผมดูข่าวพวกนี้เมื่อเทียบกับเมื่อ 2-3 เดือนที่แล้วเนี่ยคนในจังหวัดระยองเนี่ยผมเปิดดูทุกช่องเลยนะครับทั้งข่าวบนอินเทอร์เน็ตแล้วก็ข่าวเดี๋ยวนี้ดิจิทัลที่ไปหมดเลยแข่งกันตั้งแต่ทุกช่องเลยกดทุกช่องเลยพอช่วงข่าวเนี่ยก็สังเกตเห็นว่าเขาดูแลตัวเองดีลักษณะอาจารย์เอกสิทธิ์คอมเมนต์ว่าลักษณะนี้เวลาที่ใช้อะไรหน้ากงหน้ากากก็เป็นประเภทไหนผมเห็นเขามีหน้ากากที่ไม่ได้เป็นแบบผ้าปิดจมูกธรรมดามันก็น่าจะเป็นแบบมีดูไฮโซมากที่อาจารย์คอมเมนต์ตรงนี้หน่อยได้ไหมครับว่าสาธารณชนควรจะรู้และดูแลตัวเองไงในแง่นี
2: ้ก็ถ้าเกิดเป็นซัลเฟอร์ไดออกไซด์ไหมครับพอเวลาเจอน้ำ
0: หรือการเขม่าหรืออะไรก็ได้
2: หรือเมื่อกี้นี้ CO2 เจอน้ำก็จริงๆเป็นกรดเหมือนกันนะครับพวกนี้โมเลกุลมันเล็กนะครับถ้าเกิดเราเอาผ้าเวลาเราไม่สบายเราเอาหน้ากากปิดเนี่ยนะครับโมเลกุลมันเล็กมากเนี่ยมันสามารถผ่านได้สบายเลย
0: เอาผ้าชุบได้อย่างผมได้ไหม
2: ไม่ได้ครับไม่ได
0: ้เอาผ้าชุบน้ำชุบน้ำ
2: อันนี้มองแสงข้างหลังยังเห็นเลยครับนะครับเพราะนั้นโมเลกุล
0: ชุบน้ำแหละอาจารย์ชุบน้ำ
2: แล้วก็ปิดเพราะนั้นก็
0: ไม่ได้
2: วิธีหนึ่งที่คุณหมอแนะนำก็คือเอาผ้านะครับชุบน้ำพอเวลาแก๊สมันมาเจอน้ำก็อาจจะไม่เข้าไปในร่างกายเรานะครับก็เป็นวิธีหนึ่งที่ง่ายแต่ถ้าวิธียากอาจต้องใช้เหมือนกับหน้ากากที่เป็นของมนุษย์อวกาศ
0: มีตุกรอง
2: มีตุกรองอย่าง
0: มีตุกรองครับซึ่งข่าวในช่วงแรกๆในบริเวณอุตสาหกรรมมาบตาพุดนะครับรวมทั้งระยองเนี่ยชาวบ้านมีอุปกรณ์พวกนี้ค่อนข้างดีเลยผมถามต่อไปว่าของพวกนี้ใช้ซ้ำได้ไหมจ๊ะใช้แล้วใช้อีกหรือมีติดบ้านไว้หรืออะไรอย่างนี้ไหม
2: มันก็มัน

0: ได้ไปไหนเนี่ยครับ
1: ใช้ได้ใช่ไหมฮะมีอายุแล้วก็ใช้ได้ไม่ใช้แล้วทิ้ง
0: คิดว่าน่าจะมีอายุนะครับไม่คงไม่ได้ตลอดไปนะครับ
1: ครับเพราะฉะนั้นประเด็นนี้ก็เป็นเรื่องสำคัญอย่างน้อยผมตั้งข้อสังเกตว่าคนในบริเวณนั้นได้รับคำแนะนำค่อนข้างดีนะฮะอาจารย์ว่าเขาดูแลตัวเองได้เป็นอย่างดีทีเดียวแล้วก็มีหน่วยงานมีสาธารณสุขต่างเข้าเข้าไปดูแล
2: อุบัติเหตุครั้งนี้ไม่ได้มีอะไรปนเปื้อนลงสู่น้ำทะเลนะครับก็ผมอาจจะไม่ต้องกังวลเรื่องการบริโภคอาหารทะเลคงไม่ได้มีผลมากเท่าไหร่ครับครับส่วนใหญ่มันอยู่ในอากาศเท่านี้ครับในกรณีที่ลองน้ำฝนมารับประทานใช่ไหมครับก็ช่วงแรกๆคงจะต้องงดก่อนนะครับก็ต้องรอสักระยะหนึ่งให้ฝนมันช้าเอาสารอะไรที่มันเป็นกรดเนี่ยออกไปก็คือลงไปกับดินก่อนนะครับครับก็คือคราบน้ำมันที่หาดแม่ลำพึงคาดว่าคงจะมาจากเรือทะเลนะครับก็คงจะปล่อยมาครับจากเหตุการณ์ครั้งนี้นะครับประชาชนคงจะต้องเรียนรู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะครับอย่างคราวนี้นะครับเรา IRPC ก็ทำอะไรนะครับแล้วพอเวลามันเกิดอุบัติเหตุเกิดขึ้นเนี่ยมันเกิดอะไรเกิดขึ้นนะครับเราจะได้มีสติว่าเราควรจะต้องหนีไหมหรือเราควรจะต้องอยู่หรือเราต้องทำอะไรต่อเนี่ยผมว่าถ้าเกิดเราเรียนรู้จากสิ่งเหตุการณ์เหล่านี้นะครับมันจะทำให้เราตัดสินใจว่าเราจะทำอะไรต่อไปในอนาคตนะครับ
3: ผมเชื่อว่าระดับปริมาณของสารที่เกิดการเผาไหม้ตรงนั้นเนี่ยระยะรอบนั้นก็อาจจะมีผลแต่มันคงไม่ได้ถึงทั้งจังหวัดระยองนะครับภาวะฝนกรดเองเนี่ยก็ไปตามลมนะครับก็จะมีเป็นไปได้ถ้าฝนกรดมีฝนตกลงมาในช่วงระยะเวลาตอนช่วงนี้เนี่ยก็อาจในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบอาจจะมีเรื่องของความเป็นกรดของฝนอาจจะทำลายพืชผลบ้างเล็กน้อยแต่ผมเชื่อว่าในสัดส่วนที่เกิดขึ้นเนี่ยก็ยังไม่ได้เป็นปริมาณมากที่จะกระทบในวงกว้างนะในวงกว้างที่ผมเชื่อว่ามีผลกระทบมากกว่านั้นก็คือความตื่นตระหนกหวาดกลัวของประชาชนมากกว่าเพราะว่าการเกิดไฟไหม้โรงกลั่นน้ำมันครั้งนี้เนี่ยมันมีทั้งภาพและเสียงนะครับซึ่งการจะปรับแนวความคิดของประชาชนให้รู้สึกมีความมั่นใจอยู่ในพื้นที่เสี่ยงเหล่านั้นเนี่ยของกลุ่มโรงงานที่มีความเสี่ยงสูงเนี่ยนะจะเรียกความเชื่อมั่นของประชาชนเหล่านั้นกลับมาเนี่ยก็ต้องใช้เวลาอีกนานพอสมควรนั้นเป็นประเด็นที่ผมคิดว่าน่าใหญ่ที่สุดในผลกระทบนะครับผลกระทบต่อราคาน้ำมันไม่น่ากระทบอะเหตุผลเพราะว่าส่วนที่เกิดอุบัติเหตุเนี่ยไม่ใช่ส่วนของการไม่ได้ส่วนของระบบการกลั่นที่เป็นน้ำมันที่เราใช้อยู่ทุกวันนี้มันคือส่วนล่างของพวกไฮโดรคาร์บอนหนักๆนะครับที่จะกระทบเนี่ยผมเชื่อว่าน่าจะกระทบในเรื่องของสารตั้งต้นตัวพอลีพรอพิลีนขอโทษตัวพอลิเพลีนที่จะเป็นสารตั้งต้นของอุตสาหกรรมพลาสติกมากกว่าเพราะว่ายูนิตหรือส่วนนี้เนี่ยที่ทำที่เกิดอุบัติเหตุเนี่ยเป็นส่วนที่เอาน้ำมันที่มีมวลโมเลกุลหรือน้ำหนักโมเลกุลสูงๆมาแตกย่อยให้กลายเป็นวัตถุดิบตั้งต้นที่เราเรียกว่าพอลิเพลีนซึ่งเป็นสารตั้งต้นของการผลิตเม็ดพลาสติกพอลีพรอพิลีนที่เราใช้กันอยู่ทุกวันนะครับผลกระทบมันก็คือเมื่อยูนิตนี้หยุดสารตั้งต้นตัวนี้ก็ขาดเพราะฉะนั้นขาดก็อาจจะต้องนำเข้าจากต่างประเทศพอนำเข้าจากต่างประเทศเข้ามาราคามันก็อาจจะมีความสูงขึ้นเมื่อซื้อมาแพงกว่าผลิตออกมามันก็อาจจะต้องมีการปรับราคาในช่วงระยะสั้นๆนะผมเชื่อว่าระยะสั้นระยะยาวอาจจะยังไม่กระทบเมื่อสามารถเมื่อทางโรงงานสามารถแก้ไขปัญหาและกลับมาเดินเครื่องผลิตได้อีกครั้งนึงเนี่ยระบบตรงนี้มันก็จะกลับมาในราคาที่อยู่ในราคาเดิมผมเชื่อว่าอย่างนั้นอาจจะมีช่วงสั้นๆเท่านั้นเอง
1: เมื่อกี้อาจารย์กิติกรยังพูดถึงในประเด็นของชุมชนหรือกับสังคมสิ่งแวดล้อมอะไรอีกหน่อยนึงไหมฮะ
4: ในเชิงชุมชนเนี่ยเหตุการณ์นี้เนี่ยชัดเจนคือทำให้เกิดความหวาดกลัวใครท่านนึกดีๆถ้าเป็นจริงอย่างที่เขาว่านะตามที่เขาคุยเบื้องต้นนะไฮโดรเจนคอมเพรสเซอร์เนี่ยนะมันคือบอมดีๆนี่เองนะตัวไฮโดรเจนเพราะฉะนั้นเนี่ยความหวาดกลัวเนี่ยมันมีแน่นอนนะสำหรับคนที่ไม่ได้มีความรู้ว่าเอ๊ะมันเกิดอะไรขึ้นเพราะเสียงมันจะดังมากถ้าผมจะคาดเดาไว้ปีมันคงจะปั๊มขึ้นมาเสร็จแล้วก็ติดไฟแล้วก็มีควันกลุ่มควันใหญ่ขึ้นมา
1: ในข่าวก็จะบอกว่าโอ้เสียงดังมาก
4: ดังพวกนี้ดังอยู่แล้วฮะยังไงก็ดังแล้ว
1: ครับ
4: บุ้มไป
1: แล้วว่ามีอะไรเกิดขึ้นล่ะในอำเภอหรือในตัวเมือง
4: หวาด

0: ลัว2ไม่แน่ใจว่าดำรงชีวิตอยู่แถวนั้นแล้วมันจะเป็นยังไงนะครับเพราะจริงๆผมเล่าให้ฟังว่าโซนทางด้านของ IRPC เนี่ยผมก็ไปแต่ผมยังไม่ค่อยเห็นถ้าในโซนมาตรพุทธเนี่ยจะมีตัวหนึ่งที่เรียกว่าเป็นดิสเพลย์บอร์ดนะครับเป็นแผ่นกระดานใหญ่ๆนะคอยมอนิเตอร์คือติดตามคุณภาพอากาศ
1: ครับ
0: ในชุมชนรอบบริเวณที่อยู่ในมาตรพุทธแล้วก็จะรายงานเมื่อเขาก็พยายามที่จะสื่อสารกับคนนะเพราะว่าเขาจะวัดค่า NOX NOX นะแล้วก็ SOXซึ่งเป็นก๊าซไนโตรเจนกับก๊าซซัลเฟอร์ที่เป็นออกไซด์แล้วก็วัดพาร์ติเคิลก็คือวัดฝุ่นละอองแต่ชาวบ้านนะท่านเชื่อดูครับให้คุณพ่อคุณแม่ตายายผมเองเนี่ยถามน็อกซ็อกก็งงอะซ็อกซ็อกอะไรก็ไม่รู้เขาพยายามจะรายงานว่าอันนี้อยู่มาตรฐานก็เป็นรูปคนหน้าแล้วก็ยิ้มถ้ายิ้มสีเขียวอยู่ได้ถ้าเมื่อไหร่หน้าบึ้งสีแดงเนี่ยเตรียมเพ่นนะฮะแล้วก็จะมีอะลามแต่โซนของ IRPC ผมไม่แน่ใจว่าไอ้ดิสเพลย์บอร์ดอย่างนี้เนี่ยมีมากน้อยแค่ไหนเมื่อเทียบกับในนิคมอุตสาหกรรม
2: ผมว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นคงมีคนตั้งคำถามในเชิงชุมชนแล้วล่ะว่าเกิดไม่มีมันคงมีแล้วล่ะฮะใน
0: ถ้าเพราะว่าผมเห็นว่าหลังจากนั้นเนี่ยก็เขาพยายามใช้รถขยายเสียงซึ่งมันก็เป็นการช่วยในระดับหนึ่งนะที่จะลดความหวาดกลัวของคนแต่ระยะยาวท่านจะทำอย่างไรเหมือนกับน้ำมันรั่วนะจะดึงความมั่นใจของคนกลับมาได้ยังไงที่จะต้องตอบว่าจริงๆไม่ได้มีแต่กลุ่ม IRPC ไม่ได้มีแต่ IRPC นะมีกลุ่มของเขาอีกนะกลุ่มหมายความว่าตรงนั้นเนี่ยจะมีเครือที่เป็นเขาเรียกว่ากลางน้ำกับปลายน้ำอยู่ในกลุ่มตรงนั้นอีกนะยกตัวอย่างเช่นกลุ่มอุเบกเนี่ยอุเบกกรุ๊ปเครืออุเบกกรุ๊ปก็จะเป็นที่นำเอาวัตถุดิบพวกนี้มาทำเป็นพลาสติกเหมือนกันอย่างเช่นดึงรับเอามาทำเป็นไนลอนหรืออะไรกลุ่มตรงนั้นนี่คล้ายๆมาตรพุทธเลยนะ
2: อุตสาหกรรมแบบนี้อยู่คู่กับเมืองไทยมาหลายสิบปีนะฮะอาจารย์ทั้งสองท่านเพราะฉะนั้นผมว่าเหตุการณ์ต่างๆเกิดขึ้นมาเราก็เรียนรู้แล้วก็มีข้อกำหนดมีหลักการมีกฎหมายเข้าไปบริหารจัดการมากขึ้นใช่ไหมฮะแล้วผมว่าทุกครั้งที่มีอะไรเกิดขึ้นมันก็อาจจะพัฒนาไปในทางที่ดีผมในฐานะผู้ใช้ผมก็มองโลกนี้ค่อนข้างจะดีนะครับแต่แน่นอนว่าอะไรที่มันเป็นกระจุกตัวอย่างที่อาจารย์กิติกรว่ามันก็มีปัญหาของมันนะครับแต่ว่าทั้งชุมชนทั้งในฐานะที่เราเป็นส่วนหนึ่งของผู้ใช้หรือว่าเป็นคนไทยสักคนหนึ่งเนี่ยเราก็ควรจะมีสิทธิ์ที่จะเข้าใจนะครับว่าการบริหารจัดการนั้นน่ะก็ควรต้องมีมาตรฐานที่ดีแบบหนึ่งอีกอย่างหนึ่งก็คือมีความรู้มีความเข้าใจที่ถูกต้องเหมือนกับในเสวนาวันนี้ที่เราพยายามที่จะทำความเข้าใจว่าที่บอกว่าไฮโดรคาร์บอนถ้าเกิดไปถามป้าที่ขายหมูปิ้งหน้าโรงพยาบาลมาไฮโดรคาร์บอนก็คงไม่เข้าใจต้องมาวันนี้ก็เข้าใจว่าไฮโดรคาร์บอนก็เข้าใจมากขึ้นนะครับเข้าใจว่าน้ำมันดิบแล้วก็กระบวนการในที่เกิดขึ้นในโรงงานอุตสาหกรรมรวมทั้งอุตสาหกรรมที่เป็นต้นน้ำกลางน้ำแล้วก็ปลายน้ำในบริเวณนี้เนี่ยเป็นยังไงนะครับมีผู้เข้าร่วมเสวนาท่านไหนอยากที่จะแสดงความเห็นอันนี้เป็นเรื่องปกติที่ผมอยากขอความเห็นเพราะว่ากรณีนี้ผมไม่ได้เชิญอาจารย์สองท่านมาพูดแต่ผมอยากได้ยินหลังจากที่ฟังเริ่มต้นจากวิทยากรสองท่านท่านที่เข้าร่วมเสวนาอยากที่จะแสดงความเห็นในประเด็นไหนมีคำถามอะไรที่ยังเป็นตัวแทนชุมชนเป็นตัวแทนของสาธารณะที่คิดว่าเรื่องนี้อยากรู้จังเลยเชิญที่ไมโครโฟนแล้วก็ถามได้เลยนะครับหรือให้เพื่อนถามก็ได้นะครับผมคิดว่าเรากำลังทำประโยชน์ให้กับสาธารณะด้วยกันนะครับ
3: ค่ะคือสงสัยว่าสมมติถ้ามันเกิดไฟไหม้อย่างเงี้ยค่ะเราก็คือปล่อยให้มันไหม้ไปเรื่อยๆจนกว่าก๊าซหรือว่าอะไรนั้นมันหมดใช่ไหมคะแต่ภาพข่าวที่เห็นเหมือนมีการฉีดน้ำอะไรด้วยแบบเนี้ยค่ะการไปฉีดน้ำหรืออะไรมีผลยังไงแล้วก็น้ำที่มันไหลลงอาจจะมีผลไหมคะที่ว่าไปคบคราบน้ำมันที่หาดแม่ลำพึงมันเกี่ยวโยงกันหรือเปล่า
0: ผมเชื่อว่าเคสกรณีที่เจอหาดแม่ลำพึงเนี่ยมันไกลจากIRPCมากๆนะครับการดับตรงนั้นผมเชื่อว่าเขาต้องพยายามดับ เพราะเวลาคือพอชั่นตรงนั้นมันน้อยนะแต่มันคุมไม่ได้ก็ต้องปล่อยมันนะผมเข้าใจมันก็ต้องปล่อยให้มันจะลุกไหม้แต่เขาต้องพยายามดับเพื่อคุมพื้นที่ไม่ให้มันลามไปยังยูนิตอื่นเพราะอย่าลืมว่าวาล์วชัตดาวน์ก็จริงแต่ถ้าท่านยังมีไฟอยู่เนี่ยสามเหลี่ยมไฟท่านก็รู้อยู่แล้วท่านต้องดับ

0: ต้องเอาอะไรออกในเมื่อเชื้อเพลิงท่านเอาออกท่านก็ต้องหาทางที่จะต้องคุมไม่ให้มันกระจายใช่ครับเพราะไม่งั้นมันกระจายเข้ายูนิตอื่นเนี่ยอาจจะเป็นทั้งแพ็คนะหรือท่านเห็นที่นั่นหน่วยเก็บถ้ามันลามเนี่ยนะครับแทงฟาร์มใหญ่ๆเนี่ยพวกนี้เป็นไฮโดรคาร์บอนที่ไวไฟเกือบทั้งนั้นเลยเนี่ยเพราะฉะนั้นผมเข้าใจว่าหลักการมันไม่ใช่ว่าปล่อยแบบคือมันก็ต้องพยายามคุมพื้นที่นะผมเชื่อว่าทางหน่วยก็ต้องพยายามคุมพื้นที่แต่ว่าตัวน้ำมันที่มันอยู่ในนั้นแล้วเนี่ยมันติดไฟไปแล้วเนี่ยมันก็ต้องปล่อยให้มันเผาออกไปจริงๆมันไม่ได้เป็นพอชั่นแบบคือเราอาจจะใจนะแต่ถ้าเราเดินถ้าไปผมเนี่ยอยู่ในเดินเข้ามาตะพุ่งตั้งแต่เกือบจะ10ปีเนี่ยตั้งแต่สมัย49หรือ249ก็ไปทำงานเนี่ยเห็นเรื่องพวกนี้มันคือเราคุยกันในระดับสเกลที่มีความแตกต่างกันนะเราคิดว่าน้ำมันหนึ่งลิตรเนี่ยของนี่มันคุ้มเยอะแต่พวกนี้เนี่ยมันเป็นหลายๆหมื่นแสนลิตรที่เขาทำอุตสาหกรรมกันนะ
1: ประเด็นตรงนี้อาจารย์กิติกรก็คือพูดย้ำคือขนาดของเชื้อเพลิงมันอยู่ในสเกลที่เราแฮนเดิลได้สามารถ
0: เชื่อว่าเขา
1: แฮนเดิลได้ใช่ไหมครับ
0: เพราะถ้าแฮนเดิลไม่ได้เนี่ยตัวเมืองอาจจะหายไปทั้งตัวคือจริงๆมันผมเชื่อว่าเขาไวไม่ใช่ไวระบบมันเป็นการชัตดาวน์เมื่อเกิดเหตุการณ์อะไรก็ตาม
1: อุบัติเหตุเกิดขึ้นได้เช่นนี้แต่เขาสามารถที่จะบริหารจัดการในเวลาอันสั้นไม่มีความเสียหายแน่นอนเกิดความเสียหายเกิดขึ้นแต่ว่าบริหารจัดการได้ทำให้ปัญหามันจบเร็วและลักษณะที่เรามาคุยกันวันนี้ก็คือทำให้มีความเข้าใจและมองปัญหานี้ลึกซึ้งต่อไปว่าอุบัติเหตุเกิดขึ้นได้อันตรายที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมก็มีแต่เรามีความรู้มีความตระหนักแล้วเราก็มีการซักซ้อมแล้วก็มีกฎกติกามารยาทแล้วก็ดำเนินการไปตามนั้นว่าถ้าเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นจะต้องทำอย่างไรประเด็นเสวนาสาธารณะ Science Cafe เรื่องเรียนรู้จากไฟไหม้โรงกลั่นน้ำมันผมคิดว่าเราได้ประเด็นทุกๆอย่างครบถ้วนสมบูรณ์นะครับและเราคงจะได้พบกันใหม่เมื่อมีประเด็นเสวนาสาธารณะให้มหาวิทยาลัยมหิดลมาช่วยร่วมตอบคำถามและให้ความรู้ให้ปัญญากับสังคมขอให้ผู้ร่วมเสวนาทุกท่านปรบมือให้กับวิทยากรทั้งสองท่านของเรานะครับและผมขอจบเสวนา Science Cafe วันนี้ตรงนี้นะครับขอบคุณทุกท่านที่ร่วมสนุกแล้วก็ให้ความเห็นในวันนี้นะครับเป็นตัวอย่างที่ดีของทุกคนที่ต้องการความรู้และตระหนักรู้ขอให้ทุกคนโชคดีนะครับสวัสดีครับ
2: เรื่องพวกนี้เนี่ยอุบัติเหตุมันเกิดขึ้นได้ตลอดนะเราบางครั้งเนี่ยพอมันเกิดขึ้นครั้งหนึ่งเนี่ยเราก็จะรู้สึกตื่นตระหนกหวาดกลัวอยู่พักหนึ่งเสร็จแล้วเราก็จะไปสนใจเรื่องอื่นนะครับเรื่องนี้เนี่ยมันอาจจะเกิดได้บ่อยๆสถิติจาก2ปีที่ผ่านมาเนี่ยมันเรื่องของอุตสาหกรรมในปิโตรเคมีที่เกิดอุบัติเหตุเนี่ยไม่ใช่เพียงครั้งหรือ2ครั้งแต่มันมากกว่า 2-3 ครั้งไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจะทำอย่างไรที่เราจะเรียนรู้และบูรณาการภาครัฐจะต้องมาดูมากขึ้นนะครับเพราะเหตุการณ์หลังๆเนี่ยเป็นเหตุการณ์ใหญ่ๆนั้นตั้งแต่ BST ระเบิดบางจากไฟไหม้โรงกลั่นนะครับแล้วก็มาถึงโรงกลั่นน้ำมันอันนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งเหล่านี้มันอย่าให้มันเกิดถี่มากนักเพราะประชาชนก็จะหวาดกลัวคนที่อยู่ในพื้นที่นั้นก็ยิ่งหวาดกลัวหนักเข้าไปใหญ่นะครับก็ฝากว่าคงไม่ใช่เป็นวัวหายล้อมเพราะเราคงจะต้องมองมากกว่านั้นและจะปฏิรูปทำอย่างไรแค่นั้นเอง
3: การเสวนาในครั้งนี้นะครับเราสามารถสรุปได้ใน 3-4 ประเด็นอันที่1คืออาหารจะเป็นอะไรไหมคงไม่เกี่ยวกับอาหารในเกี่ยวกับอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นครั้งนี้ไม่เกี่ยวกับอาหารแน่นอนสามารถบริโภคอาหารได้อย่างปกติอันที่2 อาจจะเกิดฝนกรดไหมหรือว่าคุณภาพอากาศเป็นยังไงในช่วง24 48หรือ72ชั่วโมงอาจจะมีค่าอะไรเกินมาตรฐานบ้างแต่ธรรมชาติจะดูแลตัวเองทั้งลมพัดเข้าลมพัดออกช่วงนี้จะเป็นตะวันตกเฉียงใต้ก็จะพัดเข้าสู่แผ่นดินแล้วก็กระจายไปนะครับอาจถ้ามีฝนกรดหรือเจอความชื้นก็อาจจะมีบ้างแต่ในบริเวณนั้นก็จะคลี่คลายไปเพราะอากาศก็น่าจะชื้นอยู่แล้วนะครับในประเด็นของชุมชนการเกิดลักษณะอย่างนี้การเกิดอุบัติเหตุทางในโรงงานอุตสาหกรรมไม่ใหญ่มากนักดูเหมือนว่าจะเป็นการซักซ้อมครั้งใหญ่ไปในตัวผมในส่วนตัวผมคิดว่าเราทำให้สังคมทำให้อุตสาหกรรมเนี่ยมีการตื่นรู้มีการตื่นตัวสำหรับการรับมือการป้อง

0: กันการกำหนดมาตรการต่างๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งความสนใจจากนักวิชาการสนใจจากสื่อแขนงต่างๆโดยผ่านระบบโซเชียลเน็ตเวิร์กอะไรก็ตามทำให้เราเข้าใจเรารู้ว่าเราต้องทำตัวอย่างไรเราต้องใช้ข้อมูลบริหารข้อมูลอย่างดีในฐานะนักวิชาการในฐานะมหาวิทยาลัยมหิดลเราเป็นหลักให้กับสังคมครับโดยที่ให้ความรู้ว่าอุตสาหกรรมคืออะไรสิ่งที่รั่วออกมาคือไฮโดรคาร์บอนซึ่งไม่มีพิษและทำไมมันถึงถูกเผาไหม้หมดไปนั่นคือกระบวนการของการจัดการการเกิดอุบัติเหตุหรือสิ่งที่ไม่คาดหมายในโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆเหล่านี้วันนี้ผมคิดว่าประเด็นเสวนาสาธารณะไซส์คาเฟ่เรื่องการรู้จักไฟไหม้โรงกลั่นน้ำมันเนี่ยเราได้ประเด็นเหล่านี้ชัดเจนทั้งคนที่เข้าร่วมเสวนาและประชาชนในวงกว้างรวมทั้งผู้ที่อยู่อาศัยในชุมชนรอบๆโรงงานอุตสาหกรรมเหล่านั้นและหมายถึงประชาชนในจังหวัดระยองหรือจังหวัดใกล้เคียงด้วยครับ
1: ท่านผู้ชมสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กรคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลโทรศัพท์02-201-5070-1และทางเว็บไซต์ www.sc.mahidol.ac.th

น้องๆรู้จักจรวดกันไหมเอ่ยจรวดคือยานอวกาศที่ขับเคลื่อนด้วยความเร็วสูงเรามักจะส่งจรวดออกไปนอกโลกเพื่อทำการสำรวจดวงดาวต่างๆหรือเป็นตัวนำดาวเทียมขึ้นสู่อวกาศนั่นเองค่ะวันนี้เราจะมาสอนน้องๆวาดรูปจรวดกันนะคะพร้อมไหมเอ่ยถ้าพร้อมแล้วมาเริ่มกันเลยมาเริ่มวาดที่ส่วนหัวของจรวดกันก่อนดีกว่าอันดับแรกน้องๆต้องวาดหัวจรวดให้ได้เป็นรูปสามเหลี่ยมหลังจากนั้นวาดเส้นตรงลงมาทั้งสองข้างเพื่อทำให้เป็นลำตัวของจรวดค่ะต่อจากนั้นเราจะวาดปีกของจรวดไว้ตรงกลางลำตัวโดยน้องๆต้องวาดเป็นรูปวงรีที่มีปลายแหลมทั้งสองข้างอย่างนี้นะคะพอเสร็จแล้วก็ลากเส้นของลำตัวจรวดให้มาบรรจบกันพอเราได้ลำตัวจรวดแล้วก็มาวาดปีกที่เหลือทั้งสองข้างกันต่อได้เลยค่ะน้องๆต้องวาดสามเหลี่ยมปลายแหลมทั้งสองข้างของลำตัวจรวดแบบนี้นะคะแล้วเติมฐานด้านล่างของจรวดเข้าไปให้สวยงามด้วยค่ะสุดท้ายเราจะเติมเปลวไฟท้ายจรวดเข้าไปค่ะโดยการลากเส้นให้เป็นรอยหยักให้เหมือนมีเปลวไฟทางปะทุอยู่ท้ายจรวดจริงๆเลยค่ะตอนนี้เราก็ได้จรวดเรียบร้อยแล้วแต่ยังขาดอะไรอีกไหมนะโอ้ยังเหลือหน้าต่างของนักบินนั่นเองน้องๆต้องวาดวงกลมเข้าไปที่กลางลำตัวจรวดแค่นี้จรวดของเราก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วล่ะค่ะ

ท้ายเราใช้สีส้มและสีเหลืองมาระบายที่เปลวไฟท้ายจรวดให้เต็มค่ะเพียงแค่นี้จรวดของเราก็เสร็จเรียบร้อยพร้อมจะเอาไปเล่นกับเพื่อนๆที่โรงเรียนได้แล้วค่ะ

0: รู้หรือไม่ตอนระยะเวลาในการฟ้องคดีคุ้มครองประโยชน์สาธารณะและสถานะของบุคคลรู้หรือไม่คดีพิพาทเกี่ยวกับการคุ้มครองประโยชน์สาธารณะเช่นการฟ้องคดีขอให้เพิกถอนโฉนดที่ดินที่ออกทับที่ดินสาธารณะและคดีพิพาทเกี่ยวกับสถานะของบุคคลที่จะต้องได้รับการคุ้มครองสิทธิ์ตามกฎหมายซึ่งจะต้องพิจารณาจากสภาพความเป็นบุคคลของผู้นั้นเป็นหลักเช่นการฟ้องคดีเกี่ยวกับการโต้แย้งสัญชาติของบุคคลคดีพิพาททั้งสองกรณีนี้กฎหมายกำหนดให้ผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายสามารถยื่นฟ้องต่อศาลปกครองเมื่อใดก็ได้ศาลปกครองของประชาชน www.admincourt.go.th
1: โอ้ช่วงนี้พวกเราหลายคนโดนเจ้าหนี้ฟ้องดำเนินคดีจนมีหมายศาลมาถึงบ้าน
2: โอ้ยเรื่องใหญ่แล้วนะหมอกำนันนะ
1: อย่าเพิ่งตกใจเราต้องตั้งสติให้ดีเพราะศาลท่านเป็นเพียงคนกลางเวลาที่เราได้หมายศาลที่ต้องดูก็คือ 1. หมายเลขคดี 2. สถานที่นัดให้ไปศาลไหน 3. ประเด็นที่ถูกฟ้อง 4. จำนวนเงินที่ฟ้องตรงกับสัญญาไหมและ 5. เจ้าหนี้ฟ้องในระยะเวลาหรือเปล่า
2: โอ้ยไปขึ้นโรงขึ้นศาลมาด่ากลัวนะบอกกำนันนะ
1: จ้าก่อนนี่เปียกศาลท่านไม่ได้ดูแค่เรื่องเบี้ยวนี้
3: wow.
1: แต่ท่านดูความเป็นจริงด้วยนะที่สำคัญลูกหนี้เจรจาต่อรองการจ่ายหนี้ต่อหน้าศาลได้และส่วนมากศาลท่านก็จะช่วยไกล่เกลี่ยให้แต่ว่าถ้าเราไม่ไปก็ถือว่าหนีศาล wow. เสียสิทธิ์หมดโอกาสที่จะต่อสู้ยังไงล่ะ
2: โอ้ยขนาดนั้นเชียวเหรอ
1: เออสิวะอย่าลืมนะพวกเราสำคัญมากเมื่อได้หมายให้ไปศาลกำนันหนวดขอเอาใจช่วยพวกเราทุกคนนะ

ครื่องมือทางด้านนิวเคลียร์ไม่ว่าจะเป็นเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์หรือว่าเครื่องเร่งอนุภาคหรือว่าหัววัดรังสีก็ตามเนี่ยเป็นเครื่องมือที่ค่อนข้างเฉพาะทางต้องการคนที่รู้ลึกแล้วก็รู้จริงในเรื่องนั้นๆเพราะฉะนั้นวิศวกรนิวเคลียร์เนี่ยแหละครับที่จะเป็นคนที่ทำให้เราสามารถใช้งานเครื่องมือเหล่านี้ได้และจริงๆอีกอย่างนึงที่สำคัญก็คือเครื่องมือเหล่านี้ครับด้วยความที่ว่าบางทีเนี่ยมันใช้สารที่มีรังสีอยู่ด้วยนั่นหมายความว่าเราต้องการวิศวกรนิวเคลียร์มาดูแลให้การใช้งานเครื่องมือเหล่านี้เนี่ยเป็นไปได้อย่างปลอดภัย

0: าเราพูดถึงนิวเคลียร์ในปัจจุบันเราก็จะนึกถึงพลังงานทางเลือกอีกหนึ่งทางและนอกจากจะเป็นพลังงานทางเลือกแล้วนิวเคลียร์ยังสามารถทำประโยชน์ให้กับมนุษย์ได้อีกมากมายและผู้ที่มีส่วนในการพัฒนานิวเคลียร์เพื่อใช้ประโยชน์ดังกล่าวนั่นก็คือกรนิวเคลียร์และรังสี
1: สวัสดีครับผมชื่อกัมปนาศ ศินวานะครับตอนนี้ทำวิจัยทางด้านวิศวกรรมนิวเคลียร์อยู่ที่กลุ่มวิจัยและพัฒนานิวเคลียร์สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีครับคำจำกัดความของคำว่าวิศวกรนิวเคลียร์ผมขอให้ไว้3คำคำที่1ก็คือท้าทายเพราะว่ามันเป็นสาขาวิชาที่ยากแล้วก็ค่อนข้างเฉพาะทางเราจะต้องไปเรียนรู้ในส่วนของนิวเคลียร์ด้วยแล้วก็ส่วนสาขาวิชาที่มาสนับสนุนตรงนั้นด้วยอย่างที่2ก็คือสร้างสรรค์อันนี้ผมมองในมุมของงานวิจัยที่เป็นด้านวิศวกรรมนิวเคลียร์เราจะต้องมองปัญหาแล้วก็คิดไอเดียในการแก้ปัญหาตลอดเวลาอย่างที่3ก็คือร่วมมือซึ่งผมมองว่าด้วยความที่ว่ามันไม่ใช่สาขางานที่สามารถทำงานได้โดยเฉพาะด้วยตัวมันเองแต่ว่าเราจำเป็นจะต้องเข้าไปร่วมประสานงานกับคนที่เชี่ยวชาญในสาขาอื่นหรือบางทีต้องอาศัยความช่วยเหลือจากต่างประเทศนั่นหมายความว่าเราจะต้องเป็นคนที่สร้างความสัมพันธ์อันดีกับคนอื่นได้แล้วก็สร้างความร่วมมือกับหน่วยงานที่อยู่ภายนอกได้ดีครับเสน่ห์ของอาชีพวิศวกรนิวเคลียร์นะครับผมมองว่าด้วยความที่ว่านิวเคลียร์เนี่ยเป็นศาสตร์ที่มันค่อนข้างเฉพาะทางแล้วก็เครื่องมือนิวเคลียร์เองเนี่ยต้องการวิศวกรนิวเคลียร์ที่เข้าใจในเครื่องมือเหล่านั้นจริงๆเข้ามาดูแลแล้วก็เข้ามาใช้งานผมก็เลยมองว่าการที่มันมีคนอยู่ไม่กี่คนสามารถทำงานตรงนี้ได้เนี่ยมันดูเท่มันดูดี

จริงๆแล้วตอนเด็กๆครับไม่ได้ตั้งต้นว่าเป็นอยากเป็นวิศวกรนิวเคลียร์เลยแต่ว่าตอนแรกเนี่ยด้วยความที่ว่าคุณพ่อของผมเป็นวิศวกรโยธาแล้วก็ตอนเด็กๆเนี่ยคุณพ่อพาไปดูตึกที่เขาทำเป็นตึกกระจกทั้งหมดแล้วเขาก็บอกว่าเนี่ยกระจกเนี้ยพ่อออกแบบแล้วก็ช่วยดูแลการติดตั้งด้วยเราก็มองว่าวิชาชีพวิศวกรเนี่ยมันดูเท่มันดูดีแล้วเราก็อยากเป็นวิศวกรตั้งแต่เด็กเลยแรงบันดาลใจในอาชีพวิศวกรนิวเคลียร์นะครับตอนนั้นเนี่ยกำลังเรียนอยู่ปี3เรียนอยู่สาขาวิศวกรรมพลังงานและสิ่งแวดล้อมซึ่งพอดูเรื่องพลังงานเข้าไปเยอะๆแล้วเนี่ยอย่างเช่นพลังงานแสงอาทิตย์ก็มีคนในเมืองไทยทำเยอะแล้วพลังงานชีวภาพก็มีคนทำงานแล้วก็สนใจเยอะแต่พลังงานนิวเคลียร์มันดูซับซ้อนมันดูว่ามองแล้วเราก็ไม่รู้ว่ามันทำอะไรอยู่ก็เลยอยากไปเรียนรู้ว่าเฮ้ยถ้าเราเอาพลังงานนี้มาใช้ในเมืองไทยเนี่ยเราจะใช้มันได้ยังไงบ้างแล้วก็เราจะทำให้มันปลอดภัยได้ยังไงก็เลยเริ่มสนใจอาชีพวิศวกรนิวเคลียร์แล้วก็เบนเข็มไปทางวิศวกรนิวเคลียร์ตั้งแต่ตอนนั้นครับสำหรับประวัติการเรียนนะครับปริญญาตรีผมเรียนวิศวกรรมสาขาพลังงานและสิ่งแวดล้อมนะครับแล้วก็ทั้งปริญญาโทและปริญญาเอกเนี่ยเป็นวิศวกรรมนิวเคลียร์และการจัดการครับจริงๆแล้วเนี่ยผมได้ทุนของรัฐบาลกพ.นะครับไปเรียนตั้งแต่มัธยมปลายที่ประเทศญี่ปุ่นนะครับพอเรียนจบม.ปลายเนี่ยก็มองว่าปัญหาทางด้านพลังงานเนี่ยเป็นปัญหาที่สำคัญแล้วก็น่าสนใจนะครับตอนปริญญาตรีเนี่ยผมก็เลยตัดสินใจไปเรียนที่มหาวิทยาลัยโตเกียวในสาขาวิชาวิศวกรรมพลังงานและสิ่งแวดล้อมแล้วหลังจากเรียนไปได้สัก 2-3 ปีนะครับก็มองว่าในพลังงานทั้งหลายเนี่ยพลังงานนิวเคลียร์เนี่ยมองไม่ค่อยเห็นคนเรียนเท่าไหร่แล้วก็ดูเป็นสิ่งที่ซับซ้อนท้าทายนะครับปริญญาโทนะครับก็เลยไปเรียนที่มหาวิทยาลัยโตเกียวเรียนที่เดิมก็เป็นสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์สาขานิวเคลียร์และการจัดการหลังจากเรียนจบปริญญาโทนะครับก็กลับมาทำงานที่สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาตินะครับก็ทำงานอยู่ที่กลุ่มวิจัยและพัฒนานิวเคลียร์ก็ตอนนี้ผมทำงานมาได้6ปีแล้วนะครับจริงๆแล้วเนี่ยตั้งแต่ทำงานไปได้1ปีนะครับก็ได้รับโอกาสในการไปเรียนปริญญาเอกนะครับสาขาวิศวกรรมนิวเคลียร์และการจัดการที่มหาวิทยาลัยโตเกียวที่เดิมนะครับพอเรียนได้2ปีครึ่งก็จบปริญญาเอกนะครับแล้วก็ยังทำงานวิจัยอยู่เหมือนเดิมนะครับซึ่งงานวิจัยที่ทำเนี่ยจะเกี่ยวข้องกับทางสาขาวิศวกรรมนิวเคลียร์โดยตรงนะครับดูเรื่องความปลอดภัยของเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ซึ่งเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์เนี่ยไม่ได้ดูเฉพาะเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์วิจัยที่เรามีอยู่ในประเทศไทยแต่ก็ยังดูถึงโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ด้วยสำหรับผลงานที่ผ่านมานะครับก็จะเป็นผลงานที่เป็นผลงานวิจัยเป็นหลักผลงานสำคัญจริงๆเนี่ยเป็นการประเมินผลกระทบที่มันอาจจะเกิดจากอุบัติเหตุในโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ที่อยู่รอบๆ บ้านเราตัวหลักๆเลยที่ดูเนี่ยเป็นโรงไฟฟ้าที่อยู่ในประเทศจีนก็คือเราดูว่าถ้ามันเกิดอุบัติเหตุตรงนั้นแล้วก็มีการรั่วไหลของสารกัมมันตรังสีเนี่ยมันจะสามารถลอยผ่านบรรยากาศเข้ามาที่บ้านเราแล้วก็ส่งผลกระทบต่อคนที่บ้านเราได้หรือเปล่าหลังจากการวิจัยแล้วก็พบแล้วนะครับว่าถึงแม้ว่าจะมีอุบัติเหตุที่ประเทศจีนแล้วก็เกิดการรั่วไหลของสารกัมมันตรังสีออกมาเนี่ยด้วยความที่ว่าอยู่ห่างจากบ้านเราพอสมควรหลายร้อยกิโลเมตรนะครับก็เลยมองเห็นว่าผลกระทบที่มันอาจจะเกิดขึ้นกับบ้านเราเนี่ยไม่มีนัยสำคัญเราทำการวิจัยเองเราก็เลยทราบใช่ไหมครับว่ามันไม่มีผลกระทบก็จะมีเพื่อนบ้านเราอีกหลายๆที่อย่างเช่นประเทศลาวประเทศพม่าเขาก็กลัวเหมือนกันว่าเฮ้ยไอโรงไฟฟ้าที่มันอยู่ประเทศรอบๆบ้านเขาเนี่ยมันอาจจะส่งผลกระทบกับเขาได้หรือเปล่าเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยเราก็เลยร่วมมือกันในระดับอาเซียนนักวิจัยที่ทำงานเรื่องพวกนี้นะครับสร้างขึ้นมาเป็นเครือข่ายวิจัยทางด้านความปลอดภัยในโรงไฟฟ้านิวเคลียร์นะครับซึ่งตรงนี้ก็เป็นงานที่เรากำลังทำอยู่ก็คือการถ่ายทอดความรู้ในการประเมินเรื่องเหล่านี้ให้กับประเทศที่อยู่รอบๆข้างกันแล้วก็ทำวิจัยร่วมกัน

หรับแนวคิดในการทำงานผมรู้สึกว่าเราควรจะเอาข้อดีของกลุ่มคนที่เราไปเจอแล้วก็รู้จักเนี่ยมาใช้เป็นหลักในการทำงานของเรานะครับผมรู้สึกว่าเราต้องอ่อนน้อมเหมือนคนไทยเราต้องตรงเวลาเหมือนฝรั่งเราต้องขยันเหมือนคนจีนแล้วเราก็ต้องทำงานเป็นทีมเหมือนคนญี่ปุ่นซึ่งถ้าเราทำ4อย่างนี้ได้ไปพร้อมๆกันแล้วเนี่ยเราน่าจะได้งานที่มันดีแล้วก็มีประสิทธิภาพครับสำหรับคำคมที่ผมใช้ในการทำงานครับจริงๆง่ายมากเลยก็คือ just do it ลงมือทำเพราะว่าจริงๆแล้วนักวิจัยเนี่ยชอบคิดครับมีไอเดียเยอะเราก็คิดไปเรื่อยเจอปัญหาเราก็จับปัญหานั้นแล้วเราก็คิดหาไอเดียว่าเราจะมาแก้ปัญหาตรงนั้นยังไงแต่ว่าไอเดียเหล่านี้เนี่ยจะไม่มีประโยชน์เลยถ้าเราไม่ได้เอามันลงไปปฏิบัติจริงนะครับเพราะฉะนั้นคำคมหรือว่าคติพจน์สำคัญของผมเลยเนี่ยก็คือเราคิดเรามีไอเดียแล้วเนี่ยเอาไอเดียนั้นไปทำจริงๆให้มันเกิดประโยชน์ขึ้นมาจริงๆ

0: ปัจจุบันได้มีการนำเทคโนโลยีนิวเคลียร์มาใช้ในการบำบัดรักษาโรคมะเร็งและเนื้องอกโดยการใช้รังสีฆ่าเซลล์มะเร็งได้อย่างตรงจุดซึ่งการนำนิวเคลียร์มาใช้ทางการแพทย์ต่างๆเราเรียกว่าเวชศาสตร์นิวเคลียร์
1: สำหรับขั้นตอนการทำงานของอาชีพวิศวกรนิวเคลียร์นะครับจริงๆผมอยากจะแบ่งออกเป็น2ส่วนนะครับส่วนที่1ก็คือส่วนที่เป็นนักวิจัยที่เป็นวิศวกรนิวเคลียร์ส่วนที่2ก็คือส่วนที่เป็นวิศวกรนิวเคลียร์ที่เขาทำงานกับเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์โดยตรงเลยสำหรับส่วนแรกก่อนก็คือทำงานเหมือนนักวิจัยทั่วไปนะครับเริ่มจากการหาโจทย์วิจัยก็คือดูส่วนที่มันเป็นปัญหาที่เกี่ยวข้องกับเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์หรือเครื่องมืออื่นๆที่เป็นเครื่องมือทางนิวเคลียร์อย่างเช่นพวกหัววัดรังสีหรือว่าเครื่องเร่งอนุภาคทั้งหลายพอได้ปัญหาตรงนั้นแล้วเราก็เอามาวางแผนว่าเราควรจะทำการวิจัยหรือว่ารับมือกับมันยังไงบ้างแล้วเราก็ประสานงานกับคนที่ทำงานร่วมกับเราหลังจากนั้นเราก็จะเริ่มทำการวิจัยแล้วพอได้วิจัยแล้วเราก็เอาไปขยายผลต่อหรือไม่ก็เอามาแก้ปัญหาจริงที่เราดูเอาไว้ตั้งแต่ต้นส่วนที่2ก็คือส่วนของที่เขาเป็นวิศวกรนิวเคลียร์ที่ทำหน้าที่เดินเครื่องเลยพวกนี้ก็มีการวางแผนอีกเช่นกันก็คือเขาก็จะดูว่าเชื้อเพลิงที่เขามีอยู่ตอนนี้เนี่ยม

วิศาสตร์ขึ้นมาเพื่อดูว่าเฮ้ยวางเชื้อเพลิงแบบไหนที่จะใช้งานไปได้นานแล้วก็เกิดประสิทธิภาพสูงสุดพอทำตรงนั้นเสร็จแล้วก็จะมีทีมที่มาจัดย้ายเชื้อเพลิงจัดย้ายเชื้อเพลิงเสร็จปุ๊บเราก็จะเริ่มเดินเครื่องการเดินเครื่องเนี่ยสำหรับเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์วิจัยอะครับจะไม่ได้เดินเครื่องตลอดเวลา24ชั่วโมงเหมือนในโรงไฟฟ้านิวเคลียร์แต่เราจะเดินเฉพาะเวลาที่เราใช้งานนะครับเวลาใช้งานก็จะมีพี่ๆที่เขาเดินเครื่องก็มาเดินเครื่องกันซึ่งโดยปกติแล้วเขาก็จะใช้ทีมประมาณ3คนนะครับมีหัวหน้า1คนแล้วก็มีอีก2คนช่วยกันดูเพื่อให้เราสามารถเดินเครื่องได้อย่างปลอดภัยเผื่อมีใครคนนึงเกิดเผลอทำอะไรผิดเราจะได้มีคนช่วยกันเตือนนะครับจะได้ไม่กดปุ่มผิดกันขึ้นมาหลังจากนั้นแล้วมันก็จะมีช่วงที่เราไม่ได้เดินเครื่องช่วงนี้ครับเขาก็จะตรวจเช็คอุปกรณ์ทั้งหลายหรือว่าเครื่องมือว่ามันมีปัญหาอะไรหรือเปล่านะครับถ้ามีปัญหาก็อาจจะต้องหยุดการเดินเครื่องเพื่อซ่อมแซมซึ่งโดยปกติแล้วนะครับถ้าเราวางแผนแล้วเราตรวจกันอย่างดีเนี่ยก็จะไม่มีการซ่อมแซมนอกแผน

คุณสมบัติที่ดีสำหรับการเป็นวิศวกรนิวเคลียร์นะครับด้วยความที่ว่านิวเคลียร์เนี่ยเป็นสาขาที่ค่อนข้างเฉพาะทางจริงๆในเมืองไทยก็มีให้เรียนไม่ค่อยมากนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะเป็นกลุ่มคนที่จะต้องเริ่มทำงานทุกอย่างสมมติว่ามีปัญหาอะไรเนี่ยกลุ่มคนไม่กี่คนตรงนี้เนี่ยแหละครับที่จำเป็นจะต้องเข้าไปเพื่อแก้ปัญหาเพราะฉะนั้นสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือไอเดียการที่จะเป็นนักวิจัยที่ดีจะต้องมีไอเดียสมมติว่าเราเห็นปัญหาใดๆเข้าไปดูแล้วเฮ้ยสมมติว่าเชื้อเพลิงไม่ลงแกนเราต้องเริ่มคิดแล้วว่าถ้าเชื้อเพลิงมันไม่ได้ลงล็อกพอดีเนี่ยเราจะแก้ปัญหายังไงได้บ้างสามารถดึงขึ้นออกมาได้หรือเปล่ารังสีที่คนที่ดึงขึ้นมาจะได้รับเนี่ยจะส่งให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพเขาหรือเปล่าอย่างที่สองต้องมองภาพกว้างด้วยความที่ว่าสาขาวิชานิวเคลียร์เนี่ยครับมันเป็นวิชาเหมือนสหสาขาต้องใช้ความรู้ของหลายๆสาขาร่วมกันนิวเคลียร์เองพื้นฐานของมันเป็นฟิสิกส์แต่ด้วยความที่ว่าเวลามันมาใช้งานแล้วเนี่ยมันใช้เครื่องมือใช้อุปกรณ์ค่อนข้างเยอะเพราะฉะนั้นก็ต้องมีวิศวกรรมเข้ามาเกี่ยวข้องดังนั้นคุณสมบัติก็คือเราต้องสามารถจัดเอาองค์ความรู้ที่มันมีอยู่หลายๆสาขาและไม่ใช่ของเราเองด้วยนะครับบางทีก็จะต้องเป็นของคนอื่นด้วยนะครับจับเข้ามารวมกันนะครับแล้วก็เอาไปใช้แก้ปัญหาก็คือคิดว่าตรงนี้น่าจะเป็นคุณสมบัติที่สำคัญของคนที่ทำงานวิศวกรนิวเคลียร์สำหรับอาชีพวิศวกรนิวเคลียร์นะครับการที่เราจะสามารถประสบความสำเร็จได้เนี่ยจริงๆแล้วเราต้องมีพื้นฐานความรู้ที่ดีนั่นเป็นอย่างแรกนะครับแต่สำหรับผมเนี่ยผมคิดว่ามันมีสิ่งที่สำคัญกว่านั้นนะครับด้วยความที่ว่ามันเป็นสาขาเฉพาะทางแล้วมันก็มีคนที่รู้ในประเทศของเราเนี่ยไม่ค่อยเยอะเพราะฉะนั้นสิ่งที่จะทำให้เราประสบความสำเร็จได้ก็คือเวลาเราเห็นปัญหาแล้วเนี่ยเรามีไอเดียในการแก้ปัญหาซึ่งจริงๆแล้วไอเดียเนี่ยจริงๆแล้วมันออกมาค่อนข้างยากอยากให้เราให้ความสำคัญกับทุกไอเดียนะครับบางทีไอเดียที่ออกมาเนี่ยอาจจะมองว่าเฮ้ยมันทำไม่ได้อะมันไม่ใช่แต่ว่าอย่าไปทิ้งมันให้ความสำคัญกับทุกไอเดียแล้วก็จับเอาไอเดียนั้นเนี่ยมาแก้ปัญหาอย่างที่สองที่สำคัญเนี่ยก็คือการมีความสัมพันธ์ที่ดีกับคนอื่นนิวเคลียร์เนี่ยมันเป็นสหสาขานะครับมันต้องใช้ความรู้ของหลายๆสาขาวิชาบางทีเราไม่สามารถแก้ปัญหาได้เราจะต้องไปขอความช่วยเหลือคนนู้นทีคนนี้ทีนะครับถ้าเราเป็นคนที่มีใจดีสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้อื่นได้เนี่ยเราก็จะสามารถแก้ปัญหาที่มันเกิดขึ้นในงานของเราได้แล้วก็ทำวิจัยที่มันเป็นประโยชน์ไม่ว่าจะเป็นประโยชน์ต่อการใช้เครื่องปฏิกรณ์เองหรือว่าจริงๆแล้วอาจจะสามารถเป็นประโยชน์ต่อประเทศหรือว่าเป็นแนวทางในการวิจัยให้ประเทศอื่นๆที่อยู่รอบๆข้างเราก็ได้ครับสำหรับการทำงานในอาชีพวิศวกรนิวเคลียร์นะครับจริงๆแล้วถามว่าส่งผลต่อการดำเนินชีวิตหรือเปล่าก็โดยปกติผมก็ทำงานจันทร์ถึงศุกร์ก็ไม่ค่อยมีงานเสาร์อาทิตย์เท่าไหร่แต่ว่าด้วยความที่ว่ามีวิญญาณนักวิจัยสมมติว่ามีไอเดียอะไรผุดขึ้นตอนวันเสาร์วันอาทิตย์บางทีก็อาจจะมานั่งทำงานนิดๆหน่อยๆเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วถามว่ามีปัญหาอะไรต่อการดำเนินชีวิตหรือเปล่าก็ไม่มีนะครับ

เหตุผลที่เลือกวิชานี้นะคะก็เพราะว่าเดิมทีเนี่ยเป็นคนที่สนใจในด้านวิทยาศาสตร์แล้วก็สนใจว่าเอ๊ะเทคโนโลยีต่างๆเนี่ยเขาต้องผ่านอะไรมาบ้างถึงจะได้เทคโนโลยีเป็นชิ้นเป็นอันขนาดนี้ก็เลยสนใจเลือกคณะวิศวกรรมศาสตร์ส่วนภาควิชานิวเคลียร์เนี่ยเพราะว่าสนใจดูตามภาพยนตร์หรือว่าตามนิยายเนี่ยเขาจะเห็นว่านิวเคลียร์เนี่ยเป็นศาสตร์ที่อันตรายแล้วก็เลยสงสัยว่าเอ๊ะแล้วมันอันตรายจริงหรือเปล่าแล้วก็เลยไปศึกษาดูแล้วก็สนุกไปกับมันค่ะก็เลยเลือกภาควิชานี้ค่ะ

0: สน่ห์ของภาควิชานี้นะคะคือมันเป็นศาสตร์ที่ก้าวข้ามขีดจำกัดของการแก้ปัญหาทางกายภาพไปค่ะเพราะว่านิวเคลียร์เนี่ยมันเป็นศาสตร์เกี่ยวกับพลังงานแล้วก็อนุภาคเล็กๆซึ่งเราสามารถใช้เจ้าศาสตร์นี้เนี่ยแก้ปัญหาที่อุปกรณ์บางอย่างทางกายภาพอาจจะทำไม่ได้ค่ะ
1: ชื่อโยยุอาสะเรียนอยู่คณะวิศวกรรมศาสตร์ภาควิชานิวเคลียร์และรังสีครับก็ตั้งแต่เข้ามาเรียนภาควิชานี้วิชาที่เน้นก็จะเป็นพวกเรื่องการตรวจวัดรังสีแล้วก็เรื่องของการทำงานของโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ก็ช่วงแรกๆเราก็จะยังไม่ค่อยคุ้นกับคำศัพท์เฉพาะทางบางคำอย่างเงี้ยครับเราก็ต้องหาข้อมูลเพิ่มเติมแล้วก็ในเรื่องของพวกโรงไฟฟ้าอย่างเงี้ยครับมันจะมีการใช้คณิตศาสตร์ค่อนข้างเยอะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องกลับไปทบทวนแล้วก็เอากลับมาใช้ตอนปีหนึ่งเนี่ยครับเขาจะสอนวิชาพวกพื้นฐานวิศวกรรมแล้วก็พวกคณิตศาสตร์ฟิสิกส์อะไรพวกนี้ครับก็เราก็จะเรียนแคลคูลัส1แคลคูลัส2ฟิสิกส์1ฟิสิกส์2แล้วก็มีวิชาเคมีมีคอมพิวเตอร์โปรแกรมมิ่งมีวิชาดรออิ้งแล้วก็วิชาแมทเทอเรียลซึ่งพวกนี้มันก็จะเป็นพื้นฐานในการไปต่อยอดสำหรับสาขาอื่นๆส่วนสาขาเราเนี่ยที่เป็นวิศวกรรมนิวเคลียร์นะครับเราจะได้ใช้พวกแคลคูลัสแล้วก็ฟิสิกส์เป็นส่วนมากส่วนตอนปี2เราก็จะเรียนวิชาที่เป็นเฉพาะก็จะเป็นพวกวิชาแนะนำเกี่ยวกับเทคโนโลยีโรงไฟฟ้านิวเคลียร์พวกการตรวจวัดรังสีแล้วก็จะมีวิชาที่เรียนรวมกับภาคเครื่องกลซึ่งก็คือวิชาเทอร์โมไดนามิกส์แล้วก็วิชา Engineering Mechanics ซึ่ง2วิชานี้ก็ค่อนยากแต่จริงๆมันก็จะใช้พื้นฐานจากตอนปี1ซึ่งน้องๆที่มีความถนัดเกี่ยวกับเรื่องที่เรียนตอนปี1เนี่ยก็จะสามารถผ่านตรงนี้ไปได้โอเคหน่อย
2: ผมผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.พงษ์แพทย์เพ่งวานิชเป็นอาจารย์ประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์ในปัจจุบันดำรงตำแหน่งหัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมนิวเคลียร์ในเรื่องของหลักสูตรการเรียนการสอนของเราเนี่ยก็จะมีทั้งในส่วนที่เกี่ยวข้องกับไฟฟ้าในส่วนที่เกี่ยวข้องกับเครื่องกลแล้วก็เกี่ยวข้องกับทางรังสีก็คือนำเอา3ศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับเครื่องมือที่ใช้ในอุตสาหกรรมเนี่ยมาร่วมกันเพื่อให้นิสิตที่จบไปเนี่ยสามารถทำงานได้ไม่ว่าในเรื่องของไฟฟ้าสามารถที่จะออกแบบตัวอิเล็กทรอนิกส์ได้สามารถที่จะช่วยดูในเรื่องของการเมนเทนแนนซ์เครื่องมือที่เกี่ยวข้องกับรังสีได้แล้วก็มีความรู้ในเรื่องของความปลอดภัยแล้วก็เทคนิคในเรื่องของการใช้รังสีในด้านต่างในส่วนของปริญญาตรีเนี่ยข้อกำหนดต่างๆนะครับพื้นฐานที่จำเป็นเนี่ยก็จะเหมือนกับทางด้านวิศวกรรมทั่วๆไปก็คือจะต้องมีความรู้ทางด้านเลขนะฮะคณิตศาสตร์นะฟิสิกส์แล้วก็เคมีนะก็จำเป็นเหมือนกันนะครับขึ้นอยู่กับว่าจะไปต่อยอดในสาขาในส่วนใดของนิวเคลียร์นะครับปีหนึ่งเนี่ยเราก็จะเรียนรวมกันกับวิศวกรชนิดอื่นๆนะครับก็จะมีวิชาพื้นฐานทางด้านวิศวกรรมศาสตร์นะก็จะเป็นพวกวิชาคณิตศาสตร์ฟิสิกส์นะเคมีนะครับพื้นฐานทางวิศวกรรมต่างๆที่จำเป็นพอเริ่มปี2เนี่ยก็จะเริ่มเรียนเข้ามาในศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับนิวเคลียร์มากยิ่งขึ้นนะก็จะมีทั้งศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับทางด้านเครื่องกลนะครับก็จะเรียนพวกของเหลวของไหลนะครับทางด้านไฟฟ้านะก็จะเป็นเรื่องของอิเล็กทรอนิกส์เรื่องของวงจรต่างๆนะครับแล้วก็จะมีวิชาพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับนิวเคลียร์นะตัวรังสีคืออะไรมันมีปฏิกิริยายังไงบ้างแล้วก็การป้องกันรังสีเราจะทำยังไงปี3ปี4เนี่ยนิสิตก็จะเริ่มที่จะได้ก็จะเจาะลึกในเรื่องของนิวเคลียร์มากยิ่งขึ้นในขณะเดียวกันนิสิตก็จะได้เลือกที่จะมุ่งเน้นไปทางด้านไหนนะซึ่งทางภาควิชาเนี่ยเราก็จะแบ่ง4กลุ่มใหญ่

0: ครับก็จะมีกลุ่มในเรื่องของอุตสาหกรรมและก็สิ่งแวดล้อมนะครับกลุ่มในเรื่องของการวัดนะครับกลุ่มในเรื่องของพลังงานนิวเคลียร์แบบที่ใช้ในการสร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์แล้วก็กลุ่มในเรื่องของวัสดุนะครับซึ่งแต่ในแต่ละกลุ่มเนี่ยมันก็จะมีวิชาเลือกที่ไม่เหมือนกันนิสิตสามารถที่จะเลือกที่จะไปมุ่งเน้นในวิชาทางด้านต่างๆได้สำหรับภาควิชาของเราก็จะรับแบ่งการรับออกเป็น3รอบปกติจะมี5รอบแต่ของเราจะรับรอบที่1ก็จะเป็นโควต้าพิเศษส่วนใหญ่ก็จะเป็นนิสิตที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านฟิสิกส์ทางด้านคณิตศาสตร์ก็เป็นนิสิตที่เรียกว่ามีรางวัลติดตัวก็อย่างเช่นพวกโอลิมปิกอันนี้จะรับประมาณ 2-3 คนต่อปีรอบต่อไปที่เราจะรับก็คือนิสิตรับตรงเป็นรอบที่3ซึ่งภาควิชาเราก็จะมีรหัสเป็นของตัวเองนะครับก็คือรหัสจอจานรอจุฬา007นะครับอันนี้สำหรับรอบที่3สามารถสมัครมาเข้ามาได้เป็นรับตรงส่วนรอบที่4เนี่ยเราอาจจะเปิดรับเป็นบางปีแต่ในปีปัจจุบันเรายังไม่เปิดรับตรงนี้แต่นิสิตที่เข้ามาในสาขาวิศวกรรมศาสตร์ที่ยังไม่เจาะจงสาขาเนี่ยนะในปี2สามารถที่จะเลือกเข้ามาศึกษาในด้านวิศวกรรมนิวเคลียร์ได้ด้วย
1: สำหรับผู้ที่สนใจศึกษาทางด้านวิศวกรนิวเคลียร์สถาบันที่เปิดสอนมีดังนี้สาขาวิศวกรรมนิวเคลียร์และรังสีคณะวิศวกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยสาขาวิชาวิทยาศาสตร์นิวเคลียร์คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นอกจากนี้ยังสามารถดูข้อมูลสถาบันต่างๆที่เปิดสอนได้จากเว็บไซต์ trueblupanya.com
2: สำหรับน้องๆที่สนใจคณะนี้แล้วก็อยากจะเตรียมความพร้อมที่จะเข้าคณะนี้นะคะก็อยากจะให้เน้นไปที่คณิตศาสตร์แล้วก็ฟิสิกส์ค่ะส่วนภาษาเนี่ยก็จะเป็นตัวเสริมตัวช่วยให้เรามีความโดดเด่นขึ้นมาค่ะสำหรับเรื่องแรงบันดาลใจเนี่ยให้เรามองซะว่าการสอบเข้าเนี่ยมันเป็นแค่จุดหนึ่งของชีวิตที่เราต้องผ่านก้าวผ่านไปให้ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งอื่นที่มันอาจจะยังไม่จำเป็นแล้วก็เก็บไว้ก่อนให้เรามุ่งเป้าไปที่จุดมุ่งหมายของเราที่สำคัญที่สุดค่ะ
3: ก็สุดท้ายก็อยากฝากถึงน้องๆม.6ว่าการเตรียมตัวสอบเนี่ยเราพยายามทำให้เต็มที่แต่ว่าอย่าไปเครียดมากซึ่งพี่คิดว่าถ้าเราทำเต็มที่แล้วแล้วผลออกมาเป็นยังไงเนี่ยพี่คิดว่านั่นโอเคที่สุดแล้วสำหรับน้องๆ
0: อยากจะให้นิสิตเนี่ยนะครับถ้ามีความสนใจทางด้านวิศวกรรมก่อนแล้วก็มีความสนใจทางด้านนิวเคลียร์และรังสีถ้ามีโอกาสก็อาจจะเข้ามาดูงานที่ภาคเพราะจริงๆแล้วปัจจุบันเราก็จะมีนิสิตจากหลากหลายโรงเรียนหลากหลายเนี่ยเข้ามาไม่ว่าจะเป็นช่วงที่คณะวิศวกรรมศาสตร์เนี่ยเปิดในเรื่องของ Open House สามารถเข้ามาดูได้ว่าทางภาควิชาเรามีอะไรบ้างจะได้เรียนเกี่ยวกับอะไรบ้างนะครับนิสิตที่สนใจก็เตรียมตัวสอบในเรื่องของวิชาความถนัดทางคณิตศาสตร์แล้วก็ความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร์นะครับก็จะช่วยได้เป็นอย่างดี

ำหรับความภาคภูมิใจของผมนะครับในการเป็นวิศวกรนิวเคลียร์ผมขอแบ่งออกเป็น2ส่วนแล้วกันนะครับอย่างที่1ก็คือด้วยความที่ว่านิวเคลียร์เนี่ยเป็นศาสตร์วิชาที่ค่อนข้างยากเราได้โอกาสในการไปเรียนต่างประเทศแล้วก็เอาความรู้ตรงนั้นเนี่ยซึ่งจริงๆแล้วมันเป็นความรู้ที่ต้องใช้เวลาในการเรียนเอามามองปัญหาที่มันเกิดขึ้นในประเทศไทยแล้วก็ดูว่าเราสามารถแก้ไขมันยังไงได้บ้างซึ่งคนที่ได้รับโอกาสตรงนี้เนี่ยมีไม่ค่อยมากแต่ว่าเราเป็นคนนึงที่ได้โอกาสตรงนั้นแล้วเราก็สามารถนำมันมาแก้ไขปัญหาที่มันเกิดขึ้นได้จริงๆอย่างที่2ก็คือจริงๆแล้วเนี่ยนิวเคลียร์เองมันสามารถช่วยพัฒนาสังคมได้ค่อนข้างเยอะถึงแม้ว่าเราจะอยู่เบื้องหลังนะครับแต่เราก็มีความภาคภูมิใจว่านิวเคลียร์ที่เราไปร่ำเรียนมาจากต่างประเทศนะครับนิวเคลียร์ที่เรากับวิศวกรที่เขาเดินเครื่องปฏิกรณ์วิจัยร่วมกับพัฒนากันมาเนี่ยมันสามารถใช้ในการแก้ปัญหาของประเทศหรือใช้ในการพัฒนาประเทศของเราได้จริงๆครับ

ตอนผู้ต้องหาถูกไฟคอกเสียชีวิตในห้องขังเจ้าหน้าที่ตำรวจต้องหับพิษกับเจ้าข้อเท็จจริงในคดีนี้มีอยู่ว่าเวลาประมาณตีสามปลายได้เกิดเหตุเพลิงไหม้ห้องเก็บของกลางที่อยู่จั่นลุมของอาคารสถานีตำรวจภูธรแห่งหนึ่งเปลวไฟได้ลุกลามไปยังห้องควบคุมตัวผู้ต้องหาบนจั่นที่สองย่าคือผู้ต้องหาที่ถูกควบคุมตัวที่อยู่ในห้องขังถูกไฟคอกเสียชีวิตตึงมดในวันซึ่งเป็นผู้ที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์ดังกล่าวเปิ่นถูกจับในข้อหาขับขี่รถยนต์คณะเมาสุราลูกสาวของในวันหันว่าตัวเก่าและครอบครัวได้รับความเดือดร้อนเสียหายเพราะเจ้าหน้าที่ตำรวจประมาทเลินเล่อปล่อยหื้อป่อของตัวเก่าเนี่ยถูกไฟคอกตายอยู่ในคุกลูกสาวของในวันเปิ่นมาป้อใจเปิ่นก็เลยนำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองเจ้าคำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดตีอ 57/2562ศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่าการควบคุมตัวผู้ต้องหาไว้ในห้องควบคุมหรือห้องขังบนสถานีตำรวจเป็นการควบคุมตัวผู้ต้องหาตามอำนาจหน้าที่ของพนักงานสอบสวนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาโดยมีเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ปฏิบัติหน้าที่เวรยามประจำสถานีตำรวจเป็นผู้ดูแลตามระเบียบข้อบังคับและคำสั่งภายในของสำนักงานตำรวจแห่งชาติดังนั้นเจ้าหน้าที่ตำรวจซึ่งเข้าเวรยามจึงมีหน้าที่ที่จะต้องดูแลรักษาความปลอดภัยในชีวิตร่างกายและอนามัยของผู้ต้องหาที่อยู่ระหว่างการถูกควบคุมตัวตลอดเวลาซึ่งเป็นไปตามตำแหน่งหน้าที่ราชการของเจ้าหน้าที่ตำรวจแต่ละนายตามที่กฎหมายกำหนดที่ต้องปฏิบัติเมื่อเจ้าหน้าที่ตำรวจที่เข้าเวรยามอยู่ในขณะที่เกิดเพลิงไหม้เมื่อได้รีบไขกุญแจเปิดประตูห้องขังผู้ผู้ต้องหาออกมาอยู่ในจุดที่ปลอดภัยจนเป็นเหตุผู้ผู้ต้องหาทั้งหมดถูกไฟคอกเสียชีวิตการกระทำดังกล่าวจึงเป็นการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดผู้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวลาจ้าเกินสมควรเมื่อเหตุดังกล่าวเป็นผลโดยตรงญาติผู้ในวันถูกไฟคอกเสียชีวิตในห้องขังสำนักงานตำรวจแห่งชาติในฐานะหน่วยงานต้นสังกัดจึงต้องรับผิดต่อผู้เสียหายตามมาตรา420แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ประกอบกับมาตรา5วรรค1แห่งพ.ร.บ.ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่พ.ศ.2539คดีนี้ศาลปกครองสูงสุดจึงมีคำพิพากษาให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้ลูกสาวของนายวานเจ้า

0: ามอำเภอจามวันนี้นะคะโนพาคุณผู้ชมมาอยู่กันที่บ้านดงผาปูนอำเภอบ่อเกลือจังหวัดน่านค่ะชาวบ้านที่นี่ส่วนใหญ่จะทำไร่ทำนาและมีรายได้จากการเก็บของป่าตามฤดูกาลค่ะพืชอย่างเตาและหวายนะคะถือว่าเป็นพืชป่าที่สร้างรายได้ให้กับคนในชุมชนในทุกๆปีค่ะเพราะฉะนั้นนะคะชาวบ้านที่นี่จึงให้ความสำคัญกับการดูแลป่าและจะมีการรวมตัวกันทำแนวกันไฟเพื่อป้องกันไฟป่าในทุกๆปีเมื่อเริ่มเข้าสู่ฤดูแล้งค่ะ
1: ก่อนนะคะไฟมันเข้ามาบ่อยขนาดไหนเพื่อน
2: บ่อยค่ะเหมือนหน้าแรงปุ๊บนี่ถ้าอากาศแห้งแรงแล้วไฟก็มาเลยมันไฟมานี่มาทีนึงนี่เหมือนรอบหมู่บ้านนะคะไม่ใช่แค่ฝั่งเราฝั่งเดียวก็มาฝั่งเพื่อนบ้านด้วยก็มาค่ะเสียหายแรกๆเลยก็คือว่าพืชไร่พืชสวนชาวบ้านเหมือนไม้ยืนต้นไม้ผลที่ชาวบ้านปลูกไว้ตรงแถวสวนนะคะถ้าโดนไฟก็ตายเผลอๆก็สัตว์ของชาวบ้านอีก ก็เลยมาทำแนวกันไฟกันค่ะ
1: คือสังเกตว่าจะมีคนที่เป็นดายย่านำไปก็คืออย่างณเดชแล้วก็น้าผู้ชายอีกคนนึงเนาะสาวๆที่มาก็มาช่วยกันกวาดอย่างเงี้ยค่ะนี่อย่างที่บอกอุปกรณ์ก็ง่ายๆหาในป่านี่แหละไม่ต้องยกขึ้นมาคือถ้าเกิดเวลาทำแนวกันไฟค่ะณเดชอันนี้ก็คือเราจะเกลี่ยหมดเลยถ้าทำไปไม้แห้งนี่เอาออกเลย
3: ตัดหญ้าแล้วก็มีคนเดิน
1: จ้ะ
3: กวาดตามทีหลังครับ
1: ต้องกว้างแค่ไหนยังไงอะคะ
3: กว้าง8เมตรครับ
1: 8เมตร
3: ครับบางที่ก็12เมตรแล้วบางที่ก็6เมตรครับแล้วแต่เขากำหนดมา
1: เพื่อไม่ให้เวลามันไฟมันขึ้นสูงแล้วมันจะแบบข้ามมาได้ถ้าเกิดเราทำสั้นแคบเกินไปใช่ไหมคะ
3: ครับแล้วเราก็จะทำที่แบบว่าสันเขาด้วยครับไฟมันขึ้นมามันจะขึ้นมายากย้ำเป็นเขตแบ่งหมู่บ้านด้วย
1: อ๋อระหว่างหมู่บ้านอะไรกับอะไรคะ
3: บ้านดงผาปูนกับบ้านนาขวาง
1: อ๋อบ้านดงผาปูนก็บ้านเรานาขวางก็คืออีกหมู่บ้านนึง
3: ครับอีกหมู่บ้านนึง
0: วันนี้นะคะนอกจากจะมีผู้ใหญ่บ้านชาวบ้านในพื้นที่แล้วก็จะมีเจ้าหน้าที่จากโครงการพัฒนาเพื่อความมั่นคงพื้นที่ลุ่มน้ำน่านอันเนื่องมาจากพระราชดำริหรือที่ชาวบ้านเขาจะเรียกสั้นๆกันว่าพมพ.นะคะณศิเดชนอกจากจะเป็นชาวบ้านที่อยู่ในพื้นที่แล้วยังเป็นเจ้าหน้าที่ของโครงการด้วยค่ะซึ่งการทำแนวกันไฟแบบนี้นะคะเขาจะเริ่มทำการเรื่อยไปจนเริ่มเข้าหน้าแล้งค่ะระยะทางนั้นก็20กว่ากิโลเลยนะคะทำให้ทั้งชาวบ้านแล้วก็เจ้าหน้าที่จะสลับสับเปลี่ยนกันขึ้นมาช่วยกันทำแนวกันไฟเพื่อป้องกันไฟป่าที่อาจจะเกิดขึ้นได้ในทุกๆปีค่ะ

0: ตอนนี้เราพักกันสักครู่นะคะช่วงหน้าเราจะพาคุณผู้ชมไปอีกหนึ่งป่าชุมชนที่ชาวบ้านช่วยกันดูแลเช่นกันแล้วเราก็จะไปหาวัตถุดิบสดๆจากป่ามาทำอาหารกันครู่เดียวค่ะแล้วล้มแล้วล้มแล้วอำเภอจามวันนี้นะคะพาคุณผู้ชมเข้ามาเก็บวัตถุดิบในป่าชุมชนของบ้านโรงผาปูนอำเภอบ่อเกลือจังหวัดน่านค่ะซึ่งบริเวณนี้นะคะเป็นป่าชุมชนอีกหนึ่งพื้นที่ชาวบ้านนั้นช่วยกันดูแลและใช้ประโยชน์ร่วมกันค่ะนี่พาคุณผู้ชมเข้ามาอีกป่าหนึ่งตรงนี้เนี่ยจะเป็นป่าที่อยู่ติดกับชุมชนมากกว่า
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วสังเกตว่าจะครึ้มกว่าแล้วก็จะเหมือนชุ่มชื้นกว่าเนาะตรงนี้ก็เป็นป่าชุมชนเหมือนกัน
2: เป็นป่าชุมชนค่ะตรงนี้จะแตกต่างจากตะกี้ค่ะเพราะว่าตรงนี้จะเป็นป่าที่ชาวบ้านเขาใช้ประโยชน์ในตรงนี้เยอะเหมือนป่าตรงนี้นะคะก็จะเป็นไปตามฤดูค่ะเหมือนฤดูหน่อไม้ชาวบ้านก็จะมาช่วยกันเก็บเหมือนฤดูหวายชาวบ้านก็จะมาช่วยกันเก็บฤดูเต๋าชาวบ้านก็จะมาช่วยกันเก็บค่ะเราจะไปใช้ในภาพรวมค่ะทั้งหมู่บ้านค่ะไม่ใช่แค่คนใดคนหนึ่งค่ะ

0: ายที่ชาวบ้านตัดนั้นจะมี2ส่วนนะคะก็คือส่วนของเถาที่นำไปใช้ในการจักสานค่ะและอีกหนึ่งส่วนก็คือยอดหวายซึ่งก็มีทั้งตัดไปเพื่อขายแล้วก็เพื่อกินเองในชุมชนค่ะ
1: ต้นนี้เลยใช่ไหมคะผู้ช่วยแล้วเราตัดแค่ไหนคะเนี่ยประมาณนี้เนาะประมาณนี้โหหนามนี่คือถี่ยิบเลยนะคะอันนี้หวายขมหรือไม่ขม
2: หวายฝาดครับ
1: หวายฝาดฝาดนี่คือขมหรือไม่ขม
2: ไม่ขมครับ
1: ทางผู้ช่วยบอกยอดเนี้ยได้เลยใหญ่ด้วยแล้วเหมือนก้านมันก็จะเป็นแบบเขาเรียกอะไรเถาเขาก็เริ่มแข็งแล้วเนาะอย่างนี้ก็คือถือว่าถ้าเกิดเราจะเอาไปขายก็คือเถานี้ก็ได้เหมือนกันไหมคะ
2: ครับ
1: ได้ทั้งเถาทั้งยอดเลยเนาะโอเครวยฮะผู้ช่วย

0: นี่เป็นยอดหวายที่ผู้ช่วยตัดออกมานะคะตรงนี้คือยังแก่แล้วตรงนี้ยังได้อยู่เนาะตรงช่วงนี้ยังได้อยู่เดี๋ยวค่อยไปเลาะอีกทีนึงนะคะแต่สังเกตว่าตรงนี้ยังเนี่ยความอ่อนจะอยู่ตรงนี้ไล่ๆไปแต่ถ้าตรงนี้นี่คือไม่ได้แล้วแต่ว่าเราตัดเผื่อไว้หน่อยนึงไว้เผื่อถือเผื่อจับด้วยนะคะ
1: หวายที่เรามาตัดนี้นะคะชาวบ้านเขาจะเรียกกันว่าหวายฝาดลักษณะใบของเขาจะคล้ายกับมะพร้าวก็คือเรียวแหลมแล้วก็เรียงเป็นทางเดียวกันค่ะผู้ช่วยบอกว่าเป็นหวายที่ให้รสฝาดขมน้อยแล้วก็อาจจะไม่ขมเลยก็มีนะคะซึ่งความแตกต่างกันที่ชัดเจนมากของหวายขมก็คือใบของเขาจะต่างกันค่ะใบของหวายขมนั้นจะกว้างและป่องตรงกลางนะคะและลักษณะของใบก็จะไม่เรียงกันชัดเจนเหมือนกับหวายฝาดค่ะ
0: ถามว่าความอ้วนของมันก็พอๆกับยอดเมื่อกี้เนาะเพียงแต่ว่าเถาเขาไม่เลื้อยยังเป็นกออยู่เนาะอันนี้แบบนี้น่าจะยอดเล็กกว่าหน่อยนึงไหมคะเนี่ย
2: เล็กกว่า
0: เล็กกว่าเนาะแต่ก็ตัดง่ายกว่าเนาะ
1: ปกติแล้วนะคะเวลาที่ชาวบ้านเขารวมตัวกันเข้ามาตัดหวายหรือว่าเก็บลูกเต๋านั้นจะมากันทีหลายสิบคนและทุกครั้งนะคะเมื่อเข้าสู่ฤดูการเก็บหวายหรือว่าฤดูการเก็บลูกเต๋านั้นก็จะต้องมีการปลูกทดแทนทุกครั้งหลังจากที่เก็บเกี่ยวค่ะ
3: เป็นกฎเหมือนกันค่ะเป็นกฎที่ชาวบ้านตั้งขึ้นมาค่ะเหมือนว่าถ้าเราเอาออกไปใช้เราก็ต้องปลูกทดแทนค่ะเก่าตายใหม่แทนอะไรประมาณนี้มันก็จะได้มีอยู่ทั้งปีแล้วก็อยู่มีอยู่ตลอดอะค่ะเหมือนไม่ว่าเต๋าหรือหวายถ้าเราจะตัดแต่ละทีเราก็จะหักเงินเข้ากลุ่มเหมือนกันทั้งหมดค่ะเม็ดหวายเรามีอยู่ในป่าแล้วเขาก็เลยว่าไปจัดตั้งเป็นกลุ่มขึ้นมากลุ่มอาชีพขึ้นมากลุ่มนึงคือกลุ่มเพาะเมล็ดกล้าว่าเราใช้ประโยชน์ในตัวใช้ประโยชน์ในหวายทั้งใช้ในลำต้นแล้วก็ทั้งกินยอดอะค่ะเราใช้ในประโยชน์ในตัวนี้เยอะเราก็อยากที่จะมาซ่อมแซมมาเพิ่ม
0: ค่ะ
3: เพิ่มพื้นป่าในตัวนี้ค่ะ
1: นอกจากหวายที่เราเก็บออกมาแล้วก็ปลูกทดแทนคืนป่าไปแล้วนะคะอีกหนึ่งอย่างที่จะเก็บเพราะว่ามีเยอะแล้วก็ขึ้นง่ายด้วยนั่นก็คือกล้วยป่าค่ะ
0: อันนี้เป็นกล้วยป่าที่เราเลือกจะตัดนะคะต้นนี้ยังไม่มีหัวปลียังไม่มีลูกไม่ใช่มันมีข้างในนะน้าน้อยนะตัดนี่ก็คือถึงโคนเลยนะคะเนี่ยล้มแล้ว

วกคือแบบว่าขาวมากแล้วก็ใหญ่มากนี่ดูแล้วมันกินได้เกือบทั้งหมดไหมคะเนี่ยหรือก็ต้องไปเลือกอีกเนาะเลือกอีกไหมค่ะอันนี้เป็นหยวกกล้วยป่านะคะที่น้าน้อยตัดออกมาแล้วนี่แล้วก็ทำเป็นท่อนๆโอ้ยแล้วก็ทำเป็นท่อนๆแบบนี้เอาไว้เดี๋ยวเราจะขนออกไปแล้วก็

0: 3อำเภอจาของเราวันนี้นะคะมีวัตถุดิบนั่นก็คือยอดหวายและหยวกกล้วยป่าจากป่าชุมชนของบ้านดงผาปูนอำเภอบ่อเกลือจังหวัดน่านค่ะยอดหวายที่ได้มาแล้วนะคะเราจะปอกเปลือกส่วนที่แข็งด้านนอกออกจนเหลือแต่ยอดอ่อนๆสีขาวด้านในค่ะระหว่างที่โนและพี่เมย์แม่ครัวของเรากำลังเตรียมหวายอยู่นั้นนะคะแม่บางส่วนก็ไปเก็บผักป่าอีกหนึ่งชนิดที่เรียกว่าผักอีโลค่ะซึ่งผักอีโลนั้นนะคะก็จะเอามาใส่ในแกงหวายของเราวันนี้ด้วยค่ะวันนี้นะคะกับข้าวของเราเนี่ยจะเป็นแกงหวายใส่ไก่บ้าน
1: ใช่ค่ะไก่เมือง
0: ไก่เมืองเนาะบ้านเราจะเรียกไก่เมืองภาษากลางก็ไก่บ้านนี่แหละค่ะส่วนหวายนะคะนี่อันนี้เราปอกเอาไว้เรียบร้อยแล้วแต่แป๊บเดียวเขาจะดำเร็วเนาะถ้าไม่แช่น้ำเนาะอันนี้พี่เมย์บอกว่าเป็นหวายที่เขาไม่ค่อยขมชาวบ้านที่นี่จะเรียกหวายฝาดก
1: ิน
0: สดๆได
1: ้ได้ค่ะ
0: ฝาดจริง
1: ค่ะ
0: ฝาดปากเลยค่ะแต่ว่าไม่ค่อยขมจริงๆด้วย
1: ไม่ขมค่ะจะคล้ายๆกับหัวปลีค
0: ่
1: ะ
0: อร่อยนะคะอร่อยแต่แบบฝาดๆเดี๋ยวลองชิมตอนสุกๆแต่หนูว่าอร่อยดีอย่างนี้เราก็กินกับน้ำพริกอะไรได้เน
1: า
0: ะ
1: ได้ค่ะน้ำพริกมะกอกน้ำพริก
0: อุ้ยแทบไม่ขมเลยค่ะแทบไม่ขมเลยปกติหวายนี่ต้องแบบต้องมาแล้วนะถ้ากินอย่างนี้นะเป็นหวายฝาดนะคะมาโอเคตอนเลยเดี๋ยวหนูตำพริกแกงให้เราต้องตำเครื่องก่อนเราไม่ต้องต้มน้ำใช่ไหมพี่เมย์
1: ใช่ค่ะ
0: เครื่องแกงที่จะใช้ในการทำแกงหวายไก่บ้านนั้นนะคะก็จะมีตะไคร้กระเทียมพริกแห้งหอมแดงซึ่งเครื่องต่างๆเหล่านี้นะคะเราจะนำมาซอยและโขลกรวมกันค่ะระหว่างที่โนโขลกตัวเครื่องสำหรับใส่แกงหวายนะคะตอนนี้พี่เมย์จะที่เราปอกเอาไว้แล้วมาสับอารมณ์เหมือนแบบสับหน่อไม้เลยเนาะอย่างนั้นเลยเนาะเราจะไม่ได้แกงเป็นท่อนๆท่อนๆแบบนั้น
1: ใช่ค่ะ
0: เพื่อให้เขาแบบชำชำซึมซึมอย่างเงี้ยเหรอพี่เมย
1: ์ค่ะ
0: แต่มันดำเร็วมากเลยเนาะ
1: เร็วมากค่ะเร็วมากค่ะ
0: ตัวหวายเองนี่เขาก็มียางนะคะเพราะว่าสังเกตว่าเวลาตัดเสร็จแป๊บเดียวอ่ะก็จะเปลี่ยนเป็นสีออกค้ำๆแหละเพราะฉะนั้นเวลาเราซอยๆก็จะแช่น้ำล้างยางเขาด้วยนิดนึงใช่ไหมคะ
1: ค่ะ
0: เพราะเขามียาง
1: มันจะออกเป็นสีๆค่ะค่ะ
0: ตอนนี้หวายนั้นสับเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะส่วนเครื่องแกงหวายก็ตำเสร็จเรียบร้อยแล้วขั้นตอนแรกในการทำแกงก็คือเราจะนำพริกแกงนั้นมาลวนกับเนื้อไก่บ้านค่ะคนเลยเนาะ
1: ค่ะ
0: ไม่ต้องเติมน้ำเลยเหรอคะ
1: ยังไม่เติมค่ะถ้าเราเติมน้ำก่อนมันจะมีกลิ่นคาวค่ะ
0: ต้องให้มันแห้ง
1: ใช่ค่ะ
0: เดี๋ยวใบมะกรูดพี่เมย์จะฉีกเอาไว้นะคะแล้วก็จะใส่ในแกงเนาะแต่ว่าอีโลเนี่ยมันเป็นใบที่เป็นผักที่สุกง่าย
1: ใช่ค่ะ
0: เดี๋ยวเราใส่ท้ายๆเลยเนาะโอ้น่ากินมากเหมือนไก่ผัดพริกแกงอะไรเงี้ยน่ากินอ่ะเหมือนแกงเหมือนคั่วไก่อ่ะ
1: ใช่ค่ะ
0: เนาะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นี่น่าจะสุกแล้วเนาะพี่เมย์เนาะเติมน้ำไหมเรา
1: เติมค่ะเติมค่ะ
0: เดี๋ยวเราจะเติมน้ำแล้วนะคะเพราะว่าไก่เราสุกได้ที่แล้วนะคะ

0: เด็ดสุดๆ
1: หูหอมมากนะคะกลิ่นแบบว่าข้าวเหนียวต้องมาแล้วว่ะหอมมากนี่ยังไม่ได้ปรุงอะไรเนาะเดี๋ยวเราใส่หวายเลยเนาะ
2: ค่ะ
1: ไหมคะโอเคหนูถือให้พี่เมย์หยิบเลยใส่หวายลงไปแล้วนะคะเป็นหวายที่เราซอยเอาไว้น้ำไม่ต้องเติมแล้วใช่ไหมเมย์
2: ไม่เติมแล้วค่ะเพราะว่าเดี๋ยวน้ำหวายจะออกมาค่ะ
3: จากแกงเดือดอีกครั้งนะคะจะเริ่มปรุงรสด้วยเกลือเล็กน้อยและจะตามด้วยน้ำปลาร้า
1: ค่ะเกลือนะคะใส่ไปแล้วน้ำปลาร้านะคะต้องมีเลยนะเพิ่มความนัว
2: ชิมดูค่ะ
1: นี่ชิมน้ำก่อนนะคะอร่อยมากนัวมากจริง

0: ค็มกำลังดีเผ็ดแล้วก็หอมพวกแบบตะไคร้อ่
1: ะ
0: กลิ่นตะไคร้แล้วก็ในน้ำแกงที่เราชิมนะคะไม่มีรสขมเลยไม่มีรสฝาดด้วย
1: ใช่ค่ะ
0: อร่อยมากส่วนผักอิโลนั้นนะคะเป็นผักที่หน้าตาคล้ายกับใบชะพลูค่ะแต่กลิ่นนั้นคนละแบบนะคะผักอิโลนั้นเป็นผักที่สุกง่ายนะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะฉีกแล้วก็ใส่เป็นอย่างสุดท้ายไม่นานผักอิโลก็สุกแล้วล่ะค่ะ

0: ราจะทําเป็นตําหยวกเนาะตําหยวกก็คือใช้หยวกกล้วยป่าที่เราไปเก็บมานี่แหละขาวๆเลยแบบนี้นะคะเครื่องเหมือนส้มตำเนาะ
1: ใช่ค่ะใช่
0: มั้ยคะเหมือนส้มตำ
1: เลยค่ะ
0: แต่ว่าเราจะใช้เป็นพริกแห้งนะคะมีพริกแห้งกระเทียมแล้วก็มีมะกอกมะนาวเครื่องปรุงก็จะเป็นปลาร้าน้ำปลาอะไรแบบนั้นเนา
1: ะ
0: โอเคมาได้เลยค่ะไม่ยากง่ายมากด้วยแล้วก็หยวกก็คือใช้หยวกสดเลยถูกไหมพี
1: ่ถูกต้องค่ะ
0: ถูกต้องค่ะมาค่ะหนูรับหน้าที่โขกเหมือนเดิมค่ะ

0: ขาทําให้เป็นซิกซี่แบบนี้เหมือนไม้ที่เราไปกวาดได้นี่เลยอ่ะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: กวาดทําแนวกันไฟใช้เหมือนเอาไปลงไปคนนะคะแล้วก็ใยมันจะติดขึ้นมากับก้านไม้ไผ่แบบนี้อันนี้น้าน้อยทํามาให้หยวกกล้วยที่เราปั่นเอาใยออกบางส่วนแล้วนะคะเราจะนำขึ้นมาบีบให้เสด็จน้ำให้มากที่สุดเพื่อไม่ให้หยวกกล้วยของเรานั้นมีน้ำเยอะเกินไปเวลาที่นำไปตำค่ะส่วนกระเทียมและพริกแห้งนั้นเราก็จะตำให้พอแหลกค่ะจากนั้นก็จะนำมาคลุกกับหยวกกล้วยที่เราบีบน้ำทิ้งไปแล้วนะคะขั้นตอนต่อมาก็จะปรุงรสด้วยน้ำมะนาวน้ำปลาร้าน้ำตาลทรายหากใครอยากเพิ่มความนัวก็สามารถที่จะใส่ปูใส่กะปิลงไปได้ค่ะ
2: เราจะใส่มะกอกด้วยนะคะมะกอกนี่ก็เก็บมาจากในป่าเหมือนกันช่วงนี้กำลังสุกเลยเนาะ
1: ค่ะ
2: มาจ้าน้ำปลาร้านะคะ
1: ตามนิดนึง
2: ตาลทราย
1: นิดนึงนะคะ
2: ปึ๊บ
0: ความที่ครกเราเล็กจริงๆก็คือเราตำในครกเหมือนส้มตำนี่แหละแต่ว่าวันนี้เราทำเยอะนะคะแล้วก็มีพ่อแม่ที่มาช่วยกันทำพี่ๆน้องๆที่ทำไปตัดหวายไปอะไรกันเนาะก็เดี๋ยวทำทีเดียวตำมันในหม้อนี่เลยอย่างนี้เลยนะนี่บี้ๆหน่อยเนาะให้น้ำมะกอกมันออกนะพี่เนาะแซ่บแล้วเสร็จแล้ว

0: ี้นี่มีหลายวงมากนะคะจริงๆเวลาที่เราต้มตาวทำหวายมากันทั้งหมู่บ้านเสร็จแล้วก็มากินกันแบบนี้เหมือนกันเนาะ
1: ใช่ค่ะ
0: ช่วยกันทำช่วยกันกิน
1: ใช่ค่ะช่วยกันหาด้วย
0: ช่วยกันหาด้วยแล้วก็วันนี้ก็จะเป็นผลผลิตที่มาจากป่าชุมชนเรานี่แหละก็คือทั้งหวายทั้งหยวกกล้วยเดี๋ยวกินในนี้ก่อนนะคะตำหยวกแซ่บมากมันกรอบเนาะกรอบแล้วมันก็ดูดน้ำแบบน้ำปลาน้ำมะนาวแล้วก็มันมีความแบบหวานๆของมะกอกนิดนึงอ่ะเน
1: า
0: ะ
1: ตอนนี้ได้กลิ่นของมะกอกมาเต็มเลย
0: อร่อยอ่ะอร่อยมากนี่อีกนี่อีกเนี่ยต้อง
1: ชิมทุกอย่างค่ะ
0: ต้องชิมทุกอย่างเนาะเมื่อกี้ตอนปรุงเนี่ยเราชิมแต่น้ำอร่อยมากเดี๋ยวจะชิมแบบที่มีหวายด้วยอร่อยมากอร่อยมากพี่เมย
1: ์ต้องได้ชิมค่ะ
0: ต้องได้กินกันทุกคนคือมันไม่มีความขมเลยนะคะ

0: ความฝาดก็หายความฝาดก็หายไปแล้วก็หอมหอมแบบหอมพวกเครื่องตะไคร้อ่ะคือกลิ่นน้ำอะไรยังอยู่นะใส่ผักไอ้เจ้าผักโละลงไปก็ไม่มีผลอะไรเนาะเดี๋ยวหนูชิมผักโละนิดนึงอันนี้เป็นผักโละก็คือผักในป่าบ้านเราเหมือนกันใส่ในแกงด้วยผักโละจะออกนิ่มๆค่ะแต่ว่าพอเคี้ยวไปจะเย็นๆเข้ากันดีกับแกงนะหนูว่าใส่อ่อมใส่อะไรก็ได้เหมือนกันเนาะ
1: ได้หมด
0: เนาะโหหวายคือดีมากแกงหวายอ่ะอร่อยเคยกินแต่หวายที่มันขมมากอะขมน้อยแต่อันนี้คือมันไม่ขมเลยนะคะไม่ขมเลยจริงๆอร่อยมากเหมือนเรากินแบบเหมือนเรากินหัวปลี
1: ใช่ค่ะ
0: อันนี้เหมือนเรากินหัวปลีใช่ไหมอร่อย

0: วันนี้ต้องขอบคุณผู้ใหญ่ใหม่นะคะขอบคุณพี่เมย์ด้วยขอบคุณพ่อลุงๆนะทุกๆคนเลยนะคะขอบคุณมากๆนะคะวันนี้อุตส่าห์พาเราไปทำแนวกันไฟนะคะแล้วก็ได้ไปปลูกหวายด้วยไปตัดหวายด้วยนะคะโนนะคะแล้วก็ชาวบ้านที่บ้านดงผาปูนอำเภอบ่อเกลือจังหวัดน่านลาไปแล้วสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ
2: พี่คุณโนมาคุณโน
0: ไม่ได้กินฉันหรอกรอดไว้เกินลำบากเกินช่างภาพฉันอะไรกันครับพี
2: ่เจ็บปะวะ
0: ดังมากเลยอ่ะมาดักรอพบกับว่าตรงเนี้ยยังไงก็ลื่นอมรินทร์ทีวี
3: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

ี่ฝนในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมกันอีกแล้วนะคะจากตอนที่แล้วพี่ฝนพาน้องๆไปรู้จักว่าไม้ดอกไม้ประดับคืออะไรแล้วนะคะวันนี้ค่ะเรามาเรียนรู้กันต่อว่าขั้นตอนในการปลูกไม้ดอกไม้ประดับนั้นมีอะไรบ้างพร้อมหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยค่ะไม้ดอกไม้ประดับนั้นเป็นพืชที่ปลูกไว้เพื่อตกแต่งสถานที่ให้สวยงามและยังเป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์สามารถนำผลผลิตไปขายหรือใช้ในงานประดิษฐ์ต่างๆได้ด้วยดังนั้นเราจึงควรรู้จักขั้นตอนการปลูกไม้ดอกไม้ประดับและบำรุงรักษาเพื่อให้ได้ดอกหรือใบที่สวยงามขั้นตอนในการปลูกไม้ดอกไม้ประดับมีดังนี้ 1. การเตรียมดินถ้าเราปลูกในแปลงให้กำจัดวัชพืชออกจากดินให้หมดขุดและพลิกดินด้านล่างขึ้นตากแดดทิ้งไว้ประมาณ1อาทิตย์เพื่อฆ่าเชื้อโรคจากนั้นทุบดินเป็นก้อนเล็กๆแล้วผสมปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยอินทรีย์ลงไปเราอาจใส่ใบก้ามปูหมักหรือเปลือกถั่วลงไปด้วยเพื่อเพิ่มธาตุอาหารและปรับดินให้ร่วนซุยขึ้น 2. การขุดหลุมให้ขุดหลุมแรงลึกลงไปพอสมควรแล้วรดน้ำให้ชุ่มชื้นถ้าเราปลูกในกระถางให้ใส่ดินผสมเพียงครึ่งกระถางพอค่ะ 3. ขุดต้นกล้าการขุดต้นกล้าต้องระมัดระวังโดยใช้ช้อนปลูกขุดโคนต้นกล้าให้ดินติดมากับรากแล้ววางต้นกล้าลงในหลุมปลูกหรือกระถางกลบดินที่โคนต้นกล้าจากนั้นรดน้ำให้ชุ่ม 4. การทำร่มหรือเพิงบังแดดหลังจากทำการปลูกไม้ดอกไม้ประดับลงในแปลงใหม่ๆควรทำร่มบังแดดให้กับต้นกล้าที่ปลูกประมาณ 7-10 วันเพื่อช่วยให้ต้นกล้านั้นตั้งตัวได้เร็วขึ้นสำหรับการดูแลรักษาบำรุงไม้ดอกไม้ประดับนั้นมีวิธีปฏิบัติที่ไม่ยากเราสามารถทำได้ดังนี้ค่ะ 1. การรดน้ำให้รดในตอนเช้าและตอนเย็นทุกวันอย่างสม่ำเสมอแต่ไม่ควร

0: รถให้แฉะจนเกินไป 2. การพรวนดินควรทำทุกๆ 7-10 วันพรวนรอบโคนต้นไม้ไม่ให้โดนราก 3. ใส่ปุ๋ยให้เหมาะกับพืชแต่ละชนิด 4. กำจัดวัชพืชและศัตรูพืชเป็นประจำ
1: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ seedling SEEDLING seedling แปลว่าต้นกล้า weed WEED weed แปลว่าวัชพืช pest PEST pest แปลว่าศัตรูพืชเป็นอย่างไรกันบ้างคะเด็กๆ เราได้ความรู้เรื่องขั้นตอนการปลูกไม้ดอกไม้ประดับและการบำรุงดูแลรักษาไปแล้วนะคะทีนี้เด็กๆเรานำไปปรับใช้กับไม้ดอกไม้ประดับภายในบ้านดูนะคะและในตอนต่อไปพี่ฝนจะพาไปเรียนรู้เรื่องอะไรอีกรอติดตามชมนะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
2: รู้หรือไม่การฟ้องคดีปกครองที่มีผู้เดือดร้อนเสียหายหรือผู้ฟ้องคดีหลายคนซึ่งแต่ละคนจะฟ้องคดีด้วยเหตุอย่างเดียวกันผู้ฟ้องคดีทุกคนอาจจะยื่นคำฟ้องร่วมกันเป็นฉบับเดียวก็ได้โดยลงชื่อผู้ฟ้องคดีทุกคนท้ายคำฟ้องหรือผู้ฟ้องคดีทุกคนจะมอบหมายให้ผู้ฟ้องคดีคนใดคนหนึ่งเป็นผู้แทนของผู้ฟ้องคดีทุกคนในการดำเนินคดีต่อไปก็ได้โดยต้องระบุชื่อของผู้แทนคนนั้นไว้ในคำฟ้องและไม่ต้องทำใบมอบอำนาจหรือใบมอบฉันทะแยกต่างหากข้อมูลฉับไวไขข้อข้องใจใส่ใจประชาชนสายด่วนศาลปกครอง1355
3: เรื่องมันนี่กับคนรุ่นใหม่

อนที่2ฝันที่เป็นจริงทุกคนมีความฝันที่อยากมีชีวิตที่ดีทำไมบางคนทำสำเร็จได้ในระยะเวลาอันรวดเร็วบางคนใช้เวลานานบางคนอาจไม่ประสบความสำเร็จเลยในชีวิตถ้าเลือกได้อยากเป็นคนแบบไหนเราสามารถบรรลุเป้าหมายได้ด้วยการวางแผนการเงินที่ดีเพราะจะเป็นแผนที่ชีวิตทำให้มองเห็นเป้าหมายและวิธีการที่จะประสบความสำเร็จได้เป้าหมายที่ดีควรเป็นอย่างไรตั้งเป้าหมายตามหลัก SMART ง่ายๆแบบนี้ก็โอเคแล้ว S Specific วางเป้าหมายให้ชัดเจนไม่คลุมเครือ M Measurable วัดผลเป็นตัวเลขจะทำให้รู้ว่าเป้าหมายเป็นเท่าไหร่ A Achievableกำหนดวิธีการที่จะไปถึงเป้าหมายให้ชัด R Realistic สมเหตุสมผลและเป็นไปได้ T Time Bound มีระยะเวลาถึงเป้าหมายที่ชัดเจนเช่นมีความฝันจะเรียนต่อต้องใช้เงินประมาณ 120,000 บาทจึงวางแผนเก็บเงินทุกเดือนละ 5,000 บาทภายใน2ปีซึ่งแต่ละคนอาจมีได้หลายเป้าหมายมีทั้งเป้าหมายระยะสั้นไม่เกิน3ปีเช่นเก็บเงินเรียนต่อเป้าหมายระยะกลาง 3-7 ปีเช่นเก็บเงินซื้อรถและเป้าหมายระยะยาว7ปีขึ้นไปเช่นเก็บเงินซื้อบ้านถ้าเรามีทุกเป้าหมายเราจะรู้ว่าจะวางแผนเก็บเงินสำหรับแต่ละเป้าหมายอย่างไรเราสามารถปรับจำนวนเงินของแต่ละเป้าหมายได้หรือปรับระยะเวลาของแต่ละเป้าหมายก็ได้เพื่อให้จำนวนเงินที่ต้องเก็บต่อเดือนสมเหตุสมผลมากขึ้นถ้าเป้าหมายมีมากเกินไปทำไม่ไหวหรือมีเหตุฉุกเฉินก็ปรับลดเป้าหมายได้เมื่อตั้งเป้าหมายและลงมือทำตามหลัก SMART เป้าหมายจะไม่กลายเป็นเป้าหายฝันที่หวังไว้ก็จะกลายเป็นจริง

0: สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการทุกทิศทั่วไทยครับวันนี้พบกับผมชลินไนมีชัยเอาเจอกันทุกจันทร์ถึงศุกร์เวลาบ่าย 3:30 ถึง 4:00 น.ทางช่องไทย PBS นะครับและคุณผู้ชมดูทางออนไลน์ไปพร้อมกันกับทางหน้าจอทีวีได้ไปกันที่แฟนเพจ Facebook ทุกทิศทั่วไทยครับและทางโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์มของไทย PBS ด้วยส่วนวันนี้เรื่องราวที่หลากหลายรอบเมืองไทยมีตัวอย่างอะไรบ้างชมก่อนเลยครับเปิดการท่องเที่ยวรถไฟลอยน้ำผ่านเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์จังหวัดลพบุรีรอบปฐมฤกษ์ของปีจอดกลางเขื่อนชมบรรยากาศสุดสายตาเด็กชายวัย7 ขวบรับงานแสดงมโนราแก้บนขอค่าครูตามศรัทธาของผู้จ้างที่จังหวัดตรังจุธามาศผูกโพพาผิดสำล้อลากท้ายเหลือเพียงไม่กี่คันชมเมืองนครศรีธรรมราชเทศบาลเตรียมดันส่งเสริมเป็นอาชีพตอนนี้ครับกระแสของหมูเด้งนะครับจับตาดูว่าจะไปถึงวงการไหนบ้างและล่าสุดนี้คุณผู้ชมไปถึงวงการที่เรียกว่าเป็นการทำเครื่องปั้นดินเผานะครับมีเจ้าของโรงงานกระถางปั้นฮิปโปหมูเด้งขึ้นมาถูกใจกลุ่มนักจัดสวนนะครับที่จังหวัดราชบุรีครับได้มีโอกาสพาหลานๆไปเยี่ยมชมหมูเด้งที่สวนสัตว์เปิดเขาเขียวแล้วก็เป็นอีกคนที่ถูกหมูเด้งตกเข้าจนได้ครับหลงเสน่ห์เข้าเต็มๆจึงเกิดแรงบันดาลใจกลับมาปั้นลูกฮิปโปแคระขึ้นมา1 ตัวครับไว้เป็นของตัวเองต่อหลังจากที่ลูกค้าได้มาเห็นต่างก็สนใจครับประกอบกับกระแสของหมูเด้งที่แรงไม่หยุดจึงทำให้มียอดสั่งผลิตเข้ามาอย่างต่อเนื่องครับเป็นเครื่องปั้นดินเผารูปฮิปโปหมูเด้งสินค้าใหม่ที่กำลังมาแรงในวงการตกแต่งสวนที่โรงงานกระถางโพธารามตำบลคลองตาคดอำเภอโพธารามจังหวัดราชบุรีครับตอนนี้ช่างปั้นกำลังเร่งปั้นรูปฮิปโปหมูเด้งด้วยดินผสมสูตรพิเศษนะครับมีหลากหลายอิริยาบถทั้งท่ายืนท่านั่งนอนหมอบปีนอ่างแล้วก็แบบแฟนซีครับก่อนนำเข้าเผาในเตามังกรที่มีแห่งเดียวในอำเภอโพธารามสร้างด้วยอิฐทนไฟความยาวกว่า20 เมตรนางประภาสีบาลิสุวรรณเจ้าของโรงงานเล่าว่าเป็นคนชอบปลูกต้นไม้ครับแต่ว่ากระถางที่จำหน่ายตามท้องตลาดนี่มีลวดลายไม่ถูกใจครับประกอบกับมีความสนใจในผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผาก็ทำให้ตัดสินใจเรียนรู้ครับแล้วก็ทำโรงงานเครื่องปั้นดินเผาสินค้าที่ทำออกจำหน่ายในช่วงแรกนะครับจะเป็นกระถางปลูกต้นไม้ขนาดต่างๆหลากลวดลายนะครับเช่นเดียวกับที่อื่นๆแต่ว่าเนื่องจากรูปแบบของงานมีคู่แข่งค่อนข้างเยอะครับประกอบกับตัวเองชื่นชอบงานด้านการออกแบบจึงผันตัวมาทำงานเครื่องปั้นดินเผาครับที่ใช้สำหรับประดับบ้านแล้วก็สวนแทนเน้นการออกแบบจากสิ่งรอบตัวที่พบเห็นและความต้องการของลูกค้า
1: ก็บ้านสมัยนี้มันเปลี่ยนไปอะค่ะแล้วถ้าเกิดเรามาทำกระถางเหมือนกันในลาดลีใช่ไหมคะเหมือนกับทุกที่อย่างเงี้ยเราก็จะขายไม่ค่อยได้อะค่ะเราก็เลยต้องเปลี่ยนไปอะโดยที่ทำเป็นรูปสัตว์ต่างๆแล้วตอนนี้พี่ก็มีแรงบันดาลคือพี่ไปหาน้องหมูเด้งมาแล้วก็พี่ก็มีแรงบันดาลใจพี่ก็เลยทำฮิปโปดูอย่างเงี้ยค่ะ
0: วิธีการทำเครื่องปั้นดินเผารูปทรงต่างๆรวมถึงรูปปั้นฮิปโปแต่ละชิ้นนะครับจะเริ่มจากการนำดินมาหมักร่วมกับทรายทิ้งไว้3 วันก่อนนำไปโม่เพื่อให้เนื้อเนียนเลยครับเพื่อเพิ่มความแกร่งจากนั้นก็นำมาปั้นขึ้นทรงตามรูปแบบและขนาดที่ต้องการด้วยมือครับแล้วจึงทำการชุบเคลือบนำชิ้นงานที่ได้ไปเรียงในเตามังกรใช้เวลาเผานานประมาณ 1-2 วันแต่ละชิ้นจะใช้เวลาทำนานประมาณ1สัปดาห์ครับจึงแล้วเสร็จพร้อมจำหน่าย
1: คือเราต้องทำโครงให้เขาก่อนพี่ว่ามันทำคือขึ้นโครงก่อนนะคะก่อนที่จะทำแขนขาแล้วจุดที่ยากที่สุดหรอพี่ว่าหน้
2: า
1: ใช่
2: เป็นใบหน้า
1: ใช่อ่ะค่ะเพราะถ้าเกิดปั้นไม่ดีอย่างเงี้ยมันก็จะฉีกขาดอะค่ะเวลาที่เราเผาอะอบเอาไว้เอาผ้าคลุมอะค่ะต้องให้เขาค่อยๆแห้งเองอะค่ะโดยที่ไม่ให้โดนลมอะค่ะพอเขาแห้งดีแล้วก็เอาข้าวเตา
0: ราคาจำหน่ายเครื่องปั้นดินเผารูปฮิปโปครับจะขึ้นอยู่กับรูปแบบและก็ขนาดของชิ้นงานอย่างถ้าเป็นรูปปั้นฮิปโปอิริยาบถต่างๆขนาด12นิ้วครับราคาอยู่ที่600บาทแล้วก็ฮิปโปเกาะกระถางขนาด13นิ้วราคาอยู่ที่400บาทนะครับ เผื่อใครสนใจครับอยากไปเยี่ยมชมโรงงานหรือว่าอยากอุดหนุนสินค้ารูปฮิปโปหมูเด้งแบบนี้น่ารักดีครับมีเบอร์ให้ติดต่อกันได้0800253169ครับจากงานเครื่องดินเผาตุ๊กตาหมูเด้งนะครับก็มีตุ๊กตาลิงตัวนุ่มๆ นะครับเด็กๆ เห็นก็ชอบอยากจะอุ้มเล่นกันนะครับจึงกลายมาเป็นจุดขายสร้างคาเฟ่ตุ๊กตาลิงขึ้นมาครับมีชื่อว่าวานอนสอนง่ายที่จังหวัดสุโขทัยซึ่งเจ้าของร้านเนี่ยนำมาตุ๊กตาลิงที่สะสมตั้งแต่เด็กเลยครับแล้วก็สั่งนำเข้ามาเพิ่มสร้างสีสันให้คาเฟ่ครับตั้งชื่อร้านว่าวานอนสอนง่ายเพราะว่ามีแต่ตุ๊กตาลิงน่ารักน่ารักให้กอดนะครับจับตั้งตรงไหนก็อยู่ตรงนั้นนิ่งๆไม่ดื้อไม่ซนเหมือนกับลิงนะครับว่านอนสอนง่ายพิกัดอยู่ที่คาเฟ่ครับอยู่ที่ทางไปเมืองเก่าตรงข้ามกับสถานีผลิตน้ำเมืองเก่าประปาส่วนภูมิภาคสาขาสุโขทัยตำบลเมืองเก่าอำเภอเมืองสุโขทัยเจ้าของก็คือนางสาวสาธิมาโคสิตานนท์นะครับเล่าให้ฟังว่าตัวเองเนี่ยเกิดปีลิงครับแล้วก็ซนที่สุดในครอบครัวด้วยในวัยเด็กเวลาไปไหนมาไหนครับแม่มักจะซื้อตุ๊กตาลิงมาเป็นของฝากเสมอก็เลยเริ่มสะสมลิงมาตั้งแต่เด็กจนตอนนี้ผ่านไป40ปีครับมีตุ๊กตาลิงอยู่เต็มบ้านนะครับแล้วก็ใฝ่ฝันว่าจะหาที่อยู่ให้น้องลิงพวกนี้ครับให้คนที่ชอบลิงเหมือนกันได้มาดูตุ๊กตาลิงที่สะสมไว้ซึ่งมีหลายแบบนะครับทั้งที่ผลิตในไทยแล้วก็ต่างประเทศด้วยก็นำมาให้ลูกค้าได้ชมกันแล้วก็จัดมุมสวยๆให้ลูกค้าถ่ายรูปได้นอกจากตุ๊กตาลิงแล้วนะครับก็ยังมีกาแฟเครื่องดื่มอาหารจานเดียวเค้กขนมต่างๆไว้คอยบริการลูกค้าด้วยอีกทั้งบรรยากาศในร้านนะครับตกแต่งไปด้วยตุ๊กตาลิงมีจุดให้เด็กๆแล้วก็ผู้ใหญ่มาแสดงความสามารถกันวาดภาพระบายสีลิงในฝันได้แล้วจะนำภาพวาดกลับบ้านหรือว่าฝากไปที่ร้านให้ร้านติดโชว์ลูกค้าที่เข้ามาร้านก็ได้เหมือนกันนะครับมีมุมประลองฝีมือเป็นลานฝึกยิงธนูโบราณและสกายวอล์กให้ทั้งเด็กและผู้ใหญ่ได้ปีนป่ายสนุกสนานตามประสาคนชอบลิงครับ
2: ก็คือตัวซองเนี่ยเกิดปีลิงแล้วก็ในบรรดาพี่น้องหมด4คนเราเป็นคนดื้อที่สุดแล้วแม่จะชอบพูดว่าเธอน่ะไม่ว่านอนสอนง่ายเลยแล้วพอเราเกิดปีลิงปุ๊บของสะสมทุกอย่างของเราจะเป็นลิงตั้งแต่เราจำความได้คนอื่นจะมีตุ๊กตามีตุ๊กตากระต่ายแต่เราจะเป็นตุ๊กตาลิงเท่านั้นแม่ก็จะซื้อสิ่งทุกอย่างที่เป็นรูปหน้าลิงมาให้เราคราวนี้ของสะสมเนี่ยเราสะสมมา40กว่าปีมันก็เลยเยอะขึ้นเรื่อยๆเยอะขึ้นเรื่อยๆ
0: ใครที่สนใจครับสามารถพาครอบครัวพาเด็กๆไปที่ร้านวานอนสอนง่ายไปดูบรรยากาศสบายๆเป็นกันเองมีมุมสวยๆให้ถ่ายภาพแล้วก็มุมให้เด็กๆได้เล่นกับบรรยากาศธรรมชาติได้ทุกวันนะครับร้านนี้เผื่อใครอยากไปอุดหนุนกันมีเบอร์ไว้ให้ติดต่อนะครับสอบถามเส้นทางกัน0956364547ครับอีกร้านที่มาพร้อมกับความชอบในวัยเด็กเหมือนกันนะครับด้วยใจรักในภาพยนตร์แล้วก็วิถีชีวิตแบบคาวบอยจึงนำมาเป็นสไตล์ตกแต่งร้านอาหารนะครับแล้วก็ชูเมนูเด่นของคนโคราชด้วยขัวหมี่ต้มหมี่โคราชครับการตกแต่งในร้านย้อนยุคลงตัวในสไตล์คาวบอยครับผสมผสานกับกลิ่นอายของโรงหนังเก่าทุกมุมของร้านนี้เต็มไปด้วยเรื่องราวที่มีชีวิตชีวาถ่ายทอดโดยนายจิรศักดิ์คาระวิวัฒนาหรือว่าป๋าขาวครับเป็นเจ้าของร้านผู้มีความหลงไหลในคาวบอยและความทรงจำในอดีตของโรงหนังเก่าในครอบครัวครับที่ร้านมีชื่อว่าดะดาดสเต็กจิ้มกะแจ่วครับร้านสเต็กที่ตั้งอยู่บนถนนสืบสิริซอย36ตำบลหนองจบกอำเภอเมืองนครราชสีมาตกแต่งด้วยป้ายโรงหนังคอนบุรีภาพยนตร์เป็นของเดิมนะครับพร้อมกับนำเครื่องฉายหนังเก่ามาตั้งไว้ด้วยมีร้านขายยาเวทีร้านตัดผมในแบบจำลองหลังฉากเวทีครับรวมถึงเก้าอี้ร้านตัดผมที่เป็นของเก่าของแท้จากคุณพ่อบรรยากาศร้านนะครับมีโปสเตอร์หนังคาวบอยสุดคลาสสิกติดทั่วร้านด้วยแล้วก็ด้วยความรักในสไตล์คาวบอยป๋าขาวเองก็ยังแต่งกายด้วยชุดคาวบอยเต็มยศไว้รับลูกค้าด้วยครับป๋าขาวเล่าให้ฟังว่าในวัยเด็กนะครับเติบโตมาพร้อมกับกลิ่นอายของโรงหนังคอนบุรีภาพยนตร์เป็นโรงหนังของครอบครัวที่ตั้งอยู่ในอำเภอคอนบุรีจังหวัดนครราชสีมาครับซึ่งคุณพ่อเนี่ย

ทำธุรกิจโรงภาพยนตร์ทำร้านขายยาแล้วก็ร้านตัดผมจึงซึมซับบรรยากาศสังคมในยุคสมัยนั้นนะครับพอวันหนึ่งโรงหนังปิดตัวไปตามการเวลาป๋าขาวก็เลยทดลองทำงานหลายอาชีพก่อนจนตัดสินใจมาเปิดร้านดะดาดสเต็กขึ้นมาครับที่ซอยรังน้ำในตัวเมืองโคราชเมื่อกว่า10ปีที่แล้วแล้วก็ย้ายมาทำเลปัจจุบันเมื่อปี2560ส่วนอาหารนะครับมีเมนูท้องถิ่นของโคราชที่

0: แท้ครับและยังมีต้มหมี่โคราชที่เป็นสูตรเฉพาะจากรุ่นสู่รุ่นนะครับแล้วก็ซุปที่มีรสชาติกลมกล่อมเข้มข้นมีความเผ็ดนิดๆครับ
1: ราดแกงหมี่เนี่ยไม่มีในเมนูหรอกรายการเนี่ยแต่ว่าถ้าอยากทดสอบก็สั่งได้เวลาผมอยู่ครับจะสั่งได้นะครับเราบางทีบางคนคาดไม่ถึงว่าคิดว่าเรามีแต่สเต็กไม่ใช่เรามีอาหารไทยอาหารโคราชเรามีความพิเศษคือยำใบมะขามใครได้ชิมใครได้สัมผัสกับรสชาติของยำใบมะขามเนี่ยจะต้องติดใจมาข้าวหน้าก็สั่งอีกครับต้มโซดปลาอินทรีเนี่ยโอ้เป็นเมนูชูสุขภาพที่คนที่เป็นวัดคัดจมูกเนี่ยนะหรือว่าดื่มกลางคืนมานักๆเนี่ยมาสั่งเลยต้มโซดปลาอินทรีนี่แก้แห้ง
0: หากใครที่กำลังมองหาความอร่อยในบรรยากาศที่ไม่ซ้ำใครแบบนี้แล้วก็ไปสัมผัสวิถีชีวิตยุคเก่าของโคราชผ่านเรื่องราวจากใจเจ้าของร้านที่มีความหลงใหลในอดีตที่ไม่เคยลืมต้องลองแวะไปร้านนี้กันนะครับที่ร้านเนี่ยเปิดให้บริการตั้งแต่ตอน10โมงไปจนถึงตอน4ทุ่มนะครับสอบถามที่เบอร์0818773363ครับคุณผู้ชมเคยขึ้นรถไฟสายที่เรียกว่าโรแมนติกที่สุดสายหนึ่งของไทยครับและ1ปีเนี่ยจะเปิดท่องเที่ยว3เดือนเท่านั้นเองเส้นทางที่ว่านี้คือรถไฟลอยน้ำผ่านเขื่อนป่าสักชนลสิทธิ์จังหวัดลพบุรีครับตอนนี้เปิดรอบปฐมฤกษ์กันแล้วครับในสัปดาห์แรกของปีนี้นักท่องเที่ยวแห่จองตั๋วไปชมบรรยากาศน้ำเต็มเขื่อนกันแบบเต็มตาเลยครับขบวนรถไฟลอยน้ำร่วมเดินทางสัมผัสลมหนาวเส้นทางอันซีนหนึ่งเดียวของเมืองไทยครับนั่งรถไฟลอยน้ำสุดโรแมนติกแบบนี้กลางเขื่อนป่าสักชนลสิทธิ์จังหวัดลพบุรีภายใต้กิจกรรมตามรอยพระบาทเที่ยวเขื่อนของพ่อปีนี้เริ่มเดินรถเที่ยวแรกเป็นปฐมฤกษ์ในอาทิตย์ที่ผ่านมานี่เองครับซึ่งการรถไฟแห่งประเทศไทยร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยจังหวัดลพบุรีและเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ร่วมกันจัดขึ้นซึ่งรอบปฐมฤกษ์ปีนี้ครับขบวนรถไฟใช้ตู้โดยสารถึง14ตู้รองรับผู้โดยสารประมาณ 1,200 คนต่อวันโดยขบวนรถไฟจะมาหยุดให้นักท่องเที่ยวลงถ่ายภาพกันนะครับที่จุดนี้เป็นจุดชมวิวช่วงที่น้ำเต็มเขื่อนเป็นเวลา20นาทีครับนี่เป็นไฮไลท์สำคัญของทริปนี้เลยครับเนื่องจากเป็นทริปพิเศษเข้าสู่บรรยากาศการท่องเที่ยวแบบวิถีชีวิตชาวเขื่อนแล้วก็สนุกสนานกับขบวนรถไฟลอยน้ำที่ทอดยาวแล่นข้ามไปบนอ่างเก็บน้ำเหนือเขื่อนป่าสักชนลสิทธิ์จากนั้นนะครับพอชมวิวกันแล้วก็จะไปต่อเปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวนะครับได้แวะลงเลือกซื้อสินค้าชิมช็อปสินค้าพื้นเมืองโอท็อปกันมีทั้งของกินของฝากผลิตภัณฑ์ชุมชนของพื้นบ้านไปจอดที่บริเวณชานชาลาที่สถานีบ้านโคกสลุงนะครับเป็นการสร้างรายได้ให้แก่ชุมชนในช่วงนี้เป็นเวลา30นาทีครับจากนั้นขบวนรถไฟก็จะเดินทางกลับมายังสถานีเขื่อนป่าสักชนลสิทธิ์เพื่อนักท่องเที่ยวได้ทำกิจกรรมต่างๆบริเวณพื้นที่โดยรอบของเขื่อนป่าสักชนลสิทธิ์นะครับอย่างการมาถ่ายรูปกับทุ่งทานตะวันแปลงแรกของจังหวัดลพบุรีณบ้านกล้วยไข่โดยขบวนรถไฟเที่ยวกลับนะครับจะออกจากเขื่อนป่าสักชนลสิทธิ์ในเวลาประมาณ 15:30 นาทีขบวนรถพิเศษแบบนี้ครับเปิดให้บริการแบบเช้าไปเย็นกลับนะครับปีนี้จัดขึ้นทุกวันเสาร์และอาทิตย์ตลอดเดือนพฤศจิกายนจนถึงมกราคมปีหน้าครับปิดช่วงเทศกาลปีใหม่อย่างเดียวมีสถานีต้นทางจากสถานีกรุงเทพแล้วก็ปลายทางณแหล่งท่องเที่ยวรถไฟลอยน้ำเขื่อนป่าสักชนลสิทธิ์ติดต่อซื้อตั๋วโดยสารแล้วก็สำรองที่นั่งล่วงหน้าครับผ่านระบบดีทิเก็ตหรือที่สถานีรถไฟทุกแห่งทั่วประเทศส่วนนักท่องเที่ยวที่ต้องการเดินทางเป็นหมู่คณะครับสามารถเช่าตู้โดยสารพิเศษจัดเฉพาะแบบเหมาคันนะครับโดยจะพ่วงเพิ่มไปกับขบวนรถนำเที่ยวได้สนใจสอบถามข้อมูลงานตั๋วหมู่คณะนะครับมีหมายเลขให้ไว้026218701ต่อ5202ครับเผื่อใครอยากไปท่องเที่ยวกันนะครับสอบถามวันเวลาการเดินทางวันที่ปิดให้บริการแบบนี้มีเบอร์ไว้ให้นะครับ1690ตลอด24ชั่วโมงครับไปชมความสามารถการแสดงมโนราของเด็กชายวัย7ขวบกันบ้างนะครับนอกจากน้องจะสืบทอดการแสดงพื้นบ้านแล้วยังใช้เป็นอาชีพออกรับงานแสดงมโนราแก้บนตามสถานที่ต่างๆได้ด้วยนะครับโดยที่ไม่ได้กำหนดราคารับงานขอเป็นค่าครูตามกำลังศรัทธาของผู้จ้างเท่านั้นที่จังหวัดตรังครับ

0: ลีลาอ่อนช้อยของน้องอ๋องหรือว่าเด็กชายวงวริศสิทธิชัยอายุ7ขวบเท่านั้นเองนะครับเป็นนักเรียนโรงเรียนปัญญาวิทย์อำเภอเมืองจังหวัดตรังซึ่งหลงไหลในการรำมโนรามาตั้งแต่อายุ3ขวบแล้วก็ฝึกฝนด้วยตัวเองนะครับเปิด YouTube ดูมีคณะมโนราชื่อดังมโนราคณะเกรียงเดชคณะมงคลชัยแล้วก็คณะศรีวรรณะเป็นไอดอลของน้องครับจนพ่อแม่ก็เลยต้องพาน้องอ๋องเนี่ยไปยกพานไหว้ครูฝากเนื้อฝากตัวเป็นลูกศิษย์ด้วยที่ผ่านมาครับน้องอ๋องไปรำมโนราแสดงในงานต่างๆของจังหวัดตรังนะครับจนสร้างความประทับใจแก่ผู้ชมหลังก็เริ่มมีผู้ว่าจ้างติดต่อให้น้องอ๋องเนี่ยไปรำมโนราในพิธีแก้บนอีกหลายแห่งครับน้องอ๋องบอกว่าการรับรำแก้บนตามสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ต่างๆทั้งในจังหวัดตรังแล้วก็จังหวัดใกล้เคียงครับซึ่งการรำแก้บนเนี่ยก็ไม่ได้กำหนดค่าใช้จ่ายค่าตัวนะครับแล้วแต่ว่าคนจ้างจะให้ที่ผ่านมาก็รับงานไปรำแก้บนที่วัดท่าแคจังหวัดพัทลุงวัดควรนาแคจังหวัดตรังแล้วก็วัดอื่นๆในพื้นที่ครับแต่ส่วนมากครับจะมีคนว่าจ้างให้มารำแก้บนกับแม่บุญมาศาลหลักเมืองตรังอยู่บ่อยครั้งด้านคุณพ่อคุณแม่เองก็สนับสนุนจัดหาเครื่องแต่งกายชุดมโนราหาเครื่องเสียงแบบพกพาให้แล้วก็มีคุณแม่ช่วยแต่งหน้าให้ครับ
1: ส่วนมากจะเป็นศาลหลักเมืองครับ
2: บ้านคนเลยที
3: ่
2: บ้านคน
3: เลยแล้วทำไมหนูชอบมโนราคะ
1: ตอนนั้นผมไปดูมโนรากับพ่อครับผมเลยเริ่มชอบครับ
3: แล้วเครื่องแต่งกายนี่ใครเป็นคนจัดหามาให้หนูคะลูก
1: แม่ครับ
3: แล้วแต่งหน้าล่ะครับ
1: แต่งหน้าก็แม่ครับ
3: แล้วทำไมหนูชอบมโนรา
1: ผมอยากรำมโนราครับ
3: อยากรำให้สวย
1: ครับอยากดัง
3: อยากดัง
4: ถ้าเกิดว่ามีเหมือนมีงานของจังหวัดอะไรเงี้ยค่ะก็คือจะให้น้องไปช่วยรำเหมือนงานที่ผ่านมาก็จะมีงานเด็กโรงพยาบาลอะไรเงี้ยค่ะก็จะไปช่วยรำให้ค่ะ
3: การรำแก้บุญนะคะน้องๆเริ่มรำนานแล้วค่ะ
4: ก็ประมาณ2ปีค่ะประมาณ2ปีก็คือเหมือนว่าเขาไปเปิดรำโชว์ที่เปิดศูนย์บ้านสวนศิลป์วรรณมณีที่ยะตะขาวแล้วก็มีทีมวัฒนธรรมจังหวัดเขาไปเจอก็เลยขอให้น้องเขาช่วยมารำแก้บุญมโนราให้ก็หลังจากนั้นก็คือก็มีคนบนต่อๆกันไปก็คือได้มารำเรื่อยๆอะค่ะ
0: อย่างงานวันนี้ที่น้องอ๋องมารำแก้บนนี้นายตำรวจสภ.เมืองตรังเป็นผู้ว่าจ้างมาครับเมื่อได้ตามที่บนบานไปก็เลยติดต่อให้น้องอ๋องเนี่ยมารำมโนราแก้บนถวายกันปัจจุบันนี้น้องอ๋องนั้นก็ร่วมรำมโนรากับคณะมโนราศรีวรรณะโดยเริ่มรับงานรำแก้บนตั้งแต่อายุ5ขวบนะครับแล้วก็คนก็เริ่มบอกต่อกันไปครับจนน้องอ๋องได้รับงานรำแก้บนมาเรื่อยๆเงินที่ได้เนี่ยคุณแม่ก็เก็บเอาไว้เป็นทุนการศึกษาให้น้องอ๋องในอนาคตนะครับซึ่งหากน้องอ๋องจะเอาดีด้านการเรียนที่เกี่ยวข้องกับมโนราครอบครัวก็พร้อมสนับสนุนอย่างเต็มที่ครับเผื่อใครอยากชมผลงานของน้องอ๋องนะครับน้องมีช่อง TikTok ด้วยครับคุณผู้ชมพิมพ์ว่ามโนราน้องอ๋องก็เจอครับหรือว่าอยากติดต่อไปงานแก้บนหรือว่างานแสดงต่างๆแบบนี้มีเบอร์ให้ติดต่อกันนะครับอุดหนุนฝีมือน้อง0909819149ครับปัจจุบันนี้ครับอาชีพถีบสำล้อลากท้ายเหลือเพียงไม่กี่คันเองนะครับปัญหาส่วนหนึ่งก็มาจากการดูแลซ่อมบำรุงเพราะว่าอะไหล่ของสำล้อนี่มีราคาสูงนะครับแล้วก็ยังหายากด้วยที่สำคัญเลยคนรุ่นใหม่ก็ไม่นิยมจะขี่สำล้อลากท้ายกันเนื่องจากเห็นว่าล่าช้านะครับเทศบาลนครศรีธรรมราชก็เลยเกิดแนวคิดส่งเสริมอาชีพสำล้อลากท้ายครับโดยรับนักท่องเที่ยวพานั่งสำล้อชมเมืองกันช่วยสร้างรายได้ให้กับชาวบ้านซึ่งส่วนใหญ่ก็เป็นผู้สูงอายุในพื้นที่นะครับติดตามกับคุณจุธามาศผูกโพครับ

0: มคะวันนี้ดิฉันจะพาไปท่องเที่ยวเมืองนครศรีธรรมราชกันค่ะแต่การไปท่องเที่ยวของเรานะคะจะนั่งนี่เลยค่ะรถ3ล้อลากท้ายไปนะคะโดยมีลุงบังหลาค่ะพาเราไปท่องเที่ยวนะคะจุดแรกเลยที่เราจะต้องไปจุดไหนก่อนดีคะลุงคะ
1: ยินดีต้อนรับเข้าเมืองนครศรีธรรมราชจุดแรกที่ท่านได้ผ่านคือศาลหลักเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราชความเป็นมาของศาลหลักเมืองนครศรีธรรมราชมีประวัติมาประมาณ

0: ปี2530ที่ศาลหลักเมืองที่ทำจากอุคามรามาเป้ดังที่สุดของประเทศไทย
1: เดี๋ยวจุดแรกเราจะไปที่ศาลหลักเมืองกันก่อนนะคะเพื่อไปสักการะนะคะเพื่อความเป็นสิริมงคลค่ะไปกันเลยค่ะไปชึบขึ้นเลยนะคะขึ้นแล้ว
2: แม้สมาชิกชมรมสามล้อเมืองนครจะมีอายุมากขึ้นแต่สองขายังแข็งแรงและยังคงขี่รถจักรยานสามล้อได้อย่างคล่องแคล่วพาเที่ยวชมเมืองนครจากจุดเริ่มต้นไปถึงจุดหมายปลายทางมีระยะทางเกือบ2กิโลเมตรได้อย่างปลอดภัยค่ะจุดแรกที่มาถึงคือศาลหลักเมืองนครศรีธรรมราชเราแวะกราบไหว้เพื่อความเป็นสิริมงคลก่อนจะไปท่องเที่ยวที่สวนสาธารณะขนาดใหญ่เป็นศูนย์กลางให้ชาวบ้านและนักท่องเที่ยวทำกิจกรรมร่วมกันค่ะ
0: บริเวณนี้เรียกสวนศรีธรรมโศกเมื่อก่อนสวนศรีธรรมโศกนี้จะเป็นเรือนจำของเรือนจำกลางของจังหวัดนครศรีธรรมราชใช้ประมาณ105ปีก็เลิกใช้เรือนจำเรือนจำนี้จากประวัติมาคือพังกำแพงเมืองเก่าของนครศรีธรรมราชมาทำเป็นเรือนจำเรือนจำนี้จะเป็นอิฐเดียวกับกำแพงเมืองเก่าเป็นอิฐอันเดียวกันเพื่อมาใช้อยู่ประมาณ105ปีก็เลิกใช้ก็มาทำเป็นสวนศรีธรรมโศกเอาเจ้าเมืองของจังหวัดนครศรีธรรมราชคือท่านศรีธรรมโศกมาคละอยู่ก็ใครแขกบ้านแขกเมืองผ่านมาก็ได้มาคละเจ้ามันศรีธรรมราช
2: ไปชมกำแพงเมืองเก่าเป็นจุดเช็คอินที่ใครผ่านไปมาต่างต้องแวะถ่ายรูปไว้เป็นที่ระลึกค่ะกำแพงเมืองเก่าได้รับการบูรณะเพิ่มเติมในปี2533ตามรูปแบบเดิมในสมัยต้นกรุงรัตนโกสินทร์ตั้งอยู่ในลักษณะขนานไปกับคูเมืองค่ะ
0: เป็นกำแพงเมืองเก่าตอนนี้เราอยู่ในตัวเมืองแล้วทหารจะขึ้นบริเวณนี้จะดูว่าใครจะเข้าเมืองนครศรีธรรมราชข้าศึกจะตีเมืองจะคอยดูทางด้านข้างนี
1: ้เรากำลังจะเดินไปอีกฝั่งหนึ่งนะคะตอนนี้เราอยู่ในเมืองค่ะแต่เดี๋ยวเราจะออกไปนอกเมืองกันนะคะ
3: ตอนนี
0: ้
3: เราอย
0: ู่นอกเมืองเลยครับผมตรงนี้นอกเมืองนี่กำแพงเมืองจะกั้นสิเกตอยู่เมื่อก่อนตรงนี้เป็นคลองกว้างมากเลยส่วนมากจะใช้เรือหางยาวจะวิ่งปากเก่าเขาเรียกปากนครปากพนังจะผ่านทางด้านนี
1: ้แต่ปัจจุบันนี้ค่ะก็กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวแล้วก
0: ็ที่พักผ่อน
1: ที่พักผ่อนสำหรับชาวบ้านในพื้นที่แห่งนี้
0: ครับผมบางครั้งนักท่องเที่ยวเข้ามามาพักผ่อนคือว่าการเดินทางมันเหนื่อยมากก็มานำข้าวของมารับประทานกันอยู่ตรงนี้ก็มีบ้างแต่ว่าน้อยมากเลยเพราะใครไม่รู้ว่าตรงนี้เป็นที่พักผ่อนได
2: ้หลังจากชมความสวยงามของกำแพงเมืองเก่าแล้วเราก็นั่งสามล้อไปที่ศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราชเข้าไปสักการะบูชาพระพุทธสีหิงพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองนครศรีธรรมราชสามารถเข้าสักการะบูชาได้เป็นประจำทุกวันตั้งแต่เวลา 8:30 ถึง 16:00 นค่ะ
0: มาเมืองนครศรีธรรมราชนี่ถ้าท่านมาไม่ถึงวัดมหาธาตุนี่แสดงว่าท่านมาไม่ถึงนักท่องเที่ยวสุขจังหวัดว่าต่างประเทศจะมาทุกครั้งจะจุดเด่นอยู่ที่วัดมหาธาตุจะมาไหว้วัดมหาธาตุสักแล้วเขาจะเดินทางไปที่วัดพาลานเผื่อไปเอาบ่อนำมนต์ศักดิ์สิทธิ์ของวัดพาลานด้วยก็ครับไปบ่อนำมนต์ศักดิ์สิทธิ์ของวัดพาลานนี่ขนาดรายการถิวยังมาเอาบ่อนำมนต์ไปด้วยถ้าใครมาวัดประทานอย่างเดียวไม่ได้เอาบ่อนำมนต์ของวัดพาลานไปแสดงว่านั่นคือเสียได้หมางๆเลยบ่อวัดประทานกับวัดพาลานนี่อยู่ติดกันเลยครับ
2: เที่ยวโดย3ล้อลากท้ายรถโดยสารแบบดั้งเดิมของเมืองนครปัจจุบันมีให้บริการ25คันซึ่งเหลือน้อยลงปัญหาส่วนหนึ่งมาจากการดูแลซ่อมบำรุงเพราะอะไหล่ของ3ล้อมีราคาค่อนข้างสูงและหายากค่ะ
0: ปัวเลยฝงนี้จะหมดเลยจะไม่มีค่ายเลยอ่ะเลยมันจะห้ายากมากเลยบางทีผ้าเมฆอันหนึ่งร้อยยี่สิบบาทขาลดวัดเป็นพันก็เราต้องยอมต้องซื้อมาเพราะถ้าเราให้ทูให้เขาสร้างมาบางทีเอามาถึงมันกลดมันคนละหลุนเงินใช้ไม่ได้บางทีดูแล้วเขาไม่ดีแบบทุกน้ำก็มิกไม่กินเนี่ยผ้ามิกนี่อันตรายมากสำหรับพวกสร้างรอยเราลองเช็คเอากล้องดีไว้เมื่อจังหวัดอื่นจะไม่มีเห็นแล้วแต่ว่าจังหวัดนครศรีธรรมราชยังมีสร้างรอยยังใช้บริการอยู่ซึ่งบ้านเมืองเจริญบันเปื้อซึ่งเขาบอกแล้วว่าถ้าไปเมืองสุรินทร์ในหนังกลางมาลำปางในหนังรถมาถ้ามานครนี้ถ้าผู้ใดที่มาแล้วไม่ได้หนังซ้ำรอเมื่อกับมาไม่ถึงมาแล้วต้องให้มาคาราปฏาตของเมืองนครศรีธรรมราชครับ
2: ปัจจุบันเทศบาลนครนครศรีธรรมราชร่วมกับชมรม3ล้อเมืองนครฟื้นการถีบ3ล้อลากท้ายกลับมาอีกครั้งโดยจัดเป็นกิจกรรมรับนักท่องเที่ยวนั่ง3ล้อกินลมเที่ยวสวนสมเด็จพร้อมกับจัดหาอาลัยซ่อมบำรุงเพื่อความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวค่ะ
3: ผมว่าน่าจะเหลือสักประมาณ24-25คันนะฮะที่ยังเป็นหมายถึงว่าที่ยังเหลือก็คือที่เป็นสภาพที่ใช้งานได้จริงอะฮะน่าจะประมาณ24-25คันตอนนี้ผมยังเป็นเด็กอยู่นะฮะนี่คือรถที่ผมนั่งไปโรงเรียนนะครับคือเป็นวิถีการใช้ชีวิตปกติของคนนครโดยเฉพาะในตัวเมืองนะครับสามล้อลากท้ายนะครับจะเป็นยานพาหนะที่ไม่ว่าจะไปตลาดจะส่งลูกหลานไปโรงเรียนจะไปธุระป่าปังจะเต็มไปผมว่าน่าจะถึง200คันนะฮะสมัยก่อนเป็นพันเลยนะฮะ
4: ก็เลยมีโครงการที่อนุรักษ์3ล้อไว้คือโครงการนั่ง3ล้อกินลมเที่ยวชมสวนสมเด็จซึ่งจะจัดขึ้นในสวนสาธารณะสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์8ปีค่ะทุ่งตาลาดค่ะซึ่งจะ3ล้อจะนำชมจุดต่างๆในทุ่งตาลาดแต่เราจัดเฉพาะช่วงเสาร์อาทิตย์เพื่ออนุรักษ์และก็ส่งเสริมการท่องเที่ยว
2: แม้การถีบ3ล้อลากท้ายจะมีความเหน็ดเหนื่อยแต่ลุงๆสมาชิกชมรม3ล้อเมืองนครเห็นว่าการถีบ3ล้อกลับช่วยต่ออายุให้ยืนขึ้นเพราะได้ออกกำลังกายสำหรับการรับนักท่องเที่ยวพาเที่ยวชมเมืองนครคิดค่าบริการชั่วโมงละ100บาทต่อคันใน1คันสามารถนั่งได้1คนค่ะ
5: ตอนนี้ครับในพื้นที่เนี่ยมี3ล้อลากท้ายแบบนี้สักประมาณ25คันเองนะครับซึ่งก็พยายามที่จะสนับสนุนนะครับอาจจะให้คนมาสืบทอดแล้วก็มาทําอาชีพนี้กันแล้วก็พานักท่องเที่ยวไปท่องเที่ยวชมบรรยากาศเมืองก็น่ารักไปอีกแบบนึงนะครับเผื่อใครอยากจะสนใจนั่ง3ล้อชมเมืองนครแบบนี้ติดต่อกันได้ที่0896452614ครับปิดท้ายด้วยตำรวจจราจรสภ.หาดใหญ่สวมชุดมาสคอตมาสร้างสีสันโบกรถหน้าโรงเรียนแสงทองเขตเทศบาลอำเภอหาดใหญ่รับเพื่อสร้างสีสันให้กับเด็กๆแล้วก็พ่อแม่ผู้ปกครองที่มาส่งกันจะได้อุ่นใจในความปลอดภัยของลูกหลานด้วยครับอันนี้คือทั้งหมดของทุกทิศทั่วไทยในวันนี้ครับคุณผู้ชมดูรายการย้อนหลังทางแฟนเพจ Facebook ทุกทิศทั่วไทยที่ขึ้นอยู่ล่างจอนี้ได้ครับและกลับมาติดตามกันใหม่ครับเจอกันพรุ่งนี้บ่าย 3:30 นนะครับวันนี้ผมและทีมงานทุกคนลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: วัสดีครับคุณผู้ชมครับรายการอาหารจานสุกวันนี้มาที่อำเภอสันติสุขจังหวัดน่านครับเมืองน่าอยู่อากาศก็ดีข้าวซอยก็ล้ำขนาดเรื่องกินไว้ใจผมได้ครับ
1: กินอีกแล้วเหรอพี
0: ่เอ้ากองทัพก็ต้องเดินด้วยท้องสิน้อง
1: กินเก่งแบบเนี้ยมีอะไรไม่ชอบกินบ้างพี
0: ่อย่าไปบอกใครนะพี่ไม่ชอบกินผัก
2: เวลาที่บ้านเราอ่ะมีอะไรนะมีผักอะไรสามารถนำมาขายให้กับทางโรงเรียนได้นะคะเพราะงั้นให้นักเรียนแจ้งให้ผู้ปกครองทราบคนไหนรู้แล้วยกมือโอเครับทราบตามนี้แจ้งผู้ปกครองด้วยนะคะ
0: พูดถึงผักผักก็มาเลยครับคุณผู้ชมไปดูกันหน่อยแล้วกันครับเสียงผักเอ้ยเสียงคุณครูที่คุณผู้ชมได้ยินเนี่ยนะครับเป็นเสียงมาจากโรงเรียนบ้านห้วยแฮ้วจังหวัดน่านนั่นเองครับเอ๊ะแล้วผมมาทำไมที่โรงเรียนบ้านห้วยแฮ้วนี้ล่ะครับเนี่ยมากินผักเหรอ ไม่ใช่หรอกครับแต่ที่ผมมาเนี่ยเพราะโครงการอาหารกลางวันของโรงเรียนบ้านห้วยแฮ้วนี้นะครับน่าสนใจมากทีเดียวครับที่ผมได้ยินมาเนี่ยไม่ใช่แค่โรงเรียนเท่านั้นนะครับที่เป็นผู้จัดการและเสริมการสนับสนุนอาหารกลางวันให้กับเด็กๆแต่ยังได้ความร่วมมือจากผู้ใหญ่ผู้ปกครองชุมชนโดยรอบร่วมด้วยช่วยกันหากับข้องกับข้าวหาวัตถุดิบที่ดีมาแบ่งปันเพื่อเพิ่มปริมาณอาหารกลางวันให้เพียงพอเพื่อให้น้องๆได้อิ่มท้องและถูกหลักโภชนาการด้วยครับแต่ก็ไม่ง่ายนะครับกว่าจะมาถึงจุดที่ลงตัวแบบนี้ได้เรื่องราวเป็นยังไงไปฟังจากท่านผอ.กันครับ
3: คุณผู้ชมครับตอนนี้ผมอยู่กับผอ.ชูวิทย์นะครับซึ่งเป็นผู้ริเริ่มโครงการพัฒนาด้านโภชนาการให้กับโรงเรียนห้วยแฮ้วนะครับผมสวัสดีครับ
4: สวัสดีครับผม
3: บ้านห้วยแฮ้วตอนนั้นเนี่ยนะครับปัญหาด้านโภชนาการของโรงเรียนเป็นยังไงครับ
4: จากการที่ผมได้มาปฏิบัติที่โรงเรียนนี้นะครับปัญหาทุกโภชนาการก็คือว่าจากการที่โรงเรียนได้ชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูงของเด็กนักเรียนแล้วก็นำข้อมูลเข้าไปวิเคราะห์ในโปรแกรมวิเคราะห์โภชนาการ
3: คือ
4: ไทโกรทเนี่ยนะครับก็พบว่าเด็กมีปัญหาทุกโภชนาการประมาณ1ใน5ของเด็กนักเรียนทั้งหมดนะครับ
3: 5คนมีปัญหา1คน
4: ใช่ถูกต้องครับผมและหลังจากนั้นก็ทางโรงเรียนก็มีการจัดบริการอาหารกลางวันให้กับเด็กนักเรียนโดยใช้โปรแกรมไทสคูลรันมาเป็นตัวไอ้โปรแกรมจ
3: ัด
4: สำหรับเมนูอาหารเพื่อที่จะให้เหมาะสมกับโภชนาการตามวัยของเด็กนักเรียนนะครับ
3: ผม
4: อีกส่วนหนึ่งที่เราแก้ปัญหาก็คือว่าวัตถุดิบที่มาป้อนอาหารกลางวันเนี่ยส่วนมากที่มาจากตลาดเราไม่รู้แหล่งที่มาแล้วก็มีปัญหาในเรื่องของสารเคมีตกค้างในตัวพืชผัก
3: ความปลอดภัยของ
4: เราก็เลยประสานกับทางเครือข่ายผู้ปกครองซึ่งวัตถุดิบส่วนนี้เนี่ยเรารับประกันได้เลยว่ารับรองความปลอดภัย 100% เพราะว่าเขาปลูกกินเองแล้วก็เอามาขายให้โรงเรียน
3: ที่สำคัญก็คือว่าของที่คุณเอามาจำหน่ายให้กับทางโรงเรียนสุดท้ายคนที่กินคือลูกคุณ
4: ถูกต้องถูกต้อง
3: คุณจะเอาแบบไหนให้ลูกคุณกิน
4: คุณจะเอาอาหารที่ไม่ปลอดภัยหรือปลอดภัยให้ลูกคุณกินอันนี้ตัวหลักเลยที่
3: มันเป็นมันเหมือนถ้าพูดแบบอย่างนี้ก็บอกจับลูกเป็นตัวประกันไว้นะถ้าเอาของไม่ดีมาลูกคุณต้องชิมกินด้วยนะฉะนั้นเราก็มั่นใจได้ว่าอาหารที่ได้มาวัตถุดิบที่ได้มาปลอดภัยแน่นอน
4: ปลอดภัยแน่นอน
0: เป็นยังไงครับเราได้คำตอบจากท่านผอ.กันแบบเคลียร์ๆแล้วนะครับว่าโครงการอาหารกลางวันของโรงเรียนบ้านห้วยแฮ้วเนี่ยเริ่มต้นมามีวิธีการอย่างไรและที่สำคัญทางผอ.ชูวิทย์ยังได้คิดวิธีแก้ปัญหาทุกโภชนาการของนักเรียนแล้วก็ยังมีความร่วมมือจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพชุมชนในการออกแบบสำรวจพฤติกรรมของเด็กที่มีปัญหาทุกโภชนาการต่างๆอย่างเช่นเด็กน้ำหนักเกินมีพฤติกรรมการกินอย่างไรแล้วเด็กที่น้ำหนักขาดเนี่ยเขากินอะไรอย่างไรจากนั้นก็เอาข้อมูลมาให้ผู้ปกครองและนักเรียนเอาไปใช้สำหรับปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการกินของน้องๆ นักเรียนให้มีสุขภาพที่ดีขึ้นขึ้นไปอีกนั่นเองครับแค่ทั้งหมดที่เล่าเนี่ยนะครับท่านผอ.ไม่ได้ทำคนเดียวนะครับแม่ก็มันเยอะหลายส่วนหลายงานนี่ครับก็ต้องมีคนมาช่วยแบ่งเบางานด้วยและผมขอเสนอครูแมวคุณครูแมวเนี่ยนะครับเป็นอีกหนึ่งบุคคลสำคัญของโครงการนี้เลยครับเพราะถ้าไม่มีครูแมวแล้วล่ะก็ เด็กๆคงไม่ได้กินอาหารที่ทำจากวัตถุดิบที่ทั้งใหม่สดและปลอดภัยอย่างนี้แน่นอนครับกิจวัตรของครูแมวนอกจากสอนหนังสือแล้วนะครับครูแมวเขาจะออกเดินทางไปเลือกซื้อวัตถุดิบด้วยตัวเองเลยล่ะครับไปที่บ้านไปที่สวนไปที่ไร่ไปที่นาไปกันทุกๆที่เลยล่ะครับบ้างก็ไปรับเองหรือบ้างก็ไปซื้อแล้วให้เขานำมาส่งที่โรงเรียนแต่ก็มั่นใจได้เลยครับว่าสะอาดปลอดภัยชัวร์200 ล้านเปอร์เซ็นต์ว้าเวอร์เกินไปนะครับคุณครูแมวครับแล้วทำไมครูแมวต้องทุ่มเทขนาดนี้เลยล่ะครับ
3: นี่หลายที่มากเลยฮะคือทุกวันก็ต้องไปหลายๆที่อย่างเงี้ยเหรอฮะไปบ้านนู้นบ้านนี้ไปตลาดไปวัดอย่างเงี้ยเหรอฮะ
5: ใช่ค่ะ
3: แล้วทำไมครูแมวต้องมาคอยตลอนมาหาซื้อให้ทั่วแล้วก็สั่งเขาทีเดียวให้เขาไปส่งก็จบเลยครับ
5: ไม่ค่ะคือครูแมวอยากได้ทรัพยากรที่มันถูกลงอะค่ะก
3: ็
5: คือจะได้ของเยอะขึ้น
3: เด็กก็กินอิ่ม
5: ใช่ค่ะเป็นหลักเลยค่ะที่พี่ต้องการค่ะอยากให้เด็กกินอิ่มค่ะเราต้องไปเลือกซื้อเองมันก็จะได้ของถูกแล้วก็บางทีเขาก็แถมให้ด้วยใจดีก็แถม
3: เพราะว่าบางทีแบบเกษตรกรเนี่ยนะครับบางทีจะขายในตลาดเนี่ยของมันต้องสวยม
5: ัน ใช่ค่ะ
3: อ
5: ัน
3: นี้มีแบบรูแมง
5: นิดนึง
3: ไม่เอาละขายไม่ได้ไหนๆก็ขายไม่ได้แล้ว
5: แถมเราก็จะได้ของมาเยอะๆเด็กๆก็กินอิ่มมากขึ้นนะคะ
3: ตอนนี้ก็เลยกลายเป็นว่าในชุมชนทั้งหมดในใครปลูกอะไรเนี่ยครูแมวรู้หมด
5: ค่ะพอรู
3: ้พอรู้อยากกินไอ้นี่ไปทางนี้อยากกินไอ้นี่ไปที่นี่อยากกินที่นี่ไปที่นี่มาถึงคำถามสำคัญครับรายการนี้ชื่ออาหารจานสุกเนาะครูแมวครับอาหารจานสุกของครูแมวเป็นแบบไหนครับ
5: เป็นอาหารที่ช่วยกันทำในครอบครัวนะคะช่วยกันทำกับลูกชายค่ะลูกชายเป็นคนชอบทำอาหาร
3: แล้วครับมีเมนูไหนเก่งไหมครับ
5: เมนูเส้นต่างๆลูกชายจะชอบทำมากเลย
3: ชอบไม่ใช่ก๋วยเตี๋ยวเนาะเป็นพวกผัดอย่างเงี้ยเหรอฮะ
5: ก๋วยเตี๋ยวก็ใช่บางทีก็เย็นตาโฟลูกชายค่ะ
3: โอ้โหเดี๋ยวบ้านนี้ทำเย็นตาโฟกินกันในบ้านเลยเหรอครับ
5: เองทำกินเองบางทีก็ผัดไทยมั่งราดหน้าอย่างเงี้ยค่ะเด็กๆจะชอบทานกันแล้วก็จะช่วยกันทำ
3: ฉะนั้นคือ
5: ความมีความสุขมากกับการทำกับข้าวกินเองนะคะ
3: ความสุขของอาหารที่เกิดขึ้นนะครับก็คือการที่ได้ทำกับคนในครอบครัวคนที่เรารักนั่นเองนะครับยอดเยี่ยมมากครับสู้ต่อไปทำงานต่อไปเพื่อเด็กๆครับครูแมวขอบคุณมากครับ
5: ค่ะ

0: การประจานครับ
1: เจริญพรโยม
0: คือเขาลือกันนักกันหนาว่าตะกอนเนี่ยมีผลิตผลอะไรมาเนี่ยถ้าอยู่แถวนี้มาที่นี่แล้วก็ได้ประโยชน์แน่นอนตกลงว่าศูนย์ของเราที่ว่านี่บทบาทของมันคืออะไรครับ
1: เจริญพรจริงๆแล้วเราทำหลายบทบาทบทบาทที่หนึ่งก็บทบาทในหน้าที่การเข้าไปส่งเสริมเรื่องการผลิตหมายความการวางแผนการผลิตภาคการเกษตรสองเนี่ยในเรื่องของการพัฒนารูปแบบของผลผลิตให้มันมีคุณภาพ3เนี่ยเราก็ไปส่งเสริมในเรื่องของการจัดการในเรื่องการตลาด
0: เรียกว่าต้นทางกลางทางปลายทางนี่เราช่วยส่งเสริมทั้งหมดเลยนะครับ
1: เจริญพรใช่เพราะว่าถ้าหากว่าไอ้เราไม่ทำแบบนี้เนี่ยเกษตรกรเขาก็กังวลใจว่าปลูกแล้วไปขายที่ไหนใครจะรับซื้อของเราเพราะว่าที่ผ่านมาก็เป็นแบบนี้
0: ก็เลยเป็นผลให้พอเกิดความกังวลว่าใครจะรับซื้อในทุนก็มากดราคาได้
1: ใช่ถูกต้องเพราะว่าเกษตรกรตอนผลิตเนี่ยตนเองเป็นเจ้าของตอนขายแล้วไม่ได้เป็นเจ้าของเพราะคนอื่นเขาเป็นเจ้าของเพราะคนอื่นเขาตัดสินใจแทนเกษตรกร
2: จากที่ผมได้คุยกับพระอาจารย์นะครับว่าศูนย์รวมสินค้าด้านการเกษตรชุมชนวัดโป่งคำเนี่ยจะทำหน้าที่เป็นแหล่งรวมผลผลิตด้านการเกษตรเพื่อส่งขายให้เกษตรกรและยังเป็นแหล่งความรู้ให้เกษตรกรในชุมชนได้ปลูกผักและผลไม้ที่มีความปลอดภัยปลอดสารพิษรวมไปถึงช่วยในการวางแผนเพาะปลูกผลผลิตต่างๆให้เป็นไปตามความต้องการของตลาดและที่สำคัญยังเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้น้องๆนักเรียนได้ทานผักผลไม้ในมื้ออาหารกลางวันของโรงเรียนแบบปลอดภัยอีกด้วยแม่เยี่ยมไปเลยได้ประโยชน์กันไปทั้งน้องๆ นักเรียนและเกษตรกรในชุมชนเลยนะครับเนี่ย
3: มีผักมีชมโอเอามาชงที่นี่นะครับ
4: เอามาจากไหนครับ
3: ชมโอนี่พ่อเป็นคนทำเอาเองปลูกเอาเองยานี่พ่อไม่ใช่พ่อมี

0: ีงัวมีควายเลี้ยงบ่ใจปลอดสารพิษเลยเออปู่อุ้ยก็ดีใจเนาะลูกหลานเข้าโรงเรียนแถวนี้ก็เป็นลูกหลานปู่อุ้ยนั่นเนาะของดีนั่นน่ะของที่ว่ามันมีประโยชน์นั่นน่ะเออลูกเฮ้อหลานกินตัวกันก็กินจะได้ก็กินกับลูกกับหลานครับกินกับใครมีความสุข
1: คุณผู้ชมครับนี่เป็นการทำงานปีสุดท้ายของผอ.ชูวิทย์สำหรับโรงเรียนบ้านห้วยแฮ้วแล้วนะครับคือว่าท่านผอ.ต้องย้ายโรงเรียนแล้วนั่นเองครับพอผมได้รู้ข่าวนี้ก็เกิดความกังวลใจขึ้นมาเลยครับว่าท่านผอ.ชูวิทย์ไม่อยู่แล้วเนี่ยโครงการที่สร้างมาใครจะดูแลต่อเด็กๆจะได้กินได้อิ่มได้มีสุขภาพดีกันเหมือนเดิมไหมแต่แล้วก็ถึงบางอ้อครับเพราะท่านผอ.รัชภูมิผอ.ท่านใหม่เข้ามารับตำแหน่งแทนท่านก็มีทัศนคติและความมุ่งหมายเหมือนกันเลยครับและยังเห็นด้วยกับโครงการที่ผอ.ชูวิทย์ท่านสร้างขึ้นมาแบบเต็ม 100% แม่เด็กโรงเรียนบ้านห้วยแฮ้วนี่ช่างโชคดีจริงๆครับ
2: สารงานต่อไม่เท่าไหร่ฮะเราวางแผนจะก่องานใหม่ด้วยไหมครับ
3: มีครับมีครับมีโครงการ
2: ในโอ้โหนี่มาได้2อาทิตย์เตรียมงานโครงการใหม่แล้วล่ะครับไหนมีอะไรบ้างครับ
3: พอดีได้คุยกับเจ้าหน้าที่จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะ
2: ครับ
3: ก็ได้คุยกันถึงแนวการต่อยอดนะครับหากในโรงเรียนหรือว่าเราขยายผลไปสู่ผู้ปกครองในชุมชนนะครับแล้วก็มีผลผลิตเนี่ยทางจุฬาลงกรณ์เนี่ยยินดีที่จะเป็นตัวประสานนะครับรับสินค้านะครับจากทั้งโรงเรียนและก็ชุมชนเนี่ยไปจำหน่ายให้ทั้งในตัวจังหวัดร้านอาหารโรงแรมต่างๆหรือว่าผมสอบถามแล้วก็มีส่งขายไปต่างจังหวัดด้วยครับผมเช่นเดียวกันครับผม
2: เยี่ยมเลยครับแล้วก็ตามแน่นอนนะครับถ้าหากว่าปลูกออกนะครับเป็นที่ต้องการหรือว่าตรงกับตลาดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยก็จะมีหน่วยงานที่จะช่วยหาตลาดให้ด้วยเช่นกัน
3: ครับผม
2: แล้วก็ถ้าหากว่าตรงกับความต้องการของโรงเรียนก็นำมาจำหน่ายกับทางโรงเรียนมาเป็นอาหารกลางวันให้กับเรานะครับก็เรียกว่าโรงเรียนนั้นก็ลดต้นทุนในการหาวัตถุดิบทางผู้ปกครองเองทางชุมชนเองก็เกิดรายได้ด้วย
3: ครับ
2: สมประโยชน์กันทุกฝ่ายโครงการเดียวนี่ยิงนกไม่ใช่ยิงนกนัดเดียวยิงปืนนัดเดียว
3: ครบวงจรแล้วก็ตุ้มเกิดความยั่งยืนกับชุมชนในโรงเรียน
1: โอ้โหไม่ธรรมดาแล้วนะครับเนี่ยท่านผอ.ชูวิทย์ไม่ใช่แค่ได้ความร่วมมือจากชาวบ้านคนในชุมชนแต่ยังได้ความร่วมมือจากหน่วยงานสายตรงที่เชี่ยวชาญเรื่องการคัดสรรวัตถุดิบเพื่อลูกหลานของเราอีกด้วยนะครับเนี่ยถือเป็นความทุ่มเทที่ทรงคุณค่ามากๆเลยครับไหนๆก็ไหนๆแล้วเราไปคุยกับเจ้าหน้าที่จากจุฬากันเลยครับว่าเขามาช่วยดูเรื่องอะไรกันบ้าง
2: ตอนนี้นะครับผมอยู่กับน้องเปนะครับและน้องฝนนะครับสวัสดีครับมาจาก
4: สำนักวิชาทรัพยากรการเกษตรจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยค
2: ่
4: ะ
2: ถามว่าเอ๊ะแล้วจุฬามาเกี่ยวอะไรกับที่นี่นะครับคือที่นี่เนี่ยกับทางจุฬาเรียกง่ายๆนะกับทางจุฬาได้ให้ความร่วมมือมีความร่วมมือกันเรามาช่วยดูแลในส่วนไหนครับ
5: ค่ะก็คือทางโรงเรียนห้วยแฮ้วที่อำเภอสันติสุขเนี่ยค่ะทางผอ.ท่านเดิมค่ะผอ.ชูวิทย์เขามีสนใจในเรื่องของการนำผักปลอดภัยเข้าสู่โรงเรียนเงี้ยค่ะแล้วทางจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยก็เคยมาในฐานะพี่เลี้ยงที่จะมาช่วยแนะนำแล้วก็เชื่อมโยงเกษตรกรที่จะส่งผักเข้ากับโรงเรียนว่าเรามีต้นแบบที่โรงเรียนดารุณวิทยาคมที่ในเมืองเงี้ยค่ะ
2: ดารุณวิทยา
5: ใช่ค่ะแล้วก็เอาต้นแบบที่เราทำน่ะมาสานต่อกับที่พื้นที่ตรงนี้ค่ะ
2: ครับผมก็คือสรุปง่ายๆก็คือว่าตอนนี้เนี่ยทางจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับได้มาช่วยดูแลในเรื่องของผักปลอดสารพิษนะครับมาให้ความรู้มาให้คำแนะนำแล้วก็ที่สำคัญนะครับถ้าหากว่ามีการปลูกขึ้นมาแล้วผักปลอดภัยได้มาตรฐานของเราแล้วไม่สามารถหาตลาดได้เราหาตลาดให้ด้วย
5: ใช่ค่ะจริงๆก็คือเรามีเครือข่ายเกษตรกรในพื้นที่ต่างๆในอำเภอจังหวัดในแต่ละอำเภอในจังหวัดน่านเนี่ยค่ะแล้วก็มีทั้งตลาดหลักที่อยู่ในกรุงเทพแล้วก็มีตลาดชุมชนที่อยู่ในเมืองน่านแล้วโรงเรียนถ้ามีการปลูกผักได้แล้วก็มีส่วนที่เหลือขายแล้วก็สามารถช่วยไปทำการตลาดตรงนี้ได้ด้วยค่ะ
2: โอ้ยอดเยี่ยมเลยครับอ้าวงั้นเดี๋ยวไปดูกันครับว่าปลูกออกมาหน้าตาเป็นยังไงครับนี่คือโรงผักของเรานะครับอ้าวสวัสดีครับ
6: สวัสดีค่ะ
2: เอ๊ะเด็กคนนี้ทำไมตัวสูงกว่าเพื่อนเลย
7: เป็นคุณครูคร
2: ับ เป็นคุณครูโอ้ผมก็นึกว่าโอ้คนนี้เรียนนานเนาะตัวขนาดนี้แล้วมา
7: คร
2: ับ
7: ผม
2: คุ คุณครูอะไรครับผม
8: ครูไอศกรีมครับ

0: คุณครูไอศกรีมใช่ไหมถูกไหมเด็กๆเรียกว่าอะไร
1: ครูไอติม
0: ตรงนี้คือครูไอติมเป็นผู้ที่ดูแลในส่วนของแปลงผักตรงส่วนนี้นะครับ
2: ครับผม
0: ทั้งเขาทั้งลูกนี่เลยใช่ไหมฮะตอนนี
2: ้เฉพาะแปลงสองแปลงนะครับ
0: เป็นสองแปลงนี้นะครับผมทำไมครูไอติมถึงได้รับเลือกให้มาดูวันนี้ครับจับสลากหรือว่าเป่ายิงฉุบแพ้หรือยังไงครับ
2: มอบหมายครับ
0: ได้รับมอบหมายนะครับ
2: แล้วก็พอจะมีความรู้อยู่บ้างคร
0: ับ
2: อ๋อ
0: แล้วเอาความรู้มาจากไหนอ่ะ
2: จะศึกษาข้อมูลจากทางอินเทอร์เน็ตบ้าง YouTube บ้าง
0: แปลว่าครูไอติมครูไอติมนี่เป็นครูที่สอนวิชา
2: สอนปมศึกษาครับแต่พอจะมีความรู้ทางบ้านไงคร
0: ับ อ๋อที่บ้านทำมีเป็นทำการเกษตรอยู่แล้วก็เลยเนี่ยก็งงเอ๊ะวิชาสังคมมันเกี่ยวแล้วน้องๆเป็นยังไงได้มาช่วยดูกับครูไอติมนานหรือยังจ๊ะ
3: ประมาณ 2-3 เดือน
0: อ๋อพูดได้เนาะเออถ้าเรานึกต้องคุยภาษามือ2-3 เดือนได้กินมั้ง
3: ได้กิน
0: เอาครูไอติมปุ่นหูนิดนึงฮะอร่อยไหมแปลว่าจริงเดี๋ยวเราไปดูกันครับแปลงผักส่วนอื่นๆเป็นยังไงกันบ้างครับที่บ้านห้วยแฮวครับ

0: ครับผมเอ๊ผักอะไรนะ
1: คะน้า
0: ผักคะน้าและผักคะน้านั่นเองนะครับผมจริงๆก็คือเด็กทั้งหมดที่รับผิดชอบแปลงผักรวมกันเนี่ยทั้งโรงเรียนทุกคนนะฮะหรือว่าเฉพาะชั้น
1: ม
0: ัธยมป .5 ป .6 มัธยมนะครับผักส่วนใหญ่ที่ปลูกตอนนี้คือเป็นคะน้า
1: ครับ
0: เป็นหลักเลยเนาะ
1: คะน้าผักบุ้ง
0: ผักบุ้งผักบุ้งอยู่ตัวนี้เพิ่งมาลงนะครับก็คือวันที่เรามาถ่ายเนี่ยเพิ่งเปิดเทอมไม่นาน
1: คร
0: ับ ฉะนั้นตอนปิดเทอมเนี่ยก็มีผักก็หมดรุ่นไปเน
1: า
0: ะ
1: ก็เฉพาะในร่างครับที่นำ
0: ครับผมก็ที่ที
1: ่
0: เพ
1: ิ่
0: งเอามาลง
1: อ
0: นุบาลรองไว้นี่ก็คือพอเปิดเทอมพวกก็เพิ่งเอามาลงกันเป็นผักในปริมาณนี้ก็ใช้เสริมกับที่เราสั่งมาอย่างน้อยก็คือช่วยลดต้นทุนในการที่จะต้องซื้อจำนวนมากก็เอาส่วนนี้เข้ามาเสริมแต่ถ้าหากว่าจะถึงขั้นปลูกให้ใช้ได้กินได้ทั้งโรงเรียนนี่ต้องหมดเขา
2: ต้องใช้พื้นที่เพิ่มอีก
0: ต้องทิ้งสนามบอลเลยนะสนามบอลกับแปลงผักเอาอะไรดีคะสนามบอลผมชอบตรงนี้เอาสนามบอลเพราะอะไรสนามบอลระหว่างปลูกผักกับโดดหนังยางอยากทำอะไรคะ
2: เนา
0: ะฮะอะไรนะมีคนอยากปลูกผักมานี่อยากปลูกผักมานี่ชื่ออะไรครับน้องฟิล์มนะครับทำไมน้องฟิล์มชอบปลูกผักครับ
3: เพราะเล่นหนังยางไม่เป็นคร
0: ับ เล่นหนังยางไม่เป็นโอเคไปกลับไปฉะนั้นถ้าดีโดดหนังยางกับปลูกผักปลูกผักดีกว่าเพราะอะไรเพราะโดดหนังยางไม่เป็นนะครับอ้าวเท่ากับเด็กๆพวกนี้ตอนนี้ทั้งหมดนอกจากรับความรู้จากโรงเรียนแล้วเขาก็ตอบแทนโรงเรียนด้วยการช่วยดูแลแล้วก็ลดต้นทุนในการทำอาหารกลางวันให้กับโรงเรียนด้วยเช่นเดียวกันนะครับก็เรียกว่าเป็นการต่างตอบแทนช่วยเหลือกันไปเด็กๆเยี่ยมมากครับปรบมือตัวเองหน่อยขอบคุณมากนะครับ
4: มาถึงตรงนี้นะครับเราได้ชมได้ฟังเรื่องราวของการปลูกผักแบบอินทรีย์มาเกือบตลอดทั้งรายการแต่จริงๆแล้วมันไม่ได้หมายความแค่เรื่องของการไม่ใช้สารเคมีสารพิษในการเพาะปลูกนะครับมันยังมีใจความสำคัญซ่อนอยู่ด้วยครับนอกจากจะเป็นการปลูกการสร้างเพื่อให้ลูกหลานของเราได้รับอาหารที่ปลอดภัยและมีประโยชน์แบบครบถ้วนแล้วยังมีปัจจัยอื่นๆที่ทำให้คำว่าอินทรีย์เนี่ยครบองค์ประกอบและกระบวนการครับ
5: คำว่าเกษตรอินทรีย์เป็นอีกหนึ่งกลไกที่จะทำให้เราก็รู้ว่าการทำให้อาหารปลอดภัยเนี่ยมันต้องมาจากการจัดการผลผลิตที่ดีและมีคุณภาพแต่พอจะให้ทำจริงๆเนี่ยค่ะเขารู้สึกว่ามันยากเนื่องจากว่ามันมีเงื่อนไขต้องทำนั่น1 2 3 4 5มี100ข้อก็ต้องทำให้ผ่าน100ข้อต้องป้องกันมลพิษต้องไม่ใช้สารเคมีองค์ความรู้หรือวิชาที่จะทำให้รู้ว่าการทำเกษตรอินทรีย์ต้องทำยังไงเนี่ยค่ะมันดูจะสำคัญน้อยไปกว่าการทำให้คนเข้าใจว่าทำไมเขาต้องทำเกษตรอินทรีย์การสอนของคำว่าเกษตรอินทรีย์ค่ะเป็นการทำให้เขาตระหนักรู้เป็นการเรียนรู้ร่วมว่าพอเขาทำแล้วเขาจะได้อะไรและเขาไม่ทำแล้วเขาจะเสียอะไรอันนี้เป็นจุดเริ่มต้นในการชวนคนเข้ามาฟังเราแล้วเข้าใจเรามากขึ้นอย่างที่บอกว่าเขาทำแล้วเขาได้อะไรบ้างแล้วเขาเคยคิดว่าอ๋อสุขภาพเขาก็ดีนะเพื่อนบ้านเขาก็ได้เอ้าลูกหลานเขาก็กินได้สุดท้ายมันเป็น educate จากการเห็นด้วยตัวเองว่าเขาทำแล้วเขาได้อะไรแล้วเขาไม่ทำแล้วเขาจะเสียอะไรรวมถึงผลกระทบอื่นๆที่ตามมาหลังจากนั้นนะคะเขาจะฟังเรารู้เรื่องหมดเลยว่าคำว่าเกษตรอินทรีย์คืออะไร
4: ถ้าจะพูดให้เข้าใจง่ายๆมันก็ประเภทที่มีความเป็นธรรมชาติสูงมากไม่มีการใช้สารเคมีใดๆเลยเป็นผักอินทรีย์จริงๆเหมือนเกิดจากธรรมชาติแบบเป๊ะๆเลยครับโดยจะเป็นผักที่เลี้ยงและโตขึ้นมาด้วยอาหารจากธรรมชาติล้วนๆปลูกในดินที่ปลอดสารเคมีใช้ปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอกจากธรรมชาติในการเพาะปลูกและเมล็ดที่ใช้ก็ไม่มีการตัดแต่งพันธุกรรมจึงเรียกได้ว่าเป็นการสร้างอาหารแบบธรรมชาติล้วนๆ 100% นั่นเองครับส่วนประกอบทุกอย่างจึงบริสุทธิ์ไม่มีสารพิษต่างๆที่จะมาก่อมะเร็งให้คนที่กินยังไงล่ะครับการบริโภคผักอินทรีย์ในปริมาณที่เหมาะสมเป็นประจำจะช่วยทำให้ร่างกายมีสุขภาพที่ดีขึ้นทำให้ร่างกายแข็งแรงไม่เจ็บป่วยง่ายมีคุณภาพชีวิตที่ดีช่วยลดอัตราเสี่ยงของการเกิดโรคมะเร็งได้เพราะผักอินทรีย์จะมีสารต้านอนุมูลอิสระที่มากกว่าพืชผักทั่วไปช่วยลดอัตราเสี่ยงเด็กสมองพิการเด็กซนผิดปกติและโรคออทิสติกว้าวเป็นประโยชน์ที่เยอะมากนะครับสำหรับเด็กๆแล้วก็เมื่อเปรียบเทียบกับผักทั่วไปแล้วผักอินทรีย์ จะมีวิตามินเกลือแร่เอนไซม์และสารอาหารรวมถึงสารต้านอนุมูลอิสระที่มีคุณค่ามากกว่าผักทั่วไปรสชาติของผักอินทรีย์ก็จะดีกว่าผักที่ปลูกกันทั่วไปถ้านึกไม่ออกให้ลองนึกถึงผลไม้ตามฤดูกาลกับผลไม้นอกฤดูกาลดูครับว่าผลไม้แบบไหนมีรสชาติที่ดีกว่ากันแม่นึกแล้วก็เปรี้ยวปากเลยครับอยากกินทุเรียนเล่นๆสักไร่สองไร่นะเนี่ย

0: น่าดีใจแทนเด็กๆโรงเรียนบ้านห้วยแฮ้วจริงๆนะครับที่ได้รับการดูแลเอาใจใส่ทุกกระบวนการเติบโตของชีวิตตั้งแต่ผู้บริหารโรงเรียนคุณครูบุคลากรผู้ปกครองและชาวบ้านในชุมชนทั้งใกล้และไกลไม่ใช่แค่ได้รับการศึกษาที่ดีเท่านั้นน้องๆยังได้รับโภชนาการที่ดีอาหารการกินที่ดีตลอดจนสภาพจิตใจที่ดีที่ส่งต่อกันมาจากผู้ใหญ่ทั้งหลายด้วยครับนี่แหละครับความเมตตาและโอบอ้อมอารีแบบคนไทยของเรา
1: คุณผู้ชมครับในการจะปรุงอาหารขึ้นมาสักจานหนึ่งสิ่งสำคัญที่สุดก็คงจะหนีไม่พ้นวัตถุดิบนะครับแต่วันนี้ชาวบ้านบ้านห้วยแฮ้วได้แสดงให้เห็นว่าอาหารจานสุกนั้นแค่วัตถุดิบไม่พอครับมีองค์ประกอบที่สำคัญมากไปกว่านั้นนั่นก็คือความปรารถนาดีที่อยากจะให้เด็กๆได้กินอาหารที่ปลอดภัยและมีคุณค่าทางอาหารครบถ้วนครับซึ่งสิ่งนี้จะเกิดขึ้นไม่ได้เลยถ้าหากขาดส่วนใดส่วนหนึ่งไปไม่ว่าจะเป็นผอ.ชูวิทย์ผู้ริเริ่มโครงการอาหารกลางวันสำหรับเด็กนะครับผอ.รัชภูมิผู้สานต่อครูแมวซึ่งเป็นผู้ดำเนินการมาตลอด4ปีพระอาจารย์และชาวบ้านที่สนับสนุนวัตถุดิบที่ปลอดภัยให้กับทางโรงเรียนและนี่คือนิยามของอาหารจานสุกของโรงเรียนบ้านห้วยแฮ้วแล้วคุณผู้ชมล่ะครับอาหารจานสุกของคุณคืออะไรวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกประกาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: สารพันเรื่องไกลเกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองตอนกรณีเจ้าหน้าที่ของรัฐละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าเกินสมควรเข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทได้หรือไม่คดีปกครองเรื่องนี้เกิดจากนายสมชายได้รับความเดือดร้อนจากกิจการต่างๆที่ตั้งอยู่ในละแวกบ้านของนายสมชายได้แก่กิจการอู่ซ่อมรถที่ส่งเสียงดังกลิ่นเหม็นและควันพิษจากท่อไอเสียรถยนต์กิจการร้านอาหารสถานบันเทิงที่เปิดให้บริการดึกดื่นเปิดเพลงเสียงดังจนชาวบ้านไม่ได้หลับไม่ได้นอนและกิจการหอพักที่ปล่อยน้ำเสียจนท่วมถนนสาธารณะและส่งกลิ่นเหม็นซึ่งทั้ง3กิจการได้สร้างความเดือดร้อนรำคาญให้นายสมชายเป็นอย่างมากนายสมชายจึงร้องเรียนปัญหาดังกล่าวต่อนายกเทศมนตรีแต่เมื่อเวลาผ่านไปเนิ่นนานปัญหาความเดือดร้อนรำคาญเดิมๆก็ยังคงมีอยู่นายสมชายจึงฟ้องนายกเทศมนตรีและผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นคดีขึ้นสู่ศาลปกครองเมื่อคดีเข้าสู่การพิจารณาของศาลปกครองชั้นต้นคู่กรณีทั้งสองฝ่ายประสงค์จะเข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทเพื่อให้คดีถึงที่สุดโดยเร็วศาลจึงนัดหมายให้คู่กรณีทั้งสองฝ่ายมาเจรจาประนีประนอมยอมความเพื่อหาข้อยุติในกรณีพิพาทร่วมกันภายหลังจากนายสมชายนายกเทศมนตรีและผู้ว่าราชการจังหวัดได้ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทร่วมกันแล้วผลปรากฏว่าทั้งสองฝ่ายตกลงทำสัญญาประนีประนอมยอมความต่อหน้าตุลาการศาลปกครองผู้ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทโดยนายกเทศมนตรีตกลงจะใช้อำนาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุขพุทธศักราช2535และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการไม่ให้มีการประกอบกิจการอู่ซ่อมรถยนต์ที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายและหากพบว่ามีการลักลอบประกอบกิจการดังกล่าวอีกนายกเทศมนตรีจะดำเนินการตามมาตรการทางกฎหมายให้เสร็จสิ้นภายใน60วันนับแต่วันที่ตรวจพบเหตุดังกล่าวในส่วนของกิจการร้านอาหารสถานบันเทิงและกิจการหอพักที่ตั้งอยู่บริเวณบ้านพักของผู้ฟ้องคดีและก่อให้เกิดเหตุเดือดร้อนรำคาญนั้นนายกเทศมนตรีตกลงจะใช้อำนาจตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุขพุทธศักราช2535และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามมาตรการทางกฎหมายให้เสร็จสิ้นภายใน60วันนับแต่วันที่มีคำพิพากษาตามยอมและผู้ว่าราชการจังหวัดจะใช้อำนาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติเทศบาลพุทธศักราช2496ในการกำกับดูแลให้นายกเทศมนตรีใช้อำนาจหน้าที่ตามกฎหมายในการดำเนินการกับผู้ประกอบกิจการข้างต้นอย่างเคร่งครัดทั้งนี้หากนายกเทศมนตรีและผู้ว่าราชการจังหวัดผิดสัญญาทั้งสองฝ่ายให้ถือเอาคำพิพากษาตามยอมเป็นการแสดงเจตนาในการบังคับคดีและให้บังคับคดีได้ทันทีการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองใหม่ในการระงับข้อพิพาทยุติด้วยดีถูกกฎหมายเรียบง่ายได้ผลเร็วสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนศาลปกครอง1355

0: สัญลักษณ์ของความมั่นคงความรักความอบอุ่นความปลอดภัยและเป็นศูนย์รวมจิตใจของสถาบันครอบครัวไม่ว่าจะเป็นบ้านหลังเล็กหรือว่าหลังใหญ่นะคะก็ล้วนแล้วแต่สร้างความสุขได้ไม่แตกต่างกันขอเพียงแค่สมาชิกในครอบครัวมีความรักความเข้าใจให้แก่กันค่ะบ้านคือวิมานของเราคำพูดนี้คงไม่ผิดมากนักนะคะเพราะว่ามนุษย์เงินเดือนทุกคนล้วนมีความฝันอยากมีบ้านเป็นของตนเองสักหลังหนึ่งนะคะแต่ก็มีหลายปัจจัยที่ต้องใช้ประกอบการพิจารณาค่ะทั้งกำลังทรัพย์ของเราความสามารถในการผ่อนชำระไหนจะเรื่องรูปแบบแล้วก็ทำเลบ้านและต้องปรึกษากับคนในครอบครัวอีกด้วยนะคะวันนี้เงินทองต้องวางแผนเลยชวนคุณผู้ชมมาพูดคุยกับแขกรับเชิญของเราที่จะมาแนะนำวิธีการเลือกซื้อบ้านนะคะว่าจะซื้อบ้านอย่างไรให้สุขกายและสบายกระเป๋าค่ะและตอนนี้นะคะเราอยู่กับคุณจักรวาลจิรพรพานิชหรือว่าพี่เฮงนะคะจะพาเรามาพูดคุยเกี่ยวกับวิธีการเลือกซื้อบ้านในฝันสวัสดีค่ะพี่เฮงคะขอบคุณมากเลยนะคะวันนี้บุกมาถึงในบ้านเลยบรรยากาศสบายมากร่มรื่นทีเดียวถามก่อนคุณผู้ชมหลายคนบอกว่าไม่รู้จักพี่เฮงแนะนำหน่อยสิคะว่าตอนนี้ทำอะไรอยู่บ้าง
1: ผมทำงานเกี่ยวกับพวกงานตกแต่งอินทีเรียพวกตกแต่งโรงแรมออฟฟิศหรือว่าตามคอนโดนี่คือรับทำหมดเลยครับ
0: ทำมากี่ปีแล้วคะ
1: ตั้งแต่จบมาเลยฮะ20กว่าปีแล้วครับผม
0: ทำไมถึงเลือกทำด้านนี้อะคะ
1: ก็จบทางด้านนี้มาเกี่ยวกับเรื่องงานช่างไม้ในด้านการตกแต่งดีไซน์อะไรต่าง
0: ๆตอนนี้มีครอบครัวแล้วนะคะภรรยากับลูกๆนะคะมีลูกกี่คนแล้ว
1: มีลูกคนเดียวครับผม
0: เป็นลูกชาย
1: ลูกชายครับ
0: แล้วตอนนี้บริหารจัดการในบ้านยังไงภรรยาทำอาชีพอะไรแล้วก็เรื่องของค่าใช้จ่ายแบ่งกันดูแลยังไงบ้างคะ
1: ก็ส่วนใหญ่ก็คือของทางภรรยาก็คือเป็นแม่บ้านแล้วก็ทำค้าขายเล็กๆน้อยๆในบ้านอะไรขายอาหารนี่ฮะแต่ส่วนผมทำงานประจำก็แยกส่วนกันของเขาให้เขาเก็บของเขาแต่ของผมบริหารงานในบ้านใช้จ่ายในบ้านทั้งหมดเลยครับ
0: ก็คือถ้าค่าใช้จ่ายในบ้านพี่เองดูแลใช่ไหมคะภรรยาก็เป็นแม่บ้านบวกกับดูลูกด
1: ้
0: วยนะคะหน้าที่ใหญ่เลยด้วยนะของคนเป็นแม
1: ่ใหญ่มากเลยครับ
0: ทีนี้มาพูดถึงเรื่องของการทำงานบ้างดีกว่านะคะว่าเวลาเราทำงานเนี่ยเวลาตกแต่งภายในให้กับโครงการโรงแรมหรือว่าทางด้านของสหรัฐอเมริกาต่างๆเนี่ยใช้เวลานานไหมคะในแต่ละโปรเจกต
1: ์โครงการหนึ่งก็5-6 เดือนแต่ถ้ายืดเยื้อนี่ก็อาจเป็นปีเหมือนกันนะฮะแล้วแต่เจอปัญหาอะไร
0: ค่ะ
1: ครับ
0: แล้วแต่ขนาดโครงการด้วยไหมคะเล็กใหญ่
1: ใช่ครับมูลค่าของงานฮะ
0: แล้วรายได้เรารับเป็นทางไหนคะเป็นเงินเดือนหรือว่ามีค่าส่วนเพิ่มยังไงบ้าง
1: ส่วนมากจะเป็นเงินเดือนแล้วก็อาจจะมีรายได้พิเศษบ้างนิดหน่อยเช่นไปคิดราคาหารายได้พิเศษไปมีนิดๆหน่อยๆอะไรประมาณนี้ครับผม
0: ค่ะแล้วกิจกรรมหรือว่ากิจวัตรประจำวันของพี่เฮงเลยเนี่ยมีอะไรบ้างตั้งแต่ตื่นนอนเลย
1: ช่วงนี้คือเอาใจใส่ลูกนิดนึงก็คือว่าไปรับส่งลูก
0: ค
1: ่
0: ะ
1: แล้วก็เสร็จแล้วก็เลยไปทำงานครับผม
0: ทุกเช้าเลย
1: ทุกเช้าเลย
0: นะคะทำงานตั้งแต่กี่โมงถึงกี่โมง
1: ก็8โมงถึง5โมงเย็น
0: ก็เป็นออฟฟิศเอาเลย
1: แล้วตอนเย็นก็รับจ็อบมาช่วยภรรยาขายของนิดหน่อยอะไรประมาณนี้ครับ
0: ก็คือดูแลที่บ้านด้วยนะคะกิจกรรมของครอบครัวของเราล่ะคะเป็นยังไงบ้าง
1: ถ้าวันหยุดก็เช้าอาจจะชวนภรรยาหรือลูกไปปั่นจักรยานนะฮะกลับมาก็รดน้ำต้นไม้เดินเล่นในบ้านอะไรประมาณนี
0: ้
1: แล้วก็หากิจกรรมอะไรบางอย่างที่ทำความสะอาดอะไรในบ้านหรือว่าพอว่างเสร็จปุ๊บก็เที่ยวห้าง
0: จะได้ตาแอร์เย็นๆด้วยอากาศร้อนนะคะก็ถือว่ามีกิจกรรมการแบ่งสมดุลระหว่างชีวิตส่วนตัวการทำงานแล้วก็ครอบครัวได้อย่างดีทีเดียวแต่เหลือบไปเห็นตอนกดกิ่งเมื่อกี้นะคะพี่เฮงนี่โหมอเตอร์ไซค์คันเท่เลยฮาร์เลย์ด้วยนะคะอันนี้ความชอบส่วนตัวใช่ไหมเอ่ย
1: เพื่อนชักจูง
0: นานยังคะ
1: เพิ่งจะได้ไม่กี่เดือนเองครับ
0: แล้วทำไมถึงเลือกเป็นบิ๊กไบค์ล่ะคะ
1: มันลูกผู้ชายนะความใฝ่ฝันก็อยากจะมีฮาร์เลย์สักคันอายุเยอะกว่านี้ก็กลัวจะไม่ไหว
0: ก็หาความสุขให้ตัวเองนะคะแล้วนอกจากเรื่องของรถแล้วนะคะก็มีเรื่องบ้านนี่แหละที่เราต้องคุยกันนะคะบ้านหลังนี้ได้มานานยังคะ
1: ก็ประมาณ3ปีเศษๆ3ปี
0: ก็ถือว่ายังใหม่มากอยู่เลยนะคะแล้วทำไมถึงเลือกเป็นหลังนี้ล่ะคะก่อนหน้านี้นี่อยู่ที่ไหน
1: ก็อยู่ในหมู่บ้านเดียวกันเนี่ยแหละครับด้านในเป็นทาวน์เฮาส์
0: ค่ะ
1: ครับผม
0: อยู่กันทั้งครอบครัวเลย
1: ครับ
0: ทาวน์เฮาส์ก็จะขนาดเล็กลงหน่อย
1: ใช
0: ่ไหมคะ
1: ใช
0: ่แล้วทำไมถึงตัดสินใจขยับขยายล่ะคะ
1: ผ่อนหมดแล้วก็อยากรับภาระเป็นหนี้อีกก็เลยมาซื้อที่บ้านหลังนี้แหละครับ
0: จะได้มีพื้นที่กับลูกๆครอบคร
1: ั
0: วด้วยนะคะถามอย่างนี้ค่ะว่าเราเลือกที่อยู่ในโครงการเดียวกันก็คือเดิมอยู่ทาวน์เฮาส์ในซอยตอนนี้ขยับขยายมาเป็นบ้านเดียวนะคะกลางซอยทำไมถึงเลือกในทำเลเดียวกันแบบนี้ล่ะคะ
1: หนึ่ง คือเรื่องการขนย้ายสะดวกไม่ต้องย้ายไกล
0: ใช่เลย
1: สองตรงนี้ก็ทำเลไม่ไกลถนนลงรถเมย์ก็เดินเข้ามาได้เลยไม่ไกลมาก
0: เดินทางสะดวก
1: ครับ
0: แล้วเรื่องของราคาเราใช้พิจารณาด้วยหรือเปล่า
1: ราคาก็มีส่วนอันดับหนึ่งเลยเพราะว่าบ้านหลังนี้คือที่ผมซื้อมาราคามันไม่ค่อยสูงเท่าไหร
0: ่คิดนานไหมคะกว่าจะเปลี่ยนจากบ้านทาวน์เฮาส์มาเป็นบ้านหลังนี
1: ้ถ้าถามจริงๆแล้วไม่ได้วางแผนเลยครับ
0: เหรอคะ
1: ครับ
0: เพราะว่าอะไรคะ
1: เพราะว่าการเงินผมค่อนข้างที่ว่าจะเป็นสัดส่วนผมจะมีส่วนที่สำหรับใช้อันนี้ส่วนหนึ่งใช้สำหรับอันนี้แล้วก็เงินเก็บสำหรับตัวอนาคตครอบครัวเพราะตอนนั้นเราเอาตัวนี้แหละมาใช้ก็เลยปุ๊บปั๊บก็สามารถที่จะทำได้เลย
0: โอ้น่าสนใจงั้นคุยประเด็นนี้ดีกว่าเรื่องของภาระค่าใช้จ่ายในบ้านเมื่อกี้พี่เฮงบอกแล้วว่าเรื่องของบ้านเนี่ยเราดูแลเองนะคะรายได้หลักน่าจะมาจากพี่เฮงเพราะว่าทำงานประจำมั่นคงด้วยนะคะคำถามคือเวลาเราได้เงินมาปุ๊บเนี่ยเราใช้เท่าไหร่กี่เปอร์เซ็นต์นะคะการแบ่งเก็บยังไงหรือว่าเอาไปต่อยอดเงินในรูปแบบไหนบ้าง
1: ผมใช้ก็ประมาณสัก 30-40%
0: อันนี้คือในครอบครัว
1: ในครอบครัวครับผมแล้วก็มีทำประกันชีวิต
0: ครับ
1: ซื้อสลากออมสินบ้างนิดหน่อยเผื่อจะมีโชค
0: มี
1: โชคครับ
0: ค่ะ
1: แล้วก็ที่เหลือก็ฝากแบงค์ไว้สำหรับผ่อนบ้านเพราะว่าผมจะตั้งไว้ว่าผมผ่อนบ้านน่ะผมจะฝากทิ้งไว้เกินไว้ประมาณ 2-3 เดือนเผื่อเวลาช็อตครับ
0: โอ้โหครบเลย
1: ค
0: ือมีเงินฉุกเฉินมีการป้องกันความเสี่ยงของประกันชีวิตแล้วก็มีการเก็บออมที่สำคัญใช้น้อยกว่าที่หามาได้เยอะมากนะคะ คือใช้แค่ 30-40% เองเราตอนนั้นเนี่ยมีสัดส่วนหนี้บ้านหลังเดิมนะคะประมาณกี่เปอร์เซ็นต์ของยอดรายได้ของเราคะ
1: มันก็จะประมาณ 40% ครับผ่อนบ้าน 40%
0: ค่ะแต่เป็นหนี้ก้อนเดียวที่เรามีหรือเปล่าหรือมีหนี้อย่างอื่นด้วยคะ
1: หนี้ก้อนเดียวครับ
0: โอ้โหคือชัดเจนเลยว่าเราจะไม่ก่อหนี้อย่างอื่นนอกจากหนี้บ้านนี่ก็คือผลที่ทำให้เราหมดหนี้จากบ้านหลังเดิมได้เร็วด้วยนะคะอย่างนี้เวลารายได้จากทางฝั่งภรรยานะคะที่ค้าขายนะคะแล้วก็ทำในบ้านเนี่ยเรามาแบ่งสรรปันส่วนกันยังไงอะคะ
1: ของภรรยาก็คือให้เขาเก็บเลยแล้วก็ไม่ได้ยุ่งเขาให้เขาจัดการของเข
0: า
1: เขาอาจจะมีใช้ส่วนตัวอะไรบ้างนิดหน่อยแล้วก็ตามนั้นของเขา
0: ดีจังก็คือทำปุ๊บก็เก็บแล้วก็ไปดูแลนะคะที่บ้านด้านอื่นด้วยนะคะอันนี้คือการจัดสรรปันส่วนของเงินเห็นพี่เองบอกว่าเนี่ยให้ความสำคัญกับการทำประกันชีวิตด้วยทำไมเราเลือกที่จะทำประกันชีวิตล่ะคะ
1: มันก็โชคดีอีกอย่างนึงคือพี่สาวเขาเป็นตัวแทนครับผมรายละเอียดของการประกันก็ค่อนข้างไว้ใจแล้วเราก็ไม่ต้องเป็นห่วงเรื่องการส่งการครบยอดดิวอะไรอย่างเงี้ยก็ได้เงินตามเป้าอะไรประมาณนี้ครับ
0: อีกอย่างนึงเพราะว่าเรามีลูกด้วยหรือเปล่า
1: ลูกก็มีส่วนครับเพราะว่าของลูกนี่พออายุครบก็ทำให้เขาเหมือนกันแต่ก็ไม่ได้เยอะมากแค่เป็นเงินสะสมประมาณนั้นนะ
0: เป็นรูปแบบประกันไหนคะ
1: ประกันสะสมเหมือนกันไม่ได้ประกันชีวิตแบบอุบัติเหตุอะไรประมาณนั้นครับ
0: เพราะอะไรถึงเลือกแบบนี้คะ
1: ณตอนนี้คือจะว่าไปแล้วประเทศไทยก็เรื่องประกันสังคมมันก็ค่อนข้างรักษาอยู่ในระดับที่โอเคไง ผมก็เลยไว้ใจในส่วนตรงนี
0: ้
1: และส่วนของตัวประกันนี้ก็เน้นประกันชีวิตเพื่อสะสมอย่างเดียว
0: ก็คือเรามองว่าประกันสังคมก็มีส่วนดูแลสุขภาพเราอยู่แล้วนะคะพอเกษียณไปก็ได้บำนาญรายเดือนอยู่แล้วนะคะดังนั้นก็เลยมาเสริมผ่านประกันชีวิตนั่นเองนะคะนี่คือภาพของชีวิตครอบครัวชีวิตส่วนตัวนะคะของพี่เฮงที่เล่าให้ฟังเบื้องต้นเท่านั้นเองเพราะว่ายังมีเรื่องราวน่าสนใจกว่านี้อีกเยอะทีเดียวโดยเฉพาะที่มาของบ้านหลังนี้ที่ต้องบอกเลยว่าสามารถโปะหนี้บ้านได้เร็วมากในเลขหลักเดียวนะคะแต่ว่าจะกี่ปีบ้านนี้3ปีกว่าเองเนาะโปะได้เร็วแค่ไหนเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามกันว่ามีเคล็ดลับอะไรค่ะ
2: เก็บออมเงินทองต้องวางแผนเผื่อนาคตไกล
0: กลับมาอยู่กับเงินทองต้องวางแผนและพี่เฮงในบ้านที่น่ารักและอบอุ่นแห่งนี้นะคะบอกได้เลยว่าบ้านนี้3ปีกว่าแต่โปะหมดเรียบร้อยแล้ว
1: ครับ
0: เซอร์ไพรส์มากเลยทำได้ยังไงคะ
1: ก็อย่างที่เกิดในช่วงแรกอะฮะก็คือว่าเน้นเงินเก็บแล้วก็คือแต่ละเดือนเวลามีพิเศษเนี่ยผมจะไปโปะเลยเพราะว่าตัดต้นตัดดอกครับ
0: ใช่เพราะข้อดีของหนี้บ้านคือลดต้นลดดอก
1: ครับผมคร
0: ับ
1: ผม
0: แล้วเราดาวเยอะด้วยไหมคะหรือว่าทำไมถึงสามารถปิดได้เร็วขนาดนี้
1: จะเป็นความโชคดีก็ได้นะเพราะว่าช่วงที่ซื้อเศรษฐกิจมันช่วงดาวเขาก็เลยเซล
0: จากราคาเท่าไหร่เหลือเท่าไหร่คะ
1: ก็จาก4ล้านกว่าเหลือ3ล้านกว่าครับผม
0: โอ้โหลดไปเป็นล้านเลย
1: ครับผม
0: เพราะฉะนั้นนี่ก็คือข้อดีอย่างหนึ่งตอนที่เรามีเงินสำรองเอาไว้นะคะแล้วก็พร้อมที่จะซื้อบ้านซึ่งเป็นสิ่งจำเป็นในช่วงภาวะเศรษฐกิจไม่ดีข้อดีคือได้ส่วนลดเป็นล้านโอ้โหคุ้มเกินคุ้มเลยนะคะเดิมทีในราคา4ล้านกว่าเราสนใจเลยไหมหรือว่าเราบอกว่าอุ๊ยขอ
1: เอาไว้ก่อน
0: เวลาก่อน
1: เอาไว้ก่อน 4ล้านกว่าเอาไว้ก่อนครับผม
0: จริงๆมาดูไว้อยู่แล้ว
1: ก็ภรรยาครับส่วนมากจะเป็นภรรยาก็จะอยากจะได
0: ้
1: ผมก็ต้องตามใจเขาประมาณนั้น
0: ใช่ค่ะเพราะบ้านที่ดีเนาะต้องตามใจภรรยาทีนี้เวลาเรา

0: ัดสินใจนะคะเราเห็นราคาค่อยๆลดเขาลดทีเดียวควบเลยไหมคะหรือว่าค่อยๆเป็นสเต็ป
1: ค่อยๆเป็นสเต็ปครับ
0: แล้วก็อดใจรอไว้อย่างเงี้ยเหรอคะ
1: ใช่เพราะจังหวะช่วงนั้นเขาจะปิดโครงการจะปิดโครงการแล้วก็มีคนรู้จักในหมู่บ้านเขาก็เนี่ยข้างติดบ้านติดกันเนี่ยฮะแล้วก็มาคุยกันแล้วก็เลยคุยในลักษณะซื้อทีสองหลังอะไรประมาณเนี้ย
0: จะได้ส่วนลดเพิ่มอีก
1: ครับก็ขอต่อรองราคา
0: ตอนนั้นพอเราตัดสินใจบ้านหลังนี้ปุ๊บนะคะคิดไหมคะว่าบ้านหลังเดิมจะทำยังไงต่อแผนไว้อยู่แล้ว

0: กับเราด้วยเหมือนกันนะคะพออยู่บ้านหลังนี้เดิมทีมาปุ๊บเนี่ย3ล้านกว่าคือราคาบ้านนะคะต้องตกแต่งเพิ่มเติมงบเป็นยังไงบ้างคะเพิ่มขึ้นเยอะไหม
1: ส่วนมากผมทำด้านนี้อยู่แล้วแล้วก็มีช่างอยู่ในมือก็เสียไม่เยอะมากเท่าไหร่ฮะก็คืองบประมาณไม่กี่แสน
0: ค่ะ
1: ครับผม
0: ไม่ได้เบี้ยหัวแตกใช่ไหมคะ
1: ครับ
0: พูดถึงเรื่องของการผ่อนบ้านบ้างดีกว่านะคะปกติแล้วเนี่ยพอเราตัดสินใจที่จะซื้อบ้านแน่นอนแล้วว่าเราก็ต้องมีเงินดาวก่อนนะคะแล้วก็ต้องไปติดต่อสถาบันการเงินเวลาเราเลือกสถาบันการเงินหรือเลือกอัตราดอกเบี้ยที่โอ้โหหลากหลายมากหลายแห่งก็นำเสนอสิ่งที่ดีที่สุดของเขาให้กับเราเนี่ยเราดูจากอะไรบ้างคะพี่เฮง
1: อันดับแรกเลยก็เป็นของรัฐตอนนี้ดอกก็ค่อนข้างจะถูกนิดนึงมีโปรโมชั่นอะไรแบบประเภทดอกฟิก3ปีอะไรประมาณนี้ครับ
0: ทำไมเราถึงชอบดอกฟิกล่ะคะไม่ชอบดอกลอยตัว
1: ผมคิดว่าตัวผมเองหารายได้ได้ช่วงดอกฟิกเนี่ยถ้าเรามีกำลังเรามีรายได้พิเศษหรือมีอะไรอะช่วงนั้นนะฮะคือช่วงจังหวะทองที่เราต้องรีบโปะมันก็จะไม่บานเหมือนกัน
0: ค่ะตอนนั้นดาวประมาณกี่เปอร์เซ็นต์ได้คะของราคาบ้าน
1: ดาวที่นี่น่าจะประมาณ10% เองมั้งฮะเพราะช่วงครับผม
0: ก็คือไม่ได้ดาวเยอะ
1: ครับ
0: แล้วก็อาศัยโปะเอา
1: ครับ
0: พี่เฮงตั้งใจไว้ไหมคะว่าเราอยากจะโปะบ้านให้หมดภายใน3ปีหรือว่าเป็นความบังเอิญคะ
1: ตั้งใจว่าจะให้เร็วแต่ว่าไม่คิดว่าบังเอิญ3ปีมันค่อนข้างจะเร็ว
0: นั่นน่ะสิเกิดอะไรขึ้นคะทำไมโหย
1: ก็มีอยู่ช่วงนึงผมมีไปรับพิเศษอะไรประมาณนี้ฮะมันก็เลยอาจจะมีเงินก้อนเข้ามาบ้างผมก็ไปโปะ
0: รีบโปะเลย
1: ครับผม
0: ต้องถามแบบนี้เพราะว่าหลายคนพอได้รายได้เสริมหรือเงินโบนัสเนี่ยมนุษย์เงินเดือนอย่างเราเนี่ยก็จะเป็นการคือให้รางวัลตัวเองไปเที่ยวเมืองนอกซื้อของช้อปปิ้งอย่างงู้นอย่างนี้ทำไมพี่เฮงไม่มองแบบนั้นแต่กลับมาให้ความสำคัญกับการจัดการหนี้ก่อนล่ะคะ
1: มันเหมือนกับติดเป็นนิสัยแล้วคือเป็นหนี้นานๆไม่ค่อยชอบครับก็เลยเอาตรงนี้ก่อนก็คิดว่าถึงระยะหนึ่งก็คงจะเผาแล้วล่ะครับ
0: ก็ถือว่าเราให้วินัยกับตัวเองก่อนจัดการหนี้ให้หมดแล้วเดี๋ยวค่อยว่ากันนะคะแต่ได้ข่าวมาว่าล่าสุดไปมีหนี้ก้อนใหม่อีกแล้วแถมเป็นหนี้ในอสังหาริมทรัพย์ด้วยเล่าให้ฟังหน่อยสิคะ
1: ก็พอดีมีโครงการคอนโดราคาไม่ค่อยสูงมาตั้งอยู่แถวถนนร่มเกล้าเหมือนกันก็เลยราคาไม่สูงก็เลยสนใจเพราะว่าเอาไว้แล้วก็ให้เขาเช่าอีกเหมือนกัน
0: เดิมทีบ้านทาวน์เฮาส์ของเราเนี่ยได้ผลตอบแทนมันกี่เปอร์เซ็นต์ต่อปีได้คะ
1: 5-6%
0: 5-6% ต่อปีนะคะเราก็เลยตัดสินใจเป็นหนี้ก้อนใหม
1: ่
0: เพื่อจะลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ในรูปแบบคอนโดเหมือนกัน
1: ครับ
0: ต่างกันไหมคะระหว่างแนวราบกับแนวสูง
1: ต่างกันไหมผมว่าคอนโดตอนนี้ให้เช่าเนี่ยผมว่าน่าจะโอเคกว่าเพราะว่าห้องมันไม่ใหญ่ราคามันก็โอเคใช้ได้อะไรประมาณนั้นนะครับ
0: อ่าฮะอันนี้ก็คือถือว่าเป็นการลงทุนของเราอีกสินทรัพย์หนึ่งนอกเหนือจากทาวน์เฮาส์ที่มีอยู่แล้วนะคะย้อนกลับไปหน่อยดีกว่าก่อนที่จะมีครอบครัวก่อนจะมีลูกวิธีการใช้เงินของเราต่างไปจากเดิมไหมคะ
1: ก็ไม่ต่างนะแต่ว่าตอนวัยรุ่นอาจจะมีเสียเรื่องคบเพื่อนดื่มเดิมอะไรประมาณนั้นนะครับ
0: มีกินเที่ยวบ้างตามภาษาวัยรุ่นไทยอย่างงี
1: ้
0: แล้วตอนนี้
1: ก็เริ่มเพลาไม่ได้เพลาเพราะอะไรนะเพราะสุขภาพพอดีมันพออายุเยอะมันเกี่ยวกับเรื่องคอเลสเตอรอลไตรกลีเซอไรด์อะไรเนี้ยมันก็ต้องเบา
0: ก็เป็นตัวสุขภาพแล้วก็เราก็ระวังตัวเองด้วย
1: ครับ
0: ระวางแผนสเต็ปต่อไปของชีวิตตัวพี่เองกับครอบครัวไว้ยังไงบ้างรวมถึงเรื่องของบ้านที่เป็นอสังหาริมทรัพย์ที่เพิ่งลงทุนไปใหม่ที่คอนโดมิเนียมอะค่ะ
1: ถ้ายังมีแรงอยู่ก็ยังอาจจะต้องมีหาเพิ่มอีกอะไรประมาณนี้ครับ
0: แปลว่าติดใจการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์แล้ว
1: ครับ
0: ตอนนี้นี่ปยังคะหรือว่าอยู่ระหว่างการสร้าง
1: เสร็จแล้วฮะกำลังตกแต่งอยู่ครับ
0: อ๋อทิ้งท้ายละกันอยากฝากอะไรให้กับคุณผู้ชมนะคะว่าเคล็ดลับเวลาเราอยากจะซื้อบ้านให้สุขกายด้วยสุขใจด้วยสบายกระเป๋าด้วยควรทำอะไรบ้างคะ
1: การดำเนินชีวิตก็คืออยากจะให้รู้จักเก็บออมก็คือแยกอย่างที่เขาว่านะฮะคือแยกเงินใช้ส่วนหนึ่งเก็บออมส่วนหนึ่งสุขภาพส่วนหนึ่งคือให้มันสมดุลกันครับผมแล้วก็การซื้อพวกบ้านพวกอะไรเนี่ยผมสนับสนุนให้ซื้อครับเพราะว่าอนาคตของเราเนี่ยเกษียณไปแล้วถ้าไปเช่าอยู่มันก็คงจะไม่ไหวเราต้องปีบ้านเป็นของตัวเองครับครับ
0: อย่างที่เราเกริ่นไว้ตั้งแต่ต้นเลยนะคะว่าบ้านเนี่ยคือวิมานในฝันนะคะและที่สำคัญบ้านเป็นหนี้ก้อนโตที่สุดของชีวิตคนทุกคนนอกจากนั้นเนี่ยยังใช้เวลาในการผ่อนระยะยาวทีเดียวหลายปัจจัยที่ต้องเลือกนะคะหนึ่งก็คือดูความพร้อมของตัวเองก่อน2เนี่ยนะคะก็ต้องดูว่าเราอยากจะเลือกดอกเบี้ยแบบไหน3ถ้าอยากตกแต่งแล้วนะคะก็ไม่ควรที่จะปรับเปลี่ยนงบจะได้ไม่บานปลายสุดท้ายนะคะถ้าสามารถลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ปล่อยเช่าได้ก็จะกลายเป็นเสือนอนกินในท้ายที่สุดผลตอบแทนไม่น้อยทีเดียว5-10% พี่เฮงพิสูจน์มาให้เราได้เห็นกันแล้วแต่สิ่งสำคัญเนี่ยกว่านั้นคือเราต้องสร้าง

0: ดุลในชีวิตให้เกิดขึ้นนะคะแล้วก็จะเกิดขึ้นไม่ได้เลยถ้าเราไม่รู้จักออมและไม่รู้จักวางแผนการเงินนะคะนี่คือมุมมองของพี่เฮงที่เราได้รู้กันในวันนี้ถือว่าคุ้มค่ามากๆเลยนะคะแล้วก็บ้านเนี่ยน่าอยู่จริงๆวันนี้ขอบคุณพี่เฮงมากนะคะสวัสดีค่ะ
1: เก็บออมเงินทองต้องวางแผนเผื่อนาคตไกล
0: มาถึงช่วงสุดท้ายของรายการนะคะเป็นประจำที่เราจะมาฟังมุมมองของผู้เชี่ยวชาญจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจะมาแนะนำนะคะว่าเราเองมนุษย์เงินเดือนทุกคนเนี่ยควรวางแผนการเงินอย่างไรจะได้มีบ้านในฝันของตนเองโดยไม่เป็นภาระกับกระเป๋าสตางค์ของเรามากจนเกินไปค่ะ
2: ซื้อบ้านอย่างไรให้มีความสุขเป็นเรื่องนึงที่มนุษย์เราต้องค่อยๆ คิดเหมือนกันนะครับเพราะว่าบ้านเป็นทรัพย์สินที่มีค่าการซื้อแล้วเราก็ต้องผ่อนไประยะเวลายาวนานจึงทำให้เราต้องคิดค่อนข้างมากมายอยู่พอสมควรนะครับอย่างไรก็ตามแต่ประเด็นหลักๆเนี่ยนะครับที่เราคิดว่าจะเลือกบ้านเนี่ยลำดับแรกเลยต้องคิดก่อนว่าเราจะเลือกบ้านยังไงให้ตรงกับความต้องการของเราคำว่าความต้องการเนี่ยก็คือว่าคุณต้องดูก่อนนะครับว่าบ้านหลังนี้จะมีใครบ้างที่อยู่ด้วยคนที่อยู่ด้วยเหล่านั้นเนี่ยเช่นอาจจะต้องมีลูกลูกจะต้องเรียนโรงเรียนไกลบ้านดังนั้นการเลือกทำเลจึงเป็นเรื่องใหญ่อยู่พอสมควรหรือถ้าหากในครอบครัวของคุณนั้นมีผู้สูงอายุอยู่ด้วยเช่นคุณพ่อคุณแม่หรือคุณตาคุณยายนะครับคุณก็ต้องเลือกนิดนึงว่าทำเลนั้นอยู่ใกล้โรงพยาบาลบ้างหรือเปล่านะครับดังนั้นเราก็ต้องมาเลือกกันก่อนว่าทำเลอยู่ตรงไหนนั่นเป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดเรื่องหนึ่งขนาดของบ้านรูปแบบของบ้านคุณจะเลือกบ้านที่เป็นบ้านเดี่ยวนะฮะ100ตารางเมตรขึ้นไปในพื้นที่50ตารางวาหรือคุณอาจจะเลือกเป็นทาวน์เฮาส์ใหม่ใกล้เมืองเข้ามาหน่อยเพราะว่าการจราจรทุกวันนี้เริ่มมีบทบาทค่อนข้างสำคัญการตัดสินใจเลือกทำเลของบ้านว่าคุณจะเลือกอยู่ตรงไหนห่างจากที่ทำงานมากน้อยแค่ไหนก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ต้องคิดนะครับในสมัยนี้เราก็เริ่มสนใจเรื่องของคอนโดมิเนียมมากขึ้นเรื่อยๆและหลายครั้งบ้านก็ไม่ได้หมายความว่าเราจะซื้อครั้งแรกครั้งเดียวนะครับเราอาจจะมีการซื้อครั้งที่2หรือครั้งที่3ด้วยก็ได้หรือเป็นบ้านหลังที่2หรือหลังที่3ดังนั้นเลือกให้ตรงใจกับที่คุณต้องการจะเป็นเรื่องที่ดีที่สุดเลยนะครับขั้นตอนที่2นะครับเราลองมาดูงบประมาณก่อนงบประมาณแปลว่าสิ่งนี้ไม่ใช่แค่ราคาบ้านอย่างเดียวนะครับแต่หมายถึงว่าการตกแต่งด้วยงบประมาณนั้นเนี่ยบ้านราคาหลายๆล้านเราก็ต้องมาคำนวณเบื้องต้นว่าจริงๆแล้วเราจะสามารถผ่อนได้ประมาณสักเท่าไหร่ถ้าเกิดเราสามารถผ่อนได้สักเดือนหนึ่ง 3-4 หมื่นบาทนะครับเราอาจจะสามารถเลือกบ้านขนาดที่มีมูลค่าถึง 4-5 ล้านบาทได้แต่ไงก็ตามนะครับการผ่อนกับเรื่องของมูลค่าของบ้านเนี่ยก็ขึ้นลงไปตามภาวะของดอกเบี้ยอันนี้เราสามารถลองปรึกษานะครับที่ปรึกษาทางการเงินหรืออาจจะปรึกษาทางธนาคารถ้าเราสนใจต้องการได้เมื่อเราได้ขนาดบ้านละการตกแต่งบ้านเราจะใช้งบประมาณ 40% สำหรับการตกแต่งดีๆหน่อยนะครับแต่ว่าถ้าคุณเอาแค่พออยู่ได้ในระดับหนึ่งคุณอาจจะสัก 15-20% ของราคาบ้านนั่นก็คือมูลค่าเบื้องต้นที่เราจะประมาณการนะครับจากนั้นในขั้นตอนที่3นะครับคุณก็เริ่มเลือกแล้วครับว่าจะหาทำเลที่คุณต้องการเนี่ยอยู่ตรงไหนบ้างมีหมู่บ้านไหนบ้างในเส้นทางนั้นคุณลองไปสำรวจก่อนนะครับว่าเส้นทางนั้นในช่วงวันเสาร์อาทิตย์ที่คุณไปสำรวจเพราะคุณว่างมันก็อาจจะว่างๆแต่ว่าคุณควรจะลองไปดูพื้นที่จริงๆว่าในวันธรรมดานะครับเช่นช่วงเช้าช่วงเย็นนะครับบรรยากาศน่าอยู่อย่างที่คาดหวังได้ไหมการจราจรติดขัดของกินหายากหรือง่ายมีตลาดมีซูเปอร์มาร์เก็ตที่ตรงกับไลฟ์สไตล์คุณหรือเปล่าถ้ามันตรงกับความต้องการของคุณนะครับคุณก็สามารถตัดสินใจเลือกก่อนนะครับว่าคุณต้องการทำเลหรือบ้านหลังไหนนะครับลองลิสต์ไว้สัก 2-3 หลังแล้วก็มาเปรียบเทียบกันนอกเหนือจากนั้นนะครับสิ่งที่สำคัญมากกว่านั้นเช่นเรื่องของเพื่อนบ้านสังคมที่อยู่โดยรอบรวมถึงถ้าคุณเลือกซื้อคอนโดมิเนียมก็ต้องเลือกถึงนิติบุคคลด้วยนะครับเพราะว่านิติบุคคลมีบทบาทมากเวลาที่คุณอยู่คอนโดมิเนียมความที่มันเล็กและอยู่ใกล้กันหลายครั้งลูกบ้านทะเลาะกันดังนั้นกฎระเบียบนิติบุคคลแต่ละแห่งก็อาจจะเอื้อกับการดำรงชีวิตของคุณที่แตกต่างกันออกไปดังนั้นก็ต้องเลือกปัจจัยเหล่านี้เข้ามาช่วยในการวิเคราะห์ด้วยนะครับปัจจัยสุดท้ายครับคราวนี้สมมติว่าได้บ้านละเราก็ต้องวางแผนแล้วล่ะว่าเราคงจะต้องกู้เงินใช่ไหมครับการกู้เงิน 100% ก็ได้นะครับสำหรับราคาบ้านแต่ผมแนะนำว่าเราควรจะมีการออมล่วงหน้าก่อนสำหรับเงินดาวรวมถึงเงินตกแต่งบางส่วนก่อนนะครับจากนั้นจึงค่อยไปนั่งคุยกับทางธนาคารว่าถ้าอย่างเราจะไปกู้เงินเนี่ยนะครับเอกสารที่เป็นแสดงถึงฐานะรายได้นะครับรวมถึงกระแสเงินสดที่เกิดขึ้นเพราะว่าหลายครั้งเนี่ยธนาคารอยากจะรู้ว่าเรามีกระแสเงินสดเกิดขึ้นจากแหล่งใดบ้างก็เอาไปคุยกับทางพนักงานแบงก์เขาจะประเมินเบื้องต้นให้เราก่อนว่าเรานั้นเนี่ยนะครับจะสามารถกู้ซื้อบ้านในระดับนี้ได้หรือไม่หลังจากนั้นก็ต้องเลือกต่อนะครับว่าถ้าสมมติว่าจะอนุมัติสินเชื่อนะครับ สินเชื่อที่ท่านจะได้รับอนุมัตินั้นเนี่ยนะครับท่านต้องดูว่าท่านจะผ่อนชำระแบบไหนโดยส่วนใหญ่นะครับก็มักจะชำระเป็นงวดๆถูกไหมครับงวดละเท่าๆกันแบบนี้เราเรียกว่าแบบ amortization ซึ่งมักจะเป็นแบบที่มีการกู้ยืมเงินโดยปกติโดยทั่วไปนะครับอย่างไรก็ตามบางครั้งเราอาจจะเลือกบางเทคนิคเช่นนะครับเราอาจจะเลือกว่าเราผ่อนในลักษณะที่เป็นลักษณะของการเป็นผ่อนแบบบอลลูนบอลลูนคืออะไรบอลลูนคือในช่วงแรกเราอาจจะผ่อนจำนวนเงินน้อยๆต่อเดือนก่อนเมื่อรายได้เราเพิ่มขึ้นในแต่ละปีแต่ละปีแล้วก็เพิ่มจำนวนเงินผ่อนขึ้นไปการทำแบบนี้ข้อดีคือจะทำให้บ้านนั้นเนี่ยนะครับสามารถที่จะหมดได้เร็วหมายถึงเงินกู้ครับจะหมดได้เร็วขึ้นและบ้านเป็นของเราได้เร็วขึ้นด้วยนี่ก็เป็นเทคนิคในเบื้องต้นที่เราสามารถจัดการได้จากนั้นการเลือกดอกเบี้ยโปรโมชั่นของแต่ละธนาคารเนี่ยเยอะมากๆยืนยันนะครับว่าการเลือกบางครั้งเราต้องทำ Excel เปรียบเทียบ10หรือ20โปรโมชั่นเลยด้วยซ้ำไปเพื่อเลือกว่าดอกเบี้ยแบบไหนดีที่สุดเพราะแต่ละแบงก์ก็มักจะเช่นฟิกซ์ในช่วงปีที่1หรืออาจจะฟิกซ์2ปีแรกนะครับจากนั้นก็ปล่อยลอยตัวการคำนวณในเบื้องต้นเนี่ยจะช่วยทำให้เราเปรียบเทียบดอกเบี้ยได้ง่ายขึ้นเมื่อเราเปรียบเทียบดอกเบี้ยปั๊บนะครับเลือกวิธีการกู้แล้วนะครับเมื่อเราไปทำสัญญากับทางธนาคารแล้วเนี่ยนะครับเราก็จะได้บ้านหลังนั้นเข้ามาเป็นของเราอย่างที่เราต้องการนะครับหลังจากนั้นแล้วเมื่อเราซื้อบ้านได้อย่างที่อยากจะได้แล้วและเริ่มผ่อนแล้วนะครับการผ่อนที่ดีมีประวัติการชำระที่ดีเนี่ยจะช่วยทำให้เรามีโอกาสนะครับในการที่จะกู้เงินต่อเติมนะครับหรือกู้เงินตกแต่งอะไรบางอย่างเพิ่มเติมได้ดังนั้นหลายครั้งนะครับครอบครัวแต่ละครอบครัวในการวางแผนซื้อบ้านเนี่ยต้องมีวินัยค่อนข้างเยอะหน่อยนะครับว่าเวลาเราผ่อนชำระพยายามผ่อนให้ตรงเวลาส่วนเทคนิคการผ่อนบ้านให้หมดเร็วก็คือเนื่องจากบ้านเป็นการผ่อนแบบลดต้นลดดอกการเพิ่มจำนวนเงินผ่อนนะครับทุกครั้งถ้าเกิดคุณมีโอกาสเช่นมีรายได้พิเศษจากโบนัสนะครับปีนี้มีโบนัสมาหรือถ้าคุณค้าขายวันนี้มีรายได้เพิ่มเข้ามาเยอะนะครับผมแนะนำว่าคุณควรจะวางแผนว่าจะเอาเงินส่วนหนึ่งนะครับในการที่จะเอาไปตัดยอดนะครับของเงินกู้เพราะการตัดยอดเนี่ยมันจะไปจะตัดยอดเงินต้นนะครับเพราะดอกเบี้ยเนี่ยเขาคิดจากเงินต้นคงเหลืออยู่แล้วดังนั้นบ้านก็จะกลับมาเป็นของคุณได้ง่ายขึ้นนะครับสิ่งที่อยากจะฝากไว้ในช่วงท้ายก็คือว่าเวลาเราเลือกซื้อบ้านเนี่ยนะครับหลายครั้งเนี่ยเราไม่ได้แค่อยู่อาศัยบ้านเป็นสินทรัพย์ที่มีมูลค่าเพิ่มขึ้นถูกไหมครับดังนั้นทำเลก็จะเป็นอีกตัวหนึ่งที่เรามักจะต้องเลือกกันมากอยู่พอสมควรบางทำเลเนี่ยราคาแพงจริงแต่ราคาบ้านถ้ามันปรับตัวสูงขึ้นในระยะยาวเช่น5ปี10ปีแล้วบางครั้งเราอาจจะต้องเปลี่ยนนะครับเพราะว่าเราอาจจะต้องย้ายงานหรือลูกโตและเปลี่ยนทำเลที่อยู่ใหม่เนี่ยเราจะได้สามารถขายบ้านได้ในราคาที่ดีขึ้นหรืออย่างน้อยก็ไม่ได้ลดลงไปจากเดิมที่เราซื้อมาในตอนแรกก็จะเป็นผลดีช่วยในทำให้เราในการวางแผนการเงินไปด้วยครับ
0: เห็นไหมคะว่าถ้าเรามีการวางแผนการเงินให้ดีนะคะไม่ว่าจะเป็นบ้านหลังเล็กหลังใหญ่หรือแม้แต่มีอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนอย่างที่พี่เฮงทำเราทำได้แน่นอนค่ะบอกแล้วนะคะว่าไม่ว่าคุณจะอายุเท่าไรไม่ว่าคุณจะทำอาชีพอะไรและไม่ว่าจะมีรายได้มากน้อยแค่ไหนการวางแผนการเงินไม่ใช่เรื่องยากไม่มีคำว่าสายใครก็ทำได้คุณเองก็ทำได้เช่นเดียวกันนะคะข้อมูลเพิ่มเติมอย่าลืมคลิกเข้าไปได้ที่เว็บไซต์ www.set.or.th/education นะคะแล้วกลับมาติดตามเงินทองต้องวางแผนได้ใหม่สัปดาห์หน้าเวลาเดียวกันนี้วันนี้ฝนและทีมงานลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: เก็บออมเงินทองต้องวางแผนเพื่ออนาคตไกล
3: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

ผู้ต้องหาโทษไฟคลอกเสียชีวิตในห้องขังเจ้าหน้าที่ตำรวจต้องรับผิดไม่ข้อแท้จริงในคดีนี้มีอยู่ว่าราวตีเซ่หัวรุงได้เกิดเหตุไฟไหม้ห้องแก๊ปข้องกลางที่อยู่ข้างหลังของสถานีตำรวจแห่งหนึ่งเปลวไฟได้ลามไปที่ห้องข้างบนชั้นสองทำให้ผู้ต้องหาที่ถูกควบคุมอยู่ในห้องข้างถูกไฟคลอกเสียชีวิตทั้งเม็ดรวมถึงนายวันเททกจับในข้อห้ามเมาแล้วครับจากเหตุการณ์นี้โลกเศร้านายวันเห็นว่าตัวเองและครอบครัวได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากการที่เจ้าหน้าที่ตำรวจประมาทเลินเล่อปล่อยให้นายวันถูกไฟคลอกเสียชีวิตโลกเศร้านายวันจึงนำคดีมาฟ้องศาลปกครองแล้วว่าแล่ตาหน้าคนเรานะโทกจับติดร่างแล้วยังมาโทกไฟคลอกตายแล้วพายว่าเวทนานนัดนี้คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่อ57ทับ2562ศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่าการควบคุมตัวผู้ต้องหาไว้ในห้องขังบนสถานีตำรวจนะเป็นการควบคุมตัวผู้ต้องหาตามอำนาจหน้าที่ของพนักงานสอบสวนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาโดยที่ว่ามีเจ้าหน้าที่ตำรวจที่หน้าที่เวรยามประจำสถานีตำรวจเป็นผู้ควบคุมดูแลผู้ต้องหาตามระเบียบข้อบังคับขณะแล้วเจ้าหน้าที่ตำรวจที่เข้าเวรยามมันต้องมีหน้าที่ดูแลรักษาความปลอดภัยในชีวิตร่างกายและอนามัยของผู้ต้องหาที่อยู่ระหว่างการถูกควบคุมตัวตลอดเวลาก็ถือว่าเป็นไปตามตำแหน่งหน้าที่ราชการของเจ้าหน้าที่ตำรวจแต่ละนายที่จะต้องทำแทนหรือทำในนามของสำนักงานตำรวจแห่งชาติตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติเมื่อเจ้าหน้าที่ตำรวจเข้าเวรในขณะที่เกิดไฟไหม้ไม่ได้ให้ความสำคัญกับการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและร่างกายของผู้ต้องหาที่ถูกควบคุมตัวอยู่ในห้องขังแทนที่ว่าอีแคบแจ้งกุญแจเปิดปักตัวให้ผู้ต้องหาออกมาอยู่ในที่ปลอดภัยแล้วไม่สนใจไรพืชนี้ทำให้ผู้ต้องหาทั้งแม็ดถูกไฟคลอกเสียชีวิตการทำผันนี้นะถือว่าเป็นการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวล้าช้าเกินสมควรแล้วว่าเหตุที่เกิดขึ้นนี่แหละเป็นผลโดยตรงทำให้นายวันถูกไฟคลอกเสียชีวิตในห้องขังสำนักงานตำรวจแห่งชาติในฐานะหน่วยงานตอนสังกัดต้องรับผิดต่อผู้เสียหายในผลแห่งละเมิดที่เจ้าหน้าที่ของตนได้กระทำในการปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรา420แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ประกอบกับมาตรา5วรรค1แห่งพ.ร.บ.ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่พ.ศ.2539คดีนี้ศาลปกครองสูงสุดจึงมีคำพิพากษาให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่ผู้เสียหาย

0: รายการเล็กๆ เปลี่ยนโลกในวันนี้เราจะนำเสนอการเสวนาพิเศษกรณีไฟไหม้โรงกลั่นน้ำมันจังหวัดระยองโดยจุดที่เกิดเหตุเพลิงไหม้คือโรงงานแปรสภาพคอมไบแก๊สซึ่งเป็นหน่วยเตรียมวัตถุดิบเพื่อส่งเข้าสู่โรงกลั่นซึ่งเจ้าหน้าที่สามารถควบคุมเพลิงให้อยู่ในวงจำกัดได้ตั้งแต่เวลา 19:00 นของวันที่ 9 มิถุนายนจากเหตุการณ์ดังกล่าวมีคำถามและข้อสงสัยต่างๆมากมายเกี่ยวกับความปลอดภัยและปัญหาสิ่งแวดล้อมที่จะเกิดขึ้นตามมาคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลจึงได้จัดงาน Science Cafe ในหัวข้อเรียนรู้จากไฟไหม้โรงกลั่นน้ำมันโดยมีคณาจารย์ผู้เชี่ยวชาญจากคณะวิทยาศาสตร์และคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลมาร่วมกันหาคำตอบจากข้อสงสัยต่างๆของประชาชนและร่วมกันแลกเปลี่ยนข้อมูลงานวิจัยผ่านมุมมองของนักวิทยาศาสตร
1: ์กิจกรรมเสวนาสาธารณะScience Cafe ที่เราจัดเมื่อสังคมต้องการความรู้ต้องการความชัดเจนทางวิชาการมหิดลเป็นปัญญาให้กับสังคมในประเด็นของวันนี้ก็คือเกิดอุบัติเหตุในโรงงาน IRPC ที่จังหวัดระยองซึ่งอาจจะเกิดเหตุการณ์ที่เศร้าโศกได้มากกว่านี้โชคดีที่โรงงานสามารถที่จะมีข้อกำหนดต่างๆแล้วก็สามารถที่จะจัดการกับอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็วอย่างน่าชมเชยแต่อย่างไรก็ตามมหาวิทยาลัยมหิดลเห็นว่าโอกาสในการเรียนรู้ว่าอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับปิโตรเคมีซึ่งเป็นความสำคัญเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและระบบเศรษฐกิจในการที่จะอยู่ร่วมกับชุมชนและสังคมอย่างรู้อย่างมีความรู้อย่างมีความตระหนักรู้เนี่ยทำอย่างไรนะครับมหาวิทยาลัยมหิดลให้ความสำคัญกับประเด็นเหล่านี้ที่ให้ความรู้ที่เป็นวิชาการอย่างตรงไปตรงมานะครับโดยใช้บุคลากรเท่าที่เราจะมีอยู่โดยหวังว่าเรามหาวิทยาลัยมหิดลสามารถที่จะตอบคำถามและเป็นปัญญาให้กับแผ่นดิน
0: ช่วงนี้พบกับการเสวนาพิเศษ Science Cafe เรื่องเรียนรู้จากไฟไหม้โรงกลั่นน้ำมันโดยรองศาสตราจารย์ดร.กิตติกรจามรดุสิตอาจารย์คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลรองศาสตราจารย์ดร.เอกสิทธิ์สมสุขอาจารย์ประจำภาควิชาเคมีคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลดำเนินรายการโดยรองศาสตราจารย์ดร.พลังพลคงเสรีอาจารย์ประจำภาควิชาเคมีคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล
2: ในวันนี้เป็นเสวนาประเด็นสาธารณะ Science Cafe ที่คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลในบ่ายวันนี้เนี่ยเรามีประเด็นที่สำคัญที่เกิดขึ้นเมื่อ40ชั่วโมงที่แล้วที่ใกล้ๆกับอำเภอเมืองจังหวัดระยองไม่ไกลจากเราเท่าไหร่เลยนะฮะขับรถไปทางสุขุมวิทก็ประมาณสัก2ชั่วโมงเลยจากคนจะรู้จักมาบตาพุดนะครับบริเวณนี้จะเลยจากมาบตาพุดไปไม่ถึง10กิโลและก็ในประเด็นในวันนี้นะครับสื่อสาธารณะก็สนใจอยู่2อย่างคือไฟไหม้ที่โรงงาน IRPC เกิดอะไรขึ้นจะมีผลกระทบอย่างไรกับอีกประเด็นหนึ่งประเด็นเล็กๆที่เราก็จะไปแตะเหมือนกันคือน้ำมันมีคราบน้ำมันเยอะเลยบริเวณอ่าวแม่น้ำผึ่งนะครับตรงก้นอ่าวบริเวณนั้นเกิดอะไรขึ้นและจะเป็นยังไงต่อไปมีผลกระทบอย่างไรนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อพบค่ำของเมื่อ2วันที่ผ่านมาประมาณสัก6โมงเย็นมันก็มีควันขึ้นมาแล้วก็มีควันขึ้นมาเรื่อยๆก็จะดับก็ประมาณ2ทุ่มนะครับก็เวลาประมาณสักชั่วโมงกว่า2ชั่วโมงก็สามารถจัดการได้เสร็จบริเวณนี้ใกล้กับถนนสุขุมวิทเบอร์3เนี่ยนะครับต้องชื่นชมแล้วก็ขอชมเชยบริษัทที่เกี่ยวข้องบุคลากรที่เกี่ยวข้องอุบัติเหตุเกิดขึ้นได้นะครับแต่ว่ามีการบริหารจัดการแล้วก็ดูแลเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็วนะครับถนนเป็นถนนสุขุมวิทนะครับตรงจุดสีฟ้านะครับก็จะเป็นบริเวณที่เป็นมาบตาพุดนะครับและถัดมาตรงนี้นะครับที่จะเป็น อุตสาหกรรมของ IRPC นะครับถ้าเกิดถัดมาเนี่ยอีกจุดหนึ่งที่เกิดน้ำมันรั่วเมื่อเช้าข่าวทุกๆช่องเลยนะครับ เป็นมีคราบน้ำมันสีดำๆบริเวณหาดแม่ลำพึงนะครับก็ถัดมาอีกสัก15กิโลนะครับนี่คือสถานการณ์ที่ผมสรุปให้ฟังนะครับบริเวณที่เราจะพูดถึงวันนี้เนี่ยจะอยู่บริเวณของอุตสาหกรรมของบริษัท IRPC ที่มีถนนสุขุมวิทขั้นกลางนะครับอันนี้คือบริเวณเชิงเนินที่ใกล้ๆกับตัวเมืองระยองนะครับ ก็จะมีอุตสาหกรรมที่เป็นท่าเรือน้ำลึกด้วยนะครับบริเวณนี้คือบริเวณที่เกิดไฟไหม้เมื่อ2วันที่ผ่านมาตอนเช้าเราจะผ่านมาประมาณสัก12ชั่วโมงไฟก็ดับนะครับสถานการณ์ก็เริ่มเข้าสู่ปกติแล้วก็ดูหอกลั่นต่างๆเนี่ยสงบพอสมควรนะครับแต่ก็ระแวดระวังไปก็จะโรงงานนี้ถูกปิดเพื่อซ่อมแซมในส่วนนี้ประมาณสัก3เดือน90วัน100วันอีกประเด็นหนึ่งคราบน้ำมันนะฮะสีดำที่อยู่ที่ท้ายอ่าวหาดแม่ลำพึงนะครับหลังจากนี้ประมาณสัก1ชั่วโมงนะครับเราจะเข้าใจกันว่าการแถลงข่าวของบริษัท IRPC ที่บอกว่ามีสารที่ชื่อว่าไฮโดรคาร์บอนมาเกี่ยวข้องนะครับเกิดการเผาไหม้จริงๆแล้วมันคืออะไรอุตสาหกรรมปิโตรเคมีคืออะไรในบริเวณนี้โรงกลั่นน้ำมันที่เกี่ยวข้องหรือศัพท์ที่น่าจะเทคนิคคือ VGOHT Vacuum Gas Oil Hydrotreating อันนี้เกี่ยวข้องอะไรที่ทางบริษัทก็ต้องการจะสื่อสารให้เป็นสาธารณะเพราะฉะนั้นศัพท์ต่างๆที่ดูเป็นเทคนิคอลเทอมเขาก็จะลดลงไปนะครับแต่เราจะมาดูในเชิงของวิชาการเราอยู่ที่คณะวิทยาศาสตร์มหาลัยมหิดลเราก็จะเอาความรู้แบบนี้กลับไปด้วยในเชิงของสาธารณชนชุดทั่วไปคงอยากจะทราบถึงอันตรายเป็นยังไงมีผลกระทบไหมหรือสื่อหลายๆที่พูดถึงฝนกรดคืออะไรเกิดขึ้นได้อย่างไรเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์นี้ไหมเราควรจะกลัวไหมนะครับชาวบ้านชุมชนเกิดหรืออยู่แถวนั้นเป็นยังไงคนห่างมาล่ะเป็นยังไงในฐานะที่เราเป็นประชาชนชาวไทยที่เราใช้ผลิตภัณฑ์จากการกลั่นน้ำมันหรือผลิตภัณฑ์ของทางด้านปิโตรเคมีคอลต่างๆนะครับหรือแม้กระทั่งเทียบกับเหตุการณ์ที่เมื่อ2-3เดือนที่ผ่านมาคือการไฟไหม้บ่อขยะแล้วมันเผาแล้วมันก็ไหม้กันแทบจะทุกอาทิตย์เลยคำถามคือเมื่อเปรียบเทียบกับเหตุการณ์เหล่านั้นวิทยากรทั้ง2ท่านของเรามีความคิดมีความเห็นอย่างไรนะครับผมก็ไปดู annual report ของบริษัท IRPC นะครับส่วนที่เราก็จะพูดถึงเขามีธุรกิจหลายอย่างตั้งแต่ท่าเรือปิโตรเคมนะครับไฟฟ้าแต่ส่วนที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับอุบัติเหตุเมื่อ2วันที่แล้วคืออุตสาหกรรมโรงกลั่นที่เกี่ยวกับปิโตรเลียมเอาน้ำมันดิบมาเอาผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมมาแล้วเอามันมาทำผ่านกระบวนการให้มีคุณค่ามีมูลค่ามากขึ้นนะครับอันนี้ผมหยิบมาจากเว็บไซต์จากของประเทศสหรัฐอเมริกาว่าถ้าเกิดเรามีบาร์เรลของน้ำมันเนี่ยนะฮะประมาณครึ่งหนึ่งก็จะเป็นส่วนของแก๊สโซลีนนะครับมีส่วนที่เป็นดีเซลประมาณสัก1ใน4นะครับแล้วก็ถัดมาตามลำดับพวกนี้มันคืออะไรเดี๋ยวอาจารย์เอกสิทธิ์มาเล่าให้ฟังนะครับส่วนที่เราเอามาใช้ประโยชน์ทุ่งล่างเนี่ยมีมูลค่าสูงกว่าพวกที่เป็นแอสฟัลต์ต่างๆนะครับอาจารย์เอกสิทธิ์เชิญไหมครับ
3: ครับได้ครับสวัสดีครับก็วันนี้เรามาเรียนรู้เกี่ยวกับไฮโดรคาร์บอนนะครับไฮโดรคาร์บอนก็มีเป็นสารประกอบนะครับที่ประกอบไปด้วยไฮโดรเจนและคาร์บอนนะครับง่ายๆเลยนะครับแต่ว่าในน้ำมันดิบเมื่อกี้ที่อาจารย์พลังพลเล่าให้ฟังเนี่ยนะครับคือน้ำมันดิบเนี่ยเอาไปใช้เติมรถทันทีไม่ได้นะครับมันต้องเอามากลั่นก่อนนะครับเหมือนน้ำมันพืชนะครับน้ำมันพืชเขาต้องเอามาทำเป็นน้ำมันไบโอดีเซลก่อนไม่งั้นมันหนืดมากไปมันก็จะรถมันจะไม่วิ่งนะครับคราวนี้มากลั่นเนี่ยตัวที่มีจุดเดือดสูงที่สุดนะครับเขาก็จะขึ้นไปที่สูงสุดของหอกลั่นเนี่ยนะครับพวกนี้ก็จะเป็นแก๊สนะครับพวกนี้เราก็ไปใช้เป็นแก๊สถุงต้มนะครับหรือไปเป็นแก๊สในรถยนต์นะครับ
2: NPG หรือ LPG อย่างน
3: ั้
2: น
3: ใช่ครับอาจารย์ฮะหรือที่ลองมาเนี่ยนะครับก็จะเอาไปเติมเป็นน้ำมันสำหรับรถเก่งนะครับถ้าสูงขึ้นไปอีกเนี่ยก็จะเอาไปทำเป็นน้ำมันดีเซลนะครับน้ำมันดีเซลนะครับคราวนี้ถ้าเกิดสูงขึ้นไปอีกนะครับพวกนี้จะเป็นลักษณะที่เป็นอุณหภูมิสูงมากๆอย่างเช่นจุดเดือดเนี่ยถึงระดับ350องศาพวกนี้เป็นแก๊สออยล์ที่เราจะพูดถึงวันนี้นะครับแก๊สออยล์คราวนี้ส่วนที่เกี่ยวข้องเมื่อกี้นี้นะครับก็คือไอ้เจ้า VGOHT นะครับพวกนี้นะครับน้ำมันดิบเนี่ยเขาจะมีซัลเฟอร์มีองค์ประกอบกรรมฐานนะครับคราวนี้ถ้าเกิดเราเอาน้ำมันดิบตัวเนี้ยนะครับไปใช้เลยเนี่ยนะครับไปเผาเลยเนี่ยนะครับมันก็จะก่อให้เกิดซัลเฟอร์ไดออกไซด์นะครับมันก็ถ้าเกิดไปเจอน้ำก็จะกลายเป็นกรดนะครับเพราะฉะนั้นในอุตสาหกรรมการกลั่นเนี่ยเขาจะแยกเอาซัลเฟอร์ออกก่อนวิธีการเอาซัลเฟอร์ออกเนี่ยเขาก็จะเติมแก๊สไฮโดรเจนลงไปนะครับเวลาเขาเติมแก๊สไฮโดรเจนลงไปเนี่ยเขาก็จะนะครับดึงเอาอากาศออกก่อนจากนั้นเขาก็เติมไฮโดรเจนนะครับแล้วผลิตภัณฑ์ที่ได้เนี่ยก็จะเป็นกรรมฐานนะครับเป็นธาตุกรรมฐานเลยพอได้นะครับเขาเอาไปใส่ไอ้เจ้าดีพาราไลติกไคลเกอร์ตัวนี้จะเป็นตัวเหมือนกับทำให้ไอ้เจ้าน้ำมันที่มีโครงสร้างต่างๆเนี่ยนะครับมันอาจจะย่อยเล็กลงนะครับ มันก็มีทั้งหลายส่วนนะครับที่ได้ออกมาตัวนึงที่อาจจะเป็นข่าวว่าอย่างเช่นเอาไปเตรียมเป็นแก๊สโพรพิลีนนะครับเอาไปทำเป็นโพลิเมอร์ให้พวกเรานะถ้าเวลาเราขับรถนะครับไม่ทราบลองเช็คนิดหนึ่งว่าในรถของเราเนี่ยมีโพลีโพรพิลีนเนี่ยน่าจะหลายเปอร์เซ็นต์อยู่ในรถ
2: กรณีนี้หมายความว่าเวลาที่มันมีน้ำมันดิบมาแล้วเขาก็แยกเป็นส่วนๆแล้วอันนี้ก็ยังเหมือนกับว่าทำให้มันมีมูลค่ามากขึ้น
3: ใช่ครับ
2: นะฮะแล้วมันเกิดขึ้นยังไงเกี่ยวกับในเชิงมีนักเคมีหลายๆคนในที่นี้ก็คือมันขนาดใหญ่ขึ้นหรือขนาดเล็กลงหรือยังไงนะอาจารย
3: ์ก็มีอาจจะขนาดเล็กลงนะครับเพื่อไปอย่างเช่นตัวนี้อาจจะมีคาร์บอน16ตัวถึง60ตัวนะครับถ้าเป็นแก๊สออยล์เนี่ยถ้าเป็นโพรพิลีนนี่มีคาร์บอนแค่3ตัว
2: หรือ3ตัว
3: ครับ
2: อ๋อมันก็จะเล็กลงเหม
3: ือ
2: นกับการย่อยอย่างนั้นนะฮะ
4: ไฟไหม้ครั้งนี้นะครับก็เกิดจากกระบวนการแยกซัลเฟอร์นะครับจากสารไฮโดรคาร์บอนนะครับเพราะฉะนั้นเวลาติดไฟเนี่ยมันก็จะมีการเผาไหม้ที่ไม่คราวนี้

0: เป็นการเผาไหม้แบบไม่สมบูรณ์นะครับจะสังเกตได้จากควันไฟนะมันก็จะมีแก๊สอย่างเช่นซัลเฟอร์ไดออกไซด์ออกมานะครับหรือจะมีในเช่นออกไซด์ก็อาจจะมีได้นะครับครับสารพวกนี้พอเวลาไปเจอน้ำเนี่ยมันก็จะเป็นกรดนะครับวิธีป้องกันสำหรับประชาชนเบื้องต้นก็อาจจะเอาผ้านะครับชุบน้ำแล้วก็อาจจะปิดจมูกไว้ปิดปากไว้เนี่ยนะครับก็พอช่วยได้เพราะว่าเวลาน้ำเจอกับผ้าที่เปียกๆเนี่ยมันก็จะอยู่ที่ผ้ามันจะไม่เข้าไปถึงในร่างกายเรานะครับก็เป็นวิธีป้องกันเบื้องต้นนะครับสำหรับประชาชนครับ
1: กรณีไฟไหม้ของโรงกลั่นน้ำมันผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเนี่ยนะผมเชื่อว่าระยะสั้นเนี่ยก็มีอยู่แล้วล่ะคือแน่นอนว่ามันเป็นสารไฮโดรคาร์บอนนะเวลาเผาออกมาถ้าเห็นกลุ่มควันเนี่ยมันก็เป็นกลุ่มควันที่แบบเผาไหม้ไม่สมบูรณ์นะครับก็เป็นกลุ่มควันสีดำเนี่ยในระยะวัน2วันแรกเนี่ยมีผลกระทบแน่นอนกับชุมชนหรือประชาชนที่สูดดมเข้าไปเพราะว่าสารคาร์บอนมอนอกไซด์มันก็จะมีผลโดยตรงต่อระบบประสาทนะฮะเพราะนั้นมันก็อาจจะมีการวิงเวียนศีรษะได้บ้างนะครับหรือแม้กระทั่งอาจจะกระคายเคืองระบบรังเดินหายใจเนื่องจากสารปนเปื้อนอยู่ในนั้นที่เป็นกัมมันถันนะครับอันนั้นเป็นระยะสั้นที่เกิดอยู่กับสุขภาพของชุมชนแน่นอนในด้านสิ่งแวดล้อมเนี่ยกลุ่มควันที่เกิดขึ้นมาเหล่านี้เนี่ยนะครับมันมีสารไม่ว่าจะเป็นกัมมันถันหรือเป็นตัวคาร์บอนอยู่ในนั้นเนี่ยนะครับเมื่อไปเจอกับความชื้นในอากาศเนี่ยมันก็อาจจะมีภาวะของที่เราเรียกว่าฝนกรดเกิดขึ้นมาได้ในระยะสั้นนะครับส่วนในระยะยาวเองในด้านสิ่งแวดล้อมเนี่ยนะครับผมเชื่อว่ามันก็จะมีประเด็นของสารอินทรีย์ระเหยง่ายนะครับจริงๆมันก็มีทั้งระยะสั้นแล้วก็ระยะยาวทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยผมเชื่อว่าการติดตามตรวจสอบจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นภาครัฐภาคเอกชนนะครับที่รับผิดชอบเนี่ยเพื่อให้เกิดความมั่นใจต่อประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่โดยรอบเนี่ยผมถือว่าเป็นสิ่งสำคัญนะครับแล้วก็ระยะยาวเราต้องติดตามตรวจสอบนะครับเพราะในเบื้องต้นเนี่ยมันอาจเกิดได้ประเด็น 2-3 ประเด็นนี้เท่านั้นเองนะครับในเรื่องของผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อม
2: อาจารย์กิติกรเล่าให้ฟังตรงบริเวณนี้ไหมครับบริเวณที่เป็นเกี่ยวกับ catalytic cracker DCC unit ตรงนี้ว่าจริงๆแล้วในเชิงของโรงงานมันเกิดอะไรขึ้นอุบัติเหตุเกิดขึ้นตรงไหนอย่างไรนะครับตรงนี้น่าสนใจมากนะครับ
3: ขอบคุณอาจารย์มากครับการสืบสวนผมเชื่อว่าตอนนี้เนี่ยทางจังหวัดระยองหรือว่าทางผู้ที่เกี่ยวข้องกับ เหตุการณ์ดังกล่าวเนี่ยผมคิดว่ากำลังสืบหาความจริงอยู่นะครับว่ามันเกิดจากอะไรผมคงคุยอยู่บนพื้นฐานที่สื่อออกมา ให้ข่าวหรือว่าตัวกรรมการผู้จัดการใหญ่เนี่ยออกมาคุยว่ามันเกิดที่จุดไหนนะครับอย่างเมื่อกี้เนี่ยเล่าให้ฟังนิดนึงว่าจริงๆเนี่ยสายเชนของอุตสาหกรรมปิโตรเลียมปิโตรเคมีประเทศไทยเนี่ยนะครับเบสตอนนี้เนี่ยที่ใหญ่ที่สุดนะอยู่ที่จังหวัดระยองใหญ่ถึงขนาดผมเชื่อว่าสายเชนปิโตรเคมีตอนนี้นะฮะใหญ่ที่สุดในเอเชียแปซิฟิกเพราะเนื่องจากเรามีตั้งแต่ต้นน้ำก็คือกลุ่มปิโตรเลียมนะครับเหตุการณ์ที่เกิดนี่คือเกิดของกลุ่มปิโตรเลียมกลุ่มปิโตรเลียมคือกลุ่มที่เอาน้ำมันดิบมากัดนะครับกับสายเชนอีกอันนึงก็คือสายเชนที่เราเรียกว่าปิโตรเคมีปิโตรเคมีเนี่ยโดยส่วนใหญ่ก็จะอยู่ที่กลุ่มอุตสาหกรรมมาบตาพุดนะครับคำว่ายิ่งใหญ่ของอุตสาหกรรมมาบตาพุดเนื่องจากมีตั้งแต่ต้นน้ำนะมีโรงกลั่นนะครับโรงกลั่นนะอยู่ที่IRPC นี่เป็นถือว่าเป็นคอมเพล็กซ์ได้เลยนะส่วนมาบตาพุดเนี่ยก็จะเป็นเชนตั้งแต่เอาแนปท่านี่ถ้าพูดผมพูดนิดนึงก็เมื่อกี้ถ้าดูหอกันนะตัวบนสุดเนี่ยนะมันก็จะเป็นก๊าซเบาๆนะ C1 C2 คาร์บอน1ตัว2ตัวก็เป็นพวก NGV ที่เราเข้าใจ Natural Gas Vehicle หรือบางคนก็เรียก CNG Compressed Natural Gas คำว่า Compressed ก็คือมันต้องอัดเนี่ยนะครับมันต้องอัดในรูปของเหลวมันถึงจะบรรจุเข้าไปในถังได้เราก็เรียกได้ทั้ง NGV หรือว่า CNG ตัวนี้คือ C1 C2 หลังจากนั้นพอกลั่นมา C3 C4 C5 พวกนี้เราเรียกว่า Liquefied Petroleum Gas หรือที่เราคุ้นชินว่า LPG การกลั่นโรงกลั่นพวกนี้เนี่ยก็จะใช้หอกลั่นที่เราเรียกว่าการกลั่นลำดับส่วนนะครับคือมันจะมีขั้นถ้าใครสังเกตเราต้มน้ำเสร็จแล้วฝาหม้อน้ำไปอั่งไว้มันนี่คือการระเหยและควบแน่นลงมานะครับการลำดับส่วนก็คือการที่เอาเพลทอันนี้เนี่ยไปกั้นให้มันตกลงมาตามจุดเดือดในแต่ละช่วง

0: นะครับตัวเบาก็วิ่งขึ้นข้างบนตัวหนักก็อยู่ข้างล่างนะครับมันก็จะออกมาเป็นคาร์บอนแต่ละโซนออกมานะครับเริ่มตั้งแต่เคโรซีนแล้วมาแก๊สโซลีนแล้วถึงมาดีเซลหลังจากดีเซลก็จะเป็นพวกหนักๆแหละหนักๆ นะครับเราก็เรียกว่ามันมีหลายศัพท์ถ้าเชิงของสายวิชาการเราก็อาจจะเรียกว่าเรซิดิวนะครับถ้าไปที่อุตสาหกรรมนึงอาจจะเรียกแก๊สออยล์นะครับหรืออาจจะเรียกฟิวเอลออยล์นะครับก็คือตัวหนักประเด็นก็คือว่าหลังจากที่มันตกมาเป็นตัวหนักเนี่ยนะครับถ้าเอาตัวสุดท้ายเลยเนี่ยมันก็จะเป็นแอลฟาตีนที่คุณเอาไปทำยางมาต่อยลาดถนนประเด็นก็คือว่าอุตสาหกรรมจะไม่ยอมนะครับเมื่อมันยังมีคาร์บอนหลงเหลืออยู่เนี่ยฉันจะทำยังไงให้เปลี่ยนออกมาเป็นมูลค่าได้เยอะที่สุดเขาก็เอาตัวหนักแก๊สออยล์เนี่ยนะมาทำการแคร็กอีกทีแคร็กก็คือการตัดสายเชนโมเลกุลจากสายยาวๆให้มันสั้นแต่ตัดแบบนักเคมีตัดคือไม่ใช่มาเอาความร้อนเผาให้มันสั้นย่อยสลายคือตัดแล้วต้องให้ได้เป็นวัตถุที่เอาไปใช้งานได้ด้วยเพราะฉะนั้นไอ้ตัว DCC ก็คือ Deep Catalytic Cracking Unitนะครับก็คือสารเร่งปฏิกิริยาตรงนี้เนี่ยนะครับจะมีพอไซต์ที่สามารถที่จะแครกเอาแก๊สออยที่มีโมเลกุลสูงเนี่ยนะกลายเป็นผลิตผลที่น่าสนใจตัวนึงก็เรียกว่าพบผลิตก็คือ C3 ตัวนี้เสร็จแล้วตัวby product ก็คือตัวผลิตภัณฑ์ร่วมที่เกิดขึ้นมาเนี่ยจะเป็นพวกดีเซลนะครับผมไม่แน่ใจว่าจะมีตัวเบนซินหรือแก๊สโซลีนติดมาด้วยหรือเปล่าแต่ตัวหลักคือพบผลิตเนี่ยก็เอาไปใช้งานนะครับสายเชนพอพิลีนเนี่ยส่วนใหญ่วิธีการใช้งานก็คือ1เอามาทำเป็น LPG 2แต่นี้เขาผมว่าทางนู้นไม่ค่อยนิยมใช้นะครับจะเอามาใช้ตั้งต้นเป็นสารทำพลาสติกตัวหนึ่งที่เรียกว่าพอลีพอพิลีนนะครับ PP ใครไปเปิดถ้วยถังกะละมังหม้อนะที่ขายอยู่ทั่วไปเนี่ยหันไปจะเห็นตัวสามเหลี่ยมแล้วก็มีตัว PP ตัวนั้นแหละพอลีพอพิลีนนะครับเหตุการณ์เนี่ยถ้าผมฟังจากที่ให้สัมภาษณ์นี่ก็คือตัว VGOHT ตัวนี้นะ Vacuum Gas Oil Hydrotreating Unit ตัวนี้ที่เป็นยูนิตก่อนที่จะคือเอาแก๊สออยล์เข้ามาเสร็จแล้วดึงเอากรรมฐานออกอย่างที่อาจารย์เล่าการดึงกรรมฐานก็คือใส่ไฮโดรเจนเข้าไปซะนะครับให้เป็นไฮโดรเจนซัลไฟด์นะครับเสร็จแล้วได้แก๊สออยล์ที่ไม่มีกรรมฐานกับไฮโดรเจนแล้วถึงจะผ่านเข้าตัวDCC unit ก็คือ deep catalytic cracking เพื่อทำการแครกประเด็นเท่าที่ผมฟังเนี่ยก็คือยูนิตไฮโดรเจนตัวนี้ไฮโดรเจนคอมเพรสเซอร์เนี่ยเกิดปัญหาเนื่องจากเพรสเชอร์สูงเข้าใจว่า100บาร์นะมีอุตสาหกรรมดังนี้ดูเปล่าไม่รู้นะแต่ผมได้ข่าวว่าประมาณ100บาร์เป็นแมชชีนเฟลเลอร์คือเกิดจากแมชชีนนะเกิดจากเครื่องมือไม่ได้เกิดจากคนนะครับประเด็นนี้เข้าใจว่าคอมเพรสเซอร์เกิดระเบิดหรือมีปัญหาเสร็จแล้วก็ลุกติดไฟนะครับเข้าไปที่แก๊สออยล์เพราะพวกนี้ติดไฟได้พอติดไฟปุ๊บประเด็นก็คือทุกอย่างวาล์วต้องชัตดาวน์หมดอย่าลืมนะครับแพลนพวกนี้เนี่ยราคาเป็นหมื่นๆล้านนะระบบเขาต้องตัดทันทีนะพอตัด
1: มันอัตโนมัติ
0: อัตโนมัติครับ
1: ต้องมียามมากด
0: อ๋อไม่ต้องครับพวกนี้นี่จะอยู่ในบอร์ดหมดนะบอร์ดแมนคุมอยู่2ประมาณ 4-5 คนพอมันเกิดอะลามปุ๊บว่าตรงนี้วาล์วก็จะถูกตัดทันทีแก๊สออยล์ก็ต้องไม่ฟีดพอไม่ฟีดเข้าไปเนี่ยมันยังมีแก๊สออยล์ที่เหลืออยู่ในยูนิตนั้นที่เข้าไปแล้ววิธีการก็คือปล่อยมันเผาไปเรื่อย
1: อ๋อเพราะฉะนั้นที่เราเห็นเป็นสักเกือบครึ่งชั่วโมง
0: ใช่ครับก็ต้องเผาให้หมด
1: แล้วก็มีแสงแดงๆ
0: เพราะเราเข้าไปทำอะไรไม่ได้ฮะผมเข้าใจว่าทางตรงนั้นเนี่ยเข้าไปทำอะไรเพราะทุกอย่างชัดหมดแล้วไม่มีฟีดเข้าแล้วถูกไหมบางทีทุกนี้ continuous มันจะต้องวิ่งเข้าไปเรื่อยๆพอมันเกิดปัญหาปุ๊บเข้าใจว่าติดไฟแล้วทุกอย่างวาล์วตัดวิธีการเดียวท่านไปเอาน้ำมันออกมาได้ก็ดีมันก็ไม่เผาต
2: ่
0: อแต่ถ้าทำไม่ได้ก็คือมีวิธีเดียวครับเหมือนแฟร์ถ้าใครอยู่สายการจะรู้ว่าเวลา by product หรือผลิตภัณฑ์ที่เหลือจากปฏิกิริยาที่ไม่ต้องการสมมุติผมผลิตพลาสติกตัวนึงผมเอาฟีดก๊าซเข้ามาฟีดก๊าซก็คือตัวก๊าซที่นำที่เอามาเป็นวัตถุดิบตั้งต้นไอ้คาร์บอน1ตัว2ตัว3ตัวนี่มันแยกได้ยากนะอาจารย์เพราะว่ามันใกล้เคียงกันหมดเลยถูกไหมครับมันเป็นก๊าซจะแยกได้ยากเพราะนั้นผมต้องการ C2 สมมุติผมต้องการผลิตโพลีเอทิลีนเกิดมี C3 ปนอยู่บ้าง C1 ปนอยู่บ้างมันเข้ามาหรือมิกซ์ C4 หรือ C4 คาร์บอน4ตัวปนมาบ้างผมใช้แต่ C2 ที่เหลือผมก็ทำไงฮะ
1: จะต้องเผาทิ้ง

0: ต้องครับจะเห็นแฟนนะครับไปที่นู่นจะเห็นเผาอยู
1: ่เวลาที่ของกลั่นพวกนี้จะมี
0: นั่นคือผลิตผลที่เราไม่ต้องการนะครับพอมันหลุดถ้าปล่อยไว้ในปฏิกิริยามันก็เป็นสารเจือปนเพราะนั้นก็ต้องเผาทิ้งวิธีการตรงนี้ผมเข้าใจว่าง่ายที่สุดก็คือชัตดาวน์ปิดคุมระบบได้ที่เหลือก็ต้องเผาทิ้งอะเพราะไม่รู้จะทำไงฮะเข้าไปก็ไม่ได้ดับโอ้โหพวกนี้มันน่าจะพอสมควรเอาเบื้องต้นลักษณะว่ามันน่าจะเกิดแบบนี้
1: อันนี้ก็น่าจะเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นสิ่งที่มันควรจะเป็นอย่างนั้นดีกว่าใช่ไหมจ๊ะพอมันปิดระบบมีส่วนที่เหลืออยู่มันก็ต้องเผามันติดไฟอยู่แล้วใช่ไหม
0: ใช่ครับแต่เพื่อการเผามันเป็นการเผาที่มันไม่สมบูรณ์ไงถ้าไฮโดรคาร์บอนเนี่ยเผาไม่สมบูรณ์มันก็ได้ปฏิกิริยาก็ต้องได้คาร์บอนไดออกไซด์กับน้ำซึ่งคาร์บอนไดออกไซด์ไม่เป็นพิษถูกไหมครับแต่มันเป็นก๊าซเรือนกระจกนั่นเองนะครับแต่เผอิญมันเผาไม่สมบูรณ์ไงเหมือนคนสูบบุหรี่อ่ะมันเผาไหม้ไม่สมบูรณ์มันได้อะไรฮะคาร์บอนมอนออกไซด์โอตัวเดียวไงไอ้กลุ่มควันที่เห็นมันเลยเป็นกลุ่มควันของคาร์บอนมอนออกไซด์
1: แล้วมันก็มีขมเหลาเห็นมีดำๆ
0: ใช่ครับแน่นอนเพราะว่าตรงนี้เป็นเฮฟวี่ออยล์ไงเฮฟวี่ออยล์มันเป็นเรซิเดียลตัวล่างสุดนึกภาพออกไหมครับตัวต่ำอะตัวหนักนะมันไม่ใช่ตัวเบาถ้าตัวเบาอย่าง NGV เผาปุ๊บเนี่ยมันคลีนแต่พวกนี้เนี่ยมีสารปอปนเยอะมากเลยซึ่งยังไม่ทำยังไม่ได้การการทรีตเพราะมันอยู่ในนิวเยียร์ของการทรีตอยู่ผมเข้าใจว่าเป็นอย่างนั้นนะเพราะฉะนั้นกลุ่มควันที่เป็นสีดำออกมานะเป็นกลุ่มควันของการเผาไหม้ที่มันไม่สมบูรณ์เหมือนหลังอย่างไฟไหม้ฮะไฟไหม้คนไม่ได้ตายเพราะไฟคอกเป็นหลักนะตายเพราะอะไรฮะควันครับสูดคาร์บอนมอนอกไซด์เข้าไปดมคาร์บอนมอนอกไซด์สักแป๊บนึงถ้าใครอยู่กรุงเทพมหานครพอนั่งรถไฟนั่งรถเมย์ที่ไม่ได้เป็นรถเมย์เขาเรียกแอร
2: ์
0: นั่งสักปั๊บหนึ่งคาร์บอนไดออกไซด์เข้ามาจะรู้สึกง่วงสูดดมเยอะๆก็ทำไมฮะสลบใครทำวิจัยกับคาร์บอนไดออกไซด์เยอะโอกาสเป็นอัลไซเมอร์เขามีเยอะ อันนี้ผมล้อเล่นนะอาจารย์เตือนนะ
1: พอมาถึงตรงนี้เนี่ยเราก็เริ่มเห็นภาพนะฮะว่าในกระบวนการกว่าจะได้น้ำมันหรือผลิตภัณฑ์ที่มาจากปิโตรเคมีต่างๆแล้วก็การที่นำไปใช้ในอุตสาหกรรมต่อเนื่องเนี่ยระยองมีความสำคัญอย่างมากนะครับแล้วก็มีการลงทุนมีมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงมากนะครับแล้วก็จนมีคนบอกว่าระยองเป็นจังหวัดที่เสียภาษีเนี่ยสูงมากๆติดอันดับของประเทศไทยด้วยซ้ำไปตอนนี้เรามีความเข้าใจแล้วว่าเหตุการณ์อุบัติเหตุเกิดขึ้นได้ไม่ว่าและในกรณีนี้น่าจะเป็นเนื่องจากระบบซึ่งคงจะมีการสืบสวนแล้วก็เล่าให้สาธารณะฟังการในประเด็นของการเล่าให้สาธารณะฟังก็คือทำให้เราชุมชนรอบๆข้างแล้วก็รวมทั้งเราด้วยที่เป็นมีส่วนร่วมในการที่เป็นประชาชนชาวไทยคนหนึ่งเนี่ยรับทราบแล้วก็มั่นใจในสิ่งที่เกิดขึ้นในพื้นแผ่นดินของเราแล้วก็เท่าที่ผมเข้าใจว่าอย่างน้อยบริษัทนี้ไม่มีนอกมีในกับผมก็พูดได้สบายๆว่าเขาก็มีโปรแกรมในการที่จะทำความเข้าใจกับชุมชนในบริเวณข้างๆรวมทั้งมีคณะกรรมการที่มาจากชาวบ้านหรือนักวิชาการหรือข้าราชการเข้าไปมีส่วนร่วมในการดำเนินการในบางส่วนของเขาที่ไม่ใช่เป็น core business ของเขานะครับเพราะฉะนั้นก็มีความอยู่ด้วยในมีการอยู่ร่วมกันระหว่างอุตสาหกรรมเกี่ยวกับชุมชนหลากหลายอย่างนะครับคราวนี้ในประเด็นต่อมาเนี่ยที่คนคิดว่าน่าจะต้องคุยกันต่อไปก็คือว่า เหตุการณ์อย่างนี้มันจะเกิดขึ้นได้อีกไหมนะครับแล้วถ้าเกิดขึ้นเราเรียนรู้อะไรจากเหตุการณ์อันนี้บ้างนะครับทั้งระยะสั้นระยะยาวระยะสั้นก็อาจจะหมายความว่าถ้าเกิดอาจารย์สองท่านคิดว่าเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นดีแล้วนะครับก็ทำถูกต้องแล้วโอเคเราก็แฮปปี้ไปแต่ถ้าเกิดยังไม่มีเหตุถ้าเกิดจะเกิดเหตุการณ์ค่อนข้างจะรุนแรงและดูน่ากลัวแบบนี้อีกเนี่ย เราต้องมีมาตรการอะไรมากขึ้นกว่านี้ไหมรวมทั้งการชี้แจงกับประชาชนอาจารย์สองท่านคิดว่าไงครับในเชิงระยะสั้นเกี่ยวกับสุขภาพอะไรต่างๆอาจารย์กิตติกรก่อนก็ได้ครับ
0: ผมเชื่อว่า impact เนี่ยจากการเกิดเหตุการณ์นี้เนี่ยผมมอง3มุมนะเพื่อให้ครบมุมแรกเลยเนี่ยที่อยากจะบอกก็คือว่าจริงๆเราส่วนใหญ่พอเกิดเหตุการณ์นี้เนี่ยเรามักจะมองในมุมของคนหรือชุมชนหรือโซเชียลเยอะประเด็นที่2ตอนนี้เนี่ย มิติของสิ่งแวดล้อมเริ่มมาเราก็จะไปมองมิติของสิ่งแวดล้อมเยอะเหมือนกัน

0: แต่อีกมุมนึงที่ผมจะหยิบขึ้นมาก่อนเนี่ยคือมิติของมุมอีโคโนมิกส์หรือมุมเศรษฐกิจเศรษฐศาสตร์อย่าลืมนะว่าปิโตรเคมีหรือปิโตรเลียมนี่นะเป็นที่ระยองเนี่ยเป็นถือว่าเป็นเบสใหญ่ที่สุดคือจริงๆเนี่ยต้องเรียนให้ทราบว่าIRPC เนี่ยเราเรียกว่าสวนอุตสาหกรรมนะครับก็คือเป็นคอมเพล็กซ์เป็นคล้ายๆกับนิคมอุตสาหกรรมแต่เราเรียกว่าสวนอุตสาหกรรมเพราะว่านิคมอุตสาหกรรมคือจริงๆสองอย่างนี้เนี่ยอยู่กระทรวงเดียวกันนะกระทรวงอุตสาหกรรมนะครับภายใต้กฎหมายเดียวกันของกรมโรงงานอุตสาหกรรมแต่พื้นที่ในมาตรพุทธเนี่ยเราเรียกว่านิคมอุตสาหกรรมเหตุผลก็คือว่ามันมีกฎหมายอีกตัวนึงซึ่งมีผู้ดูแลก็คือนิคมการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยผู้ดูแลเหตุผลคือการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยเนี่ยมีที่จัดสรรพื้นที่แล้วก็ขายให้อุตสาหกรรมมาเช่าพื้นมาซื้อพื้นที่ดีกว่าไปตั้งอยู่ข้างนอกเหตุผลก็คือว่าพื้นที่ในนิคมอุตสาหกรรมก็จะมีน้ำไฟประปาถนนบำบัดน้ำเสียเตรียมไว้ให้หมดเพียงแต่คุณจ่ายค่าจ่ายเงินนะครับพวกนี้จะดูแลหมดการนิคมจะดูแลให้หมดเราเรียกว่าพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมพื้นที่ RPC เนี่ยไม่ได้อยู่ในนิคมอุตสาหกรรมแต่อยู่ภายใต้การดูแลของกรมโรงงานอุตสาหกรรมนะครับจะเห็นได้ว่าภายในเนี่ยจะมีลักษณะคล้ายนิคมอุตสาหกรรมแต่เป็นของเขาเองคือมีในกลุ่มปิโตรเลียมแล้วก็กลุ่มปิโตรเคมีเพราะนั้นสายเชนเขาเนี่ยจะมาจากตรงนี้คำว่ากระทบอีโคโนมิกส์ก็คือเศรษฐกิจหมายความว่าอะไรอย่าลืมนะครับว่าตัวสารตั้งต้นที่เรียกว่าพอลีพ็อพพิลีนเนี่ยนะครับตัว C3 ตัวนี้นะจริงๆมันมาได้3ทางนะครับทางแรกก็คือมาจากโอเลฟินเป็นศัพท์เทคนิคแล้วนะโอเลฟินคือกลุ่มที่มันมีตัวดับเบิลบอนด์หรือพันธะคู่อยู่ตัวนี้เนี่ยเราจะมักจะเอาจากแนฟธาก็คือส่วนหนึ่งที่ได้จากการกลั่นน้ำมันมาแคร็กแคร็กก็คือตัดสายโซ่โมเลกุลมันให้กลายเป็น C2 C3 เป็นพ็อพพิลีนสายเชนที่2ที่มาจากพ็อพพิลีนก็เรียกว่าอะโรมาติกหรือตัวที่เป็นวงนะครับเป็นสารตั้งต้น2ตัวนะตัวที่3ก็คือตัวนี้ยูนิตนี้เนี่ยสต็อป60วันถึง90วันนะพ็อพพิลีนที่ได้จากยูนิตนี้เนี่ยประมาณ 400,000 กว่าตันถ้ายูนิตนี้สต็อปไปเนี่ยหมายความว่าพ็อพพิลีนที่จะเข้าสู่สายเชนในการผลิตเนี่ยหายไปประมาณ 150,000 ตัน
1: เราจะ
0: กระทบแน่นอนก็คือว่าพ็อพพิลีนไม่มีหรือมีแต่ไม่เพียงพอต่อการใช้งานเพราะฉะนั้นก็ต้องไปทำไมครับนำเข้า
1: หรือราคาก็สูงขึ้น
0: ใช่ครับพอนำเข้าพ็อพพิลีนนำเข้าแน่นอนนะ60วัน90วันนี้ในระหว่างที่ปิดยูนิตเนี่ยแล้วเขาปิดยูนิตข้างๆด้วยนะพ็อพพิลีนต้องถูกนำเข้าผมเข้าใจว่าผลกระทบในการที่เอาพ็อพพิลีนนำเข้าจากต่างประเทศก็คืออะไรราคาของเม็ดพลาสติกพอลีพ็อพพิลีนจะสูงขึ้นมันกระทบสายเชนนะฮะอย่าลืมนะครับเมื่อต้นทางแพงปลายทางก็ต้องแพงพอปลายทางแพงพวกท่านก็ซื้อของแพง
1: แล้วมันจะลดลงมาอีกไหม
0: ลดลงมาเมื่อยูนิตเปิดเนี้ยอาจารย์อย่าลืมว่ามันหายในตลาดไปแสนเกือบ200,000ตันทันทีวัตถุดิบเหมือนตอนที่ BST ระเบิดอะกลุ่มของลาเทคกลุ่มของยาง BST เป็นต้นทางคือ Big C4 คือคาร์บอน4ตัวเป็นต้นทางของการทำพวกยางสังเคราะห์นำเข้าอย่างเดียวนะ BST พอนำเข้าปุ๊บไพรซ์หรือราคามันถีบตัวสูงขึ้นเพราะนั้นช่วงนั้นยางสังเคราะห์ยางก็จะแพงไปหมดเลยนะครับอันนี้เป็นผลกระทบทางอีโคโนมิกส์ที่เกิดขึ้นแน่รับรองได้ว่าท่านจะเจอปรากฏการณ์ของการนำเข้าพ็อพพิลีนมากขึ้นแล้วมันไปกระทบสายเชนตัวนี้
1: แล้วใครจะเป็นคนนำเข้าแทนหมายถึงว่า RPC ก็ต้องนำเข้ามาแทน
0: ใช่ครับก็ต้องเป็นนำเข้าไปให้ลูกค้าครับเพราะนี่คือ value chain ขอโทษเป็น supply chain กันเขาคือต้นน้ำอะปิโตรเลียมก็คือต้นน้ำเพราะฉะนั้นกลางน้ำก็คือ intermediate ที่เอาพ็อพพิลีนมาแปรรูปนะครับทำเป็นอย่างอื่นแล้วก็สู่ปลายน้ำก็คือพวกที่ผลิตเม็ดพลาสติกแล้วส่งจำหน่ายพวกเราเนี่ยส่งจำหน่ายตามโรงงานย่อยๆที่มาผลิตเป็นพลาสติกต่างๆเนี่ยเขาไม่มีของต้นทางส่งไม่ได้เขาก็ต้องไปนำเข้าราคาก็สูงขึ้นถีบตัวสูงขึ้นนะครับแล้วก็ผมไม่แน่ใจว่ากี่วันนี้เขาจะต้องเกิดเหตุการณ์ปิดยูนิตอย่างนี้60วัน90วัน120วันเพื่อเช็คระบบนะครับอันนี้หนึ่งที่อีโคโนมิกที่จะกระทบแน่นอนประเด็นที่สองมิติที่สองก็คือมิติของสิ่งแวดล้อมสิ่งแวดล้อมเนี่ยผมมองว่าคาร์บอนมอนอกไซด์มันขึ้นไปช่วงระยะแรกๆเนี่ยเมื่อวันที่เกิดเหตุเนี่ยคนแถวนั้นมีปัญหาแน่การสูดดมคาร์บอนมอนอกไซด์เข้าไปนะครับผลกระทบตรงนี้ชัดเจนอาจจะอยู่1สัปดาห์2สัปดาห์จนกระทั่งอากาศคลีนนะครับแต่ผมเชื่อว่าระบบนิเวศของธรรมชาติจะ

0: ปรับตัวกลับมาได้นะครับแต่ว่ามันจะมีปัญหาว่าตัวสารเจือปนที่มีหรือนั้นไม่ว่าจะเป็นซัลเฟอร์ซึ่งขึ้นไปเป็นซัลเฟอร์ไดออกไซด์เนี่ยไปเจอกับความชื้นในอากาศลงมาเป็นกรดหรือแม้กระทั่งคาร์บอนไดออกไซด์มันก็เกิดเป็นคาร์บอนิกได้พวกนี้ก็มีปัญหานะแต่ในระยะยาวเนี่ยผมระยะสั้นมีผลกระทบเร็วนะครับแต่ระยะยาวเนี่ยผมว่าต้องติดตามตรวจสอบ
1: ในกรณีนี้อย่างพอเกิดเหตุการณ์ปุ๊บนะครับวันแรกกรมหลายๆกรมที่เกี่ยวกับพวกมลพิษต่างๆก็จะรีบออกเอาตัวเลขออกมาคราวนี้ดีนะฮะเนื่องจากเกิดบนพื้นดินมีข้อมูลก็จะบอกว่ามันสูงเกินกว่าค่าปกตินิดหน่อยพอเมื่อเช้าก็บอกว่าลงมาอยู่ในค่าที่ดีกว่ากรุงเทพอีกด้วยซ้ำไปนะครับ
0: จันเหมือนจันเผาน้ำมันทิ้งสักเยอะๆอะเหมือนเอารถน้ำมันมาหนึ่งคันแล้วเผามันนะลักษณะอย่างนั้นนะคือเผาแล้วก็ควันออกไปอย่างนั้นนะช่วงต้นเกินแน่นอนนะแต่ลมมันพัดนะพัดไปทิศไหนกันนั่นเองนะเพราะนั้นเนี่ยมันก็จะเป็นระยะสั้นผมคิดว่าจะมีเรื่องปัญหาก็คือคาร์บอนมอนอกไซด์แต่ระยะยาวเนี่ยมันก็จะเกิดเรื่องของ
1: แต่เท่าที่ผมดูข่าวพวกนี้เมื่อเทียบกับเมื่อ 2-3 เดือนที่แล้วเนี่ยคนในจังหวัดระยองเนี่ยผมเปิดดูทุกช่องเลยนะครับทั้งข่าวบนอินเทอร์เน็ตแล้วก็ข่าวเดี๋ยวนี้ดิจิตอลทีวีเต็มไปหมดเลยแข่งกันตั้งแต่ทุกช่องเลยกดทุกช่องเลยพอช่วงข่าวเนี่ยก็สังเกตเห็นว่าเขาดูแลตัวเองดีลักษณะอาจารย์เอกสิทธิ์คอมเมนต์ว่าลักษณะนี้เวลาที่ใช้อะไรหน้ากากก็เป็นประเภทไหนผมเห็นเขามีหน้ากากที่ไม่ได้เป็นแบบผ้าปิดจมูกธรรมดามันก็น่าจะเป็นแบบมีดูไฮโซมากที่อาจารย์คอมเมนต์ตรงนี้หน่อยได้ไหมว่าสาธารณชนควรจะรู้และดูแลตัวเองไงในแง่นี
2: ้ก็ถ้าเกิดเป็นซัลเฟอร์ไดออกไซด์ใช่ไหมครับพอเวลาเจอน้ำ
1: หรือการเขม่าหรืออะไรก็ได้
2: หรือเมื่อกี้นี้ CO2 เจอน้ำก็จริงๆเป็นกรดเหมือนกันนะครับพวกนี้โมเลกุลมันเล็กนะครับถ้าเกิดเราเอาผ้าเวลาเราไม่สบายเราเอาหน้ากากปิดเนี่ยนะครับโมเลกุลมันเล็กมากเนี่ยมันสามารถผ่านได้สบายเลย
1: เอาผ้าชิ้นได้อย่างผมได้ไหม
2: ไม่ได้ครับไม่ได้
1: เอาผ้าชิ้นได้ชุบน้ำ
2: อันนี้มองแสงข้างหลังยังเห็นเลยครับนะครับเพราะฉะนั้นโมเลกุล
1: มันอาจารย์ชุบน้ำแล้วก็ปิด
2: เพราะฉะนั้นก็
1: ไม่ได้
2: วิธีหนึ่งที่คุณหมอแนะนำก็คืออาจจะเอาผ้านะครับชุบน้ำพอเวลาแก๊สมันเจอน้ำก็อาจจะไม่เข้าไปในร่างกายเรานะครับก็เป็นวิธีหนึ่งที่ง่ายๆแต่ถ้าวิธียากอาจต้องใช้เหมือนกับหน้ากากที่เป็นของมนุษย์อวกาศ
1: มีตัวกรอง
2: มีตัวกรองอย่าง
1: มีตัวกรองครับซึ่งข่าวในช่วงแรกๆในบริเวณอุตสาหกรรมมาบตาพุดนะครับรวมทั้งระยองเนี่ยชาวบ้านมีอุปกรณ์พวกนี้ค่อนข้างดีเลยผมถามต่อไปว่าของพวกนี้ใช้ซ้ำได้ไหมจ๊ะใช้แล้วใช้อีกหรือมีติดบ้านไว้หรืออะไรอย่างนี้ไหม
2: ก็มันไม่ได้ไปไหนนี่ครับ
1: ใช้ได้ใช่ไหมฮะมีอายุแล้วก็ใช้ได้ไม่ใช้แล้วทิ้ง
2: คิดว่าน่าจะมีอายุนะครับคงไม่ได้ตลอดไปนะครับ
1: เพราะฉะนั้นประเด็นนี้ก็เป็นเรื่องสำคัญอย่างน้อยผมตั้งข้อสังเกตว่าคนในบริเวณนั้นได้รับคำแนะนำค่อนข้างดีนะฮะอาจารย์ว่าเขาดูแลตัวเองได้เป็นอย่างดีทีเดียวแล้วก็มีหน่วยงานมีสาธารณสุขต่างๆเข้าไปดูแล
3: อุบัติเหตุครั้งนี้ไม่ได้มีอะไรปนเปื้อนลงสู่น้ำทะเลนะครับก็ผมอาจจะไม่ต้องกังวลเรื่องการบริโภคอาหารทะเลคงไม่ได้มีผลมากเท่าไหร่ครับส่วนใหญ่มันอยู่ในอากาศคราวนี้ในกรณีที่ลองน้ำฝนมารับประทานใช่ไหมครับก็ช่วงแรกๆคงจะต้องงดก่อนนะครับก็ต้องรอสักระยะหนึ่งให้ฝนมันช้าเอาสารอะไรที่มันเป็นกรดเนี่ยออกไปก็คือลงไปกับดินก่อนนะครับครับก็คือคราบน้ำมันที่หาดแม่ลำพึงคาดว่าคงจะมาจากเรือทะเลนะครับก็คงจะปล่อยมาครับจากเหตุการณ์ครั้งนี้นะครับประชาชนคงจะต้องเรียนรู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะครับอย่างคราวนี้นะครับเรา IRPC ก็ทำอะไรนะครับแล้วพอเวลามันเกิดอุบัติเหตุเกิดขึ้นเนี่ยมันเกิดอะไรเกิดขึ้นนะครับเราจะได้มีสติว่าเราควรจะต้องหนีไหมหรือเราควรจะต้องอยู่หรือเราต้องทำอะไรต่อเนี่ยผมว่าถ้าเกิดเราเรียนรู้จากสิ่งเหตุการณ์เหล่านี้นะครับมันจะทำให้เราตัดสินใจว่าเราจะทำอะไรต่อไปในอนาคตนะครับ
4: ผมเชื่อว่าระดับปริมาณของสารที่เกิดการเผาไหม้ตรงนั้นเนี่ยระยะรอบนั้นก็อาจจะมีผลแต่มันคงไม่ได้ถึงทั้งจังหวัดระยองนะครับภาวะฝนกรดเอเนียมเข้าไปตามลมนะครับก็จะมีเป็นไปได้ถ้าฝนกรดมีฝนตกลงมาในช่วงระยะเวลาตอนช่วงนี้เนี่ยก็อาจในพื้นที่ที่ ที่ได้รับผลกระทบอาจจะมีเรื่องของความเป็นกรดของฝนอาจจะทำลายพืชผลบ้างเล็กน้อยแต่ผมเชื่อว่าในสัดส่วนที่เกิดขึ้นเนี่ยก็ยังไม่ได้เป็นปริมาณมากที่จะกระทบในวง

0: ว้างนะในวงกว้างที่ผมเชื่อว่ามีผลกระทบมากกว่านั้นก็คือความตื่นตระหนกหวาดกลัวของประชาชนมากกว่าเพราะว่าการเกิดไฟไหม้โรงกลั่นน้ำมันครั้งนี้เนี่ยมันมีทั้งภาพและเสียงนะครับซึ่งการจะปรับแนวความคิดของประชาชนให้รู้สึกมีความมั่นใจอยู่ในพื้นที่เสี่ยงเหล่านั้นเนี่ยของกลุ่มโรงงานที่มีความเสี่ยงสูงเนี่ยนะจะเรียกความเชื่อมั่นของประชาชนเหล่านั้นกลับมาเนี่ยก็ต้องใช้เวลาอีกนานพอสมควรนั้นเป็นประเด็นที่ผมคิดว่าน่าจะเป็นประเด็นใหญ่ที่สุดในผลกระทบนะครับผลกระทบต่อราคาน้ำมันไม่น่ากระทบอะเหตุผลเพราะว่าส่วนที่เกิดอุบัติเหตุเนี่ยไม่ใช่ส่วนของการไม่ได้ส่วนของระบบการกลั่นที่เป็นน้ำมันที่เราใช้อยู่ทุกวันนี้มันคือส่วนล่างของพวกไฮโดรคาร์บอนหนักๆนะครับที่จะกระทบเนี่ยผมเชื่อว่าน่าจะกระทบในเรื่องของสารตั้งต้นตัวพอลีพรอพิลีนขอโทษตัวพรอพิลีนที่จะเป็นสารตั้งต้นของอุตสาหกรรมพลาสติกมากกว่าเพราะว่ายูนิตหรือส่วนนี้เนี่ยที่ทำที่เกิดอุบัติเหตุเนี่ยเป็นส่วนที่เอาน้ำมันที่มีมวลโมเลกุลหรือน้ำหนักโมเลกุลสูงๆมาแตกย่อยให้กลายเป็นวัตถุดิบตั้งต้นที่เราเรียกว่าพอลิพรอพิลีนซึ่งเป็นสารตั้งต้นของการผลิตเม็ดพลาสติกพอลีพรอพิลีนที่เราใช้กันอยู่ทุกวันนะครับผลกระทบมันก็คือเมื่อยูนิตนี้หยุดสารตั้งต้นตัวนี้ก็ขาดพอตอนนี้ขาดก็อาจจะต้องนำเข้าจากต่างประเทศพอนำเข้าจากต่างประเทศเข้ามาราคามันก็อาจจะมีความสูงขึ้นเมื่อซื้อมาแพงกว่าผลิตออกมามันก็อาจจะต้องมีการปรับราคาในช่วงระยะสั้นๆนะผมเชื่อว่าระยะสั้นระยะยาวอาจจะยังไม่กระทบเมื่อสามารถเมื่อทางโรงงานสามารถแก้ไขปัญหาและกลับมาเดินเครื่องผลิตได้อีกครั้งนึงเนี่ยระบบตรงนี้มันก็จะกลับมาในราคาที่อยู่ในราคาเดิมผมเชื่อว่าอย่างนั้นอาจจะมีช่วงสั้นๆเท่านั้นเอง
1: เมื่อกี้อาจารย์กิติกรยังพูดถึงในประเด็นของชุมชนหรือกับสังคมสิ่งแวดล้อมอะไรอีกหน่อยนึงไหมฮะ
2: ในเชิงชุมชนเนี่ยเหตุการณ์นี้เนี่ยชัดเจนคือทำให้เกิดความหวาดกลัวใครท่านนึกดีๆถ้าเป็นจริงอย่างที่เขาว่านะตามที่เขาคุยเบื้องต้นนะไฮโดรเจนคอมเพรสเซอร์เนี่ยนะมันคือบอมดีๆนี่เองนะไฮโดรเจนเพราะฉะนั้นเนี่ยความหวาดกลัวเนี่ยมันมีแน่นอนอ่ะสำหรับคนที่ไม่ได้มีความรู้ว่าเอ๊ะมันเกิดอะไรขึ้นเพราะเสียงมันจะดังมากถ้าผมจะคาดเดาไม่ผิดมันคงจะปั๊มขึ้นมาเสร็จแล้วก็ติดไฟแล้วก็มีควันกลุ่มควันใหญ่ขึ้นมาน
1: ะครับในข่าวก็จะบอกว่าโอ้เสียงดังมาก
2: ดังพวกนี้ดังอยู่แล้วฮะยังไงก็ดังอ่ะ
1: ครับ
2: บึ้มไป
1: แล้วมีอะไรเกิดขึ้นล่ะในอำเภอหรือในตัวเมือง
2: หวาดกลัว2ไม่แน่ใจว่าดำรงชีวิตอยู่แถวนั้นแล้วมันจะเป็นยังไงนะครับเพราะจริงๆผมเล่าให้ฟังว่าโซนทางด้านของ IRPC เนี่ยผมก็ไปแต่ผมยังไม่ค่อยเห็นถ้าในโซนมาตรพุทธเนี่ยจะมีตัวหนึ่งที่เรียกว่าเป็นดิสเพลย์บอร์ดนะครับเป็นแผ่นกระดานใหญ่ๆนะคอยมอนิเตอร์คือติดตามคุณภาพอากาศ
1: ครับ
2: ในชุมชนรอบบริเวณที่อยู่ในมาตรพุทธแล้วก็จะรายงานเมื่อเขาก็พยายามที่จะสื่อสารกับคนนะเพราะว่าเขาจะวัดค่า NOX NOX นะแล้วก็ SOXซึ่งเป็นก๊าซไนโตรเจนกับก๊าซซัลเฟอร์ที่เป็นออกไซด์แล้วก็วัดพาร์ติเคิลก็คือวัดฝุ่นละอองแต่ชาวบ้านนะท่านเชื่อดูฮะให้คุณพ่อคุณแม่ตายายผมเองเนี่ยถามน็อกซ็อกก็งงอะซ็อกเซิร์กอะไรก็ไม่รู้เขาพยายามจะรายงานว่าอันนี้อยู่มาตรฐานก็เป็นรูปคนหน้าแล้วก็ยิ้มถ้ายิ้มสีเขียวอยู่ได้ถ้าเมื่อไหร่หน้าบึ้งสีแดงเนี่ยเตรียมเพ่นนะแล้วก็จะมีอะลามเตือนแต่โซนของ IRPC ผมไม่แน่ใจว่าไอ้ดิสเพลย์บอร์ดอย่างนี้เนี่ยมีมากน้อยแค่ไหนเมื่อเทียบกับในนิคมอุตสาหกรรม
1: ผมว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นคงมีคนตั้งคำถามในเชิงชุมชนแล้วล่ะว่าเกิดไม่มีมันคงมีแล้วล่ะฮะใน
2: ใช่ครับเพราะว่าผมเห็นว่าหลังจากนั้นเนี่ยก็เขาพยายามใช้รถขยายเสียงซึ่งมันก็เป็นการช่วยในระดับหนึ่งนะที่จะลดความหวาดกลัวของคนแต่ระยะยาวเนี่ยท่านจะทำอย่างไรเหมือนกับน้ำมันรั่วนะจะดึงความมั่นใจของคนกลับมาได้ยังไงที่จะต้องตอบว่าจริงๆไม่ได้มีแต่กลุ่ม IRPC ไม่ได้มีแต่ IRPC นะมีกลุ่มของเขาอีกนะกลุ่มหมายความว่าตรงนั้นเนี่ยจะมีเครือที่เป็นเขาเรียกว่ากลางน้ำกับปลายน้ำอยู่ในกลุ่มตรงนั้นอีกนะยกตัวอย่างเช่น กลุ่มอุเบกเนี่ยอุเบกกรุ๊ปเครืออุเบก

กรุ๊ปเนี่ยก็จะเป็นที่นำเอาวัตถุดิบพวกนี้มาทำเป็นพลาสติกเหมือนกันอย่างเช่นดึงรับเอามาทำเป็นไนลอนหรืออะไรกลุ่มตรงนั้นนี่

0: มันนะครับแต่ว่าทั้งชุมชนทั้งในฐานะที่เราเป็นส่วนหนึ่งของผู้ใช้หรือว่าเป็นคนไทยสักคนหนึ่งเนี่ยเราก็ควรจะมีสิทธิ์ที่จะเข้าใจนะครับว่าการบริหารจัดการนั้นน่ะก็ควรต้องมีมาตรฐานที่ดีแบบหนึ่งอีกอย่างหนึ่งก็คือมีความรู้มีความเข้าใจที่ถูกต้องเหมือนกับในเสวนาวันนี้ที่เราพยายามที่จะทำความเข้าใจว่าที่บอกว่าไฮโดรคาร์บอนถ้าเกิดไปถามป้าที่ขายหมูปิ้งหน้าโรงพยาบาลมาไฮโดรคาร์บอนก็คงไม่เข้าใจต้องมาวันนี้ก็เข้าใจว่าไฮโดรคาร์บอนก็เข้าใจมากขึ้นนะครับเข้าใจว่าน้ำมันดิบแล้วก็กระบวนการในที่เกิดขึ้นในโรงงานอุตสาหกรรมรวมทั้งอุตสาหกรรมที่เป็นต้นน้ำกลางน้ำแล้วก็ปลายน้ำในบริเวณนี้เนี่ยเป็นยังไงนะครับมีผู้เข้าร่วมเสวนาท่านไหนอยากที่จะแสดงความเห็นอันนี้เป็นเรื่องปกติที่ผมอยากขอความเห็นเพราะว่ากรณีนี้ผมไม่ได้เชิญอาจารย์2ท่านมาพูดแต่ผมอยากได้ยินหลังจากที่ฟังเริ่มต้นจากวิทยากร2ท่านท่านที่เข้าร่วมเสวนาอยากที่จะแสดงความเห็นในประเด็นไหนมีคำถามอะไรที่ยังเป็นตัวแทนชุมชนเป็นตัวแทนของสาธารณะที่คิดว่าเรื่องนี้อยากรู้จังเลยเชิญที่ไมโครโฟนแล้วก็ถามได้เลยนะครับหรือให้เพื่อนถามก็ได้นะครับผมคิดว่าเรากำลังทำประโยชน์ให้กับสาธารณะด้วยกันนะครับ
1: ค่ะคือสงสัยว่าสมมติถ้ามันเกิดไฟไหม้อย่างเงี้ยค่ะเราก็คือปล่อยให้มันไหม้ไปเรื่อยๆจนกว่าก๊าซหรือว่าอะไรนั้นมันหมดใช่ไหมคะแต่ภาพข่าวที่เห็นเหมือนมีการฉีดน้ำอะไรด้วยแบบนี้ค่ะการไปฉีดน้ำหรืออะไรมีผลยังไงแล้วก็น้ำที่มันไหลลงอาจจะมีผลไหมคะที่ว่าไปคบคราบน้ำมันที่หาดแม่ลำพึงมันเกี่ยวโยงกันหรือเปล่า
2: ผมเชื่อว่าเคสกรณีที่เจอหาดแม่ลำพึงเนี่ยมันไกลจากไออาร์พีซีมากๆนะครับการดับตรงนั้นผมเชื่อว่าเขาต้องพยายามดับ เพราะเวลาคือพอชั่นตรงนั้นมันน้อยนะแต่มันคุมไม่ได้ก็ต้องปล่อยมันนะผมเข้าใจมันก็ต้องปล่อยให้มันจะลุกไหม้แต่เขาต้องพยายามดับเพื่อคุมพื้นที่ไม่ให้มันลามไปยังยูนิตอื่นเพราะอย่าลืมว่าวาล์วชัตดาวน์ก็จริงแต่ถ้าท่านยังมีไฟอยู่เนี่ยสามเหลี่ยมไฟท่านก็รู้อยู่แล้วท่านต้องดับท่านต้องเอาอะไรออกในเมื่อเชื้อเพลิงท่านเอาออกท่านก็ต้องหาทางที่จะต้องคุมไม่ให้มัน
0: ภูมิ
2: กระจายใช่ครับเพราะไม่งั้นมันกระจายเข้ายูนิตอื่นเนี่ยอาจจะเป็นทั้งแพ็คนะหรือท่านเห็นที่นั่นหน่วยเก็บถ้ามันลามเนี่ยนะครับแทงฟาร์มใหญ่ๆเนี่ยพวกนี้เป็นไฮโดรคาร์บอนที่ไวไฟเกือบทั้งนั้นเลยเนี่ยเพราะฉะนั้นผมเข้าใจว่าหลักการมันไม่ใช่ว่าปล่อยแบบคือมันก็ต้องพยายามคุมพื้นที่นะผมเชื่อว่าทางหน่วยก็ต้องพยายามคุมพื้นที่แต่ว่าตัวน้ำมันที่มันอยู่ในนั้นแล้วเนี่ยมันติดไฟไปแล้วเนี่ยมันก็ต้องปล่อยให้มันเผาออกไปจริงๆมันไม่ได้เป็นพอชั่นแบบคือเราอาจจะตกใจนะแต่ถ้าเราเดินถ้าไปผมเนี่ยอยู่ในเดินเข้ามาตั้งพูดตั้งแต่เกือบจะ10ปีเนี่ยตั้งแต่สมัย49หรือ249ก็ไปทำงานเนี่ยเห็นเรื่องพวกนี้มันคือเราคุยกันในระดับสเกลที่มีความแตกต่างกันนะเราคิดว่าน้ำมันหนึ่งลิตรเนี่ยของนี่มันโคตรเยอะแต่พวกนี้เนี่ยมันเป็นหลายๆหมื่นแสนลิตรที่เขาทำอุตสาหกรรมกันนะ
0: ประเด็นตรงนี้อาจารย์กิติกรก็คือพูดย้ำคือขนาดของเชื้อเพลิงมันอยู่ในสเกลที่เราแฮนเดิลได้สามารถที่จะจัดการได้ใช่มั้ยครับ
2: เพราะถ้าแฮนเดิลไม่ได้เนี่ยตัวเมืองอาจจะหายไปทั้งตัวเมืองคือจริงๆมันผมคิดว่าเขาไวไม่ใช่ระบบมันเป็นการชัตดาวน์เมื่อเกิดเหตุการณ์อะไรก็ตาม
0: อุบัติเหตุเกิดขึ้นได้เช่นนี้แต่เขาสามารถที่จะบริหารจัดการในเวลาอันสั้นไม่มีความเสียหายแน่นอนเกิดความเสียหายเกิดขึ้นแต่ว่าบริหารจัดการได้ทำให้ปัญหามันจบเร็วนั้นลักษณะที่เรามาคุยกันวันนี้ก็คือทำให้มีความเข้าใจและมองปัญหานี้ลึกซึ้งต่อไปว่าอุบัติเหตุเกิดขึ้นได้อันตรายที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมก็มีแต่เรามีความรู้มีความตระหนักแล้วเราก็มีการซักซ้อมแล้วก็มีกฎกติกามารยาทแล้วก็ดำเนินการไปตามนั้นว่าถ้าเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นจะต้องทำอย่างไรประเด็นเสวนาสาธารณะ Science Cafe เรื่องเรียนรู้จากไฟไหม้โรงกลั่นน้ำมันผมคิดว่าเราได้ประเด็นทุกอย่างครบถ้วนสมบูรณ์นะครับและเราคงจะได้พบกันใหม่เมื่อมีประเด็นเสวนาสาธารณะให้มหาวิทยาลัยมหิดลมาช่วยร่วมตอบคำถามและให้ความรู้ให้ปัญญากับสังคมขอให้ผู้ร่วมเสวนาทุกท่านปรบมือให้กับวิทยากรทั้งสองท่านของเรานะครับและผมขอจบเสวนา Science Cafe วันนี้ตรงนี้นะครับขอบคุณทุกท่านที่ร่วมสนุกแล้ว

0: ให้ความเห็นในวันนี้นะครับเป็นตัวอย่างที่ดีของทุกคนที่ต้องการความรู้และตระหนักรู้ขอให้ทุกคนโชคดีนะครับสวัสดีครับ
1: เรื่องพวกนี้เนี่ยอุบัติเหตุมันเกิดขึ้นได้ตลอดนะเราบางครั้งเนี่ยพอมันเกิดขึ้นครั้งหนึ่งเนี่ยเราก็จะรู้สึกตื่นตระหนกหวาดกลัวอยู่พักหนึ่งเสร็จแล้วเราก็จะไปสนใจเรื่องอื่นนะครับเรื่องนี้เนี่ยมันอาจจะเกิดได้บ่อยๆสถิติจาก2ปีที่ผ่านมาเนี่ยมันเรื่องของอุตสาหกรรมในปิโตรเคมีที่เกิดอุบัติเหตุเนี่ยไม่ใช่เพียงครั้งหรือ2ครั้งแต่มันมากกว่า 2-3 ครั้งไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจะทำอย่างไรที่เราจะเรียนรู้และบูรณาการภาครัฐจะต้องมาดูมากขึ้นนะครับเพราะเหตุการณ์หลังๆเนี่ยเป็นเหตุการณ์ใหญ่ๆนั้นตั้งแต่ BST ระเบิดบางจากไฟไหม้โรงกลั่นนะครับแล้วก็มาถึงโรงกลั่นน้ำมันอันนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งเหล่านี้มันอย่าให้มันเกิดถี่มากนักเพราะประชาชนก็จะหวาดกลัวคนที่อยู่ในพื้นที่นั้นก็ยิ่งหวาดกลัวหนักเข้าไปใหญ่นะครับก็ฝากว่าคงไม่ใช่เป็นวัวหายล้อมเพราะเราคงจะต้องมองมากกว่านั้นและจะปฏิรูปทำยังไงแค่นั้นเอง
2: การเสวนาในครั้งนี้นะครับเราสามารถสรุปได้ใน 3-4 ประเด็นอันที่1คืออาหารจะเป็นอะไรไหมคงไม่เกี่ยวกับอาหารในเกี่ยวกับอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นครั้งนี้ไม่เกี่ยวกับอาหารแน่นอนสามารถบริโภคอาหารได้อย่างปกติอันที่2อาจจะเกิดฝนกรดไหมหรือว่าคุณภาพอากาศเป็นยังไงในช่วง24 48หรือ72ชั่วโมงอาจจะมีค่าอะไรเกินมาตรฐานบ้างแต่ธรรมชาติจะดูแลตัวเองทั้งลมพัดเข้าลมพัดออกช่วงนี้จะเป็นตะวันตกเฉียงใต้ก็จะพัดเข้าสู่แผ่นดินแล้วก็กระจายไปนะครับอาจถ้ามีฝนกรดหรือเจอความชื้นก็อาจจะมีบ้างแต่ในบริเวณนั้นก็จะคลี่คลายไปเพราะอากาศก็น่าจะชื้นอยู่แล้วนะครับในประเด็นของชุมชนการเกิดอันตรายลักษณะอย่างนี้การเกิดอุบัติเหตุทางในโรงงานอุตสาหกรรมไม่ใหญ่มากนักดูเหมือนว่าจะเป็นการซักซ้อมครั้งใหญ่ไปในตัวผมในส่วนตัวผมคิดว่าเราทำให้สังคมทำให้อุตสาหกรรมเนี่ยมีการตื่นรู้มีการตื่นตัวสำหรับการรับมือการป้องกันการกำหนดมาตรการต่างๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งความสนใจจากนักวิชาการสนใจจากสื่อแขนงต่างๆโดยผ่านระบบโซเชียลเน็ตเวิร์กอะไรก็ตามทำให้เราเข้าใจเรารู้ว่าเราต้องทำตัวอย่างไรเราต้องใช้ข้อมูลบริหารข้อมูลอย่างดีในฐานะนักวิชาการในฐานะมหาวิทยาลัยมหิดลเราเป็นหลักให้กับสังคมครับโดยที่ให้ความรู้ว่าอุตสาหกรรมคืออะไรสิ่งที่รั่วออกมาคือไฮโดรคาร์บอนซึ่งไม่มีพิษและทำไมถูกเผาไหม้หมดไปนั่นคือกระบวนการของการจัดการการเกิดอุบัติเหตุหรือสิ่งที่ไม่คาดหมายในโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆเหล่านี้วันนี้ผมคิดว่าประเด็นเสวนาสาธารณะสายคาเฟ่เรื่องการรู้จักไฟไหม้โรงกลั่นน้ำมันเนี่ยเราได้ประเด็นเหล่านี้ชัดเจนทั้งคนที่เข้าร่วมเสวนาและประชาชนในวงกว้างรวมทั้งผู้ที่อยู่อาศัยในชุมชนรอบๆโรงงานอุตสาหกรรมเหล่านั้นและหมายถึงประชาชนในจังหวัดระยองหรือจังหวัดใกล้เคียงด้วยครับ
3: ท่านผู้ชมสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กรคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลโทรศัพท์02-201-5070-1และทางเว็บไซต์ www.sc.mahidol.ac.th

เรื่องเล่าดีๆจากคดีปกครองตอนถูกสั่งพักหน้าที่ผู้ใหญ่บ้านเพราะข่มขู่พยานและไม่บริการประชาชนคดีปกครองเรื่องนี้เป็นกรณีที่ชาวบ้านได้ร้องเรียนผู้ใหญ่บ้านว่ามี

0: ฤติกรรมในการเรียกรับเงินหรือผลประโยชน์ตอบแทนจากราษฎรและทำร้ายร่างกายลูกบ้านผู้ว่าราชการจังหวัดจึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรงรวมทั้งกลุ่มพยานและผู้เสียหายได้ไปร้องเรียนที่กองกำลังรักษาความสงบจังหวัดว่าผู้ใหญ่บ้านได้ข่มขู่พยานและผู้ที่มาร้องเรียนในกรณีดังกล่าวและยังมีพฤติกรรมที่ไม่บริการประชาชนผู้มาติดต่อราชการโดยเฉพาะกลุ่มผู้ที่ร้องเรียนผู้ใหญ่บ้านนายอำเภอจึงออกคำสั่งพักหน้าที่ผู้ใหญ่บ้านผู้ใหญ่บ้านจึงร้องทุกข์ต่อนายอำเภอซึ่งนายอำเภอส่งเรื่องให้ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณาต่อมาผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณาแล้วยืนตามความเห็นของนายอำเภอผู้ใหญ่บ้านไม่เห็นด้วยกับคำสั่งและคำวินิจฉัยร้องทุกข์ดังกล่าวจึงยื่นฟ้องนายอำเภอและผู้ว่าราชการจังหวัดต่อศาลปกครองขอให้มีคำพิพากษาเพิกถอนคำสั่งพักหน้าที่ผู้ใหญ่บ้านและคำวินิจฉัยร้องทุกข์ศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่าเมื่อผู้ใหญ่บ้านซึ่งถูกผู้ว่าราชการจังหวัดมีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยอย่างร้ายแรงได้ข่มขู่พยานและผู้มาร้องเรียนทำให้ได้รับความเดือดร้อนและเกรงกลัวว่าจะเกิดอันตรายต่อชีวิตร่างกายรวมทั้งยังไม่ให้บริการประชาชนผู้มาติดต่อราชการโดยเฉพาะกลุ่มผู้มาร้องเรียนโดยจากการตรวจสอบของนายอำเภอพบว่ามีมูลความจริงกรณีนี้จึงเห็นได้ว่าพฤติการของผู้ใหญ่บ้านดังกล่าวหากให้คงอยู่ในตำแหน่งผู้ใหญ่บ้านต่อไปจะเป็นการเสียหายแก่ทางราชการนายอำเภอจึงมีอำนาจสั่งให้พักหน้าที่ได้ประกอบกับคำสั่งพักงานเป็นคำสั่งทางปกครองที่เจ้าหน้าที่ไม่ต้องให้คู่กรณีมีโอกาสที่จะได้ทราบข้อเท็จจริงอย่างเพียงพอและมีโอกาสได้โต้แย้งและแสดงพยานหลักฐานของตนดังนั้นคำสั่งของนายอำเภอที่สั่งพักหน้าที่ผู้ใหญ่บ้านวินิจฉัยร้องทุกข์ของผู้ว่าราชการจังหวัดจึงชอบด้วยกฎหมายพิพากษายกฟ้องข้อมูลฉับไวไขข้อข้องใจใส่ใจประชาชนสายด่วนศาลปกครอง1355
1: ก่อนจะไปดูว่าวันนี้เราจะซ่อมอะไรกันนะครับฝากติดตามหรือ Subscribe YouTube ไม่โดน Channel เราจะมุ่งสู่1 ล้าน Subscribe ไปด้วยกันครับ

เคยไหมครับอาบน้ำอยู่ดีๆแล้วน้ำไม่ไหลนะครับดีนะครับว่าผมไม่ได้อาบน้ำอยู่นะครับไม่งั้นคงจะอยู่ในนั้นเป็นเวลาทั้งวันนะครับวันนี้ศาลายาการช่างนะครับจะมาบอกว่าปัญหาแบบนี้เกิดขึ้นได้ยังไงแล้วมีวิธีแก้ยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันครับหนึ่งในปัญหาสำคัญนะครับที่ทำให้น้ำที่ฝักบัวของท่านไหลออกนะครับแล้วควรจะเช็คเป็นอย่างยิ่งนะครับก็คือเจ้านี่แหละครับปั๊มน้ำของเรานะครับถ้าลองเปิดน้ำดูนะครับแล้วปั๊มน้ำไม่ทำงานเนี่ยนะครับโดยเฉพาะยิ่งก๊อกใกล้ๆแถวๆปั๊มน้ำเนี่ยครับถ้าปั๊มน้ำไม่ทำงานเนี่ยแสดงว่าปัญหาอยู่ที่ปั๊มนะครับผมมีก๊อกอยู่ตรงนี้ด้วยเดี๋ยวลองเปิดกันดูดูซิว่าปั๊มทำงานหรือเปล่านะครับนะครับมีก๊อกนี่ต่อตรงกับตัวปั๊มนะครับโล่งใจนะครับปั๊มน้ำทำงานได้ยินเสียงอยู่นะครับเพราะฉะนั้นแสดงว่าปั๊มผมโอเคนะครับจากนี้ไปเดี๋ยวเราไปดูปัญหาอื่นนะครับที่อาจจะทำให้ก๊อกน้ำของท่านน้ำไม่ไหลนะครับต้องเป็นปัญหาที่ก๊อกนี่แหละครับปั๊มก็เช็คแล้วนะครับเราก็ใช้งานได้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นตัวสุดท้ายที่เราจะเช็คนะครับที่มันทำให้น้ำไม่ไหลก็ตัวมันเองเนี่ยแหละครับปัญหาใหญ่ๆที่เกิดขึ้นกับบ้านเรานะครับก็คือว่าน้ำบางทีค่อนข้างมีเรื่องของหินปูนมีเรื่องของตะกั่นที่อยู่ในน้ำนะครับเวลาใช้ไปนานๆเนี่ยนะครับด้วยความที่เนี่ยรูมันแคบนะครับไอ้พวกตะกั่นก็ไปตันตามรูฝักบัวแบบนี้นะครับแล้วมันจะสังเกตได้ง่ายมากเลยก็จะเป็นคราบขาวๆแบบนี้นะครับแล้วก็สังเกตอีกอย่างนึงก็คือนั่นแหละฮะน้ำเวลาอาบน้ำแล้วน้ำไม่ค่อยไหลแสดงว่าเริ่มมีตะกั่นที่นี่นะครับวิธีทำความสะอาดง่ายๆนะครับก็อาจจะใช้แปรงสีฟันเก่านะครับมาขัดออกไปใช้สบู่ช่วยนะครับแต่ก็โดยปกติก็ทำได้เฉพาะภายนอกนะครับแล้วส่วนที่มันอุดตันจะอยู่ในรูเล็กๆเหล่านี้นะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ก็จะมาบอกว่าวิธีการจะทำยังไงให้มันสะอาดได้ของจริงนะครับก็คือนอกจากขัดแล้วนะครับง่ายสุดเลยนะครับแล้วมีอยู่ในบ้านด้วยนะครับไม่ต้องไปซื้อน้ำยาพิเศษที่ไหนนะครับก็เป็นน้ำส้มสายชูนะครับอันนี้เป็นผมผสม1:1นะครับก็มีหลายสูตรนะครับบางคนบอกไม่ต้องผสมนะครับก็ได้นะครับแต่ผมว่าด้วยก๊อกแบบนี้นะครับมันจะมีเรื่องของพลาสติกเรื่องอะไรแบบนี้นะครับก็อาจจะแรงไปไม่รู้ว่ามันจะกัดหรือไม่กัดนะครับแต่โดยปกติลองอ่อนๆไว้ก่อนนะครับน้ำส้มสายชู1:1กับน้ำนะครับทำง่ายมากเลย

คือไปหากล่องหรือว่าจะเป็นกระมงกระมังอะไรก็ได้อะไรก็ได้นะครับผมก็ใช้ขวดพลาสติกแบบนี้นะครับตัดมันซะเลยซึ่งโอ้ง่ายนะครับโอเคแช่ไว้ระยะเวลาในการแช่เนี่ยค่อนข้างที่จะก็อีกนะฮะหลายสูตรนะครับโดยปกติแล้วผมเป็นประเภททำอย่างหนึ่งแล้วก็ไปทำอะไรไม่รู้อีกหลายอย่างนะครับเพราะฉะนั้นผมมักก็จะแช่ไว้เช้าจนเย็นนะครับหรือไม่ก็แช่ไว้ทั้งคืนนะครับอย่างที่บอกนะครับมีหลายสูตรบางคนบอก3ชั่วโมง5ชั่วโมงนะครับอันนี้ผมว่ามันขึ้นอยู่กับสภาพของตัวก๊อกหรือตัวฝักบัวด้วยนะครับว่ามันตันมากน้อยแค่ไหนนะครับอีกแบบนึงถ้าไม่แช่นะครับถ้าไม่แช่ก็สามารถใช้เมื่อกี้บอกว่าใช้ตัวแปรงในการขัดนะครับจะทำอีกวิธีหนึ่งก็ได้แต่ผมชอบวิธีนี้เพราะมันง่ายนะครับอีกวิธีหนึ่งคือเอาเบกกิ้งโซดานะครับผสมน้ำส้มสายชูเหมือนกันนะครับคนๆมันจะกลายเป็นเหมือนยาสีฟันนะฮะมันจะเป็นเหลวๆข้นๆนะครับเอาตัวนี้ป้ายนะครับแล้วก็ขัดนะครับอันนี้นะครับแล้วก็มันมีฟองฟูไม่ต้องกลัวนะครับเหมือนคล้ายๆน้ำยาทำความสะอาดห้องน้ำเลยนะครับมีฟองฟูออกมาก็จะขัดง่ายนะครับแต่นี่ต้องเขาเรียกอะไรต้องเสียเวลาขัดหน่อยนึงนะครับแล้วก็แบบนี้ผมว่ามันสะดวกกว่าก็แช่ทิ้งไว้เลยนะครับก็ใช้ได้เหมือนกันนะครับก็มีเทคนิคง่ายๆนะครับเป็นยังไงครับอันนี้ผลงาน3ชั่วโมงครับหน้าตาดีขึ้นมากนะครับเหมาะแก่การพาไปเข้าห้องน้ำเป็นอย่างยิ่งนะครับอันนี้ก็ไปต่อนะครับอย่างที่ผมบอกอันนี้ถ้าเอากลับไปต่ออย่าลืมนะครับมันจะมีพวกลูกยางนะครับก็คือพวกแหวนยางเนี่ยนะครับแล้วก็เทปพันท่อเนี่ยนะครับอย่าลืมไม่งั้นเดี๋ยวมันไม่รั่วที่นี่มันจะไปรั่วที่อื่นนะครับก็อันนี้ใช้งานได้นะครับแล้วก็ง่ายหวังว่าน่าจะมีประโยชน์นะครับกับสำหรับทุกท่านนะครับยังไงซะเคล็ดลับเล็กๆน้อยๆอย่างนี้นะครับเจอกันได้บ่อยๆเลยนะครับกับสารยาการช่างนะครับพบกันใหม่คราวหน้าครับ

สวัสดีครับคุณผู้ชมครับยินดีต้อนรับสู่ครัวพี่สตังค์ซีซั่น3วันนี้สตังค์มีเรื่องราวดีๆมาฝากคุณผู้ชมกับขนมหวานประเภทนึ่งจะออกมาหน้าตาน่าทึ่งน่าชมน่าชิมอย่างไรมาเริ่มต้นกันเลยครับเมนูที่1ในวันนี้มีชื่อว่าสังขยาฟักทองครับ

0: เริ่มต้นมาเตรียมฟักทองกันก่อนเลยนะครับ
1: เราจะต้องทำการขูดไส้ของฟักทองเนี่ยออกให้เกลี้ยงลูกเลยนะครับแบบนี้วันนี้สตางค์เลือกใช้ฟักทองที่เรียกว่าพันธุ์ไทยนะครับมีอีกสายพันธุ์นึงครับที่นิยมนำมาทำสังข

0: หย่าฟักทองมีชื่อว่าพันศรีเมืองในปัจจุบันเนี่ยสามารถนำฟักทองญี่ปุ่นมาขยะได้ด้วยนะครับ
1: จากนั้นจึงล้างให้สะอาดแช่พักไว้ในน้ำปูนใสประมาณ1ชั่วโมง
0: เนื่องจากว่าน้ำปูนใสนะครับจะช่วยทำปฏิกิริยาทำให้เนื้อของฟักทองรัดตัวเต่งตึงเวลาที่เรานำไปนึ่งจะไม่เละนั่นเองครับ
1: แล้วเตรียมต้มน้ำนำมาคั้นกะทิ
0: การทำสังขยาฟักทองนะครับบางคนก็จะใช้เฉพาะไข่เป็ดอย่างเดียวแต่บางสูตรก็สามารถผสมไก่ลงไปได้ด้วยนะครับเพราะว่าจะช่วยทำให้เกิดความนุ่มนะครับส่วนไข่เป็ดเนี่ยจะให้สีสันที่สวยงามและวิธีการตอกไข่คุณผู้ชมครับอันนี้คือเคล็ดลับสำคัญถ้าเราใช้ไข่ปริมาณที่เยอะเนี่ยเราควรจะตอกใส่ถ้วยก่อนเพื่อเช็คดูว่าไข่เนี่ยเสียหรือเปล่าถ้าเกิดเราใส่ไปอย่างเช่นถ้าเราตอกไปใส่ในนี้เลยเนี่ยถ้าไข่บางใบมันเสียเนี่ยมันก็อาจจะเน่าทั้งหมดเลยก็เสียดายของนั่นเองครับนี่คือเคล็ดลับนะครับนี่เราจะสังเกตเห็นได้ชัดเจนเลยนะครับว่าระหว่างไข่เป็ดกับไก่นะครับจะมีสีของไข่แดงเนี่ยต่างกันไข่เป็ดนะครับจะมีสีออกส้มนะครับส่วนไข่ไก่นะครับก็จะออกสีเหลืองนะฮะชัดเจนมากเลย

ในแบบฉบับสูตรโบราณโบราณนะครับคุณย่าคุณยายก็จะทำการเอาใบกล้วยหรือว่าใบตองนะครับถ้าเกิดว่าเราหาใบตองแห้งไม่ได้ก็ใช้ใบตองแก่แล้วก็เอาใบเตยและอีกอย่างนั่นก็คือใบพลูแบบนี้นะครับใบพลูที่คุณยายไว้กินหมากนั่นแหละครับเอามาบีบขยำคั้นเพื่อช่วยดับกลิ่นคาวไข่ครับและนอกจากนั้นใบตองยังมีคุณสมบัติที่จะช่วยให้ไข่ขึ้นฟูด้วยนะครับเราจะทำการคลุกขยำแบบนี้จนกว่าไข่จะขึ้นฟูครับ

0: ใส่ด้วยน้ำตาลทรายตามไปคือเกลือแกงต่อด้วยน้ำตาลตโนด
1: วันนี้สตางค์เลือกใช้น้ำตาลตโนดแท้สั่งตรงมาจากเพชรบุรีเลยครับกลิ่นหอมหอมทำขนมนี่แบบชวนกินเลยถ้าเราไม่มีน้ำตาลตโนดนะครับเราก็สามารถใช้น้ำตาลมะพร้าวแทนได้นะครับ
0: เทเพิ่มเติมผสมคือกะทิ
1: อีกหนึ่งเคล็ดลับนะครับที่จะทำให้สังขยาเราออกมาสวยก็คือเราจะช่วยด้วยการกรองหลายๆรอบนะครับสตางค์จะกรองด้วยกระชอนก่อนสัก3รอบหลังจากนั้นจะกรองด้วยผ้าขาวบางยิ่งเรากรองหลายรอบนะครับจะช่วยทำให้ฟองอากาศที่มันอยู่ในไข่เนี่ยออกไปด้วยจะช่วยทำให้สังขยาของเราเนื้อเนียนนั่นเองครับรอบนี้เป็นรอบที่7แล้วนะครับเราจะสังเกตได้ว่าฟองไข่เนี่ยค่อยๆลดน้อยลงนะครับเพราะว่าเรากรองด้วยกระชอนแล้วก็หลังจากนั้นเรากรองด้วยผ้าขาวบางฟองอากาศเนี่ยค่อยๆหายไปนะครับนี
0: ่ขั้นตอนต่อไปจึงเตรียมต้มน้ำใส่ซึ้งนำพาใบตองมาปูรองก่อนจัดวางฟักทองลงใส่เราจะนึ่งให้ฟักทองสุกประมาณ1ก่อนนะครับจากนั้นจึงเทหยอดส่วนผสมลงใส่นึ่งไปด้วยไฟระดับกลางใช้เวลานึ่งประมาณ45นาทีถึง1ชั่วโมง
1: ในระหว่างที่เรารอให้สังขยาสุกเรามาลุยบุกกับเมนูที่2มีชื่อว่าขนมดอกอัญชันครับ

ด้วยผ้าขาวบางได้เวลาที่สังขยาฟักทองครบกำหนดเวลาไปลุ้นกันครับว่าหน้าตาจะออกมาเป็นอย่างไร

แต่งหน้าขนมด้วยฝอยทองหน้าตาช่างน่าลองอยากชิมแล้วล่ะครับรสชาติของสังขยาฟักทองถ้าใครได้ลองคงจะฟินประทับใจเพราะเนื้อสังขยาเนียนนุ่มชุ่มหวานหอมกลิ่นน้ำตาลและกะทิประสานกับเนื้อฟักทองที่มีความมันอร่อยเข้ากันสตังชอบจริงๆเลยล่ะครับ

หลังจากนี้นะครับเราก็จะทำการผสมแป้งลงไปในไข่แดงนะครับอันนี้คือแป้งที่เราอบด้วยควันเทียนทิ้งไว้ประมาณ1ชั่วโมงคุณผู้ชมครับหอมหอมเลยในเมนูนี้นะครับถ้าเกิดว่าเราไม่สามารถหาแป้งข้าวเจ้าได้เราก็สามารถใช้แป้งมันทดแทนได้นะครับแล้วเราก็จัดการตีคนนะครับเพื่อให้ไข่แดงกับแป้งประสานตัวเข้ากันหลังจากนั้นเราก็จะแรปซีนทิ้งไว้เพื่อป้องกันไม่ให้หน้าไข่มันแห้งนะครับ

เตรียมตักน้ำลอยดอกมะลิลงกระทะตามไปคือน้ำตาลทรายเคี่ยวไปให้ละลายเทกล่องไว้ได้กลายเป็นน้ำเชื่อมแล้วจึงเตรียมต้มน้ำดอกอัญชันให้สีสวยกล่องแยกเอาเฉพาะน้ำ

งข้าวเจ้าแป้งเท้าใหญ่ม่อมน้ำเชื่อมตีคนให้แป้งละลายเติมใส่ได้คือสีจากน้ำดอกอัญชัน

0: หลังจากนั้นเราจะพักแป้งไว้1ชั่วโมงเตรียมต้มน้ำลอยดอกมะลิตามไปคือใบเตยเทน้ำตาลทรายลงกะละมังตามไปคือเปลือกไข่
1: เคล็ดลับอีกหนึ่งอย่างในการที่เราจะหยอดไข่แมงดานะครับน้ำเชื่อมเนี่ยถ้าเกิดว่าเรามีน้ำเชื่อมที่เคยผ่านการทำขนมไม่ว่าจะเป็นทองหยอดหรือว่าฝอยทองเนี่ยเราสามารถใช้น้ำเชื่อมเก่าแบบนั้นได้เลยนะครับเพราะว่าน้ำเชื่อมนั้นเนี่ยมันจะมีเชื้อไข่อยู่แล้วแต่ถ้าเกิดว่าเป็นน้ำเชื่อมใหม่ซึ่งยังไม่เคยผ่านการทำขนมอะไรมาก่อนเนี่ยให้เราเอาเปลือกไข่นะครับมาคลุกขยำกับน้ำตาลทรายแล้วเราเอาไปเคี่ยวนะครับให้ละลายจากนั้นเราก็กรองเพื่อเอาเศษไข่ออกนะครับแล้วเราก็นำน้ำเชื่อมนั้นไปใช้ได้เลยครับเพราะว่ามันจะช่วยทำให้มีเชื้อไข่นั่นเองคลุกขยำแบบนี้เรียบร้อยเดี๋ยวเราไปเคี่ยวกันครับ
0: นำพาไปเคี่ยวจนน้ำตาลละลายกลายเป็นน้ำเชื่อมแล้วเทกล่องแยกฟักไว้

0: มาเทใส่กระทะอีกรอบเตรียมพับใบตองให้กลายเป็นกลวยแบบนี้ก่อนจะตักไข่ที่ผสมไว้ลงใส่นำพาไปหยอดในน้ำเชื่อมจนกลายมาเป็นไข่แมงดาเตรียมเอาไว้แต่งหน้าขนมนั่นเองครับ
1: ถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมขี้เกียจยืนหยอดด้วยมือนะครับก็เอาตะแกรงมาวางแล้วก็เสียบกลวยเข้าไปปล่อยให้แป้งและก็ไข่เนี่ยค่อยๆหยดลงไปก็จะได้ลูกสวยเหมือนกันนะครับอันนี้คือวิธีการง่ายเลยนี่เราก็มาวางแบบนี้เคล็ดลับก็คือว่าน้ำตาลเชื่อมของเราต้องเดือดนะครับเพราะว่าฟองอากาศที่อยู่ในน้ำตาลเชื่อมที่เรียกว่ายางมะตูมเนี่ยมันจะคอยช่วยพยุงให้ไข่แมงดามีรูปเป็นหยดน้ำ
0: ถ้าจะเปรียบเทียบง่ายๆไข่แมงดาก็คือทองหยอดขนาดจิ๋วนั่นเองครับเมื่อไข่แมงดาสุกลอยตัวขึ้นมาจึงตักมาพักไว้ในน้ำเชื่อมที่เตรียมไว้

ตามไปคือใบเตยจัดการปูรองด้วยใบตองก่อนจะวางถ้วยตะไลลงไปนึ่งให้ร้อนอีกหนึ่งเคล็ดลับความสำคัญในการที่เราจะนึ่งขนมดอกอัญชันนะครับเราจำเป็นจะต้องนึ่งถ้วยตะไลให้ร้อนเนื่องจากว่าเวลาที่เราหยอดแป้งลงไปขนมจะได้ไม่ติดถ้วยนั่นเองครับเมื่อนึ่งถ้วยจนร้อนได้ที่จึงเทหยอดน้ำแป้งลงใส่หยอดไปจนกว่าจะครบทุกถ้วย

0: ปล่อยนึ่งไปให้สุกตอนนี้เรานึ่งไปประมาณ10นาทีนะครับขนมเนี่ยเริ่มมีรอยบุ๋มอยู่ตรงกลางเขาเรียกว่าขนมกำลังชักหน้านะครับคล้ายๆกับขนมจุ๋ยกล้วยเลยฮะเดี๋ยวจะนึ่งต่ออีกประมาณ10นาทีครับเปิดดูอีกรอบขนมก็สุกแล้วล่ะครับก่อนจะคีบมาพักไว้ในน้ำเย็นหลังจากที่เรานึ่งขนมเสร็จแล้วเนี่ยให้เราเอาถ้วยขนมเนี่ยมาหล่อในน้ำเย็นนะครับเพราะว่าเวลาที่เราใช้ไม้จิ้มฟันแซะเข้าไปเนี่ยก็จะออกมาง่ายแบบนี้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราไม่แช่น้ำเย็นเนี่ยมันอาจจะเกิดความเหนียวเพราะว่าความเย็นเนี่ยมันจะช่วยทำให้ขนมเซตตัวรัดตัวเต่งตึงนั่นเองครับแค่ออกมาได้ง่ายแบบนี้เลยครับ
1: จากนั้นจึงเตรียมทำหน้าขนมโดยผสมแป้งข้าวเจ้าแป้งถั่วเขียวน้ำตาลทรายเกลือและหัวกะทิละลายให้เข้ากันต่อจากนั้นจึงนำไปตั้งไฟเคี่ยวไปให้ข้นเหนียว

ของขนมดอกอัญชันมีความหนึบเหนียวเด้งนุ่มจากเนื้อแป้งและชุ่มหวานประสานด้วยไข่แมงดามันเข้าท่าคือหัวกะทิตัดรสเข้า

มาปิดท้ายกับเมนูขนมหวานประเภทนึ่งนั่นก็คือเมนูขนมถ้วยสตางค์มีวัตถุดิบหลากหลายมาฝากด้วยมาลุ้นกันนะครับว่าหน้าตาจะออกมาเป็นอย่างไรมาเริ่มต้นกันเลยครับ

พามาสาวขูดให้กลายเป็นเส้นฝอยและเป็นชิ้นแบบนี้เมื่อมันม่วงและฟักทองสุกรุกต่อเตรียมจัดการบี้บดให้ละเอียด

0: จากนั้นจึงเตรียมผสมแป้งเท้าใหญ่ม่อมบี้บดกดให้ละเอียดเช่นกัน
1: คุณสมบัติของแป้งเท้ายายม่อมเนี่ยจะช่วยให้ขนมเนี่ยมันมีความเด้งนะครับมันมีความยืดหยุ่นสูงนั่นเองครับถ้าคุณผู้ชมมีแป้งเท้ายายม่อมนะครับลองเอาไปทำราดหน้าดูครับสตางค์รับประกันเลยครับว่ามันอร่อยมากเพราะว่ามันจะมีความเด้งดึงเด้งดึงอร่อยมากเลยครับ
0: เติมใส่เพิ่มคือแป้งมันแป้งข้าวเจ้าน้ำตาลทรายเกลือน้ำตาลตะโนดนวดผสมให้เข้ากันต่อจากนั้นจึงเติมกะทิ

แล้วนำเครื่องตีแป้งมาตีให้เนื้อเนียนละเอียดจากนั้นจึงเติมใส่คือมะพร้าวขูดฝอยแล้วพักแป้งไว้สักพัก

0: เตรียมขยำกล้วยน้ำว้า
1: เคล็ดลับในการทำขนมถ้วยที่เราใช้กล้วยนะครับเราควรจะเลือกกล้วยที่มันสุกงอมนะครับเนื่องจากว่ามันจะมีกลิ่นความหอมของกล้วยน้ำว้าแล้วก็มีรสชาติหวานด้วยครับเวลาเราเอามานึ่งเนี่ยโหน่ากินเลยล่ะครับแล้วเราก็จัดการขยำให้เละเลยนะฮะ
0: เตรียมผสมแป้งกับวัตถุดิบทั้ง3

0: ตกแต่งหน้าขนมไปด้วยชิ้นฟักทองและชิ้นมันม่วงนำพาไปนึ่งให้ขนมสุกเมื่อนึ่งผ่านไปสักพักจึงทายทักตกแต่งหน้าขนมด้วยชิ้นกล้วย
1: ปิดท้ายเราโรยหน้าด้วยมะพร้าวอ่อนที่เราขูดเส้นนะครับขนมถ้วยนี่ฟูขึ้นมาสวยมากเลยครับหลังจากนี้เราก็จะนึ่งต่ออีกประมาณ5นาทีนะครับก็พร้อมเสิร์ฟแล้วครับ
0: ตอนนี้ขนมถ้วยของเราก็สุกหอมพร้อมเสิร์ฟแล้วล่ะครับ

รสชาติของขนมถ้วยให้ความอร่อยที่แตกต่างกันด้วยส่วนขนมที่ผสมด้วยฟักทองจะมีความมันหวานหอมมันม่วงก็พร้อมหนุบนุ่มเด้งสุดเจ๋งคือกล้วยน้ำว้าให้รสชาติหวานหอมกินคู่พร้อมมะพร้าวขูดเส้นเน้นๆอร่อยแบบนี้ล่ะครับ

มาถึงช่วงสุดท้ายของรายการภัตตาคารบ้านทุ่งในวันนี้นะครับสตางขอลาคุณผู้ชมไปด้วยภาพความสวยงามของเมนูขนมหวานที่เราทำกันในวันนี้สัปดาห์หน้าชีวิตหวานๆกับภัตตาคารบ้านทุ่งจะพาผู้ชมมาเรียนรู้เรื่องราวของขนมหวานประเภทไหนโปรดติดตามนะครับวันนี้สตางและทีมงานลาไปก่อนสวัสดีครับ

สวัสดีครับอาทรงมาพบกับท่านอีกแล้วครับวันนี้มาด้วยคำถามที่ค่อนข้างจะเครียดนะเนี่ยเป็นคำถามที่ถามว่าทำงานประจำด้วยขายของออนไลน์ด้วยขายดีเริ่มทำงานประจำไม่ไหวควรเลือกอาชีพอะไรดีคะมันเป็นคำถามโลกแตกครับ คำถามแรกก็คือว่าต้องถามตัวคุณเองก่อนว่ารายได้ประจำเนี่ยมันเป็นสัดส่วนเท่าไหร่ของการใช้ชีวิตของคุณแล้วรายได้เสริมเนี่ยมันเป็นสัดส่วนเท่าไหร่เวลาที่เราเอารายได้เสริมเนี่ยอย่าเอาแต่ยอดขายนะครับมันต้องไปดูว่าผลกำไรสุทธิจริงๆน่ะมันได้เท่าไหร่เช่นสมมติว่าผมมีเงินเดือนอยู่ 30,000 บาทแล้วผมขายของได้แสนหนึ่งแต่ผมมีกำไรอยู่หมื่นหนึ่งแปลว่าอะไรครับแปลว่าผมไม่ควรจะเลิกงานประจำเพราะผมเลิกงานผมมาทำงานตรงนี้แสนหนึ่งมันอาจจะออเดอร์ละประมาณ300-400มันเยอะมันยุ่งไปหมดเลยเนาะอย่างเงี้ยนะครับเราก็จะเริ่มรู้สึกว่าเราจะไปตรงไหนดีอย่างเงี้ยยังไม่ควรแต่ถ้าเมื่อไหร่คุณมี 30,000 บาทคุณขายได้แสนหนึ่งและในแสนหนึ่งนั้นเนี่ยนะคุณมีกำไรตั้ง 50,000 บาททดแทนกันได้แล้วใช่ไหมครับถ้าทดแทนกันได้แล้วมันได้อะไรเพิ่มขึ้นคุณได้อิสรภาพในการทำงานคุณได้อิสรภาพในการใช้ชีวิตมากขึ้นขายของออนไลน์ไม่เหมือนทำงานนะครับมันไม่ได้ทำงาน8ชั่วโมงนะครับเพราะมันจะทำงาน16ชั่วโมงครับเพราะมันอยู่ที่ลูกค้าจะสั่งของเมื่อไหร่ยังไงแบบ

ไหนนะคุณพร้อมจะรับกับสถานการณ์ตรงนั้นนะถ้าคุณพร้อมจะรับไปเลยครับนะฮะแบบที่3ครับเอาแบบมีกลยุทธ์หน่อยเงินเดือน 30,000 บาทขายได้แล้วมีกำไรอยู่ประมาณ 30,000 บาทจ้างคนทำไหมครับเอาสัก 15,000 จ้างคนทำครับแล้วดูว่าถ้าคนมาช่วยทำตรงนี้แล้วแล้วกลับไปทำงานที่เรากลับไปทำสิ่งที่เราถนัดในอาชีพเสริมนะครับเช่นเราไลฟ์สดขายเก่งแต่พอเราไลฟ์สดขายเก่งกลับบ้านเราต้องมานั่งแพ็คของส่งโอ้โหดูมันวุ่นวายมากแล้วมันก็เหนื่อยมากจ้างคนแพ็คของไม่จ้างคนแพ็คของไม่อยากจะจ้างไม่รู้จะจ้างตรงไหนครับไปติดต่อครับมีหลายบริษัททำเอาท์ซอร์สตรงนี้ให้ครับนี่เขาก็จะรับงานเล็กๆน้อยๆเขารับหมดครับมีหลายบริษัทครับที่ทำแบบนี้ไปใช้บริการพวกนี้ครับแล้วคุณจะไม่ต้องปวดกระบาลเลยครับนะฮะง่ายมากในการที่จะใช้งานเขาแล้วคุณก็มาทำเรื่องที่ถนัดแล้วถ้ามันสเกลไปได้ก็แปลว่างานประจำคุณยังอยู่นะฮะแล้วคุณยังสามารถทำงานเสริมนี้ได้โดยการที่เราจะใช้ประสิทธิภาพของคนอื่นมาทำแล้วทำเฉพาะในสิ่งที่เราถนัดในสิ่งที่เราชอบคือการขายทางออนไลน์นะครับวันนี้ก็ประมาณนี้นะครับขอบคุณครับ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

ครื่องมือทางด้านนิวเคลียร์ไม่ว่าจะเป็นเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์หรือว่าเครื่องเร่งอนุภาคหรือว่าหัววัดรังสีก็ตามเนี่ยเป็นเครื่องมือที่ค่อนข้างเฉพาะทางต้องการคนที่รู้ลึกแล้วก็รู้จริงในเรื่องนั้นๆเพราะฉะนั้นวิศวกรนิวเคลียร์เนี่ยแหละครับที่จะเป็นคนที่ทำให้เราสามารถใช้งานเครื่องมือเหล่านี้ได้และจริงๆอีกอย่างนึงที่สำคัญก็คือเครื่องมือเหล่านี้ครับด้วยความที่ว่าบางทีเนี่ยมันใช้สารที่มีรังสีอยู่ด้วยนั่นหมายความว่าเราต้องการวิศวกรนิวเคลียร์มาดูแลให้การใช้งานเครื่องมือเหล่านี้เนี่ยเป็นไปได้อย่างปลอดภัย

0: าเราพูดถึงนิวเคลียร์ในปัจจุบันเราก็จะนึกถึงพลังงานทางเลือกอีกหนึ่งทางและนอกจากจะเป็นพลังงานทางเลือกแล้วนิวเคลียร์ยังสามารถทำประโยชน์ให้กับมนุษย์ได้อีกมากมายและผู้ที่มีส่วนในการพัฒนานิวเคลียร์เพื่อใช้ประโยชน์ดังกล่าวนั่นก็คือวิศวกรนิวเคลียร์และรังสี
1: สวัสดีครับผมชื่อกัมปนาศ ศินวานะครับตอนนี้ทำวิจัยทางด้านวิศวกรรมนิวเคลียร์อยู่ที่กลุ่มวิจัยและพัฒนานิวเคลียร์สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีครับคำจำกัดความของคำว่าวิศวกรนิวเคลียร์ผมขอให้ไว้3คำคำที่1ก็คือท้าทายเพราะว่ามันเป็นสาขาวิชาที่ยากแล้วก็ค่อนข้างเฉพาะทางเราจะต้องไปเรียนรู้ในส่วนของนิวเคลียร์ด้วยแล้วก็ส่วนสาขาวิชาที่มาสนับสนุนตรงนั้นด้วยอย่างที่2ก็คือสร้างสรรค์อันนี้ผมมองในมุมของงานวิจัยที่เป็นด้านวิศวกรรมนิวเคลียร์เราจะต้องมองปัญหาแล้วก็คิดไอเดียในการแก้ปัญหาตลอดเวลาอย่างที่3ก็คือร่วมมือซึ่งผมมองว่าด้วยความที่ว่ามันไม่ใช่สาขางานที่สามารถทำงานได้โดยเฉพาะด้วยตัวมันเอง

แต่ว่าเราจำเป็นจะต้องเข้าไปร่วมประสานงานกับคนที่เชี่ยวชาญในสาขาอื่นหรือบางทีต้องอาศัยความช่วยเหลือจากต่างประเทศนั่นหมายความว่าเราจะต้องเป็นคนที่สร้างความสัมพันธ์อันดีกับคนอื่นได้แล้วก็สร้างความร่วมมือกับหน่วยงานที่อยู่ภายนอกได้ดีครับเสน่ห์ของอาชีพวิศวกรนิวเคลียร์นะครับผมมองว่าด้วยความที่ว่านิวเคลียร์เนี่ยเป็นศาสตร์ที่มันค่อนข้างเฉพาะทางแล้วก็เครื่องมือนิวเคลียร์เองเนี่ยต้องการวิศวกรนิวเคลียร์ที่เข้าใจในเครื่องมือเหล่านั้นจริงๆเข้ามาดูแลแล้วก็เข้ามาใช้งานผมก็เลยมองว่าการที่มันมีคนอยู่ไม่กี่คนสามารถทำงานตรงนี้ได้เนี่ยมันดูเท่มันดูดี

จริงๆแล้วตอนเด็กๆครับไม่ได้ตั้งต้นว่าเป็นอยากเป็นวิศวกรนิวเคลียร์เลยแต่ว่าตอนแรกเนี่ยด้วยความที่ว่าคุณพ่อของผมเป็นวิศวกรโยธาแล้วก็ตอนเด็กๆเนี่ยคุณพ่อพาไปดูตึกที่เขาทำเป็นตึกกระจกทั้งหมดแล้วเขาก็บอกว่าเนี่ยกระจกเนี้ยพ่อออกแบบแล้วก็ช่วยดูแลการติดตั้งด้วยเราก็มองว่าวิชาชีพวิศวกรเนี่ยมันดูเท่มันดูดีแล้วเราก็อยากเป็นวิศวกรตั้งแต่เด็กเลยแรงบันดาลใจในอาชีพวิศวกรนิวเคลียร์นะครับตอนนั้นเนี่ยกำลังเรียนอยู่ปี3เรียนอยู่สาขาวิศวกรรมพลังงานและสิ่งแวดล้อมซึ่งพอดูเรื่องพลังงานเข้าไปเยอะๆแล้วเนี่ยอย่างเช่นพลังงานแสงอาทิตย์ก็มีคนในเมืองไทยทำเยอะแล้วพลังงานชีวภาพก็มีคนทำงานแล้วก็สนใจเยอะแต่พลังงานนิวเคลียร์มันดูซับซ้อนมันดูว่ามองแล้วเราก็ไม่รู้ว่ามันทำอะไรอยู่ก็เลยอยากไปเรียนรู้ว่าเฮ้ยถ้าเราเอาพลังงานนี้มาใช้ในเมืองไทยเนี่ยเราจะใช้มันได้ยังไงบ้างแล้วก็เราจะทำให้มันปลอดภัยได้ยังไงก็เลยเริ่มสนใจอาชีพวิศวกรนิวเคลียร์แล้วก็เบนเข็มไปทางวิศวกรนิวเคลียร์ตั้งแต่ตอนนั้นครับสำหรับประวัติการเรียนนะครับปริญญาตรีผมเรียนวิศวกรรมสาขาพลังงานและสิ่งแวดล้อมนะครับแล้วก็ทั้งปริญญาโทและปริญญาเอกเนี่ยเป็นวิศวกรรมนิวเคลียร์และการจัดการครับจริงๆแล้วเนี่ยผมได้ทุนของรัฐบาลกพ.นะครับไปเรียนตั้งแต่มัธยมปลายที่ประเทศญี่ปุ่นนะครับพอเรียนจบม.ปลายเนี่ยก็มองว่าปัญหาทางด้านพลังงานเนี่ยเป็นปัญหาที่สำคัญแล้วก็น่าสนใจนะครับตอนปริญญาตรีเนี่ยผมก็เลยตัดสินใจไปเรียนที่มหาวิทยาลัยโตเกียวในสาขาวิชาวิศวกรรมพลังสิ่งแวดล้อมแล้วหลังจากเรียนไปได้สัก 2-3 ปีนะครับก็มองว่าในพลังงานทั้งหลายเนี่ยพลังงานนิวเคลียร์เนี่ยมองไม่ค่อยเห็นคนเรียนเท่าไหร่แล้วก็ดูเป็นสิ่งที่ซับซ้อนท้าทายนะครับปริญญาโทนะครับก็เลยไปเรียนที่มหาวิทยาลัยโตเกียวเรียนที่เดิมก็เป็นสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์สาขานิวเคลียร์และการจัดการหลังจากเรียนจบปริญญาโทนะครับก็กลับมาทำงานที่สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาตินะครับก็ทำงานอยู่ที่กลุ่มวิจัยและพัฒนานิวเคลียร์ก็ตอนนี้ผมทำงานมาได้6ปีแล้วนะครับจริงๆแล้วเนี่ยตั้งแต่ทำงานไปได้1ปีนะครับก็ได้รับโอกาสในการไปเรียนปริญญาเอกนะครับสาขาวิศวกรรมนิวเคลียร์และการจัดการที่มหาวิทยาลัยโตเกียวที่เดิมนะครับพอเรียนได้2ปีครึ่งก็จบปริญญาเอกกลับมาครับแล้วก็ยังทำงานวิจัยอยู่เหมือนเดิมนะครับซึ่งงานวิจัยที่ทำเนี่ยจะเกี่ยวข้องกับทางสาขาวิศวกรรมนิวเคลียร์โดยตรงนะครับดูเรื่องความปลอดภัยของเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ซึ่งเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์เนี่ยไม่ได้ดูเฉพาะเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์วิจัยที่เรามีอยู่ในประเทศไทยแต่ก็ยังดูถึงโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ด้วยสำหรับผลงานที่ผ่านมานะครับก็จะเป็นผลงานที่เป็นผลงานวิจัยเป็นหลักผลงานสำคัญจริงๆเนี่ยเป็นการประเมินผลกระทบที่มันอาจจะเกิดจากอุบัติเหตุในโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ที่อยู่รอบๆ บ้านเราตัวหลักๆเลยที่ดูเนี่ยเป็นโรงไฟฟ้าที่อยู่ในประเทศจีนก็คือเราดูว่าถ้ามันเกิดอุบัติเหตุตรงนั้นแล้วก็มีการรั่วไหลของสารกัมมันตรังสีเนี่ยมันจะสามารถลอยผ่านบรรยากาศเข้ามาที่บ้านเราแล้วก็ส่งผลกระทบต่อคนที่บ้านเราได้หรือเปล่าหลังจากการวิจัยแล้วก็พบแล้วนะครับว่าถึงแม้ว่าจะมีอุบัติเหตุที่ประเทศจีนแล้วก็เกิดการรั่วไหลของสารกัมมันตรังสีออกมาเนี่ยด้วยความที่ว่าอยู่ห่างจากบ้านเราพอสมควรหลายร้อยกิโลเมตรนะครับก็เลยมองเห็นว่าผลกระทบที่มันอาจจะเกิดขึ้นกับบ้านเราเนี่ยไม่มีนัยยะสำคัญเราทำการวิจัยเองเราก็เลยทราบใช่ไหมครับว่ามันไม่มีผลกระทบก็จะมีเพื่อนบ้านเราอีกหลายๆที่อย่างเช่นประเทศลาวประเทศพม่าเขาก็กลัวเหมือนกันว่าเฮ้ยไอโรงไฟฟ้าที่มันอยู่ประเทศรอบๆบ้านเขาเนี่ยมันอาจจะส่งผลกระทบกับเขาได้หรือเปล่าเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยเราก็เลยร่วมมือกันในระดับอาเซียนนักวิจัยที่ทำงานเรื่องพวกนี้นะครับสร้างขึ้นมาเป็นเครือข่ายวิจัยทางด้านความปลอดภัยในโรงไฟฟ้านิวเคลียร์นะครับซึ่งตรงนี้ก็เป็นงานที่เรากำลังทำอยู่ก็คือการถ่ายทอดความรู้ในการประเมินเรื่องเหล่านี้ให้กับประเทศที่อยู่รอบๆข้างกันแล้วก็ทำวิจัยร่วมกัน

ำหรับแนวคิดในการทำงานผมรู้สึกว่าเราควรจะเอาข้อดีของกลุ่มคนที่เราไปเจอแล้วก็รู้จักเนี่ยมาใช้เป็นหลักในการทำงานของเรานะครับผมรู้สึกว่าเราต้องอ่อนน้อมเหมือนคนไทยเราต้องตรงเวลาเหมือนฝรั่งเราต้องขยันเหมือนคนจีนแล้วเราก็ต้องทำงานเป็นทีมเหมือนคนญี่ปุ่นซึ่งถ้าเราทำ4อย่างนี้ได้ไปพร้อมๆกันแล้วเนี่ยเราน่าจะได้งานที่มันดีแล้วก็มีประสิทธิภาพครับสำหรับคำคมที่ผมใช้ในการทำงานนะครับจริงๆง่ายมากเลยก็คือ just do it ลงมือทำเพราะว่าจริงๆแล้วนักวิจัยเนี่ยชอบคิดครับมีไอเดียเยอะเราก็คิดไปเรื่อยเจอปัญหาเราก็จับปัญหานั้นแล้วเราก็คิดหาไอเดียว่าเราจะมาแก้ปัญหาตรงนั้นยังไงแต่ว่าไอเดียเหล่านี้เนี่ยจะไม่มีประโยชน์เลยถ้าเราไม่ได้เอามันลงไปปฏิบัติจริงนะครับเพราะฉะนั้นคำคมหรือว่าคติพจน์สำคัญของผมเลยเนี่ยก็คือเราคิดเรามีไอเดียแล้วเนี่ยเอาไอเดียนั้นไปทำจริงๆให้มันเกิดประโยชน์ขึ้นมาจริงๆ

0: ปัจจุบันได้มีการนำเทคโนโลยีนิวเคลียร์มาใช้ในการบำบัดรักษาโรคมะเร็งและเนื้องอกโดยการใช้รังสีฆ่าเซลล์มะเร็งได้อย่างตรงจุดซึ่งการนำนิวเคลียร์มาใช้ทางการแพทย์ต่างๆเราเรียกว่าเวชศาสตร์นิวเคลียร์
1: สำหรับขั้นตอนการทำงานของอาชีพวิศวกรนิวเคลียร์นะครับจริงๆผมอยากจะแบ่งออกเป็น2ส่วนนะครับส่วนที่1ก็คือส่วนที่เป็นนักวิจัยที่เป็นวิศวกรนิวเคลียร์ส่วนที่2ก็คือส่วนที่เป็นวิศวกรนิวเคลียร์ที่เขาทำงานกับเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์โดยตรงเลยสำหรับส่วนแรกก่อนก็คือทำงานเหมือนนักวิจัยทั่วไปนะครับเริ่มจากการหาโจทย์วิจัยก็คือดูส่วนที่มันเป็นปัญหาที่เกี่ยวข้องกับเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์หรือเครื่องมืออื่นๆที่เป็นเครื่องมือทางนิวเคลียร์อย่างเช่นพวกหัววัดรังสีหรือว่าเครื่องอนุภาคทั้งหลายพอได้ปัญหาตรงนั้นแล้วเราก็เอามาวางแผนว่าเราควรจะทำการวิจัยหรือว่ารับมือกับมันยังไงบ้างแล้วเราก็ประสานงานกับคนที่ทำงานร่วมกับเราหลังจากนั้นเราก็จะเริ่มทำการวิจัยแล้วพอได้ผลการวิจัยแล้วเราก็เอาไปขยายผลต่อหรือไม่ก็เอามาแก้ปัญหาจริงที่เราดูเอาไว้ตั้งแต่ต้นส่วนที่2ก็คือส่วนของที่เขาเป็นวิศวกรนิวเคลียร์ที่ทำหน้าที่เดินเครื่องเลยพวกนี้ก็มีการวางแผนอีกเช่นกันก็คือเขาก็จะดูว่าเชื้อเพลิงที่เขามีอยู่ตอนนี้เนี่ยมันใช้งานไปได้มากน้อยแค่ไหนจะต้องสลับที่เชื้อเพลิงในแกนหรือเปล่าซึ่งตรงนี้เนี่ยก็จะมี1ทีมที่เขาไปออกแบบในเครื่องคอมพิวเตอร์ทำแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ขึ้นมาเพื่อดูว่าเฮ้ยวางเชื้อเพลิงแบบไหนที่จะใช้งานไปได้นานแล้วก็เกิดประสิทธิภาพสูงสุดพอทำตรงนั้นเสร็จแล้วก็จะมีทีมที่มาจัดย้ายเชื้อเพลิงจัดย้ายเชื้อเพลิงเสร็จปุ๊บเราก็จะเริ่มเดินเครื่องการเดินเครื่องเนี่ยสำหรับเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์วิจัยอะครับจะไม่ได้เดินเครื่องตลอดเวลา24ชั่วโมงเหมือนในโรงไฟฟ้านิวเคลียร์แต่เราจะเดินเฉพาะเวลาที่เราใช้งานนะครับเวลาใช้งานก็จะมีพี่ๆที่เขาเดินเครื่องก็มาเดินเครื่องกันซึ่งโดยปกติแล้วเขาก็จะใช้ทีมประมาณ3คนนะครับมีหัวหน้า1คนแล้วก็มีอีก2คนช่วยกันดูเพื่อให้เราสามารถเดินเครื่องได้อย่างปลอดภัยเผื่อมีใครคนนึงเกิดเผลอทำอะไรผิดเราจะได้มีคนช่วยกันเตือนนะครับจะได้ไม่กดปุ่มผิดกันขึ้นมาหลังจากนั้นแล้วมันก็จะมีช่วงที่เราไม่ได้เดินเครื่องช่วงนี้ครับเขาก็จะตรวจเช็คอุปกรณ์ทั้งหลายหรือว่าเครื่องมือว่ามันมีปัญหาอะไรหรือเปล่านะครับถ้ามีปัญหาก็อาจจะต้องหยุดการเดินเครื่องเพื่อซ่อมแซมซึ่งโดยปกติแล้วนะครับถ้าเราวางแผนแล้วเราตรวจกันอย่างดีเนี่ยก็จะไม่มีการซ่อมแซมนอกแผน

คุณสมบัติที่ดีสำหรับการเป็นวิศวกรนิวเคลียร์นะครับด้วยความที่ว่านิวเคลียร์เนี่ยเป็นสาขาที่ค่อนข้างเฉพาะทางจริงๆในเมืองไทยก็มีให้เรียนไม่ค่อยมากนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะเป็นกลุ่มคนที่จะต้องเริ่มทำงานทุกอย่างสมมติว่ามีปัญหาอะไรเนี่ยกลุ่มคนไม่กี่คนตรงนี้เนี่ยแหละครับที่จำเป็นจะต้องเข้าไปเพื่อแก้ปัญหาเพราะฉะนั้นสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือไอเดียการที่จะเป็นนักวิจัยที่ดีจะต้องมีไอเดียสมมติว่าเราเห็นปัญหาใดๆเข้าไปดูแล้วเฮ้ยสมมติว่าเชื้อเพลิงไม่ลงแกนเราต้องเริ่มคิดแล้วว่าถ้าเชื้อเพลิงมันไม่ได้ลงล็อกพอดีเนี่ยเราจะแก้ปัญหายังไงได้บ้างสามารถดึงขึ้นออกมาได้หรือเปล่ารังสีที่คนที่ดึงขึ้นมาจะได้รับเนี่ยจะส่งให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพเขาหรือเปล่าอย่างที่สองต้องมองภาพกว้างด้วยความที่ว่าสาขาวิชานิวเคลียร์เนี่ยครับมันเป็นวิชาเหมือนสหสาขาต้องใช้ความรู้ของหลายๆสาขาร่วมกันนิวเคลียร์เองพื้นฐานของมันเป็นฟิสิกส์แต่ด้วยความที่ว่าเวลามันมาใช้งานแล้วเนี่ยมันใช้เครื่องมือ

ใช้อุปกรณ์ค่อนข้างเยอะเพราะฉะนั้นก็ต้องมีวิศวกรรมเข้ามาเกี่ยวข้องดังนั้นคุณสมบัติก็คือเราต้องสามารถจัดเอาองค์ความรู้ที่มันมีอยู่หลายๆสาขาและไม่ใช่ของเราเองด้วยนะครับบางทีก็จะต้องเป็นของคนอื่นด้วยนะครับจับเข้ามารวมกันนะครับแล้วก็เอามันเอาไปใช้แก้ปัญหาก็คือคิดว่าตรงนี้น่าจะเป็น

ซึ่งจริงๆแล้วไอเดียเนี่ยจริงๆแล้วมันออกมาค่อนข้างยากอยากให้เราให้ความสำคัญกับทุกไอเดียนะครับบางทีไอเดียที่ออกมาเนี่ยอาจจะมองว่าเฮ้ยมันทำไม่ได้อะมันไม่ใช่แต่ว่าอย่าไปทิ้งมันให้ความสำคัญกับทุกไอเดียแล้วก็จับเอาไอเดียนั้นเนี่ยมาแก้ปัญหาอย่างที่สองที่สำคัญเนี่ยก็คือการมีความสัมพันธ์ที่ดีกับคนอื่นนิวเคลียร์เนี่ยมันเป็นสหสาขานะครับมันต้องใช้ความรู้ของหลายๆสาขาวิชาบางทีเราไม่สามารถแก้ปัญหาได้เราจะต้องไปขอความช่วยเหลือคนนู้นทีคนนี้ทีนะครับถ้าเราเป็นคนที่มีอัธยาศัยดีสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้อื่นได้เนี่ยเราก็จะสามารถแก้ปัญหาที่มันเกิดขึ้นในงานของเราได้แล้วก็ทำวิจัยที่มันเป็นประโยชน์ไม่ว่าจะเป็นประโยชน์ต่อการใช้เครื่องปฏิกรณ์เองหรือว่าจริงๆแล้วอาจจะสามารถเป็นประโยชน์ต่อประเทศหรือว่าเป็นแนวทางในการวิจัยให้ประเทศอื่นๆที่อยู่รอบๆข้างเราก็ได้ครับสำหรับการทำงานในอาชีพวิศวกรนิวเคลียร์นะครับจริงๆแล้วถามว่าส่งผลต่อการดำเนินชีวิตหรือเปล่าก็โดยปกติผมก็ทำงานจันทร์ถึงศุกร์ก็ไม่ค่อยมีงานเสาร์อาทิตย์เท่าไหร่แต่ว่าด้วยความที่ว่ามีวิญญาณนักวิจัยสมมุติว่ามีไอเดียอะไรผุดขึ้นตอนวันเสาร์วันอาทิตย์บางทีก็อาจจะมานั่งทำงานนิดๆหน่อยๆเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วถามว่ามีปัญหาอะไรต่อการดำเนินชีวิตหรือเปล่าก็ไม่มีนะครับ

หนูชื่อนางสาวอรินหานเจริญค่ะเรียนอยู่คณะวิศวกรรมศาสตร์ภาควิชานิวเคลียร์และรังสีค่ะเหตุผลที่เลือกวิชานี้นะคะก็เพราะว่าเดิมทีเนี่ยเป็นคนที่สนใจในด้านวิทยาศาสตร์แล้วก็สนใจว่าเอ๊ะเทคโนโลยีต่างๆเนี่ยเขาต้องผ่านอะไรมาบ้างถึงจะได้เทคโนโลยีเป็นชิ้นเป็นอันขนาดนี้ก็เลยสนใจเลือกคณะวิศวกรรมศาสตร์ส่วนภาควิชานิวเคลียร์เนี่ยเพราะว่าสนใจดูตามภาพยนตร์หรือว่าตามนิยายเนี่ยเขาจะเห็นว่านิวเคลียร์เนี่ยเป็นศาสตร์ที่อันตรายแล้วก็เลยสงสัยว่าเอ๊ะแล้วมันอันตรายจริงหรือเปล่าแล้วก็เลยไปศึกษาดูแล้วก็สนุกไปกับมันค่ะก็เลยเลือกภาควิชานี้ค่ะ

0: น่ห์ของภาควิชานี้นะคะคือมันเป็นศาสตร์ที่ก้าวข้ามขีดจำกัดของการแก้ปัญหาทางกายภาพไปค่ะเพราะว่านิวเคลียร์เนี่ยมันเป็นศาสตร์เกี่ยวกับพลังงานแล้วก็อนุภาคเล็กๆซึ่งเราสามารถใช้เจ้าศาสตร์นี้เนี่ยแก้ปัญหาที่อุปกรณ์บางอย่างทางกายภาพอาจจะทำไม่ได้ค่ะ
1: ชื่อโยยุอาสะเรียนอยู่คณะวิศวกรรมศาสตร์ภาควิชานิวเคลียร์และรังสีครับก็ตั้งแต่เข้ามาเรียนภาควิชานี้วิชาที่เน้นก็จะเป็นพวกเรื่องการตรวจวัดรังสีแล้วก็เรื่องของการทำงานของโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ก็ช่วงแรกๆเราก็จะยังไม่ค่อยคุ้นกับคำศัพท์เฉพาะทางบางคำอย่างเงี้ยครับเราก็ต้องหาข้อมูลเพิ่มเติมแล้วก็ในเรื่องของพวกโรงไฟฟ้าอย่างเงี้ยครับมันจะมีการใช้คณิตศาสตร์ค่อนข้างเยอะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องกลับไปทบทวนแล้วก็เอากลับมาใช้ตอนปีหนึ่งเนี่ยครับเขาจะสอนวิชาพวกพื้นฐานวิศวกรรมแล้วก็พวกคณิตศาสตร์ฟิสิกส์อะไรพวกนี้ก็เราก็จะเรียนแคลคูลัส1แคลคูลัส2ฟิสิกส์1ฟิสิกส์2แล้วก็มีวิชาเคมีมีคอมพิวเตอร์โปรแกรมมิ่งมีวิชาดรออิ่งแล้วก็วิชาแมทเทเรียลซึ่งพวกนี้มันก็จะเป็นพื้นฐานในการไปต่อยอดสำหรับสาขาอื่นๆส่วนสาขาเราเนี่ยที่เป็นวิศวกรรมนิวเคลียร์นะครับเราจะได้ใช้พวกแคลคูลัสแล้วก็ฟิสิกส์เป็นส่วนมากส่วนตอนปี2เราก็จะเรียนวิชาที่เป็นเฉพาะก็จะเป็นพวกวิชาแนะนำเกี่ยวกับเทคโนโลยีโรงไฟฟ้านิวเคลียร์พวกการตรวจวัดรังสีแล้วก็จะมีวิชาที่เรียนรวมกับภาคเครื่องกลซึ่งก็คือวิชาเทอร์โมไดนามิกส์แล้วก็วิชา Engineering Mechanics ซึ่ง2วิชานี้ก็ค่อนข้างยากแต่จริงๆมันก็จะใช้พื้นฐานจากตอนปี1ซึ่งน้องๆที่มีความถนัดเกี่ยวกับเรื่องที่เรียนตอนปี1เนี่ยก็จะสามารถผ่านตรงนี้ไปได้โอเคหน่อย
2: ผมผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.พงษ์แพทย์เพ่งวานิชเป็นอาจารย์ประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์ในปัจจุบัน

0: ดำรงตำแหน่งหัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมนิวเคลียร์ในเรื่องของหลักสูตรการเรียนการสอนของเราเนี่ยก็จะมีทั้งในส่วนที่เกี่ยวข้องกับไฟฟ้าในส่วนที่เกี่ยวข้องกับเครื่องกลแล้วก็เกี่ยวข้องกับทางรังสีก็คือนำเอา3ศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับเครื่องมือที่ใช้ในอุตสาหกรรมเนี่ยมาร่วมกันเพื่อให้นิสิตที่จบไปเนี่ยสามารถทำงานได้ไม่ว่าในเรื่องของไฟฟ้าสามารถที่จะออกแบบตัวอิเล็กทรอนิกส์ได้สามารถที่จะช่วยดูในเรื่องของการเมนเทนแนนซ์เครื่องมือที่เกี่ยวข้องกับรังสีได้แล้วก็มีความรู้ในเรื่องของความปลอดภัยแล้วก็เทคนิคในเรื่องของการใช้รังสีในด้านต่างในส่วนของปริญญาตรีเนี่ยข้อกำหนดต่างๆนะครับพื้นฐานที่จำเป็นเนี่ยก็จะเหมือนกับทางด้านวิศวกรรมทั่วไปก็คือจะต้องมีความรู้ทางด้านเลขนะคณิตศาสตร์นะฟิสิกส์แล้วก็เคมีนะก็จำเป็นเหมือนกันนะครับขึ้นอยู่กับว่าจะไปต่อยอดในสาขาในส่วนใดของนิวเคลียร์นะครับปีหนึ่งเนี่ยเราก็จะเรียนรวมกันกับวิศวกรชนิดอื่นๆนะครับก็จะมีวิชาพื้นฐานทางด้านวิศวกรรมศาสตร์นะก็จะเป็นพวกวิชาคณิตศาสตร์ฟิสิกส์นะเคมีนะครับพื้นฐานทางวิศวกรรมต่างๆที่จำเป็นพอเริ่มปี2เนี่ยก็จะเริ่มเรียนเข้ามาในศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับนิวเคลียร์มากยิ่งขึ้นนะก็จะมีทั้งศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับทางด้านเครื่องกลนะครับก็จะเรียนพวกของเหลวของไหลนะครับทางด้านไฟฟ้านะก็จะเป็นเรื่องของอิเล็กทรอนิกส์เรื่องของวงจรต่างๆนะครับแล้วก็จะมีวิชาพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับนิวเคลียร์นะตัวรังสีคืออะไรมันมีปฏิกิริยายังไงบ้างแล้วก็การป้องกันรังสีเราจะทำยังไงปี3ปี4เนี่ยนิสิตก็จะเริ่มที่จะได้ก็จะเจาะลึกในเรื่องของนิวเคลียร์มากยิ่งขึ้นในขณะเดียวกันนิสิตก็จะได้เลือกที่จะมุ่งเน้นไปทางด้านไหนนะซึ่งทางภาควิชาเนี่ยเราก็จะแบ่ง4กลุ่มใหญ่นะครับก็จะมีกลุ่มในเรื่องของอุตสาหกรรมแล้วก็สิ่งแวดล้อมนะครับกลุ่มในเรื่องของการวัดนะครับกลุ่มในเรื่องของพลังงานนิวเคลียร์นะที่ใช้ในการสร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์แล้วก็กลุ่มในเรื่องของวัสดุนะครับซึ่งแต่ในแต่ละกลุ่มเนี่ยมันก็จะมีวิชาเลือกที่ไม่เหมือนกันนิสิตสามารถที่จะเลือกที่จะไปมุ่งเน้นในวิชาทางด้านต่างๆได้สำหรับภาควิชาของเราก็จะรับแบ่งการรับออกเป็น3รอบปกติจะมี5รอบแต่ของเราจะรับรอบที่1ก็จะเป็นโควต้าพิเศษส่วนใหญ่ก็จะเป็นนิสิตที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านฟิสิกส์ทางด้านคณิตศาสตร์ฮะก็จะเป็นนิสิตที่เรียกว่ามีรางวัลนะติดตัวก็อย่างเช่นพวกโอลิมปิกอันนี้จะรับประมาณ 2-3 คนต่อปีรอบต่อไปที่เราจะรับก็คือนิสิตรับเป็นรอบที่3ซึ่งภาควิชาเราก็จะมีรหัสเป็นของตัวเองนะครับก็คือรหัสจอจานรอจุฬา007นะครับอันนี้สำหรับรอบที่3สามารถสมัครมาเข้ามาได้เป็นรับตรงส่วนรอบที่4เนี่ยเราอาจจะเปิดรับเป็นบางปีแต่ในปีปัจจุบันเรายังไม่เปิดรับตรงนี้แต่นิสิตที่เข้ามาในสาขาวิศวกรรมศาสตร์ที่ยังไม่เจาะจงสาขาเนี่ยนะในปี2สามารถที่จะเลือกเข้ามาศึกษาในด้านวิศวกรรมนิวเคลียร์ได้ด้วย
1: สำหรับผู้ที่สนใจศึกษาทางด้านวิศวกรนิวเคลียร์สถาบันที่เปิดสอนมีดังนี้สาขาวิศวกรรมนิวเคลียร์และรังสีคณะวิศวกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยสาขาวิชาวิทยาศาสตร์นิวเคลียร์คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นอกจากนี้ยังสามารถดูข้อมูลสถาบันต่างๆที่เปิดสอนได้จากเว็บไซต์ truebluepanya.com
2: สำหรับน้องๆที่สนใจคณะนี้แล้วก็อยากจะเตรียมความพร้อมที่จะเข้าคณะนี้นะคะก็อยากจะให้เน้นไปที่คณิตศาสตร์แล้วก็ฟิสิกส์ค่ะส่วนภาษาเนี่ยก็จะเป็นตัวเสริมตัวช่วยให้เรามีความโดดเด่นขึ้นมาค่ะสำหรับเรื่องแรงบันดาลใจเนี่ยให้เรามองซะว่าการสอบเข้าเนี่ยมันเป็นแค่จุดหนึ่งของชีวิตที่เราต้องผ่านก้าวผ่านไปให้ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งอื่นที่มันอาจจะยังไม่จำเป็นแล้วก็เก็บไว้ก่อนให้เรามุ่งเป้าไปที่จุดมุ่งหมายของเราที่สำคัญที่สุดค่ะ
3: ก็สุดท้ายก็อยากฝากถึงน้องๆม.6ว่าการเตรียมตัวสอบเนี่ยเราพยายามทำให้เต็มที่แต่ว่าอย่าไปเครียดมากซึ่งพี่คิดว่าถ้าเราทำเต็มที่แล้วผลออกมาเป็นยังไงเนี่ยพี่คิดว่านั่นโอเคที่สุดแล้วสำหรับน้องๆ

ยากจะให้นิสิตเนี่ยนะครับถ้ามีความสนใจทางด้านวิศวกรรมก่อนแล้วก็มีความสนใจทางด้านนิวเคลียร์และรังสีถ้ามีโอกาสก็อาจจะเข้ามาดูงานที่ภาคเพราะจริงๆแล้วปัจจุบันเราก็จะมีนิสิตจากหลากหลายโรงเรียนหลากหลายเนี่ยเข้ามาไม่ว่าจะเป็นช่วงที่คณะวิศวกรรมศาสตร์เนี่ยเปิดในเรื่องของ Open House สามารถเข้ามาดูได้ว่าทางภาควิชาเรามีอะไรบ้างจะได้เรียนเกี่ยวกับอะไรบ้างนะครับนิสิตที่สนใจก็เตรียมตัวสอบในเรื่องของวิชาความถนัดทางคณิตศาสตร์แล้วก็ความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร์นะครับก็จะช่วยได้เป็นอย่างดี

ำหรับความภาคภูมิใจของผมนะครับในการเป็นวิศวกรนิวเคลียร์ผมขอแบ่งออกเป็น2ส่วนแล้วกันนะครับอย่างที่1ก็คือด้วยความที่ว่านิวเคลียร์เนี่ยเป็นศาสตร์วิชาที่ค่อนข้างยากเราได้โอกาสในการไปเรียนต่างประเทศแล้วก็เอาความรู้ตรงนั้นเนี่ยซึ่งจริงๆแล้วมันเป็นความรู้ที่ต้องใช้เวลาในการเรียนเอามามองปัญหาที่มันเกิดขึ้นในประเทศไทยแล้วก็ดูว่าเราสามารถแก้ไขมันยังไงได้บ้างซึ่งคนที่ได้รับโอกาสตรงนี้เนี่ยมีไม่ค่อยมากแต่ว่าเราเป็นคนนึงที่ได้โอกาสตรงนั้นแล้วเราก็สามารถนำมันมาแก้ไขปัญหาที่มันเกิดขึ้นได้จริงๆอย่างที่2ก็คือจริงๆแล้วเนี่ยนิวเคลียร์เองมันสามารถช่วยพัฒนาสังคมได้ค่อนข้างเยอะถึงแม้ว่าเราจะอยู่เบื้องหลังนะครับแต่เราก็มีความภาคภูมิใจว่านิวเคลียร์ที่เราไปร่ำเรียนมาจากต่างประเทศนะครับนิวเคลียร์ที่เรากับวิศวกรที่เขาเดินเครื่องปฏิกรวิจัยร่วมกับพัฒนากันมาเนี่ยมันสามารถใช้ในการแก้ปัญหาของประเทศหรือใช้ในการพัฒนาประเทศของเราได้จริงๆครับ

0: พามาตามหาความลับที่ซ่อนอยู่ภายใต้รูปร่างและสีสันที่มากมายหลากหลายของแมลงสิ่งมีชีวิตที่มีประชากรเยอะที่สุดบนโลกใบนี้ค่ะไปเลย
1: แมลงหลากหลายชนิดมีสีสันที่สดใสเพื่อล่อและดึงดูดเพศตรงข้ามเข้ามาผสมพันธุ์และบางชนิดสีสันที่โดดเด่นยังเป็นเหมือนสัญลักษณ์เพื่อป้องกันตัวเองจากศัตรูตัวฉกาจเช่นสีสันของมวลแดงหนอนในกลุ่มดอกรักที่กินพืชอาหารที่เป็นยางทำให้มันมีพิษในตัวเองรวมไปถึงสีสันของแมลงบางชนิดยังบอกได้ถึงเพศของมันอีกด้วยเช่นสีสันของปีกผีเสื้อบางชนิดสีสันเหลืองดำบนตัวผึ้งหรือตัวต่อเป็นสัญลักษณ์บ่งบอกว่าอันตรายและในแมลงบางชนิดกับเลือกที่จะมีสีสันที่ไม่โดดเด่นกลมกลืนไปกับธรรมชาติรอบตัวเพื่อเป็นการอำพรางตัวเองจากศัตรูที่จะเข้ามาทำร้ายและเพื่อผลประโยชน์ในการหาอาหารตัวอย่างก็คือตั๊กแตนหลายชนิดมักมีขนาดรูปร่างตลอดจนสีบนลำตัวที่เหมือนหรือใกล้เคียงในพื้นที่ที่ออกหากินนอกจากสีสันที่หลากหลายของแมลงเหล่านี้ยังมีลวดลายที่ช่วยให้มันป้องกันและอำพรางตัวเองได้อย่างแนบเนียนเลยตัวอย่างเช่นลวดลายบนลำตัวของผีเสื้อกลางคืนหลายชนิดเช่นมอสเหยี่ยวหัวกะโหลกที่มีรูปร่างบนหลังเหมือนหัวกะโหลกคอยข่มขวัญได้เป็นอย่างดีหนอนของมอสจรวดลายพางที่มีผิวหนังคล้ายดวงตาโตๆของสัตว์ใหญ่ปีกด้านล่างของผีเสื้อใบไม้ใหญ่ที่มีสีสันลวดลายเหมือนใบไม้แห้งไม่มีผิด
0: ศัพท์น่ารู้วันนี้ insects insects insectsแปลว่าแมลง butterfly b u t t e r f l y butterfly ผีเสื้อ moth m o t h moth แปลว่าผีเสื้อกลางคืนสีสันและลวดลายเหล่านี้ช่วยให้เราจำแนกชนิดของแมลงที่มีมากมายบนโลกใบนี้เพื่อการศึกษาและการอนุรักษ์ค่ะตอนต่อไปเราจะพาไปเรียนรู้เกี่ยวกับแมลงให้ลงลึกไปกว่านี้สงสัยใช่ไหมล่ะว่าแมลงแต่ละชนิดทำไมถึงมีหน้าตาแปลกประหลาดแบบนี้รอติดตามชมตอนต่อไปเลยค่ะ

รู้หรือไม่คดีที่คู่กรณีเป็นหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐแต่ข้อพิพาทที่เกิดขึ้นไม่ได้เกิดจากการใช้อำนาจในทางปกครองหรือดำเนินกิจการทางปกครองเช่นกรณีที่เทศบาลไม่ยอมชำระหนี้ค่าจ้างทำอาหารเลี้ยงรับรองในงานเลี้ยงของเทศบาลแม้ว่าคดีดังกล่าวจะมีคู่กรณีเป็นหน่วยงานของรัฐคือเทศบาลแต่การจ้างทำอาหารไม่ได้เป็นเนินกิจการทางปกครองที่อยู่ในหน้าที่ของเทศบาลจึงไม่อยู่ในอำนาจของศาลปกครองข้อมูลฉับไวไขข้อข้องใจใส่ใจประชาชนสายด่วนศาลปกครอง1355

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: คือสแต็กเนี่ยมันการเล่นเป็นมันไม่ยากครับการเล่นให้เร็วมันเป็นเรื่องยากของกีฬา

0: ครับ
1: อ้าวสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
1: ครับผม
0: เล่นอยู่ครับ
1: ใช่ครับอันนี้เป็นกีฬา speed stack ครับหรือเรียกว่า sport stacking ครับผม
0: เอาจริงกับผมอยากเล่นมานานมากแล้วอันนี
1: ้เอาเหรอครับ
0: เพราะดูหนังเรื่อง Fast and Furious เลยคือผมดูแล้วผมก็แบบมันดูยากจังเลยดูแบบไม่สามารถทำได้เป็นคนแบบเรื่องการเรียงการจัดวางอย่างเงี้ยมันดูมีความต้องประณีตผสมกับความไว
1: ใช่
0: ซึ่งผมกับความประณีตนี่ไม่ค่อยถูกกันเท่าไหร่
1: จริงๆแล้วกีฬาตัวนี้เล่นไม่ยากครับ
0: ไม่ยาก
1: แค่ใช้เวลาไม่กี่นาทีก็เล่นเป็นแล้ว
0: แต่ว่าก่อนจะเก่งคือต้องใช้เวลา
1: ต้องใช้เวลาหลายปีครับ
0: ครับอย่างพี่กินนี่เล่นมากี่ปีแล้ว
1: ตอนนี้ก็ประมาณ12ปี13ปีได้แล้วใช่ครับตั้งแต่ป
0: .6 ตั้งแต่ป .6 ก็ถือว่าเริ่มเล่นเร็วในประเทศไทย
1: ใช่ครับเป็นคนแรกๆของประเทศไทยที่เริ่มเล่นกีฬาชนิดนี้
0: แล้วไปเจอกีฬาชนิดนี้ได้ไง
1: ตอนแรกผมเล่นเป็นรูบิกครับก็เล่นไปเล่นมาเอ๊ะมันไม่ค่อยเร็วเหมือนเราไม่ค่อยถูกชะตากับไอตัวรูบิกนี้หาลองผิดลองถูกหากีฬาอะไรสักอย่างเล่นไปเจอใน YouTube อะไรเงี้ยแล้วก็สนใจแล้วก็สั่งซื้อมาฝึกเล่นเอง
0: อันนี้ก็น่าจะมีความคล้ายๆกันครับ
1: มีความคล้ายแต่ไม่ซะทีเดียวต้องแข่งกันเวลาเหมือนกันเพราะว่าสแต็กนี้จะออกแนวแบบฟิสิกอลด้านทางด้านกายภาพของกล้ามเนื้อมากกว่า
0: อย่างวันนี้ถ้าผมลองก็น่าจะพอแบบพอได้อยู
1: ่โอ้ได้เลยครับทุกคนสามารถเล่นได้คร
0: ับ เล่นได้ตั้งแต่วันแรกเพียงแค่ว่าจะช้าหรือเร็วแค่นั้นเอง
1: ใช่มันจะมีเพดานของมันอยู่แต่ว่าทุกคนสามารถขยับเพดานของตัวเองขึ้นไปได
0: ้แล้วจริงวิธีการเล่นมันมีกี่รูปแบบ
1: ถ้าการเล่นจะมีอยู่3รูปแบบก็คือเดี่ยวคู่ทีมครับแต่ว่ามันก็จะปีกย่อยไปอีกเดี่ยวก็จะมี3ประเภทคู่ก็จะมีใช้ท่าเฉพาะอะไรเงี้ยเดี๋ยวเราจะอธิบายกันอีกทีนึง
0: งั้นวันนี้เดี๋ยวขอดูพี่กีนโชว์สักรอบนึง
1: เป็นเบสิกแล้วกันครับ
0: เราต้องยืนแยกขาด้วย
1: มีการแยกขาให้เกิดบาลานซ
0: ์โอเค
1: เประมาณนี้ครับ
0: อันนี้คือท่าเบสิกสุดเลยนะ
1: ท่าเบสิกสุดมันจะลดแก้วไปเป็น3-3ครับท่าที่ง่ายที่สุดแต่ว่าใช้เวลาเร็วที่สุด
0: แล้วจริงๆมากสุดคือเล่นกี่แก้ว
1: จริงๆจะเล่น12ใบเหมือนเมื่อกี้แล้วครับแต่ว่าจะมีการใช้ท่ามากขึ้นจะเรียกว่าไซเคิลไซเคิลก็คือการผสมระหว่าง363 66แล้วก็111พอเก็บ111ปุ๊บกลับเป็น363มันเลยเรียกว่าไซเคิลครับเพราะวนลูปเป็นวงกลม
0: อย่างวันนี้ผมอยากเริ่มฝึกนี่ผมควรเริ่มแบบท่าไหนดีครับ
1: ท่า333นี่เลยครับ333
0: 333
1: มี3กองแต่ละกองก็จะมี3ใบ333ก็คืออย่างผมถนัดขวาไงครับต้องเริ่มเล่นจากกองซ้ายจะเป็น3มาตรงกลางแล้วก็มาด้านขวาตั้งกองไหนก็ต้องเก็บกองนั้นเราไม่สามารถข้ามกองได้แล้วซีเควนซ์มันก็คือ 1-2-3 จะมา 1-3-2 อย่างนี้ก็ไม่ได
0: ้
1: มันจะผิดกติกาเราต้องทำตามซีเควนซ์มันแล้วก็เก็บจากกองแรกที่เราตั้งครับ 1-2-3 ในรูปแบบนี้ลองไหมครับ
0: ลองเลยครับ
1: ลองเลยครับ
0: ได้ครับ
1: ถนัดมือไหนครับ
0: ถนัดมือนี้มือขวา
1: ถนัดมือขวาโอเคใช้มือขวานะครับในการจับแก้วกล่องนี้ขึ้นมาตั้งอ้าว
0: ถูกป่ะ
1: อันนี้เล่นเป็นมาแล้วหรือเปล
0: ่
1: า
0: ไม่คร
1: ับอ๋อแล้วก็เก็บกล่องนี้ใช้มือขวา
0: อ๋อ
1: สไลด
0: ์เนี่ยอันนี้มันก็ยังพอได้แต่ถ้าทำให้มันเร็วหรือว่าถ้ามันชินกับมัสโซ่กับเมมโมรีมันน่าจะใช้เวลาพอสมควรกับผมว่าถ้ามันเยอะกว่านี้ผมก็คงอยู่เหมือนกัน
1: แต่ถือว่าเร็วมากนะครับแบบผมยังไม่ทันแบบบอกก็เล่นเป็นแล้วก็นี่เป็นท่าเบสิกครับต่อไปมันก็จะเพิ่มความยากมานิดนึงคือจะมีกองกลางจะเพิ่มเป็น6ใบอันนี้เราจะเรียกว่า363ครับซีเควนซ์ก็เหมือนเดิมครับตั้งกองแรกใช่ไหมครับแต่กองนี้มันจะมีความพิเศษขึ้นมาทำตามๆเราจะหยิบแค่ใบเดียวใช่ไหมแต่นี้เราจะหยิบ3ใบครับแล้วก็มือซ้ายที่หยิบ2ใบเดี๋ยวตรงกลางไว้ตั้งฐาน3ครับเราก็เรียงขึ้นมาจะเรียกเป็น6จากนั้นก็ตั้ง3เหมือนเดิ
0: ม
1: มันจะเป็น3 6 3อย่างนี
0: ้
1: พอตอนเก็บเราต้องมาเก็บกองแรกที่เราตั้งนะครับ
0: เหมือนเดิม
1: ใช่ตรงนี้เราจะเก็บเป็นรูป V คว่ำสไลด์โดยใช้มือขวาเริ่มก่อนแบบนี้ครับ
0: คร
1: ับ แล้วก็ใช้มือขวาสอดเข้าไปมือซ้ายตามแล้วก็เก็บกองสามมันก็เรียกว่า363
0: เราลองดูไม่ต้องจับเวลาหนึ่ง

0: ได้อยู่ครับแล้วก็มาเก็บกองแรกใช้มือขวาเริ่มก่อนเสมออะไรทำนองเนี้ยล่ะ
1: อันนี้ยากกว่าเขาต้องมีเรื่องตัวเลขเข้ามาเกี่ยวข้องในการหยิบ
0: เราจะมูไปท่าสุดท้ายก็คือท่าไซโคยากที่สุดแล้วในการเล่นสแต็กเป็นการรวมระหว่าง363 66แล้วก็111เข้าด้วยกันแล้วก็จบที่363เริ่มจาก363ครับอันนี้เราจะใช้มือเดียวในการเก็บแล้วลากมาเป็น66แบบนี้ครับพอ66เสร็จรวบเป็น V คว่ำใช่มั้ยครับเราต้องแยก2กองเข้าด้วยกันแล้วก็รวบมันเป็นกองเดียวแล้วจากนั้นก็จะไปมูฟไปเป็น111ครับใบ1คว่ำใบ1หงายแล้วก็ใช้มือขวาหยิบ5มือซ้ายหยิบ4ใบตั้งฐาน4ครับตรงกลางแล้วก็ตั้งขึ้นมาเป็นพีระมิดแล้วก็จากนั้นพลิกข้อมือครับสไลด์ไปด้านใดด้านหนึ่งเก็บให้มันเป็น3 3เหมือนเดิมจบหยุดเวลา
1: อย่างในหนังเขาเล่นไซโคใช
0: ่ใช่ครับเล่นไซโค
1: มันก็ถ้าสมมติว่าเราทำหล่นอ่ะ
0: ถ้าทำหล่นมันจะไม่ได้เรียกว่าผิดกติกาทำหล่นมันจะเป็นการเสียเวลามากกว่าขึ้นอยู่กับความไวของนักกีฬาเจอสถานการณ์แบบนี้เราจะแก้ไขมันยังไง
1: และปกติอย่างที่กีนจะสอนเนี่ยคือจะต้องเริ่มจากอะไร
0: มันจะมีท่าวอร์มอัพของนิ้วด้วยมันจะเรียกว่าชัฟเฟิลคือเป็นการสลับแก้วไปมาเนี่ยครับเพื่อให้กับนิ้วมือเกิดความเฟล็กซิเบิลในการปล่อยแก้วมากขึ้นมันก็จะทำให้นิ้วเรามีความแบบรู้ว่าจะต้องแบบหยิบเท่าไหร่ปล่อยแบบไหนอะไรเงี้ย
1: ปล่อยอันนึงก่อนใช่ไหม
0: ใช่ครับปล่อยอันนึงก่อน
1: ไม่ได้อย่างติดกด
0: ยืนให้มันมีบาลานซ์เกิดบาลานซ์แล้วมันจะเล่นง่ายขึ้นลองดู
1: คนจับเต็มมือหรือว่า
0: คือถ้าเราจับเต็มมือเนี่ยสังเกตว่ามันจะแก้วมันจะบีบแล้วมันจะติดเพราะฉะนั้นเราใช้แค่นิ้วมือครับในการปล่อยถ้าชัฟเฟิลเมื่อกี้เราก็จะใช้สัมผัสนี่แหละในการปล่อยระบายมันจะใช้ทั้ง5นิ้วเลยคือนิ้วก้อยนิ้วนางนิ้วกลางนิ้วชี
1: ้ใช้5นิ้วเลยได้ไหมเนี่ย

0: ได้เหรอครับเมื่อกี้
1: อ๋อถือว่าพอได้
0: ถือว่าได้ถือว่าได้ครับperfect ครับ
1: ซึ่งตั้งแต่เริ่มต้นพี่กรีนเขาก็สอนผมตั้งแต่เรื่องแบบท่ายืนว่าจริงๆแล้วการเล่นสแต็กเนี่ยมันต้องมีท่ายืนที่สร้างบาลานซ์ให้กับตัวเราเพื่อที่จะได้มีความมั่นคงนะครับในการเวลาที่เราจะแบบวางแก้วหรืออะไรอย่างงี้สองก็คือเหมือนสอนให้รู้จักประเภทของสแต็กว่าจริงๆแล้วสแต็กเนี่ยมีประเภทแบบไหนบ้าง1 2 3แบบเดียวแบบทีมแบบคู่แล้วก็ให้เริ่มลองทำซึ่งแบบแรกที่วันนี้ได้ลองทำก็คือเป็นแบบ333
0: ถ้าเริ่มเล่นแรกๆครับมันจะทำได้อยู่ประมาณ 4-5 วินาทีสำหรับคนเริ่มเล่นถ้าพี่อยากทำได้วันนี้ก็คือประสบความสำเร็จ
1: โอเคครับ
0: ใช่ครับลองจับเวลาดูนะ
1: ได้ครับการเล่นแตก333นะครับครั้งแรกในชีวิตมาดูกันว่าจะได้กี่วิ1 2
0: เหมือนเมื่อกี้ตื่นเต้นแล้วบีบแก้วหนักไปนิดนึงมาเลยหยิบมา2ใบนะ
1: โอเคเอาใหม่ไหม
0: ใช้ขวาเริ่มซ้ายตามตลอด
1: โอเคครับ
0: หกวิ
1: 6.889 ถือว่ายังไม่ผ่าน
0: ยังไม่ผ่าน
1: ครับก็ไม่น่า
0: เหลือแค่หนึ่งวิ
1: เมื่อกี้ผมยังลืมเลยว่าต้องยังไงนะขอลองอีกทีด้วย
0: เป็นยังหายใจเข้าลึกๆก่อนนิ้วปล่อยตามสบายครับตามธรรมชาติมันจะแบบว่าซื้อก่อนแล้วก็เล่นปุ๊บพยายามตั้งกองแต่ละกองให้ด้านขวาชิดกันนะครับเวลาเราซ้ายตามมันจะได้ง่าย
1: ๆ
0: ใช่ครับ
1: แย่กว่าเดิมต้องใจเย็น
0: ใช่ครับเห็นเลข5ได้นี่คือว่าประสบความสำเร็จ
1: สำหรับท่านี้ใช่ไหม
0: ใช่ครับ
1: ห้าจุดสามสี่ศูนย์ครับ
0: ประมาณนี้ครับสำหรับท่า333
1: โอเคครับพี่ได้เท่าไหร่1วิ
0: ประมาณ 1.5 ครับแล้วมีน้องคนหนึ่งทำได้ 1.2เข้ามาวันนี้ด้วยเดี๋ยวให้น้องเขาใส
1: ่ได้ครับ
0: ใช่ครับสามหกสามไหมครับ
1: 363ได้ครับ
0: ก็คือเวลาเราเล่นสแต็กครับถ้าเราเกรงมากเกินไปหรือว่าเราบีบคั้นตัวเองให้เล่นให้เร็วกว่าเดิมเนี่ยมันจะทำให้เวลามันช้าลงเพราะฉะนั้นเราต้องแบบปล่อยมันใส่นะ
1: ครบโล
0: ครบโล
1: ยากซะด้วย

0: ดีขึ้น13วิ
1: คนได้เท่าไหร่ครับ
0: ประมาณ 7-8 ครับถ้าเมื่อกี้เห็นเหมือนหลังคอมนิดนึง
1: มันต้องไม่คอม
0: ถ้าเราปรับโพสเจอร์แบบให้หลังไม่คอมเนี่ยจะอาจจะเล่นง่ายขึ้น
1: โอเคครับ
0: ลองดูย่อขาช่วยก็ได้ครับต้องแบบว่าค่อยๆตั้งก็ได้ครับเริ่มจากช้าไปก่อนถ้าเราไปเร่งให้มันเร็วเลยเนี่ยมันจะทำให้เสียจังหวะแล้วก็อาจจะทำให้แก้วหล่นได
2: ้เดี๋ยวตอนเก็บอ่ะมันเหมือนตอนเวลาที่เก็บอ่ะที่เราชอบจับดำเหมือนแก้วลองเปลี่ยนมาจับด้านข้าง
3: ด้านข้าง
2: ใช่แก้วมันจะหล่นยากขึ้น
3: โอเคครับ
2: ครับลองดูนะ
0: ทำเมื่อบางแต่เมื่อกี้เห็นเวลาประมาณ7วิก็ถือว่าแต่ว่ามันเหมือนตัวมันดับไปนะแต่ว่าเมื่อกี้ผมเห็นว่าได้7วิความเร็วประมาณนี้ก็ถือว่าอยู่ในมาตรฐานที่ดีแล้วมันต้องใจเย็นครับแล้วก็อย่างเทคนิคที่น้องบอกไปเมื่อกี้ก็คือพยายามหยิบจากข้างแก้วถ้าเราหยิบบนแก้วหรือเก็บจากบนแก้วมันจะทำให้แก้วมันไม่ได้ถูกปล่อยแบบถูกต้องก็ประมาณนี้ครับ333แล้วก็363
1: แต่ละคนก็จะมีถนัด
0: อ๋อจริงๆทุกคนเล่นได้หมดเลยแต่ว่าอันนี้ก็จะแบบได้โชว์ทุกคน
1: 2.27 โอ้โหต่อไปเราเป็นแบบ
0: ไซโค

0: พี่อาจลองดูไหมครับ
1: มันมีพลังพิเศษดูแลง่ายเลย
0: ใช้ความจำเล็กน้อยครับไม่ได้ยากกว่า363อะไรมากเดี๋ยวลองเริ่มจาก363นะครับแล้วก็เราจะ move ขึ้นไปเป็น66ก็คือทำ363อันนี้คือพี่อาจจำได้แล้วหลังจากนั้นนะครับใช้มือขวาครับเก็บกองสุดท้ายแล้วก็ลากขึ้นมาไปเป็น66จากนั้นก็เก็บ66อะครับด้วยการสไลด์เป็นรูป B คว่ำเหมือนเดิมแยกเป็น2กองก็ยก2กองนี้ขึ้นมาแล้วก็สไลด์เป็น V คว่ำอีกทีนึงแล้วก็รวบเป็นกองเดียวแล้วก็จะเปิดใบนึงหงายใบนึงใช้มือขวาครับหยิบ5มือซ้ายหยิบ4ใบตั้งฐาน4ขึ้นมาใช้มือซ้ายนะครับตั้งตรงกลางก่อนแล้วก็เซตขึ้นไปเป็นพีระมิดอย่างนี้หงายมือขึ้นมาหยิบครับแล้วก็สไลด์ไปด้านใดด้านหนึ่งใช้มือขวาในการสไลด์ก่อนแบบนี้มือซ้ายหยิบ1ใบมือขวาหยิบทั้งหมดแล้วก็สอดเข้ามาเป็นแบบนี้มันก็จะเป็น363เหมือนเดิมใช่เดี๋ยวค่อยๆจำไปก็ได้ครับ
1: อะไรบ้างเริ่มตั้งแต
0: ่เริ่มสับ363ก่อนก็ได้โอเคอันนี้หยิบใช้มือเดียวในการเก็บแล้วก็สไลด์มาฝั่งนี้ครับ
1: แล้วก็ขึ้นเป็น
0: 666ใช่ครับอันนี้ก็ตั้ง6เหมือนเดิม
1: ตั้ง6เหมือนกัน
0: ใช่ครับเหมือนเราหยิบขวามือซ้ายหยิบ2ใช่ไหมครับเหลือตรงกลางไว
1: ้แล้วก็เก็บ
0: สไลด์เป็น V คว่ำครับใช่ V คว่ำปึ๊บมือซ้ายสไลด์ไปด้านซ้ายมาสอดตรงนี้แล้วยกขึ้นมาอย่าเพิ่งสอดนะยกขึ้นมา2อันแล้วก็มาสไลด์เป็น V คว่ำเหมือนเดิมมีความมันจะเป็นแบบทรงประมาณนี
1: ้คืออย่างนี้
0: ใช่
1: เหลือตรงกลางไว
0: ้แล้วก็เหลือตรงกลางไว้แล้วก็สอดใช้มือขวาสอดก่อนสอดเข้าไปตรงนี้รวบขึ้นมาเป็นกองเดียวครับ
1: อ๋อ
0: แล้วก็ใช้มือซ้ายรวบอีกทีใช่พลิกแบบนี้
1: เฮ้ย
2: เป็นช
0: ้
2: างเลย
0: ขวาใช่ครับรูปแบบนี้แล้วก็มือขวาหยิบ5ใบแล้วก็มือซ้ายหยิบ4ใบตั้งฐาน4ครับใช่ครับแล้วก็ตรงกลางจะใช้มือซ้ายในการตั้งก่อนพลิกข้อมือเหมือนเดิมใช่แล้วก็สไลด์ไปด้านขวาค่อยๆนะครับสไลด์ขึ้นไปจริงๆตรงนี้มันจะไม่ตกเราใช้มือซ้ายนะครับหยิบ1ใบมือขวาหยิบทั้งหมดครับแล้วก็สไลด์ขึ้นมาใช้มือซ้ายสไลด์กล่องนี้ไปด้านซ้ายมือขวาแบบนี้ครับ
1: โอ้โหเหมือนเราเริ่มมีโฟกัสเริ่มมีสมาธิกับการเล่นแหละเริ่มพอที่จะจำท่าได้แล้วแต่ว่าเรายังมีความตะกุกตะกักในการทำให้มันสมูทบางทีก็เดี๋ยวล้มบ้างเดี๋ยวอะไรบ้างอะไรเงี้ยมันไม่ต่อเนื่องก็เลยเหมือนขอเวลา30นาทีในการที่เราจะได้โฟกัสและซ้อมอยู่กับตัวเองจริงๆอะไรเงี้ยก่อนที่จะมาลองจับเวลาดูว่าสุดท้ายแล้ววันนี้ในฐานะที่เราแบบเพิ่งมาเล่นครั้งแรกแบบไซเคิลเนี่ยเราจะทำเวลาได้กี่วิ
3: ถ้าแบบมือใหม่ครับไซเคิลควรได้อยู่ที่เท่าไหร่
0: ประมาณ17 18วีก็ถือว่ารู้เลย
3: โอเคน่าจะต้องฝึกซ้อมแบบอย่างมีสมาธิ
0: ใช่
3: พอสมควรนะครับแล้วเดี๋ยวมาดูว่าจะทำได้ไหมจากคนที่ใจร้อนนะครับเดี๋ยวมาลองดูกันครับเจอกันอีกครึ่งชั่วโมง

0: จากที่เราฝึกซ้อมมาครึ่งชั่วโมงนะครับตอนนี้เราจะมาลองเล่นดูว่าเราจะทำได้กี่วินาทีถ้ามันสวยงามสำหรับมือใหม่ในการเล่นแบบไซเคิลเนี่ยควรอยู่ที่เท่าไหร่ครับ
1: 18-19วิประมาณต่ำกว่า30วิก็ถือว่าประสบความสำเร็จครับ
0: เข้าใหม่สติแตกแล้วครับ
1: สติ
0: แข็งจริง
1: ตอนซ้อมไม่ได้เป็นอย่างนี้
0: เลยไม่เป็นอย่างนี้ทำไม

0: 26วินาทีสุดยอดเลยครับ
1: รู้สึกมันเข้ามือขึ้นถึงมันจะตะกุกตะกักแล้วก็เหมือนมีสติอ่ะเพราะอย่างบางรอบมันเหมือนพอมันไม่ได้แล้วมันไม่เอาแล้วอ่ะแต่ตะกี้มันเหมือนมันขึ้นผิดแต่ว่าก็ช้านิดนึงแต่ไม่เป็นไรแล้วกันก็ตั้งให้มันได้ถ้าหงุดหงิดปุ๊บก็คือแบบ
0: ไปแล้ว
1: เลิกเดี๋ยวเอาใหม่อะไรเงี้ยแต่ว่าเมื่อกี้ก็ลองไปให้จบดู
0: คือว่าเวลาดีครับเวลาดี
1: เยี่ยมเลยครับประมาณนี้สำหรับสแต็กแบบไซโค
0: แบบไซโค
1: มีแบบไหนอยากโชว์ให้ดูครับ
0: มีแบบประคู่ครับประเภทคู่เนี่ยจะเป็นการเล่นแบบไซโคเนี่ยแหละแต่ว่าคนนึงจะเป็นมือขวาคนนึงจะเป็นมือซ้าย
1: คือใช้ได้แค่คนละมือ
0: ใช่ครับถ้าเกิดใช้มือที่3เนี่ยจะฟาว
1: เพราะว่าต้องเลือกคู่ที่เราซิงกันด้วยเงี้ย
0: คู่กันเนี่ยเร็วมากทั้ง2คนแต่เวลาเล่นจริงอาจจะช้าก็ได้มันอยู่ที่จังหวะริทึมแล้วก็การฝึกซ้อมอะไรเงี้ย
1: ขอแบบดูได้ไหมครับแบบ

0: ยิ่งคุยกับพี่ๆทุกคนก็จะรู้สึกว่าเวลาแข่งของเขาอย่างเงี้ยสิ่งที่เขาต้องทำคือการคัตดาวน์ทุกอย่างอารมณ์ความเครียดทั้งหมดเพราะว่ายิ่งถ้าใครมีความกังวลมีความเครียดเนี่ยพอลงไปสนามจริงอะแค่เสี้ยววินาทีที่เราผิดพลาดแค่เสี้ยววินาทีที่เราเกิดความกังวลขึ้นมามันอาจจะทําให้เราแพ้ได้เลยในทันทีครับพี่กีวันนี้เป็นไงบ้างครับผม
1: ถือว่าประสบความสําเร็จครับถือว่าดีมากๆในระดับที่ผ่านเกณฑ์อ
0: ยากจะเล่นได้ดีขึ้นกว่าเนี้ยจริงๆมันต้องจริงจังขนาดไหนในการซ้อม
1: ถือว่าวันแรกเนี่ยเป็นการ
0: เหมือนทําความเข้าใจ
1: ทําความเข้าใจกับมันครับแต่ต่อไปเนี่ยมันต้องชาเลนจ์กับตัวเองละเพดานเราอยู่เท่าไหร่แล้วเราสามารถก้าวข้ามเพดานไปได้มากน้อยแค่ไหนโดยวิธีนึงก็คือจริงๆตอนนี้มีการเรียนการสอนแตกอยู่ตรงนี้จะสามารถสอนวิธีการเล่นให้เร็วขึ้นโดยพี่ๆนักกีฬาทีมชาติเขาเข้ามาสอนด้วยตัวเอง
0: พี่ๆคนอื่นเนี่ยอะไรคือเสน่ห์ของกีฬาชนิดนี
2: ้ส่วนตัวน่าจะมองว่าชอบการเล่นกับเพื่อนเล่นเป็นทีมมากกว่าคือโอเคมันเป็นกีฬาที่สามารถเล่นคนเดียวได้มันเป็นการชาเลนจ์เล่นกับความเร็วกับตัวเองแต่ส่วนตัวผมที่มากกว่านั้นคือการที่เราได้เล่นพร้อมกับเพื่อนบางทีจะนับ1 2 3แล้วเล่นพร้อมกันแต่มันก็เป็นการแข่งขันที่สนุกรวมถึงแบบเวลาเล่นทีมอย่างเงี้ยและยิ่งถ้าเกิดมีทีมสัก2ทีมเล่นพร้อมกันอันนี้จะมันมาก
3: อย่างเซฟเงี้ยครับ
4: เซฟรู้สึกว่ามันเป็นกีฬาที่ค่อนข้างท้าทายนะเพราะแบบไม่แข่งกับเวลาเป็นกีฬาที่เราเล่นที่ไหนก็ได้มันเหมือนบางกีฬาจะต้องมีสนามมีอะไรอย่างเงี้ยเราเล่นเร็วใช่ไหมครับถ้าเราแบบซ้อมไปเรื่อยๆมันก็เร็วได้มากหรอกนะครับก็หาลิมิตตัวเองมากขึ้นเรื่อย
0: ๆโอกาส
5: ครับความเร็วครับเพราะว่าเวลาเราเล่นเร็วเนี่ยเราสามารถไปแข่งพอเราไปแข่งปุ๊บถ้าเราเล่นเร็วโดยที่เราไม่พลาดคนก็จะโฟกัสที่เราถ้าคุณเล่นเร็วแล้วคุณมีสมาธิได้เวลาที่คนอื่นน่าจับตามองคนเขาจะหันมาสนใจคุณโดยที่คุณไม่ต้องทำอะไรคุณแค่เล่นให้เร็วแล้วมีสมาธิตั้งสติ
0: ความกดดันมันเยอะกว่าเล่นทีมแบบ
2: ถ้าเล่นเป็นทีมแล้วถามว่ากดดันกว่าไหมมันกดดันกว่าแต่มันกว่าเยอะทั้ง2ทีมเวลาแข่งกันปุ๊บมันจะมีคนที่2คนที่3อันเนี้ยมันจะเริ่มมีความเหลื่อมกันแล้วแล้วมันอยู่ที่ว่าใครจะตั้งสติได้มากกว่ากันเพราะบางทีในการแข่งขันบางครั้งทีมที่นําอยู่ดันพลาดทําให้ทีม

0: ช้ากว่าแสงสนั่นอะไรเงี้ย
1: เปลี่ยนแปลงได้ในเสี้ยววินาทีในการท่าหรือการถ้าใครแบบสติหลุด
2: จริงเห็นอย่างนี้ก็คือทุกคนผ่านน้ำตาเหมือนกับว่าเสียใจที่ตัวเองทำไม่ได้ตอนแข่งอะไรเงี้ยทุกคนก็มีโมเมนต์นี้ซึ่งนักกีฬาส่วนใหญ่นักสแต็กส่วนใหญ่ก็จะ
3: อ
2: ีโมชั่นใช
1: ่ก่อนที่ภาพยนตร์อันนั้นฟิลเลอร์จะออกกับตอนเนี้ยคนเล่นเยอะขึ้น
2: สแต็กต้องบอกว่าคนที่เล่นเป็นแล้วยังไงก็เป็นนักสแต็กอยู่ทุกวันกลับไป10ปีเขายังกลับมาเล่นได้แต่ความที่คนที่หันสนใจมาเล่นนิวสแต็กเกอร์ครับโกดเลทของมันน้อยลงตกลงกระแสมันเริ่มอาจจะไปแล้วมันไม่ได้ใหม่สำหรับคนไทยเลยอย่างเงี้ยแต่ผมมองว่าหนังเรื่อง Fast and Furious เนี่ยมันทำให้คนมาเห็นกีฬานี้มากขึ้นอาจจะเห็นเสน่ห์บางอย่างเห็นในเรื่องของความเร็วในเรื่องของเอาไปอิงกับชีวิตประจำวันอะไรเงี้ยมันทำให้คนอยากรู้มากขึ้นว่ากีฬานี้คืออะไรกระแสมันก็ค่อนข้างกลับมาในระดับนึงทุกคนก็อยากเห็นภาพกระจายสแต็กไปใน
1: ท
2: ุกที่ครับเพราะว่าเราเล่นมาเรารู้ว่ากีฬามันมีประโยชน์และมันดีมันสอนหลายๆอย่างครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการใช้ชีวิตหรือการแบ่งเวลาการแข่งกับตัวเองแข่งกับคนอื่นได้เพื่อนได้มิตรภาพ
1: เราคิดว่าเราจะสามารถทำยังไงได้บ้างที่ทำให้กีฬาเนี่ยกระจายไปสู่พื้นที่อื่นได้บ้าง
2: ทางกลุ่มเล็กๆคือกลุ่มพวกเรานะครับเปิดเป็นโรงเรียนสอนสแต็กขึ้นมาสร้างเหมือนเป็นคอมมูนิตี้ขึ้นมาเพื่อที่จะให้คนที่มีความชอบเหมือนกันมีแพชชั่นที่อยากเล่นสแต็กด้วยกันมาอยู่ที่เดียวกันแล้วเราก็อยากจะผลักดันคนกลุ่มนี้ครับไปแข่งที่ต่างประเทศเด็กไทยมีประสิทธิภาพสูงเรามี potential พอที่จะไปแข่งกับต่างประเทศได้
1: สมมติว่าถ้ามีคนที่แบบเฮ้ยเขาอยากเป็นนักสแต็กมากๆเลยมันสามารถที่จะมีโอกาสทำสิ่งนี้เราเลี้ยงชีพตัวเองไปตลอดได้
2: ณปัจจุบันยังไม่ด้วยเรื่องของบัดเจ็ตเงินสนับสนุนเนี่ยแทบจะไม่มีจากหน่วยงานรัฐเลยแต่ว่าตอนนี้เรากำลังทำเรื่องอยู่สมาคมอะครับกำลังผลักดันกีฬาเข้าบรรจุเป็นกีฬาซีเกมคือเริ่มจากไปโคกับกกท.การกีฬาแห่งประเทศไทยใช่กรมพละด้วยแต่ในอนาคตนะครับผมมองว่าถ้ามันสามารถไปบรรจุในซีเกมได้มันอาจจะทำให้สามารถเลี้ยงชีพได
1: ้เราต้องการแรงซัพพอร์ตจากหน่วยรัฐหรือเอกชนที่เข้ามาช่วยเหลือตรงส่วนนี้ในการสนับสนุนเลยครับเพราะว่าแค่พวกเรามันก็ทำได้ในระดับหนึ่งก็เป็นกำลังใจให้นะครับขอให้กีฬานี้ไปได้ไกลจริงๆวันนี้ผมโดนตกนะ
2: โดนตกเลย
1: ถือว่าโดนตกนะรู้สึกว่าอยากซื้อกลับไปเล่นบ้างเลยนั่นแหละวันนี้ขอบคุณมากเลยครับผม
2: ครับขอบคุณมาก
1: คร
2: ับ
1: วันนี้ก็คือดีใจแล้วก็สนุกมากที่ได้มาลองเล่นสแต็กถ้าใครได้มาลองเล่นนะผมว่ามันน่าจะตกหลุมรักได้ไม่ยากนะถ้ามีโอกาสก็อยากให้ทุกคนมาลองเล่นนะครับจะมาลองซื้อแผ่นมาลองเล่นเองแล้วเปิดจาก YouTube ดูวิธีการเล่นก่อนก็ได้จะไปเรียนแบบเข้าโรงเรียนเลยอย่างที่พี่ๆกรีนบอกนะครับแล้วก็ทีมบอกว่าเฮ้ยเขาเปิดมีโรงเรียนที่เปิดรับสอนสแต็กเนี่ยก็ไปลองติดต่อกันได้นะครับก็หวังว่าทุกคนจะได้เอนจอยกีฬาสแต็กนะครับผม

0: ห็ดอ้อมันขึ้นของมันเองตามธรรมชาติอยู่แล้วแต่ว่ามีคนเชื่อว่าเผาแล้วมันจะขึ้นเร็วขึ้นมาก
1: ต้อง
0: ทำให้คนมีความรู้ความเข้าใจว่าถ้าไม่เผาป่าเนี่ยจะได้กินเห็ดมากกว่าปกติมีเห็ดด้วยมีเห็ดโคนด้วยมีเห็ดสารพัดเห็ดเลยถ้าไม่เผาเนี่ยนอกจากเห็ดถอบจะได้กินแล้วยังได้เห็ดเป็นหอบๆด้วยซ้ำไปเพราะฉะนั้นการอยากกินเห็ดไม่ได้แปลว่าต้องไปเผาป่าอันนี้ต่างหากเลยก็จะได้กินทุกเห็ดไม่ใช่เฉพาะเห็ดถอบถ้าดูแลรักษาป่าให้สมบูรณ์แล้วไม่เผานั้นต่างหากจะได้เห็ดหลากชนิดแล้วเห็ดชนิดอื่นๆมันแพงกว่าเห็ดถอบนะครับเพราะฉะนั้นอย่าเผาป่าครับ

0: พ่อกำนันพ่อกำนันยุ่งแล้ว
1: เมื่อวานมีนักเลงมาข่มขู่ทวงหนี้คนในหมู่บ้านเราอ่ะ
2: ไอ้เปี๊ยกรีบไปบอกเลยว่าตอนนี้เขามีกฎหมายคุ้มครองลูกหนี้แล้วถ้าเจ้าหนี้ส่งใครมาทวงหนี้จะต้องแนะนำตัวว่ามาจากรายไหนและลูกหนี้มีสิทธิ์ขอดูหลักฐานด้วยที่สำคัญเวลาจ่ายหนี้ไปก็ต้องขอหลักฐานไปด้วยล่ะอย่าลืมไปนันขาด
1: พวกมันชอบมาตอนดึกๆอ่ะบางคนโดนมันประจานด้วย
2: แบบนี้มันผิดกฎหมายและทวงหนี้ได้แค่วันละครั้งเท่านั้นและตามเวลาที่กำหนดด้วยห้ามดูหมิ่นข่มขู่หรือใช้ความรุนแรงและห้ามประจานด้วยนะ
1: และถ้าเกิดโดนข่มขู่ใครจะช่วยเราได้บ้างอ่ะ
2: ก็ให้ไปแจ้งความในหลายที่อย่างเช่นคณะกรรมการกำกับการทวงถามหนี้หรือที่ว่าการอำเภอหรือสถานีตำรวจถ้าอยากได้รายละเอียดช่องทางติดต่อก็รีบสแกน QR นี่เลย

0: จามวันนี้นะคะโนภาคุณผู้ชมมาอยู่กันที่บ้านดงผาปูนอำเภอบ่อเกลือจังหวัดน่านค่ะชาวบ้านที่นี่ส่วนใหญ่จะทำไร่ทำนาและมีรายได้จากการเก็บของป่าตามฤดูกาลค่ะพืชอย่างเตาและหวายนะคะถือว่าเป็นพืชป่าที่สร้างรายได้ให้กับคนในชุมชนในทุกๆปีค่ะเพราะฉะนั้นนะคะชาวบ้านที่นี่จึงให้ความสำคัญกับการดูแลป่าและจะมีการรวมตัวกันทำแนวกันไฟเพื่อป้องกันไฟป่าในทุกๆปีเมื่อเริ่มเข้าสู่ฤดูแล้งค่ะ
1: ก่อนนะคะไฟมันเข้ามาบ่อยขนาดไหนเพื่อน
2: บ่อยค่ะเหมือนหน้าแรงปุ๊บนี่ถ้าอากาศแห้งแรงแล้วไฟก็มาเลยมันไฟมานี่มาทีนึงนี่เหมือนรอบหมู่บ้านนะคะไม่ใช่แค่ฝั่งเราฝั่งเดียวก็มาเพื่อนบ้านด้วยก็มาค่ะเสียหายแรกๆเลยก็คือว่าพืชไร่พืชสวนชาวบ้านเหมือนไม้ยืนต้นไม้ผลที่ชาวบ้านปลูกไว้ตรงแถวสวนนะคะถ้าโดนไฟก็ตายเผลอๆก็สัตว์ของชาวบ้านอีกก็เลยมาทำแนวกันไฟกันค่ะ
1: คือสังเกตว่าจะมีคนที่เป็นดายย่านำไปก็คืออย่างณเดชน์แล้วก็น้าผู้ชายอีกคนนึงเนาะสาวๆที่มาก็มาช่วยกันกวาดอย่างเงี้ยค่ะนี่อย่างที่บอกอุปกรณ์ก็ง่ายๆหาในป่านี่แหละไม่ต้องยกขึ้นมาคือถ้าเกิดเวลาทำแนวกันไฟค่ะณเดชน์อันนี้ก็คือเราจะเกลี่ยหมดเลยถ้าทำเป็นไม้แห้งนี่เอาออกเลย
3: ตัดหญ้าแล้วก็มีคนเดิน
1: จ้ะ
3: กวาดตามทีหลังครับ
1: ต้องกว้างแค่ไหนยังไงอะคะ
3: กว้าง8เมตรครับ
1: 8เมตร
3: ครับบางที่ก็12เมตรแล้วบางที่ก็6เมตรครับแล้วแต่เขากำหนดมา
1: เพื่อไม่ให้เวลามันไฟมันขึ้นสูงแล้วมันจะแบบข้ามมาได้ถ้าเกิดเราทำสั้นแคบเกินไปใช่ไหมคะ
3: ครับแล้วเราก็จะทำที่แบบว่าสันเขาด้วยครับไฟมันขึ้นมามันจะขึ้นมายากแล้วมันเป็นเขตแบ่งหมู่บ้านด้วย
1: ระหว่างหมู่บ้านอะไรกับอะไรคะ
3: บ้านดงผาปูนกับบ้านนาขวาง
1: ดงผาปูนกับบ้านเรานาขวางก็คืออีกหมู่บ้านนึง
3: ครับอีกหมู่บ้าน
0: วันนี้นะคะนอกจากจะมีผู้ใหญ่บ้านชาวบ้านในพื้นที่แล้วก็จะมีเจ้าหน้าที่จากโครงการพัฒนาเพื่อความมั่นคงพื้นที่ลุ่มน้ำน่านอันเนื่องมาจากพระราชดำริหรือที่ชาวบ้านเขาจะเรียกสั้นๆกันว่าพมพ.นะคะณศิเดชนอกจากจะเป็นชาวบ้านที่อยู่ในพื้นที่แล้วยังเป็นเจ้าหน้าที่ของโครงการด้วยค่ะซึ่งการทำแนวกันไฟแบบนี้นะคะเขาจะ

ริ่มทำการเรื่อยไปจนเริ่มเข้าหน้าแล้งค่ะระยะทางนั้นก็20กว่ากิโลเลยนะคะทำให้ทั้งชาวบ้านแล้วก็เจ้าหน้าที่จะสลับสับเปลี่ยนกันขึ้นมาช่วยกันทำแนวกันไฟเพื่อป้องกันไฟป่าที่อาจจะเกิดขึ้นได้ในทุกๆปีค่ะ

0: อนนี้เราพักกันสักครู่นะคะช่วงหน้าเราจะพาคุณผู้ชมไปอีกหนึ่งป่าชุมชนที่ชาวบ้านช่วยกันดูแลเช่นกันแล้วเราก็จะไปหาวัตถุดิบสดๆจากป่ามาทำอาหารกันครู่เดียวค่ะแล้วลมแล้วลมแล้วอำเภอจามวันนี้นะคะพาคุณผู้ชมเข้ามาเก็บวัตถุดิบในป่าชุมชนของบ้านดงผาปูนอำเภอบ่อเกลือจังหวัดน่านค่ะซึ่งบริเวณนี้นะคะเป็นป่าชุมชนอีกหนึ่งพื้นที่ชาวบ้านนั้นช่วยกันดูแลและใช้ประโยชน์ร่วมกันค่ะนี่พาคุณผู้ชมเข้ามาอีกป่าหนึ่งตรงนี้เนี่ยจะเป็นป่าที่อยู่ติดกับชุมชนมากกว่า
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วสังเกตว่าจะครึ้มกว่าแล้วก็จะเหมือนชุ่มชื้นกว่าเนาะตรงนี้ก็เป็นป่าชุมชนเหมือนกัน
1: เป็นป่าชุมชนค่ะตรงนี้จะแตกต่างจากตะกี้ค่ะเพราะว่าตรงนี้จะเป็นป่าที่ชาวบ้านเขาใช้ประโยชน์ในตรงนี้เยอะเหมือนป่าตรงนี้นะคะก็จะเป็นไปตามฤดูค่ะเหมือนฤดูหน่อไม้ชาวบ้านก็จะมาช่วยกันเก็บเหมือนฤดูหวายชาวบ้านก็จะมาช่วยกันเก็บฤดูเต๋าชาวบ้านก็จะมาช่วยกันเก็บค่ะเราจะไปใช้ในภาพรวมค่ะทั้งหมู่บ้านค่ะไม่ใช่แค่คนใดคนหนึ่งค่ะ

0: ือที่เราตัดไปขายกันถูกไหมคะ
1: ครับครับ
0: ยาวมากนี่ไปเลื้อยไปไหนต่อไหนนู่นเลย
2: หวายที่ชาวบ้านตัดนั้นจะมี2ส่วนนะคะก็คือส่วนของเถาที่นำไปใช้ในการจักสานค่ะและอีกหนึ่งส่วนก็คือยอดหวายซึ่งก็มีทั้งตัดไปเพื่อขายแล้วก็เพื่อกินเองในชุมชนค่ะ
0: ต้นนี้เลยใช่ไหมคะผู้ช่วยแล้วเราตัดแค่ไหนคะเนี่ยประมาณนี้เนาะประมาณนี้โหหนามนี่คือถี่ยิบเลยนะคะอันนี้หวายขมหรือไม่ขม
3: หวายฝาดครับ
0: หวายฝาดฝาดนี่คือขมหรือไม่ขม
3: ไม่ขมครับ
0: ทางผู้ช่วยบอกยอดเนี้ยได้เลยใหญ่ด้วยก้านมันก็จะเป็นแบบเขาเรียกอะไรเถาเขาก็เริ่มแข็งแล้วเนาะอย่างนี้ก็คือถือว่าถ้าเกิดเราจะเอาไปขายก็คือเถานี้ก็ได้เหมือนกันไหมคะ
3: ครับ
0: ได้ทั้งเถาทั้งยอดเลยเนาะโอเครวยฮะผู้ช่วย
4: จะค่อยๆลิฟต์มันออก

0: นี่เป็นยอดหวายที่ผู้ช่วยตัดออกมานะคะตรงนี้คือยังแก่แล้วตรงนี้ยังได้อยู่เนาะตรงช่วงนี้ยังได้อยู่เดี๋ยวค่อยไปเลาะอีกทีนึงนะคะแต่สังเกตว่าตรงนี้ยังเนี่ยความอ่อนจะอยู่ตรงนี้ไล่ไปแต่ถ้าตรงนี้นี่คือไม่ได้แล้วแต่ว่าเราตัดเผื่อไว้หน่อยนึงไว้เผื่อถือเผื่อจับด้วยนะคะ
1: หวายที่เรามาตัดนี้นะคะชาวบ้านเขาจะเรียกกันว่าหวายฝาดลักษณะใบของเขาจะคล้ายกับมะพร้าวก็คือเรียวแหลมแล้วก็เรียงเป็นทางเดียวกันค่ะผู้ช่วยบอกว่าเป็นหวายที่ให้ลดฝาดขมน้อยแล้วก็อาจจะไม่ขมเลยก็มีนะคะซึ่งความแตกต่างกันที่ชัดเจนมากของหวายขมก็คือใบของเขาจะต่างกันค่ะใบของหวายขมนั้นจะกว้างและป่องตรงกลางนะคะและลักษณะของใบก็จะไม่เรียงกันชัดเจนเหมือนกับหวายฝาดค่ะ
0: อันนี้เนี่ยถามว่าความอ้วนของมันก็พอๆกับยอดเมื่อกี้เนาะเพียงแต่ว่าเถาเขาไม่เลื้อยยังเป็นกออยู่เนาะอันนี้แบบนี้น่าจะยอดเล็กกว่าหน่อยนึงไหมคะเนี่ย
2: เล็กกว่า
0: เนาะแต่ก็ตัดง่ายกว่าเนาะ
1: ปกติแล้วนะคะเวลาที่ชาวบ้านเขารวมตัวกันเข้ามาตัดหวายหรือว่าเก็บลูกเต่านั้นจะมากันทีหลายสิบคนและทุกครั้งนะคะเมื่อเข้าสู่ฤดูการเก็บหวายหรือว่าฤดูการเก็บลูกเต่านั้นก็จะต้องมีการปลูกทดแทนทุกครั้งหลังจากที่เก็บเกี่ยวค่ะ
3: ก็เป็นกฎเหมือนกันค่ะเป็นเอกกฎที่ชาวบ้าน
0: ค่ะ
3: ตั้งขึ้นมาค่ะเหมือนว่าถ้าเราเอาออกไปใช้เราก็ต้องปลูกทดแทนค่ะเก่าตายใหม่แทนอะไรประมาณนี้ค่ะมันก็จะได้มีอยู่ทั้งปีแล้วก็อยู่มีอยู่ตลอดอะค่ะเหมือนไม่ว่าเต๋าหรือหวายถ้าเราจะตัดแต่ละทีเราก็จะหักเงินเข้ากลุ่มเหมือนกันทั้งหมดค่ะเม็ดหวายเรามีอยู่ในป่าแล้วชาวบ้านเขาก็เลยว่าไปจัดตั้งเป็นกลุ่มขึ้นมากลุ่มอาชีพขึ้นมากลุ่มนึงคือกลุ่มเพาะเมล็ดกล้าว่าเราใช้ประโยชน์ในตัวใช้ประโยชน์ในหวายทั้งใช้ในลำต้น

0: แล้วก็ทั้งกินยอดอะค่ะเราใช้ในประโยชน์ในตัวนี้เยอะเราก็อยากที่จะมาซ่อมแซมมาเพิ่มพื้นป่าในตัวนี้ค่ะ
1: นอกจากหวายที่เราเก็บออกมาแล้วก็ปลูกทดแทนคืนป่าไปแล้วนะคะอีกหนึ่งอย่างที่จะเก็บเพราะว่ามีเยอะแล้วก็ขึ้นง่ายด้วยนั่นก็คือกล้วยป่าค่ะนี่เป็นกล้วยป่าที่เราเลือกจะตัดนะคะต้นนี้ยังไม่มีหัวปลียังไม่มีลูกไม่ใช่มันมีข้างในนะน้าน้อยนะ ตัดนี่ก็คือถึงโคนเลยนะคะเนี่ยแล้วล้มแล้ว

วกคือแบบว่าขาวมากแล้วก็ใหญ่มากนี่ดูแล้วมันกินได้เกือบทั้งหมดไหมคะเนี่ยหรือก็ต้องไปเลือกอีกเนาะเลือกอีกไหมค่ะนี่เป็นหยวกกล้วยป่านะคะที่น้าน้อยตัดออกมาแล้วนี่แล้วก็ทำเป็นท่อนๆโอ้ยแล้วก็ทำเป็นท่อนๆแบบนี้เอาไว้เดี๋ยวเราจะขนออกไปแล้วก็ไปทำกับ

0: ามอำเภอจาของเราวันนี้นะคะมีวัตถุดิบนั่นก็คือยอดหวายและหยวกกล้วยป่าจากป่าชุมชนของบ้านดงผาปูนอำเภอบ่อเกลือจังหวัดน่านค่ะยอดหวายที่ได้มาแล้วนะคะเราจะปอกเปลือกส่วนที่แข็งด้านนอกออกจนเหลือแต่ยอดอ่อนๆสีขาวด้านในค่ะระหว่างที่โนและพี่เมย์แม่ครัวของเรากำลังเตรียมหวายอยู่นั้นนะคะแม่บางส่วนก็ไปเก็บผักป่าอีกหนึ่งชนิดที่เรียกว่าผักอิโลค่ะซึ่งผักอิโลนั้นนะคะก็จะเอามาใส่ในแกงหวายของเราวันนี้ด้วยค่ะวันนี้นะคะกับข้าวของเราเนี่ยจะเป็นแกงหวายใส่ไก่บ้าน
1: ใช่ค่ะไก่เมืองค
0: ่ะไก่เมืองเนาะบ้านเราจะเรียกไก่เมืองภาษากลางก็ไก่บ้านนี่แหละค่ะส่วนหวายนะคะนี่อันนี้เราปอกเอาไว้เรียบร้อยแล้วแต่แป๊บเดียวเขาจะดำเร็วเนาะถ้าไม่แช่น้ำเนาะ
1: นี่
0: อันนี้พี่เมย์บอกว่าเป็นหวายที่เขาไม่ค่อยขมชาวบ้านที่นี่จะเรียกหวายฝาดก
1: ิน
0: สดสดได้
1: ได้ค่ะ
0: ฝาดจริง
1: ค่ะ
0: ฝาดปากเลยค่ะแต่ว่าไม่ค่อยขมจริงจริงด้วย
1: ไม่ขมค่ะจะคล้ายๆกับหัวปลีค่ะ
0: อร่อยนะคะอร่อยแต่แบบฝาดๆเดี๋ยวลองชิมตอนสุกๆแต่นึกว่าอร่อยดีอย่างนี้เราก็กินกับน้ำพริกอะไรได้เน
1: า
0: ะ
1: ได้ค่ะน้ำพริกมะกอกน้ำพริก
0: อุ้ยแทบไม่ขมเลยค่ะแทบไม่ขมเลยปกติหวายนี่ต้องแบบต้องมาแล้วนะถ้ากินอย่างนี้นะเป็นหวายฝาดนะคะมาโอเคตอนเลยเดี๋ยวหนูตำพริกแกงให้เราต้องตำเครื่องก่อนเราไม่ต้องต้มน้ำใช่ไหมพี่เมย์
1: ใช่ค่ะ
0: เครื่องแกงที่จะใช้ในการทำแกงหวายไก่บ้านนั้นนะคะก็จะมีตะไคร้กระเทียมพริกแห้งหอมแดงซึ่งเครื่องต่างๆเหล่านี้นะคะเราจะนำมาซอยและโขลกรวมกันค่ะระหว่างที่โนโขลกตัวเครื่องสำหรับใส่แกงหวายนะคะตอนนี้พี่เมย์จะเอาหวายที่เราปอกเอาไว้แล้วมาสับอารมณ์เหมือนแบบสับหน่อไม้เลยเนาะอย่างนั้นเลยเนาะเราจะไม่ได้แกงเป็นท่อนๆท่อนๆแบบนั้น
1: ใช่ค่ะ
0: เพื่อให้เขาแบบชำชำซึมซึมอย่างเงี้ยเหรอพี่เมย
1: ์ค่ะ
0: แต่มันดำเร็วมากเลยเนาะ
1: เร็วมากค่ะเร็วมากค่ะ
0: ตัวหวายเองนี่เขาก็มียางนะคะเพราะว่าสังเกตว่าเวลาตัดเสร็จแป๊บเดียวอ่ะก็จะเปลี่ยนเป็นสีออกค้ำๆและเพราะฉะนั้นเวลาเราซอยๆก็จะแช่น้ำล้างยางเขาด้วยนิดนึงใช่ไหมคะ
1: ค่ะ
0: เพราะเขามียาง
1: มันจะออกเป็นสีๆค่ะค่ะ
0: ตอนนี้หวายนั้นสับเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะส่วนเครื่องแกงหวายก็ตำเสร็จเรียบร้อยแล้วขั้นตอนแรกในการทำแกงก็คือเราจะนำพริกแกงนั้นมาลวนกับเนื้อไก่บ้านค่ะคนเลยเนาะ
1: ค่ะ
0: ไม่ต้องเติมน้ำเลยเหรอคะ
1: ยังไม่เติมค่ะถ้าเราเติมน้ำก่อนมันจะมีกลิ่นคาวค่ะ
0: ต้องให้มันแห้ง
1: ใช่ค่ะ

0: เดี๋ยวใบมะกรูดพี่เมย์จะฉีกเอาไว้นะคะแล้วก็จะใส่ในแกงเนาะแต่ว่าอีโรสเนี่ยมันเป็นใบที่เป็นผักที่สุกง่าย
1: ใช่ค่ะ
0: เดี๋ยวเราใส่ท้ายๆเลยเนาะ

0: แกงเหมือนคั่วไก่อ่ะ
1: ใช่ค่ะ
0: เนาะ
1: ค่ะ
0: นี่น่าจะสุกแล้วเนาะพี่เมย์เนาะเติมน้ำไหมเรา
1: เติมค่ะเติมค่ะ
0: เดี๋ยวเติมน้ำแล้วนะคะเพราะว่าไก่เราสุกได้ที่แล้วนะคะ

0: ให้เด็ดสุด
1: ๆโอ้หอมมากนะคะกลิ่นแบบว่าข้าวเหนียวต้องมาแล้วอะหอมมากนี่ยังไม่ได้ปรุงอะไรเนาะเดี๋ยวเราใส่หวายเลยเนาะ
2: ค่ะ
1: นะคะโอเคหนูถือให้พี่เมย์หยิบเลยใส่หวายลงไปแล้วนะคะเป็นหวายที่เราซอยเอาไว้น้ำไม่ต้องเติมแล้วใช่ไหมพี่เมย
2: ์ไม่เติมแล้วค่ะเพราะว่าเดี๋ยวน้ำหวายจะออกมาค่ะ
3: จากแกงเดือดอีกครั้งนะคะจะเริ่มปรุงรสด้วยเกลือเล็กน้อยและจะตามด้วยน้ำปลาร้าค่ะ
1: เกลือนะคะใส่ไปแล้วน้ำปลาร้านะคะต้องมีเลยนะเพิ่มความนัว
2: ชิมดูค่ะ
1: นี่ชิมน้ำก่อนนะคะอร่อยมากนัวมากจริงๆเค็มกำลังดีเผ็ดแล้วก็หอมพวกแบบตะไคร้อ่
2: ะ
1: กลิ่นตะไคร้แล้วก็ในน้ำแกงที่เราชิมนะคะไม่มีรสขมเลยไม่มีรสฝาดด้วย
2: ใช่ค่ะ
1: อร่อยมาก
3: ส่วนผักอิโลนั้นนะคะเป็นผักที่หน้าตาคล้ายกับใบชะพลูค่ะแต่กลิ่นนั้นคนละแบบนะคะผักอิโลนั้นเป็นผักที่สุกง่ายนะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะฉีกแล้วก็ใส่เป็นอย่างสุดท้ายไม่นานผักอิโลก็สุกแล้วล่ะค่ะ

0: ่อยจานที่2ของเรานะคะเราจะทำเป็นตำหยวกเนา
1: ะ
0: ตำหยวกก็คือใช้หยวกกล้วยป่าที่เราไปเก็บมานี่แหละขาวๆเลยแบบนี้นะคะเครื่องเหมือนส้มตำเนาะ
1: ใช่ใช่
0: ไหมคะเหมือนส้
1: มตำเลยค
0: ่
1: ะ
0: แต่ว่าเราจะใช้เป็นพริกแห้งนะคะมีพริกแห้งกระเทียมแล้วก็มีมะกอกมะนาวเครื่องปรุงก็จะเป็นปลาร้าน้ำปลาอะไรแบบนั้นเนาะ
1: ค่ะ
0: โอเคมาได้เลยค่ะไม่ยากง่ายมากด้วยแล้วก็หยวกก็คือใช้หยวกสดเลยถูกไหมพี
1: ่ถูกต้องค่ะ
0: ถูกต้องค่ะมาค่ะหนูรับหน้าที่โขกเหมือนเดิมค่ะ

0: ่เขาทำให้เป็นซิกซี่แบบนี้เหมือนไม้ที่เราไปกวาดได้นี่เลยอ่ะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: กวาดทำแนวกันไฟใช้เหมือนเอาไปลงไปคนนะคะแล้วก็ใยมันจะติดขึ้นมากับก้านไม้ไผ่แบบนี้อันนี้น้าน้อยทำมาให้หยวกกล้วยที่เราปั่นเอาใยออกบางส่วนแล้วนะคะเราจะนำขึ้นมาบีบให้เสด็จน้ำให้มากที่สุดเพื่อไม่ให้หยวกกล้วยของเรานั้นมีน้ำเยอะเกินไปเวลาที่นำไปตำค่ะส่วนกระเทียมและพริกแห้งนั้นเราก็จะตำให้พอแหลกค่ะจากนั้นก็จะนำมาคลุกกับหยวกกล้วยที่เราบีบน้ำทิ้งไปแล้วนะคะขั้นตอนต่อมาก็จะปรุงรสด้วยน้ำมะนาวน้ำปลาร้าน้ำตาลทรายหากใครอยากเพิ่มความนัวก็สามารถที่จะใส่ปูใส่กะปิลงไปได้ค่ะ
2: เราจะใส่มะกอกด้วยนะคะมะกอกนี่ก็เก็บมาจากในป่าเหมือนกันช่วงนี้กำลังสุกเลยเนาะ
1: ค่ะ
2: มาจ้ะน้ำปลาร้านะคะ
3: น้ำตาลนิดนึง
2: น้ำตาลทราย
3: นิดนึงนะคะ
2: ปึ๊บ
0: ความที่ครกเราเล็กจริงๆก็คือเราตำในครกเหมือนส้มตำนี่แหละแต่ว่าวันนี้เราทำเยอะนะคะแล้วก็มีพ่อแม่ที่มาช่วยกันทำพี่ๆน้องๆที่ทำไปตัดหวายไปอะไรกันเนาะก็เดี๋ยวทำทีเดียวตำมันในหม้อนี่เลยอย่างนี้เลยนะนี่บี้ๆหน่อยเนาะให้น้ำมะกอกมันออกนะพี่เนาะแซ่บแล้วเสร็จแล้ว

0: วันนี้นี่มีหลายวงมากนะคะจริงๆเวลาที่เราต้มสาวทำหวายมากันทั้งหมู่บ้านเสร็จแล้วก็มากินกันแบบนี้เหมือนกันเนาะ
1: ใช่ค่ะ
0: ช่วยกันทำช่วยกันกิน
1: ใช่ค่ะช่วยกันหาด้วย
0: ช่วยกันหาด้วยแล้วก็วันนี้ก็จะเป็นผลผลิตที่มาจากป่าชุมชนเรานี่แหละก็คือทั้งหวายทั้งหยวกกล้วยเดี๋ยวกินในนี้ก่อนนะคะตำหยวกแซ่บมากมันกรอบเนาะกรอบแล้วมันก็ดูดน้ำแบบน้ำปลาน้ำมะนาวแล้วก็มันมีความแบบหวานๆของมะกอกนิดนึงอ่ะเนาะ
1: ตอนนี้ได้กลิ่นของมะกอกมาเต็มเลย
0: อร่อยอ่ะอร่อยมากนี่อีกนี่อีกเนื้อใช้
1: ต้องชิมทุกอย่างค่ะ
0: ต้องชิมทุกอย่างเนาะเมื่อกี้ตอนปรุงเนี่ยเราชิมแต่น้ำอร่อยมากเดี๋ยวจะชิมแบบที่มีหวายด้วยอร่อยมากอร่อยมากพี่เมย
1: ์ต้องได้ชิมค่ะ
0: ต้องได้อร่อยจริงคือมันไม่มีความขมเลยนะคะความฝาดก็หายไปความฝาดก็หายไปแล้วก็หอมหอมแบบหอมพวกเครื่องตะไคร้อ่ะคือกลิ่นน้ำอะไรยังอยู่นะใส่ผักไอ้เจ้าผักโละลงไปก็ไม่มีผลอะไรเนาะเดี๋ยวหนูชิมผักโละนิดนึงอันนี้เป็นผักโละก็คือผักในป่าบ้านเราเหมือนกันใส่ในแกงด้วยผักโละจะออกนิ่มๆค่ะแต่ว่าพอเคี้ยวไปจะเย็นๆเข้ากันดีกับแกงนะหนูว่าใส่อ่อมใส่อะไรก็ได้เหมือนกันเนาะ
1: ได้หมด
0: เนาะโหหวายคือดีมากแกงหวายอ่ะอร่อยเคยกินแต่หวายที่มันขมมากอะขมน้อยแต่อันนี้คือมันไม่ขมเลยนะคะไม่ขมเลยจริงๆอร่อยมากเหมือนเรากินแบบเหมือนเรากินหัวปลี
1: ใช่ค่ะ
0: อันนี้เหมือนเรากินหัวปลีใช่ไหมอร่อย

0: ันนี้ต้องขอบคุณผู้ใหญ่ใหม่นะคะขอบคุณพี่เมย์ด้วยขอบคุณพ่อลุงนะทุกคนเลยนะคะขอบคุณมากๆนะคะวันนี้อุตส่าห์พาเราไปทำแนวกันไฟนะคะแล้วก็ได้ไปปลูกหวายด้วยไปตัดหวายด้วยนะคะโนนะคะแล้วก็ชาวบ้านที่บ้านดงผาปูนอำเภอบ่อเกลือจังหวัดน่านลาไปแล้วสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ
2: เอาพี่คุณโนมาคุณโน
0: ไม่ได้กินฉันหรอกรอดเว้ยเจอจำบ้านเจอช่างภาพฉันอะไรกันครับพี
2: ่เจ็บปะวะ
0: ดังมากเลยอ่ะคุณกลัวเราไม่ได้ภาพอ่ะ
2: ตื่น
0: มาดักรอพบกันว่าตรงเนี้ยยังไงก็ลื่นอมรินทร์ทีวี
3: ช่างภาพสามารถต่อยอดได้หลายอย่างไม่ว่าจะเป็นไปรีวิวสถานที่เที่ยวการรีวิวอาหารหรือแม้กระทั่งการขายของเสื้อผ้าหรือขายของออนไลน์ทั่วไปทุกอย่างก็จะใช้ภาพในการดึงดูดลูกค้าหมดเลยหรือเราก็สามารถนำความรู้เนี่ยไปเปิดเป็นคอร์สออนไลน์สอนถ่ายรูปเบื้องต้นจัดแสงแต่งภาพเพื่อพัฒนาไปสู่มืออาชีพได้เปรมวุฒิจตุรงค์สัมฤทธิ์อาชีพช่างภาพฟรีแลนซ์ครับเริ่มอาชีพช่างภาพได้จากการอยู่ในรั้วมหาวิทยาลัยก่อนก็เริ่มมีการจับกล้องมาถ่ายภาพกิจกรรมนักศึกษาต่างๆเนี่ยฮะที่เกิดขึ้นในคณะซึ่งปีหนึ่งเนี่ยก็จะมีแบบเป็น10กิจกรรมเลยผมก็เลยมีโอกาสได้ฝึกถ่ายภาพมีการแกล้งเพื่อนกันบ้างโดยการตัดต่อภาพเพื่อนเงี้ยฮะไปใส่ตามโปสเตอร์หนังต่างๆอะไรเงี้ยก็เป็นความสนุกสนานในคณะเงี้ยครับแล้วก็จับพัดจับผูจนมาได้เริ่มอาชีพนี้ครับซึ่งการฝึกฝนในการถ่ายภาพเนี่ยผมก็เริ่มจากการหยิบจับอุปกรณ์เนี่ยซึ่งแบบฝึกหัดแรกเนี่ยมันก็เริ่มจากการที่เราเห็นภาพสวยๆไงครับแล้วเราก็อยากจะได้รูปแบบนั้นบ้างพอถ่ายปุ๊บเราก็เริ่มไปเปรียบเทียบว่ารูปที่เราอยากได้เนี่ยมันเหมือนกับรูป reference หรือยังเทียบแสงไปเรื่อยๆไงฮะเราก็จะเริ่มเรียนรู้เรื่องการจัดแสงการใช้แสงธรรมชาติอะไรเงี้ยครับอาชีพช่างภาพเนี่ยครับก็จะมีหลายสายนะฮะอย่างสายอีเวนต์ก็จะเป็นพวกแต่งงานรับปริญญาหรือบูธตามห้างเงี้ยครับแล้วก็พวกช่างภาพสายพอร์เทรตนะครับจะแบ่งเป็นสายเอาท์ดอร์กับอินดอร์ก็ได้เงี้ยฮะ

แล้วก็มีพวกสายข่าวสายกีฬาอะไรเงี้ยฮะสายแลนด์สเคปนะครับเราก็จะออกไปท่องเที่ยวแล้วก็ถ่ายภาพธรรมชาติครับอย่างงานหลักที่ผมทำเนี่ยก็จะเน้นถ่ายคนครับแล้วก็ใส่ความครีเอทีฟเข้าไปในงานมีการตัดต่อรูปใส่เอฟเฟกต์เข้าไปตามที่จินตนาการที่จะไปถึงอะไรเงี้ยวิธีการทำงานของผมนะครับก็จะเริ่มจากการที่มีลูกค้าเนี่ยติดต่อเข้ามาเราก็จะดีลงานกันว่าลูกค้าเนี่ยต้องการแบบไหนมีในใจหรือยังเล่าให้ผมฟังเนี่ยคร่าวๆได้ไหมแล้วผมก็จะนำไอเดียเนี้ยไปทำให้เป็นภาพมากขึ้นแล้วก็เสนอกับลูกค้าว่าเราจะไปถ่ายแบบนี้นะครับดีไหมครับอะไรเงี้ยแล้วก็ช่วยกันผสมผสานไอเดียครับให้ออกมาเป็นผลงานแล้วก็ถึงเวลาถ่ายจริงๆเนี่ยครับเราก็จะเริ่มจากการที่เอาแบบเนี่ยฮะมาโพสท่าต่างๆในภาพนึงนะครับผมก็จะถ่ายประมาณอาจจะเริ่มจาก10รูป150รูปหรือบางทีก็ร้อยรูปเนี่ยครับในการตัดต่อทีหลังเนี่ยบางส่วนของรูปอ่ะมันไม่เข้ากันมันก็จะสามารถเอามาทดแทนกันได้ในบางรูปเนี่ยครับ

ก็เริ่มแรกนะครับผมเริ่มจากการลงทุนโดยที่มีกล้อง1ตัวแล้วก็เลนส์2ตัวลงทุนไปก็ประมาณ 40,000 สุดท้ายก็คือเป็นคอมพิวเตอร์ครับเอาไว้ตัดต่อรูปครับผมถามว่าคุ้มค่าไหมก็คุ้มค่าเพราะมันสามารถต่อยอดสร้างรายได้แล้วก็ทำให้ผมสามารถซื้ออุปกรณ์มากขึ้นได้อย่างพวกชุดไฟแฟลชหรือว่าซอฟต์บ็อกซ์หรือว่าฉากอะไรเงี้ยครับผมก็จะทำให้ไปรับงานได้มากขึ้นครับผมที่สำคัญก็คือการที่มีอุปกรณ์พร้อมเพียงเราสามารถรับงานได้หลากหลายแล้วก็มีความน่าเชื่อถือครับงานชนิดที่คิดว่าทำรายได้ผมมากสุดก็คือเป็นพวกตัดต่อครับผมเพราะว่าจะมีกลุ่มลูกค้ามากหน้าหลายตารับปริญญาพรีเวดดิ้งหรือแบบว่าบริษัทเกมเนี้ยก็ติดต่อเข้ามาครับการคิดค่าตัวนะครับผมก็แนะนำว่าลองประเมินคุณภาพงานของเราก่อนอุปกรณ์ที่ใช้เวลาที่ใช้เปรียบเทียบกับคนอื่นเพื่อเป็นแนวทางครับผมแล้วก็ให้สูตรเนี้ยออกมาเป็นราคาของเราสำหรับน้องๆที่คิดว่าจะเริ่มเดินในสายช่างภาพนะครับผมคิดว่าลองถ่ายสิ่งรอบๆตัวดูก่อนครับอาจจะถ่ายเพื่อนหรือแบบถ่ายกิจกรรมลองหาแนวที่ใช่แล้วก็ลองดูผลงานของช่างภาพต่างๆครับตาม Facebook IG ก็ได้ก็ลองพัฒนาฝีมือเอาตัวเข้าไปลองก่อนดีกว่าลองไปเลยทุกสายคิดว่าตัวเองอ่ะทำสายไหนสนุกมันอยากทำต่ออ่ะมันเป็นสิ่งที่แบบเราอยากลุกขึ้นมาทำในวันต่อไปแล้วสุดท้ายเนี่ยมันก็จะออกมาเป็นผลงานที่ของเราครับ

มาพบกับพวกเรานะคะในรายการ Eco Learning with ราชพฤกษ์สคูลค่ะห้องเรียนธรรมชาติที่จะออกอากาศทุกๆวันเสาร์นะคะเวลา 14:00 นบนเพจราชพฤกษ์สคูลค่ะวันนี้ไอก็มีกิจกรรมนะคะที่ทุกคนสามารถทำได้ที่บ้านเป็นกิจกรรมที่ง่ายมากๆเลยค่ะและนอกจากนี้นะคะกิจกรรมของเรายังมีประโยชน์อีกด้วยนั่นก็คือกิจกรรมถุงหอมสมุนไพรนั่นเองค่ะซึ่งคนโบราณนะคะเขาได้นำกลิ่นหอมของสมุนไพรเนี่ยค่ะมาบำบัดร่างกายนะคะและถ้าทุกคนอยากรู้แล้วว่ากิจกรรมของเราวันนี้มีวิธีทำแล้วก็ส่วนผสมอะไรบ้างนะคะเราไปชมกันเลย

ไม่ยากเลยใช่ไหมคะถ้าใครนะคะมีสูตรหรือว่าชอบกลิ่นไหนอยากจะใส่กลิ่นไหนไปนะคะก็เพิ่มเติมไปได้เลยและนอกจากนี้นะคะประโยชน์ของเขาเนี่ยค่ะเรายังสามารถที่จะพกไว้ในใต้หมอนนะคะไว้ที่ตู้เสื้อผ้าหรือแม้แต่ที่จะพกไปที่ต่างๆได้เลยนะคะและถ้าใครนะคะได้ทำกิจกรรมนี้แล้วก็อย่าลืมฝากผลงานไว้ที่ใต้คอมเมนต์และสุดท้ายนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: นี่แบบฝนเพิ่งหยุดตกนะ
1: ค
0: ือมันเป็นอยู่คาบหน้าร้อนก็จริงแต่ว่ามันมีเรื่องของพายุฤดูร้อนมาแล้ว
1: ใช่แล้ว
0: ปกติในช่วงเมืองไทยอ่ะมันบอกไม่ได้ว่าฝนจะตกเมื่อไหร
1: ่ค่ะ
0: น
1: ะใช
0: ่ๆๆแล้วก็มันใกล้หน้าฝนแล้วจ้ะ
1: ตกทีตกรัวตกหนักตกมาแล้วก็บ้านเราเป็นร้อนชื้นด้วย
0: ถูกต้องถูกต้องเฟอร์นิเจอร์ไม้เวลาที่อยู่ข้างนอกนะฮะแล้วบรรยากาศแบบนี้เนี่ยมันเสี่ยงต่อการผุและเสียสภาพเยอะมากนะฮะ
1: ใช่แล้วค่ะ
0: ถ้าเกิดว่าคุณไม่รู้จักการป้องกันให้ถูกวิธี
1: วันนี้มีประโยชน์มีสาระ
0: นะเฟอร์นิเจอร์ไม้แบบนี้มันต้องปกป้องกันซะหน่อย
1: ใช่แต่เรามาอยู่ที่ช่างช่วยแน่นอนวันนี้ DIYอีกแล้ว
0: ใบหันสาย
1: จะเรียกว่า DIY ได้หรือเปล่าก็ไม่รู้วันนี
0: ้ DHY
1: ดูเหมือนจะใหญ่นิดนึงวัน
0: ดูหันสายยูเซลฟ์ดีกว่าเออก็ไปดูกันว่าเอ้ยพี่สาก็จะมาทำเฟอร์นิเจอร์อะไรเฟอร์นิเจอร์ไม้แน่นอน
1: ใช่แล้วค่ะ
0: แล้วก็ไม่ใช่เก้าอี้ไปดู
1: ไม่ใช่เก้าอี้ป่ะไปดู

0: โอ้โหอ
1: ะไรคะวันนี้พี่สาวมาเต็มเลยเป็นท่อนเลยเราทำอะไรคะเนี่ยวันนี
2: ้วันนี้เราจะทำชิงช้า
0: ก็หนูบอกว่าหนูไม่เอาเก้าอี้แล้วเขาเลยบอกว่าเอ้ยถ้างั้นก็ชิงช้าไปเลยละกัน
1: อ๋อก็คือเก้าอี้แกว่งได้นะ
0: ไม่ไม่ไม่ชิงช้านี
1: ่อ๋อวันนี้ทำชิงช้าชิงช้าเลย
2: ชิงช้า
0: เลย
1: ตื่นเต้นอ่ะ
2: เนี่ยก็ดูสิ
1: มันจะเป็นยังไงคะมันจะเป็นชิงช้าแบบว่านั่งคนเดียว2คนหรือว่าแบบ
2: 2คน
1: นั่งได้สองคนเลยก็คือเป็นเหมือนมานั่งชิงช้า
2: ใช่ถูกต้องครับผม
1: แล้วเราใช้โอ้โหเยอะแยะขนาดนี้มากมาย
2: ใช้พวกไม้ยูคากับไม้สนอะไรประมาณเนี้ย
1: อ๋อทำไมต้องเป็นไม้ยูคา
2: ไม้ยูคาเนี่ยง่าย
0: มันเป็นไม้ราคาไม่สูงมากแล้วก็เนื้ออ่อนแล้วก็ทำงานน่าจะทำงานง่าย
2: ทำงานง่าย
1: อันนี้คือเตรียมไว้แล้วด้วยมีอะไรเตรียมไว้แล้ว
2: ตัดไม้เตรียมไว้แล้วบางส่วน
1: ให้ด
2: ูก็มีก็ชิงช้าสนามมาโดยทั่วไปมันจะมีอยู่2ชิ้นหลักๆเลยคือตัวนั่งกับเสาแค่นั้นเอง
0: เหมือนไอ้ตัวโกฟุตบอล
2: ใช่ครับ
0: กับตัวที่เป็นเก้าอี้
2: ถูกต้อง
0: ไม่ใช่เก้าอี้ตัวนั้นเป็นชิงช้า
1: เห็นไหมอย
0: ู่
1: ก็แล้วมันคือเก้าอี้เกินไปได
2: ้
0: ครับผมโอเคทั้งนั้นก็คือ2ส่วนแล้วทำส่วนไหนก่อนพี
2: ่เดี๋ยวเราจะทำส่วนที่เป็นเก้าอี้ก่อน
0: ชิงช้าตัวชิงช้า
2: ต
0: ั
2: วช
0: ิ
2: งช้าตัวนั่งก่อนแล้วก็หลังจากนั้นประกอบตัวนั่งเสร็จใส่พนักพิงใส่รองพื้นนั่งแล้วก็เตรียมทำเสารอบหลัง
1: รองพื้นนั่ง
0: ไม่กล้าสักกล้าพูดคำว่ากอไก่เลยโอเคนั่นแหละอ่ะงั้นเดี๋ยวทำตัวเก้าอี้ก่อน
1: เครียด
0: ไปเลย

0: รู้ได้ไงว่าเราจะใช้ตัวตะปูไปด้วยอ๋อ
1: เราต้องวัดไม้เวลาประกบกันแล้วอ่ะหลังจากบาดบ่าแล้วก็ความหนาของไม้กี่นิ้วมันจะมีตั้งแต่2นิ้ว3นิ้ว4นิ้ว5นิ้วก็มีน็อต
0: ถ้าเวลาไปร้านจะบอกว่า
1: น็อตบันไดหรือบางคนจะเรียกน็อตหัวหมวกก็ได้คนสมัยเก่าเขาจะเรียกน็อตหัวหมวกพวกงานเฟอร์นิเจอร์ที่แบบเป็นประกอบเข้าบ่าหรือว่าบ่าเสาบ้านอะไรประมาณนี้จะใช้น็อตพวกนี้ระหว่างต่อบ่าเสาบ้านอ่ะของบ้านยุคเก่าๆน็อตพวกนี้ทั้งหมดเลยระหว่างต่อปูนกับไม้เข้ากัน
0: แล้วมันเกี่ยวเรื่องรับน้ำหนักไ
1: หมมันเกี่ยวกับเรื่องน้ำหนักไหมก็ช่วยได้เยอะเลยแหละเพราะว่ามันดีกว่าพวกสกูพวกตะปูเพราะตะปูพวกนี้ตอกไม้ไปพวกนี้ไม้เนื้ออ่อนอ่ะมันจะถอนแต่พวกน็อตพวกนี้มันมีแหวนประกบอยู่แล้วมันค่อนข้างจะถอนยากลำบากเรื่องความแข็งแรงนี่สุดยอด
0: เวลาถ่ายแล้วต้องนำไปก่อน
1: จอดนำไปก่อนด้านนี้เวลาเรานั่งอยู่จะได้ไม่เห็นไม่โดน
2: โอ้นี่ขนาดนั่ง2คนแบบใกล้ชิด
3: ใช่ใช่
4: ตัวนี้มันเป็นแบบว่าอยู่ในสวนหลังบ้านแหละเป
1: ็
4: นเก้าอี้แบบเอาดอแบบชิงช้าแบบ backyard garden
2: มันก็จะโอ้อะไรไอ้ทีนี
4: ้ backyard backyard garden
2: ว้าวชอบแบบมีคนคืออันนี้ก็จะเป็นไม้แบบมูดแบบดิบๆหน่อย
1: ดิบๆเลย
2: ไม่หน่อยละดิบๆเลย
1: ดิบเลยแหละครับ
2: เป็นล็อกเคบิน
1: อ่
2: ะใช่ใช่ไหมอารมณ์แบบว่าล็อกเคบินนะดูแบบว่าสแกนดิเนเวียนหน่อย
4: เวสเทิร์น
2: หน่อย
1: แต่อย่างผมก็ธรรมชาติคืนสู่ธรรมชาติ
2: คืนสู่ธรรมชาติซึ่งจะแบบใครก็แล้วแต่เราใช้น็อตอะไรครับเนี่ย
1: อ๋อน็อตตัวเนี้ยคือน็อตบันได
2: น็อตบันได
1: หรืออย่างหนึ่งก็คือเรียกน็อตหัวหมวก
4: หัวอะไรนะคะ
1: หัวหมวก
2: อ๋อมันเหมือนกับใส่หมวกอยู่
1: ถูกต้อง
2: อ๋อก็คือหัวหมวก
4: อันนี้คือ
2: หัวมันคือหัวหมวก
1: ใช่
4: แล้วมันแบบมันออกมายาวๆแบบนี้พี่สาเราจัดการ
1: เราสามารถตัดออกได้ครับตัดให้เสมอกับหัวน็อตตรงนี้ได้เลยจะใช้พวกลูกหนูหินเจียอะไรพวกนี้เรื่อยๆแต่เหล็กธรรมดาก็พยายามนิดนึง
4: พยายามนิดนึง
2: แต่ว่าตัดออกก็ดีเดี๋ยวมันจะ
4: ได้ไม่เกี่ยว
1: โดยทั่วไปอ่ะไม้พวกนี้เป็นไม้ที่ไซส์มันก็ขนาดเดียวก็จริงแต่หัวน็อตเวลาเราตอกเวลามันเกินไปเยอะมันมี
2: เกินเยอะ
1: เกินเยอะแล้วก็ตัดออก
2: ม
1: ันหาน็อตลำบาก
2: ใช่ซึ่งไม้เหล่านี้ก็คือไม้ยูคาลิปตัสนะครับเป็นไม้เนื้ออ่อนมันเนื้ออ่อนเลยนะครับซึ่งหาได้ง่ายปกติก็ใช้เป็นไม้แบบใช้ต่อแบบโครงสร้างต่างๆ
1: ใช่ครับ
2: ก็สามารถหาซื้อได้ง่
1: าย
2: นะ
1: ครับ
2: เดี๋ยวเราต้องทำอะไรต่อพี
4: ่
1: ตัวนี้ก็เหลือใส่พื้นกับพนักพิง
2: โอเค
1: แล้วก็ที่ถืออยู่เนี่ยอันนี้คือแขนแกว่งเนี่ยนี
4: ่แขนแกว่ง
1: นี่ใส่เข้าไปตรงนี้ดามด้วยน็อตแล้วมันจะมีคานอยู่ด้านบนนี้ใช่ป่ะแล้วก็แขวนโซ่ใส่ตรงเนี้ยเพื่อให้ตัวชิงช้าแกว่งได้
2: ใช้เป็นแขนจับเอา
1: ใช่
2: ก็คือมันเป็นตัวโครงสร้างดามเป็นเก้าอี้ได้เป็นอีกทีนึง
1: แล้วก็แขวนแค่โซ่อยู่แค่ประมาณเนี้ยเพื่อให้มันแกว่ง
4: ให้มันหมุนได้ค
2: ่ะโอเคอันนี้เป็นดีไซน์แบบคุณอันสานะใครจะแอดแอปปรับใช้ยังไงแล้วแต
1: ่ได้ครับ
2: ครับถ้างั้นเดี๋ยวเราทำที่นั่งทำพนักแล้วก็ติดตัวนี้เข้าไป
1: ใช่ครับ
2: ครับผม

0: โอ้โหเป็นแบบว่าบัลลังก์นะฮะ
1: บัลลังก์เลย
2: มันดูดีกว่าที่หนูคิดไว้มากเลยนะจริง
1: เมื่อก่อนตอนแรกคิดไปไงไม่ดีที่ยังไงนะเดี๋ยวเคลียร์ก่อนเคลียร์ก่อน
2: ที่หนูเชื่อมั่นในตัวพี่สามาก
0: แต่ว่าตัวหลอกเลยเนี่ยหลอกเลยก็คือใหญ่นะใหญ่นะ
2: ใช่ดูดีเลยอ่ะอันนี้คือไม้อะไรคะเหมือนกัน
1: ตัวนี้คือพนักพิงกับพื้นนั้นใช้ไม้สน
2: ไม้สน
1: ไม้นี่อ่อนเพราะถ้าจะใช้ไม้ยูคาลำเล็กกว่านี้ขนาดเส้นผ่านกลางหนึ่งนิ้วมันก็จะเป็นลูกกลมๆมันก็ได้อีกอารมณ์นึงอ่ะ
0: แต่ว่าจะนวดหลังหน่อย
2: มันก็ได้แต่อันนี้ก็จะดูเรียบเนียนดูสบาย
0: นะนี่ก็ดูนั่งง่ายหน่อย
2: แล้วอุ้ยพี่สาเนี่ยตัดโค้งอย่างนี้เลยอ่ะทำยังไง
1: อ๋ออันนี้ตัดโค้ง
2: เราตัดนี้เลยป่ะ
0: เมื่อกี้ผมเห็นตอนเขาทำเขาแบบว่าเขาทำเป็นแบบเหลี่ยมก่อนแล้วก็เอาดินสอล่า
1: หรือดินสอล่าเราใช้เอ็นขึงระหว่างกลางแล้วก็ปลายดินสอปักอยู่ด้านนี
0: ้
1: แล้วก็ขึงถ้าไม่มีผู้ช่วยเราก็ต่อตะปูตรงกลาง
0: ก็คือวงเวียน
1: อ่ะวงเวียนนั่นแหละแล้วก็ขีดเลยขีดเส้นปื๊ดเนี่ยมันก็ได้รูปโค้งอย่างที่เราต้องการแล้วก็เอาเลื่อยจิ๊กซอตัดตามเส้นที่เราขีด

0: ตัดไปเลย
1: แต่บอกก่อนนะครับอย่าตัดอย่างผมเพราะอันตราย
2: โอเค
3: ผู้ชมทางบ้านทำยังไงคะก็ร่างก่อนทำแบบนี้เพื่อร่างเสร็จแล้วก็ไปตัด
0: ก็ค่อยตัดทีละชิ้นก็ได้แล้วก็มา
1: ใช่
3: เออโอเค
0: โอเค
3: แล้วก็มาขัดต่อนิดหน่อยจะเจียให้มันเท่ากัน
1: ใช่ครับ
3: สวยงาม
0: การที่เราใช้ไม้เนื้ออ่อนเนี่ยมันมีข้อดีตรงนี้แหละมันคือการที่ทำงานง่ายใช้อุปกรณ์แบบไม่ต้องหนักมากก็สามารถประกอบร่างขึ้นมาได
1: ้
0: ถ้าเป็นไม้เนื้อแข็งมันต้องใช้ในตัวเลื่อยหรือว่าตัวอุปกรณ์ที่ม
1: ันหลายอย่าง
0: งานคอขึ้น
1: แล้วก็เครื่องมือต้องดีต้องแรง
3: อันนี้แอบถามราคาได้ไหม
1: ตัวไหน
3: เนี่ยทั้งหมดเนี่ยไม้ที่เราใช
1: ้ไม้เนี้ยหน้าสามก็เส้นประมาณ150ไม้ยูคา
0: ถูกมาก
1: เส้นละ150ประมาณแต่อันเนี้ยประมาณแผ่นละ78บาท
3: โอ้ถูกเลย
1: ก็มัดนึงก็700กว่าบาท
3: อันนี้เราใช้ประมาณเท่าไหร่ประมาณเผื่อท่านผู้ชมไปซื้อทำ
0: มัดนึงอยู่มั้ยมัดนึงอยู่มั
1: ้
0: ย
1: ไม่ถึงมัดครับใช้เป็น6แผ่น
0: 6แผ่นเองตีๆทั้งหมดเนี่ยก็น่าจะอยู่ไม่เกิน 3,000
1: ประมาณนั้นครับ
0: รวมค่าน็อตค่าอะไรคือค่าน็อตที่แพงนะคุณผมว่ามันจะมาแพงค่านี้มากกว่า
1: ใช่ครับ
0: แล้วค่าไม้อาจจะไม่เท่าไหร่แต่พวกค่าฟิตติ้งโน่นนี่อาจจะแพงหน่อยโซ่เนี่ยก็จะราคา
1: โซ่ก็เมตร70กว่าบาทอะไรประมาณนี้
3: โอเค
0: นะฮะโอเคถ้างั้น
3: ต่อไปขั้นตอนต่อไป
0: ตัวเก้าอี้เสร็จแล้ว
1: ตัวเก้าอี้เสร็จแล้ว
0: เราก็จะไปทำตัวโครงสร้าง

0: บ้านบ้านที่อยู่อาศัยรีสอร์ทกึ่งจริงช้าหรอกจริงช้าอะไรก็ใหญ่มากเลย
1: รีสอร์ทนี่ก็ใหญ่ไปหน่อย
0: แต่ว่า
1: โอ
0: ้
1: โห
2: เพื่อความแข็งแรงไง
0: เออแหละใช่แหละพี่มันก็เพื่อความแข็งแรงเนาะครับใครจะไปเชื่อว่าไอ้ไม้ทอนๆดุนๆนี่พอเราปาดมันสักนิดนึงก็จะมาเป็นโครงสร้างที่มัน
2: ถูกต้องปาดนิดตกแต่งนิดหน่อยเป็นโครงสร้างที่แบบ
0: ในเรื่องนะในเรื่องในราวเลย
2: โอ้โห
1: แล้วเดี๋ยวเราติดอันนี้เราจะติดยังไงครับ
0: นี่ไงเอาโซ่
2: ที่บอกเอาโซ่แขนปลายนี่เลย
1: แล้วก็คล้องเลย
2: แล้วก็คล้องตรงนี้นี่สองจุดแล้วเดี๋ยวผมใช้แขนค้ำเนี่ยเพื่อไม่ให้มันโยกไปซ้ายขวาก่อนยังเหลือแขนค้ำเดี๋ยวไม้ผม
0: หรือว่าจะบากมันให้มันอยู่ในร่องในรอย
2: นี่เลยครับแล้วก็สองฝั่งยึดแล้วก็จะมีตัวด้านข้างเพื่อการโยกของเสาอยู่อย่างนี้
0: ขัดไว้อย่างนี้ด้วย
2: ก็เลยสองแบบเราแขวนโซ่แล้วก็เซ็ต

0: ตอนนี้เราก็แขวนเรียบร้อยแล้วนะ
1: แขวนผม
0: ทดลองเออวันนี้รู้สึกแข็งแรงขึ้นเยอะมากเลยพี่สาย
1: โอ้ยังไงก็รู้สึกแข็งแรงเลยคือนี่คือโคตรของโคตรแข็งแรงเลยคุณ
0: ใช่เอออ
2: ันนี้ขอแรงหน่อยผมเป็นคนเดียวไม่ไหวจริง
0: อันนี้เดี๋ยวเรากำลังจะเอาขึ้นใช่ไหม
1: พี่มันจะบอกว่าพี่จะขอแรงใครนะ
2: สองคนนี่แหละพี่ยกคนเดียวไม่ขึ้น
0: คนไหนเดี๋ยวไหน
2: เราสองคนนี่แหละ
1: อ
2: ๋อยกตัวเก้าอี้ขึ้นเลย
0: ได้ๆอ่ะ
2: ผมจะเปลี่ยนไม่ให้มันเป็นเก้าอี้ละจักมันขึ้นไปแขวน
0: ยกแล้วก็เดี๋ยวพี่สา
2: เดี๋ยวผมจะแขวน
0: จัดการใส่ใช่ไหมโอเคอันนี้เป็นงาน
2: อันนี้เดี๋ยวเรามาตั้งระยะอีกทีนึงว่าอะไรขนาดไหน
0: ใส่ไว้เฉยๆอย่างเง
2: ี้ยเลยใส่แขวนดูความสูง
1: อ๋อดูความสูง
2: อ่ะปล่อยเลยครับเรียบร้อย
1: เอ้ยมันก็จะกลายเป็นเอ้ยเป็นอะไรเนี่ย
2: เป็นชิงช้าม
1: ันก็จะไปกันชิงช้าเฮ้ยแต่ว่ามันเอียงมาข้างหน้าที่มันเทข้างหน้า
2: อันนี้เทข้างหน้าเราจะสามารถปรับตัวตรงเนี้ยมี2ตัวเห็นป่ะเราก็สามารถปรับไปนี่
1: มันต้องเทให้มันแบบไปหลังหน่อยไม่งั้นนั่งมันจะหน้าฟั่มนะ
2: ใช่ครับ
0: แต่ว่ามันขึ้นอยู่กับระยะตรงนี้
2: ถูกต้องครับ
0: ถ้าให้มันพอดีต้องกะให้มันกลางๆ
1: ใช่ต้องอะไรอย่างนั้นเพราะว่าน้ำหนักมันก็จะได้แบบไม่พลิกอ่ะ
2: ได
1: ้เออโอเคถ้างั้นก็เดี๋ยวหาจุดทวงจุดที่พอดีแล้วก็ยึดซะให้เรียบร้อยหลังจากนั้นจะได้มาขั้นตอนสำคัญในการที่เราจะรักษาเนื้อไม้ก
2: ันโอเคครับ

0: ช่วงนี้เป็นช่วงที่ผมรอคอยมากๆเลยครับเป็นช่วงที่เราอยากจะได้พูดคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ครับซึ่งเราเรียกว่าเป็นผู้มีอุปการะคุณแล้วกันนะครับ
1: ใช่ค่ะ
0: ก็คืออันนี้ผลิตภัณฑ์เนี่ยเป็นผลิตภัณฑ์รักษาเนื้อไม้
1: ใช่อย่างไม้ที่เราทำวันนี้เป็นไม้เนื้ออ่อน
0: ใช
1: ่แล้วก็จะไปตั้งกลางแจ้งด้วยเพราะฉะนั้นโหแดดลมฝนต่างๆก็เกิดความชื้นเชื้อรา
0: แมลง
1: แล้วก็แมลง
0: ใช่แมลงที่สำคัญก็มีปลวกงอดนะซึ่งถ้าเกิดว่าคุณเอาไม้ดิบๆมาอย่างนี้แล้วก็ไม่มีการปกป้องมันเลย
1: นะ
0: มันก็จะเกิดอาการแน่นอน
1: แน่นอน
0: มันจะเป็นการโดนรับประทานโดยปลวกโดยมอดมีการผุไปตามกาลเวลาทุกอย่างเลยนะครับเพราะฉะนั้นไม้ไม่ว่าจะเป็นไม้ที่ใช้ภายในหรือภายนอกจำเป็นที่ต้องได้รับการปกป้องทั้งหมดเพื่อให้มีอายุยาวนานและก็อยู่กับเราเป็นนานๆด้วย
1: ค่ะใช่คร ับ
0: แล้วก็เรื่องของความสวยงามด้วยนะฮะอันนี้ก็ผลิตภัณฑ์รักษาเนื้อไม้ที่นอกจากจะปกป้องไม้แล้วก็ยังเพิ่มความสวยงามด้วยมีเรื่องของสีให้เลือกด้วย
1: โอ้มีสีถ้าเป็นออกมาเป็นสีไม้สวยงาม
0: มีสีใส
1: ก็ค
0: ือเป็นเคลียร์เลยก็คือเป็นเนื้อไม้เดิ
1: ม
0: นะฮะแล้วก็มีสีเรียกว่าเป็นสีชาสีชาก็คือเป็นสีน้ำตาลออกจากน้ำตาลอ่อน
1: ละมุน
0: หน่อยหรือว่าจะเป็นสีน้ำตาลดำ
1: ก็เข้มเข้มไหมจะยอมให้มันดูเข้ากับสมมติว่ามีเฟอร์นิเจอร์เดิมอยู่แล้วอยากให้มันเข้ากันก็เลือกสีที่มันแมทช์กัน
0: ถูกต้องแล้วก็เป็นสูตรน้ำมันนะฮะไม่ต้องผสมน้ำ
1: ค่ะ
0: ว่าทาได้
1: เลย
0: ใช่
1: แล้วอันนี้คือทาเป็นอันดับแรกเลยใช่ไหมคะก่อนที่จะลงต้องลงผลิตภัณฑ์อื่นไหม
0: อ๋อคืออันนี้ลงทาอันดับแรกเลย
2: ค่ะ
0: ใครก็คือเป็นไม้สดอย่างเงี้ยแล้วก็ทาได้เลยแล้วหลังจากนั้นถึงจะเอาสีอื่นๆมาทาม
2: าย้อม
0: ใช่แต่ว่ามีข้อต้องควรระวังนิดนึงนะฮะที่ผู้ผลิตบอกมานะไม่ได้พูดเองนะคือเจ้าสีตัวเนี้ยมันเนื่องจากเป็นสูตรน้ำมันแล้วมันมีตัวเนื้อสีในตัวมันเองนะบางทีถ้าเกิดทาสีอะไรลงไปหลังจากนั้นอาจจะต้องเลือกนิดนึงสมมติว่าคุณอยากจะทาตัวนี้เป็นสีเข้มเป็นสีดำคุณก็เลือกสีนี่ได้เลยสีน้ำตาลดำได้เลยน้ำตาลเข้มๆได้เลยแล้วมันก็จะช่วยแบบว่าทำให้มันกลบมิดมากขึ้นไฮดิ้งช่วยในเรื่องของการไฮดิ้งมากขึ้นในทางกลับกันถ้าคุณต้องการเป็นสีอ่อนหรือว่าเป็นทาสีขาวก็แนะนำให้ทาเป็นใสผลิตภัณฑ์รักษาเนื้อไม้ให้เลือกให้เหมาะกับสีที่ทาภายหลังถ้าจะทาสีแต่จริงๆแล้วผลิตภัณฑ์ไม้เนี่ยก็แนะนำนะฮะว่าให้เป็นแบบเปลือยผิวก็จะเท่กว่า
1: ใช่นี่เรามาทรงแบบดิบๆแบบนี้แล้วด้วย
0: แล้วทาสีก็จะไม่
1: ค่อยอันนี้เดี๋ยวเราสามารถทาลงบนเนื้อไม้แบบดิบๆแบบนี้ได้เลย
0: เป็นไม้เนื้ออ่อนเป็นไม้เนื้อกลางเนื้อแข็งใช้ได้หมดเลยแต่ว่าจำเป็นที่จะต้อง
2: เดี๋ยวผมถามก่อน
0: ลอกผิว
1: กำลังจะถาม
2: ไอ้ต้นที่ผมทำเนี่ยยังไม่ลอกผิวไม
0: ้จ้ะ
2: ต้องลอกออกใช่ไหมครับ
0: ลอกจะลอก
2: อ
0: คือเราอยากให้ตัวเจ้าผลิตภัณฑ์รักษาเนื้อไม้เนี่ยซึมเข้าไปในเนื้อไม้ให้ได้มากที่สุดบางทีพวกนี้มันไปเพ่งซึมไง
1: ใช่เพราะแบบพอทาไปเสร็จแล้วปุ๊บอ้าวลอก
0: มันก็ลอกกันนั่นก็
1: ที่ทาไว้ก็คืออยู่ตรงนี้มันก็ไม่ได้ไปถึงเนื้อไม้เพราะฉะนั้นต้องเตรียมผิวก่อนให้มันถึงเนื้อก่อน
0: ที่ให้ทาก่อนนี่เพราะอะไรเพราะว่าถ้าเกิดว่าใช้งานไปแล้วปลวกขึ้นนะบางทีมันทำอะไรไม่ได้แล้วไงมันกินเข้าไปแล้วปลวกเข้าไปทำข้างในอยู่ข้างในกินแล้วเรียบร้อยมีมอดแล้วอย่างเงี้ยไปใช้ทีหลังไม่มีผลอะไรแล้วโอเคอ่ะถ้างั้นเราอันนี้คือทาได้เลยถูกไหมพี
2: ่อันนี้ทาได้เลยอันนี้ผมลอกหมดแล้วแต่ตอนนี้ผมยังไม่ลอกผมไม่แน่ใจ
1: มีการไม่แน่ใจด้วยเผื่อไม่ต้องลอกก็เลยได้ปล่อยไว้ก
0: ันเอาเป็นว่าอันนี้ต้องลอกแต่อันนี้ลองทาก่อน
2: เดี๋ยวผมยกตัวนี้ลงให้ไปทาก่อน
0: ได้จ้ะจะบอกว่าเจ้าผลิตภัณฑ์รักษาเนื้อไม้ตัวนี้ไม่ได้ป้องกันแค่ปลวกแล้วก็มอดนะครับป้องกันเชื้อราด้วยอันนี้สำคัญนะเพราะว่า
1: เป็นจริงๆเป็นศัตรูที่ร้ายพอกันเลยนะสำหรับไม้ใช่ไหมคะ
0: เรียกว่าเป็นภัยที่มองไม่ค่อยเห็นแล้วกันถึงเห็นก็ไม่แน่ใจว่ามีอันตรายหรือเปล่าแต่ว่าทางผู้ผลิตบอกเลยว่าเชื้อราเนี่ยเป็นตัวสำคัญที่ทำให้ไม้เนี่ยเขาเรียกว่าเสื่อมสภาพอ่ะมันมีเชื้อราเขาบอกว่ามีเชื้อราหลักๆอยู่ประมาณสองประเภทอ่ะเรื่องของการที่ไม้เนี่ยแบบเสียความชุ่มชื้นไป
1: อะไรอย่าง
0: เ
1: งี้ย
0: แล้วก็แบบเสียรูปทรงอาจจะมีการแบบปล่อนไปอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เป็นเรื่องของความชื้นด้วยเนา
1: ะ
0: ถ้าเกิดว่าไม่รักษาเนื้อไม้เนื้อความชื้นมันทำร้ายเนื้อไม้ได้มากกว่าที่คิด
1: ก็คือแบบเวลาเชื้อราขึ้นคือมันก็ไม่สวยสีมันเปลี่ยนไปหนึ่ง
0: สีเปลี่ยนแน่นอนเลย
1: สองก็คือมันเสื่อมสมรรถภาพ
0: ตัวเนื้อไม้มันเสียคุณสมบัติไป
1: รูปทรงก็ผิดเพี้ยนไปด้วย
0: จะมีการผิดเพี้ยนไปบ้างอะไรเงี้ย
1: ก็
0: ต้องปกป้องนะเออนะครับรวมถึงความชื้นต่างๆด้วยถ้าความชื้นเนี่ยว่าถ้าเกิดว่าเป็นไม้ที่อยู่ในความชื้นไปเลยแช่น้ำเลย
1: อ
0: ันนี้ไม่เป็นไรหรือถ้าเกิดว่า ที่จะเห็นว่ามีต้นไม้แบบแก่ๆแบบแช่น้ำอยู่เป็นร้อยปีแล้วขึ้นมาก็ยังสภาพเดิมอันนี้มันคือว่ามันไม่ได้เสียสภาพความชื้นไปความชื้นอยู่ยังไงอยู่อย่างนั้นคงสภาพหรือแห้งไปเลยอันนี้ก็โอเค
1: ก็ปกติ
0: แต่ถ้าเกิดว่าเป็นเปียกสลับแห้งเปียกสลับแห้งอันนี้มีปัญหาแน่แล้วเราจะไปตั้งในสวนไง
1: ใช่อันนี้
0: การลดน้ำลดนี
1: ่เราอธิบายหลายครั้งเรื่องนี้นะว่าไม้เหตุผลที่มันเกิดมันเพราะการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศนะคะ
0: ความชื้นจากดินที่มันไม่สม่ำเสมอมันอาจจะมีการแห้งบ้างเปียกบ้างมันทำให้ไม้เนี่ยผุได้น
1: ะ
0: เพราะฉะนั้นเราเจ้าเนี่ยก็จะมาช่วยในการปกป้องไม้

0: ให้ของคุณในการที่จะเสื่อมสภาพไป
1: เพราะมันแก้ไม่ได้นะคะมันต้องป้องกันเท่านั้น
0: เปลี่ยนเท่านั้นใช่ไหมฮะอ่ะโอเคมาถึงเรื่องของการทาบ้างมันมีอะไรต้องระวังไหมหรือว่ายังไง
1: ก็คือก่อนทาเดี๋ยแน่นอนเราควรจะป้องกันนิดนึงนี่เราเตรียมมาแล้วนะคะคุณทองเต้โถทำเป็นถามในมือ
0: นี่จำแน่นเลยเพราะว่าอะไร
1: เพราะนี้มันเป็นสีน้ำมันนะคะกลิ่นหรืออะไรต่างๆ
0: ก็อาจ
1: จะก็ปกป้องไว้นิดนึง
0: เราอยากให้มันซึมเข้าไปในเนื้อไม้แล้วก็อยู่คงทนได้ดีเพราะนั้นสูตรน้ำมันจะเวิร์กนะฮะ
1: ใช่แล้วค่ะ
0: ป้องกันหน่อย
1: เราม
0: ีกลิ่นนะฮะ
1: เราทากันเลยใช่ไหมคะสองคนเนี่ย
0: ใช่
1: เราใช้สีอะไรคะวันน
0: ี้วันนี้เราเลือกเป็นแบบไม่มีสี
1: ค่ะ
0: แบบไม่มีสี
1: นี่เนี่ยเวลาทานี่คือเราต้องทาทุกส่วนเลยไหมหรือแค่ข้างล่างที่ปวกมันเข้าถึงพอ
0: ทาให้ทั่ว
1: ค่ะ
0: เพราะว่าบอกแล้วว่าไม่ได้ป้องกันแค่ปัญหาเรื่องปลวกมันมีปัญหาเรื่องเชื้อราเรื่องของการปกป้องไม้จากสภาพอากาศด้วย
1: ค่ะ
0: เพราะฉะนั้นจำเป็นที่ต้องทาหมด
1: ก็คือทุกส่วนทุกซอกทุกมุม
0: ใช่คือด้วยความที่มันไม่ได้ข้นอ่ะ
1: ค่ะ
0: มันก็จะแบบดูดซึมได้ดีเน
1: า
0: ะ
1: ซึมเข้าไปคือจุดประสงค์คือต้องให้มันซึมเข้าเนื้อไม้
0: ใช่ใช่ถูกต้อง
1: มันไม่ได้แบบเคลือบไว้เฉยๆนะ
0: ไม่ใช่การเคลือบเฉยๆ

0: หลังจากที่เราทาผลิตภัณฑ์รักษาเนื้อไม้ไปครบ
1: ประมาณ
0: 1 ชั่วโมง
1: 15-30 นาทีนี่ก็จนแห้งนั่นแหละ
0: เดี๋ยวเราจะมาทารอบ2กันด้านหลังนี้ก็ทาแล้วนะฮะ
2: ท
0: ีแถมเป็นเนื้อสีใสเพราะนั้นมันก็จะแบบว่าคงความเป็นไม้นั้นอยู่
1: เหมือนเดิมแต่ดูเข้มขึ้นมาติดนึงเพราะมันเปียกๆอยู
0: ่โอเคเดี๋ยวไปทารอบ2กัน
2: ครับผม
0: เรียบร้อยนะฮะโอ้โหก็คือทาแล้ว2รอบ
2: โอ้ลื่นเลย
0: สีใสจริงนะแล
2: ้
0: วก็เนื้อมันก็ดูแบบว่ารู้สึกได้เลยว่าได้รับการปกป้องแน่ๆ
1: ใช่ๆเนื้อเปลี่ยนไปเลยนะคะนิดนึง
0: แล้วใครที่อยากจะได้ผลิตภัณฑ์รักษาเนื้อไม้ที่มีคุณสมบัติในการปกป้องไม้คุณจากมอดจากปลวกจากเชื้อรา
1: ค่ะ
0: มีหลากหลายผลิตภัณฑ์ให้คุณเลือกนะฮะมันจะเป็นสีใสแบบนี้สีชาหรือว่าสีน้ำตาลเข้
1: ม
0: เลือกให้เหมาะกับสีไม้ที่คุณต้องการถ้าเกิดต้องการสีไม้ธรรมชาติสีสายได้เลยถ้าเป็นสีชาก็อาจเป็นไม้ที่สีแบบว่าขับนิ่งมานิดนึงแล้วก็มีสีเข้มด้วยสำหรับไม้ที่อยากจะได้สีที่เป็นดูแบบเขาเรียกอะไรอ่ะเข้ากับบ้านเก่าหรือว่าจะไปทาสีเข้มต่อไป
1: ตามความเหมาะสมตามสไตล
0: ์ใช่แล้วตอนนี้จับเท็กเจอร์เนี่ยสามารถทาสีอื่นๆเนี่ยทับลงมาได้เลยนะฮะว่าเนื้อยังด้านอยู
2: ่
0: การยึดเกาะก็ไม่จะเสียอะไรเพราะว่าเจ้าตัวนี้เนี่ยซึมเข้าไปสู่เนื้อไม้จริง
2: ๆ
0: ปกป้องกันถึงภายในเลย
1: ใช่แล้วก็อีกอย่างนึงฝากไว้ใกล้หน้าฝนแล้วใช่ไหมคะทุกคนก็ปกป้องเอาไว้เนาะอย่าปล่อยให้มันเสื่อมสภาพเสียหายไปนะจะได้เปล่าๆ
0: ไม้เดี๋ยวนี้ราคาสูงด้วย
1: ใช่

0: เอ้ยคุณต้อง
1: ใช้อะไรอ่ะ
0: เรากำลังจะลาคุณผู้ชม
1: มันสบายไงคุณผู้ชมที่มีปัญหาเกี่ยวกับบ้านนะครับหรือว่าคุณผู้ชมที่แบบว่ามีประเด็นไหนที่คิดว่าน่าสนใจเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย
0: ใช่แล้ว
1: เกี่ยวกับบ้านเกี่ยวกับโครงสร้างต่างๆหรือว่าเกี่ยวกับการเป็นอยู่เล็กๆน้อยๆในบ้านคุณก็สามารถส่งเข้ามาได้
0: จะเป็นไอเดีย DIY แบบนี้ก็ได
1: ้ได้หมดเลยนะฮะก็ส่งเข้ามาได้ที่เดียวเลยก็คือแฟนเพจ Facebook ช่างประจำบ้านนะครับพบกับรายการช่างประจำบ้านทุกสัปดาห์ครับวันไหนครับน้องทิพย์ครับ
0: วันเสาร์ค่ะทุกเช้านะคะ 10:30 ถึง 11:00 ทางอมรินทร์ทีวี HD ช่อง34ค่ะ
1: ครับหรือว่าจะดูออนไลน์ก็ได้ย้อนหลังนะฮะวันนี้ผมน้องทิพย์และรายการช่างประจำบ้านลาไปก่อนครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ
2: อมรินทร์ทีวี
3: น้องๆรู้จักจรวดกันไหมเอ่ยจรวดคือยานอวกาศที่ขับเคลื่อนด้วยความเร็วสูงเรามักจะส่งจรวดออกไปนอกโลกเพื่อทำการสำรวจดวงดาวต่างๆหรือเป็นตัวนำดาวเทียมขึ้นสู่อวกาศนั่นเองค่ะวันนี้เราจะมาสอนน้องๆวาดรูปจรวดกันนะคะพร้อมไหมเอ่ยถ้าพร้อมแล้วมาเริ่มกันเลยมาเริ่มวาดที่ส่วนหัวของจรวดกันก่อนดีกว่าอันดับแรกน้องๆต้องวาดหัวจรวดให้ได้เป็นรูปสามเหลี่ยมหลังจากนั้นวาดเส้นตรงลงมาทั้งสองข้างเพื่อทำให้เป็นลำตัวของจรวดค่ะต่อจากนั้นเราจะวาดปีกของจรวดไว้ตรงกลางลำตัวโดยน้องๆต้องวาดเป็นรูปวงรีที่มีปลายแหลมทั้งสองข้างอย่างนี้นะคะพอเสร็จแล้วก็ลากเส้นของลำตัวจรวดให้มาบรรจบกันพอเราได้ลำตัวจรวดแล้วก็มาวาดปีกที่เหลือทั้งสองข้างกันต่อได้เลยค่ะน้องๆต้องวาดสามเหลี่ยมปลายแหลมทั้งสองข้างของลำตัวจรวดแบบนี้นะคะแล้วเติมฐานด้านล่างของจรวดเข้าไปให้สวยงามด้วยค่ะสุดท้ายเราจะเติมเปลวไฟท้ายจรวดเข้าไปค่ะโดยการลากเส้นให้เป็นรอยหยักให้เหมือนมีเปลวไฟที่กำลังปะทุอยู่ท้ายจรวดจริงๆเลยค่ะตอนนี้เราก็ได้จรวดเรียบร้อยแล้วแต่ยังขาดอะไรอีกไหมนะโอ้ยังเหลือหน้าต่างของนักบินนั่นเองน้องๆต้องวาดวงกลมเข้าไปที่กลางลำตัวจรวดแค่นี้จรวดของเราก็เป็นเรียบร้อยแล้วล่ะค่ะ

้เราใช้สีส้มและสีเหลืองมาระบายที่เปลวไฟท้ายจรวดให้เต็มค่ะเพียงแค่นี้จรวดของเราก็เสร็จเรียบร้อยพร้อมจะเอาไปเล่นกับเพื่อนๆที่โรงเรียนได้แล้วค่ะ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: พ่อกำนันพ่อกำนันยุ่งแล้วเมื่อวานมีนักเลงมาข่มขู่ทวงหนี้คนในหมู่บ้านเราอะ
2: เปียกรีบไปบอกเลยว่าตอนนี้เขามีกฎหมายคุ้มครองลูกหนี้แล้วถ้าเจ้าหนี้ส่งใครมาทวงหนี้จะต้องแนะนำตัวว่ามาจากรายไหนและลูกหนี้มีสิทธิ์ขอดูหลักฐานด้วยที่สำคัญเวลาจ่ายหนี้ไปก็ต้องขอหลักฐานไปด้วยล่ะอย่าลืมไปนันขาด
1: พวกมันชอบมาตอนดึกๆอ่ะบางคนโดนมันประจานด้วย
2: แบบนี้มันผิดกฎหมายและทวงหนี้ได้แค่วันละครั้งเท่านั้นและตามเวลาที่กำหนดด้วยห้ามดูหมิ่นข่มขู่หรือใช้ความรุนแรงและห้ามประจานด้วยนะ
1: และถ้าเกิดโดนข่มขู่ใครจะช่วยเราได้บ้างอ่ะ
2: ก็ให้ไปแจ้งความได้หลายที่อย่างเช่นคณะกรรมการกำกับการทวงถามหนี้หรือที่ว่าการอำเภอหรือสถานีตำรวจถ้าอยากได้รายละเอียดช่องทางติดต่อก็รีบสแกน QR นี่เลย

0: ฟู้ดเวิร์ควันนี้ผมจะพาคุณผู้ชมไปเที่ยวแล้วกินกันแบบจุกๆที่ชุมชนเมืองเก่าจังหวัดสุโขทัยครับพาไปล้วงเคล็ดลับการทำก๋วยเตี๋ยวสุโขทัยแท้ๆตามแบบฉบับชาวเมืองเก่าพร้อมพาไปรู้จักกับแกงไข่น้ำและต้มยำหยวกกล้วยที่บอกเลยครับว่าสูตรนี้ผมเองก็ไม่เคยกินมาก่อนเลยครับในทุกๆเช้าของชุมชนที่นี่นะครับจะมีกิจกรรมให้ชาวบ้านและนักท่องเที่ยวมารวมตัวกันใส่บาตรที่สะพานบุญวัดตะพังทองกันแบบนี้ครับอิ่มบุญกันแล้วต่อไปก็ได้เวลาอิ่มท้องแล้วล่ะครับวันนี้นะครับผมก็ได้แม่นีไกด์ประจำชุมชนพาผมไปท่องเที่ยวเมืองเก่ากันครับ
1: อ้าวเดี๋ยวเราจะไปที่ตลาดอะไรครับวันนี
2: ้ตลาดวัดตะพังทอง
1: ทำไมปลาท่องโกะที่นี่มันไม่เหมือนที่อื่นมันไม่ได้เป็นแบบคู่แต่มันเป็นแบบเป็นเกี๊ยว
2: แบบว่า
1: อ๋อมันเป็นสไตล์ของที่นี่
2: เป็นสไตล์ของที่นี
1: ่เอางั้นเอาชาร้อนสักแก้วหนึ่งครับผมแล้วก็กับปลาท่องโกะครับผมฮะอ๋อนี่เขาบอกเขาม้วนอย่าง
2: น
1: ี้อยู
2: ่นี่มาดูมาดินี่ดูตัวอย่าง
1: นี่เทคนิคโกเกียวโกเกียว
2: นี่แหละเนี่ย
1: โกเกียวไม่มาเป็นคู่เขาหมุนแล้วปกติถ้าเกิดไม่ได้มาถ่ายรายการกับผมแม่ทำอะไรอ่ะ
2: แม่ก็วิ่งรถนั่นไงเดี๋ยวก็จะพาไปเที่ยวน่ะ
1: อ๋อแม่
2: ฟ้าน่ะรถตุ๊กๆไฟฟ้าน่ะ
1: อ๋อแม่ขับรถตุ๊กๆเหรออ้าวคุณผู้ชมนี่เราเจอตัวจริงไกด์ตัวจริงเลยขับรถตุ๊กๆพานักท่องเที่ยวเที่ยว
2: ใช
1: ่โอ้โหชั่วโมงหนึ่งก็ดูได้ทั่วเลยนะไปได้หลายที่นะ
2: ทั่วเลยในอุทยาน
1: ยอดอ่
2: ะในอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย
1: เข้มข้นหวานมันถึงใจโหเกียวผมชอบกินแบบเนี้ยต้องบอกครับอร่อยมากคุณผู้ชมเพราะว่ากรอบนอกนุ่มในแล้วทอดใหม่ๆร้อนๆไม่อมน้ำมันหอมๆแบบนี้กินกับชาร้อนตอนเช้าหรือจะเป็นกาแฟโอวัลตินสุดยอดหมดเลยครับผมอันนี้คือขนมวงผมรู้จักครับบางคนเขาจะเรียกมันว่าโดนัทไทยนะครับทำมาจากแป้งข้าวเหนียวถูกไหมครับแม่แป้งข้าวเหนียวนะครับแล้วก็จะเคลือบด้วยน้ำตาลอันนี้ทำมาจากอันนี้น้ำตาลของแม่เป็นน้ำตาลมะพร้าวหรือน้ำตาลอ้อยครับอันนี้มันอ้อยถ้าบางสูตรก็จะเป็นน้ำตาลมะพร้าวบางสูตรก็จะผสมเนื้อกล้วยก็มีบางสูตรใส่ทุเรียนก็มีปัจจุบันนะอันนี้อร่อยตรงที่มันมีงากับน้ำตาลมันหอมคุณผู้ชมแบบนี้จานละเท่าไหร่ครับ
2: 20
1: จานนี้20บาทใช่ไหมครับแม
2: ่20
1: ถูกมากๆครับอันนี้ขนมอะไรครับคล้ายตาคล้ายขนมกล้วย
2: ขนมแตงไทย
1: ขนมแตงไทยเหรอ
2: แตงแล้วลูกขนาดนี้นะเราก็มาขูดแล้วก็ทำเป็นขนมแตง
1: ขนมแตงไทยขายยังไงครับเขาขายยังไง
2: สามกระทง10บาท
1: โอ้โหงั้นต้องลองชิมนะครับขอจัดสักชุดหนึ่งครับผมเนื้อมันจะคล้ายๆขนมกล้วย
2: ใช่ใช
1: ่แต่ว่ากลิ่นมันจะหอมแตงไทยแล้วมันก็จะมีเนื้อแตงไทยอยู่ข้างในด้วยแต่มันนุ่มกว่าคุณผู้ชมเพราะว่าเนื้อแตงไทยมันจะไม่เหนียวเหมือนแป้งของเนื้อกล้วยโอ้โหผักพื้นบ้านเยอะจริงแล้วก็ถูกมาก10บาทนี่อันนี้ก็แบบหน่อไม้หน่อไม้อันนี้หน่อไม้ป่าหรือเปล่าครับนี่หน่อไม้ป่า
2: หน่อไม้ป่า
1: อย่างนี้อย่างนี้ถาดละเท่าไหร่ครับ
2: 20บาท
1: ที่แวะน่ะไม่ใช่อะไรอันนี้อะไรอ่ะแม่
2: อ
1: ัน
2: นี้ไข่เน่า
1: ไม่กินเป็นไหมอ่ะ
2: กินเป็น
1: ผมกินไม่เป็นอ่ะ
2: เป็นกินได้อร่อย
1: โอเคงั้นลองชิมไข่เน่าดีกว่าครับแม
2: ่อร่อย
1: หนึ่งกระป๋องนี้ราคาเท่าไหร่ครับ
2: ราคา10บาท
1: รสมันเป็นยังไงอ่ะ
2: ลองดูที่อร่อยเหมือนกันอ่ะชาวบ้านเมืองเก่านี่เขาชอบกิน
1: อร่อยเหมือนกันนี่คือยังไง
2: อร่อยดี
1: อร่อยเหมือนกันนี่ดูมีพิรุษกินแปลกๆเน
2: า
1: ะ
2: กินแปลก
1: ๆมันเหมือนพุทราที่แบบสุกจนเละแล้วอ่ะ
2: ใช่
1: แต่มันไม่ได้เหม็นนะ
2: ไม่เหม็น
1: ทำไมเขาเรียกไข่เน่ามันก็ไม่ได้เหม็นเน่า
2: ชื่อมันมาอย่างนั้นอ่ะชื่อโบราณอ่ะชื่อชาวบ้านเขาเรียกกันแบบนี
1: ้แล้วปกติเขาไปทำอย่างอื่นได้ไหมนอกจากกินสดๆแบบนี
2: ้กินได้อย่างนี้อย่างเดียว
1: โอ้มีข้าวแกงด้วย
2: อันนี้มีแกงทุกอย่างนะอันนี้เป็นลู่นะ
1: ลู่คืออะไรครับแม่
2: ลู่คือเครื่องในอ่ะเครื่องในหมูนะแล้วก็ใช้เลือด
1: มันเหมือนลาบไหมเหมือนลาบไหม
2: เหมือนลาบ
1: แต่มันเป็นแบบสุกใช่ไหมแล้วถ้าแบบดิบเขาเรียกอะไรก็ลู่เหมือนกัน
2: ลู่เหมือนกันเขาเรียก
1: ลู่ดิบงั้นถ้าสุกต้องลองครับถ้าดิบไม่กล้าครับผมรสมันเป็นยังไงประมาณลาบไหม
2: อร่อย
1: แม่อร่อยทุกอย่างเลยตั้งแต่
2: อร่อยทุกอย่างของเก่านี่อร่อยทุกอย่าง
1: อ๋อ รสชาติเหมือนกินก๋วยเตี๋ยวเรือแห้งเพราะมันมีเลือดเหมือนน้ำตกอะเนาะ
2: ใช่ใช
1: ่แต่ว่ามันจะปรุงรสจัดสมุนไพรมีรสเปรี้ยวมีรสอะไรด้วยจะบอกว่ารสมันจะไม่จัดเหมือนลาบแต่ว่าจะได้รสชาติของทั้งเลือดแล้วก็เครื่องในอะชัดเจนแล้วก็มีพวกสมุนไพรมาไว้แก้กลิ่นคาวโอ้มีกายศาสตร์นี่อันเนี้ยกินบ่อยมากน้ำพริก
2: ไม่ใช่อันนี้พุทธากวนพุทธากวนเป็นลูกพุทธาลูกขนาดนี้พุทธากวน
1: ผมเคยกินน้ำพริกที่มันเป็นห่อแบบนี้
2: อ
1: ัน
2: นี้พุทธา
1: ตาย
2: กวน
1: อร่อยเพราะว่ามันมีเนื้อด้วยกัดไปมันจะกรุบกรุบกรุบกรุบหน่อยอันไหนอันนี้คือเมี่ยง
2: นั่นเมี่ยง
1: เป็นเมี่ยงแบบนี้ห่อเท่าไหร่ครับ
2: คนละ10บาท
1: เขาห่อใบตองไว้คุณผู้ชมอันนี้ผมไม่เคยเห็นละอันนี้แปลกอ๋อมีใบเมี่ยงอยู่แล้วก็เครื่องอันนี้ก็คือผสมไว้หมดแล้ว
2: ใช่อ๋อ
1: เขาทำให้ไว้เป็นคำแล้วคุณผู้ชมใน1คำมันจะมีใบเมี่ยงมีถั่วแล้วก็มีน้ำตาล
2: มะพร้าว
1: จะบอกว่าเคยกินใบเมี่ยงไปแล้วครั้งหนึ่งเมื่อตอนที่ไปถ่ายป่าเมี่ยงที่ลำปางแต่ว่าไอ้เมี่ยงที่คลุกเคล้าแล้วมีน้ำตาลแบบนี้เป็นครั้งแรกหวานคือถ้าเป็นคนที่ชอบกินแบบพวกน้ำตาลอ้อยเป็นของหวานเล่นๆน่ะจะชอบถ้าใครไม่ชอบหวานต้องกินแบบไม่ใส่น้ำตาลเพราะว่าเครื่องมันอร่อยคุณผู้ชมแล้วใบเมี่ยงที่เนี่ยเขาหมักแบบไม่เละมากไม่ได้ออกรสเปรี้ยวเกินนะครับเป็นแบบใบเมี่ยงหอมๆเฉยๆเวลาเคี้ยวแม่ครับผมว่าคนสุโขทัยนี่กินออกหวานใช่ไหม
2: ออกหวาน
1: อย่างร้านนี้นี่ขายน้ำตาลเลย
2: น้ำตาล
1: สีเทาๆนี่คือน้ำตาลอะไรครับแม่
2: น้ำตาลตะโหนด
1: น้ำตาลที่มาจากต้นตาลแท้ๆเหมือนน้ำตาลสดเลย
2: น่ะน้ำตาลแล้วเขาก็จะมาเคี่ยวเนี่ย
1: อันนี้หายากแล้วมีที่แปลกกว่านั้นอีกคืออันนี้
2: อันนี้น้ำอ้อยเป็นน้ำอ้อยกะทิ
1: เป็นน้ำอ้อยกะทิหมายความว่าในผสมกะทิผสมอะไรไปแล้วแล้วเขาเอาไปทำอะไรครับอันนี
2: ้ก็ไปทำขนมกินอย่างนี้ก็ได้ไปทำขนมก็ได
1: ้อ๋อกินแบบนี้เลยก็
2: ได้
1: เอาครับงั้นลองหน่อยนะครับผม
2: แข็ง
1: กันไม่เข้าอร่อยเหมือนท็อฟฟี่ที่มันห่อกระดาษสีๆอ่ะมันจะหนึบๆคุณผู้ชมแล้วมันหอมงาเหมือนขนมโบราณเลยไหนลองชิมอันนี้บ้างอันนี้คือน้ำตาลตะโหนดจริงๆที่ทำมาจากน้ำตาลสดเลยเหมือนเรากินน้ำอ้อยที่เป็นก้อนแต่ว่ามันจะเป็นกลิ่นของตาลไงแต่ความหวานอะไรคล้ายๆกันโอ้โหอันนี้อะไรครับคุณแม่
2: ข้าวเก็บว่าวอันนี้นะ
1: กำลังปิ้งร้อนๆเลยอ่ะ
2: ปิ้งแล้วอร่อยเนี่ย
1: ขายเขาขายยังไงครับเนี่ย
2: อันละ10บาท
1: งงคุณสุขไทยกินหวานขนาดข้าวเก็บว่าวยังออกหวานเลยขอบมันจะเกลมๆหนึบๆแล้วตรงกลางอ่ะมันจะกรอบอร่อย
2: แล้วใส่หวานด้วย
1: ใส่หวานเหรอครับคนสุขไทยใส่หวานเหรอแม่
2: ใส
1: ่ต่อครับแม่โอ้ที่นี่เรื่องขนมนี่เยอะมากจริงนะที่นี่เยอะอันนี้อะไรครับ
2: เขาเรียกขนมไข่เต๋านะอันนี้เขาเรียกขนมไข่สวรรค์อันนี้ลูกตุย
1: วันนี้ไม่รู้จักเลยหน้าตาเหมือนซาลาเปาทอด
2: ซาลาเปานั่นแหละ
1: แต่เขาเรียกลูกตุยอยากชิมอันนี้ดีกว่าลูกตุยอ่ะผมว่ามันแปลกอ่ะเอาลูกตุยด้วยเอานี้ด้วยเลยดีกว่าอันนี้ไข่เต๋า
2: ไข่เต๋า
1: ไส้เหมือนนี่ลูกชุบถั่วกวน
2: ใช่นั่นแหละอันนี้ไม่มีไส้นะ
1: ไข่หงเนี่ยมันจะเหมือนไส้ขนมเทียนคือมันจะมีถั่วแล้วมันก็จะมีพวกแบบพริกไทยให้เผ็ดร้อนแต่เนี่ยไข่เต๋าเนี่ยเป็นแบบไม่มีไส้อันนี้ไม่ค่อยเคยกินเท่าไหร่อันนี้ทำยากอันเนี่ยให้น้ำตาลมันเคลือบสวยๆเนี่ยมันจะเหมือนกับปลาต้องโกกรอบๆแล้วมันเคลือบน้ำตาลนะคล้ายๆกันแต่ว่าอันนี้มันนุ่มมันกรอบนอกนุ่มในอันนั้นมันจะกรอบไปหมดเลยโอ้โหอันนี้อะไรครับน่ากินมากเลยแม
2: ่อันนี้กล้วยปิ้งยัดไส้นะเขาเรียกกล้วยปิ้งยัดไส้ใส่มะพร้าว
1: อันนี้ก็นี้ข้าวเหนียวปิ้ง
2: อันนี้ข้าวเหนียวปิ้ง
1: อันนี้ก็คือกล้วยปิ้งแต่ว่ามันมีมะพร้าวอยู่ตรงกลางหรือเอามะพร้าวไปทำอะไรมาก่อนครับ
3: มะพร้าวเอาไปกวนแบบใส่น้ำตาลแล้วก็กวนนานๆแล้วก็มันจะเหนียวค่ะมันจะหวานหอม
1: เหมือนมะพร้าวเชื่อมเนาะ
3: จ้า
1: ตัวกล้วยนี่ก็ไปชุบน้ำมาก่อนไปชุบน้ำปรุงรสใช่ไหม
3: ชุบน้ำมันมาย่างไฟอีก
1: มันถึงอร่อย
3: ค่ะ
1: ไอตัวน้ำที่ชุบกล้วยมีอะไรบ้างครับแม
3: ่น้ำจิ้มก็มีกะทิมีเกลือแล้วก็มีน้ำตาล
0: เห็นของอร่อยเยอะแยะขนาดนี้น่าเสียดายครับที่ไข่ดาวไม่ได้มาด้วยไม่งั้นคงได้กินจนพุงกลางแน่นอนครับของอร่อยประจำจังหวัดสุโขทัยยังไม่หมดเพียงแค่นี้นะครับ เพราะร้านที่เรากำลังจะไปต่อเขาบอกว่าเป็นของขึ้นชื่อของจังหวัดสุโขทัยกันเลยทีเดียวครับ
2: มาสุโขทัยต้องมากินก๋วยเตี๋ยวสุโขทัยอย่างนั้นมาไม่ถึงสุโขทัย
1: ความอร่อยก๋วยเตี๋ยวสุโขทัยเนี่ยอันดับหนึ่งคือต้มยำต้องเป็นมะนาวแท้ถั่วลิสงต้องคั่วใหม่ๆโอ้หวานนำเปรี้ยวตามกลมกล่อมด้วยน้ำซุปเครื่องแน่นๆไม่ว่าจะเป็นถั่วฝักยาวหมูหมูสับถั่วลิสงพริกผักชีฝรั่งซอยครบถ้วนอร่อยครับ
0: คุณผู้ชมแปลกใจกันไหมครับว่าก๋วยเตี๋ยวแบบไทยๆอย่างก๋วยเตี๋ยวสุโขทัยทำไมถึงมีหมูแดงซึ่งเป็นอาหารจีนผสมอยู่ด้วยแม่นีเล่าให้ฟังว่าในสมัยก่อนนะครับมีพ่อค้าชาวจีนเดินทางมาที่สุโขทัยแล้วได้นำหมูแดงมาเผยแพร่ทำให้ชาวสุโขทัยติดใจในรสชาติและความเข้มข้นของหมูแดงจึงนำมาใส่ในก๋วยเตี๋ยวสุโขทัยให้เราได้กินกันจนถึงปัจจุบันนี้นั่นเองครับ
1: รู้สึกผิดอ่ะแม่ไม่กินด้วยกันเหรอ
2: กินไปซิเดี๋ยวแม่กินทีหลังก็ได้ไม่เป็นไรเดี๋ยว
1: กินด้วยกันไหม
2: ไม่ละอ่ะเดี๋ยว
1: ไม่จะได้หารเท่าไงโอ้โหอร่อยขนาดนี้คุณแม่แค่ชิมอย่างเดียวไม่พอต้องขอไปดูวิธีทำเดี๋ยวไปบุกในครัวกันเลยครับสวัสดีครับแม่สวัสดีครับผมเวลาเรามากินก๋วยเตี๋ยวสุโขทัยเราไม่ต้องสั่งว่าต้มยำใช่ไหมเพราะว่าเขาปรุงอยู่แล้วก็คือสั่งก๋วยเตี๋ยวสุโขทัยเส้นอะไรได้เลย
2: ได้เลย
1: งั้นเอาเส้นเล็กน้ำไม่ใส่น้ำ
2: เ
1: ต้าแมวเอาใหม่มงเอาใหม่งั้นแม่เอานี้ดีกว่า
2: เส้นเล็กแห้งสุโขทัย
1: เส้นเล็กแห้งสุโขทัยแต่ใส่น้ำด้วย
2: มันไม่เหมือนกันนะคือแห้งก็คือแห้งอะค่ะ
1: เอานะเอาเส้นเล็กนะผมล้อเล่นด้วยอันดับแรกเอาเส้นลงไปลวกใส่ผักตรงไปผักก็มีถั่วฝักยาวทำไมก๋วยเตี๋ยวสุโขทัยต้องเป็นถั่วฝักยาวอะแม
2: ่ก็สูตรดั้งเดิมไงฮะสูตรโบราณไงฮะ
1: ครับแล้วก็ไม่ใส่ถั่วงอกเลยเหรอ
2: แล้วแต
1: ่
2: ฮะ
1: อ๋อแล้วแต่คน
2: ส่วนมากจะเป็นถั่วฝักยาว
1: ถั่วฝักยาวอย่างเดียวโอเคปรุงรสด้วยน้ำมะนาวต่อไปเป็น
2: กาดสับค่ะ
1: ผักกาดสับตั้งฉ่ายอ่ะเหรอ
2: ไม่ใช่ค่ะหัวเจโป้ค่ะเค็ม
1: หัวเจโป้เค็ม
2: แล้วเราก็เอามาล้างคั้น 3-4 น้ำมันถึงจะหายเค็ม
1: อ๋อเหมือนที่ใช้โป้ผัดไข่อันนั้นนะ
2: ใช่ค่ะ
1: แล้วก็ปรุงรสสดๆด้วยน้ำตาลมะพร้าวถั่วลิสงคั่วใหม่ๆพริกป่นผักชีฝรั่งซอยแล้วก็หมูสับนั่นคือเครื่องแล้วก็หมูแดงหนังหมูนี่เราเอาไปทำอะไรมาครับ
2: อ๋อเอาไปต้มค่ะต้มใส
1: ่น้ำหมูแดง
2: น้ำหมูแดงค
1: ่ะอ๋อใส่ในน้ำหมูแดงก็เหมือนหมูแดงเลยมันก็จะมีรสชาติด้วยแล้วก็สีสวยด้วยหลังจากนั้นก็ใส่น้ำซุปเสร็จแล้วครับก๋วยเตี๋ยวสุโขทัยสูตรโบราณแท้ๆครับผมคุณผู้ชมวันนี้เห็นวัตถุดิบที่น่าสนใจมากมายแล้วก็เลยเกิดไอเดียปิ๊งขึ้นมาในหัวนะครับอยากจะลองทำอาหารโดยที่ใช้ไอเดียจากก๋วยเตี๋ยวสุโขทัยเนี่ยจากผมจะเอาของที่เป็นเอกลักษณ์ของสุโขทัยมารวมกันให้เกิดเป็นอาหารจานใหม่ครับคุณผู้ชมเดี๋ยวลองขอวัตถุดิบคุณแม่ไปใช้กันดีกว่าครับผมวันนี
0: ้ก่อนที่เราจะไปทำอาหารกันเดี๋ยวแม่นีจะพาไปขับรถชมบรรยากาศของเมืองเก่ากันก่อนครับ
1: คุณแม่ครับปกติถ้านักท่องเที่ยวมาที่นี่ก็ต้องมานั่งรถไฟฟ้าแบบนี้ชม
2: ใช่ค่ะ
1: ตอนนี้เราอยู่ในอุทยานอะไรครับแม
2: ่อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยอันนี้เราก็จะมาไหว้พ่อขุนรามนะคะสมัย700ปีนี่นะครับมาถึงก็จะมากราบ
1: นี่อายุ700ปีแล้วครับ
2: 700ปีค่ะ700ปีแล้ว
1: ซึ่งที่นี่ก็ถือว่าเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำค
2: ู่
1: บ้านคู่เมืองของสุโขทัยเลย
2: ใช่ค่ะ

0: ันนี้คือวัดมหาธาตุอันนี้ก็คือวัดตั้งแต่สมัยสุโขทัย
1: ค่ะสมัยสุโขทัยเวลาเขามีงานลอยกระทงเผาเทียนเล่นไฟเขาก็จะมีแสงสีเสียงในวัดนี้เลย
0: ที่นี่เลยใช่ไหมโอ้เขาบอกว่างานลอยกระทงสุโขทัยนี่ขึ้นชื่อ
1: ใช
0: ่โอ้แม่นีบอกว่าพระองค์นี้เป็นพระเก่าแก่ตั้งแต่สมัยอยุธยาแล้วแต่ไม่มีการบันทึกชื่อเอาไว้ครับคุณแม่ครับที่คุณแม่พาผมมาดูตรงนี้เห็นเขาบอกว่าเป็นไฮไลท์ของที่นี่เลยคืออะไรครับผม
1: เจดีย์ดอกบัวตูม
0: อ๋อเป็นศิลปะในสมัยสุโขทัย
1: ใช่ค่ะอันนี้ก็จะเป็นเสาเป็นโบสถ์ของสมัยก่อนนะคะตอนเย็นเขาจะมาถ่ายรูปอะไรพระอาทิตย์ตกดินกันก็เพราะตรงนี้แหละ
0: ตรงนี้เลยตรงนี้คือไฮไลท์ถ้าใครมาที่นี่ต้องแวะมาที่วัดมหาธาตุต้องแวะมาถ่ายตรงน
1: ี้เลย
0: โอเคโอเคมาสักการะกันอีกแล้วต้องบอกว่าที่นี่นี่สายบุญนี่ห้ามพลาดเลยนะแม่นะใครชอบธรรมะธรรมโมต้องมาอันนี้โอ้โหนี่ก็สวยนะครับผมมาเมื่อกี้ต้องบอกว่าพระองค์ใหญ่เมื่อกี้เป็นแบบอยุธยาใช่ไหมครับผมถ้าดูดีๆนะคุณผู้ชมอันนี้คุณแม่บอกว่าอันนี้เป็นแบบสุโขทัยแท้ๆเลย
1: ส
0: ุ
1: โขทัย
0: จุดเด่นของพระสมัยสุโขทัยคือ
1: ก็หน้าอิ่มอ้วนแล้วก็หน้ายิ้ม
0: โอ้แบบใบหน้าใช่โอ้ใช่จริงคุณผู้ชมเห็นไหมครับใบหน้าพระพุทธรูปแบบดูมีความสุขแสดงว่าคนสุโขทัยเป็นคนอารมณ์ดีมีความสุข
1: มีความสุข
0: มาเที่ยวที่นี่มีแต
1: ่ความสุข
0: โอ้โหสุดยอดเลยขายของเก่งด้วยแม่ของโบราณประจำเมืองสุโขทัยยังไม่หมดแค่นี้นะครับเพราะเดี๋ยวเราจะไปชิมอาหารโบราณจากแม่ครัวฝีมือเด็ดของจังหวัดสุโขทัยกันจะเป็นอาหารแบบไหนเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับสวัสดีครับสวัสดีครับผม
2: จ้า
0: แม่สำเริงหรือเปล่าครับผม
2: จ้าแม่สำเริง
0: โอ้โหเมื่อกี้แม่นีเขาบอกว่าถ้าอยากกินอาหารพื้นบ้านอร่อยอร่อยให้มาหาแม่
2: จ้า
0: เดี๋ยวแม่จะพาไปนั่งกินที่พื้นบ้านเลย
2: จ้า
0: เอาจ้าอีกโอ้โหแม่ครับกำลังตำอะไรอยู่ครับ
2: ทำน้ำพริก
0: จะทำอะไรให้ชิมครับ
2: แกงไข่น้ำ
0: ผมรู้จักแถวอีสานเรียกไข่ผำมันเป็นสาหร่ายชนิดนึงเวลากินไปแล้วมันจะเหมือนไข่ปลากุ๊บกุ๊บแต่ทีนี้ในเครื่องแกงมีอะไรบ้างครับผมมาไม่ทันแม่ตำไปครึ่งทางแล้วมีอะไรบ้างครับ
2: ตะไคร้หอมแดง
0: หอมแดง
2: เทียมแล้วก็กระชาย
0: กระชาย
2: พริก
0: กะทิลงไปไม่ต้องเยอะเอามาผัดพริกแกงก่อนพอกะทิเริ่มแตกมันนิดๆใส่พริกแกงลงไปครับก็ค่อยๆดอกกะทิลงไปทีละน้อยไข่ผำที่ได้มาแม่ต้องเอาไปลวกหรือไปทำอะไรมาก่อนไหมครับ
2: ไม่ทำอ่ะ
0: ก็นี่คือสดๆซื้อมาจากตลาดก็แบบนี้เลยเติมน้ำมะขามเปียกลงไปให้รสชาติเปรี้ยวนะครับผมคือมันต้องผัดให้เครื่องมันเข้าไปในไข่น้ำก่อนอ๋อแล้วก็เติมกะทิลงไปนะครับใส่ปลาย่างน้ำปลาเล็กน้อยเพราะว่าตัวปลาย่างก็มีความเค็มอยู่แล้วเนาะแล้วก็โรยด้วยต้นหอมผักชีขอชิมเลยนะครับแม่คุณผู้ชมนึกรสชาติไม่ออกมันรู้สึกตื่นเต้นยังไงบอกไม่ถูกหืมข้าวสวยร้อนๆนะแม่คุณผู้ชมกลิ่นมันจะคล้ายกับขนมจีนน้ำยาเพราะมันมีกระชายกับกะทิแล้วก็มีปลาย่างแต่ความพิเศษของมันนะครับคือตัวไข่ผำอ่ะกินแล้วมันจะมันกรุบๆอร่อยมากเลยครับแล้วก็รสชาติของแกงนี้นะครับจะออกเปรี้ยวนำนะครับแล้วก็เค็มตามไม่หวานครับต้องบอกว่ากินกับข้าวอร่อยจริงๆผมว่ากินกับพวกผักสดเคียงนี้ก็อร่อยนะแม่
2: จ
0: ้
2: ะ
0: ออกเผ็ดนิดๆกำลังดีอยากให้มาลองกันนะครับกับแกงไข่น้ำในแบบฉบับชาวสุโขทัยครับต่อกันอีกจานเลยครับผมอันนี้แม่จะทำอะไรให้ชิมครับ
2: ก็จะต้มยำหยวก
0: มีกะทิด้วยเหรอต้มยำ
2: อ
0: ุ้ยต้มยำไม่มีกะทิเงียบต่อมีก็มีไม่เถียงก็ได
2: ้ขา
0: ตะไคร้ใบมะกรูดหอมแดงก็เหมือนเครื่องต้มยำทั่วไปนั่นแหละแต่ว่าใส่ซุปหยวกกล้วยอันนี้ก็คือข้างในของต้นกล้วยที่เราเลือกเฉพาะอ่อนๆมาไอ้กระดูกหมูนี่แม่ต้มใส่อะไรบ้างครับในน้ำซุปอะ
2: มีเกลือนิด
0: เดี๋ยวผมจะฝึกภาษาสุโขทัยกับแม่สำเริงหน่อยคำอะไรที่ไม่เหมือนภาคกลางบ้างแม
2: ่ก็เสือเนี่ยเราเรียกเสือ
0: เสืออะไรนะ
2: เสือปูนั่งนี่แหละ
0: เสือมันหมายถึงสัตว์สิ
2: ไม่ใช่นี่เสือที่ปูนั่ง
0: อ๋อถ้าเกิดคนสุโขทัยเรียกเสือปูนั่งว่าเสือออกเสียงว่าเสือแล้วถ้าเป็นสัตว์สีขาที่เป็นเสือออกเสียงไง
2: ก็เสือคล้ายๆนั้นก็เสือ
0: แล้วถ้าเป็นเสือ
2: เสือเนี่ย
0: ถ้าเป็นเสือผู้นั่ง
2: เนี่ยก็ไปเอาเสือผู้นั่ง

0: ออกเสียงเหมือนกันเลย
1: คล้ายๆก
0: ันใส่มะขามเปียกลงไปนิดนึงเอาเน้นหัวๆลงไปกะทิยังนึกภาพไม่ออกครับมีกระดูกหมูกับกะทิมันต้องเหมือนต้มข่าสิถ้าเป็นอย่างเงี้ย
1: นั่นแหละแต่เขาจะเรียกต้มยำหยวก
0: ทำไมอ่ะ
1: ไม่รู
0: ้ไม่รู
1: ้ประเพณีเรียกกันมั้ง
0: เหมือนเสือกับเสือใช่ไหม
1: ใช
0: ่ก็ไม่รู้เขาทำไมเขาเรียกงั้น
1: ไม่รู้เหมือนกันเขาเรียกกันมั้ง
0: จากนั้นก็ใส่พริกทอดปรุงรสด้วยน้ำปลาและตามด้วยผักชีฝรั่งซอยครับสุดยอดครับผมขอชิมเลยได้ไหมครับคุณแม่
1: ได้
0: โอเคว้าโหอร่อยคือกะทินี่มันแบบมันข้นๆเลยนะไม่ใช่กะทิแบบจางๆนะคุณผู้ชมอร่อยอร่อยแต่ต้องกินหยกกล้วยนะแม่เนาะหยกกล้วยอย่างเด็ดคุณผู้ชมมันรสชาติเหมือนต้มยำมันเปรี้ยวแต่มันมีความมันจากกะทิแต่ที่อร่อยคือหยกกล้วยมันจะดูดน้ำต้มยำเข้าไปอร่อยมากๆเลยแม่ยกนิ้วให้เลยครับสุดยอดวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณแม่สำเริงมากสำหรับสูตรอาหารพื้นบ้านของจังหวัดสุโขทัยต้องบอกว่าเป็น2จานที่ผมไม่เคยรู้จักมาก่อนแต่ได้กินแล้วประทับใจแบบสุดๆเลยครับขอบคุณครับคุณแม่คุณแม่ก่อนจากกันผมยังไม่เคลียร์เรื่องนี้เอาเสือมาหน่อยทีมกันไหมภาษาสุโขทัยเรียกว่าอะไรนี
1: ้เสืออ
0: ันนี้
1: เสืออ
0: ันนี
1: ้เสือ
0: ทำไมมันเป็นอย่างนั้นล่ะอันนี้มันต้องเป็นเสือแล้วอันนี้มันต้องเป็นเสือไม่ใช่หรอ
1: ก็ภาษาพ่อขุน
0: ตอนนี้ก็ถึงตาผมบ้างแล้วล่ะครับอาหารที่เราจะทำกันในวันนี้ผมบอกเลยครับว่าจะสามารถดึงเอกลักษณ์ของความเป็นสุโขทัยออกมาได้อย่างเต็มที่แน่นอนจะเป็นอะไรเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับวันนี้นะครับมาจังหวัดสุโขทัยแน่นอนว่าอาหารขึ้นชื่อของที่นี่ก็คือก๋วยเตี๋ยวสุโขทัยแต่มีอีกอย่างนึงที่คุณอาจจะไม่รู้นะครับอันนี้นะครับชาวสุโขทัยเรียกว่าข้าวแคบครับคุณผู้ชมทำมาจากแป้งข้าวเจ้านะครับแล้วก็มีการปรุงรสนะครับหลังจากนั้นเอาไปตากแห้งเขามักจะทำเอามาห่อเป็นเครื่องต่างๆแล้วก็รับประทานซึ่งวันนี้ผมเลยตั้งใจจะคิดอาหารจานใหม่นะครับที่ต้องบอกว่าใช้วัตถุดิบแล้วให้เห็นความเป็นสุโขทัยแบบแท้ๆนั่นคือโลสุโขทัยครับผมโดยที่ผมจะเอาตัวแป้งข้าวแคบนี่แหละครับมาโรด้วยไส้นั้นคือเครื่องของก๋วยเตี๋ยวสุโขทัยครับเดี๋ยวมาดูวิธีการทำกันอันดับแรกผมเตรียมถั่วฝักยาวก่อนนะครับผมจะหั่นแบบก๋วยเตี๋ยวสุโขทัยเลยนะครับคือหั่นแฉลบยิ่งเฉียงๆมากๆยิ่งดีนะครับนอกจากมันจะดูชิ้นใหญ่แล้วเวลารับประทานมันก็จะบางนะครับทำให้เรากินได้ง่ายขึ้นนะครับเสร็จแล้วก็นำถั่วฝักยาวที่เราหั่นเรียบร้อยแล้วไปลวกนะครับผมหลังจากนั้นเราก็จะมาเตรียมตัวหมูแดงนะครับโดยที่ผมจะหั่นหมูแดงให้เป็นเส้นนะครับหั่นตามขวางของเนื้อหมูนะครับมันจะได้ไม่แข็งเอาข้าวแคบนะครับจุ่มน้ำนิดเดียวนะครับเพราะว่าจุดเด่นของข้าวแคบในจริงแล้วมันคือเวลากินแล้วมันจะมีความเหนียวหนึบนะครับมันจะไม่ใช่นิ่มและขาดไปเลยนะครับผมก็จะเอาถั่วฝักยาววางลงไปนะครับแล้วก็หมูแดงครับหลังจากนั้นที่ขาดไม่ได้นั่นก็คือหนังหมูนะครับถ้าคุณผู้ชมทำเองนะครับก็แค่เอาหนังหมูไปลวกเฉยๆครับไม่จำเป็นต้องใส่น้ำหมูแดงให้เป็นสีนี้ก็ได้ครับคุณผู้ชมหลังจากนั้นผมก็จะเติมความหอมด้วยกระเทียมเจียวเข้าไปที่ไส้ข้างในสักหน่อยโรยผักชีฝรั่งที่ซอยลงไปแล้วลงไปพอม้วนเสร็จแล้วนะครับก็หั่นให้เป็นชิ้นพอดีคำแล้วจัดลงจานนะครับหลังจากนั้นก็ต้องมาเสิร์ฟคู่กับน้ำจิ้มสักนิดหนึ่งนะครับซึ่งน้ำจิ้มนั้นผมก็บอกได้เลยว่าผมก็ได้ไอเดียมาจากรสชาติต้มยำของก๋วยเตี๋ยวสุโขทัยนั่นเองเดี๋ยวเรามาทำน้ำจิ้มกันเลยครับน้ำปลาประมาณครึ่งถ้วยตวงนะครับน้ำตาลมะพร้าวประมาณ1ก้อนแบบนี้เลยคุณผู้ชมหลังจากนั้นเคล็ดลับความอร่อยนะครับคือใช้น้ำซุปนะครับเป็นน้ำซุปของก๋วยเตี๋ยวสุโขทัยใส่ลงไปเล็กน้อยครับไม่ต้องเยอะจากนั้นเดี๋ยวเคี่ยวให้ได้ที่ครับหลังจากที่น้ำตาลละลายหมดแล้วนะครับก็ปิดไฟครับคุณผู้ชมแล้วก็ใส่พริกขี้หนูที่เราเตรียมไว้ลงไปครับแล้วก็บีบมะนาวลงไปนะครับให้เหมือนกับน้ำยำของก๋วยเตี๋ยวสุโขทัยเลยครับมีความหวานนำนะครับเปรี้ยวตามแล้วเค็มน้อยสุดครับคุณผู้ชมแต่งหน้าเพิ่มอีกนิดนึงให้หน้ารับประทานมากขึ้นนะครับด้วยถั่วลิสงป่นคั่วใหม่ๆครับแล้วก็โรยหน้าด้วยผักชีฝรั่งซอยครับแม่ดีครับเดี๋ยวลองชิมฝีมือผมดูจานนี้พอจะเสิร์ฟนักท่องเที่ยวให้เป็นจุดเด่นของสุโขทัยได้ไหมครับเชิญเลยครับผม

0: แปลกใหม่ดีไหม
1: ใหม่ดี
0: แม่กินแล้วแม่พอจะเดาออกไหมว่ามันเหมือนกับอาหารอะไรของสุโขทัยเครื่องข้างในมันคืออะไรแม่ว่า
1: เครื่องในก็คือถั่วใช่ไหมหมูมันก็คือเขาเรียกอะไรอ่ะเดี๋ยว
0: ที่มีเส้นที่มีเส้นแล้วเราซดน้ำที่เราไปกินมาแล้วที่ร้าน
1: ก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวสุโขทัย
0: ต้องบอกว่ารสชาตินะครับมันก็จะเหมือนกับก๋วยเตี๋ยวนะครับเพราะว่าเครื่องข้างในมันก็คือเครื่องของก๋วยเตี๋ยวสุโขทัยถูกไหมครับแม
1: ่
0: ตัวน้ำจิ้มเนี่ยจริงๆมันก็เหมือนน้ำยำของก๋วยเตี๋ยวสุโขทัยก็คือเปรี้ยวเค็มหวานเผ็ดเล็กน้อยที่ต่างไปคือเปลี่ยนจากเส้นก๋วยเตี๋ยวมาเป็นข้าวแคบที่ห่อเพราะฉะนั้นมันก็จะคล้ายๆกับพวกโลหรือว่าพวกก๋วยเตี๋ยวลุยสวนพวกสลัดโลนะครับที่มีความหนึบๆที่แป้งหน่อยแต่ว่ามันได้รสชาติแบบความเป็นสุโขทัยแท้ๆเลยครับบอกเลยครับว่าจานนี้นะครับสามารถเอาไปปรับปรุงต่อยอดนะครับด้วยไอเดียของผู้ชมอาจจะสร้างเป็นอาหารที่เป็นอัตลักษณ์ในแต่ละชุมชนได้ลองเอาไอเดียลองเอาวิธีคิดลองเอาแรงบันดาลใจไปใช้นะครับไม่จำเป็นต้องทำเหมือนกันแค่ดูเราแล้วรู้สึกว่าคุณเกิดไอเดียแล้วอยากลุกขึ้นมาทำอาหารนั่นถือว่าดีมากๆนะครับผมแล้ววันนี้ต้องขอบคุณแม่นีมากนะครับที่พาผมเที่ยวสุโขทัยแบบเต็มอิ่มไม่ว่าจะเป็นสถานที่สวยๆอาหารอร่อยตลาดที่เต็มไปด้วยของมากมายและเรื่องราววันนี้บอกเลยว่าผมคุ้มจริงๆครับแม่นีขอบคุณมากครับ
1: ขอบคุณค่ะ
0: แม่และเทปนี้จะเอาอะไรไปฝากลูกสาวดีอ่ะแม่เนี่ยผมไม่ได้มีอะไรฝากลูกสาวเลยแม
1: ่เอาการท่องเที่ยวของสุโขทัยก็แล้วกันไปเนาะ
0: แม่ลูกสาวผมเป็นหมาแม่วันนี้ผมขอลาไปด้วยภาพน่ารักน่ารักของตัวแสบทั้งสองคนเลยนะครับ
2: เรื่องเล่าดีๆจากคดีปกครองตอนพฤติการสอบไปในทางชู้สาวผิดวินัยร้ายแรงคดีปกครองเรื่องนี้เกิดจากครูหนุ่มข้าราชการครูได้ถูกกล่าวหาว่าพาลูกศิษย์สาวเข้าโรงแรมผลการสอบสวนเห็นว่าเป็นการกระทำอันได้ชื่อว่าประพฤติชั่วอย่างร้ายแรงผู้มีอำนาจจึงมีคำสั่งลงโทษทางวินัยไล่ออกจากราชการครูหนุ่มจึงนำเรื่องมาฟ้องต่อศาลปกครองจากการสอบสวนครูหนุ่มได้ให้การยอมรับว่าพาผู้เสียหายซึ่งเป็นลูกศิษย์เรียนอยู่ชั้นศึกษาปีที่3เข้าโรงแรมจริงโดยไม่ได้มีเจตนาล่วงละเมิดทางเพศแต่ต้องการหลบซ่อนคนรักของตนโดยวันเกิดเหตุพบผู้เสียหายขณะรอกลับบ้านแต่ไม่มีรถกลับจึงอาสาไปส่งเพราะเป็นทางผ่านแต่ระหว่างทางครูหนุ่มเกรงว่าหากคนรักเห็นจะเกิดหึงหวงจึงไปเปิดห้องพักโรงแรมอยู่กับผู้เสียหายตั้งแต่ 9:00 น.จนถึงเวลาใกล้เที่ยงจึงออกจากโรงแรมไปพบคนรักโดยผู้เสียหายรออยู่ที่โรงแรมอีกทั้งจากปากคำของพยานที่ใกล้ชิดกับเหตุการณ์เช่นครูที่ปรึกษาและญาติที่ผู้เสียหายโทรศัพท์แจ้งให้มารับที่โรงแรมครูผู้ปกครองให้การสอดคล้องกันว่าขณะรับโทรศัพท์ผู้เสียหายร้องไห้และขณะไปรับที่โรงแรมผู้เสียหายอยู่ในสภาพชุดนักเรียนเสื้อปล่อยชายและร้องไห้อีกทั้งพนักงานโรงแรมให้ถ้อยคำว่าครูหนุ่มเข้าพักในโรงแรมเวลาประมาณ 9:00 น.และพยานหลายปากให้การว่าผู้เสียหายมีความชอบพอกับครูหนุ่มจนเป็นที่เล่าขานกันมาก่อนศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่าเมื่อครูหนุ่มผู้ฟ้องคดียอมรับว่าได้พาผู้เสียหายเข้าโรงแรมจริงและอยู่กับผู้เสียหายเป็นเวลาหลายชั่วโมงแม้จะไม่มีพยานหลักฐานยืนยันว่าได้ล่วงละเมิดทางเพศผู้เสียหายแต่จากคำให้การของพยานซึ่งมิได้มีเรื่องโกรธเคืองหรือให้การในลักษณะปรักปรำหรือกลั่นแกล้งอีกทั้งสถานที่ที่ผู้ฟ้องคดีพาผู้เสียหายเข้าไปก็เป็นโรงแรมในฐานะครูย่อมต้องมีสามัญสำนึกมากกว่าสามัญชนทั่วไปว่าเป็นสถานที่ที่ไม่เหมาะสมที่ชายหญิงจะเข้าไปอยู่ด้วยกัน2ต่อ2วินยูชนทั่วไปย่อมเข้าใจได้ว่าสอบไปในทางชู้สาวจึงย่อมชี้เจตนาของผู้ฟ้องคดีได้ว่าไม่ได้พาผู้เสียหายหลบซ่อนคนรักของตนและระยะเวลาที่อยู่กับผู้เสียหายนานถึง2ชั่วโมงพฤติการจึงถือได้ว่าไม่รักษาชื่อเสียงของตนและไม่รักษาเกียรติศักดิ์ของตำแหน่งหน้าที่ราชการของตนการกระทำล่วงละเมิดทางเพศต่อผู้เรียนหรือนักศึกษาไม่ว่าจะอยู่ในความดูแลรับผิดชอบของตนหรือไม่จึงเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรงคำสั่งลงโทษไล่ออกจากราชการจึงเป็นคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมายพิพากษายกฟ้องข้อมูลฉับไวไขข้อข้องใจใส่ใจประชาชนสายด่วนศาลปกครอง1355

0: รายการซื้อเก่งไม่ใช่รายการแนะนำสินค้าหรือส่งเสริมให้ผู้บริโภคซื้อสินค้าชนิดใดชนิดหนึ่งแต่เราทำหน้าที่เป็นสื่อกลางเพื่อให้ข้อมูลที่รอบด้านประกอบการตัดสินใจการซื้อสินค้าอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อประโยชน์แก่ผู้บริโภคที่ดูรายการเราอยู่ครับสวัสดีครับคุณผู้ชมและนี่คือรายการซื้อเก่งรายการที่จะมาให้ข้อมูลประกอบการตัดสินใจสินค้าแก่คุณผู้ชมนะครับเพื่อที่จะให้คุณผู้ชมซื้อสินค้าได้อย่างคุ้มค่าโดยมีผมเอ็ดดี้นะครับจะพาคุณไปคิดให้ดีก่อนซื้อและเช็คให้ชัวร์ก่อนจ่ายEP นี้ครับเกิดจากคอมเมนต์ของคุณสุรมันเขาถามทีมงานเข้ามานะครับว่าเฮ้ยช่วยทำข้อมูลเกี่ยวกับการเลือกซื้อยาสีฟันหน่อยโดยเฉพาะนะครับยาสีฟันสูตรฟันขาวหรือว่าสูตรไวท์เทนนิ่งนั่นเองนะครับตัวของคุณสุรมันฟันขาวครับเขาบอกว่าเขาแปลงแล้วรู้สึกว่าเออฟันขาวขึ้นแล้วมันมั่นใจฮะแต่เขาสงสัยว่าเอไอฟันที่มันขาวขึ้นเนี่ยมันมีผลอะไรต่อสุขภาพเขาหรือเปล่าแปลงไปแล้วมันจะเป็นยังไงและควรจะเลือกซื้ออย่างไรให้ถูกต้องและคุ้มค่าเงินครับทีมงานของเราก็ออกไปตามหายาสีฟันสูตรไวท์เทนนิ่งให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้ตามที่คุณผู้ชมเห็นอยู่บนโต๊ะตอนนี้ครับแต่ก่อนที่เราจะไปคุยกันลึกกว่านี้เรามาทำความรู้จักก่อนว่ายาสีฟันสูตรไวท์เทนนิ่งคืออะไรครับยาสีฟันสูตรไวท์เทนนิ่งก็คือยาสีฟันปกตินี่แหละครับที่เราเพิ่มสารเคมีที่ช่วยทำให้คุณฟันขาวขึ้นแต่อย่างที่ชื่อเขาบอกไว้ครับว่าเขาเป็นสารขัดฟันเพราะฉะนั้นการที่มีสารขัดฟันอยู่สูงเขาจะขัดฟันคุณออกไปเยอะครับซึ่งเวลาคุณจะเลือกซื้อยาสีฟันไวท์เทนนิ่งสักหลอดหนึ่งนะครับให้คุณลองเอายี่ห้อแล้วก็รุ่นของเขาอะนะครับไปเสิร์ชหาข้อมูลในอินเทอร์เน็ตเขาจะมีข้อมูลจำเพาะเลยครับว่าค่า RDA ของยาสีฟันยี่ห้อนั้นๆรุ่นนั้นๆมีค่าเท่าไหร่ซึ่งถ้าไม่เกิน250ถือว่าโอเคครับเราพอจะแบ่งกลุ่มเขาออกได้เป็น4ประเภทครับกลุ่มที่1คือกลุ่มสารขัดฟันครับกลุ่มแรกนี่ถือว่าจำเป็นมากๆสำหรับยาสีฟันไวท์เทนนิ่งเลยนะครับเพราะทุกยี่ห้อจะใส่สารขัดฟันเอาไว้ซึ่งการทำงานของสารขัดฟันนี้จะช่วยขจัดคราบสีต่างๆบนตัวฟันและทำให้ฟันของเรากลับมาขาวได้แต่ย้ำนะครับขาวได้เท่าที่ระดับความขาวเดิมในธรรมชาติเราเท่านั้นสำหรับคุณผู้ชมที่เดิมฟันเหลืองอยู่แล้วก็อาจจะช่วยให้ฟันไม่เหลืองจนมากเกินไปครับเพราะสารขัดฟันเพียงแค่ขัดเอาคราบที่ติดอยู่ภายนอกผิวฟันออกไปไม่ได้เข้าไปเปลี่ยนสีภายในของเนื้อฟันซึ่งสารขัดฟันที่มีในยาสีฟันไวท์เทนนิ่งที่นิยมใช้ได้แก่สารกลุ่มซิลิก้าสารกลุ่มอลูมิเนียมสารกลุ่มแคลเซียมและกลุ่มอื่นๆอีกเช่นเบกกิ้งโซดาไมก้าเป็นต้นครับต่อไปจะเป็นการทดสอบพลานุภาพของยาสีฟันไวท์เทนนิ่งครับเพราะในท้องตลาดเนี่ยมียาสีฟันไวท์เทนนิ่งอยู่หลายแบบมีทั้งที่แบบขัดฟันเฉยๆหรือว่าแบบใส่สารฟูออไลน์เพิ่มเข้ามาหรือว่าใส่สารอะไรไม่รู้เพิ่มเป็นลูกเล่นเข้ามาซึ่งโดยปกติแล้วเวลาเราดูโฆษณาเขาใช้อะไรเอามาแปลงทดสอบกันครับ1 2 3ใช่ครับใช้แปลงเอามาแปลงถ้าไม่มีแปลงก็จะแปลงยังไงอะไรเนี่ยครับเพราะปกติในโฆษณาเขาใช้เปลือกหอยกันมุกเมื่อกี้ก็เลยไม่ใช่มุกมันเป็นเปลือกหอยครับทีนี้เราก็อยากจะรู้ว่าแต่ละแบบเนี่ยเขาทำงานดีไม่ดีต่างกันยังไงซึ่งการทดลองของเราครับเรียนแบบตามโฆษณาที่คุณเคยเห็นในทีวีเลยครับนั่นก็คือเขาจะเอาแปรงสีฟันยาสีฟันมาแปรงกับมือใช่ครับมืออะไรอะไรใครจะเอามาแปรงกับมือแล้วเราจะรู้ได้ไงว่ามันขาวขึ้นไม่ขาวขึ้นแปรงกับเปลือกหอยครับเดี๋ยวเราจะลองเอายาสีฟันไวท์เทนนิ่งแปลงกับเปลือกหอยดูว่าเอ๊ะไอที่เราเห็นในโฆษณาเนี่ยมันทดสอบแล้ววัดกันได้จริงๆหรือเปล่าเพราะฉะนั้นเดี๋ยวติดตามดูครับว่าการทดลองจะออกมาเป็นยังไงเอาละครับคุณผู้ชมจะเห็นว่าตรงนี้เรามีบิ๊กเกอร์อยู่3อันอันนี้เนี่ยจะเป็นน้ำกาแฟครับซึ่งข้างในน้ำกาแฟเราเอาเปลือกหอยแช่เอาไว้1วัน1คืนหรือประมาณ24ชั่วโมงครับซึ่งเมื่อเราเอาเขาขึ้นมาล้างน้ำนิดนึงแล้วนำไปเทียบกับเปลือกหอยปกติครับก็จะเห็นได้ว่าสีของเขาเปลี่ยนไปอันนี้เราทำตามโฆษณาแหละครับคือเขาจะเปรียบเทียบว่าอันนี้เป็นฟันของคุณนะครับการดื่มกาแฟมา24ชั่วโมงติดต่อกันซึ่งตอนนี้คนที่ดื่มกาแฟ24ชั่วโมงติดต่อกันน่าจะนั่งไม่ติดแล้วนะครับผมคิดว่าคุณคงวิ่งพล่านไปทั่วบ้านเลยเอาละเราจะ นำเอาเปลือกหอยที่แช่ไว้24ชั่วโมงนี้แหละครับมาแปรงด้วยยาสีฟันกลุ่มที่1ก่อนครับนั่นคือกลุ่มที่เน้นไปที่การขัดฟันครับผู้บริโภคที่เป็นคนที่ชอบดื่มชากาแฟนะครับซึ่งสารขัดฟันเนี่ยก็จะช่วยไปขัดเอาสีของชากาแฟที่ติดอยู่ตามเนื้อฟันของคุณออกมาเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่ายาสีฟันในกลุ่มแรกนะครับมีพลานุภาพเป็นยังไงบ้างผมจะบีบยาสีฟันลงไปประมาณ1องคุลีนะครับทีนี้ครับทีมงานบอกมาว่าการแปรงฟันที่ถูกต้องคุณควรจะแปรงให้นานกว่า2นาทีหรือง่ายๆเลยครับคุณร้องเพลงช้างให้จบ1รอบไม่ว่าคุณจะร้องช้างช้างช้างช้างช้างหรือคุณจะร้องช้างช้างช้างก็แล้วแต่ขอ1รอบครับช้างช้างช้างน้องเคยเห็นช้างหรือเปล่า
1: ช้างมันตัวโตไม่เบาจมูกยาวๆเรียกว่างวงมีเขี้ยวตาง่วงเรียกว่างามีหูมีตาหางยาว
0: นั่นยังไม่ถึง2นาทีเลยนะครับช้างช้างช้างช้างเอ๊ะกี่นาทีแล้วนะครับข้อสรุปที่เราได้ข้อแรกเลยนะครับเพลงช้าง1รอบไม่ถึง2นาทีแน่ๆนะครับเพราะฉะนั้นเวลาที่คุณแปรงฟันคุณอาจจะต้องร้องนานกว่านั้นแต่ใครกันล่ะครับที่จะแปรงฟันแล้วช้องช้องช้องแปลกๆใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นคุณไม่ต้องร้องเพลงอะไรครับตั้งนาฬิกาดีกว่าครับต่อจากนั้นเมื่อเราแปรงเสร็จแล้วล้างครับเอาละครับมาดูกันว่าเมื่อเทียบกับเปลือกหอยที่ไม่ได้แช่น้ำกาแฟไว้เป็นอย่างไรบ้างครับก็ยังมีความเหลืองอยู่นะครับแต่อย่างที่ว่าล่ะครับคุณเล่นกินกาแฟมา24ชั่วโมงต่อเนื่องมันก็ต้องเหลืองติดเป็นธรรมดาใช่ไหมครับต่อไปจะเป็นการทดสอบพลานุภาพของยาสีฟันไวท์เทนนิ่งประเภทที่2กันครับพลานุภาพของเขาเมื่อเทียบกับประเภทที่1เป็นยังไงกลุ่มนี้เนี่ยเป็นกลุ่มที่เรียกว่าพิเศษใส่ทุกอย่างนะครับคือเป็นยาสีฟันปกติใส่สารขัดฟันด้วยสารขจัดคราบฟันด้วยสารเปอร์ออกไซด์ด้วยใส่โฟลอไรด์ด้วยและนอกจากนั้นใส่สารสีฟ้าเข้าไปด้วยดูซิว่าพลานุภาพของเขาจะเป็นอย่างไรครับและเช่นเดิมครับเราบีบยาสีฟันประมาณ1องคุลีครับสำหรับท่านที่เบื่อหน่ายกับเพลงช้างแล้วนะครับอีกเพลงนึงที่สามารถร้องได้โดยไม่ติดลิขสิทธิ์นะครับเมาคลีล่าสัตว์นะครับผม

0: บาเกล่าเราจะทำดีที่สุดสิ่งที่เรารู้จากการทดสอบนี้อย่างแรกเลยนะครับก็คือเมาคลีล่าสัตว์6รอบครับประมาณ2นาทีต่อไปล้างเปลือกหอยครับโอ๊ยนิ้วล็อกโดยความรู้สึกนะครับผมรู้สึกเหมือนว่าอันเนี้ยเหมือนจะขาวกว่ากลุ่มที่1นะครับในยาสีฟันไวท์เทนนิ่งบางยี่ห้ออาจจะมีการเพิ่มสารเคมีบางตัวเช่นเอนไซม์โซเดียมซิตรตโซเดียมไพโรฟอสเฟตโซเดียมไตรเมตาฟอสเฟตและเฮกซาเมตาฟอสเฟตซึ่งสารเหล่านี้จะช่วยป้องกันไม่ให้คราบสีมาเกาะฟันและยังป้องกันการเกิดหินปูนด้วยครับเพราะคราบสีจะติดได้ง่ายขึ้นถ้าหากคุณมีหินปูนครับแต่จากการวิจัยครับพบว่าสารขจัดคราบฟันเหล่านี้ช่วยให้ฟันคุณขาวขึ้นได้น้อยมากเพราะยังไงก็แล้วแต่ต้องพึ่งการขัดสีจากสารขัดสีเป็นหลักอยู่ดีครับสารเคมีตัวต่อไปกลุ่มที่3ครับสารเคมีกลุ่มสารสีฟ้าครับยาสีฟันไวท์เทนนิ่งบางยี่ห้อเนี่ยนะครับนอกจากจะมีสารหรือสารขจัดคราบฟันแล้วยังใช้สีสะท้อน Optical Agents เช่นการใช้สีฟ้าผสมลงในยาสีฟันลงไปด้วยดังนั้นเมื่อแปรงฟันแล้วเนี่ยนะครับสารสีฟ้าเหล่านี้จะไปเกาะอยู่ที่ฟันของคุณเวลามองสะท้อนแสงก็จะเห็นฟันขาวขึ้นครับเมื่อใช้เพียงครั้งเดียวก็จะเห็นว่าฟันขาวขึ้นทันทีซึ่งยาสีฟันที่มีสารสีฟ้ามาย้อมสีฟันนั้นบางยี่ห้อจะมีการระบุไว้ที่หลอดยาสีฟันเลยครับว่ายาสีฟันอาจทำให้เสื้อผ้าเลอะได้แต่มีข้อที่คุณต้องรู้นิดนึงครับก็คือการใช้สารสีฟ้าเคลือบฟันไว้จะช่วยได้ชั่วคราวเท่านั้นนะครับเพราะเมื่อมีการรับประทานอาหารสีเหล่านี้ก็จะหลุดออกมาครับทำให้ฟันของคุณกลับไปเป็นสีเดิมครับกลุ่มที่4ครับสารเคมีในกลุ่มของเปอร์ออกไซด์ครับสำหรับกลุ่มนี้นะครับเขาจะอยู่ในรูปของสารประกอบเช่นแคลเซียมเปอร์ออกไซด์โซเดียมเปอร์คาร์บอเนตแมกนีเซียมเปอร์ออกไซด์เมื่อสารประกอบเหล่านี้แตกตัวจะได้เปอร์ออกไซด์ออกมาครับซึ่งออกฤทธิ์เหมือนกับน้ำยาฟอกฟันนะครับแต่ว่าความเข้มข้นของสารเปอร์ออกไซด์ในยาสีฟันก็จะน้อยกว่าน้ำยาฟอกฟันที่ทันตแพทย์ใช้ทำให้คุณในคลินิกครับ
1: เดี๋ยวเราไปดูกลุ่มที่3กันครับว่าพลานุภาพของเขาเทียบกับกลุ่มที่1กับ2เป็นยังไง
0: อันนี้เนี่ยเขาจะเพิ่มสารอื่นๆที่เป็นลูกเล่นเพิ่มเข้ามาอีกนะครับโดยปกติแล้วสารที่ว่านั้นเนี่ยเป็นสารที่เชื่อกันว่าช่วยให้ฟันเราขาวขึ้นได้ครับเดี๋ยวเราไปดูพลานุภาพของเขากันครับและอย่างที่บอกครับว่ากลุ่มที่3เนี่ยเป็นกลุ่มที่ใส่สารพิเศษอื่นๆเข้ามายกตัวอย่างเช่นหลอดที่เรากำลังจะใช้ตอนนี้เขาเพิ่มผงชาโคลเข้ามาครับและเพลงที่ได้รับเลือกเป็นซาวด์แทร็กในการแปลงเปลือกหอยของเราในรอบนี้นะครับก็คือเพลงอมตะนิรันดร์การยอดฮิตในหมู่ลูกเสือนะครับนั่นก็คือลูกเสือเขาไม่จับมือขวายื่นซ้ายมาจับมือกันมันประมาณ4รอบครึ่งนะครับถ้าเป็นเพลงลูกเสือเขาไม่จับมือขวาเนาะนิ้วล็อกนิ้วล็อกนิ้วล็อกกลุ่มที่3เนี่ยนะครับเท่าที่ดูด้วยตาเปล่าไม่ได้เทียบกับกลุ่มที่2เนี่ยน่าจะสูสีกันครับแต่ว่าดูดีกว่าประเภทที่1 นะครับเพื่อให้เห็นภาพชัดขึ้นครับเดี๋ยวเราเอาเปลือกหอยที่แปลงโดยยาสีฟันประเภทที่1 2 3ลองมาเทียบกันดูครับเอาละครับผลการทดลองก็ออกมาประมาณนี้ครับนี่คือยาสีฟันไวท์เทนนิ่งกลุ่มที่1กลุ่มที่2กลุ่มที่3ซึ่งเราก็ทดลองตามที่เราเห็นในโฆษณากันส่วนใหญ่แล้วครับเพียงแต่ว่าไอ้การทดลองแบบนี้เนี่ยครับกับเปลือกหอยเนี่ยครับจริงๆแล้วมันให้ผลที่ถูกต้องหรือเปล่าและเปลือกหอยเนี่ยสามารถแทนฟันของเราได้หรือเปล่าเพราะฉะนั้นวันนี้เราก็เลยเชิญอาจารย์ทันตแพทย์หญิงผู้ชำนาญการนะครับจากภาควิชาปริทันตวิทยานะครับคณะทันตแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมาให้ความกระจ่างกับเราครับคำถามแรกเลยครับไอการที่เรามาแปลงเปลือกหอยอย่างเงี้ยครับมันสามารถแทนฟันเราได้จริงไหมครับ
2: ถึงแม้ว่าเราจะเห็นว่าผลการทดลองเนี่ยมันดูแตกต่างกันเนาะจากยาสีฟัน3ชนิดนะคะแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยการทดลองแบบเนี้ยวิธีการทดลองอ่ะเราไม่ได้ควบคุมตัวแปรใดๆทั้งสิ้นซึ่งจริงๆแล้วมันมีหลายสาเหตุที่จะมีผลต่อประสิทธิภาพของยาสีฟัน ในการขจัดคราบสีทำให้ฟันเราขาวนะคะเราทดลองบนเปลือกหอยผิวฟันของเรากับผิวของเปลือกหอยก็มีลักษณะที่ต่างกันเพราะฉะนั้นเนี่ยการขจัดคราบก็อาจจะมีความแตกต่างกันไปด้วย อย่างที่สองก็คือเรื่องของคราบสีคือในชีวิตจริงเนี่ยเราทานกาแฟเพียงอย่างเดียวคราบสีอาจจะเกิดจากหลายๆอย่างเช่นการสูบบุหรี่หรือว่าอาหารมีสีต่างๆนะคะแล้วก็ระยะเวลาของการติดสีเนี่ยก็อาจจะนานกว่า1วันซึ่งอันเนี้ยเราแช่กาแฟเพียงแค่1วันเท่านั้นส่วนอย่างสุดท้ายนี่ก็คือลักษณะการแปรงของแต่ละคนซึ่งอย่างเมื่อกี้ที่พี่เอสแปรงเนี่ยแต่ละครั้งเราก็อาจจะใช้แรงไม่ได้เท่ากันนักใช่ไหมเวลาร้องเพลงไปด้วยเนี่ย
0: ฝาแรกผมอาจจะแปรงแรงหน่อยอันนี้อาจจะแปรงหนักขึ้นไปอีกอันนี้อาจจะเบาสุดซึ่งเราก็จำไม่ได้
2: ใช่ค่ะเราไม่ได้ควบคุมแรงที่เราใช้แปรงแล้วก็ตัวแปรงสีฟันเองเนี่ยถ้าท่านผู้ชมใช้แปรงที่มีขนที่แข็งออกแรงเท่าเดิมเนี่ยก็อาจจะขจัดคราบได้มากขึ้นด้วยนะคะดังนั้นปัจจัยพวกนี้เราก็ต้องนำมาคำนึงถึงเวลาที่เราดูผลจากโฆษณาเพราะว่ามันก็อาจจะไม่ได้สะท้อนถึงเวลาเราใช้ยาสีฟันจริงๆแล้วอ่ะมันจะได้ผลแบบนั้นหรือเปล่าค
0: ่
2: ะ
0: แสดงว่าเวลาลูกหลานของท่านฟันน้ำนมหลุดนะครับอย่าเอาไปฝังดินเก็บเอาไว้เอาไว้ทดลองนะครับแปรงแปรงไปเรื่อยๆก็จะตรงกว่าอย่างนั้นหรือเปล่าคร
2: ับ ไม่เกี่ยวค่ะ
0: ในห้องทดลองเขาใช้อะไรกันครับ
2: ก็จะใช้เป็นฟันของมนุษย์เลยค่ะที่ถอดมาแล้วหรือไม่ก็เป็นฟันของวัวแล้วก็ควบคุมแรงที่ใช้ในการ

0: ัด
1: แสดงว่าอาจจะใช้โรบอทเป็นตัวขัด
0: ใช่ค่ะอาจจะใช้เป็นตัวเครื่องที่เราสามารถควบคุมความแรงค่ะแล้วก็ติดตามผลตามระยะเวลาซึ่งบางทีเขาก็ดูที่5วัน2สัปดาห์1เดือนอะไรแล้วแต่ค่ะ
1: แปลงไป5วันเหรอครับ
0: แปลงแบบซ้ำๆหรือว่าเขาอาจจะใช้ความถี่ในการทดลองอ่ะให้มันเทียบเท่ากับการแปลงฟัน5วันประมาณเนี้ยค่ะ
2: อ้าวแล้วใครกันล่ะที่เป็นคนแรกที่คิดว่าเอาเปลือกหอยเหล่าจี้มาแปลงให้คุณผู้ชมชมในโฆษณานายใช่ไหมโรเบิร์ตฉันเห็นในโฆษณายาสีฟันฝรั่งของนายต่อไปแล้วครับอาจารย์การเลือกยาสีฟันไวท์เทนนิ่งให้ถูกต้องควรจะเลือกจากอะไรครับ
0: อันดับแรกคือเอาที่เป็นยาสีฟันชนิดครีมค่ะแล้วก็ถ้ามีฟลูออไรด์ผสมอยู่ด้วยก็คือยิ่งดีเลยเพราะว่าฟลูออไรด์เนี่ยเป็นสารที่เรายอมรับกันแล้วว่ามันช่วยป้องกันฟันผุได้
1: จริงๆ
0: ใช่ได้จริงๆค่ะจากการทดลองที่ผ่านมาทีนี้คือคุณสมบัติอื่นๆเช่นการที่จะช่วยขัดสีฟันเป็นสูตรไวท์เทนนิ่งหรือว่าเป็นสูตรแก้เสียวฟันก็เลือกแล้วแต่ตามใจชอบเลยค่ะไม่ได้มีถูกหรือมีผิดคือแล้วแต่ความต้องการของแต่ละคน
1: แล้วพวกยาสีฟันไวท์เทนนิ่งอย่างเงี้ยครับเวลาใช้ไปเนี่ยเขามีข้อเสียอะไรของเขาไหมครับ
0: คือเนื่องจากว่ายาสีฟันที่เป็นสูตรไวท์เทนนิ่งส่วนใหญ่ก็จะมีสารขัดฟันหรือว่าสารเคมีอื่นๆที่ช่วยการขจัดคราบมากกว่ายาสีฟันปกตินะคะดังนั้นสิ่งที่จะเกิดขึ้นได้ก็คืออาจจะไปทำให้เนื้อฟันของเราแล้วก็เคลือบฟันของเราเนี่ยสึกลงหรือบางลงจนกระทั่งคนไข้อาจจะมีอาการเสียวฟันได้แล้วก็อาจจะเจอได้ว่าเหงือกอาจจะมีการร่นได้มากขึ้นเพราะว่าเวลาที่เราแปรงฟันเราใช้ยาสีฟันพวกนี้แล้วถ้าเราใช้ขนแปรงที่แข็งแล้วก็แปรงแรงจนเกินไปมันก็จะทำให้ เสียดสีกับเหงือกมากขึ้นแล้วก็ทำให้เหงือกร่นได้ค่ะ
1: เพราะบางคนคิดว่าถ้าเราใช้ยาที่ขัดสีฟันร่วมกับขนแปรงแข็งๆมันจะช่วยให้ฟันขาวขึ้นอย่างนี้ใช่ไหมครับ
0: ใช่แล้วก็บางคนก็เชื่อว่ายาสีฟันเหล่านี้กับแรงที่ขนแข็งแล้วก็การแปรงแรงเนี่ยเขาจะรู้สึกสะอาดสดชื่นมากขึ้นเขาก็เลยจะยิ่งแปรงเข้าไปใหญ่เลยแต่ว่ามันส่งผลเสียต่อสุขภาพฟันของเขานะคะ
1: แล้วมีเคสของยาสีฟันที่ตัวเลขค่า RDA ต่ำกว่า250แต่ว่าก็ทำให้ฟันบางมีไหมครับ
0: จริงๆก็มีเหมือนกันค่ะถ้าเกิดว่าใช้เป็นระยะเวลานานๆแล้วก็ถ้าใช้อย่างผิดวิธีอย่างที่บอกถ้าเกิดเขาแปรงแรงด้วยแปรงแรงมากกว่าปกติเนี่ยถึงแม้ว่าจะใช้ยาสีฟันที่มีค่า RDA ต่ำลงมาอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานก็จริงแต่ผลเสียก็เกิดได้เหมือนกันค่ะ
1: ทีนี้ฟันขาวหรือฟันเหลืองเนี่ยครับจริงๆแล้วมันมีผลต่อสุขภาพของฟันเราไหมครับ
0: หมอเองเนี่ยเชื่อว่าสุขภาพฟันที่แท้จริงอ่ะมันขึ้นอยู่กับการดูแลฟันแล้วก็เหงือกของเรามากกว่าซึ่งจริงๆอ่ะมันเป็นพื้นฐานของความสวยงามด้วยเพราะว่าฟันที่สุขภาพดีเหงือกที่สุขภาพดีก็จะทำให้ฟันที่สวยแล้วอ่ะอยู่กับเราได้นานเราก็ใช้งานได้นานไปด้วยค่ะเพราะฉะนั้นก็ไม่อยากให้คำนึงถึงแต่ความสวยงามความขาวของฟันเพียงอย่างเดียวเราจะต้องดูแลให้ฟันและเหงือกมีสุขภาพที่ดีด้วย
1: สรุปก็คือฟันขาวตะโยกสู้ฟันเหลืองที่มั่นคงแข็งแรงไม่ได้ครับสุดท้ายแล้วครับอยากให้อาจารย์ฝากวิธีการดูแลรักษาสุขภาพในช่องปากว่าควรทำอะไรบ้างอะไรเงี้ยครับ
0: ค่ะก็นอกเหนือจากการเลือกยาสีฟันที่เหมาะสมแล้วนะคะเราก็ต้องมีการแปรงฟันที่ถูกวิธีโดยที่เราต้องแปรงให้สะอาดทั่วถึงขจัดขี้ฟันให้ได้หมดจดนะคะแล้วก็ไม่แปรงแรงจนเกินไปจนทำร้ายเหงือกของเราค่ะเราจะต้องมีการไปพบทันตแพทย์อย่างสม่ำเสมอเพื่อที่จะตรวจสุขภาพช่องปากเพราะว่าถ้าเกิดว่าเกิดปัญหาอะไรขึ้นมาเนี่ยจะได้แก้ไขตั้งแต่เนิ่นๆนะคะซึ่งความถี่ในการไปพบทันตแพทย์เนี่ยก็แล้วแต่บุคคลก็คือสมมติว่าถ้าเราดูแลได้ดีแล้วก็เราไม่ได้มีความเสี่ยงที่จะเป็นโรคฟันผุหรือเป็นโรคเหงือกมากเนี่ยโดยส่วนใหญ่เขาก็จะแนะนำให้ไปทุก6เดือนใช่ไหมคะถ้าคิดว่าตัวเองแปรงฟันยังไม่ดีแล้วก็มีความเสี่ยงจะฟันผุหรือเป็นโรคเหงือกมากๆเนี่ยทันตแพทย์ก็อาจจะนัดทีหน่อยเช่นอาจจะเป็นทุก 3-4 เดือนแต่ถ้าเกิดสมมติว่าเราดูแลได้ดีมากไม่มีความเสี่ยงอะไรเลยบางทีเขาก็นัดทุก1ปีก็ได้ค่ะขึ้นแล้วแต่คน
1: แล้วขูดหินปูนนะครับจริงๆแล้วเราจำเป็นต้องขูดมันไหมครับแล้วถ้าไม่ขูดจะเป็นไรไหมครับ
0: จริงๆแล้วหินปูนเนี่ยมันก็คือขี้ฟันของเราที่แข็งตัวสมมติว่าถ้าเราแปรงฟันได้ดีเราก็ทำความสะอาดซอกฟันได้ดีนะคะเราก็จะสามารถกำจัดคราบจุลินทรีย์หรือคราบพลาก่อนที่มันจะแข็งตัวกลายเป็นหินปูนได้ดังนั้นเนี่ยสมมติว่าถ้าเราแปรงได้ดีแล้วทำความสะอาดซอกฟันได้ดีไม่เกิดหินปูนเราก็ไม่จำเป็นจะต้องไปพบทันตแพทย์เพื่อขูดหินปูนบ่อยมากนะคะ
1: แสดงว่าการใช้ไหมขัดฟันหรือการใช้ฟลอสเนี่ยก็ ถือเป็นสิ่งที่ควรจะทำ
0: ใช่ค่ะเป็นสิ่งจำเป็นอีกอย่างนึงเพราะว่าแปรงสีฟันไม่สามารถทำความสะอาดเข้าไปในซอกฟันได้ดังนั้นก็คือหลังจากที่เราแปรงฟันเสร็จเราก็อาจจะต้องมีการทำความสะอาดซอกฟันเพิ่มเติมด้วยซึ่งใช้ไหมขัดฟันก็ได้หรืออุปกรณ์อื่นๆเสริมมาเช่นพวกแปรงซอกฟันก็ได้ค่ะ
1: แสดงว่าถ้าคุณเป็นคนขยันกับการแปรงฟันกับการใช้ไหมขัดฟันนะครับคุณก็จะสามารถประหยัดค่าไปหาคุณหมอได้ซึ่งอาจจะปีหนึ่งสองครั้งอาจจะเหลือปีหนึ่งครั้งเดียวถ้าคุณเป็นคนดูแลตัวเองดี
0: ใช่ค่ะ
1: สมมุติว่าวันนี้ครับคุณผู้ชมของเราครับดูเสร็จปั๊บเขาออกไปซื้อยาสีฟันเลยอาจารย์มีข้อแนะนำอะไรบ้างที่จะดูข้างกล่องของเขาดูฉลากอย่างเงี้ยครับ
0: ค่ะสิ่งสำคัญที่หมอแนะนำคนไข้บ่อยๆนะคะก็คือวิธีการแปรงที่ถูกต้องแล้วก็ไม่เป็นอันตรายต่อเหงือกและฟันค่ะยาสีฟันจะใช้อะไรก็ได้แต่ขอให้มีฟลูออไรด์ก็พอค่ะ
1: ซึ่งชื่อเต็มๆของฟลูออไรด์ก็คือโซเดียมฟลูออไรด
0: ์ค่ะจริงๆแล้วมันก็มีทั้งโซเดียมฟลูออไรด์แล้วก็มีสารประกอบอื่นๆนะคะแต่ส่วนใหญ่เขาจะใช้เป็นโซเดียมฟลูออไรด์ในยาสีฟัน
1: โอเคครับทีนี้ครับมีคำถามจากผู้ชมในห้องส่งนะครับผู้ชมในห้องส่งนะครับอย่างผู้หญิงนะครับใช้เครื่องสำอางไปเรื่อยๆบางทีอาจจะต้องเปลี่ยนยี่ห้อเพราะว่าถ้าใช้ซ้ำๆไปนานๆอาจจะไม่ดีเท่าไหร่ทีนี้คำถามก็คือยาสีฟันล่ะครับเราควรจะเปลี่ยนยี่ห้อไปเรื่อยๆด้วยไหมครับ
0: อันนี้แล้วแต่ชอบเลยค่ะถ้าสมมติว่าอยากจะใช้ยาสีฟันที่มีผงขัดมากๆก็ต้องระวังในการแปรงก็คือไม่แปรงแรงเกินไปวิธีการแปรงสำคัญกว่า
1: ไหนๆอาจารย์พูดถึงวิธีการแปรงแล้วให้อาจารย์สาธิตสักนิดนึงครับว่าเวลาแปรงฟันแปรงให้ถูกต้องทำยังไงครับ
0: ยินดีเลยค่ะค่ะวิธีการแปรงที่จะแนะนำชื่อว่าวิธีแบบขยับปากนะคะซึ่งเราก็จะใช้กับแปรงสีฟันที่มีขนนุ่มนะคะเราจะเน้นที่จะแปรงบริเวณใกล้ๆเหงือกหรือบริเวณคอฟันซึ่งมันก็คือบริเวณรอยต่อระหว่างฟันกับเหงือกนั่นเองเพราะว่าขี้ฟันบริเวณนี้นะถ้ามันสะสมอยู่นานๆมันก็จะทำให้เกิดโรคเหงือกอักเสบหรือว่ากลายเป็นลามินาตได้นะคะโดยวิธีการแปรงเราก็จะวางแปรง45องศากับคอฟันแบบนี้นะคะแล้วก็ขยับสั้นๆประมาณสัก10ครั้งโดยที่เราจะไม่ขยับยาวแบบนี้นะคะเพราะว่าทำแบบนี้แล้วเนี่ยเหงือกของเราอาจจะล้นได้แล้วคอฟันเราจะสึกได้นะคะ
1: คุณผู้ชมก็เป็นอีกคนใช่ไหมครับที่แปรงฟันแบบนี้เพราะผมอยู่บ้านผมว่า
0: พอครบ10ครั้งปุ๊บก็ปัดขึ้นสัก 2-3 ครั้งบิดข้อมือแบบนี้เราก็จะทำความสะอาดตรงตัวฟันได้ทำซ้ำที่เดิมสักประมาณ 2-3 ครั้งนะคะแล้วก็ค่อยๆขยับไปบริเวณอื่นๆซึ่งเราก็จะเอียงแปรง45องศาเหมือนกันทั้งหมดทั้งด้านแก้มแล้วก็ด้านลิ้นแล้วก็ด้านเพดานถ้าด้านลิ้นเราก็อาจจะต้องแทรกแปรงของเราเนี่ยผ่านลิ้นของเราไปด้วยมาถึงฟันหน้าเนี่ยฟันหน้าล่างกับฟันหน้าบนทั้งด้านในก็จะมีเทคนิคนิดนึงค่ะจากเดิมที่เราวางแปรงแนวนอนเราก็จะเปลี่ยนเป็นวางแนวตั้งแล้วก็ทำความสะอาดผิวฟันทีละซี่เลยอย่าลืมว่าให้โดนเหงือกนิดๆด้วยนะคะเพราะว่าที่ฟันอาจจะชอบเกาะบริเวณคอฟันแล้วบริเวณนี้มันมีต่อมน้ำลายอยู่เพราะฉะนั้นก็จะเกิดหินปูนง่ายถ้าเราไม่มีที่ฟันตรงนี้หินปูนตรงนี้ก็จะขึ้นยากนะคะต้องเน้นแปรงให้โดนเหงือกแล้วก็แปรงให้หมดทั้งซี่ฟันแบบนี้แปรงแบบนี้โดยทั่วกันแล้วเราก็จะแปรงด้านบดเคี้ยวของฟันโดยที่เราก็จะวางแปรงตั้งฉากกับฟันแล้วก็ถูได้เลยด้านบดเคี้ยวถูได้เลยนะคะทั้งข้างบนทั้งข้างล่างนะเสร็จแล้วสุดท้ายเนี่ยก็อย่าลืมแปรงลิ้นของเราด้วยเพราะลิ้นของเราเนี่ยมีความขรุขระก็อาจจะมีคราบจุลินทรีย์ไปสะสมแล้วก็ทำให้เกิดกลิ่นปากได้ค่ะ
1: แล้วพวกผลิตภัณฑ์ที่เขาเอาไว้ขูดลิ้นเนี่ยจริงๆมันใช้ได้ไหมครับ
0: ใช้ได้ค่ะใช้ได้อันนั้นก็ใช้ได้เหมือนกัน

าละครับสำหรับวันนี้น่าจะได้ความรู้กันไปเยอะเลยส่วนคุณผู้ชมก็หวังว่าจะได้ข้อมูลและความรู้ดีๆนะครับในการตัดสินใจเลือกซื้อยาสีฟันโดยเฉพาะประเภทไวท์เทนนิ่งหรือแม้แต่ประเภทอื่นๆที่จะใช้ในชีวิตประจำวันด้วยและวันนี้ขอขอบคุณอาจารย์ส้มโอมากๆครับที่มาให้ความรู้กันครับขอบคุณมากครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนครับ

0: สวัสดีครับเมื่อตอนที่แล้วพี่ซุปและวิตามินข่าวได้เลือกข่าวแท็บเล็ตมาเป็นประเด็นในการนำเสนอนะครับซึ่งเจ้าแท็บเล็ตเนี่ยเกี่ยวข้องกับเด็กๆโดยตรงนะครับโดยพี่ซุปแนะนำให้พวกเราได้รู้จักกับแท็บเล็ตหรือคอมพิวเตอร์พกพาอย่างรอบด้านและเราก็ได้เข้าใจแล้วว่าแท็บเล็ตเนี่ยจะกลายเป็นอุปกรณ์เพื่อการศึกษาที่ชาญฉลาดหรือจะกลายเป็นอุปกรณ์ที่สร้างปัญหานั้นก็ขึ้นอยู่กับว่าเราซึ่งเป็นผู้ใช้งานจะมองเห็นและเลือกใช้ด้านใดของมันครับแบกหรือเบา
1: แบกค่ะรู้ไหมคะทุกวันนี้เครื่องของหนูเนี่ยต้องแบกหนังสือไปวันละ 3-5 กิโลกรัมเลยนะคะมีแท็บเล็ตเครื่องเดียวเนี่ยก็เหมือนมีหนังสือเป็นร้อยเป็นพันเล่มเลยนะคะและทุกเล่มนะครับแต่ข้อเสียของมันคือปวดตาเล่นเองครับใช่ครับคือเนี่ยครับปวดตาจะเล่นอีกนี่มันดีตรงไหนอะครับปวดตาจะตายเวลาผมเล่นอยู่ตรงนี้ผมก็ปวดตาปวดตาไม่ขึ้น
0: รู้เยอะหรือเลอะเทอะ
1: รู้เยอะค่ะดูเด็กคนนี้สิคะเขาหลายด้านเลยค่ะเพราะว่าแท็บเล็ตเครื่องนึงเนี่ยเหมือนเป็นห้องสมุดส่วนตัวของเราเลยค่ะถ้าวันไหนเปิดเทอมเนี่ยและคุณครูสั่งการบ้านให้หาเนี่ยรู้หมดทุกอย่างเลยค่ะ
2: เลอะเทอะครับนี่ครับดูนี่สิครับหนังสือเต็มไปหมดเลยแท็บเล็ตเนี่ยมันก็ดีนะครับมันก็ได้คิดก็จริงถ้าคุณครูให้หาข้อมูลเราจะได้กัดกรองหรือเปล่าเราก็ไม่ได้กัดกรองเพราะว่าเราจะก๊อปปี้ข้อมูลนั้นไปส่งคุณครูอย่างเดียวถูกต้องไหมครับแล้วก็ไม่ได้คิดไม่ได้ทำไม่ได้ลองทำหลายๆอย่างแล้วก็ไม่ได้เปิดโลกกว้างเลยครับอย่างนั้นแหละครับเรียกว่าเลอะเทอะ
0: โลกกว้างหรือโลกแคบ
1: โลกกว้างดูนี่สิคะคนมายืนกันเรียงก็คือโลกกว้างนะคะโลกกว้างกว้างมีแท็บเล็ตเหมือนมีตั๋วเครื่องบินนะคะจะไปที่ไหนก็ไปได้ค่ะแค่เอานิ้วจิ้มโลกก็เปิดกว้างละค่ะ
2: โลกแค่เอานิ้วจิ้มเข้าไปครั้งเดียวโลกก็ว้าแต่เจอในสังคมความเป็นจริงเขาก็ขี้อายไม่พูดไม่จาไม่ยอมทำอะไรเลยนี่แหละครับโลกความเป็นจริงเรียกง่ายๆว่าสรุปเลยนะครับคืออินเทอร์เน็ตโลกแคบ
0: และสำหรับผู้ปกครองและคุณพ่อคุณแม่นะครับวิตามินข่าวของเรารวบรวมคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญขอเสนอเป็นคู่มือในการรับมือกับแท็บเล็ต4หัวข้อดังนี้ครับ 1. กำหนดเวลาครับเวลาที่เหมาะสมในการเล่นแท็บเล็ตไม่ควรเกิน2ชั่วโมงต่อ1วันครับ 2. กำหนดกรอบกติกาครับต้องตกลงกับลูกของเราให้ชัดเจนนะครับถึงเวลาและก็สถานที่ในการเล่นเจ้าแท็บเล็ตครับ 3. ครับเลือกและเล่นกับลูกคุณพ่อคุณแม่ควรจะต้องรู้จักและเล่นแท็บเล็ตไปพร้อมๆกับลูกของเรานะครับรวมทั้งช่วยเลือกโปรแกรมที่เหมาะสมหรือแอปพลิเคชันด้วยนะครับ 4. ทำกิจกรรมอื่นให้สมดุลครับอย่าลืมพาลูกหลานของเราไปเรียนรู้แล้วก็ทำกิจกรรมอื่นๆจากของจริงสารที่จริงด้วยนะครับคุณพ่อคุณแม่ครับแท็บเล็ตกำลังจะเข้ามากลายเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตของลูกหลานของเราแล้วนะครับถึงเวลาแล้วที่เราจะต้องเตรียมตัวตั้งรับอย่างรู้เท่าทันและเข้าใจครับติชมรายการชมรายการย้อนหลังและร่วมสนุกกับกิจกรรมของเราได้ผ่าน Facebook ของวิตามินข่าวนะครับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ

0: ครับผมอ้อยนะครับ
1: และนี่ก็คือรายการ Animal Speak ค่ะเป็นรายการที่นำเสนอทั้งความน่ารักและน่าตื่นเต้นของสัตว์หลากหลายชนิดค่ะมีทั้งสัตว์ป่าสัตว์เลี้ยงนะคะน่ารักและน่าตื่นเต้นมากๆค่ะ
0: ใช่แล้วครับน้องคนดีแล้วก็น้องๆทางบ้านนะครับรายการนี้รับรองฟังไม่ยากนะครับเพราะว่าอะไรที่ยากๆเนี่ยผมหมออ้อยจะแปลให้น้องๆฟังให้เข้าใจเองนะครับไม่ต้องห่วงเลยครับเรื่องนี้เพราะสัตว์พูดไม่ได
1: ้ถึงต้องมี Animal Speak
0: น้องคนดีครับวันนี้เนี่ยคุณหมอจะพาน้องคนดีไปดูเรื่องนึงไปรู้จักกับเรื่องนึงแต่อันดับแรกเนี่ยจะต้องถามน้องคนดีก่อนว่าน้องคนดีเคยเห็นสุนัขที่เดินเจ็บขาไหมขาเจ็บๆอ่ะ
1: หนูเคยเห็นค่ะบางตัวก็เดินกระเพกหรือบางตัวก็ไม่มีขาหลังข้างหนึ่งข้าง
0: อ่ะวันนี้เนี่ยคุณหมอจะพาน้องคนดีไปดูเรื่องราวเกี่ยวกับสุนัขที่เจ็บขาหรือว่าสุนัขที่บาดเจ็บจะโดนอุบัติเหตุอะไรมาก็แล้วแต่หรือบางทีอาจจะเกิดจากภาวะที่เขาแก่ตัวลงแต่ว่าน้องคนดีต้องเข้าห้องผ่าตัดด้วยนะสิเด็กขนาดนี้เนี่ยจะเข้าห้องผ่าตัดได้หรือ
1: พร้อมแล้วค่ะหนูอยากเป็นสัตวแพทย์ค่ะงั้นพาหนูไปเลยค่ะไปเลย
0: โอเคพร้อมแน่ใจนะ
1: พร้อมแน่ใจค่ะ
0: ไม่กลัวนะ
1: ไม่กลัวค่ะ
0: โอเคไปครับ
1: ไปกันเลยค่ะหมออ้อย
0: น้องคนดีครับนี่อาจารย์พิมพ์พลนะครับแล้วก็นี่น้องคนดีนะครับที่วันนี้อยากจะมาดูว่า
2: ค
0: ุณหมอจะทำอะไรอาจารย์จะทำอะไรบ้างวันนี้ครับ
2: วันนี้ก็จะมีผ่าตัดใส่เหล็กที่กระดูกขานะครับก็เป็นสุนัขที่ถูกรถชนมาเพราะวันนี้การผ่าตัดอาจจะค่อนข้างยากนิดนึงอาจใช้เวลานิดนึงเพราะว่ามันมีการบาดเจ็บมาระยะนึงพอสมควรแล้วแล้วก็การหักของเขามันก็จะมีหักที่มีเหมือนมีชิ้นแตก
0: ครับ
2: เพราะฉะนั้นการทำก็อาจจะลำบากขึ้นมาอีกนิดนึงนะครับ
0: น้องเรียนไหมครับว่ากระดูก2ท่อนนี้เนี่ยปกติมันควรจะต้องเป็นท่อนเดียวกันแต่ว่ามันหักออกจากกันใช่คราวนี้คุณหมอก็คือจะต้องทำซ่อมแซมเอากระดูก2ท่อนนี้เนี่ยมาติดกันโดยการใช้เหล็กนะครับมาเชื่อมไว้ตรงนี้นะก็คือเป็นการซ่อมกระดูกนั่นแหละง่ายๆนะครับนี่นั่นแหละดังนั้นคุณหมอก็จะให้ยาสลบเข้าเส้นเลือด
1: ตาเริ่มปลือ
0: แล้วตาเริ่มปลือแล
1: ้วตอนนี้รู้สึกว่าเจ็บแทนน้องหมาว่าน้องหมาเขาจะรู้สึกยังไงกำลังงงอยู่ค่ะ
0: ตอนนี้ยังไม่เจ็บหรอกตอนนี้เขาสลบแล้วนะเวลาเราผ่าตัดเนี่ยถ้าเราไม่โกนขนเวลาเราผ่าเข้าไปก็จะสกปรกจะต้องโกนขนเพื่อเวลาเราทำความสะอาดเนี่ยจะได้ทำความสะอาดได้ทั่วถึง
1: แล้วก็
0: ป
1: ลอดโรคงอกขึ้นมาใหม
0: ่
1: นะคะ
0: งอกสิเดี๋ยวผมจะงอกขึ้นมาใหม่คราวนี้เนี่ยที่บนโต๊ะก็จะมีอะไรบ้างที่เราเห็นก็คืออันนี้เป็นเตียงที่ให้อุณหภูมิสูงขึ้นก็คือเป็นเตียงน้ำร้อนนะเป็นเตียงน้ำร้อน
1: ร้อนจริงๆด้วย
0: เพราะว่าไม่งั้นเนี่ยเวลาเขาผ่าตัดอุณหภูมิจะเย็นไงเราต้องให้เขาอุ่นๆนะเป็นเตียงน้ำร้อนแล้วก็อันนี้เป็นที่ให้น้ำเกลือคือเราให้น้ำเกลือแล้วเรากำหนดเลยว่าชั่วโมงนึงเนี่ยเราจะให้ทั้งหมด174ซีซีต่อชั่วโมงนะครับตรงนี้ก็จะเป็นเครื่องที่ดูว่าเขาหายใจเป็นยังไงบ้างอันนี้เป็นวัดคาร์บอนไดออกไซด์ว่าเวลาเขาหายใจออกจะต้องมีคาร์บอนไดออกไซด์ออกมาใช่ไหมครับผู้ช่วยเนี่ยก็กำลังทำความสะอาดพื้นที่ที่เราจะผ่าตัดก็คือพ่นสเปรย์แอลกอฮอล์ก่อนฆ่าเชื้อหลังจากนั้นก็ใช้แชมพูฆ่าเชื้อเนี่ยฟอกอีกรอบหนึ่งนะเราจะฟอกกันหลายรอบมากเพื่อให้มันสะอาดจริงๆจะมีชุดผ่าตัด

0: นี่จะเป็นชุดที่เดี๋ยวห้ามตรงนี้อย่างนี้ถ้าคุณหมอเขาเปิดมาเนี่ยห้ามโดนเป็นอันขาดเพราะว่าตรงนี้เนี่ยหมอเขาเอาไปนึ่งฆ่าเชื้อหมดแล้ว
1: ตอนนี้ล้างกี่รอบแล้วคะเนี่ย
2: นี่รอบที่3นะครับปกติคือเราควรจะล้างอย่างน้อย3รอบเพราะว่าถึงแม้มันจะมียาฆ่าเชื้ออยู่ในตัวแล้วอะไรเงี้ยแต่ว่าในแต่ละรอบที่เราถูหรือทำความสะอาดเนี่ยมันก็จะมีการทำความสะอาดผิวหนังเราออกไปด้วยนะครับแล้วก็เป็นการลดปริมาณเชื้อบนผิวหนังเราทุกครั้ง
0: เห็นไหมน้องคนดีเห็นไหมคุณหมอเขาไม่เอามือสัมผัสอะไรเลยเขาใช้เข่าเนี่ยแล้วก็ผักแล้วก็จะเปิดคือน้ำมันจะไหลออกมาเอง
1: ใส่ชุดนี้แล้วดูอ้วนขึ้นเยอะเลย
0: อ้วนขึ้นเลยคือคราวนี้เนี่ยก็จะมีคุณหมอผ่าตัดใช่ไหมครับหมอจะรับหน้าที่เป็นผู้ช่วยผ่าตัดนะครับก็คือช่วยส่งเครื่องมือช่วยซับห้ามเลือดแล้วก็ช่วยจับขาอะไรเงี้ยให้คุณหมอทำงานได้ง่ายที่สุดวันนี้คุณหมอก็จะทำการกรีดผิวหนังเพื่อเข้าไปหาตำแหน่งที่กระดูกหักนะครับ
1: 95 129ค่ะ
0: โอเคค่าที่น้องคนนี้บอกก็คือมันเป็นค่าออกซิเจนในของเข้มข้นของออกซิเจนในกระแสเลือดนะฮะก็ถ้าเกิดสมมุติค่ามันใกล้เคียง100มากเนี่ยก็แสดงว่าออกซิเจนสูงซึ่งก็ถือว่าสัตว์หายใจได้ดีนะครับปอดเขาโอเคแต่ถ้าเกิดค่ามันต่ำแสดงว่าสัตว์อาจจะหายใจได้ไม่ดีหรือว่ามีความผิดปกติที่ตัวปอดเขานะฮะ
1: อันนี้มันมีความร้อนใช่ไหมคะควันถึงได้ฉุยขนาดนั้น
0: แล้วคุณหมอเขาใช้เครื่องจี้ห้ามเลือดนะฮะ
1: เขาจะเจ็บไหมคะ
0: นิดหน่อยครับ
1: เขาจะรู้สึกเน
0: า
1: ะ
0: ตอนนี้เขาหลับแล้วเขาจะไม่รู้สึกเท่าไหร่แล้วเราให้ยาลดปวดเข้าไปแล้วนะฮะคือถามว่าเจ็บไหมก็คงรู้สึกเจ็บอะแต่ว่าคงไม่ได้มาก
1: เยอะมาก95 136ค่ะ
0: ก็คือถ้าเกิดเลขมันผิดปกติก็บอกแต่ถ้าไม่ผิดปกติก็5นาทีก็บอกทีนึงเราจะได้ประหยัดพลังงานเราเก็บไว้รู้สึกไงบ้างครับ
1: ตอนรู้สึกตื่นเต้นค่ะแล้วก็หนูไม่เคยเข้ามาในห้องแบบนี้มาก่อนเลยรู้สึกแบบตื่นเต้นแล้วเหมือนกับว่าเราจะต้องจำวันนี้ให้ได้
0: เห็นน้องคนที่บอกเคยเข้าห้องมาตัดมาครั้งหนึ่งแล้วไงฮ
1: ะ
0: ไหนบอกเคยอยู่ห้องมาตัดครั้งหนึ่งแล้วไงตอนออกมาจากท้องแม
1: ่ไม่ใช่ห้องคลอด
0: ห้องคลอด
1: ว่าคุณหมอนะคะเขาทนเห็นเลือดสัตว์ได้ไงคะ
0: คือพวกนี้เลือดการเห็นเลือดเนี่ยตอนเราเรียนใหม่ๆแล้วก็อาจจะไม่ค่อยคุ้นเท่าไหร่แต่พอเราเรียนขึ้นไปเรื่อยๆเนี่ยมันจะเกิดความคุ้นเคยให้เห็นเลือดมากขึ้นเพราะว่าเราจะมีการเรียนการสอนนะครับที
1: ่
0: อาจจะมีการผ่าตัดบ้างแล้วก็เห็นเลือดบ้างอะไรเงี้ยคนก็จะผ่านตรงนั้นไปได้
1: ค่ะ
2: ขึ้นแล้วเห็นไหม
0: เห็นไหมนี่ขึ้นแล้วเห็นไหมเครื่องมันร้องเร็วขึ้นถ้าเกิดสมมติ
2: เริ่มมีอาการนิดมีอาการเจ็บเล็กน้อยอาจจะต้องให้ยาสลบเพิ่มอีกนิดนึง
0: ถ้าเขาเริ่มเจ็บปวดเนี่ยหัวใจเขาจะเต้นเร็วขึ้นนะครับ
1: คือถ้าเต้นเร็วขึ้นก็ไม่ดี
0: ก็คือเนี่ยเขาเริ่มเจ็บนิดนึงที่น้องคนที่ถามว่าเจ็บไหมเนี่ยพอเขาเริ่มเจ็บเนี่ยหัวใจเขาเต้นเร็วขึ้นละพอเริ่มเต้นเร็วขึ้นปุ๊บเราต้องเพิ่มระดับของยาสลบให้ลึกขึ้นนิดนึงนะครับแล้วจะเป็นลมบอกนะ
1: นี่ยังกำลังจะเป็น
2: เนี่ยจะลมไปเห็นเลือดเปล่า
0: จะลมไปเห็นเลือดหรือเปล่าไอ้จะไปดูสิ
2: ไปนั่งกับพื้นกันไป
1: คือเมื่อกี้นะรู้สึกแบบ
0: คือมือเอาขย่าวเลยเนี่ย
1: คือเหมือนกับว่ายืนตลอดเวลาแล้วก็นั่งด้วยความตื่นเต้นทำให้หนูจะเป็นลม
0: ตื่นเต้นจะเป็นลม
1: ตอนนี้รู้สึกมึนหัวแล้วก็รู้สึกคือแปลกๆอะค่ะประสบการณ์ครั้งนี้หนูจะไม่วันลืมเลยค่ะว่าหนูได้มานั่งแล้วอยู่ในห้องผ่าตัดที่คุณหมอกำลังผ่าตัดสัตว์อยู่ค่ะเดี๋ยวจะไม่บันลืมค่ะหนูก็คิดว่าตอนนี้ค่ะเขาคิดว่าเขาก็อยากจะหายค่ะก็เขาก็เหมือนคนนะคะคือคนที่ป่วยแล้วพอมารักษาการผ่าตัดปุ๊บก็เหมือนกับคนทุกอย่างเลยก็คือคนก็อยากให้ตัวเองหายหมาก็อยากให้ตัวเองหายดังนั้นเราก็จะต้องช่วยเขาให้เต็มที่ค่ะคือเขาคิดมาในใจเสมอว่าแล้วถ้าเรากลับมามีชีวิตใหม่เราจะหมั่นว่าเราจะดีใจแล้วเราจะขอบคุณคนที่ช่วยชีวิตเราไว
2: ้ร่างกายมันเป็นเครื่องจักรที่มีความวิเศษมาก เวลามีความผิดปกติปุ๊บมันก็จะพยายามซ่อมแซมอัตโนมัติของมันแต่ว่าเนื่องจากอย่างกระดูกเนี่ยพอมันหักแล้วมันก็จะเกิดการเคลื่อนที่ออกไปเพราะฉะนั้นถ้าปล่อยให้ร่างกายมันรักษาตัวเองเนี่ยมันก็จะเกิดการเชื่อมหรือยึดติดกันผิดตำแหน่งซึ่งอันนั้นเราไม่ต้องการเราก็ต้องมารักษาโดยการผ่าตัดแล้วก็จับให้มันเข้าสู่ตำแหน่งที่เหมาะสม
0: ตัวนี้เนี่ยก็จะช่วยเรื่องรับน้ำหนักก็คือเหมือนกับแทงเข้าไปอยู่ในแขนเราเนี่ยนะคือเวลาเราแขนถ้าเราหักปุ๊บออกจากกันเนี่ยพอเราแทงปุ๊บมันก็จะอยู่ในข้างในนะเหมือนในคนที่เขาใช้กันคือเราก็ต้องวัดว่าไซส์เหล็กตัวนี้กับกระดูกเนี่ยมันพอกันไหมถ้ามันใหญ่เกินก็ไม่ได้ถ้ามันเล็กเกินก็ไม่อยู่ต้องเอาให้มันพอดีกันนะครับนี่ก็จะแทงเข้าไป

0: แล้วก็ใช้เวลาในการผ่าตัดทั้งหมดไปประมาณ1ชั่วโมงครึ่ง
1: สถานการณ์ตอนนี้กับตอนแรกเป็นยังไงบ้างคะสบายใจขึ้นไหม
2: สบายใจขึ้นเยอะแล้วเพราะว่าเราสามารถเอากระดูกขึ้นมาได้แล้วแล้วเราสามารถจัดตำแหน่งให้เข้าที่เกือบเหมือนเดิมนะครับได้แล้วแต่ตอนนี้เดี๋ยวเราพยายามจะจัดทุกอย่างให้เข้าที่ให้เรียบร้อยมากที่สุดนะครับเราก็ผ่าตัดเสร็จแล้วนะครับอันนี้เป็นฟิล์มที่เราเอ็กซเรย์หลังผ่าตัดเห็นไหมฮะจากเดิมกระดูกที่มันแยกๆกันตอนนี้เราจัดเข้ามาเหมือนเดิม
1: เนี่ย
2: ยังมีรอยหักอยู่นะครับคราวนี้เราก็ใส่เหล็กเนี่ยเข้าไปแล้วก็ผูกลวดประกบเพื่อให้เศษกระดูกที่หักเนี่ยเข้ามารวมตัวกันนะฮะแล้วก็จะเกือบเหมือนกระดูกแล้วนะครับตอนนี้ก็การผ่าตัดเรียบร้อยแต่ยังไม่ใช่สิ้นสุดมันยังต้องมีการรักษาต่อไปอีกนะครับเพื่อต้องรอให้กระดูกมันเชื่อมอีก
1: ยังไม่หายเหรอคะ
3: ย
2: ังครับเพราะนี่มันเป็นแค่เริ่มต้นการรักษาเอง
3: คิดดูว่าเจ้าของเนี่ยสมมติเห็นสุนัขตัวนึงขาเจ็บแล้วไม่พามารักษาอะไรจะเกิดขึ้นกับสุนัขตัวนั้นสุนัขตัวนั้นก็จะใช้ขาไม่ได้เลยนี่คือเจ้าของเขารับผิดชอบดูแลสัตว์เลี้ยงของตัวเองด้วยนะครับก็เป็นสิ่งที่ดีที่ควรแนะนำให้คนที่เลี้ยงสัตว์เอาเป็นตัวอย่างที่ดีนะครับวันนี้ก็ต้องขอคุณอาจารย์พิงพลมากนะครับที่ให้โอกาสเราแล้วก็น้องคนดีมาเยี่ยมชมห้องผ่าตัดนะครับ
2: ยินดีมากเลยครับ
3: วันนี้ขอลาแล้วครับอาจารย์ครับ
2: ครับสวัสดีครับ
3: เราพร้อมที่จะไปกันหรือยังครับ
1: ไปที่ไหนคะ
3: ไปสถานที่อีกสถานที่หนึ่งที่สุนัขเนี่ยผ่าตัดแล้วเนี่ยเขามักจะไปสถานที่นี้กัน
1: แล้วเราจะไปยังไงคะ
3: เราจะไปกันยังไงใช่ไหมครับย่อเขาโดด
2: อุ้ยหายไปไหนเนี่ยเมื่อกี้ยังเห็นอยู่เลยนี
1: ่เฮ้ยหมออ้อยทำไมชุดเราเปลี่ยนไปอ่ะ
3: เอ้าก็เราย้ายสถานที่เราก็ต้องเปลี่ยนชุดด้วยจะใส่ชุดเดิมได้ยังไง
1: ที่ไหนอะคะ
3: ตอนนี้เหรอศูนย์ฝึกโรงพยาบาลสัตวแพทย์4
1: ค่ะแล้วเรามาทำอะไรที่ศูนย์ฝึกอะคะ
3: เรามาทำอะไรใช่ไหมก็เมื่อกี้เราไปดูการผ่าตัดที่มหิดลมาแล้วใช่ไหม
1: ใช่ค่ะ
3: หลังจากผ่าตัดแก้ไขความผิดปกติของสุนัขไปแล้วเนี่ยหลังจากเขาหายดีจะต้องมีการพักฟื้นแล้วก็เวลาพักฟื้นเขาเนี่ยทำกายภาพบำบัดให้เขาเพื่อที่เขาจะได้เดินได้ใช้ชีวิตได้ตามปกติ
1: แล้วกายภาพบำบัดคืออะไรคะอ
3: ยากรู้ใช่ไหมเดี๋ยวไปถามคุณหมอข้างในดีกว่า
1: เอาค่ะไปเลย
3: สวัสดีครับ
4: สวัสดีครับผม
5: สวัสดีครับ
1: อายังอาเซโย
4: หมอเป็นคนไทยครับไม่ใช่คนเกาหลี
3: เห็นหน้าตาคุณหมอเป็นเกาหลีนะสิ
1: ไม่ใช่
3: ทำไมไม่ทักหมออย่างนี้บ้างล่ะทำไมไม่ทักหมออย่าง
1: น
3: ี้บ้างล่ะ
1: ไม่ได้หน้าตาเหมือนนั้นเลย
3: คุณหมอศิลป์เป็นคุณหมอ
4: ที่ดูแลเกี่ยวกับเรื่องของกายภาพบำบัดนะครับที่โรงพยาบาลสัตว์สัตวแพทย์4ครับผมเดี๋ยวหมอค่ะดูสถานที่ก่อนแล้วกันว่ามีตรงไหนบ้างเดี๋ยวเชิญด้านนี้ก่อนเลยแล้วกันนะครับ
3: ก
4: ็ตรงนี้เป็นส่วนของสนามนะครับเราจะปล่อยไว้สำหรับสุนัขกรณีที่เกิดว่ามากายภาพบำบัดอาจจะต้องมีการจูงเดินนิดนึงเพื่อให้เขาผ่อนคลายหรืออาจจะมีการขับถ่ายปัสสาวะอุจจาระก่อนเบื้องต้นนะครับตรงนี้ก็เป็นสุนัขสำหรับโรงพยาบาลนิสัยดีเลยนะครับ
3: เห็นไหมน้องคนนี้ได้ยินคำว่ากายภาพไหมที่เมื่อกี้เนี่ยเราไปดูมาก็คือผ่าตั
1: ด
3: ลองนึกภาพนะครับว่าอย่างคนเนี่ยที่แบบขาหักใช่ไหมฮะโดนรถชนขาหักเขาต้องนอนบนเตียง2เดือน3เดือนเดินไม่ได้ใช่ไหมพอเขาผ่าตัดเสร็จแล้วใส่เฝือกเดินนอนไม่ได้บนเตียง 2-3 เดือนเนี่ยหลังจากที่เขาถอดเฝือกออกไปแล้วก่อนที่เขาจะเดินเนี่ยเวลาเขาเดินปุ๊บแรกๆเขาจะเดินแบบกระเพกหรือว่าใช้ขาไม่ได้เลยเราก็จะเห็นในภาพที่แบบคุณหมอคอยพยุงให้เขา

0: เดินหรือว่าให้เขาหัดว่ายน้ำเพื่อฟื้นฟูกล้ามเนื้อที่นี่ก็เหมือนกันก็จะมีการกายภาพทั้งการว่ายน้ำแล้วก็การฝึกเดินในลู่วิ่งอะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับ
1: ใช่ครับ
0: น้องคนดีอยากเห็นไหมล่ะว่ามันมีอุปกรณ์อะไรบ้างที่ทำกายภาพ
2: อยากเห็นค่ะ
0: ต้องขอร้องคุณหมอเป็นภาษาเกาหลีก่อนนะ
2: หนูไม่รู้

0: สุนัขแต่ว่าจริงๆในสำหรับคนแล้วเองก็มีใช้โดยเครื่องนี้เนี่ยมันจะสามารถที่จะบังคับสปีดความเร็วของสายพานได้เพื่อที่จะกำหนดในเรื่องของการเดินในระดับความเร็วต่างๆรวมไปถึงการเปิดน้ำเพื่อช่วยในเรื่องของการรองรับน้ำหนักตัวของสุนัขเองก็ตามครับ
1: คราวนี้มันจะมีหมาอยู่ตัวนึงที่เป็นโรคหมอนรองกระดูกเคลื่อน
2: ใช่ครับ
1: ใช่ไหมครับวันนี้เขาก็มาพร้อมที่จะเดินให้เราดูด้วย
2: ใช่ครับผม

0: วงครั้งแรกที่เดิน 1-2 ครั้งแรกอะครับก็ความเร็วอาจจะต้องใช้ในระดับช้าๆก่อนเพื่อกระตุ้นในเรื่องของการเดินแต่ว่าเมื่อกล้ามเนื้อแข็งแรงในระดับนึงแล้วแล้วก็ให้ความร่วมมือในการเดินดีขึ้นเรื่อยๆแล้วก็อาจจะเพิ่มความเร็วมากขึ้นเพื่อกระตุ้นในส่วนของกล้ามเนื้อให้มีลักษณะของการสร้างกล้ามเนื้อที่ดีแล้วก็ออกแรงได้มากยิ่งขึ้นครับ
1: เดินกี่นาทีครับ
0: โดยทั่วไปปกติก็จะเดินอยู่ที่ประมาณ15นาทีพัก5นาทีแล้วก็เดินอีก15นาที
1: ก็คือ2เซตเซตละ15นาที
0: แต่อย่างของเขาคนนี้เนี่ยคือเดินบ่อยแล้วเดินจนชินแล้วก็เดินรวดเดียวประมาณ30นาทีก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรซึ่งในระหว่างการเดินตอนนี้ถ้าสุนัขเขามีปัญหาในเรื่องของโรคหัวใจร่วมด้วยหรือว่ามีปัญหาเรื่องของโรคปอดก็อาจจะต้องดูเป็นพิเศษเพราะว่าการออกกำลังกายหนักๆสำหรับสุนัขพวกนี้เนี่ยก็จะเกิดอุบัติเหตุหรือว่าอันตรายได้ค่อนข้างง่าย
1: ระยะเวลาที่เขาจะตอบสนองต่อการรักษาเนี่ยใช้เวลาประมาณเท่าไหร่โดยส่วนใหญ
0: ่โดยส่วนใหญ่แล้วถ้าเกิดว่าอาการผิดปกติต่างๆไม่รุนแรงนะครับเดินไปสักประมาณ1อาทิตย์ในช่วงแรกที่เดินค่อนข้างถี่หน่อยเนี่ยสัก 3-4 ครั้งต่ออาทิตย์ตรงนั้นเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะกลับมาเดินได้ใกล้เคียงปกติละเพียงแต่ว่าในเรื่องของการลงน้ำหนักขาหรือว่าลักษณะของการก้าวเดินเนี่ยอาจจะยังไม่ปกติละทีเดียวซึ่งถ้าเกิดว่าสุนัขที่มีปัญหาในเรื่องของการเดินหรือว่ากล้ามเนื้อหรือว่าระบบประสาทก็ตามแต่ที่จำเป็นที่จะต้องกายภาพบำบัดนะครับง่ายๆก็คือระยะเวลาที่ต้องการฟื้นฟูเนี่ยก็คือคูณ2จากระยะเวลาที่มีความผิดปกติมาแล้วยกตัวอย่างเช่นอย่างตัวนี้เนี่ยมีอาการในเรื่องของการเดินไม่ได้หรือว่าลักษณะของการล้มนอนตะแคงตลอดเวลาเนี่ยสักประมาณ2อาทิตย
1: ์
0: ก็ใช้ระยะเวลาในเรื่องของการฟื้นฟูต่างๆประมาณ4อาทิตย์ก็จะกลับมาเดินได้ใกล้เคียงปกติครับจริงๆสุนัขตัวนี้เนี่ยมีปัญหาในเรื่องของการเจ็บของขาหลังนะครับการเดินบนพื้นปกติเนี่ยจะทำให้เกิดแรงกระแทกในส่วนของบริเวณข้อต่อต่างๆค่อนข้างเยอะก็จะทำให้เกิดอาการเจ็บปวดได้ทีนี้การที่จะให้สุนัขออกกำลังกายโดยไม่มีอาการเจ็บปวดเนี่ยก็สามารถที่จะทำได้โดยการให้สุนัขลงในส่วนของทาราบำบัดเนี่ยครับจะสังเกตในส่วนของบริเวณขาของเขานะครับอย่างตัวนี้เนี่ยก็จะใช้ขาได้ค่อนข้างดีทั้ง4ขาเลยจะมีการตีขาอยู่ตลอดเวลาทั้งขาหน้าแล้วก็ขาหลังแต่ว่าถ้าจะสังเกตให้ดีอีกจุดนึงเนี่ยโดยส่วนใหญ่แล้วสุนัขที่บำบัดโดยการลงสระว่ายน้ำเนี่ยจะใช้ขาหน้าส่วนใหญ่เป็นหลักมากกว่าขาหลังเนี่ยจะมีการตีบ้างแต่ว่าเป็นในลักษณะของการงอขาแล้วก็เหยียดออกไปด้านหลังเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยจุดประสงค์ของการเดินสายพานใต้น้ำเองหรือว่าการลงสระว่ายน้ำเองเนี่ยก็จะมีจุดต่างกันเล็กน้อยเหมือนกันนะตรงนี้ครับลักษณะของการบำบัดโดยการว่ายน้ำเองเนี่ยมีหลายจุดประสงค์ทั้งเพื่อในเรื่องของการสร้างกล้ามเนื้อเองก็ดีหรือว่าในเรื่องของการฟื้นฟูกล้ามเนื้อรวมไปถึงการรักษาลักษณะของความผิดปกติต่างๆจุดประสงค์หลักๆก็คือเพื่อให้เขามีการเคลื่อนไหวในบริเวณที่จำกัดแต่ว่าสามารถขยับขาได้ในลักษณะของที่ควรจะเป็นนะครับแล้วก็ได้รับประโยชน์สูงสุดครับก็โดยทั่วไปแล้วสุนัขที่มีปัญหาแล้วต้องมาบำบัดโดยการว่ายน้ำนะครับส่วนใหญ่ก็คือมีปัญหาเรื่องของข้อยืดหรือว่ามีลักษณะของกล้ามเนื้อรีบครับผมหลังจากว่ายน้ำไปเพื่อบำบัดแล้วก็ผลตอบแทนที่ได้แล้วก็พัฒนาการที่ดีขึ้นเนี่ยเราก็จะเห็นได้ว่ามวลกล้ามเนื้อของเขาใหญ่มากขึ้นหรือว่ามีความแข็งแรงของกล้ามเนื้อมากขึ้นรวมไปถึงข้อต่อที่มันเกิดการยืดเนี่ยก็จะเกิดการเคลื่อนไหวได้มากขึ้นใกล้เคียงปกติครับผม
2: โอ้โหนี่เขาเป็นอะไรคะทำไมมีผ้าพันแผลเต็มไปหมดเลยอะคะ
0: ก็สุนัขตัวนี้เขามีปัญหาอัมพาตนะครับไม่สามารถที่จะยืนหรือว่าเดินได้เหมือนสุนัขปกติทำให้ต้องนอนอยู่เป็นระยะเวลานานทีนี้การนอนนานๆเนี่ยมันก็จะทำให้เกิดในเรื่องของแผลกดทับตามมาทางโรงพยาบาลก็เลยต้องช่วยในการทำแผลให้ก็ต้องมีพวกวัสดุปิดแผลต่างๆเท่าที่เห็นตรงนี้จะเป็นเครื่องสำหรับนวดอัลตราซาวด์แล้วก็เครื่องนวดกระตุ้นไฟฟ้าครับผม2เครื่องในตัวเดียวกัน
1: เป็นทั้งอัลตราซาวด์ด้วย
0: ใช่ครับ
1: แล้วก็กระตุ้นไฟฟ้าด้วย
0: ใช่ครับก็เดี๋ยวยังไงเรามาลองทำในส่วนของการนวดอัลตราซาวด์ก่อนแล้วกัน
2: ค่ะหนูขอช่วยนะ
0: ได
2: ้ครับน่าสงสารนะหมออ้อย
0: การนวด

0: รักษาเราก็ต้องมีสื่อโดยการใช้เจลนะครับ
1: ค่ะ
0: เทลงไปในส่วนบริเวณที่เราต้องการนวดโดยสื่อตัวนี้เนี่ยมันจะช่วยทำให้คลื่นที่เราส่งผ่านจากหัวนวดอัลตราซาวด์ครับมันไปในตำแหน่งที่เราต้องการได้ดีมากยิ่งขึ้นวิธีการนวดก็คือการเคลื่อนในลักษณะของหัวโผล่นะครับเป็นวงกลมแล้วก็เหลื่อมกันประมาณ 50% ในลักษณะนี้วนไปในลักษณะของวงกลมตามเข็มหรือทวนเข็มก็ได้นะครับรอบๆแผล
2: มันจะรู้สึกแบบ
0: จิ๊ดจิ๊ดจิ๊ดจิ๊ดจิ๊ด
2: คือมันจะเหมือนแบบอย่างเงี้ยตามตัวเราอะนิดๆนะแต่ไม่ได้เจ็บนะม
0: ัน
2: เหมือนกับมีคลื่นมากระแทกเราเบาๆ
1: หนูขอลองได้ไหมคะ
0: ได้ครับเดี๋ยวมาด้านนี้เลยแล้วกันเนาะหมุนไปเรื่อยๆนะครับช้าๆไม่ต้องเร็ว
1: แล้วมันจะดีขึ้นไหมคะคุณหมอชิน
0: ก็ถ้าเกิดว่าเราทำกายภาพบำบัดอย่างต่อเนื่องนะครับก็จะช่วยลดในเรื่องของโอกาสที่จะเกิดแผลกดทับแบบนี้ได้แต่สำหรับตัวที่มีปัญหาเรื่องแผลกดทับแบบนี้ไปแล้วเนี่ยการกายภาพบำบัดในเรื่องของการนวดอัลตราซาวด์ก็ตามการพึ่งไฟฟ้าหรือว่าการใช้เครื่องเคเลเซอร์ครับก็จะช่วยในเรื่องของการหายของแผลให้เร็วมากยิ่งขึ้นแล้วก็จากแผลที่กลายเป็นลักษณะเปิดอยู่แบบนี้เนี่ยก็จะมีกล้ามเนื้อหรือว่าเนื้อเยื่อเติมเต็มขึ้นมาให้เป็นลักษณะของผิวหนังที่ปกติได้ครับ
1: หนูเองค่ะจริงๆหนูมี2ตัวเลยนะแต่วันนี้เอามาตัวเดียวเพราะตัวดื้อมากเลยตัวนี้ค่ะชื่อภาษาอังกฤษเขาชื่อว่าแมจิก
2: เป็นไงครับน้องคนดีก็สุนัขของน้องคนดีเนี่ยสุขภาพแข็งแรงน้องคนดีก็ไม่รู้สึกอะไรแต่วันนี้น้องคนดีเห็นแล้วว่าสุขภาพของสุนัขตัวอื่นเนี่ยที่เราไปทำกายภาพบำบัดที่มีอาการเดินไม่ได้เจ็บป่วยเห็นไหมฮะ
1: สำหรับหนูนะคะหนูรู้สึกค่ะว่าถ้าเราเลี้ยงสัตว์เนี่ยค่ะจะเป็นสัตว์อะไรก็ตามเนี่ยแหละค่ะแต่ขอแค่อย่างเดียวค่ะก็คืออย่าทอดทิ้งเขาค่ะ
2: ครับ
1: เพราะว่าเขาเนี่ยค่ะเป็นสิ่งที่อ่อนแอเขาเป็นสิ่งที่เราต้องดูแลเขาไม่สามารถพูดได้เขาไม่สามารถทำอะไรเองได้
2: แล้วคราวนี้ครับหมอศิลป์ก็คือบางครั้งเนี่ยแน่นอนล่ะการมาทำกายภาพบำบัดการมารักษาเนี่ยมันมีค่าใช้จ่ายตามมาแน่นอนซึ่งบางทีเขาซื้อสุนัขมาหรือสุนัขเก็บมาแต่ป่วยเขาก็คิดแล้วคิดอีกว่าจะมารักษามันจะคุ้มไหมการที่เขามองว่าซื้อสุนัขมาไม่กี่พันแต่ต้องมารักษากันเป็นหมื่นอย่างเงี้ยถ้าเจ้าของบางคนเนี่ยอยากจะช่วยดูแลเองเนี่ยสามารถทำได้ไหมฮะหรือว่าดูแลที่บ้านก่อนที่จะมาหาเราหรือว่าเจ้าของบางคนอาจจะไม่สะดวกและค่าใช้จ่ายจริงๆเงี้ยทำยังไงฮะ
0: ในสุนัขที่มีปัญหาเรื่องของการเดินไม่ได้หรือว่ามีการอาการอัมพาตแล้วจำเป็นที่จะต้องการกายภาพบำบัดจริงๆเนี่ยให้เจ้าของเนี่ยสามารถโทรมาปรึกษาอาการได้เบื้องต้นว่าเขาสามารถทำอะไรได้บ้างในที่บ้านเพราะว่าจริงๆแล้วการกายภาพบำบัดจะหวังพึ่งว่าจะพาสุนัขมาแล้วให้ทางโรงพยาบาลหรือว่าสัตวแพทย์รับผิดชอบทั้งหมดเนี่ยแล้วหวังว่าให้เขากลับมาใช้ชีวิตได้ใกล้เคียงปกติเนี่ยมันก็ค่อนข้างยากนิดนึงเพราะว่าจริงๆแล้ว 80% ของชีวิตเขาคืออยู่กับเจ้าของเป็นหลักการดูแลที่บ้านที่ถูกต้องเนี่ยก็สามารถช่วยแล้วก็ลดระยะเวลาในเรื่องของการรักษาได้ดีทีเดียวครับ
2: เราได้สาระเยอะจริงๆเลยนะครับวันนี
1: ้ใช่ค่ะ
2: แต่เวลาของเราเนี่ยใกล้หมดกันแล้วครับ
1: ไม่เป็นไรหรอกค่ะคุณหมออ้อยถึงแม้ว่าเวลาของเทปนี้จะใกล้หมดนะคะแต่ไม่ต้องห่วงเลยนะคะพี่ๆน้องๆที่ติดตามชมรายการของเราอยู่ทางบ้านไม่ต้องห่วงเลยค่ะเพราะว่าเทปหน้ามีความรู้น่าตื่นเต้นเหมือนกันค่ะ
2: แล้ววันนี้ก็ต้องขอบคุณคุณหมอศิลป์ก่อนเลยนะครับ ขอบคุณมากนะครับ
1: ขอบคุณค่ะ
2: เพราะสัตว์พูดไม่ได
1: ้ถึงต้องมี Animal Speak

0: กับฟุ๊กในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมสัปดาห์ที่แล้วนะคะเราทราบกันไปแล้วนะคะว่าพืชสามารถถ่ายทอดลักษณะพันธุกรรมได้อย่างไรวันนี้เรามาเรียนรู้กันต่อค่ะว่าถ้าเป็นสัตว์ล่ะสัตว์จะมีการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมกันยังไงนะไปติดตามกันเลยค่ะเด็กๆเคยสังเกตกันไหมคะว่าสุนัขหรือแมวที่เป็นสัตว์เลี้ยงของเราเมื่อมีลูกแต่ละครอกลูกแต่ละตัวจะมีลักษณะบางอย่างเหมือนแม่ลักษณะบางอย่างเหมือนพ่อและมีอีกบางอย่างที่ไม่พบในพ่อแม่แต่อาจมีในรุ่นปู่ย่าตายายของสัตว์เหล่านั้นทั้งนี้เพราะสัตว์ก็มีการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมเหมือนกันจึงทำให้ลูกของสัตว์แต่ละชนิดเหล่านั้นก็มีลักษณะคล้ายคลึงกับพ่อแม่และบรรพบุรุษของมันนั่นเองสัตว์ชนิดเดียวกันจะมีลักษณะทางพันธุกรรมคล้ายกันเช่นลักษณะของขนสีขนใบหูสีตาเท้าทั้งนี้เนื่องจากได้รับการถ่ายทอดลักษณะจากบรรพบุรุษสู่รุ่นลูกรุ่นหลานตัวอย่างเช่นการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมจากเซลล์สืบพันธุ์ของสัตว์โดยจากแผนภาพเราจะเห็นได้ว่าสัตว์ในรุ่นลูกจะปรากฏลักษณะขนสีดำที่เป็นลักษณะเด่นทั้งหมดส่วนในรุ่นหลานจะปรากฏว่าสัตว์ขนสีดำ3ตัวและสัตว์ขนสีขาวที่เป็นลักษณะด้อย1ตัวซึ่งลักษณะด้อยนี้ถูกถ่ายทอดแสงมากับยีนในเซลล์สืบพันธุ์และแสดงให้เห็นในรุ่นหลานนั่นเองโดยปัจจุบันมีการทดลองของมนุษย์เกี่ยวกับการนำลักษณะทางพันธุกรรมของสัตว์มาผสมข้ามสายพันธุ์เพื่อให้เกิดลูกผสมในเชิงชีววิทยาคือการผสมข้ามสายพันธุ์เช่นการผสมข้ามสายพันธุ์ระหว่างสุนัขพันธุ์ต่างๆเพื่อให้เกิดสุนัขพันธุ์ใหม่และการผสมข้ามสายพันธุ์ของสิ่งมีชีวิตต่างชนิดแต่อยู่ในสกุลเดียวกันเช่นล่อซึ่งเป็นลูกผสมระหว่างม้ากับลาหรือไลเกอร์กับไทกอนซึ่งเป็นลูกผสมของเสือและสิงโตที่เป็นสัตว์ในสกุลแมวเหมือนกันโดยการทำให้ได้สัตว์พันธุ์ใหม่เราเรียกว่าการพัฒนาสายพันธุ์สัตว์นั่นเองค่ะคำศัพท์น่ารู้วันนี้ species species species แปลว่าสายพันธุ์ancestor ancestor ancestor แปลว่าบรรพบุรุษ lineage lineage lineage แปลว่าลูกหลานเด็กๆทราบกันแล้วนะคะว่าการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมของสัตว์แต่ละชนิดย่อมเกิดจากสิ่งมีชีวิตชนิดนั้นนั่นเองในตอนหน้าเราจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องอะไรอย่าลืมติดตามชมกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
1: จากตัวอย่างตามขั้นตอนก่อนฟ้องคดีคืออะไรคดีปกครองวลคำกับศาลปกครองในวันนี้เราจะมาคลายข้อสงสัยกันค่ะในการฟ้องคดีปกครองนั้นหากผู้มีสิทธิ์ฟ้องคดีไม่เห็นด้วยกับการกระทำในเรื่องใดของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐและมีกฎหมายกำหนดขั้นตอนหรือวิธีการให้อุทธรณ์คัดค้านในเรื่องนั้นไว้โดยเฉพาะผู้ฟ้องคดีจะต้องดำเนินการทำตามขั้นตอนดังกล่าวให้เสร็จสิ้นเสียก่อนจึงจะนำเรื่องมาฟ้องต่อศาลปกครองได้เช่นเรื่องคำสั่งลงโทษทางวินัยถ้าผู้ถูกลงโทษไม่เห็นด้วยกับคำสั่งลงโทษก็ต้องอุทธรณ์คำสั่งนั้นก่อนเมื่อเจ้าหน้าที่ได้วินิจฉัยอุทธรณ์นั้นแล้วและไม่พอใจผลการอุทธรณ์หรือเจ้าหน้าที่ไม่ได้วินิจฉัยอุทธรณ์ภายในเวลาที่กฎหมายกำหนดผู้ถูกลงโทษทางวินัยจึงจะมีสิทธิ์ฟ้องคดีต่อศาลปกครองได้ค่ะในการฟ้องคดีปกครองนั้นหากกฎหมายไม่ได้กำหนดขั้นตอนหรือวิธีการโต้แย้งคัดค้านการกระทำของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐไว้โดยเฉพาะเช่นคำสั่งไม่อนุญาตหรือคำสั่งวินิจฉัยอุทธรณ์และเป็นคำสั่งที่ไม่ได้ออกโดยคณะกรรมการหรือคณะรัฐมนตรีผู้ได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากคำสั่งนั้นจะต้องยื่นอุทธรณ์ต่อเจ้าหน้าที่ผู้ทำคำสั่งภายใน15วันนับแต่วันที่ตนได้รับแจ้งคำสั่งนั้นเสียก่อนเมื่อไม่พอใจผลการวินิจฉัยอุทธรณ์หรือเจ้าหน้าที่ไม่ได้วินิจฉัยอุทธรณ์ภายในกำหนดเวลาจึงจะสามารถนำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองได้ค่ะ

0: วัสดีค่ะสวัสดีค่ะน้องแอมเย้มาเจอกันนะคะวันนี้เป็นวันที่6แล้วนะคะเป็นวันสุดท้ายของการเวิร์กเอาท์กับโยคะเบิร์นนะคะเป็นยังไงกันบ้างตั้งแต่ที่เราเริ่มมาตั้งแต่สัปดาห์ที่1จนถึงวันเนี้ยเป็นวันสุดท้ายแล้วของการออกกำลังกายน้องแอมชอบท่าไหนมากที่สุด
1: ส่วนตัวแอมชอบท่าแผงเพราะว่าคือก่อนหน้านี้ก็เคยแอบทำแต่ว่าเหมือนเราไม่รู้จุดจนพี่แพรบอกว่าสมมติถ้าเกิดเราทำด้วยตัวเองอ่ะบางทีเราจะยังไม่รู้ว่าแบบก้นเราโด่งไปไหมหรือว่าช่วงหลังเราสูงพอไหมอะไรเงี้ยแล้วก็มันได้ทั้งตัวด้วยใช่ไหมคะเหมือนได้ทั้งแขนได้ทั้งแกนกลางได้หมดเลย
0: ใช่ถูกต้องเลยค่ะเพราะว่าบางคนส่วนใหญ่แล้วเนี่ยจะคิดว่าเราทำท่าแพลงอ่ะเราต้องโฟกัสที่กล้ามเนื้อหน้าท้องอย่างเดียวอะไรเงี้ยแต่ว่าส่วนอื่นกลายเป็นว่าไปผ่อนส่วนอื่นหมดซึ่งจริงๆแล้วการทำแพลงมันคือเราเกร็งกล้ามเนื้อทั้งตัวเลยตั้งแต่ข้อศอกที่เรากดขึ้นมาแล้วก็ตั้งแต่แกนกลางแล้วก็ขาของเราที่จะต้องแบบเกร็งค้างเอาไว้บางคนก็จะแบบผ่อนขาอะไรเงี้ยแล้วก็เกร็งแต่ท้องอย่างเดียวซึ่งไม่ใช่เน
1: า
0: ะ
1: บางทีแอมก็แอบเหมือนกันว่าแบบบางทีไม่รู้ตัวว่าแบบอุ้ยก้นโด่งไปอะไรอย่างเง
0: ี้
1: ยต้องค่อยๆฝึก
0: ใช่แล้วหรือไม่ก็ทำอยู่ใกล้ๆกระจกก็ได้แล้วเราก็จะได้เห็นท่าตัวเองว่าเฮ้ยก้นเราสูงไปหรือเปล่านะคะพยายามให้ลำตัวมันเป็นเส้นตรงแนวเดียวกันเนาะท่านี้ก็เป็นท่าที่ดีที่ฝึกได้ทุกวันนะคะในท่าแพลงเนาะอ่ะงั้นเดี๋ยววันนี้นะคะก็จะเป็นพวกเอาวันสุดท้ายแล้วนะคะก็เป็นโปรแกรมในการใช้กล้ามเนื้อไหล่และหลังของเรานะคะจะเป็นโปรแกรมเกี่ยวกับพูดนะคะก็มาฝึกกันวันนี้นะคะแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เราค่อยมาพักยืดเหยียดสบายๆวันนี้เต็มที่เนาะมาเริ่มจากนั่งสมาธิกันก่อนค่ะนั่งสบายๆนะคะยืดเหยียดหลังของเราให้ยาวๆตรงๆไว้แล้วค่อยๆหลับตาลงค่ะกลับมามีสมาธิอยู่กับลมหายใจของเราหายใจเข้าให้ลมหายใจเข้าลึกไปถึงหน้าท้องให้ท้องของเราขยายขึ้นอกของเราขยายขึ้นหายใจออกให้ท้องของเรายุบแฟบลงอกของเราค่อยค่อยยุบลงหายใจเข้าให้ท้องพองขึ้นอกขยายขึ้นหายใจออกให้ท้องยุบแฟบลงแฟบลงไปตามลมหายใจของเราเองนะคะแล้วสังเกตลมหายใจให้แต่ละครั้งลมหายใจของเราลึกและยาวขึ้นหายใจเข้าลึกๆพร้อมๆกันอีกครั้งนึงค่ะหายใจออกยาวๆหลังจากนั้นค่อยๆลืมตาขึ้นได้ค่ะกระพริบตาเบาๆปรับแสงในตาของเราเล็กน้อยเราเริ่มจากวอร์มอัพร่างกายของเรากันนิดนึงนะคะเราเริ่มจากหันหน้าไปทางขวาค่ะแล้วหันหน้าไปทางซ้ายนำศีรษะกลับมาตรงกลางแล้วเงยหน้าขึ้นมองเพดานจากนั้นก้มศีรษะลงยืดต้นคอด้านหลังนำศีรษะกลับมาตรงกลางค่ะทีนี้เอียงศีรษะให้หูขวาใกล้ไหล่ขวามากขึ้นแล้วสลับข้างค่ะเอียงศีรษะไปทางซ้ายให้หูซ้ายใกล้ไหล่ซ้าย

นำศีรษะกลับมาตรงกลางค่ะทีนี้มาเป็นช่วงข้อมือของเรากันนิดนึงนะคะเหยียดแขนออกไปด้านหน้ากำนิ้วโป้งและพับ4นิ้วมือไว้หมุนข้อมือออก10ที 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10แล้วหมุนกลับอีก10ที9 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1โอเคค่ะทีนี้มาที่ช่วงหัวไหล่บ้างเอามือแตะหัวไหล่ไว้นะคะแล้วหมุนหัวไหล่มากว้างๆศอกแตะกันด้านหน้าขอ10ที2 3 4 5 6 7 8 9 10แล้วหมุนกลับอีก10 9 8 7 6 5 4 3สองหนึ่งโอเคค่ะหลังจากนั้นเป็นลำตัวด้านข้างกันนะมือซ้ายวางไว้ค่ะหายใจเข้าเหยียดแขนขวาขึ้นหายใจออกเราโค้งตัวไปทางซ้ายพยายามให้สะโพกด้านขวายังอยู่ติดพื้นเอาไว้อยู่นะคะเหยียดแขนขวาออกไปด้านข้างไกลๆแล้วเปิดอกขึ้นหาเพดานอีกสามสองหนึ่งหายใจเข้าค่อยๆยกตัวกลับขึ้นมาหายใจออกวางมือขวาลงหายใจเข้าเหยียดแขนซ้ายขึ้นหายใจออกค่อยๆโค้งลำตัวไปทางขวาพยายามกดสะโพกซ้ายให้อยู่ติดพื้นไว้นะคะแล้วเหยียดแขนซ้ายออกไปให้ไกลๆอีก3 2 1หายใจเข้าค่อยๆยกลำตัวกลับขึ้นมาค่ะทีนี้มาเป็นข้อสะโพกกันบ้างนะคะเราชันเข่าไว้นะคะขากว้างประมาณช่วงสะโพกนะแล้วเอามือวางไว้ด้านหลังค่ะปลายนิ้วมือชี้ไปด้านเดียวกับปลายนิ้วเท้าหายใจเข้าเรายืดอกขึ้นหายใจออกเราพับหัวเข่าไปทางขวาแล้วหันหน้าไปทางซ้ายหายใจเข้ายกเข่ากลับขึ้นมาหายใจออกพับหัวเข่าไปทางซ้ายหันหน้าไปทางขวาหายใจเข้ายกเข่ากลับขึ้นมาหายใจออกหายใจเข้าแล้วหายใจออกขออีก2รอบนะคะหายใจเข้าหายใจออกเคลื่อนไหวไปตามลมหายใจของเราอีกครั้งเดียวค่ะหายใจเข้าแล้วหายใจออกโอเคค่ะเราไปเจอกันที่ All 4ค่ะ Cat and Cow กันข้อมือใต้หัวไหล่หัวเข่าอยู่ใต้ข้อสะโพกนะคะเริ่มจากทิ้งท้องลงแอนก้นขึ้นเงยหน้าขึ้นหายใจเข้าหายใจออกโกงหลังเก็บก้นสูบสะดือขึ้นมาสูงๆหายใจเข้าเงยหน้าขึ้นทิ้งท้องลงเปิดอกขึ้นให้ไหล่อยู่ไกลใบหูไว้หายใจออกโกงหลังเก็บก้นแล้วสูบสะดือขึ้นไปสูงๆหายใจเข้าทิ้งท้องลงเงยหน้าขึ้นอีกครั้งเดียวค่ะหายใจออกโกงหลังเก็บก้นสูบสะดือขึ้นไปสูงๆออกแรงผลักที่ฝ่ามือดันสะบักขึ้นไปสูงๆค้างไว้5ลมหายใจค่ะ5 4 3สองหนึ่งโอเคค่ะค่อยๆ คลายหลังกลับมาตรงกลางค่ะทีนี้เราเดินมือไปด้านหน้าเดินมือไปด้านหน้าให้ไกลแขนเหยียดตึงไว้หายใจเข้ายืดอกขึ้นหายใจออกแล้วค่อยๆกดอกลงไปหาแมตนะคะวางคางที่อกได้วางได้เลยแต่ถ้าวางไม่ถึงสามารถหาหมอนมาช่วยรองช่วงอกของเราได้นะคะยืดเหยียดเปิดลำตัวด้านหน้าช่วงอกของเรากันนิดนึงอีกสามสองหนึ่งหายใจเข้าค่อยๆยกลำตัวดันกลับขึ้นมาค่ะโอเคเราพร้อมเวิร์กเอาท์กันแล้วนะคะอ่ะวันนี้นะคะท่าแรกนะคะเป็นท่าที่เรียกว่า Dolphin Pose นะคะเราจะทำเหมือน Elbow Plank เลยนะคะแล้วประสานมือกันเอาไว้ด้านหน้าข้อศอกอยู่ใต้หัวไหล่นะคะเราจะเริ่ม Setting เหมือน Plank ก่อนนะคะหลังจากนั้นเราจะดันสะโพกไปด้านหลังแล้วยืดอกกดอกเหมือนจะเอาอกของเราเนี่ยไปแตะขาด้านหลังแล้วโยกตัวกลับมานะคะขอแค่6ครั้งพอนะคะเราไปกันช้าๆนะ3 2 1ไปค่ะยืดออกไปด้านหลังแล้วโยกตัวกลับมาด้านหน้า1 2หายใจเข้าเหยียดตัวขึ้นไป3 4ขออีก2ครั้งค่ะ5อีกครั้งเดียว6โอเคพักแป๊บหนึ่งค่ะท่านี้มีการใช้หัวไหล่กันนิดนึงนะคะแล้วก็มีการยืดเหยียดช่วงอกแล้วก็ช่วงสะบักหลังของเราด้วยนะคะอ่ะท่าต่อไปเราไปเจอกันที่

0: เกตโรนะคะเราจะทำท่าไฮแพลงอันนี้เราเคยทำกันแล้วเรากางขากว้างนิดนึงเพื่อช่วยในการทรงตัวนะคะขอ12ทีดึงศอกขึ้นไปหาเพดาน1สลับข้าง2 3 4ตามองพื้นไว้5 6 7 8 9 10 11 12โอเคค่อยๆวางเข่าลงได้อันนี้เป็นท่าที่2นะคะโฟกัสที่การดึงศอกขึ้นไปหาเพดานนะคะและท่าที่3นะคะเป็นท่าเรียกว่าสแกปูล่าพุชสแกปูล่าคือช่วงสะบักด้านหลังของเรานะคะเดี๋ยวเราเริ่มเซตติ้งนะเราจะเริ่มจากไฮแพลงแบบนี้ก่อนนะคะแล้วเราวางเข่าลงมาอันนี้จะเป็นตำแหน่งของการวางหัวเข่านะคะหลังจากนั้นแขนของเรายังเหยียดตรงไว้อยู่นะคะแล้วเราค่อยๆใช้อกของเราเนี่ยนะคะค่อยๆผ่อนอกลงหาพื้นแล้วออกแรงพุชจากมือดันสะบักขึ้นไปหาเพดานแขนยังเหยียดตึงไว้นะคะค่อยๆผ่อนอกลงมาแล้วดันสะบักขึ้นไปมีแค่ช่วงอกของเราเท่านั้นที่เคลื่อนไหวนะคะตัวของเราทุกอย่างยังอยู่ที่เดิมอันนี้นะคะแพรขอแค่10ทีพอมาเริ่มค่ะค่อยๆดรอปลงแล้วดันขึ้น1ค่อยๆดรอปลงแล้วดันขึ้น2ถูกต้องค่ะ3แขนเหยียดตึงไว้ตลอดนะ4 5 6 7 8 9อีกทีเดียวค่ะ10โอเคจะรู้สึกเมื่อยๆช่วงสะบักของเรานิดนึงถ้าใครยังงงๆว่าท่ามันเป็นยังไงนะคะเราลองนั่งอยู่กับพื้นแบบนี้นะคะแล้วเราเหยียดแขนมาด้านหน้าตรงๆแบบนี้นะคะแล้วเราลองยืดอกไปด้านหน้าแล้วดึงไหล่ไปด้านหลังนะคะแล้วเราค่อยๆผลักมือไปด้านหน้าแล้วโก่งหลังขึ้นน้องแอมลองทำใช่แล้วยืดอกไปข้างหน้าแล้วพุชดันมือไปด้านหลังเพื่อที่จะโก่งสะบักขึ้นเป็นการฝึกการใช้งานของช่วงสะบักของเรานะคะแบบนี้เนาะแล้วก็ท่าสุดท้ายนะคะจะเป็นท่าซูเปอร์แมนแลตคูนะคะเราจะนอนคว่ำนอนคว่ำนะแล้วเหยียดแขนไปด้านหน้าเป็นรูปตัว Y นะคะหลังจากนั้นเราจะเกรงหลังแล้วยกมือลอยขึ้นยกเท้าลอยขึ้นแล้วเราบีบศอกไปหาหลังนะคะเหมือนจะเอาศอกไปเก็บที่กระเป๋ากางเกงด้านหลังและเหยียดกลับไปแล้วลดตัวลงนับเป็น1ครั้งนะคะขอ10ครั้งค่ะมาเตรียมตัว3 2 1ไปค่ะยกตัวขึ้นบีบศอก1ยกตัวขึ้นแล้วบีบศอก2 3ไม่ใช้การกระชากนะคะใช้การเกรงยกลำตัวขึ้นมานะ5 6เจ็ดแปดอีก2ครั้ง9อีกทีเดียวค่ะ10โอเคพักแป๊บหนึ่งค่ะวันนี้จะเมื่อยหลังนิดนึงนะเริ่มรู้สึกเมื่อยยัง
1: รู้สึกแล้วค่ะ คนที่เป็นออฟฟิศซินโดรมน่าจะแบบโดนนะคะ
0: ใช่น่าจะโดนมากเลยค่ะเพราะว่า
1: ท่าเนี่ยค่ะ
0: ท่าที่ฝึกสะบักใช่ไหมคะใช่แล้วเพราะว่าเวลาที่เราเป็นพวกอาการออฟฟิศซินโดรมเนี่ยค่ะเป็นเพราะว่าเราอ่ะโค้งตัวมาด้านหน้าค่อนข้างเยอะเพราะฉะนั้นกล้ามเนื้อที่มันจะตึงอ่ะคือกล้ามเนื้อช่วงอกเพราะว่าเรามันถูกหดเอาไว้แบบนี้ตลอดแต่กล้ามเนื้อหลังของเราเนี่ยค่ะจะเป็นกล้ามเนื้อที่ไม่ได้ถูกใช้งานเพราะมันถูกยืดตลอดเพราะฉะนั้นแข็งแรงถ้าวันนี้สามารถช่วยได้นะคะลองฝึกกันดูแรกๆมันอาจจะงงนิดนึงแต่ว่าถ้าเราจับฟีลลิ่งของการใช้งานกล้ามเนื้อได้เนี่ยมันจะดีขึ้นนะคะค่อยๆทำไปนะคะเดี๋ยวรอบ2เดี๋ยวรอบ2เดี๋ยวแพทช่วยดูท่าน้องแอมนะคะแล้วก็จะได้อธิบายคนทางบ้านไปด้วยอ่ะเราเริ่มกันที่ Dolphin Pose ค่ะมาประสานมือกันไว้ใช่แล้วช่วงศอกของเราเนี่ยนะคะให้อยู่ใต้หัวไหล่ของเราเอาไว้นะคะความกว้างของข้อศอกของเราเนี่ยจะไม่กว้างกว่าช่วงหัวไหล่ของเรามากนะคะละค่ะเตรียมตัวไปค่ะขอแค่6ทีเท่านั้นค่ะดีค่ะค่อยๆดันอกของเรากลับมาหาต้นขาด้านหลังแล้วยืดเหยียดอกด้านหน้า3ดีค่ะส้นเท้าด้านหลังยังเปิดปลายส้นเท้าไว้อยู่นะคะ4ขออีก2ครั้งเท่านั้นท่านี้อาจจะต้องใช้ความยืดหยุ่นมากนิดนึงนะคะถ้าถอยสะโพกขึ้นไปได้ไม่เยอะก็ไม่

0: อะไรเลยนะคะไปทีละนิดครั้งที่6แล้วเนาะโอเค6ครั้งแล้วอ่ะถ้าต่อไป Renegade Row ค่ะคราวนี้เซตติ้งเป็น High Plank นะคะให้ข้อมืออยู่ใต้หัวไหล่ไว้นะคะดีค่ะแล้วลำตัวของเราเป็นเส้นตรงนะป่ะแล้วเริ่มดึงศอกขึ้นไปหาเพดานใช่3ขอ12ที่4ดีค่ะฝึกใช้งานช่วงสะบักของเราในการดึงศอกขึ้นมานะคะตัวนิ่งๆไว้นะกี่ทีแล้วคะ
1: 10
0: อีก2ที่12โอเคเก่งมากท่าต่อไปสแกปูล่าพุชนะคะเราเซตติ้งจากเป็นไฮพลงก่อนก็ได้ค่ะแล้วเราค่อยวางเข่าลงไปเราจะได้รู้ว่าตำแหน่งที่เราควรวางเข่าเป็นยังไงถูกต้องค่ะเตรียมตัวนะทีนี้ดีค่ะปึ๊บแล้วยกตัวขึ้นใช่แล้วดรอปอกลงแล้วผลักตัวขึ้นดีค่ะ2ลงแล้วขึ้น3นี่ค่ะถ้าสังเกตช่วงสะบักของแอมจะมีการจมแล้วดันขึ้นมา4 5เยี่ยมมากค่ะอีกนิดเดียว6ดีตอนออกแรงผลักให้หายใจออก7เห็นไหมคะว่าสะบักจะยุบลงแล้วดันขึ้นมา8ขออีก2ทีมาดันมือพี่ให้ขึ้นไปหาเพดานเลย9เยี่ยมอีกทีเดียว10สวยงามมากโอ้โหเมื่อยเลยใช่ไหมคะอ่ะต่อไปซุปเปอร์แมนแรดพูลสุดท้ายของเซตที่2โอเคเตรียมตัวนะคะ3 2 1ไปค่ะยกตัวขึ้นแล้วบีบศอกเข้ามาหาด้านหลังถูกต้องแล้วลงดีค่ะสวยงามมากหายใจเข้าหายใจออกแล้วลงดีมากค่ะ3ดีค่ะจังหวะที่เราขึ้นมาเราสามารถเอาตามองพื้นไว้ได้เราจะได้ไม่เป็นโหลดที่คอค่ะแล้วค่อยขึ้นมามองพื้นไว้ดีกี่ทีแล้วคะ
1: 5
0: แล้วขออีกแค่5ทีหกดีค่ะแต่เราไม่ใช้แรงกระชากนะคะเราใช้การเกรงหลังเกรงขายกกำตัวขึ้นมานะคะไม่กระชากจากหลังล่างนะ
1: แปด
0: แล้วอีก2ทีเก้าดีค่ะใช้งานหลังเยอะๆบีบสะบักเข้าหากัน10โอเคพักแป๊บหนึ่งรอบที่2เริ่ม
2: ได้เหงื่อแล้ว
0: เริ่มได้เหงื่อแล้วใช่ไหมเหมือนจะไม่เหนื่อยแต่เหนื่อยอีกแล้วเพราะว่ามักจะเป็นกล้ามเนื้อที่ถูกลืม
2: ใช่ค่ะเป็นกล้ามเนื้อที่แอมคิดว่าคนทุกคนก็จะไม่ค่อยโฟกัส
0: ใช่จะไม่ค่อยได้ฝึกกล้ามเนื้อส่วนนี้
2: ใช่ค่ะ
0: ใช่บางคนเนี่ยอาจจะแบบจับจุดไม่ถูกเลยว่าเฮ้ยเราจะใช้งานสะบักของเรายังไงกล้ามเนื้อสะบักมันไหนอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ลองค่อยๆเรียนรู้กล้ามเนื้อของตัวเราเองเนาะหรืออย่างที่แพรบอกจับง่ายๆก็ได้เหยียดแขนออกไปนะคะแล้วโก่งหลังแล้วยืดหลังกงหลังแล้วยืดหลังฝึกการใช้งานกล้ามเนื้อสะบักของเรานะคะอ่ะเดี๋ยวรอบสุดท้ายเดี๋ยวเราทำไปพร้อมๆกันนะเตรียมตัวค่ะเดี๋ยวเรามาไปเจอกันที่ Dolphin Pose ขอแค่6ครั้งเท่านั้นข้อศอกอยู่ใต้หัวไหล่นะคะประสานมือเอาไว้แล้วศอกเราไม่กว้างเกินไปนะคะศอกเราจะกว้างประมาณช่วงหัวไหล่ของเราพอดีนะคะเริ่มจากเป็นแพลงก่อนนะ3 2 1ไปค่ะผลักสะโพกไปด้านหลังยืดอกขึ้นแล้วโยกตัวกลับมา1 2 3 4บางคนอาจจะยืดได้นิดเดียวไม่เป็นไร5อีกทีเดียวค่ะ6โอเคไปกันต่อที่ Renegade Row นะคะขอ12ครั้งนะกระจายน้ำหนักเต็มๆฝ่ามือกลางนิ้วมือกว้างๆข้อมืออยู่ใต้หัวไหล่เหมือนเดิมกางขากว้างนิดนึงช่วยในการทรงตัวนะคะ3 2 1ไปแทงศอกขึ้นไปหาเพดาน2 3ดึงศอกขึ้นไปสูงๆ4 5 6 7 8 9 10 11 12โอเคผลพุ่งก็เสียงสั่นๆเสียงสั่นๆในเซตที่3นะคะต่อไปเรามาเป็นสแกปูล่าพุชนะคะฝึกการใช้งานช่วงสะบักของเรากันนะคะเราเริ่มจากเซตติ้งไฮพลงก่อนแล้วเราวางเข่าลงมาแล้วลำตัวของเรายังเป็นเส้นตรงอยู่นะแขนของเราก็ยังเหยียดตรงเอาไว้อยู่นะคะเราค่อยๆดรอปอกลงมาแล้วพุชขึ้น1ดรอปอกลงแล้วดันขึ้น2 3หายใจเข้าหายใจออกดันขึ้น4อีกนิดเดียว5 6 7 8อีก2ทีค่ะ9อีกทีเดียว10โอเคโหเมื่อยเมื่อยจริงๆสุดท้ายแล้วค่ะซูเปอร์แมนและผู้มานอนคว่ำกันนอนคว่ำเหยียดแขนไปข้างหน้าทำแขนเป็นรูปตัว Y เอาไว้นะคะแล้วยกตัวขึ้นบีบศอกเข้าหากัน1 2 3 4เหมือนจะเอาศอกไปเก็บที่กระเป๋ากางเกงด้านหลังเลย5 6เจ็ดแปดเก้าอีกทีเดียวค่ะสิบโอเคนอนพักเสร็จแล้ว3เซตวันนี้มีการเมื่อยที่สะบักของเราเหมือนกันเนาะโอเคค่ะงั้นเดี๋ยวเรามายืดผ่อนคลายกัน
2: วันนี้ใช้สะบักเยอะเลยนะคะ
0: ใช่วันนี้มีการใช้สะบักค่อนข้างเยอะนิดนึงอ่ะเดี๋ยวเรายืดช่วงหัวไหล่แล้วก็ช่วงสะบักของเรากันนะคะอ่ะเหยียดแขนซ้ายไปและใช้มือขวาดึงแขนมาใกล้ตัวค่ะปรับลมหายใจของเรานิดนึงให้ลึกและยาวขึ้นเมื่อกี้อาจจะมีความเหนื่อยลมหายใจสั้นลงอีก3 2 1โอเคค่อยๆ คลายแล้วสลับข้างพยายามเหยียดแขนข้างขวาให้ตรงไว้นะคะใช้มือซ้ายชูอีก3 2 1โอเคค่อยๆ คลายออกได้ค่ะอ่ะทีนี้นะคะเราเหยียดแขนซ้ายขึ้นพับศอกลงแล้วเอามือขวาดึงข้อศอกซ้ายไปด้านหลังใช้ศีรษะช่วยดันท่อนแขนไปด้านหลังเบาๆ3 2 1โอเคค่อยๆผ่อนคลายแล้วสลับข้างค่ะเหยียดแขนขวาขึ้นพับศอกลงใช้มือซ้ายดึงอีก3 21โอเคค่ะค่อยๆผ่อนคลายค่ะทีนี้ค่ะเอามือขวาของเราเนี่ยนะคะจับไปที่หัวเข่าด้านซ้ายมือซ้ายวางด้านหลังหายใจเข้ายืดอกขึ้นหายใจออกแล้วเราค่อยๆทวิสต์บิดลำตัวของเราแล้วมองข้ามไหล่ซ้ายไปด้านหลังอีก3 21โอเคค่ะค่อยๆ คลายกลับมาตรงกลางแล้วสลับข้างค่ะมือซ้ายจับเข่าขวามือขวาวางไว้ด้านหลังไว้หายใจเข้ายืดอกหายใจออกทวิสต์บิดตัวสามสองหนึ่งโอเคค่ะค่อยๆ คลายออกค่ะทีนี้เอามือประสานกันไว้ด้านหน้าแล้วเราเหยียดแขนไปด้านหน้าแล้วเปิดสะบักด้านหลังเราออกยืดยืดสะบักด้านหลังของเราหายใจเข้าออกให้ลึกและยาวไว้อีก3 2 1โอเคค่อยๆ คลายออกได้ค่ะยืดช่วงอกนิดนึงค่ะเอามือประสานด้านหลังแล้วยืดอกขึ้นค้างไว้อีก3 21หายใจออกผ่อนคลายค่ะโอเคเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะวันนี้วันนี้ก็เป็นวันสุดท้ายแล้วนะคะของการเวิร์กเอาท์กับโยคะเบิร์นนะคะที่แพทย์เตรียมมานะคะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยตั้งแต่วันแรกที่เราฝึกกันเนี่ยนะคะจนถึงวันนี้เนี่ยทุกคนสามารถนำท่ามาฝึกต่อเนื่องได้เรื่อยๆเลยนะคะก็อยากให้ทุกคนเนี่ยค่อยๆฝึกกันไปมันสามารถฝึกได้ทุกวันอยู่แล้วเพราะฉะนั้นก็จริงๆแล้วท่าที่เราจำได้ท่าไหนที่เราทำแล้วชอบท่าไหนที่เราทำแล้วรู้สึกว่าเอ้ยร่างกายเรามันรู้สึกดีเวลาทำท่านี้ให้จำเอาไว้แล้วก็เอาไปทำบ่อยๆแปลว่าร่างกายของเราเนี่ยชอบท่านั้นส่วนท่าไหนที่ทำแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยท่านี้มันยากจังเลยอ่ะทำไม่ค่อยได้เลย
2: ว่าใช่หรือเปล่านะใช่ท่านี้หรือเปล่า
0: ว่าเอ๊ะทำไมท่านี้มันแบบเอ้ยทำไมทำเท่าไหร่มันก็ยากทำไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยนะคะลองค่อยๆ

0: รับดูนะคะว่าลองเลือกออปชันที่ตัวเองทำได้บางทีตอนนี้มันอาจจะยากเกินไปลองปรับให้มันง่ายขึ้นเพื่อที่เราก็จะได้ค่อยๆฝึกความยากให้มันดีขึ้นไปเรื่อยๆเนาะ
1: ค่ะพี่แพรแล้วอย่างโยคะเบิร์นเนี่ยค่ะเหมาะสำหรับผู้ชายไหมคะหรือว่าเฉพาะผู้หญิง
0: บางคนก็อาจจะคิดว่าเอ้ยท่ามันดูแบบเนิบๆช้าๆสวยงามอาจจะเหมาะกับผู้หญิงแต่จริงๆแล้วแพรว่าผู้ชายทำเนี่ยก็เหมาะมากเพราะว่าส่วนใหญ่ผู้ชายจะตัวตึงใช่ไหมคะแต่ว่าท่าโยคะเบิร์นอ่ะมันจะมีการยืดเหยียดกล้ามเนื้อเยอะขึ้น
1: เพราะผู้ชายส่วนมากเขาจะไปแบบฟิตเนสออกกำลังกายเล่นกล้าม
0: ใช่
1: อาจจะมีวันพักบ้างใช่ไหมคะ
0: ควรจะมีวันที่เป็นวันยืดเหยียดด้วยอย่างบางคนออกกำลังกายแล้วไม่ชอบยืดตอนท้ายอย่างเงี้ยค่ะจริงๆก็สามารถเอาท่าโยคะเบิร์นมาใช้ได้เนาะอาจจะแบบอย่างที่บอกว่าแนะนำว่าเอ้ยถ้าทำตอนเช้าร่างกายเรามันจะมีเอเนอร์จีมากขึ้นร่างกายเราจะแบบมีความยืดหยุ่นดีพร้อมใช้งานมากยิ่งขึ้นผู้ชายผู้หญิงหรือแม้แต่จริงๆแล้วแม้แต่คนที่ค่อนข้างสูงอายุนิดนึงก็ทำได้เหมือนกันนะคะแต่ว่าดูพวกท่าที่มีการทรงตัวอย่างเงี้ยค่ะอาจจะต้องระวังนิดนึงเนาะเพราะว่าระวังล้มต้องหาอะไรมาเกาะไว้อ่ะเอาละค่ะก็เดี๋ยวยังไงเรามาเจอกันวันพรุ่งนี้วันสุดท้ายจริงๆแล้วนะคะเป็นวันรีแลกซ์นะคะพักผ่อนยืดเหยียดสบายๆนะคะแล้วเดี๋ยวเราเจอกันวันพรุ่งนี้นะคะสวัสดีค่ะ

0: วันนี้คุณเลือกสิ่งที่ใช่แล้วหรือยังระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์อยู่ที่ไหนก็ฟ้องได้ง่ายแค่คลิกโดยระบบจะดึงข้อมูลที่มีอยู่มาใช้โดยไม่ต้องพิมพ์ซ้ำหรือทำใหม่ระบบอัตโนมัติจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการสร้างเอกสารมีคำแนะนำและตัวอย่างเพื่อช่วยเหลือการใช้งานการรับส่งเอกสารต่างๆมีความรวดเร็วและแม่นยำมีการแจ้งตอบรับหรือแจ้งเตือนเมื่อศาลมีหมายหรือคำสั่งในคดีนั้นผ่านทางอีเมลชำระเงินค่าธรรมเนียมศาลได้หลากหลายช่องทางมาร่วมใช้ระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ที่จะทำให้เรื่องยากเป็นเรื่องง่ายเพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชนผู้ใช้บริการและก้าวสู่ศาลปกครองอัจฉริยะ Smart Admin Court ไปด้วยกันรวดเร็วเป็นธรรมลดขั้นตอนระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
0: รู้หรือไม่ศาลปกครองซึ่งทำหน้าที่ในการพิจารณาพิพากษาคดีปกครองนั้นมีด้วยกัน2ชั้นศาลคือ 1. ศาลปกครองสูงสุดมีแห่งเดียวตั้งอยู่ที่กรุงเทพมหานครและ2ศาลปกครองชั้นต้นประกอบด้วยศาลปกครองกลางซึ่งตั้งอยู่ที่กรุงเทพมหานครและศาลปกครองในภูมิภาคซึ่งตั้งอยู่ในหัวเมืองใหญ่ทั่วทุกภาคของประเทศไทยข้อมูลฉับไวไขข้อข้องใจใส่ใจประชาชนสายด่วนศาลปกครอง1355